0: ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทรัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
1: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
0: ขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่และห่วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันให้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกว่า 300,000 ตันพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารผลผลิตทุเรียนภาคใต้หลังขณะนี้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 โดยตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันซึ่งล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 2,000

0: ให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์ราคาได้อย่างใกล้ชิดสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินควบคู่กับแนวทาง Zero Waste โดยนำของเหลือเช่นเปลือกทุเรียนกลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อป้องกันปัญหาอุปทานล้นตลาดและแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานเพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทรศัพท์หมายเลข1441
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่17สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่17สิงหาคมนี้โดยเฉพาะช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.จะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจเกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้จังหวัดเสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต็อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจาก

0: ท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีของ UAEขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านกระทรวงต่างประเทศของโอมานออกแถลงการประณามการโจมตีเรือที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซ้ำแล้วซ้ำเล่าและย้ำว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งกำลังดำเนินไปในทิศทางบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการเจรจาครั้งนี้
2: นายเกอากีตีคยีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของบัลแกเรียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งระเบิดใกล้กับจุดผ่านแดนคาดัมของบัลแกเรียซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับโรมาเนียใกล้ทะเลดำทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียและอยู่ห่างจากสถานีอัดท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรานส์บอลคานเพียง 1,000 เมตรโดยยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนไม่มีเจตนาส่งโดรนที่มุ่งเป้าไปยังบัลแกเรียพร้อมกล่าวหาว่าการรุกรานของรัสเซียคือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้และยูเครนกำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบัลแกเรียเพื่อชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของบัลแกเรียอ้างว่าโดรนที่เกิดระเบิดขึ้นเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพยูเครนพร้อมเรียกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำบัลแกเรียเข้าพบในวันจันทร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง90-6เสียงเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำหรับงบประมาณชั่วคราวของหน่วยงานรัฐบาลกลางไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของรัฐบาลกลางก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้สภาคองเกรสจำเป็นต้องเจรจาข้อสรุปของร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะลงนามอย่างเป็นทางการและสามารถบังคับใช้ได้ทันทีก่อนที่งบประมาณปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณเทือกเขาพาวเขตซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 59,375 ไร่และทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างขณะที่ทางการแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เมืองซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียพร้อมสั่งการให้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเอาชนะเมียนมา2-0และได้ประตูจากวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะทำผลงานชนะทั้ง4นัดมี12แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม B พักรอบรองชนะเลิศไปเจอกับสิงคโปร์โดยไปเยือนวันที่15สิงหาคมและกลับมาเล่นในบ้านวันที่18สิงหาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เจอกับอินโดนีเซียซึ่งทีมนักตบสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซตส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์เอาชนะเวียดนาม3-1เซตด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ของไทยเอาชนะเจ้าภาพชิลี3-1เซต19-25 25-20 25-1725-15ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ลงสนามพบกับเช็กเกีย ชนิด WTA 1000 National Bank Open ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาอเล็กซานดราเอียร่านักเทนนิสสาวมืออันดับ20ของโลกจากฟิลิปปินส์ปิดชนะเคที่แมคนัลลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐ2-1เซต6-3 5-7 และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเบลินดาเบนซิตมืออันดับ12ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักกีฬาญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักกีฬาจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนาคแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกแม่สุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาคล้อยคันทรีที่ลานสิริชนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมทบ28เวลา1ชั่วโมง8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชาย22กิโลเมตรที่1สนามนี้เป็นของวราพลเมืองสุขทีมราชนาวีเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณ ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
4: 1นาทีกับกปท.มอเตอร์ไซค์ควรเลี่ยงขี่ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์เพราะมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีการมองเห็นที่จำกัดเกิดจุดอับสายตาอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุควรชะลอความเร็วและดูกระจกเพื่อมองรถรอบด้านช่องทางเดินรถแคบไม่มีไหลทางพื้นผิวถนนที่อาจไม่เรียบเสมอกันส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รวมถึงมีกระแสลมและแรงอัดที่เกิดจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านอาจส่งผลให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้มีความเสี่ยงกระแสลมดูดจากรถบรรทุกทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักถูกดูดเข้าใกล้ตัวรถได้ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องขับรถในสถานการณ์ดังกล่าวให้เว้นระยะห่างให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการขี่ขนานกับรถบรรทุกใส่หมวกกันน็อกคาดสายรัดคางทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเคารพกฎปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่2ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรหลายแห่งที่เริ่มนำเอาวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินมาใช้กำจัดเศษวัสดุอินทรีย์เหลือใช้หลังการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยชนิดที่คนไทยนิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยหมักจะมีสีแดงเป็นกลุ่มที่อยู่ผิวดินซึ่งในอนาคตถ้าคนไทยสนใจจะผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินกันมากขึ้นทุกครัวเรือนจะช่วยลดปริมาณของขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันและทำให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่นำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพงได้อีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
10: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
11: มากันไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

อันนบยังสรณะมนาปาทังพนามาเส

0: หันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยพันนามาเส
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกากาทาโยอนามาเซม

0: ยมุตมังเอเตนะสาจวัชเชนะมาอุตุสัพพุปัตวะ
1: ท่านนบียังนโมกราตกังพนามาเซนโมอรหัตโตสัมมา
0: สัมพุทธัสสะมะเหสิโลนะ

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวะเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569

ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิการ่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9นาฬิการ่วมทำบุญเพื่อแสดงอัจฉริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโดยการโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอรัตนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญ113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

สการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาประยุตตะจิตเตนะทายนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติทัยยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญทัยยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังไว้นะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทยุที่มงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและสุมทิศยอดประกอบเจดีย์

สว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราร่าขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นเวลา 14:30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง idline.jd.cadedi หรือทางอีเมล jdluangta@line.gmail.com jedeeluangta@line.gmail.comการเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

ผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขุบุญยสวัสดิโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: บัณฑิตวักวรรณนาว่าโดยบัณฑิตผู้ชี้บอกคุณทรัพย์ให้พระพุทธภาษิตผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกกลุ่มทรัพย์ให้และควรคบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยอธิบายความการตักเตือนผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยากคนเตือนจะต้องคิดแล้วคิดอีกหลายครั้งหลายตลบเพราะกลัวว่าเตือนไปแล้วเขาจะโกรธบ้างเหตุผลในการเตือนมีเพียงพอหรือไม่บ้างถ้าเขาเถียงมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกันเกิดขึ้นควรจะทำอย่างไรบ้างเขาอาจด่าว่าใส่หน้าว่าเที่ยวมัวเตือนคนอื่นอยู่ทำไมไม่เตือนตนเองบ้างเป็นต้นการเตือนคนอื่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายผู้เตือนจะต้องเสี่ยงต่อหลายอย่างการตัดสินใจเตือนผู้อื่นเป็นความเสียสละอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้หมายถึงผู้เตือนด้วยความหวังดีไม่ใช่ผู้มุ่งร้ายพระอรรถกถาอาจารย์กล่าวว่าผู้ชี้โทษนั้นมีสองพวกคือผู้แสหาโทษคอยจ้องหาความผิดของผู้อื่นพวกหนึ่งคนพวกนี้ชอบตำหนิติเตียนหรือทักท้วงข้อบกพร่องของผู้อื่นท่ามกลางชุมนุมชนด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เขาละอายพวกนี้ใช้ไม่ได้ส่วนอีกพวกหนึ่งคือท่านผู้หวังความเจริญแก่ผู้ถูกเตือนมีความเจริญด้วยศีลเป็นต้นมีความประสงค์จะอุ้มชูเพราะความเอ็นดูในเขาต้องการให้รู้สิ่งที่เป็นโทษดำเนินในสิ่งที่เป็นคุณพวกที่สองนี้ดีเมื่อเตือนใครคนนั้นไม่ควรโกรธควรทำความรู้สึกในท่านผู้นั้นว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้สำหรับภิกษุควรปรนนาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนว่าท่านอยู่ในฐานะอุปัชฌายะอาจารย์ของกระผมเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ที่กรุณาเตือนกระผมต่อไปขอท่านได้โปรดเตือนกระผมอีกเมื่อกระผมได้กระทำสิ่งใดอันไม่เหมาะไม่ควรดังนี้เป็นต้นข้อว่ากล่าวปรามนั้นคือเมื่อเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็รีบบอกให้รู้บังคับให้เลิกการกระทำเช่นนั้นเสียอาจารย์หรืออุปชาบางพวกบางคนเห็นข้อบกพร่องของศิษย์แล้วไม่กล้าพูดด้วยเกรงว่าจะเสื่อมจากความรักความนับถือของศิษย์เธอจะเลิกอุปถากปรนนิบัติเสียการกระทำดังนี้ท่านว่าเป็นการเกลี่ยหรือเรียรายอยากเยื่อลงในศาสนาส่วนอาจารย์หรืออุปชายะที่ดีนั้นเมื่อเห็นข้อบกพร่องของศิษย์แล้วจะต้องลงธนกรรมคือลงโทษหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันสมควรแก่โทษดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราจะกล่าวคมเราจะกล่าวข่มเราจะกล่าวยกย่องเราจะกล่าวยกย่องผู้ใดเข้มแข็งมีสาระในศาสนาก็จะอยู่ได้ดังนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเขานั้นต้องตักเตือนเป็นสั่งสอนเป็นครูอาจารย์ที่ศิษย์รักในบ้านปลายก็คือครูอาจารย์ที่มันสั่งสอนวิชาอบรมให้เป็นคนดีปลูกฝังให้เป็นคนมีอุดมคติมีหลักใจส่วนครูอาจารย์ที่ปล่อยปละละเลยศิษย์อาจเห็นเป็นทางสบายในเบื้องต้นแต่ก็จะดูหมิ่นในเบื้องปลายถึงจะมีความเคารพนับถือก็ไม่แน่นแฟ้นเพียงสักแต่ว่าแสดงความเคารพนับถือพอเป็นพิธีเพียงเพื่อมิให้คนทั้งหลายกล่าวได้ว่าไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ทีนี้กล่าวในระหว่างมิตรสหายที่หวังดีต่อกันต้องตักเตือนกันคนฉลาดย่อมเห็นมิตรผู้เตือนตนเป็นมิตรแท้ส่วนคนโง่ทำตนให้ใครเตือนไม่ได้ในที่สุดก็หามิตรดีไม่ได้จะได้ก็แต่มิตรปอกลอกมิตรหัวประจบมิตรชักชวนในทางชิบหายพ่อแม่ก็เหมือนกันเมื่อรักลูกก็ต้องหมั่นตักเตือนอบรมสั่งสอนปลูกฝังและลงโทษตามควรแก่โทษไม่ใช่ลูกคนไหนเป็นที่รักมากแล้วทำอะไรถูกไปหมดกลายเป็นคนกลัวลูกถ้าอย่างนี้อีกหน่อยลูกก็จะเป็นโจรเป็นคนพาลเกเรคนที่ต้องเสียใจภายหลังก็คือพ่อแม่นั่นเองการอบรมลูกให้ดีแม้จะเหน็ดเหนื่อยลำบากบ้างในเบื้องต้นแต่ก็มีผลอันน่าชื่นใจเป็นอันมากในบ้านปลายกล่าวถึงผู้ตักเตือนเมื่อรู้ถึงความหวังดีของผู้เตือนแล้วก็ควรรับคำเตือนด้วยความเคารพให้ความหวังแก่ผู้เตือนว่าคำตักเตือนสั่งสอนของท่านจะไม่เป็นหมันเสียทีเดียวอย่างน้อยผู้ถูกเตือนก็นำไปปฏิบัติตามบ้างหรืออย่างน้อยที่สุดก็พยายามเพื่อปฏิบัติเช่นนั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าผู้ว่าง่ายสอนง่ายความเป็นคนสอนง่ายนั้นเป็นเสน่ห์เป็นทางผูกมิตรเป็นกุญแจสำคัญไขไปสู่ความดีงามต่างๆอีกมากมายหลายหลากเป็นที่ยกย่องของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังเช่นพระราธาเถระมีเรื่องย่อดังนี้ พระราธะเกิดในสกุลพราหมณ์เมื่อเป็นคฤหัสถ์ได้เป็นผู้ตกยากในยามชราจึงไปอาศัยภิกษุทั้งหลายอยู่ในวัดเชตวันเมืองสาวัตถีช่วยดาย่าวัดกวาดบริเวณวัดและถวายน้ำล้างหน้าล้างมือล้างเท้าเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ราธะอยากบวชละเกินแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชด้วยเห็นว่าแก่แล้วพราหมณ์นั้นสู้ผอมลงมากเพราะความผิดหวังในการบวชวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของราธะพราหมณ์จึงเสด็จไปยังที่ที่พราหมณ์กวาดลานวัดอยู่ตรัสถามว่าได้รับการสงเคราะห์อะไรจากภิกษุทั้งหลายบ้างพราหมณ์กราบทูลว่าได้อาหารพอยังชีพได้อาศัยหลับนอนสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือการบวชแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชพระศาสดาทรงปรารภเรื่องราธะพราหมณ์นี้รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามว่าใครระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ได้บ้างพระสารีบุตรกราบทูลว่าท่านระลึกได้คือคราวหนึ่งท่านบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์พราหมณ์ราธะได้ถวายอาหารท่านทัพพีหนึ่งพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรเธอช่วยเปลื้องทุกข์ของพราหมณ์ผู้เคยมีอุปการะนี้มิควรหรือได้พระเจ้าค่ะพระสารีบุตรทูลข้าพระองค์จักให้พราหมณ์นี้บวชเมื่อพระราธะบวชแล้วก็ลำบากด้วยอาหารการขบฉันเพราะเป็นพระใหม่บวชภายแก่พระสารีบุตรจึงพาพระราธะจาริกไปในที่ต่างๆพราหมณ์สอนอบรมตักเตือนอยู่เนืองๆว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำพระราธะเป็นพระแก่ที่ว่าง่ายรับโอวาทด้วยความเคารพปฏิบัติตามโอวาทของพระสารีบุตรอยู่ไม่นานนักก็ได้สำเร็จอรหัตผลพระสารีบุตรนำพระราธะกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีพระศาสดาตรัสถามว่าสิทธิ์ของเธอเป็นผู้ว่าง่ายหรือไม่ว่าง่ายเหลือเกินพระเจ้าข่าพระสารีบุตรทูลเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเห็นความผิดบกพร่องลายๆแล้วกล่าวสอนอยู่พระราธะไม่เคยโกรธเลยสารีบุตรหากเธอได้สัทธิวิหาริกอย่างนี้จะรับได้สักเท่าใดรับได้มากมายทีเดียวพระเจ้าข่าวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่าพระสารีบุตรเถระเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์แม้เคยถวายอาหารเพียงทัพพีเดียวเป็นอุปชายะให้พราหมณ์ตกยากบวชแล้วนับว่าได้ทำกิจที่บุคคลอื่นทำได้ยากฝ่ายพระราธะก็เป็นผู้ว่าง่ายอดทนต่อโอวาทได้ท่านผู้ควรแก่การสั่งสอนเหมือนกันขอแทรกไว้ตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าธรรมดาบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมระลึกอยู่เสมอซึ่งอุปการะที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยคอยหาโอกาสตอบแทนความดีของผู้อื่นฝังจิตฝังใจของตนอยู่ตลอดเวลาตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีความกตัญญูกตเวทีใครทำคุณให้คุณนั้นก็ปรากฏเพียงชั่วคราวเหมือนรอยขีดลงในน้ำคนมีความกตัญญูย่อมไม่ถือเอาข้อบกพร่องเล็กน้อยของผู้มีคุณมาลบล้างคุณความดีส่วนใหญ่ทำนองเอาใบบัวปิดท้องฟ้าแม้ใบบัวนั้นอาจปิดตาของตนไม่ให้เห็นท้องฟ้าได้แต่ท้องฟ้าย่อมปรากฏแก่คนทั่วไปอยู่คนกตัญญูมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมส่วนคนอกตัญญูมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญพระศาสดาทรงทราบข้อที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระสารีบุตรก็เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีเหมือนกันตรัสเล่าเรื่องช้างเชือกหนึ่งถูกต่อไม้แหลมตำเท้าเดินไปไหนไม่ได้พวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งไปพบเข้าในป่าช่วยกันถอนต่อไม้แหลมนั้นออกจากเท้านำยาสมุนไพรมาพอกให้ช้างนั้นหายโรคแล้วระลึกถึงอุปการะของพวกช่างไม้ได้นำลูกช้างเผือกเชือกหนึ่งมาให้เป็นเครื่องตอบแทนพระศาสดาทรงปรารภพระสารีบุตรตรัสเรื่องช้างนั้นแล้วทรงปรารภพระราธะตรัสเรื่องความเป็นผู้ว่าง่ายต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนพระราธะเมื่ออาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธพึงมองเห็นบุคคลผู้ตักเตือนสั่งสอนเสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์ให้ดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้และควรคบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลย นายต่างๆได้อธิบายมาแล้วแต่ต้นขอเพิ่มเติมในตอนนี้เกี่ยวกับผลดีของการคบบัณฑิตและผลเสียในการคบคนพาลอีกเล็กน้อยว่าคนฉลาดมีอัธยาศัยเป็นบัณฑิตย่อมพอใจคบบัณฑิตคนโง่มีอัธยาศัยเป็นคนพาลย่อมพอใจคบคนพาลเสมือนแมลงวันพอใจในของโสโครกแมลงผึ้งแมลงผู้และแมลงผีเสื้อพอใจในของสะอาดการที่บุคคลจะคบสนิทกับผู้ใดย่อมแสดงว่ามีอธิมุตหรืออัธยาศัยส่วนลึกไปกันได้มิฉะนั้นจะคบกันไม่ได้นานผู้ฉลาดเมื่อได้บัณฑิตเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่พึ่งพิงแล้วก็ควรรู้ระวังรักษาถนอมมิตรเช่นนั้นไว้ตลอดผู้เป็นที่รักของสัตบุรุษพระพุทธภาษิตผู้ได้โอวาทสั่งสอนห้ามจากอกุศลกรรมคือความชั่วผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษแต่ไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษอธิบายความสัตบุรุษคือคนดีย่อมพอใจในโอวาทอนุสาสของผู้หวังดีต่อตนไม่อิ่มไม่เบื่อเหมือนมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำเขาพอใจในคำสุภาษิตใครห้ามจากความชั่วได้รับความนิยมนับถือจากเขาเสมือนพี่ชายมารดาบิดาหรือญาติที่สนิทแต่อสัตบุรุษคือคนชั่วย่อมไม่พอใจในโอวาทหรืออนุสาสเช่นนั้นคำสั่งสอนตักเตือนของบัณฑิตเมื่อตกไปถึงเขาแล้วเป็นเสมือนตกลงไปในหินหามีการดูดซึมแต่ประการใดไม่นอกจากนี้เขายังจะโกรธเคืองคนที่ตักเตือนด้วยความหวังดีเสียอีกเขาอาจกระด้างเพราะมีทรัพย์เพราะถือตนว่ามีความรู้เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ควรที่ใครจะพึงว่ากล่าวตักเตือนเขาเขาทำตนเสมือนคนหนวกต่อคำตักเตือนของผู้หวังดีมีลักษณะโง่แกมยิงประกอบด้วยมานะคือความทะนงตนและมักขะคือการลบหลู่คุณของผู้มีคุณอยู่ในนิสัยสันดานคนเช่นนี้ย่อมจักต้องปรากฏด้วยคำของตนเองหาความสุขความเจริญได้ยากพระอรรถกถาจารย์อธิบายความแตกต่างของคำว่าโอวาทและอนุสาสไว้ดังนี้เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นจึงกล่าวสอนเรียกว่าโอวาทเมื่อยังไม่มีเหตุการณ์ยังไม่มีเรื่องอะไรแต่กล่าวสอนเพื่อให้รู้ว่าอะไรคนเว้นอะไรคนทำเรียกว่าอนุสาสเป็นการชี้โทษชี้คุณให้เห็นเป็นการป้องกันไว้ก่อนกล่าวต่อหน้าเรียกโอวาททรงสารไปเรียกอนุสาสกล่าวคราวเดียวเรียกโอวาทกล่าวบ่อยๆพร่ำสอนเรียกอนุสาสโอวาทและอนุสาสมีความจำเป็นมากสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์การปลูกฝังลูกหรือลูกศิษย์ให้ดีพ่อแม่จะต้องมันตักเตือนสั่งสอนชี้โทษชี้คุณของการกระทำต่างๆปราศจากหลักอันนี้เสียแล้วพ่อแม่ย่อมไม่ได้รับความนับถือจากลูกครูอาจารย์ไม่ได้รับความเคารพยำเกรงจากศิษย์ครูที่เป็นเสมือนเรือจ้างก็คือครูที่สอนแต่วิชาอย่างเดียวแต่ครูที่ปลูกฝังศิษย์ให้เป็นคนดีและมีวิชาความรู้โดยนั้นกลายเป็นปูชนียบุคคลของศิษย์พระคุณของครูเช่นนี้ย่อมสถิตสถาพรอยู่ในใจของศิษย์จนชีวิตหาไม่พ่อแม่ต้องไม่กลัวลูกจะโกรธครูอาจารย์ต้องไม่กลัวศิษย์จะชังต้องพยายามทำหน้าที่ของตนไปจนสุดสามารถควรให้โอวาทสั่งสอนอย่างไรก็ทำอย่างนั้นควรลงโทษหรือให้รางวัลก็ทำอย่างนั้นตามควรแก่กรณีแม้ลูกหรือศิษย์อาจไม่ค่อยพอใจในวันนี้เพราะมิได้ประพฤติอะไรตามใจชอบแต่เขาจะต้องรักในวันหน้าเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและระลึกถึงเรื่องเก่าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เขาต้องรับผิดชอบเข้าบ้างเมื่อบุคคลเป็นผู้ใหญ่ขึ้นย่อมจะต้องใคร่ครวญย้อนหลังอยู่เสมอว่าตนได้รับสิ่งใดจากใครมาบ้างอันกลายมาเป็นความรู้ความสามารถความดีงามอันตนได้เห็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเขาพิจารณาเห็นแล้วย่อมนอบน้อมบูชาคุณของผู้ที่ได้ปลุกปั่นตนมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากการลงทุนอบรมสั่งสอนคนปลูกฝังโลกหรือศิษย์จึงไม่เหนื่อยเปล่านอกจากเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองแล้ว
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ดังที่ ทางวัดป่าบ้านตาดเราได้จัดผ่านมาแล้วหลายครั้งในวันสำคัญของวัดป่าบ้านตาดเพราะในวันสำคัญของวัดป่าบ้านตาดครั้งใดก็คณะศิษยานุศิษย์ต่างหลั่งไหลมาจากทั่วทุกทิศทุกทางหลายๆจังหวัดมารวมกันอยู่ในวัดป่าบ้านตาดแห่งเดียวเพราะในเมื่อคณะศิษยานุศิษย์มารวมกันเยอะมันก็ต้องอาศัยสถานที่ที่กว้างในการใส่บาตรเพราะถ้าที่ไม่กว้างการใส่บาตรมันก็แออัดยัดเยียดยืนใส่บาตรก็กระซ้อนกันหลายแถวมันข้างหลังก็ได้รับความยากความลำบากก็กระทบกระเทือนถึงคนข้างหน้าเบียดเสียดกันอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เรานั้นรอบบริเวณมันกว้างจะเป็นสถานที่สะดวกอย่างยิ่งต่อการให้คณะศิษยานุศิษย์ได้ใส่บาตรอย่างสะดวกสบายเรายืนแถวเรียงเดี่ยวก็ได้ซ้อนอย่างเก่งก็2แถวซ้อนกันมันก็ใส่บาตรได้รับความสะดวกสบายในการใส่บาตรครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ออกรับบาตรรับบาตรก็รับบาตรได้อย่างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเช้าวันที่12สิงหาเวลาประมาณสัก7:15เราก็จะได้ออกไปรับบาตรรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ซึ่งในวันงานทุกครั้งของเราพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เข้ามาร่วมกันเยอะมากทีเดียวเพราะฉะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมในวันที่12เช้าเมื่อวันที่12ใครมาก่อนแล้วก็จัดเตรียมสถานที่ใส่บาตรได้เลยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระเราจะเดินรอบหมด ทุกคนจะได้ใส่บาตรร่วมกันหมดหลังจากใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยกลับเข้ามาสู่ศาลาถวายพระทหารแล้วคณะสงฆ์ก็จะได้ทักขิณานุปทานบางสกุลถวายกุศลแด่องค์หลวงตาเราก็ได้ถวายเครื่องทัยทานวัตถุเครื่องทัยทานต่างๆต่อคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานอันนี้คืองานวันที่12สิงหาคมซึ่งก็ขอแจ้งข่าวสารอันนี้ไปในหมู่คณะศรัทธาญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์ทั่วไปแม้พวกเราที่ได้รับทราบข่าวแล้วเราอาจจะส่งข่าวต่อไปในผู้ที่ยังไม่ทราบข่าวก็ได้เพื่อแจ้งเตือนว่าวันที่12นี้เป็นวันที่เราคณะศิษยานุศิษย์ได้รำลึกถึงองค์หลวงตาและรำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงตาที่ท่านได้เมตตาอบรมสั่งสอนแนะนำคณะศิษยานุศิษย์ในด้านการประพฤติปฏิบัติธรรมมาอย่างยาวนานจนศิษยานุศิษย์มากมายที่ปฏิบัติตามองค์หลวงตาได้รับความโลภเย็นได้รับความสุขเบิกบานจากความเป็นผู้มีธรรมจากการประพฤติปฏิบัติของตนจากแม้นั้นแม้การสงเคราะห์โลกองค์หลวงตาก็ได้สงเคราะห์โลกมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานที่สงเคราะห์ต่างๆทั้งหลายทั่วไปจนกระทั่งวาระในปัจฉิมวัยขององค์หลวงตาท่านยังทุ่มเทต่อการช่วยชาติบ้านเมืองด้วยการจัดผ้าป่าทองคำช่วยชาติเพื่อค้ำจุนคลังหลวงของประเทศชาติเราเพราะประเทศแต่ละประเทศจะมีความมั่นคงอยู่ได้ก็เพราะมีทุนทรัพย์อยู่ในท้องพระคลังถ้าทุนทรัพย์ล่อยหลอลงไปล่อยหลงหลอลงไปหรือไม่มีทุนทรัพย์เงินที่ใช้ในประเทศนั้นๆมันก็หมดคุณค่าไปเปรียบเหมือนกระดาษเป่าเงินที่มีคุณค่ามีราคาขึ้นมาก็เพราะเรามีทุนทรัพย์ไปหนุนค่าเงินนั้นเพราะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าตั้งแต่บ้านเมืองของเราระส่ำระสายด้วยภาวะเศรษฐกิจล้มละลายที่เราเรียกกันว่าฟองสบู่แตก ในปี4041นั้นค่าเงินบาทของเราเนี่ยตกต่ำมากเลยแต่แล้วองค์ลุงตาก็ได้ออกมาช่วยชาติด้วยการจัดโครงการพระป่าช่วยชาติระดมทองคำเข้าสู่คลังหลวงที่องค์หลวงตาระดมทองคำเข้าสู่คลังหลวงได้ถึง13ตันกว่าเพราะนั้นทุนในประเทศชาติของเรานั้นจึงมีความแน่นหนามั่นคงก็เพราะองค์หลวงตานี้เป็นผู้นำทำให้ประเทศชาติทำให้องค์การวงการต่างๆทั้งหลายตื่นตัวที่จะสะสมทองคำขึ้นมาค้ำประกันทองพระคลังของเราจนกระทั่งทองพระคลังของเราหรือค่าเงินของเราแข็งแน่นเพราะว่าเศรษฐกิจของบ้านเมืองเติบใหญ่มาได้จนปัจจุบันนี้นี่แหละพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์หลวงตาที่ท่านได้แผ่กระจายมาในหมู่ประชาชนประเทศชาติด้วยความเมตตาเพราะนั้นพอถึงวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงตาพวกเราศิษยานุศิษย์ก็มีโอกาสแล้วในการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงพระคุณของหลวงองค์หลวงตาเราจึงได้มาพร้อมกันในวัดป่าบ้านตาดในวันที่11 12เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์หลวงตาแล้วก็บำเพ็ญกิจอันเป็นบุญเป็นกุศลทั้งภายนอกและภายในเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาองค์หลวงตาท่านได้ทราบด้วยยานวิถีใดก็ตามท่านจะมีความภูมิใจที่สุดที่มีพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ว่าสิ่งที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติในหมู่คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมาอย่างยาวนานนั้นแม้ท่านละจากคณะศิษยานุศิษย์ไปแล้วก็ตามแต่คณะศิษยานุศิษย์ก็ยังไม่ได้จืดจางอยู่ในปฏิปทาอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมายังมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในการประพฤติปฏิบัติตนเองอยู่บนเส้นทางแห่งธรรมอยู่บนเส้นทางแห่งความเมตตาอยู่บนเส้นทางแห่งการช่วยเหลือสงเคราะห์ต่อกันมาอย่างแน่นหนามั่นคงเหตุที่พวกเราได้กระทำเดินตามปฏิปทาขององค์หลวงตานี่แหละเชื่อมั่นได้ว่าจะนำพาชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะเอาหน้ารับพรรับพรจะนุโมทนาให้พรพาก็ตั้งใจรับพรยะถา

กปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะธามติโชติรโสย

0: อ้าวพานจัดอาหารทางเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อจัดอาหารทางซะก่อนทานอาหารซะก่อน
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนชั้นเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากชั้นเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: ในปัจจุบันเมื่อเขาพิจารณาเห็นแล้วย่อมนอบน้อมบูชาคุณของผู้ที่ได้ปลุกปั่นตนมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากการลงทุนอบรมสั่งสอนคนปลูกฝังโลกหรือสิทธิ์จึงไม่เหนื่อยเปล่านอกจากเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองแล้วยังจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมคือประเทศชาติอีกด้วยคนผ่านเท่านั้นที่เกลียดชังบัณฑิตผู้ให้โอวาทสั่งสอนด้วยความหวังดีดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุอัสสชิและอุณัพพสุกะภิกษุทั้งสองรูปนี้เป็นสัทธิวิหาริกคือสิทธิบวชของพระอัครสาวกคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะแต่เธอทั้งสองเป็นอรัชชีคือไม่มียางอายในการทำชั่วเมื่อเธออยู่ที่กีตาคิริวิหารมีภิกษุ500รูปเป็นบริวารล้วนแต่มีนิสัยชั่วช้าลามกทั้งสิ้นกระทำอนาจารหลายอย่างคือความประพฤติอันไม่ควรความประพฤติลามกเช่นปลูกต้นไม้กระถางเองบ้างใช้ให้เขาปลูกบ้างได้ทำการประทุษร้ายตระกูลคือประจบคฤหัสถ์ด้วยวิธีการต่างๆเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่ได้มาจากความประพฤติเช่นนั้นอาวาสนั้นจึงไม่เหมาะที่จะเป็นที่พำนักของภิกษุผู้มีศีลทำอาวาสให้เป็นที่อยู่ของพระอรัชชีพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงทราบข่าวนั้นแล้วทรงให้เรียกพระอัครสาวกทั้งสองมาเฝ้าตรัสว่าสารีบุตรและโมคคัลลานะเธอจงไปยังกิตาคิรีวิหารจงให้โอวาทสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นพวกใดไม่เชื่อฟังจงทำปัพพาชนียกรรมคือไล่ออกจากหมู่คณะแก่เธอพวกใดเชื่อฟังจงรับไว้ให้โอวาทพร่ำสอนต่อไปผู้กล่าวสั่งสอนย่อมไม่เป็นที่รักของผ่านแต่เป็นที่รักที่ปรารถนาของบัณฑิตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโอวาทเดยะนุสาเซยะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นฝ่ายพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะไปที่กีตาคิรีอบรมสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นอยู่บางพวกยอมรับโอวาทตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหม่บางพวกร้อนใจศึกเสียบางพวกถูกทำปัพพาชนียกรรมมีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนพระพุทธภาษิตบุคคลไม่ควรคบมิตรเลวไม่ควรคบคนต่ำช้าเลวทรามควรคบกัลยาณมิตรควรคบบุรุษผู้สูงสุดอธิบายความคนใดพอใจในอกุศลกรรมในความชั่วคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วคนนั้นชื่อว่าเป็นคนเลวการคบหาสมาคมกับคนเช่นนั้นชื่อว่าคบกับคนเลวไม่ควรคบคนเช่นนั้นคนใดชักชวนในทางเสื่อมเช่นชักชวนเล่นการพนันชักชวนให้ประกอบมิจฉาชีพมีการลักเล็กขโมยน้อยตัดช่องย่องเบาเป็นต้นคนนั้นชื่อว่าเป็นคนต่ำทรามปุริซาทะเมไม่ควรคบคนเช่นนั้นคนใดมีลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วคือไม่พอใจในอกุศลแต่พอใจในกุศลชักชวนผู้อื่นให้ประกอบกรรมดีผู้นั้นชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นบุรุษผู้สูงสุดควรคบคนเช่นนั้นเมื่อคบคนเช่นนั้นอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรมมีแต่ความเจริญเป็นเบื้องหน้าพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะทรงปรารภพระชันนะขณะประทับอยู่ในวัดเชตวันมีเรื่องย่อ ดังนี้พระชันนะคืออดีตนายชันนะที่ทรงเสด็จพระศาสดาคราวออกมหาพิเนศกรมคือออกผนวดต่อมาภายหลังได้บวชในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เป็นคนมีทิฏฐิมานะจัดถือตนว่าเป็นข้าเก่าของพระศาสดาชอบพูดด่าว่าภิกษุทั้งหลายมีพระอัครสาวกเป็นต้นว่าเมื่อคราวเราตามเสด็จพระศาสดาออกมหาพิเนศกรมมิได้เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียวแต่มาบัดนี้ ท่านพวกนี้เที่ยวกล่าวอยู่ว่าเราคือสารีบุตรเราคือโมคคัลลานะพวกเราเป็นอัครสาวกดังนี้เป็นต้นรวมความว่าพระชนะพูดด้วยความน้อยใจที่ตนมิได้รับการยกย่องในฐานะอันสูงส่งเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะบ้างในฐานะที่ตนเคยเป็นข้าช่วงใช้มาก่อนพระศาสดาทรงทราบพฤติการของพระชนะแล้วทรงสั่งสอนพระชนะมิให้ประพฤติเช่นนั้นพระชนะมิได้โต้เถียงพระศาสดาเธอนิ่งเฉยเสียแต่พอออกจากที่เฝ้าแล้วก็ไปเที่ยวด่าว่าเสียสีพระอัครสาวกต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนถึง3ครั้งว่าไม่ควรทำเช่นนั้นเพราะพระอัครสาวกทั้งสองเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมควรคบด้วยพระอัครสาวกทั้งสองนั้นโดยเคารพพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตในช่วงนี้เองว่าณพระเชปาปเกมิเตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นแม้กระนั้นพระชนะก็ยังด่าว่าพระอัครสาวกและครูภิกษุทั้งหลายอื่นอยู่อย่างเดิมภิกษุทั้งหลายได้นำพฤติกรรมของพระชนะขึ้นกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ชนะไม่รู้สึกตัวกลับตัวไม่ได้แต่เมื่อเรานิพพานแล้วชนะจะกลับตัวได้ต่อมาเมื่อพระศาสดาจวนปรินิพพานพระอานนท์ทูลถามว่าควรปฏิบัติต่อพระชนะอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ลงพรหมทัณฑ์คือการลงโทษไม่คบหาสมาคมด้วยปล่อยให้ทำสิ่งต่างๆได้ตามปรารถนาไม่เตือนไม่ว่ากล่าวสั่งสอนเมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้วพระอานนท์ประกาศพรหมทัณฑ์แก่พระชนะท่ามกลางสงฆ์พระชนะทราบดังนั้นเป็นทุกข์มากเสียใจเป็นลมล้มสลบถึง3ครั้งเมื่อฟื้นขึ้นได้อ้อนวอนพระอานนท์ว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าทำกับกระผมอย่างนั้นเลยอย่าให้กระผมต้องฉิบหายเลยด้วยอาการอย่างนี้พระชนะรู้สึกตนกราบตัวบำเพ็ญวัตรปฏิบัติต่างๆอยู่โดยชอบไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายผู้เอิบอิ่มในธรรมพระพุทธภาษิตผู้เอิบอิ่มในธรรมมีใจผ่องใสย่อมเป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วอธิบายความคนเราทุกคนรักความสุขชังความทุกข์เมื่ออยู่ก็อยากอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อจะตายก็ขอให้ตายอย่างเป็นสุขการกระทำทุกๆอย่างของมนุษย์เราก็เพื่อให้ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนความสุขเป็นความพอใจอย่างสูงสุดของมนุษย์มองเผินๆดูเหมือนว่ามนุษย์เรามีความต้องการมากมีจุดประสงค์ในชีวิตหลายอย่างแต่ความจริงแล้วการกระทำเหล่านั้นเพียงเพื่อให้บรรลุถึงความสุขอันเขาต้องการนั่นเองอาจเป็นเพื่อความสุขในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เขาหวังไว้มนุษย์เราจึงไม่ชอบคนที่ทำลายความสุขของเขาการศึกษาการทำงานความรักและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นต้นก็ด้วยมุ่งความสุขเป็นผลตอบแทนอาจเป็นความสุขส่วนตัวหรือผู้ที่ตัวรักหรือความสุขของคนทั่วไปแต่ผลแห่งการกระทำอย่างนั้นก็ให้เกิดความสุขใจแก่ตนอย่างน้อยตนก็พอใจที่ได้ทำอย่างนั้นพอเกิดแห่งความสุขความพอใจมีหลายอย่างและหลายระดับเราจึงได้เห็นคนแสวงหาความสุขในทางต่างๆกันบางคนแสวงหาความสุขทางกามเรียกกามสุขบางคนแสวงหาความสุขความพอใจด้วยการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมบางคนแสวงหาความสุขจากฌานเรียกฌานสุขบางคนแสวงหาความสุขจากการประพฤติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้รับความสุขจากการประพฤติเช่นนั้นท่านเรียกว่าธรรมปิติและนิพพานสุขโดยลำดับรวมโดยย่อว่าโลกียสุขอย่างหนึ่งโลกุตระสุขอย่างหนึ่งมีความสุขอันเกิดจากธรรมเป็นต้นโลกียสุขทุกอย่างมีความสุขอันเกิดแต่กามเป็นต้นย่อมเจืออยู่ได้ทุกไม่มากกว่าน้อยเป็นความสุขที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักส่วนความสุขอันได้จากการปฏิบัติธรรมจนใจสงบปราศจากนิวรณ์เป็นความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภัยธรรมปิติเช่นนี้มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันผ่องแผ้วประณีตกว่าเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมพอใจความสุขอันเกิดแต่ธรรมรังเกียจความสุขทางกามอันปุถุชนพากันหลงไหลมัวเมามากนักจนถึงต้องทำความชั่วเพราะกามเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มีอยู่เนืองๆพระมหากษัตริย์บางพระองค์เคยทรงหมกมุ่นอยู่ในความสุขอันเกิดจากกามแต่เมื่อทรงละจากกามแล้ว ทรงได้รับความสุขแต่ธรรมทรงเห็นว่าธรรมปิตินั้นละเอียดสุขุมประณีตมีความสุขอันลึกซึ้งกว่ากามสุขมากถึงกับทรงเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอดังเช่นพระมหากัปปินเถระมีเรื่องย่อดังนี้ในอดีตการพระมหากัปปินะเกิดเป็นหัวหน้าช่างหูกในหมู่บ้านใกล้กรุงพาราณสีครั้งนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณ1,000รูปพักอยู่ไม่ไกลกรุงพาราณสีเมื่อถึงฤดูฝนต้องการทำเสนาสนะที่อยู่อาศัยจึงส่งพระปัจเจกพุทธเจ้า8รูปเป็นผู้แทนไปเฝ้าพระราชาเพื่อทูลขอพระบรมราชานุเคราะห์ในการสร้างเสนาสนะบังเอิญเวลานั้นเป็นเวลามีงานมงคลแรกนาขวัญพระราชาทรงมีพระราชภาระยุ่งอยู่ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อทรงทราบว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเฝ้าก็เสด็จออกมาต้อนรับทรงทราบเหตุที่พระปัจเจกพุทธเจ้ามาแล้วจึงตรัสว่าวันนี้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเพราะกำลังเตรียมงานแรกนาขวัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะจัดการทำเสนาสนะถวายในวันที่3ไม่ได้ทรงอาราธนาพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้พระปัจเจกพุทธเจ้าคิดว่าจะไปขอความอนุเคราะห์จากที่อื่นดังนี้แล้วหลีกไปขณะเดินทางกลับได้พบภรรยาของหัวหน้าช่างหูกนางถามทราบความแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้รับอาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพวกเรามีมากโดยการน้องหญิงพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกมีประมาณเท่าไรท่านผู้เจริญนางถามมีประมาณ1,000รูปท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้ามีประมาณ1,000คนเหมือนกันคนหนึ่งจากถวายภิกษาแก่พระคุณเจ้ารูปหนึ่งขอท่านจงรับภิกษาที่บ้านของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าผู้เดียวจากธรรมที่อยู่ถวายท่านทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้ารับอาราธนานางเสร็จธุระแล้วกลับเข้าไปในบ้านเที่ยวเปล่าประกาศให้เพื่อนบ้านทราบว่าได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้า1,000รูปไว้ขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่นั่งจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นนางได้สร้างปรำใหญ่กลางบ้านให้ปูอาสนะไว้เรียบร้อยเลี้ยงพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยโภชนะอันประณีตเมื่อเสร็จภารกิจแล้วนางได้พาหญิงบริวาร1,000คนนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วขอให้ท่านรับปฏิญญาในการอยู่จำพรรษาที่นั่นเมื่อท่านรับแล้วนางก็เป่าประกาศขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันสร้างเสนาสนะถวายในวันออกพรรษานางได้ชักชวนคนทั้งหลายให้ถวายจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่อยู่ในบรรณศาลาของตนของตนพระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วลาจากไปนางและบริวารทำบุญอย่างนี้ไปเกิดในภพดาวดึงมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นเกิดในกรุงพาราณสีอีกหัวหน้าช่างหูกเป็นบุตรของกุฎุมพีใหญ่ภรรยาของเขาได้มาเกิดเป็นธิดาของกุฎุมพีใหญ่เหมือนกันเมื่อเจริญวัยแล้วได้แต่งงานกันส่วนบริวารก็มาเกิดในสกุลกุฎุมพีบริวารและได้แต่งงานกันเหมือนกันวันหนึ่งมีการเป่าร้องให้คนไปฟังธรรมในวัดพวกกุฎุมพีเหล่านั้นก็ชวนกันไปเมื่อไปถึงกลางวัดฝนตกลงมาคนพวกอื่นที่มีภิกษุหรือสามเณรเป็นที่คุ้นเคยก็เข้าไปอาศัยกุฏิของภิกษุหรือสามเณรนั้นแต่พวกกุฎุมพี1,000คนไม่มีญาติหรือภิกษุสามเณรที่สนิทสนมเลยจึงยืนตากฝนอยู่กลางวัดหัวหน้ากุฎุมพีรู้สึกละอายในสภาพเช่นนั้นของตนจึงกล่าวกับกุฎุมพีทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงดูอาการอันน่าเกลียดของพวกเราเถิดเราควรจะทำอย่างไรล่ะนายบริวารถามหัวหน้าตอบว่าเราต้องอยู่ในสภาพอันน่าเกลียดนี้เพราะไม่มีสถานที่อันมีคนคุ้นเคยเรารวบรวมทรัพย์สร้างเสนาสนะกันเถิดบริวารเห็นชอบด้วยจึงเรียรายทรัพย์กันหัวหน้าออก1,000บริวารออกคนละ500พวกผู้หญิงออก250ทำที่ประทับของพระศาสดามีเรือนยอด1,000หลังเป็นบริวารเมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอได้ออกอีกคนละครึ่งของจำเดิมที่ออกไว้เดิมเมื่อเสนาสนะเสร็จแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอด7วันจัดจีวรถวายสงฆ์ 20,000 รูปภรรยาของหัวหน้ากุฎุมพีได้ถวายพระอบดอกอังกาบและผ้ามีสีดอกอังกาบราคา1,000แล้วกราบทูลพระศาสดาว่าด้วยอนุภาพแห่งทานนี้ขอหม่อมฉันจงมีสรีระดุจดอกอังกาบในชาติต่อไปและขอมีชื่อว่าอโนชาพระศาสดาทรงอนุโมทนา ชนเหล่านั้นทั้งหมดตายแล้วเกิดในเทวโลกมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมของเรานี้คนเหล่านั้นลงมาเกิดในมนุสโลกหัวหน้ากุดุมพีเกิดในราชตระกูลในกุกุตะวดีนครต่อมาได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหากัปปินะคนอื่นๆเกิดในสกุลอมาตย์ได้เป็นราชบริวารส่วนภรรยาของหัวหน้ากุดุมพีเกิดในราชตระกูลในนครสาคละแคว้นมัททะพระนางมีผิวดังดอกอังกาบมีพระนามว่าอโนชาสมพระปณิธานเมื่อทรงเจริญวัยแล้วได้อภิเษกสมรสกับพระราชาพระนามว่ากัปปินะแห่งกุกุตวดีนครด้วยบุพนิสัยอันสั่งสมไว้กับพระรัตนตรัยพระราชามหากัปปินะจึงให้คนเที่ยวขี่ม้าถามข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระรัตนตรัยแต่ไม่ได้ข่าวเลยวันหนึ่งพระราชาทรงม้าชื่อสุปัตเสด็จไปยังพระราชอุทยานมีอมาตย์พันหนึ่งแวดล้อมเป็นบริวารทอดพระเนตรเห็นพวกพ่อค้าม้าประมาณ500มีอาการอ่อนเพลียทรงดำริว่าคนพวกนี้เดินทางมาจากเมืองไกลคงจะมีข่าวดีอะไรบ้างจึงรับสั่งให้พวกพ่อค้ามาเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องราวต่างๆทรงทราบว่าพวกพ่อค้านั้นมาจากเมืองสาวัตถีมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างในบ้านเมืองของท่านพระราชาตรัสถามไม่มีพระยาค่ะพ่อค้ามาทูลตอบมีแต่ข่าวการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพอได้สดับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วเท่านั้นพระสรีระของพระราชาก็เปี่ยมล้นด้วยปิติทั้ง5ทรงตื่นตันพระทัยทรงถามซ้ำทั้ง3ครั้งเมื่อได้รับการยืนยันแน่นอนจึงพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้ามาเหล่านั้น 300,000 ข้าที่นำข่าวรัตนะทั้ง3มาให้ทรงทราบพระราชาตรัสกับอมาตย์ทั้งหลายว่าพระองค์จักไม่เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังอีกจักเสด็จออกบวชในสำนักพระศาสดาอมาตย์เหล่านั้นก็ถวายปฏิญญาณว่าจะตามเสด็จด้วยพระราชาจึงส่งพระราชสารถึงพระนางอโนชาเทวีว่าให้พระนางเสวยราชสมบัติแทนพระองค์ฝากไว้กับพ่อค้ามาให้นำไปถวายพระเทวีพวกอมาตย์ก็เขียนสารถึงภรรยาของตนของตนเช่นนั้นเหมือนกันพระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานมุ่งพระพักสู่นครสาวัตถีแม้อมาตย์ทั้งพันคนก็ตามเสด็จเช่นกันเช้าวันนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกได้ทรงเห็นเรื่องราวของพระราชามหากัปปินะและพระอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลแล้วจึงเสด็จมาแต่เช้าเสด็จมาต้อนรับพระราชามหากัปปินะสิ้นระยะทาง120โยชน์ประทับนั่งเปล่งรัศมีอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคาพระราชาเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำหนึ่งชื่ออารวะปัจฉาเมื่อไม่มีเรือหรือแพจะข้ามจึงตรัสว่าเมื่อพวกเรามัวคิดหาเรือหรือแพอยู่ความเกิดย่อมนำไปสู่ความแก่ความแก่นำไปสู่ความตายเราไม่มีความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเราบวชอุทิศพระรัตนตรัยด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นขอน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดังนี้แล้วระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วทรงขับม้าลงในแม่น้ำพร้อมด้วยอมาตย์พันคนม้าทั้งหลายวิ่งไปเหมือนวิ่งบนแผ่นหินปลายกีบก็ไม่ได้เปียกน้ำทรงพบแม่น้ำอีกสายหนึ่งชื่อนีละวาหนาทรงระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นข้ามแม่น้ำนั้นไปโดยในก่อนเมื่อเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำจันทภาคาทรงระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแล้วทรงน้อมพระมนัสอธิษฐานให้ม้าข้ามไปได้โดยในก่อนเมื่อทรงข้ามแม่น้ำจันทภาคาได้แล้วได้ทอดพระเนตรเห็นรัศมีหกสีอันพุ่งจากพระสรีระของพระศาสดากิ่งข้าคบและใบของต้นไทรมีสีดังทองคำพระราชาทอดพระเนตรเห็นสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นจึงทรงดำริว่า แสงสว่างนี้มิใช่แสงจันทร์แสงอาทิตย์หรือแสงสว่างแห่งเทวดามารพรหมเป็นต้นการที่เราออกบวชอุทิศพระมหาสมณะโคดมนั้นพระองค์คงจักทรงรู้แล้วเสด็จมาต้อนรับเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วเสด็จลงจากหลังมาน้อมพระกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามสายแห่งพระรัศมีเสด็จเข้าภายใต้พระรัศมีประหนึ่งดำลงไปในมโนศิลารถถวายบังคมแล้วประทับนั่งอยู่พร้อมด้วยอมาตย์ทั้งพันคนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงต้อนรับและทรงแสดงอนุปุพพิกถาเมื่อจบอนุปุพพิกถาพระราชาและบริวารได้สำเร็จโสดาปัตติผลได้ลุกขึ้นทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระศาสดาทรงใคร่ครวญว่าบาทและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ของคนพวกนี้มีหรือหนอทรงทราบด้วยพระญาณว่ามีเพราะอานิสงส์ที่เคยถวายจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสงฆ์ 20,000 รูปมีพระพุทธเจ้าประมุขในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะดังนั้นการที่พวกเขาจะได้บาทและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์จึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ออกพลางตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิดกุลบุตรเหล่านั้นมีพระราชากัปปินะเป็นประธานได้บวชสมความปรารถนาฝ่ายพวกพ่อค้ามานำความทั้งปวงไปกราบทูลพระนางอโนชาเทวีทรงทราบแล้วทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระราชาทรงเต็มตื่นไปด้วยพระปิติโสมนัสพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้ามาครั้งละ 300,000 3ครั้งรวม 900,000 รวมทั้งที่พระราชาพระราชทานด้วยเป็น 120,000 คนเหล่านั้นได้รับทรัพย์มากถึงป่านนี้ด้วยเหตุเพียงนำข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นพระนางอโนชาเทวีทรงดำริว่าการที่ยอมรับราชสมบัติที่พระราชาทรงสละแล้วนั้นเป็นเหมือนทรงคุกเข่าลงรับก้อนเขละคือน้ำลายที่พระราชาบ้วนทิ้งแล้วใครเล่าจักทำได้ราชสมบัตินี้ได้นำทุกมาให้ไม่เพียงแต่พระราชาพระองค์เดียวแต่ได้นำทุกมาให้เราด้วยเหมือนกันเราไม่ต้องการราชสมบัติเราจะออกบวชอุทิศพระศาสดาเหมือนกันทรงแจ้งเรื่องทั้งปวงให้ปัญญาของพวกอมาตย์ทราบแม้ปัญญาของพวกอมาตย์เหล่านั้นก็พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติและเครือญาติออกบวชตามเสด็จเสด็จข้ามแม่น้ำทั้ง3สายด้วยรถเทียมม้าโดยทำนองเดียวกับที่พระราชาเสด็จข้ามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งและทูลถามถึงพระราชสวามีว่าเสด็จออกบวชอุทิศพระพุทธองค์คงจะเสด็จมาที่นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนและรับสั่งว่าขอท่านทั้งหลายจงนั่งฟังธรรมก่อนท่านทั้งหลายจักได้เห็นสามีของท่านณที่นี้เองหญิงเหล่านั้นมีจิตร่าเริงยินดีว่าจักได้เห็นสามีของตนพระศาสดาทรงแสดงธรรมคืออนุปุพพิกถามีทานเป็นต้นให้หญิงเหล่านั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วส่วนพระมหากัปปินะเถระพร้อมทั้งบริวารทรงสดับธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแก่หญิงเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นเองพระศาสดาทรงทราบดังนั้นแล้วทรงคลายฤทธิ์ให้หญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนของตนการที่พระศาสดาทรงบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนในเบื้องต้นก็เพราะว่าหากหญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนบวชเป็นภิกษุศีรษะโล้นนุ่งห่มผ้ากาสายะจิตใจจะฟุ้งซ่านจิตไม่ดิ่งลงเป็นหนึ่งแต่เมื่อพวกเธอได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วมีศรัทธาอันไม่คลอนแคลนแล้วพระพุทธองค์จึงให้พวกเธอได้เห็นสามีของตนไม่มีอันตรายในการประพฤติธรรมอีกแล้วหญิงเหล่านั้นขอบวชพระศาสดารับสั่งให้เดินทางไปบวชในสำนักภิกษุณีที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์เองก็ทรงพาภิกษุใหม่ประมาณ1,000รูปไปสู่วัดเชตวันเหมือนกันบรรดาภิกษุทั้ง1,000รูปนั้นพระมหากัปปินะเถระจะนั่งยืนเดินหรือนอนณที่ใดก็ตามเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอ ภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระมหากัปปินะระลึกถึงความสุขในราชสมบัติจึงเปล่งอุทานดังนั้นจึงนำความข้อนั้นกราบทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระมหากัปปินะเข้าเฝ้าตรัสถามว่ากัปปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารภกรรม

าษิตว่าธรรมปีติสุขังเสติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบัณฑิตย่อมฝึกตนพระพุทธภาษิตคนไข่น้ำย่อมไข่น้ำและวงเล็บเข้านาช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนอุดะกันหินะยันติเนติกาอุสุการานมะยันติเตชะนังทารุงนมะยันติตัชกาอัตตานังธรรมยันติปันฑิตาอธิบายความธรรมดาน้ำย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มโดยปกติแต่คนไขน้ำผู้ฉลาดใช้เครื่องมือบางอย่างไขน้ำให้ไหลไปยังที่สูงได้สูบขึ้นไปบนภูเขาก็ได้หรือให้มันไหลไปยังที่ใดที่หนึ่งเพื่อประโยชน์บางอย่างตามปรารถนาของตนส่วนช่างสอนย่อมดัดลูกสอนให้ตรงตามกรรมวิธีของตนเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายช่างไม้นำไม้มาจากป่าแล้วถากและตกแต่งให้เกลี้ยงเกลาเพื่อประโยชน์แก่การทำทัพสัมภาระต่างๆมีปลูกเรือนเป็นต้นน้ำลูกสอนและไม้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณคนทั้งหลายยังสามารถทำให้มันเป็นไปตามความปรารถนาของตนได้ฉะไหนเล่ามนุษย์เราซึ่งมีจิตใจจะไม่พึงฝึกจิตของตนให้เป็นไปตามปรารถนาของตนบัณฑิตทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วจึงฝึกตนการฝึกตนนั้นคือการคุ้มครองบังคับตนให้ดำเนินอยู่ในทางที่ดีที่ชอบอยู่เสมอบางคนกล่าวว่ามนุษย์เราจะดีหรือเลวก็แล้วแต่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมการพูดอย่างนี้มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมดเพราะเป็นการปัดความรับผิดชอบไปจากตนโดยสิ้นเชิงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงบุคคลทำสิ่งใดก็ไม่พึงมีโทษเพราะสิ่งแวดล้อมบ้างพันธุกรรมบ้างบังคับให้ทำแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อโทษทุกข์อันใดเกิดขึ้นเป็นผลอันตามเหตุมาโทษทุกข์อันนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กระทำหาตกอยู่แก่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมไม่ด้วยเหตุนี้มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตจึงควรมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทำของตนไม่โยนความผิดให้ไปตกแก่สิ่งอื่นเสียเรื่อยไปทั้งนี้เพื่อฝึกตนให้เป็นคนมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างตนให้เป็นคนรู้จักสำรวมตนไม่ซบเซาเมื่อทุกข์ไม่ลำพองเมื่อสุขมนุษย์เราทุกคนได้อวัยวะมือเท้าเป็นต้นมาเท่ากันเกิดมาตัวเปล่าเหมือนกันสิ่งอันเป็นอุปกรณ์สำคัญคือเวลาก็ได้ให้โอกาสแก่มนุษย์เท่าๆกันมนุษย์จะดีหรือเลวจะเป็นคนสำคัญหรือเป็นคนอย่างไรก็แล้วแต่การฝึกตนเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดดันโตเซโทมนุเซสุเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อต้องการให้ตนของตนเป็นอย่างไรก็จงฝึกฝนไปทางนั้นการฝึกตนเป็นหน้าที่ของบัณฑิตโดยตรงพึงดูตัวอย่างเรื่องบัณฑิตสามเณรดังต่อไปนี้ในอดีตกาลสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 20,000 เป็นบริวารเสด็จไปยังเมืองพาราณสีชาวเมืองกำหนดกำลังของตนแล้วชวนกันถวายทานตามกำลังความสามารถของตนเมื่อเสร็จภารกิจพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุโมทนาใจความว่าคนบางคนทำบุญเองแต่ไม่ได้ชักชวนคนอื่นเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้โภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติบางคนชักชวนคนอื่นทำแต่ไม่ทำเองเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้ทรัพย์สมบัติบางคนไม่ทำเองด้วยไม่ชักชวนผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่อมไม่ได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติส่วนบางคนทำเองด้วยชักชวนผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติขณะนั้นมีบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งได้ฟังอนุโมทนาแล้วคิดว่าเราจะทำบุญอันเป็นเหตุให้ได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลอาราธนาพระพุทธองค์และภิกษุสาวกให้รับอาหารของตนในวันรุ่งขึ้นท่านต้องการภิกษุเท่าไรพระศาสดาตรัสถามภิกษุบริวารของพระองค์มีเท่าไรพระเจ้าค่ะมี 20,000 รูปถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอนิมนต์ทั้งหมดเมื่อพระศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วเขาเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวบอกชาวบ้านว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้านิมนต์พระสงฆ์

0: หมื่นรูปมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขไว้เพื่อฉันพระตาหารในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ใดมีศรัทธาและมีกำลังจะถวายได้เท่าใดขอได้โปรดบอกเพื่อข้าพเจ้าจักได้จดไว้ในบัญชีคนทั้งหลายกำหนดกำลังและศรัทธาของตนแล้วบางคนกล่าวว่าจักถวาย10รูปบางคน20รูปบางคน100รูปบางคน500รูปบุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้จดชื่อของคนเหล่านั้นและจำนวนพระสงฆ์ที่เขาต้องการลงในบัญชีในสมัยนั้นมีชายคนหนึ่งเป็นคนยากจนมากกว่าใครหมดในกรุงพาราณสีใครๆเรียกเขาว่ามหาทุกขตะแปลว่ายากจนมากบุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้พบชายเข็นใจคือมหาทุกขตะนั้นแล้วบอกเรื่องที่ตนได้นิมนต์พระไว้ชักชวนให้มหาทุกขตะช่วยเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งจะเลี้ยงได้อย่างไรท่านตัวข้าพเจ้าเองหาเลี้ยงตนและภรรยาก็แสนยากลำบากการเลี้ยงพระเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์ส่วนข้าพเจ้าไม่มีแม้แต่ข้าวสารสักธนาหนึ่งที่จะหุงต้มกินในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าทำงานจ้างรับจ้างเลี้ยงชีพด้วยความฝืดเคืองบุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ได้หยุดนิ่งได้พูดหวานล้อมต่อไปว่าสหายท่านเห็นหรือไม่ในเมืองนี้มีคนมั่งคั่งเป็นอันมากได้บริโภคโภชนะอย่างดีนุ่งห่มผ้าเนื้อละเอียดแต่งกายด้วยอาภรณ์ต่างๆนอนบนที่นอนอันกว้างใหญ่สง่างามเพราะเขาได้ทำบุญไว้ในการก่อนส่วนสหายทำงานจ้างทั้งวันก็ไม่ได้อาหารแม้เพียงสักว่าให้เต็มท้องทั้งนี้เพราะท่านไม่ได้ทำบุญไว้ในการก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงไม่ควรประมาทรีบขวนขวายในเรื่องบุญกุศลเถิดท่านสามารถทำตามสติกำลังของท่านเมื่อได้ฟังดังนี้มหาทุกขตาก็ถึงความสลดใจและกล่าวว่าขอท่านลงบัญชีภิกษุรูปหนึ่งสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำงานจ้างได้ของมาทำบุญพรุ่งนี้ผู้ชักชวนเห็นว่าเป็นภิกษุจำนวนน้อยเพียงรูปเดียวจึงไม่ได้จดลงในบัญชีฝ่ายมหาทุกขตะกลับไปเรือนบอกเรื่องนั้นให้ปัญญาทราบปัญญาของเขาเป็นคนดีมีความเห็นชอบกับการกระทำชอบของสามีเพราะยินดีร่าเริงด้วยกล่าวว่าเพราะชาติก่อนเราไม่ได้ทำบุญไว้ด้วยดีเกิดมาชาตินี้จึงเป็นคนจนเราควรทำงานเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งเขาทั้งสองได้ไปยังเรือนของมหาเศรษฐีของงานทำได้จังหวะเหมาะเศรษฐีรับเลี้ยงพระสองสามร้อยในวันรุ่งขึ้นจึงให้มหาทุกขตาพาฟืนสำหรับผงต้มเขาถกเขมรทำท่าทางทะมัดทะแมงทำงานด้วยความร่าเริงและมีความอุตสาหะอย่างยิ่งเศรษฐีเห็นอาการของเขาแปลกกว่าที่เคยเห็นจึงถามว่าเหตุไรจึงร่าเริงผิดกว่าวันก่อนๆเขาเล่าเรื่องที่รับเลี้ยงพระให้เศรษฐีทราบเศรษฐีเลื่อมใสนับถือในจิตใจของเขาว่าเขาทำสิ่งที่ทำได้ยากมิได้เฉยเมยว่ายากจนอุตส่าห์ทำงานจ้างด้วยเรียบแรงกำลังทั้งหมดเพื่อจะได้มีส่วนเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งฝ่ายภรรยาของมหาทุกขตะเข้าไปหาภรรยาเศรษฐีขอทำงานจ้างภรรยาเศรษฐีได้ให้ตำข้าวในโรงกระเดื่องนางมีความยินดีร่าเริงตำข้าวและฝัดข้าวเสมือนหนึ่งว่ารำละครภรรยาเศรษฐีเห็นดังนั้นประหลาดใจจึงถามทราบความแล้วเลื่อมใสว่าภรรยาของมหาทุกขตะทำสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อมหาทุกขตะผ่าฟืนเสร็จเศรษฐีได้สั่งให้ข้าวสาลีแก่เขาสี่ธนานเป็นค่าจ้างและอีกสี่ธนานให้ด้วยความพอใจในตัวเขาฝ่ายภรรยาเศรษฐีสั่งให้จ่ายเนยใสขวด1นมส้มกระปุก1เครื่องเทศ1และข้าวสาลี1ธนานสองสามีภรรยาดีใจว่าได้ทายธรรมแล้วลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ภรรยาบอกสามีให้ไปหาผักเขาไม่เห็นผักที่ตลาดจึงไปริมแม่น้ำมีใจยินดีร่าเริงว่าจักได้ถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ไม่อาจเก็บความรู้สึกอนันต์ไว้ได้จึงร้องเพลงพลางเก็บผักพลางชาวประมงคนหนึ่งยืนทอดแหอยู่ริมแม่น้ำได้ยินเสียงมหาทุกขตะจำได้จึงถามว่าฉไหนจึงร่าเริงนักมหาทุกขตะเล่าให้ฟังในเบื้องแรกชาวประมงพูดจาเป็นเชิงล้อเลียนว่าพระที่ฉันผักของแกคงจะต้องอิ่มมากแต่เมื่อมหาทุกขตะบอกว่าจะทำอย่างไรได้เขาเป็นคนจนต้องเลี้ยงพระตามมีตามได้ชาวประมงเห็นใจจึงให้เขาร้อยปลาเอาไปทำกับข้าวแต่ขณะที่เขาร้อยอยู่นั่นเองชาวเมืองก็มาซื้อเอาไปเสียหมด จนกระทั่งถึงเวลาที่พระจะมาฉันเขาจึงบอกชาวประมงว่าเขาจะต้องรีบไปเมื่อชาวประมงเห็นว่าพวงปลาหมดซะแล้วจึงขุดเอาปลาตะเพียน4ตัวซึ่งหมกทรายไว้เพื่อตัวเขาเองให้มหาทุกขตะไปเช้าวันนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวไนยสัตว์มหาทุกขตะเข้าไปในข่ายแห่งพระญาณของพระองค์ทรงทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทรงดำริว่าวันนี้มหาทุกขตะจะไม่ได้ภิกษุใดๆเลยเพราะเจ้าหน้าที่ลืมจดบัญชีจำนวนภิกษุที่เขาต้องการเว้นเราเสียแล้วมหาทุกขตะจะไม่มีที่พึ่งเราควรสงเคราะห์เขาเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่ทรงพอพระทัยในการสงเคราะห์คนยากจนดังนั้นเมื่อทรงกระทําสรีรกิจแต่เช้าตรู่แล้วจึงเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีประทับนั่งทรงตั้งพระทัยว่าจักสงเคราะห์มหาทุกขตะมหาทุกขตะนำปลาตะเพียนมาสู่เรือนแล้วมอบให้ปัญญาทำกับข้าวในตำนานกล่าวว่ามีเทพลงมาช่วยด้วยมหาทุกขตะรีบไปรับพระเพื่อมาฉันที่เรือนของตนเข้าไปหาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตที่ชักชวนเขาให้ทำบุญแต่ปรากฏว่าบุรุษผู้นั้นลืมเสียแล้วเพราะไม่ได้จดไว้เขาพยายามขอโทษมหาทุกขตะแต่ไม่สามารถระงับความเสียใจของบุรุษผู้เข็นใจได้เขารู้สึกเหมือนถูกประหารที่ท้องด้วยหอกอันคมประคองแขนร่ำไห้ว่าเหตุไรท่านจึงทำผมให้ต้องพิบัติขัดข้องถึงขนาดนี้ท่านชวนข้าพเจ้าให้รับเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งข้าพเจ้ารับแล้วเมื่อวานข้าพเจ้าและพัญญาออกทำงานจ้างทั้งวันเพื่อได้ค่าจ้างมาเลี้ยงพระขอท่านจงให้พระแก่ข้าพเจ้าสักรูปหนึ่งเถิดคนทั้งหลายได้เห็นอาการของมหาทุกขตะแล้วสงสารแล้วกล่าวกับบุรุษผู้เป็นบัณฑิตว่าท่านได้ทำกรรมหนักเสียแล้วที่ลืมจดบัญชีภิกษุรูปหนึ่งเพื่อมหาทุกขตะบุรุษผู้นั้นละอายใจจึงพูดกับมหาทุกขตะว่าเพื่อนฉันลำบากใจเหลือเกินไม่รู้จะทำอย่างไรดีคนทั้งหลายได้นำภิกษุตามบัญชีของตนไปหมดแล้วไม่มีใครยอมถอนบัญชีภิกษุแม้เพียงรูปเดียวให้เพื่อนแต่ยังมีพระผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่รูปหนึ่งคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงล้างพระพักแล้วประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎีพระราชาพระยุพราชและคนใหญ่โตทั้งหลายมีเสนาบดีเป็นต้นเฝ้ารอรับบาตรของพระองค์อยู่ก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมพอพระทัยอนุเคราะห์คนยากจนท่านจงไปยังที่ประทับของพระองค์แล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นคนยากจนพระเจ้าข้าขอพระองค์จงทำการสงเคราะห์ข้าพระองค์ได้เถิดดูก่อนสหายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ถ้าท่านมีบุญท่านจะได้พระศาสดาไปสู่เรือนของท่านอย่างแน่นอนมหาทุกขตะรีบมุ่งหน้าไปสู่วิหารพระราชาและพระยุพราชเป็นต้นเห็นเขาแล้วกล่าวว่ามหาทุกขตะเข้ามาทำไมเวลานี้ไม่ใช่เวลาอาหารออกไปซะเถิดที่ตรัสเช่นนี้ก็เพราะเคยทอดพระเนตรเห็นเขาเป็นคนกินเดนคือวิคาสาทะอยู่ในวิหารในวันก่อนๆมหาทุกขตะจึงทูลว่าข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเพื่อต้องการอาหารแต่มาเพื่อต้องการทูลพระศาสดาเพื่อเสวยที่บ้านของข้าพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วได้มอบลงที่ธรณีพระคันธกุฎีถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์และกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ในพระนครนี้ขึ้นชื่อว่าผู้ยากจนกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีขอพระองค์ได้โปรดสงเคราะห์และทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระศาสดาทรงเปิดพระทวารพระคันธกุฎีทรงประทานบาตรแก่เขามหาทุกขตาปลาปลื้มเสมือนได้บรรลุจักรพรรดิสิริพระเจ้าแผ่นดินและพระยุพราชเป็นต้นทรงมองพระพักกันอย่างพิศวงแต่ธรรมดามีอยู่ว่าใครจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามย่อมไม่กล้าแย่งบาตรที่พระศาสดาทรงประทานแล้วแก่ผู้ใดผู้หนึ่งดังนั้นพระราชาเป็นต้นจึงไม่กล้าแตะต้องบาตรในมือของมหาทุกขตะได้แต่อ้อนวอนขอซื้อบาตรว่ามหาทุกขตะท่านเป็นคนยากจนจะต้องการบาตรของพระศาสดาทำไมจงให้บาตรแก่เราเถิดเราจะให้ทรัพย์พันหนึ่งหรือแสนหนึ่งแก่ท่านแต่มหาทุกขตะปฏิเสธเขาบอกว่าเวลานี้เขาไม่ต้องการทรัพย์แต่ต้องการให้พระศาสดาเสวยคนทั้งหลายเมื่อเห็นว่าอ้อนวอนไม่ได้ผล ก็กลับไปเหลือแต่พระราชาเท่านั้นที่เสด็จติดตามพระศาสดาไปเพื่อทอดพระเนตรว่าทายธรรมที่มหาทุกตะจะถวายพระศาสดานั้นมีอะไรบ้างหากว่าทายธรรมมีน้อยพระศาสดาเสวยไม่พออิ่มก็จะนำเสด็จไปสู่พระราชวังอีกครั้งหนึ่งดังได้กล่าวแล้วว่าในการทำอาหารครั้งนี้มีเทพเจ้ามาช่วยปรุงด้วยเพียงพอเปิดออกเท่านั้นกลิ่นหอมของอาหารก็ฟุ้งตลบไปแม้พระราชาเองก็ไม่เคยทรงได้กลิ่นอาหารอย่างนี้มาก่อนพระองค์ได้กราบทูลพระศาสดาตามความเป็นจริงว่าพระองค์เสด็จตามมาเพราะเหตุใดแล้วเสด็จกลับสู่พระราชมณฑลเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จทรงอนุโมทนาแล้วมหาทุกตะทรงเสด็จพระศาสดาท้าวสักกะเทวราชในวงเล็บซึ่งปลอมมาเป็นพ่อครัวได้บันดาลให้ฝนแก้ว7ประการตกลงเต็มเรือนของมหาทุกตะเขาได้ไม่เห็นแก้วแหวนเงินทองเต็มเรือนเช่นนั้นก็ปราบปลื้มว่าบุญที่ทำแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผลทันตาเห็นทีเดียวเขาได้ไปกราบทูลพระราชาขอให้นำเกวียนไปบรรทุกทรัพย์เหล่านั้นมาพระราชาให้กระทำเช่นนั้นแล้วตั้งเขาไว้ในตำแหน่งเศรษฐีเศรษฐีนั้นทำบุญมีทานเป็นต้นตลอดชีวิตสิ้นชีพแล้วบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพย์สมบัติอยู่พุทธันดรหนึ่งมาถึงพุทธุบาตการนี้คือสมัยแห่งพระโคตมะพุทธะนี้บังเกิดในท้องธิดาคนโตของสกุลอุปถาของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีนางแพ้ท้องอยากถวายอาหารพระสัก500รูปด้วยปลาตะเพียนแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะนั่งบริโภคอาหารเป็นเดนของภิกษุพวกญาติได้จัดให้เธอทำอย่างประสงค์อาการแพ้ท้องระงับลงนางให้ลูกชื่อบัณฑิตเพราะเหตุที่ตั้งแต่เด็กนั้นอยู่ในท้องจนคลอดคนโง่เงอะงะในบ้านของนางก็กลับเป็นคนฉลาดนางคิดว่าจะไม่ทำลายอัธยาศัยของบุตรคือบุตรต้องการสิ่งใดอย่างไรหากเป็นไปในทางที่ชอบแล้วก็จะอนุโลมตามเมื่อบุตรอายุได้7ขวบก็ขอบวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระแม้พระเถระจะอธิบายสักเพียงใดว่าการบวชเป็นของยากทำได้ยากแต่เด็กน้อยก็ยืนยันว่าทำได้จะพยายามทำตามโอวาทของพระเถระพระเถระจึงให้บวชเป็นสามเณรมารดาบิดาของสามเณรก็ไปอยู่ในวัดทั้ง7วันถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเป็นวันที่7จึงกลับเรือนเช้าวันที่8พระเถระพาสามเณรไปบิณฑบาตในบ้านในระหว่างทางสามเณรเห็นเหมืองจึงถามอุปชาว่านี่อะไรเหมือง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมตามอัธยาศัยและให้พรในช่วงหลังชั้นเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาครับ
2: บวชวันนี้ตกลงตกลงเปล่าครับบวชวันนี้เนาะนะบวชนี้ดีกว่าได้ไหมครับเออยังไม่น้ำมั่นใจยังไม่มั่นใจเอาไปคิดเมื่อคืนหนึ่งไปคิดแล้วมาบอกหลวงปู่เนี่ยว่าจะบวชครับหลวงปู่ครับผมจะบวชแล้วครับคือไหมอ่ะตายสิบุญแล้วนี่เห็นไหมได้บุญแล้วเฮ้ยตัวน้อยว่าไงเนี่ยเอามาเร็วเอามาให้ลุงปู่แล้วเร็วเอามาให้ลุงปู่ก่อนเร็วเร็วในมือเอามาให้ลุงปู่แล้วกราบนอบน้อมถวายปัจจัยจำนวน 1,111 บาทถ้วนเพื่ออุทิศผลบุญกุศลนี้บูชาพระคุณคุณแม่จันดีโลหิตดีเนื่องในวันคล้ายวันละสังขาร15สิงหาเอ้ย15หรือ16หือคุณแม่จะดี15ครับผมฮะ 15อ๋อใช่15แล้วนั่นอะไรอ๋อใช่15ประเทศที่เชียงใหม่แล้วก็กลับคืนนั้นแล้ว16งาน
3: กลับ
2: ไม่จันดี
3: กล
2: ับลู
3: กปูกันแล้ว
2: เอ้ยมาดิเร็วนี่นี่อะไรเนี่ย
3: น
2: ี
3: ่เห็นไหมเนี่ยมากราบหลวงปู่ก่อนเร็วมานี่มานี่ขึ้นมานี
2: ่กราบเร็ว
3: ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยไม่กลัวไม่กลัวหรอกไม่กลัว
2: อ้าวอ้าว
3: กลัว
2: มาเลยแน่แน่แน่เดี๋ยวแล้วจับมันเดี๋ยวมันจับมันอยู่วัดเลยเนี่ยเดี๋ยวจับมันอยู่วัดเลยจะมากลัวมันมากลัวหลวงปู่นี่ไหนนี่นี่นี่นี่กลัวหลวงปู่จับมันอยู่วัดเลยเว้ยนี่เร็วเอาไปเร็วเอาไปให้แม่เร็วเร็วเอาไปเลยเร็วเอาไปหมดเลยเร็วเอาไปให้แม่เร็วเร็วอ้าวก็เป็นมักน้อยแท้เว้ยขี้หมาดิเอาเอาเอามาบุญรักษาทุกคนเนี่ยอยู่ดีมีสุขเด้อนางนิพพาเบ้าหล่อเพชร500อ้าวอนุโมทนาด้วยเด้อให้ได้บุญหลายๆอ้าวมาเลยอ้าวได้บุญหลายๆไว้ค่าไฟวัดน้องเล 2,000 อ้าวอ๋อตัวบอมีตัวศูนย์เลยตัวได้ไปไหนล่ะโอ้ยมันได้มันได้เพื่อนแล้วมันไม่สนใจผู้ใหญ่เลยอ้าวยายเอ้ยอายุจะปีแล้วเนี่ยโอ้โหเอาให้ได้ร้อยเศร้าเด้อเอาให้ได้ร้อยเศร้าได้บุญจะไปรักษาบ่ไม่เดินได้หรอกแล่นได้เลยเลยจากนี้วิ่งเลยแหละไปเอา50ปีก็ยังได้เลยมีบุญรักษาเลยมันได้หมดยายเอ้ยเอาสุขภาพไปแข็งแรงสมบูรณ์เด้อยายเด้อโอ้ยเก่งมากเลยยายเนี่ยเอาบุญรักษายายเอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยยายจากนี้มีบุญกลับไปแล้วนอนหลับอย่างดีเลยนะบอกบุญบุญมาช่วยผู้ฆ่าให้หลับด้วยบุญเรียกบุญมาเลยเอาดีแล้วยายนี่นี่นี่นี่อันนี้หลับฝันดีเลยนี่ยายอ้าวยายเก่งมากเลยโอ้ยได้เลยนะได้เลยได้เลยโอ้ยไม่ไปหรอกไปไหนไปบ้านเนี่ยแล้วบอกไปใส่บาตรมาเอาบุญนะเอาดีแล้วดีแล้วยายบุญรักษาบุญรักษาเอาโชคดีแข็งแรงแข็งแรงเด้อยายเด้อเอามาเอาเอาก็มาอันนี้มันย่ามเหรอเนี่ย อย่างเอาบุญรักษาทุกคน

ฮะว่าไงกันว่าไงกันเอาบุญรักษาทุกคนโอ้ยดีมากเลยดีมากเลยเอาเลอเอาดีมากเลยมาเอาบุญบุญในคุ้มครองรักษากันนะให้บุญรักษาบุญคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยเอาเนี่ยของบุญเลยของก้นบาทเอาไปเอาหอบไปหมดเลยหอบไปเลยของเนี่ยหยิบไปหยิบไปถามสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยเอาดีมากเลยอยู่ดีมีแห่งทุกคนเนี่ยรับพรกันเด้อรับพรกันรับพรกันทุกคน ยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาขันลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นระโซยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวัฒันติอายุวันโนวัยสุขังพระลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธาดุภาเวนะสัพพธรรมาดุภาเวนะสัพสังฆาดุภาเวนะสัทธาโสทิเหภาวันตุเตเมื่อคืนกับคุณอนงโอซาก้าก็ไลน์มาบอกว่ามาถามว่าหลวงปู่วันนี้อยู่วัดไหมบอกอยู่เดี๋ยวจะขึ้นมาจะลงเครื่องตอนเช้าแล้วจะเข้าไปกราบหลวงปู่มาพร้อมกับสามีมาพร้อมกับลูกสาวไม่รู้ว่ามาเอารถที่ไหนเข้ามาหรือยังไงอะไรกันโอซาก้าอืมอืมอืมอืมอืม

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์กรมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนมาใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ใจเราแต่ละคนละคนเป็นสถานที่เกิดแห่งโลกและธรรมหรือจะพูดว่าเป็นสถานที่เกิดแห่งกิเลสกับธรรมก็ได้เราจะเพาะอะไรจะบำรุงอะไรให้มากสิ่งนั้นก็เจริญงอกงามมันกิเลสนั้นน่ะมันเต็มอยู่ภายในหัวใจแล้วจนกระทั่งธรรมแทรกลงไม่ได้ในหัวใจหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่เมื่อพระองค์ออกไปทรงพระหนวดก็คือไปกำจัดเปลี่ยนแปลงวัตถุมาทาเป็นวัตถุที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจเพื่อถ่ายเทเอาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นออกแล้วเพราะทำให้เกิดขึ้นภายในใจใจที่มีกิเลสไม่มีธรรมภายในตัวเองเลยก็ต้องมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงทั้งวันทั้งคืนการเคลื่อนไหวไปมากระเพื่อมออกแต่ละขณะขณะล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการก้าวเดินหรือเคลื่อนย้ายของกิเลสออกเที่ยวหากินไปไม่มีวันมีคืนไม่มียืนเดินนั่งนอนอิริยาบถการสถานที่ไม่มีพวกนี้ไปอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่หลับสนิทเท่านั้นคือการหลับสนิทกิเลสมันก็พักตัวมันสังขารความคิดความปรุงสัญญาความสำคัญมั่นหมายมันก็ระงับดับไปหมดเพราะอาศัยขันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสสิ่งเหล่านี้ระงับกิเลสก็ต้องหยุดนะครับลงไปคนที่หลับสนิทนั่นคือกิเลสก็พักพวกที่ได้นิพพานพวกคนมีกิเลสได้นิพพานก็พอจะเทียบกันได้ก่อนได้ตอนที่หลับสนิทเพราะตอนนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวกวนเลยเงียบสนิทเรียกว่าคนมีกิเลสได้สัมผัสนิพพานก็พอจะพูดได้เป็นเครื่องเทียบเคียงในขณะที่หลับสนิทไม่ได้ละเมอเพ้อฝันไปใดๆทั้งสิ้นพอหลังจากนั้นแล้วก็ มีแต่เรื่องของกิเลสแสดงตัวอยู่บนหัวใจเรียกว่ากิเลสเกิดก็ถูกผิดอะไรไปกิเลสแพร่กระจายออกไปทุกแห่งทุกคนทุกเวลาเวลาก็ไม่ผิดทีนี้พอมาปฏิบัติอุบายวิธีเรื่องราวที่กิเลสจะเกิดก็พยายามระงับสาเหตุของมันด้วยหลักธรรมซึ่งเป็นคู่ปราบกันทีนี้เมื่อกิเลสถูกปราบด้วยหลักธรรมแล้วความเตียนโล่งก็ค่อยปรากฏขึ้นมาคือความสงบโล่งจิตโล่งใจขึ้นมาธรรมเริ่มปรากฏนะที่นี่นี้จะเรียกว่าธรรมเกิดความสงบที่ไม่เคยเกิดก็เกิดความสบายที่ไม่เคยเกิดก็เกิดสติปัญญาอุบายวิธีการแก้กิเลสต่างๆไม่เคยเกิดก็เกิดไม่เคยมีก็มีกิเลสไม่เคยดับไม่เคยตายก็ค่อยดับค่อยตายไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยความเพียรประเภทต่างๆอุบายวิธีต่างๆของโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่าง เมื่อธรรมเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆกิเลสก็ค่อยดับไปเรื่อยๆธรรมเกิดขึ้นมากกิเลสก็ยิ่งดับไปมากสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญความเพียรเป็นเครื่องหนุนความหมายมั่นปั้นมือหรือความมุ่งมั่นเป็นเหมือนกับเครื่องดึงดูดให้สติปัญญาก้าวเดินให้ความเพียรหนุนกันไปความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งได้เห็นผลปรากฏเป็นลำดับลำดับด้วยแล้วความมุ่งมั่นมันก็ยิ่งมีกำลังมากและธรรมก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสมาธิธรรมเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นสงบเพียงเล็กน้อยพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็สงบมากมากขึ้นไปเรื่อยๆสติที่มีน้อยก็มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆปัญญาที่เคยล้มลุกคลุกคลานหรือไม่เคยปรากฏขึ้นมาเลยแต่พอมีความสงบแล้วหาอุบายใช้ปัญญาก็เกิดขึ้นได้เป็นลำดับลำดับนี่ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมมรรคธรรมทางดำเนินหรือเครื่องมือผลก็คือสิ่งที่สติปัญญาทำได้แก้ได้ลอยไปเป็นความหายกังวลขึ้นมาขาดว่าขาดตอนไปเป็นลำดับธรรมจึงเกิดเรื่อยๆทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลฝ่ายเหตุคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเกิดขึ้นเรื่อยๆมีกำลังขึ้นมาเรื่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสามารถแก้กิเลสอาสวะต่างๆไปได้โดยลำดับลำดับมีเรียกว่าฝ่ายเหตุทำเป็นฝ่ายเหตุก็เจริญผลได้จากความสงบสุขหรือความหายกังวลความหมดเสี้ยนหมดหนามภายในจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆที่ท่านเรียกว่ามรรคผลนิพพานจนกระทั่งกิเลสอาสวะทุกประเภทซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตใจแทบไม่ทราบว่าใจคืออะไรเพราะมีแต่ความเคลื่อนไหวมีแต่กิเลสทั้งนั้นแสดงตัวอยู่ดั้งเดิมแต่แล้วก็ถูกสติปัญญาศรัทธาความเพียรปราบลงอย่างราบไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่จึงว่าทีนี้ทำเกิดเต็มภูมิใจที่เป็นเรือนรังของกิเลสแต่ก่อนกลายมาเป็นภาชนะสำหรับธรรมโดยสมบูรณ์นอกจากธรรมกับใจกลายนอกจากใจเป็นภาชนะของธรรมโดยสมบูรณ์แล้วใจกับธรรมยังเป็นอันเดียวกันด้วยเมื่อเข้าถึงขั้นจิตคือธรรมธรรมคือจิตหรือธรรมคือธรรมคือใจใจคือธรรมแล้วมันก็หมดปัญหานี่เรียกว่าธรรมเกิดอย่างเต็มภูมินอกจากนั้นแล้วคือหลังจากนั้นแล้วยังเป็นอุบายแห่งธรรมที่เกิดขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆคือความแยกคายของธรรมแต่ละอย่างอย่างที่จะแตกแขนงออกมาจากความบริสุทธิ์นั้นอันเป็นอุบายวิธีที่จะแนะนำสั่งสอนคนหรือเป็นเครื่องเตือนสติต่างๆเป็นเครื่องรุ่นลงสำหรับจิตดวงนั้นก็มีขึ้นมาเรื่อยดังที่ท่านอาจารย์มั่นได้พูดในปัญหาซึ่งตอบประชาชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องคือรีบนั้นเป็นต้นท่านเคยกล่าวเสมอว่าอาจทำได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านเรื่อยๆคำว่าอาจทำเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าทำเป็นเครื่องแก้กิเลสของท่านเพราะกิเลสของท่านสิ้นไปหมดแล้วแต่ทำไมจึงทำจึงเกิดอยู่เสมอคือธรรมเหล่านี้เป็นธรรมรื่นเริงเป็นอุบายวิธีต่างๆให้เกิดความรื่นเริงมันถึงตามธรรมชาติของจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องรื่นเริงเท่านั้นและอุบายวิธีต่างๆที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นใดก็ตาม

ภูมิของศาสดาด้วยแล้วทำยิ่งจะเกิดมากมายก่ายกองยิ่งกว่าที่ปรากฏในเรานี้นะท่านว่าเพราะอะไรธรรมจึงเกิดเพราะจิตเป็นธรรมอยู่แล้วกระเพื่อมนิดขึ้นมาก็เป็นธรรมเกิดก็เป็นธรรมปรากฏจนกระทั่งวันปรินิพพานธรรมเหล่านี้จะมีความเคลื่อนไหวมีการแสดงตัวอยู่เสมอภายในจิตใจของผู้บริสุทธิ์นั้นนั้นแต่ไม่ได้แสดงขึ้นเพื่อแก้กิเลสของท่านหากแสดงขึ้นตามลวดลายของธรรมลึกตามความเหมาะสมของจิตที่เป็นธรรมแล้วธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันก็แสดงความเคลื่อนไหวอยู่ภายในจิตอย่างนี้ก็ถูกเพราะมีอะไรเข้าไปแทรกภายในจิตมีแต่ธรรมล้วนๆเวลาจิตเป็นธรรมแล้วธรรมย่อมเป็นไปเช่นนั้นย่อมเกิดอยู่มันเสมอเวลาจิตเป็นกิเลสเป็นอาสวะนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะจะสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรเป็นแต่เรื่องกิเลสเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับการเหนี่ยวแลหรือการอบรมส่งเสริมเราอย่าไปตีตนก่อนไข้ว่าเราไม่มีวาสนาหรือเรามีวาสนาน้อยอันนี้มันจะทำให้เราท้อใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสยุ่ยแย่หลอกลวงเหมือนกันหรือขับกล่อมให้เราลืมเนื้อลืมตัวไปเลยความพยายามที่จะบำเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไปเรื่องของกิเลสนี้แทรกอยู่ทุกระยะเผลอตัวไม่ได้เช่นอย่างเรามีอำนาจวาสนาน้อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เราอยากเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของกิเลสมันเคยกล่อมจัดโลกให้หลับสนิทอันนี้มันก็ต้องกล่อมยิ่งเราจะไปจากมันด้วยแล้วมันก็ยิ่งแสดงท่าทางมากเช่นพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกทรงผนวชทีแรกก็ยังมีพยามารมาทูลราตนาให้พระองค์ทรงรออยู่สักเจ็ดวันแล้วขุมทรัพย์จะเกิดขึ้นที่เจ็ดมุมเมืองให้รออยู่สักก่อนจะเดินไปจะเดินเสด็จพวกไม่รอขุมทรัพย์ก็เป็นโลกิยทรัพย์เนี่ยถ้ากี่มุมเมืองก็คือโลกิยทรัพย์ทั้งนั้นนี่เราไม่ต้องการโลกิยทรัพย์เราต้องการโลกุตระทรัพย์โลกุตระสมบัติเราจะมารออะไรทรัพย์เจ็ดมุมเมืองอันนี้ท่านว่าท่านไม่ฟังเสียงเสด็จออกไปเลยนั่นตั้งแต่ก่อนไม่เห็นทรัพย์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นล่ะท่านครองราชสมบัติอยู่กี่ปีทำไมไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดแต่เวลาจะเสด็จออกทรงผนวชทำไมสิ่งนั้นจึงจะมาเกิดมันก็เรื่องมารคือความพัวพันความเกี่ยวข้องผูกมัดพระทัยของพระองค์นั่นเองเมื่อได้ทรงพิจารณ์ด้วยทัศนิปัญญาโดยละเอียดถี่ถ้วนมาแล้วจึงไม่ทรงหวั่นไหวไม่ทรงยับยั้งไม่ทรงหลงงมงายกับโลกียทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเสด็จออกไปจนได้ตรัสรู้ถึงโลกุตตรสมบัติคือความบริสุทธิ์หมดจดได้แก่พระนิพพานหรือได้แก่วิมุตติหลุดพ้นเราผู้บำเพ็ญธรรมก็เหมือนกันในเรื่องมารมันคอยสอดใส่แทรกคอยเกลี้ยกล่อมอยู่เสมอมีอำนาจวาสนาน้อยนั่งภาวนาก็ไม่เรื่องราวอะไรนอนพอดีกว่าเนี่ยไปนอนมันดีกว่าที่ไหนใครๆเขาก็นอนกันทั้งโลกถ้ามันดีกว่าภาวนาคนทั้งโลกนี้มันก็ควรจะดีไปหมดแล้วจำเป็นอะไรจะต้องมาภาวนาให้เสียเวลาได้เหนื่อยเปล่าหากว่านอนดีกว่านะมันไม่ดีกว่าการทำความดีคือภาวนาเพื่อความดีกว่าการนอนทำไมจึงกลับเห็นเป็นฐานไฟไปได้แล้วเห็นการหลับนอนดีกว่านี้ไปได้เนี่ยพี่นายเรื่องอุบายความหลอกลวงของกิเลสมันแทรกมาได้ทุกแง่ทุกมุมมันไม่ดีก็ทราบว่ามันไม่ดีพอเรากำลังพยายามจะทำให้มันดีเวลานี้ถึงมันยังไม่ถึงขั้นที่ดีตามความพยายามเราก็ต้องทำมุ่งหน้าทำไปมันจะพ้นวิสัยแห่งความพยายามนี้ไปได้อย่างไรธรรมนี้เป็นธรรมที่เป็นเครื่องส่งเสริมสิ่งที่กระต่ำ

0: ให้สูงขึ้นโดยลำดับสิ่งที่เศร้าหมองให้มีความบ่งใสขึ้นสิ่งที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นด้วยการทำความดีของเราเหตุใดการนอนจะไปดีกว่าการทำดีอันนี้การทำดีนี้ต้องเป็นของดีเสมอเด็กตั้งแต่เกิดมาที่แรกตัวแดงๆเท่านั้นเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจากพ่อแม่พี่เลี้ยงทั้งหลายมันยังเจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันการพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเหตุใดจะไม่ดีแล้วเหตุใดเรื่องการหลับการนอนซึ่งโลกทั้งหลายนอนกันทั้งนั้นจะเป็นของดีกว่านี้ไปได้ถ้าเราจะเอามาพิสูจน์มาพิจารณากันเรายิ่งจะเห็นความอยากของกิเลสที่มันหลอกเราอย่างถนัดชัดเจนนี่คือธรรมอย่างนี้แหละเรื่องธรรมกับกิเลสรบกันรบแบบนี้แก้กันแบบนี้ไม่งั้นเราไปไม่ได้มีน้อยที่ไหนวาสนาผู้สร้างวาสนานี่คือเรามันน้อยไปไหนนะการทำความดีอยู่ทุกวันทุกเวลาคือการสร้างฐานะทางด้านจิตใจของตนด้วยคุ้มทรัพย์อันดีงามคือทรัพย์ภายในให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับทำไมจะไปเร็วกว่าการหลับการนอนการท้อถอยการไม่ทำความดีอะไรเสียทั้งสิ้นนั่นเสียการทำนี่เป็นของดีอยู่แล้วเป็นการสร้างอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมพันธ์ขึ้นภายในตัวของเราด้วยการทำดีอย่างนี้เหตุใดจะไม่ดีเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราเห็นได้หรือวันหนึ่งว่ามันเติบโตขึ้นแปลกหูแปลกตาเราวันละเท่าไหร่เราไม่เห็นทราบด้วยกันแต่เราปฏิเสธได้เมื่อไรว่าเด็กเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องแล้วมันโตขึ้นมาอย่างเป็นท่านๆเราอย่างนี้มันโตขึ้นมาวันละเล็กละน้อยจนกระทั่งเห็นได้ชาติเวลานี้เราโตเท่าไหร่ออกมาจากเด็กๆนั่นการเจริญทางด้านจิตใจทุกงานความดีทั้งหลายมันก็ค่อยเจริญขึ้นโดยลำดับแต่ทางด้านจิตใจนี้ยังมีที่สิ่งที่จะเจริญให้เห็นได้ชัดเป็นบางการบางเวลามีคือไม่ได้เป็นแบบเด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่โดยถ่ายเดียวแต่อย่างไรก็ตามหลักธรรมชาติของความดีหรือของจิตที่เราได้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมจิตดวงนี้อยู่เสมอนั้นจะต้องมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแม้เจ้าตัวไม่ทราบก็เป็นความเจริญอยู่ภายในตัวของจิตเองเมื่อได้ถึงการเวลาที่เหมาะสมกันแล้วจะแสดงผลให้ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะจะข้ออย่างยิ่งการจิตตภาวนาจะทำให้เห็นได้เป็นระยะคือเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตเจริญเช่นเราภาวนาจิตตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยทราบเลยว่าจิตของเรามีความสงบเป็นอย่างไรใครจะพูดว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิอย่างไรก็ตามเราไม่เคยทราบแต่เมื่อมาภาวนาแล้วมันมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะทราบเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นความประจักษ์ขั้นหนึ่งและต่อจากนั้นไปยังจะมีความประจักษ์เรื่อยๆขึ้นไปโดยลำดับไม่เหมือนเด็กโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ว่าเจ้าตัวเด็กก็ดีเราทั้งหลายผู้ดูแลเด็กก็ดีไม่ทราบว่าเด็กเติบโตขึ้นวันละเท่าไหร่เห็นได้ชัดไหนส่วนจิตตภาวนานี่เห็นได้ชัดคือเห็นเป็นพักๆเห็นเป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมเมื่อไรก็ปรากฏขึ้นมาแม้จะยังไม่ปรากฏเช่นนั้นก็ตามสมบัติของเราคือคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้มากน้อยเป็นของเราอยู่แล้วภายในใจฝังอยู่ภายในจิตใจไม่ได้สูญหายไปไหนถึงจะไม่แสดงออกมาทางร้านทางลวงอย่างสินค้าทั้งหลายก็ตามก็ทราบชัดว่าสินค้านี้อยู่ในร้านสมบัตินี้อยู่ในใจจะน้อยไปไหนสมบัติมีอยู่ในเราทุกตลอดเวลาด้วยความดีที่เราได้สร้างมาถึงจะไม่แสดงตัวมาอย่างชัดเจนเหมือนสินค้าออกหน้าร้านก็ตามแต่ก็ปรากฏอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเหมือนสินค้าอยู่ในร้านเก็บไว้อย่างนิคิดถึงการแสดงก็แสดงออกมาเองเราจึงควรภูมิใจในการบำเพ็ญของเรา ไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพูดให้ในการส่งเสริมวาสนาบารมีด้วยการกระทำความดีอย่าลดละท้อถอยนี่อำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารจะเจริญขึ้นได้ด้วยการพยายามบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอนี้เป็นหลักสำคัญมากเมื่อถึงการที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่แล้วปิดไม่อยู่อยู่ในร้านเขาจะออกหน้าร้านออกมาให้เห็นชัดๆเช่นเดียวกับเด็กมันอยู่ในท้องแม่ถึงการมันแล้วมันก็ต้องโดดออกมาถึงได้มันเต็มที่แล้วมันอยู่ไม่ได้มันต้องออกมาสมบัติภายในอยู่ในภายในจิตใจของเราก็ตามเมื่อถึงการที่จะแสดงออกมากน้อยแล้วปิดไม่อยู่เหมือนกันต้องแสดงออกมาในขณะที่ไม่แสดงก็ไม่สูญหายไปไหนถ้าว่าเป็นแบบโรคทั้งหลายก็เรียกว่าฟักตัวอยู่ภายในจิตใจคำว่าฟักตัวก็คือค่อยสั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆคุณงามความดีที่เราสร้างไว้ภายในตัวของเราเองก็สั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันวันนี้ก็สร้างวันนั้นก็สร้างสร้างวิธีไหนด้วยอุบายอะไรก็ตามจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาคือการสร้างความดีทั้งนั้นแล้วความดีนี่จะไปไหนใครเป็นคนสร้างเราเป็นคนสร้างก็จะแสดงบ่งบอกถึงใจว่าเป็นหัวหน้าชาริเริ่มเนี่ยแล้วผลจะไปไหนถ้าไม่ไปหาตัวเหตุผู้ริเริ่มจะไปไหนก็รวมอยู่ที่ใจทั้งหมดเป็นแต่เพียงว่าจะแสดงออกมากน้อยหรือไม่เท่านั้นเองธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตใจด้วยการสั่งสมขึ้นมาแล้วด้วยการทำดีทั้งหลายนั้นปฏิเสธไม่ได้มีอยู่ภายในใจของคนทุกคนเวลานี้เราก็พยายามขัดเกลาภาชนะของเราคือภาชนะสมบัติได้แก่ความดีทั้งหลายที่เราสร้างไว้แล้วนั้นเราชำระจิตนี้ที่เป็นภาชนะนี้ไปโดยลำดับให้ดีเหมาะสมกับความดีทั้งหลายความดีก็จะรวมตัวอยู่นั่นอย่างสะดวกสบายจิตใจก็ค่อยสะอาดคุณสมบัติทั้งหลายที่ได้สร้างไว้เพื่อจิตอยู่ภายในจิตก็จะแสดงความสง่าผ่าเผยขึ้นมาความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาจากใจใจกับสมบัติทั้งหลายนั้นเลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจะว่าบุญก็มหาบุญเนี่ยจะว่ากุศลก็มหากุศลมหาสมบัติก็คือได้แก่นิพพานสมบัติเนี่ยกระรวมอยู่ที่นั่นหมดหนีไม่พ้นจากการพยายามของเราส่วนที่จะรู้จะเห็นอะไรเหมือนใครคนใดก็ตามอันนั้นเราจะไปคิดคาดให้เสียเวลาให้เราทำความแน่ใจว่าการทำดีนี้คือเราเป็นคนทำเองพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าอย่างไรเราพยายามทำตามนั้นจะปรากฏมากน้อยให้เห็นประจักษ์หรือไม่ปรากฏก็ตามการทำดีนั้นเป็นเครื่องผลิตผลอยู่แล้วโดยลำดับจะไม่ปรากฏก็ทำผลจะปรากฏแต่การกระทำคือเหตุเช่นเรานั่งภาวนาแล้วเดินตรงๆเราให้ทานเรารักษาศีลที่เป็นตัวเหตุนี้ก็ตามนะผลยังไม่ปรากฏก็ยังไม่สำคัญผลหากปรากฏแนบกันมานั่นเองแต่เรามองไม่เห็นเห็นแต่กิริยาแห่งการทำซึ่งเป็นตัวเหตุผลเป็นแทรกอยู่กับตัวของเราผู้ทำนั้นเรายังไม่เห็นเมื่อถึงการจะเห็นแล้วปิดไม่อยู่จะเห็นด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าเราก็ทราบแล้วว่าพระองค์เป็นยังไงความบริสุทธิ์ได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากการสั่งสมตัวเป็นเดิมดับจนทั้งปรากฏอย่างชัดเจนพระสาวกทั้งหลายท่านได้มาจากไหนได้มาจากการสั่งสมตัวโดยเดิมดับจนกระทั่งถึงขั้นเป็นภูมิใจก็บริสุทธิ์อำนาจศาสนาของใครมียังไงแล้วก็จะเป็นไปตามนั้นแสดงตามนั้นเช่นอย่างพระพุทธเจ้าพูดถึงพระไทยก็บริสุทธิ์แต่พูดถึงเรื่องวาสนาเป็นเครื่องประดับของพระไทยที่บริสุทธิ์นั้นแล้วมีใครเสมอพระองค์ล่ะเสด็จไปไหนมีแต่เทวบุตรเทวดามนุษย์มนาสักการะบูชาเกลื่อนไปหมดตั้งแต่เครื่องทายทานสักการะเครื่องสักการะบูชาจนกระทั่งคนทั้งหลายหรือแม้แต่พระยังพูด ว่าเท่าที่พระองค์เสด็จไปสถานที่ใดมีเทวบุตรเทวดามนุษย์มนาสักการะบูชาเครื่องสักการะเกลื่อนไปหมดเพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์แทนที่พระองค์จะทรงยอมรับว่าจริงเป็นเพราะความบุญญาของเราสาวกหาได้เป็นเช่นนั้นไม่พวกเธอทั้งหลายอย่าพูดอย่างนั้นผิดนะถ้าว่าเราจะเทียบทางโลกแล้วเป็นความพูดที่อเนรคุณนะฟังเลยพูดให้ถูกต้องตามหลักความจริงแล้วอันนี้เกิดขึ้นมาเพราะการทำความดีของเราทั้งหลายที่เราทำมามากน้อยไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เกิดขึ้นมาจากความดีที่เราทำมาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะมีอำนาจวาสนามาจากไหนถ้าไม่มาจากความดีของเราที่เราสร้างมาคือกุศลธรรมในแง่ต่างๆที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาเช่นรักษาศีลการให้ทานภาวนานี่ล้วนแม้ตั้งแต่ความดีความดีเหล่านี้แหละผลิตให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานะและเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายที่เกื่อนอยู่นี้ก็เพราะความดีเหล่านั้นไม่ใช่เพราะความเป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องเป็นผลของความดีแล้วพระพุทธเจ้าจะมาศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนโดยไม่หาความดีอุดหนุนไม่ได้ว่านั่นฟังเด็กความเป็นพระพุทธเจ้ามันยังเกิดขึ้นมาจากกุศลธรรมทั้งหลายที่ทรงบำเพ็ญมาน่าหายไปไหนไม่ว่าใครจะเกิดกี่ภพกี่ชาติได้สร้างวาสนาบารมีมามากน้อยเจ้าของไม่มีบัญชีจดจำแม้แต่ภพชาติเจ้าของก็รู้ไม่ได้ว่าเคยเกิดในภพใดชาติใดแต่ความดีเหล่านี้มันขึ้นกับความจำได้หรือไม่ได้ไหมมันไม่ขึ้นขึ้นกับเหตุที่ทำแล้วผลต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเรื่อยๆมาจนกระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองโดยระดับถึงขั้นจุดหมายปลายทางเราจึงควรภาคภูมิในอำนาจวาสนาของเราเราเป็นผู้สร้างเต็มสติกำลังความสามารถของเราจะได้หรือไม่ได้เราไม่สงสัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่เอ็นเอียงไปตามเรื่องของกิเลสหลอกลวงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำแล้วไม่ได้นั้นทำแล้วไม่ได้อย่างนี้ฮะแล้วก็ไม่เห็นปรากฏอย่างนั้นนี่เรื่องกลมายาของกิเลสที่มันเคยหลอกลวงเราซึ่งเราก็เคยเชื่อมานานแล้วเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เชื่อคำสอนพระเจ้าทำไมจะต้องไปเชื่อสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการหลอกลวงมาอยู่แล้วล่ะมันต้องพลิกใจไปตามหลักธรรมนั่นชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อตามหลักสวดขาตธรรมแล้วจะไม่มีอุปสรรคอันใดเข้ามาขีดขวางทางเดินทางดำเนินแห่งการทำความดีของเราเราจะไปได้ตลอดปลอดโปร่งโล่งไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางเอาละการแสดงธรรมก็ถึงแล้วพอสมควร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมพระในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับกรณีทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเรียกว่าอุบายวิธีที่จะสนับสนุนให้มีสติต่อเนื่องขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: วันนี้เป็นแพทย์ที่ว่าอะไรขอนแก่นเยอะเนี่ยเหรอ
3: นักสัตวแพทย์
2: ใช่ไหมขอแพทย์เวลาเท่าไหร่เพทย์ไปสองโมงใช่ไหมสองถ้าออกจากที่แปดประมาณบ่ายโมงก็ราชกรจากที่ขอนแก่นหนึ่งชั่วโมงสามสิบสี่ประวัติภูสักโคพระแดงมาพระไปทางให้เชื่อคุณผมยังชีจะผูก็ยี่สิบกว่าไปนะครับร้อยว่ากันนะครับร้อยก็ยี่สิบกว่า พระกรรมฐานวีว่าว่าตลอดนะต้นรากเก้าก็คือหลวงปู่ว่าหลวงปู่เสาท่านที่นี่ท่านอยู่ภาคอีสานเพราะว่าพระกรรมฐานจึงมีภาคอีสานมากกระจายธรรมะทั่วไปจากสองพระองค์ท่านหลวงปู่ว่าหลวงปู่เสาสบายที่ดีเลยไม่มีเคลื่อนคลาดจากวัดธรรมวิไลเรียบตลอดเก็บพร้อมรอบเรียบได้หมดเลยเพราะว่าผู้จัดมากเดียวเพราะว่าผู้จัดเสาเราไปเห็นท่านนะไม่เห็นแต่กับพ่อแม่ผู้จัดบ้านตั้งแต่บ้านไปถึงปั๊บจนกระทั่งท่านได้ผ่านจากดูตลอดเพราะได้ดูจริงๆนะสังเกตสังการทุกระยะความเคลื่อนไหวของท่านนะว่าที่ปรากฏชื่อลีลาก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่ม่านทางภาคอีสานแม่ยำหลักธรรมหลักวิไลการขึ้นตัวไม่มีเคลื่อนการเลยปฏิบัติให้ถูกต้องทุกอย่างทั้งธรรมทั้งวิไลก็ได้ใส่สองพระโอนี่แหละที่เป็นรากฐานทางกรรมฐานเราละแล้วกระจายไปทั่วประเทศออกจากสองพระองค์นี่แหละมีทุกภาคกรรมฐานทุกภาคทางเหนือยิ่งมากเพราะอยู่ในป่าในเขาเยอะมีป่ามีเขาเยอะภาคใต้ก็มีแต่ดูว่าไม่ค่อยมากนะภาคเหนือเราบ้างภาคอีสานบ้างพระกรรมฐานที่ท่านเที่ยงครองได้ท่านได้อยู่ในป่าในเขาใครรู้เมื่อไหร่ท่านสะสมอัตถธรรมเข้าสู่ใจตลอดเวลาจะกระตือนอนพิจารณาสติควบคุมงานตลอดปัญญาทำงานปัญญาเป็นผู้ทำงานความภาคความเพียรความอดความทนปัญญาเป็นผู้ควบคุมงานสติก็เป็นผู้ทำงานสติเป็นผู้ควบคุมงานทุกอย่างเดี๋ยวนี้จะร้อยล้อลงร้อยล้อลงพระเราจะการเป็นส่วนวัดเราในวัดไม่ว่าวัดใครวัดใดก็ตามเดี๋ยวนี้นี่กำลังไหลเข้าสู่วัดกลายเป็นส่วนเป็นฐานไปหมดพระเดชกลายเป็นบูดเป็นคู่ไปหมดเพราะปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแล้วเอาผ้าเหลืองมาคลุมหัวแล้วก็วัดตัวเป็นพระเป็นพระเป็นบ้าโลกบ้ายศบ้าสักการะบ้าเคารพนับถือแบบโลกโลกเขาดูแล้วผ้าวรโรดีมันน่าอายนะเป็นยังไงผู้ใหญ่ๆถึงขั้นไหนขั้นไหนมันอายไหมถึงขั้นสมดุลสมเด็จก็มีนะมันเป็นบ้าโยชุคุวันเลยนะมันบวชมหาโยธาราบอะไรพระพุทธเจ้าบวชมหาธรรมสาวกบวชมหาธรรมเป็นพุทธังธรรมังสารคังสารกัญชามีของพวกเราแต่เรามันบวชมหาส้วมหาทานคือกิเลสตัณหาความโลภโลเลความตะกะตะกามแต่ลาภยศสรรเสริญมันมาอยู่ในภาคสมัยปัจจุบันนี่นะวัดตั้งวัดไหนขึ้นมาแล้วตั้งส้วมตั้งฐานขึ้นมาพระเดชกรนั้นมีแต่บูดแต่พูดปฏิบัติตัวเลวแหลกแหลกแล้วตัวเองก็หาหลักเกณฑ์มาได้และคนอื่นใจเขาเคารพนอนใจได้อย่างไรนี่ที่บรรดาทุเรศนะเอาฟังให้ดีนะที่มาที่มาฟังแล้วเอาธรรมพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ว่าเราอวดดีโอดีต่อผู้ใดเอาธรรมมาสอนพวกเราต่างหากนะให้พากันพิจารณาเลยโลเลโลเลแม่แล้วอัตถับจะไม่มีเหลือในวัดกันละหมดไปหมดไปสร้างวัดที่ไหนที่ไหนสร้างส้วมสร้างฐานที่นั่นพระเดชหลากหลายก็ไปบ้างน้อยพวกบูดพวกขูดไหลเข้าไปส้วมไปฐานคือวัดทางนั้นเลยเดี๋ยวนี้เหลวขนาดนั้นจิตใจคนต่ำจิตใจพระต่ำศาสนาเลยไม่มีความหมายกอดขับผีไว้อย่างนั้นละกรรมฐานกับแบกกรรมฐานอวดตัวอยู่อัตมาเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานกรรมฐานกรรมฐานส้วมแล้วจะว่าอะไรมันโลเลมากนะเวลาพ่อพูดอย่างนี้มันก็ลามไปถึงประชาชนเอาเรื่องเรากับประชาชนคนอื่นไม่มีใครกล้าพูดเราให้ฟากแมกมาบอกเลยไม่มีอะไรเหลือทำเท่านั้นทำต้าหรือมาครอบโลกธาตุแล้วมาดูบูดดูคู่ดูส่วนดูฐานมาดูได้ยังไงนั่นเอาละส่วนมากจะเป็นเวลาห้าโมงออกมาดูสี่โมงครึ่งเริ่มมาดูห้าโมงครึ่งเป็นเวลาดูจริงดูจัง พราะเป็นเวลาตัดหมดแล้วระหว่างประชาชนญาติโยมไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดให้ท่านปฏิบัติสะดวกสบายที่เราออกมาตอนนี้นะมาถามเนี่ยชาวบ้านเรียกได้เราไล่เดี๋ยวนั้นเลยสถานที่ดีท่านรักษาท่านไม่มาทำลายมาทำลายหาอะไรไล่เดี๋ยวนั้นเลยบางทีรถบัสใหญ่ๆสองคันสามคันมาเต็มอยู่หน้าประตูวัดออกไปเจอกันพอดีเจอกันขึ้นเลยทันทีที่อวดซะหน่อยเถอะว่านี่สมภารวัดบอกเลยนะสถานที่นี่เป็นสถานที่รักษาเราเป็นผู้ควบคุมรักษามาแต่กล้าไม่ใช่เวลาไปออกเอานั่นไล่ยิงเราไม่มีอะไรเลิศที่ก็ทำในโลกนี้นะนี่กราบตลอดเวลาเลยใจจ้าอยู่กันตลอดเวลาแล้วนั่นมันมีแต่ส้วมแต่ฐานมันกราบได้ลงคอเหลือท่านที่มันน่าทุเรศนะการพูดทางนี้แล้วมันดูถูกอย่าพูดได้ว่าตำหนิติเตียนสำหรับความชั่วช้าระบกติดอยู่หัวคนมันกลายเป็นคนชั่วช้าระบกไปแล้วสิออกมาเรื่อยๆแหละตาตอนห้าโมงเย็นเชฟบวชกวดขันมากไม่อย่างนั้นหมดวัดจะไม่มีเหลือนะเออเลอะเถอะคารวะเขาก็ไม่มีขอบมีเขตยิ่งเข้ามาในวัดตาโคตรตาไม่มีขอบเขตแหลกไปเลยนะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรโอ้การพูดทางนี้ไม่มีเม็ดสีเม็ดสายไม่มีที่จะดูถูกยาหยาบโลกเอาทำขึ้นให้เป็นคติตัวอย่างเพราะทำหรือจ้างตลอดเวลาในแดนโลกธาตุอะไรจะเหลือทำเลิศเลยยิ่งกว่าทำไม่มีเนี่ยเอาทำออกกลางแล้วมันเข้ากันไม่ได้บูดคูดกับทำแล้วก็ค่อยเตือนให้ชะให้ล่างนะครับว่าเตือนคือชะคือล่างตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นมาเข้ามาวัดให้มาดูให้สังเกตดูด้วยดีอย่าว่าเพ่นผ่านผ้าเก้ก้ากล้ามันมาด้วยนิสัยอย่างนั้นแหละเพราะมันไม่เคยรักษาตัวมาไปแล้วก็นิสัยเธอบอไปผู้รักษาถ้ารักษาอยู่ดีเลยมันขวางตาขนาดไหนบอกเข้ามาขวางหูของตาแต่ส่วนมากว่าได้ยินเขาพูดเลยมันขวางแต่ตาล่ะยั่วแย่ยั่วแย่เข้ามาก็พอดีถ้าเป็นเรื่องตาออกมาประตูวัดละเหมาะพวกอื่นทำไมพระท่านไม่สนใจล่ะท่านเฉยมีแต่หลวงตาบวชถ้าอย่างนั้นเราไม่ฟ้าไม่ฟางนะถ้าอย่างอื่นตาฟางถ้าเรื่องอย่างนี้ไม่ฟ้าไม่ฟางมาไล่เดี๋ยวได้ดีด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาก็ดูธรรมชาติคือธรรมชาติกับสิ่งเหล่านี้มันเข้ากันได้ยังไงท่านที่พูดมันมีเครื่องเทียบเทียงมีเครื่องวัดเครื่องตวงดึงอันนี้ขึ้นใส่อันนี้ปัดไม่ดีออกความหมายว่าอย่างนั้นตาแล้วไปดูถูกอย่าพูดอะไรทำไม่เคยดูถูกใครมีแต่ตักเตือนตักสอนชุดลากขึ้นเท่านั้นทำไม่เคยทำลายผู้ใดดูถูกอย่าพูดอะไรมีแต่กิเลสนั่นแหละเจอเยอะยิ่งจองขอก็คือกิเลสไม่มีอะไรเกิดกิเลสพองตัวที่สุดก็คือกิเลสนั่นแหละทำถ้าไม่พองกิเลสตัวพองตัวเข้ามาในวัดในวาระกิเลสเข้ามาเหยียบวัดวาโหตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เจ้าฟ้าเจ้าฝนประหลัดอยากได้ประหลัดมาตั้งแต่ออกจากบวชออกมาแล้วนี่แบบนี่ประหลัดบัวหัวขึ้นเลยเข้าใจไหมพอบวชออกจากบวชอุปชาอาจารย์ที่ไปสวดบวชยังไม่เสร็จพอออกมานี่ประหลัดบัวบวชมาเสร็จแล้วใครจะมากราบมาหรือว่ามันไปอย่างนั้นเดียวนี่นะเราคิดเหตุออกหน้าออกตาความสำรวมระวังเพื่อความเป็นพระมันไม่มีนะพระสรดสาวีบวชใหญ่สลายใหญ่สลายยิ่งเป็นบ้ากับยศกับลาภสรรเสริญเยินยอพระบ้าพระสบายปัจจุบันเลยมันมีดีที่ไหนไปนี่ดูวัดไหนวัดเขาวัดเราดูให้เสมอมันไม่แต่ส้วมแต่ฐานแต่วัดแต่ว่าพระเดชมีแต่บูดแต่พูดปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวดูไม่ได้นะเวลานี้เป็นยังไงพระเราดูมันดูตัวนี้อย่างที่นั่งอยู่อย่างนี้ล่ะเหรอมีแต่จะให้โยมเขากราบเจริญพรจะได้พอดแบกไว้หามนี่อาตมาฝันเห็นมันตั้งคืนนี่ผู้ชายนี่ปากคนแล้วนะโอ้นี่ยังไม่ได้กินกระหวานแล้วนะโยมนะดูนะมันไปถ้าเราจะได้สแตกเขาเราย่อเขาอย่าคิดเหยียบหัวเรามันไม่ดูนะดูธรรมที่ดูในหัวใจถ้าดูในหัวใจจะไม่มีความจะเสริญย่อทำสิ่งที่เตียนจะดูตั้งแต่จุดมันบอกพ่อแก้ออกนั่นผู้ปฏิบัติเพื่อมากเพื่อผลสังฆังชรากัจฉามิของพวกเราท่านปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ว่าเจริญพรเจริญพรนี่บวชออกมาเป็นประหลัดแล้วจากนั้นเป็นพระครูพระคันเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นสมเด็จแล้วแห้งผากในหัวใจไม่มีธรรมสักนิดหนึ่งมีแต่หมู่แต่คู่เต็มหัวใจนั่นเหรอสมณะ ที่เป็นให้คนกราบว่าเจ้าของก็หาจุดลงตัวไม่ได้เลยเร็วพระให้ดีทุกคนไม่มีใครพูดอย่างนี้เราพูดเราทำมาพูดไม่เคยจะตรงกระทานกับสิ่งใดเพราะทำเหลือโลกหมดแล้วเอาทำมาพูดหลวงตาบัวก็เหมือนเราท่านนั่นแหละจะเอาทำมาสอนพวกเราในฐานะว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนโลกก็สอนออกไปให้ท่านทั้งหลายได้ฟังทุกคนอย่าปล่อยเรือปล่อยตัวการอยู่การกินการใช้การสอนอย่าฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมลืมเรือลืมตัวเห็นอะไรเข้ามาคว้ามาคว้ามาคว้ามาในครัวไฟมันรถยนต์ไม่มีอยู่5คันเหรอมอเตอร์ไซค์มี10คันรถยนต์มี5คันได้ครัวไฟแล้วล่ะไปดูที่ครัวไฟของใครของใครมันมีอะไรเครื่องฟุ้งเฟ้อเหิมเครื่องดื่มเลือดดื่มตัวหาอะไรไม่พอหาอะไรไม่พอมันจะพออะไรไฟคือความโลภความเฟ้อเหิมมันเผาเอาหมดอะไรทุกจนหัวโลกแล้วไปหาไม่ชัดเอ้ายืมคนนั้นกู้คนนี้มากู้แล้วไม่คืนเขาล่ะผู้ให้กู้ยืมก็ได้โดยให้ด้วยความเมตตาแล้วผู้กู้ยืมไปแล้วไม่ยอมส่งเขาแล้วกลายเป็นข้าศึกกันระหว่างเจ้าหนี้กับรายหนี้นะเป็นอย่างนั้นนะไปที่ไหนระโยระยางมีแต่หนี้แต่สินที่ติดกันพลุกพลังเหมือนตาข่ายท่านรู้ยังพวกท่านทั้งหลายรู้หรือยังนี่อยู่นี่อยู่ในบ้านนี่อดไม่ได้มันไปให้รู้ไม่ได้ตาข่ายแหละพวกติดหนี้ติดสินหาไม่ทันคว้านั้นคว้านี้คว้านั้นคว้านี้มีตั้งแต่ตาข่ายแห่งหนี้สินติดกันนั่นแหละจำให้ดีนะอย่าฟุ้งเฟ้อเกิดเรื่องเกิดตัวหนี้สินจะไม่ค่อยติดมีถ้าติดก็เป็นความจำเป็นจริงอันนี้มันติดจนเป็นนิสัยนะกู้แล้วไม่คืนกู้แล้วไม่คืนกู้ยะละกันไปเลยหากินด้วยการกู้การยืมแบบไม่มีหลักมีเกณฑ์ลอยลมเป็นยังไงหาความสุขมาตั้งแต่วันเกิดเป็นยังไงมันนี่เป็นหลวงตาบัวมาอุตริหารว่าท่านทั้งหลายเอาธรรมมาพูดนี่นะหลวงตาบัวก็เหมือนท่านทั้งหลายนั่นแหละไม่ได้แปลกกันเราทำเอาธรรมมาสอนให้พากันพิจารณาอย่าโลเลโลกเล่เกินไปเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้รู้เรื่องรู้ตัวบ้างจะสมดาว่าเป็นลูกชาวพุทธมันเป็นชาวเปรตชาวผีแล้วเดี๋ยวนี้นะจับมาละเอาละให้พรพูดไปพูดมามันเหนื่อยหิวข้าวมันฆ่าคนได้แล้วนี่นะหิวไป พูดอะไรเป็นอะไรก็ไม่มีอะไรกับใครพูดลูกโป่งนะไม่มีหมดโลกธาตุไม่มีเลยพูดได้อย่างสบายเลยพูดแล้วหนักกับเบาพอกันแต่คนอื่นเขามองเห็นดูไม่ได้นะโอ้ยอีตานี่มันเหมือนยักษ์หรือว่าถึงว่ายักษ์ช้างหูไม่ได้เป็นยักษ์สูงเป็นยักษ์ต่างหากมีอะไรที่ดะ
4: ได้ยินคำว่าไม่ให้คุ้มเออ
2: แม่พวกเพื่อไปถึงบ้านแล้วก็เปิดดูประตูนะประตูห้องไหนมีแต่เครื่องแต่งตัวเต็มอัดเลยไปดูอย่าพุ่งเพ้อให้เปิดเลยเปิดอย่าพุ่งเพ้อเครื่องแต่งตัวเต็มห้องอย่าพุ่งเพ้อในครัวรถยนต์มี5คันอย่าพุ่งเพ้อเข้าใจเลยรถยนต์มี5คันอยู่ในครัวนะรถยนต์มี5คันรถ10คันรถมอเตอร์ไซค์15คันอยู่ในครัวอย่าพุ่งเพ้อให้เขียนติดป้ายไว้อย่าพุ่งเพ้อนี่ก็จะชัดแล้วเต็มบาทนี่ก็ดีอย่าพุ่งเพ้อนี่เต็มบาทอย่าพุ่งเพ้ออะไรสอนก็ดีจะขอเต็มบาท
5: พิทัยสกันในเวครับเขาชื่อนายพาลดีนายชาติสกรเย็นปัญญา
6: ใช
5: ่ชื่อพาลดีกับนายชาติสกรเย็นปัญญาเรื่องอะไรโอกาสคล้ายวันเกิดวันที่14และ15พฤษภา50ครับถวายปัจจัย 2,000 บาทด้วยท่านนี่ก็โทรมาจากเมืองชน
6: ฮะ
5: โทรมาจากเมืองชนแม่บางออนนั่นแหละครับชนบุรีครับ
6: ว่าไร
5: เขาจะเอาต้นไม้ต้นมะไฟหวาน57ต้นแล้วก็มันแก้ว 5,700 กิโลถวายหลวงตา
6: แก้ว
5: 5,700 กิโลถวายหลวงตาจะมาตอนสายวันนี้ครับ
6: จะมา
4: ถ้าโทรจะมาวันนี้ครับตอนสายสายเขาโทรมาจากเมืองชน
2: รถไฟ
4: บางมาไฟหวาน57ต้นครับ
2: เดี๋ยวมาไฟหวานชาวบางอ่อนแม่ชัดชึกจะส่งอะไรมาไปจับลูกชนแม่ชัดชึกที่เอาวาดตัวเดี๋ยวนี้มาจะเอามาที่ประมาณ5ต้นกี่ต้น
4: 57ต้นนะมาไฟหวาน
2: 57ต้นเอาไปปลูกหน้าวัดหรือใครจะแบบไปปลูกในสวนก็ได้นะเพราะว่าถึงแล้วเราไปหวงให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านชาววัดเพราะว่าไปปลูกแล้วจะก็แพงทางบ้านแล้วแล้วใครจะจะแบบไปปลูกที่สวนของตัวก็ได้นะเท่าไหร่50ฮะ50ต้นเหรอ
4: 57ต้นครับ
2: เออได้แล้วแบกไปแบกไปแล้วไม่ว่าละแบกไปปลูกทางบ้านก็ได้อาศัยปกติทางบ้านอาศัยวัดอยู่แล้วนะปลูกไว้เราจึงสั่งให้ปลูกให้ปลูกเพื่อประโยชน์แก่ทางบ้านชาววัดส่วนชาววัดจะดีได้ว่าทางบ้านดีว่าก็มาจากทุกแห่งทุกคนเมื่อว่าเห็นคนระบาดเราไว้สูงเจ้าเจ็ดไปเป็นธรรมดาเอาไปทุกแห่ง
4: นะครับ
2: ฮะ
4: พระลูกพระหลานถามปัญหามา2ข้อครับ
5: ถามปัญหาธรรม
2: ถามมาหาใครก็หาปู่เหรอ
4: ครับ
2: เอาถามมาปู่จะฟัง
5: ข้อที่1ครับบอกว่าจิตที่เป็นสมาธิก็เข้าใจแล้วกระทั่งจิตรวมเป็นอุปจารสมาธิก็เข้าใจแล้วปัญญาขั้นต้นก็เข้าใจแล้วจนถึงขั้นอสุภะอยู่ข้างหน้าแล้วก็มาถึงอสุภะคืนเข้ามาหาตัวเราจนไล่เข้าไปถึงจิตตัวที่ผ่องใสแต่ทำไมรู้สึกว่ายังมีกามราคะอยู
2: ่พระเจ้าไม่หมดการพิจารณาอสุภะก็ยังไม่สิ้นซากด้วยชาเดียว
4: ครับ
2: อารัตน์จึงยังติดกันว่ากามราคะกับร่างกายสุภาษสุภาษเป็นอันเดียวกันถ้าสุภาษหนาเข้าอะไรหนาเข้าอะไรกามราคะจะด้อยลงด้อยลงพอหมดสุภาษกับอะไรกามราคะก็หมดไปหมดขั้นรูปธรรมขั้นรูปธรรมก็เอาพวกรูปเหล่านี้ละมาฝึกซ้อมจิตเราค่อยละเอียดเราเลี้ยวเข้าทางสุภาหรืออสุภาตั้งขึ้นภาพดับพิจารณาแยกไม่ทันจะพิจารณาให้เป็นอสุภาก็ไม่ทันสุภาก็ไม่ทันแต่ที่ค่อยแป๊บหรือฟ้าแดงแป๊บดับปุ๊บจากนั้นก็เอาที่เราซักฟอกไปจนกระทั่งความว่างของจิตร่างกายหมดความบายเข้าใจไหมล่ะ
5: ครับ
2: นี่แหละพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้เมื่อบอกความหมายเมื่อเรารับทานอิ่มรับทานอิ่มแล้วแปลว่าฝานว่าขาวอิ่มแล้วหยุดทันทีอันนี้เมื่อมันพอแล้วมันก็ปล่อยเข้าไปอะไรที่ยังไม่พอมันก็ดูดดื่มเข้าไปเช่นอย่างเรารับทานข้าวแล้วหวานอย่างมันก็ดูดดื่มไปพอหวานพอแล้วปล่อยหมดเวลาแล้วการพิจารณาโรคสมมติทั้งมวลวนกายสมมติขั้นยาขั้นกลางขั้นละเอียดพอถึงขั้นสุดยอดแล้วปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไปชุดลงยุติที่อวิชชาปัจจยาดับสิ้นเชิงที่นั่นสมมติดับที่นั่นหมดที่นี่ก็มีพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่เบอร์อะไรเราอยากให้มีผู้ถามว่าถ้าเราจดเกาะกระบุนต่อบรรดาลูกศิษย์ลูกหาสอนมาแล้วเราจะไปเรียนคัมภีร์ใหม่อีกเหรอวะหรือใครถามอยู่คนเดียวทำพระพุทธเจ้าเป็นของเลื่อนเลือขนาดไหนรู้ก็รู้อยู่ภายในใจไม่มีใครรู้ได้ก็เหมือนไม่สิ
4: มีข้อสองอีกข้อนึงครับ
2: ฮะ
4: มีข้อสองครับ
2: ว่า
5: ข้อสองเวลาพิจารณาความผ่องใส
4: แล้วมันก็จ้าขึ้น
2: ฮะ
4: พิจารณาความผ่องใสแล้วมันก็จ้าขึ้นจ้าขึ้นสว่างจ้าขึ้นนะครับพร้อมกับ
2: มันสว่างเพิ่มเข้าไปใช่ไหม
4: พิจารณาก็จ้าขึ้น พร้อมกับร่างกายก็สะอึกสะอื้นเหมือนคนจะร้องไห้แต่แล้วผมก็ถอนจิตออกมาก่อนก็บอกพิจารณาความผ่องใสแล้วก็จ้าขึ้นคือสว่างมากขึ้นแล้วครับขณะเดียวกับร่างกายก็มีการสะอึกสะอื้นเหมือนคนจะร้องไห้จึงถอยจิตออกมาก่อนถ้าเป็นแบบนี้ก้าวกับผมจะพิจารณาอย่างไรต่อไปครับ
2: ก็มันก็ว่าด้วยค่ะที่ก็ชมผมงานเขาเกิดก่อนเนี่ยคือว่าเกิดความสบายสบายให้เกิดความสะอึกสะอื้นเนี่ยเป็นผลงานของเราเอาไงเราก็ชมอยู่นี่ก่อนแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนแปลงค่อยตามกันเข้าใจไหม
4: คร
2: ับ คืออันนี้มันก็ไม่คงเส้นคงวามันจะค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปค่อยตามไปมันเป็นระยะระยะเข้าใจ
4: ครับครับหมดแล้วครับจากพาลูกพาหลาน
7: พยาครับของคนตุลาทีนี้เช็คกันทีนี้ลองสดกันอันนี้ของปัญญาสุพรรณีสิบทองของปัญญาสุพรรณี
8: ใหญ่สุพรรณี
7: สิบบาท
2: ถ้าคือว่าคุณป้าถ้าทำไม่ทำพลาดขาดขายวัวเพราะว่าอา
5: จารย์ทำหลวงตาเด็กชายพิสิทธิ์พงสมพันธ์ 1,000 บาท
2: แปลว่า
4: บูชาธรรมหลวงตาถวายปัจจัย
5: เด็กชายพิสิทธิ์พงสมพันธ์ 1,000 บาทอันนี้ก็นายสุพจน์ประกอบบังถวาย 1,000 บาทที่ไทยบิดามารดาหัวหน้าของ500แดงคุ้มแก่500รอตรี 1,500 ครับ
2: หมดแล้วครับ
4: หมดแล้วครับ
2: การภาวนาวิสัยของจิตไม่เหมือนกันนะผู้ปรากฏเร็วก็เร็วผู้ช้าก็ช้าเป็นลำดับผู้เร็วก็ทำไปไม่กี่วันเวลาบางทีคนแรกเลยก็เป็นไปเพราะรับสัญญาณที่ในใจการภาวนาแต่การเปิดบารมีของตัวเองเปิดขึ้นในทางญาติจิตภาวนาจิตภาวนาเป็นเหมือนกับทำยกใหญ่ฝนตกมาจากที่ไหนเมื่อนั้นเราคลอไหลมาลงทำยกใหญ่จากนั้นก็ลงมหาสมุทรนี่ก็กายบารมีของเราสลายเมื่อแต่เมื่อนั้นเราคลอไหลมาจากที่ต่างๆแล้วลงสุดท้ายก็มาลงจิตตภาวนาลงที่นี่ลงสุดท้ายลงนิพพานถึงนิพพานพอดีผ่านมหานิพพานมหานิพพานลงสายบารมีหลายประเทศต่างคือที่เราสร้างทั้งหมดเนี่ยเหมือนแม่ลาบหลายเรียกว่าสู่ธรรมดงใหญ่สู่ธรรมดงใหญ่เป็นจิตตภาวนาโดยเราจะลงจริงมาลงธรรมดงใหญ่ว่าจิตตภาวนาเรื่องเผ่าจะมาเด่นวาสนาบารมีตัวเองที่จิตตภาวนาเช่นเดียวกับเราสร้างเขื่อนไปแล้วนะทำร่มใหญ่เลยนะฝนตกที่ไหนที่ไหนแล้วก็ไหลมายังไม่ชัดเจนพอเข้าถึงทำร่มใหญ่เลยจ้าเลยน้ำที่ไหนยังมาอยู่สีด้านบนบารมีของเราที่สร้างมาบ้างก็มันก็ค่อยไหลเข้ามาแล้วเข้าสู่จุดตาภาวนาเข้าสู่จิตตาภาวนาก็จ้าจบเลยจิตตาภาวนาจึงเป็นทำร่มใหญ่เป็นที่รวมแห่งมรรคผลที่ผ่านลงมาด้านบนและบิดถึงเราไม่ว่าศาสนาละได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาชัดเองเราตัดคอเราได้เลยเราไม่สงสัยพูดธรรมชัดเจนว่าเราจะว่าเราเข้ามาอยู่ในท่ามกลางของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และสาวกทั้งหลายทุกพระองค์ก็ไม่ผิดมันเป็นอยู่ในจิตสังขารใครไปอ่านเรื่องใช่ไหมเขาพูดเช่นนี้อ่านเรื่องได้เลยเมื่อมาเข้าถึงกันแล้วก็เป็นได้อย่างไรชอบเรื่องพุทธศาสนาเป็นที่รวมแห่งธรรมสุดยอดอยู่ตรงนั้นหมดเลยพุทธศาสนาเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่ผิดว่าไงแล้วก็ มันจะมีท่านตำหนิเราทุกเป็นตามวิสัยคนที่เป็นเจ้าของศาสนาที่มีกิเลสมันก็ต้องกิเลสออกตลอดมีว่าไม่ได้ออกเป็นตามกิเลสอะไรเมื่อไม่มีกิเลสมีแต่ธรรมล้วนออกเป็นธรรมเรียกว่าสังขารธรรมตัดไม่ชอบแล้วออกตามความชอบธรรมเท่านั้นมันจะเรียกว่าสังขารธรรมหรือสังขารโตพระกตาธรรมโมพระธรรมพระพุทธเจ้าตัดไม่ชอบแล้วชอบแล้วสักเราขายกับจากไม่ชอบแล้วแม่ยายอย่างข้าพูดที่ว่าเนี่ยเราเคยเป็นไม่ที่ไหนไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นอะไรมาพูดเวลามันจ้าขึ้นมาครอบมันก็มันเป็นเดียวกันแล้วเหมือนเป็นด้านสายจากฝนตกมาจากบนเมฆสีก้อนโลกว่างจากขอบเขตจักรวาลโลกน้ำมหาสมุทรแปลงมหาสมุทรอันเดียวกันหมดถ้าจะมาแยกเมื่อก้อนไหนก้อนไหนเป็นน้ำประเภทใดแยกบัดเมื่อตกว่าถึงมหาสมุทรแล้วมันเป็นอะไรเดียวกันแยกไม่ออกนี่จิตวิมุตติเหมือนกันปฏิบัติลงไปปฏิบัติลงไปเข้าเลยตูมเดียวเข้าไปถึงก็บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละมหาวิมุตติมหาวิภาคไม่ว่าจิตตัวใดเข้าแล้วปั๊บเป็นมหาวิมุตติมหาวิภาคเหมือนกันหมดไม่พูดที่ว่าอาจเลือกอะไรไม่ต้องพูดพูดอะไรมันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าอะไรนั่นเฮ้นักขอดีผ่านเข้าปั๊บอันเดียวกันเลยแล้วท่านจะไปถามไปพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ท่านไปถามมันเป็นอันเดียวกันแล้วเหมือนแม่น้ำในมหาสมุทรฝนตกมาจากบนฟ้าลงในมหาสมุทรแล้วมาถามเอาน้ำเป็นไหนมาจากแม่ก้อนไหนถามได้อย่างไรก็เป็นมหาสมุทรอันเดียวกันแล้วนี่เกิดว่าเข้าถึงวิปภิพาสเป็นอันเดียวกันหมดเลยเรียกท่านพระพุทธเจ้าชื่อว่าศาสดาเองคือพุทธศาสนาไม่ได้รู้สู่ยามศาสนาใดๆเอาข้อปฏิบัติการปฏิบัติพิสูจน์กันสิพิสูจน์ในขั้นใดภูมิใดมันก็ยอมรับที่ยังไม่รู้ไม่รู้ที่รู้แล้วเป็นสักขีพยานที่ยังไม่รู้ก็เริ่มยอมรับยอมรับสูงก็เป็นสลายยิ่งน้อมก็ไปหาพระพุทธเจ้าดักเข้าดักเข้าพามันเป็นเดียวกันแล้วนะเมื่อถึงขั้นสุดท้ายเป็นเดียวกันไม่ว่าพระพุทธเจ้าสาวกองค์ใดเป็นอันเดียวกันหมดเหมือนในร่างในมหาสมุทรถ้าเราจะใครไปค้นคว้ามาพูดได้ในเบื้องต้นใครก็พระพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะถูกที่เหตุเยี่ยมย่ำทำลายมาตีกับตีกันพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์แล้วเปิดออกเปิดธาตุที่เลิศเลยออกธาตุนอกธาตุโผล่ธรรมชาติเปิดออกแล้วก็เราสลายก็ได้ปฏิบัติเราจะได้วิธีเรียกเกียบแอบแฝงในหัวใจเราเนี่ยก็จะทำความเปลี่ยนก็ที่เกียบจะขั้นเหยียบแฝงเป็นยังไงนะไม่เรื่องถึงขั้นที่เรียกด่ามันด่าอย่างนั้นมันจำไว้ทั้งสองภาคนะนี่เราพูดเป็นสองภาคเวลาที่เรียกมาด่านี่ตั้งสติไม่อยู่จะตั้งความเปลี่ยนไม่ได้ถูกมันเตะล้มนี่เวลากระแสที่เด็ดมาจากทำอย่างไรเนี่ยตั้งก็เพียงไม่ได้หาใบวิธีการหลายด้านหลายทางที่จะฝึกตนให้ได้ฝึกไปฝึกมาก็ได้หลักใหญ่นะการภาวนาหลักใหญ่คือสตินี่เป็นพื้นฐานสติฝึกความภาคเพียรมีการภาวนาเป็นต้นสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากการได้กับอุบายวิธีที่จะสนับสนุนให้มีสติต่อเนื่องกันไปเลยก็วิธีการอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารหรือเดินว่างเดินร้อยนั่งว่างนั่งร้อยไปอะไรสังเกตวิธีการตัวเองครับเดินว่างไปอะไรนั่งว่างไปอะไรนอนว่างนอนร้อยไปอะไรผ่อนอาหารไปอะไรอดอาหารไปอะไรสังเกตตัวมีสักแต่ว่าสามารถสังเกตก็ได้นะก็สังเกตแต่สำหรับเรานี่เราพูดอยู่ถูกครับอดอาหารพูดจนท้องเสียคือมันอดจนท้องเสียคือมันบูดตั้งแต่ว่าผลเหมือนว่าที่ผ้าอยู่ชั่วเอื้อมแล้วมันก็คู่กูร่างกายจะเป็นไรช่างหัวไม่สนใจฉันสบายดีพอสบายบ่ายพอเราโก้เต้โก้เต้มันจะชาอย่างนั้นคือพอฉันเอาไปนี้ มันชอบก็เสียว่ามันไม่มีอะไรหรือว่าย่อยไม่ทันหรืออะไรมันก็บูดก็เจ้าเสียอยู่ภายในพอตกเข้าว่าถ่ายหมดถ่ายบทตอนเช้าหยุดอีกไปอีกเมื่อไปฉันแล้วก็ไม่มีอะไรถ่ายที่ชอบเสียอะไรเฮ้ยพอมาฉันอยู่ก็คือถ่ายออกหมดนั่นแหละเรียกว่าท่าเสียเราไม่เข้าเรื่องถือถึงชาติสุดขันเข้าเรื่องแต่เรื่องวิตาพอดาเรื่องทำเรื่องล้วนมันก็บกพร่องได้อย่างนี้จึงได้มาสั่งสอนบุคคลแล้วเราดำเนินมาก่อนแล้ว การอดอาหารให้พ่อมาบ้างเนี่ยบอกคือเลยเฉยเลยมาแล้วจะท่อเสียจะตายแล้วพี่ว่าอายุ80นี้ออกช่วยโลกเสียว่าแล้วเรื่องยาตั้งหัวใจมาฉันถามว่าของอยู่ว่าเลยจ้ะเขาว่าเขาฉันแล้วยาที่หายไปโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลเขาก็ให้ยามาเม็ดสองเม็ดพอเป็นมารยาทไปไม่หายแต่มันได้ฉันยาหายแล้วหายเลยยาที่ผมหายหมดมาขอทุกคนใช่ถึงฉันจะอยู่อะไรขอให้ฉันยาขนาดนี้ก่อนจะตายค่อยตายแต่ว่าเจ๊กมันพูดกูไปกูมาเอาใช้กันเยอะก่อนเมื่อไปไม่ถูกจะตายค่อยตายแค่พูดเจ๊กถ้าหัวใจเอาใช้กันก็ลองดูเอายาวอเตอร์อาจารย์แปลกอยู่ได้นั่นแหละจะเริ่มช่วยโรคต่อได้ไม่ก็จะตายระยะใดช่วงปัญหาช่วงจัดยาแต่เขาก็แนะนำดีไม่ให้วิตกวิจารคือยาดีฉันลงไปแล้วจะถ่ายเขาว่าถ่ายว่าถ้ายาโรคยาหนาเนี่ยเท่าไรก็ถ่ายเต็มเดียวแต่ไม่เสียก็ว่าไม่เหมือนมันถ่ายด้วยโรคถ้าถ่ายด้วยโรคถ่ายเท่าไรเสียแต่ถ่ายด้วยยาไม่เสียเราก็จับมาได้แล้วว่าถ่ายจริงแต่ไม่เสียแต่เราก็ฟื้นตัวขึ้นให้ช่วยโรคด้วยว่าเนี่ยจะได้เอาเรื่องอะไรมาสอนหมู่เพื่อนท้อที่เสียว่าต้องจะอดอาหารในการประกอบความภาคเพียรไม่สนใจกับอาหารสนใจแต่อาจจะทำอดอาหารหลายวันทวายจิตเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าธาตุขันอ่อนลงอ่อนลงจิตยิ่งแข็งขึ้นแข็งขึ้นก็ระวังหาทำระวังหาธาตุสาขาดีวะท่านฉีดฉันเมื่อไรมันก็อิ่มเวลาว่าจากภูเขาลบไปถึงหมู่บ้านบินว่าไม่ถึงหมู่บ้านนะกะตัวแล้วว่าจะพาไปถึงหมู่บ้านทุกอยู่ภูเขาก็ตื่นวันก็ตายคำวัวจะพอจะไปหมู่ว่าจะถึงไหมคำวัวตามว่าจะพอถึงเอาวันพรุ่งนี้ไปใช่ถึงอย่างนั้นมันไม่ถึงไม่ถึงก้าวชาวนั่งเจ้าเป็นบทกำลังแต่จิตยิ่งไปเบียดจิตยิ่งมันจ้าเรียกเราไปหาทางอันนี้กินเมื่อไรแล้วมันยากอะไรกำลังวาทันทีร่างกายเวลาอดเวลาลงไปอดเวลาฉันเสร็จแล้วม้าแข็งสู้ไม่ได้กำลังมันมาเร็วแต่จิตไม่มาเร็วต้องพัดลุงทางจิตใช่ว่าเนี่ยทางเนี่ยวิธีการต้องสังเกตเจ้าของไม่สังเกตจับจะว่าทำไม่ได้นะความเพียรที่เราพูดเหล่านี้นะเราทดลองมาหมดแล้วนะที่พูดไปบ้างคือเราทดลองโดยลำพังเราเองแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็สอนยกให้ทั้งดูดเลยแล้วไปเจริญอะไรเองแล้วก็ไปพิจารณาก็ขึ้นได้โดยการพิจารณาเรื่อยมาจะได้เอาอุบายวิธีการมาสอนอยู่เพื่อให้ใช้ความคิดความอ่านพิจารณาละสักแต่ว่าทำความเพียรไม่ได้เรื่องนะว่าต้องใช้ความคิดความคิดเป็นความเฉลียวฉลาดปฏิบัติตามแนวนี้จะดีขึ้นนะว่าที่พูดจริงๆเรื่องการภาวนานี่จะว่าอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์มันเลยทุกอย่างที่ขาดบาดกลัวก็ไม่มีอาถรรพ์ก็ไม่มีเลยไปหมดแล้วมีแต่ความจริงล้วนๆใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันจ้าตลอดเวลาท่านอะไรฟังเลยนะการปฏิบัติธรรมแทบเปลี่ยนแทบตายไปนี่แหละผลเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าจะเดินได้เลยไม่มีอียาบทจ้าตลอดเวลานั่นแหละที่พลาดเที่ยงอันนั้นเที่ยงแล้วนั่นพอขันภาคป้าพระดิษฐ์อันนี้ก็หมดคำพูดไปเลยนิพพานดับสนิทสมมุติดับสนิท คำว่าหมายว่าสมมติจะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ขันยังไม่ดับท่านบริสุทธิ์ท่านหางยังข้อขันที่เป็นสมมติอยู่ก็ยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่เพราะยังอาศัยขันอยู่พอขันแตกสลายปุ๊บดีเพิ่งหมดแล้วนะอะรูปาทิเสสานิพานมาทันทีเวลายังมีชีวิตอยู่ก็สะอุปาทิเสสานิพานใจบริสุทธิ์ข้อขันที่โสกบกเป็นสมบูรณ์ได้พ่อขาดกระตากไปแล้วแตกไปเลยปฏิบัติธรรมเห็นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่สดๆร้อนที่หัวใจคู่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะกล้าพูดได้เลยว่าไปร่างทำกาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่แต่เมื่อไหร่พอมันถึงอันนี้แล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วนะไม่มีแยกนะแยกนี้แยกไม่ได้เลยเป็นอันเดียวกันแล้วจิตที่บริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันไม่จำเป็นต้องถามพระพุทธเจ้าองค์เช่นไรเช่นไรอันนั้นเป็นเรือนร่างต่างหากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นัตถิเสโยปะวิโยไม่มีความยืดหยุ่นต่างกันเสมอกันหมดนะดังนั้นการปฏิบัติถ้าพุทธเจ้าท้าทายความจริงตลอดเวลาเอาปฏิบัติทำให้เห็นที่ว่าหรือว่าธรรมะจะดอกแก่ไม่เป็นหน้าเป็นหลังใช่ไม่ได้ละเวลานี้ก็มักจะมีแต่หลวงตาบัวแล้วนะเทศทั่วประเทศไทยก็รู้สึกจะมีแต่หลวงตาบัวออกทางพิทยุทางใดทางใดก็ตามครูบาอาจารย์ก็มาช่วยสนับสนุนบริวารสุดท้ายกันเราออกหน้าสนามตลอดเวลามันเป็นเองนะจากเทศเหล่านี้เราก็ไม่เคยสนใจว่าเทศแล้วให้เอาไปเก็บไว้อัดเทปไว้ประเทศเราไม่มีเทศแล้วหายเงียบหายเงียบแต่ผู้ที่มีเจตนาและใกล้ๆที่ต่อธรรมแล้วก็มาเจาะแสวงหามาแล้วก็เปิดออกทางเทปทางอะไรก็แล้วแต่จึงได้ยินมาจนกระทั่งทุกวันนี้เทศของเรารู้สึกจะว่าของวันาครูอาจารย์ทั้งหลายได้สายปฏิบัตินะแล้วเทศทั้งหมดนี้ไม่สงสัยซะด้วยทอดออกมาจากข้อใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจึงไม่มีข้อสงสัยไม่ว่าธรรมะขั้นใดผู้ใดหายสงสัยตั้งแต่พื้นถึงนิพพานพูดออกมาชัดเจนมันจวนจะตายแล้วนะครองนิพพานธรรมมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493จนกระทั่งปัจจุบันนานไป56 57ปีเนี่ยนิพพานธรรมเข้าสู่หัวใจนิพพานธรรมไปแล้วธรรมธาตุเข้าแล้วนะมีผลในการปฏิบัติเห็นได้ชัดๆหายไปไหนมรรคผลนิพพานหายไปไหนกิเลสมันตั้งอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกกี่กับกี่การมันหายไปไหนมันก็ไม่หายไม่ชำระมันไม่หายนิพพานถูกกบถูกปิดด้วยกิเลสมันก็ปิดอยู่กันตลอดไม่หายถ้าเปิดกิเลสออกให้กระจ้าขึ้นมาสิเปิดออกหมดจ้าเลยได้โลกวิถูรู้แก้งโรครอกโรคได้ตลอดทั่วถึงอันเอาละพูดตอนนั้นแล้ววันนี้ว่าไปบ้างไปก็บ้างแล้วนะวันนี้พูดไปพูดมาเลยบ้างวันนี้เอาละเอามีอะไรบ้างมาโทษเดือยแล้วพอดีบ่ายโบกเข้าไปขอนแก่นกะว่าบ่ายโบกคนถึงขอนแก่นหนึ่งชั่วโมงบ่ายสองโบกเทศเรากะว่าบ่ายโมงออกจาก
8: บ่ายสามโมงครับ
2: หรือก่อนบ่ายโมง
8: เทศก็เลื่อนเป็นบ่ายสามโมงนะครับ
2: ฮะ
8: บ่ายสามโมง
2: ไปสิบบาทไปออกประตูนี่ปั๊บมันเข้าประตูนั่นไม่เห็นออกโอ้ดีแล้วนี่วันไรลูกก็ปวดเฝ้าบ้านมันออกมาสบายหัวใจดีเยอะนะพ่อใจดีลูกติดพ่อมันไม่ค่อยติดเลยถ้าว่าลูกมาหาแม่มันก็ไม่เข้าที่ลูกพ่อใจดีนะเราดูปั๊บรู้ทันทีเพราะฉะนั้นเด็กมันไม่ติดพ่อมันไม่ติดกับแม่นะพอเห็นแม่แล้วยากมาแน่วะพอเห็นแม่มันไม่ได้ว่าแม่นะยากมาแน่วะวิ่งลุมกอดพ่อเลยเอาละนะให้ฟัง
9: ฟังพระหลวงตาเจ้าค่ะ
2: เออเอาว่าวะ
9: เนื่องในวาระดิศีวันพรุ่งนี้คือวันที่15เดือน5ปี2550เป็นวันครบรอบ57ปีที่พระหลวงตาได้เห็นธรรมอัศจรรย์เวลา5ทุ่มที่หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์คณะเรือบุญปากน้ำศิษย์ท่านพลีธรรมทโรวัดอโศการามป้อมและกุ้งขอกราบน้อมถวายบูชาธรรมอันอัศจรรย์แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัจจัยทยทานทองคำ5 บาท
2: เงิน95บาท
9: เจ้าค่ะเงินสดร่วมในสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจำนวน 100,000 บาทเจ
2: ้
9: าค
2: ่
9: ะ
2: เออๆขอบคุ
9: ณธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาคร

0: อ๋อแจกกันไปเออเออแจกกันไปเลยแจกกันไปช่วยเลย
1: แจกของนี้ไม่ได
0: ้
1: เลย
0: เออเออแยกแยกไปแยกไปเป็นแทน
1: ถ้าจะหาของนี้ไม่ได้
0: เออไปไปแจกกันไปไปไปไปได้ไปไปไปไปไป
1: ขอมัดหนึ่งก็ได้หรอก
0: ไปเลยไปเลยไปเลยแยกไป
1: น
0: ี่ไปอะไรอะไร
1: เอาไ
0: ว้
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: แล้วเนี่ยก็กล่าวว่าบายบอกถึงจะออกกล่าวว่าบายบอกกล่าวว่าบายบอกออกกล่าวหรือจวนบายบอก
2: นะครับโพธิรามมาครับ
0: ฮะ
2: โพธิรามมาถวายปัจจัยครับ
0: ใ
2: ช่ชื่ออดุลครับกับทรงพรนี่ครับโพธารามมาจากโพธาราม
0: โอ้โพธารามเหรอโอ้โห
2: ขอปัจจัย 80,000 บาทท่วนครับขอแล้วก็ขอความเมตตาเอาพระลูกชายชื่ออภินันท์มาศึกษาข้อวัดปฏิบัติที่วัดป่าบ้านตาดด้วยครับนี่เขาถวายรองเท้ามา960คู่ครับชื่อสมบูรณ์สุนาแล้วก็ทรงพรครับถวายรองเท้า960คู่
0: คู
2: ่รองเท้าครับรองเท้าพระใช่ไหมรองเท้าพระครับ960คู
0: ่ไอ้รองเท้าเนี่ยจอดบ้าคุณจะแจ็คไปเจ้ากระพีมาแล้วไปแล้วไปไปไป
2: นะครับ80,000บาทนะครับโพธารามแปดหมื่นบาทถ้วนครับ
0: ครับพอใจ
2: พอใจ
0: เออคุณจะมาเชิญมาอะไรเขาจ่ายเอ๊ะพยาบาลอะไรนะเฮ้ยอะไรเขาจ่าย
1: คณะสัตวแพทย์คณะสัตวแพทย์ขอแก่พอดีเขาจะนิมนต์หลวงตาไปดูสัตว์ด้วยเจ้าค่ะ
0: สัตว์ที่ไหน
1: ส
0: ั
1: ตว์ในคณะ
0: สัตวแพทย์
1: เจ้าค่ะ
2: เลื่อนเป็นบ่ายสามโมงนะครับ
0: ฮะ
2: เทศเลื่อนเป็นบ่ายสามโมงครับ
0: สามโมง
2: ทะลกแจ้งมา
0: เขาแจ้งมา
2: ครับบ่ายสามโมงออกไปบ่ายโมงแล้วครับ
0: ที่เราออก
1: ก็พอดีเลยค่ะ
0: บ่ายโมงครึ่งพอดีแล้ว
2: ฮะ
0: บ่ายโมงครึ่งออก
2: บ่ายโมงครึ่งเหรอครับได้ครับ
0: ใช่แล้วจะออกจากวันบ่ายโมงครึ่งที่แรกเขาจะแค่บ่ายสอง
1: ไม่ใช่ค่ะพอดีหมายกำหนดการเขาบ่ายสองโมงเขาจะนิมนต์หลวงตาไปโรงพยาบาลสั่งก่อนแล้วค่ะ
0: ฮะ
1: ผม
2: ไปเถียงก็ต้องลบติท่านลบบอกมาบ่ายสามโมง
0: ใช่ว่า
1: ไงแล้วก็เทศบ่ายสามโมง
2: บอกทางนี้เขารู้ดีเขาไปเถียงก็ท่านลบ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ขอนแก่นบอกมาว่าบ่ายสองโมงเขาจะนิมนต์หลวงตาไปโรงพยาบาลสัตว์ไปดูสัตว์พวกที่เขารักษาใช่ไหมคะแล้วบ่ายสามโมงก็เทศเจ้าค่ะ
0: เราก็ไปใบโบกเขาอยู
1: ่
0: นะใบโบกเขาไปถือแล้วเขาดูแล้วดูว่าสามโบกกับเช
1: ฟ
0: เอาละเข้าใจใบโบกออกนะใบโบกออกจากที่พอสามโบกถึงก็เจอแล้วเขาดูแล้วดูออกประมาณเชฟหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
3: ไม่ยากคร
0: ับ
3: วันนี้ทองคำได้15บาทคร
0: ับ เออแต่เยอะๆว่ะทองคำได้เยอะ15บาทอย่างนี้นะเราพยายามที่สุดขนขอเข้าข้าวหลวงเข้าหัวใจของชาติของชาติทุกอย่างขนพยายามขนเข้าได้ว่าอยู่นะในการช่วยชาติตอนนี้ได้สองความถึง11ตัน500กิโลแล้วนะ11 11,000 ตันกับ500กิโลแล้วเนี่ยส่วนดอลลาร์ได้เข้า10 ล้าน 2แสนกว่าจากนั้นดอลลาร์ออกช่วยคนไทยช่วยคนไทยได้พอใช้นอกจากเราหยุดจับเทศแล้วเงินที่เขามาจะไหวในการเทศก็ไร้ร้อยแต่ความจนของคนที่บุกเข้ามาหาเราไม่ได้ลดมากเราถูกต้องกับว่าดอลลาร์มาช่วยคนไทยนะถึงจะรีบเงินดอลลาร์ไม่ได้เข้าเลยนะเข้าเข้าหลวงออกว่าช่วยคนไทยทั้งหมดสร้างนั้นสร้างนี่เต็มไปหมดนะสร้างมันสร้างมากี่ตึกละส่วนมากเป็นโรงพยาบาลทั้งที่ราชการก็มีแต่ได้ส่วน

0: แล้วค่อยว่าจะว่าคือเนี่ยแล้วดาราเขาก็ถ่ายออกทางนี้ทางนี้สำหรับเราพลาดท่านหลายฟังนะแบไม่เอาสักบาทเราไม่เคยเราไม่เคยแตะเราบอกเราช่วยโลกจริงๆนั่นเราทำพูดตายใจได้เลยไม่มีเรื่องเดียวไร้สารพัดของคือทำพูดจากโกงไปมาอยากคิดว่าเราช่วยชาติเราช่วยจริงๆเราไม่เอาอะไรเลยช่วยตลอดแบตลอดอะไรนะให้พ่ออะไรนะ
1: ยังจะ
0: เวลาให้พ่อไม
1: ่
0: ได้กินอะไร
1: ก
0: ิน
1: อย
0: ่
1: างเด
0: ีย
1: ว
0: ฮะ
1: กินขนมหมาของอาหารหมาได
0: ้ปั๊บปั๊บก็เยอะก็เอาเลยอิชิตาปฏิตาตัวหางที่ผมไม่รู้มันจะโตสาเฟกุเรโตสาปปาจันท่อปัญญารโสยถาบริโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควิราชตุภาเตปวัตวันตารโยสุขีทีฆายโกภวะอภิวาทนสีริสันิจังพุทธาพระเจ้ายิโนสัทธาโรธรรมาวัฏฐานเตทายุวันโนสุขังภาราเอาละเลิกละเลิกละดีเลิกบายโบก็ไปขอนแก่นแปดโบขึ้นแล้วแต่ว่านี่ไปไหนจะรอไปขอนแก่นทีเดียวตอนบายโบธรรมดาไปเอาเลิกแล้วเลิกไหนแล้วมันชอบอย่างเราแต่เราไม่ค่อยเล่นกับมันนะโอ้เห็นเราโดดไปพึ่งไม่มีวันต่อได้ที่จะเล่นกับเราบ้างที่ผมว่าเห็นเราจ่อเพราะเราไปโดดเกาะเลยเนี่ยโดดเกาะเลยชอบเล่นกับเราแต่เราเล่นกับบันทิดหน่อยจับใส่ออกไปแล้วเปิดไปชอบเราแล้วพี่จะบ้าด้วย
1: กิน
0: กินไ
1: ห
0: มชอบเอาให้ดีด้วยไปดีด้วยเอาท่อดีกับบาร้อยมันเป็นรุ่นเป็นบาร้อยมันตัวใหญ่เฉยเป็นบาร้อยเพราะฉะนั้นมันถึงสดว่าเอาเก่งไว้ใช่ไหมท่อเอาเก่งไว้ท่อเขาเล่นเลย
1: พอมาอย
0: ู่
1: ว
0: ั
1: ดน
0: ี่
1: ต้องก
0: ิน
1: กล้วยเป็นนะ
0: ใช่
2: ที
0: ่
2: น
0: ี่
2: ม
0: ัน
2: ต้องก
0: ิน ปั๊บบดลูกเลยท้อเอาบดเลยละบดเอาละพ่อจะเปิดจะเอาที่แล้วเดี๋ยวมันโดนใต้นี่ไม่กูชลายหัวเลยละก็เดี๋ยวที่เราจะเอาอีกอาชราจะให้อีกพ่อมันจะเกิดประมาณเดี๋ยวได้มันจะหาเอาอีกไอ้พ่อก็สร้างให้ชาวแย่ละมันจะเลยประมาณ
1: จะไปหา
0: ลู
1: กตา
0: ไปดูบ้านอะไรไปบีตีไปบีตีไปไปบีไปแล้วจะเจ้าอยู่นั่นให้พ่อให้ท่านพ่อไปเยอะเอาเลยเอาเลยเอาจะดีจะดีเยอะจะได้เยอะสะพื้นจะดีเยอะสะลังจะได้ตัวนั้นเยอะสะพื้น ตัวนี้เยี่ยวสันหลังฮ่าใช่ก็ใช่ใช่ไปไปได้ไปก็ใช่ใช่ไปแล้วไปแล้วเอาไปตอนนี้ไปแล้วไปแล้วตอนนี้ว่าจากไหนเนี่ยเนี่ยไปขอนแก่นเทศสามโมงน่าจะหกโมงก็จะถึงวัดได้เทศสรุปสามโมงสี่โมงจบพอจะถึงวัดน่าจะหกโมงกว่า
2: ครับ
0: ไปเอาอะไรพวกเทศเทศพวกคณะสัตวแพทย์
3: ส
0: ั
3: ตวแพทย์ครับผม
0: แล้วจากไหนถึงมาอายุเท่าไอ้เหาะเขาใส่เครื่องบินไอ้เหาะถ้าเพิ่งส่งมาจากเครื่องบินใส่เครื่องบินมานะครับไอ้เหาะอ๋อได้15ไปนี่จะทัวร์ด้วยตัวใหญ่ก็อ้วนทุกตัวออกไปก็ตัดข้าวพอประเคี้ยวก็แพ้ก็เขียวหมาเห่าอุกกระทึกจับชะยอสองคนอยู่ใต้ระบายหมาเห่าอุกกระทึกไม่เห่าอะไรมันเห่าแมวแมวขึ้นอยู่บนต้นไม้แล้วหมาเห่าเห่าเราเดี๋ยวจะไปไล่แล้วแมวโตโดดสวรรค์แล้วเดี๋ยวแมวหมากัดแมวแล้วบอกเขาให้มันอยู่ตรงนั้นหมามันทำอะไรไม่ได้มันเห่าเขาละแมวเขาบ่นเลยบอกให้ไล่หมาหนีแมวเขาไปมันเห่ามันมาเที่ยวแล้วกลับบ้านไปถูกฆ่าหมาลุมบ่พวกบ้านตรงนั้นครับครับแล้วสั่งตัดสินใจจะเสริมมาให้มันเห่าแมวแล้วไปไล่มาดีวะตอนเดี๋ยวแมวก็ไปแล้วก็เห่าซื้อแมวอยู่ข้างบนไม่มาจับบ้านมันจะไปเข้าบ้านไปมันมาเรื่อยมาแมวไปเนี่ยจะก้าวลงแล้วเอาไปเอาไป
4: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไว้แล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าอุบายวิธีที่จะสนับสนุนให้มีสติต่อเนื่องในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คืนนี้ตั้งลองรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีผู้เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีชื่อกันเล่นว่าอานาปานสติขอเชิญรับฟังครับ
1: บุคคลผู้จับลมอยู่แล้วมีสติมากเหตุฉะนั้นพระสารีบุตรจึงทรงสรรเสริญอานาปานสตินี้ถ้าใครเจริญดีแล้วกายและจิตของผู้นั้นก็ไม่ค่อยจะหวั่นไหวมีสติมากถ้ามีสติก็มีปัญญาปัญญากับสติจะพากันไม่ได้สติปัญญาเป็นที่รวมศีลสมาธิปัญญาที่ใดมีสติปัญญาที่นั่นก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองจะเป็นโลกีหรือโลกอุตระก็เรียกแต่เหตุกรณีแต่ละรายของบุคคลที่จะแยกภายในกรณีนั้นข้าอยู่กับหลวงปู่มั่น2489 90นั่นในปี2490นั่นเอง91 92 93ก็ชาปนกิจแล้วก็ไปกับหลวงปู่เทศที่นี่ในปีหนึ่งแบกฟืนหนักเต็มกำลังในฤดูฝนแบกอยู่ในวัดนั่นเองไปก็ไปลมคุ้มปวกทิ้งฟืนทันถ้าทิ้งไม่ทันทับตายเลยที่นี่ก็อยู่มาสบายสบายสบายสบายมาล่มลงแต่พอคุกเข่าแต่ยังไม่ล่มทิ้งฟืนทันคุกเข่ากระตุกกับแผ่นดินอยู่มาได้เดือนหนึ่งไปถ่ายเป็นเลือดออกทีเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งขนาดนิ้วมือนี่แต่ไม่ปวดไม่เก็บอะไรพอถึงเวลาสงน้ำวันนั้นไม่ได้ไปสงน้ำกับหมู่เพื่อนท่านนอนตะแคงข้างขวานอนอยู่คนเดียวไม่เป็นโรคชนิดอื่นมีแต่เฉพาะถ่ายก็ถ่ายสะดวกไม่ปวดแต่เป็นเลือดออกวันละ30ครั้งเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งออกพอถึงเวลาสงน้ำไม่ได้ลงไปสงกับเพื่อนหลวงปู่ถามหมูว่าท่านล่าไปไหนไม่เห็นมาวันนี้ท่านถ่ายเป็นเลือดไปอุจจาระปัสสาวะไปอุจจาระวันหนึ่งตั้งกี่10-30ครั้งในวันนี้แต่ไม่เหนื่อยนอนอยู่เดี๋ยวนี้ที่นี่ท่านกำลังจะสงน้ำอยู่พอท่านได้ยินก็ตะโกนขึ้นมาเลยพินหน้ามาทางคนดีแล้วเอาดูสิเอาดูที่คราวนี้จนกรอกแล้วคราวนี้จนกรอกแล้วเห็นดีกันคราวนี้แหละจนกรอกแล้วคราวนี้ร้องตะโกนขึ้นเลยตาทีนี้ฟังอยู่หลวงปู่ได้ยินแล้วฟ้าผ่าแล้ววันนี้นี่ก็นึกในใจทีนี้นอนตะแคงข้างขวาแต่ก่อนเราก็เห็นแต่คนอื่นตายแต่ตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงเราเห็นแล้วสำหรับเราก็เห็นแล้วทีนี้เราจะดูเราตายตามสมมุติจะดูเราตายตามสมมุติเราจะสิ้นลมหายใจพร้อมกับเวลาออกหรือเข้าเราจะจับดูทีนี้เวลาเราสิ้นลมเวลาเราสิ้นชีวิตเนี่ยเราจะสิ้นพร้อมกับลมเข้าหรือลมออกเราจะดูเราตายทีนี้เราเห็นแต่คนอื่นตายภายนอกจ้องหนูอยู่ที่ลมมากระทบบริกรรมพร้อมลมมากระทบก็บริกรรมว่าตายตายตายตายตายพร้อมกับลมเข้าออกทีนี้เกิดมีปัญญาขึ้นพลิกทีนี้ธรรมของพระพุทธศาสนาจะตายไปไหนลมเข้าก็ไม่ตายลมออกก็ไม่ตาย ก็เลยบริกรรมว่าไม่ตายพร้อมกับลมเข้าลมออกไปประมาณสัก15นาทีเหาะทะลุขึ้นที่กุฏิของตนขึ้นถึงเมฆนอนขวางอากาศอยู่น่าตอบตนว่านี่แหมนี่จึงเป็นสมาธิแท้นี่แหละเป็นสมาธิตอบตนอยู่ที่นั่นทีนี้นานสักเท่าไรไม่ทราบจิตก็เลยถอนออกมาพอจิตถอนออกมาก็เลยเห็นลมเข้าลมออกอยู่ตามธรรมชาติเบาๆที่สุดเมื่อปล่อยจิตจากนั้นแล้วจึงฟุ้งซ่านไปทางอื่นโรคอันนั้นก็เลยหายก็เลยไม่ได้ไปอีกไปอุจจาระปัสสาวะหรือหากว่ามันถ่ายหมดแล้วมันถึงเวลามันจะหายก็ไม่ทราบเพราะเลือดมันตกข้างในก็เลยหายกันเลยทีนี้ต่อวันหลังไปมากราบเรียนหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าไม่ใช่หลับดอกจิตเป็นอุปจารสมาธิจาระแปลว่าไปตามนิมิตปรากฏเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปอาตมามันโลดโผนในเรื่องอุปจารสมาธินี่โลดโผนเต็มทีมันผ่านมาแต่ข้างเป็นข้างเรียนหนังสืออยู่ข้างเรียนหนังสืออยู่เขาอึกกระทึกกันวันนั้นเป็นวันบวชนาคซึ่งเป็นมหานิกายอยู่ยังไม่ทันในยัตติเป็นมา2486เป็นมหานิกายอยู่87ก็เป็นมหานิกายอยู่88จึงมายัตติจึงออกปฏิบัติเป็นมหานิกายอยู่ชั้นมือเดียวปัจจัยไม่รับไว้กับตนมีบาท1 2บาทก็ให้โยมเก็บไว้ชั้นอาหารมือเดียวแต่ไม่ได้ชั้นในบาทไม่ได้ฉันจิ๊บจิ๊บจั๊กจั๊กในเวลากลางเที่ยงทีนี้เขาบวชหน้าเขาก็มีหมอลำตามภาคอีสานของเขาก็ทึกกันอยู่เสียงนี่เป็นอันตรายต่อปฐมฌานเรารู้ดีแล้วตามปริยัติถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าไปในโบสถ์ที่นี่ก็เลยเข้าไปในโบสถ์เป็นโบสถ์ธรรมดาไม่ใช่โบสถ์ก่อด้วยอิฐหรือปูนกั้นกระดานฝาแต่ปิดประตูไม่ได้ปิดหน้าต่างไม่ได้เพราะในเวลานั้นเป็นฤดูร้อนตอนกลางคืนก็กราบพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเราจะภาวนาปักสำนวนเสียงจำพวกนี้ซะก่อนเถิดนึกในใจกำหนดลมหายใจเข้าออกเรานั่งกลมเรานั่งอยู่ใกล้พระพุทธรูปเราก็ต้องพิจารณาไปทางทิศตะวันออกนั่งพับเพียบเถิดอย่านั่งขัดสมาธิก็ตามเถิดนั่งพับเพียบอย่างนี้กำหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจออกก็เป็นอารมณ์ของจิตชนิดหนึ่งลมหายใจเข้าก็เป็นอารมณ์ของจิตชนิดหนึ่งนิมิตที่กำหนดลมมาถูกต้องก็เป็นอารมณ์ของจิตชนิดหนึ่งเป็นของละเอียดละออนะทีนี้ทำสามประการนี่ต้องรู้จักกันรสของเวลาลมหายใจเข้ารสของเวลาลมหายใจออกรสของการจับนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ลมกระทบจับไปจับไปจับไปจับไปเงียบเลยเปลยเสียงเจ้าตัวกระเด็นขึ้นปรากฏว่ากระเด็นขึ้นอยู่กลางอากาศเงียบไม่ได้ยินเสียงเลยไม่รู้ว่านานเท่าไหร่พอออกมาเนี่ย ตามธรรมดาของเขามีมหรสพเขาต้องเอาจนถึงสว่างคนภาคอีสานไม่ถึงหกทุ่มจึงได้ยินเสียงเขากระทึกสมาธิแบบนี้ก็มีกำลังขนาดนี้หมดกำลังก็ถอนออกมาเหมือนกันทีนี้แบบหนึ่งเวลารวมลงไปมันทะลุภูเขาเลยมีแบบนี้ทะลุภูเขาไปเลยขาดไปเลยภูเขาไม่กระทบกระเทือนเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นจับพิรุธได้ยังไงจะสันนิษฐานได้ยังไงเวลาเราภาวนาไปเมื่อแสงสว่างมันออกมาผ่านทางหน้าทีนี้เราก็ลืมกรรมฐานเดิมแต่ไม่ลืมก็ตามจับเป็นนิมิตสองเงื่อนเงื่อนเดิมเราก็จับอยู่นิมิตก็จับเห็นพร้อมกันกับเงื่อนเดิมนิมิตเครื่องหมายเงื่อนเดิมนิมิตมาแทรกใหม่คือนิมิตแขกนิมิตแขกคือแสงสว่างที่เราก็เพ่งแสงสว่างพอแสงสว่างมาแล้วก็เพ่งจับไว้เมื่อแสงสว่างดับไปก็ไม่ต้องเคลื่อนที่ดับไปที่ไหนต้องเพ่งอยู่ที่นั่นแสงสว่างเกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นจิตก็เบาทีนี้จิตก็เบาก็เกิดขนพองสยองเก่าทะลุไปเลยทีนี้แบบนั่นก็มีหลายแบบแต่ได้เพียงแค่นั้นเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้วดับไปแบบหนึ่งก็ขึ้นไปบนในอากาศตีลังกาเลยก็มีตีลังกาปิ้งคว่ำปิ้งหงายสารพัดนิมิตจำพวกนี้จะเอาเป็นเครื่องบริสุทธิ์อุตตมะก็ไม่ได้ก็ได้เพียงแค่นั้นแหละหมดกำลังก็ถอนออกมาเหมือนกันส่วนเราพิจารณาทุกครั้งอนิจจังอนัตตาหรือพิจารณาความเกิดขึ้นแปรปรวนและดับไปพร้อมกับลมหายใจเข้าออกหรือปฏิเสธอยู่พร้อมกับลมหายใจเข้าออกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่สักว่าลมเป็นแต่สักว่าจิตเป็นแต่สักว่าผู้รู้พร้อมกับลมหายใจเข้าออกวิธีนี้มีปัญญาจะถอนตนวิธีนี้ลมก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ลมผู้รู้ก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ผู้รู้จิตก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่จิตจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตผู้รู้ก็เป็นแต่สักผู้รู้หรือพร้อมให้เห็นพร้อมกับลมให้ใจเข้าออกแบบนี้มีกำลังแบบนี้และเป็นอุบายที่จะถอนอุปทานในที่ทั้งปวงด้วยทั้งลมออกและลมเข้าเราไม่ดีใจไม่เสียใจในลมออกและลมเข้าและเราไม่กำหนัดว่าลมเป็นเราเป็นลมและเราไม่กำหนัดว่าจิตเป็นเราเป็นจิตเราไม่กำหนัดว่าสติเป็นเราเป็นสติหรือปัญญาหรืออะไรต่ออะไรก็เหมือนกันโอนสู่ไตรลักษณ์โอนสู่อนิจจังพร้อมกับลมหายใจเข้าออกอย่างนี้มีกำลังมากอย่างนี้เป็นภาพพจน์ที่จะให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารอีกด้วยเรื่องนิมิตต่างๆนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนได้รับไปอยู่ใต้อำนาจทั้งนั้นถ้าตายคานิมิตไปเกิดที่ไหนอย่างสูงก็ไปเกิดพรหมโลกปีติก็เหมือนกันปีติเกิดขึ้นปีติก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ถอนออกเหมือนกันสุขเวทนาที่เกิดในภาวนาก็เหมือนกันอุเบกขาที่เกิดในภาวนาก็เหมือนกันตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนระดับไปยกขึ้นสู่ใจรักพร้อมก็ลมหายใจเข้าออกเห็นทั้งความเกิดขึ้นด้วยเห็นทั้งความแปรปรวนด้วยเห็นทั้งความดับไปด้วยเพราะพระนิพพานไม่ใช่ผู้รู้พระนิพพานไม่ใช่อดีตพระนิพพานไม่ใช่อนาคตพระนิพพานไม่ใช่ปัจจุบันเป็นหนทางเดินเข้าสู่พระนิพพานต่างหากที่รวมศีลสมาธิปัญญาลงมาสู่ในปัจจุบันในจิตปัจจุบันธรรมก็คือทางเดินของโยคาวจรท่านผู้พ้นแล้วท่านไม่ได้ถือมั่นอยู่ในปัจจุบันอดีตอนาคตอันใดเลยพระนิพพานไม่อยู่ในปัจจุบันพระนิพพานไม่อยู่ในอดีตพระนิพพานไม่อยู่ในอนาคตปัจจุบันเป็นทางเดินเฉย ศีลสมาธิปัญญากลมกลืนกันในปัจจุบันณจิตปัจจุบันณธรรมจะสิ้นความสงสัยสิ่งใดๆก็จิตปัจจุบันธรรมปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่ธรรมอดีตไม่ใช่จิตอนาคตไม่ใช่ธรรมอนาคตเหตุฉะนั้น 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านจึงให้ย่นลงมาในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมลมกำลังเข้าลมยังไม่ออกก็ไม่ต้องหมายลมกำลังออกยังไม่เข้าก็ยังไม่ต้องหมายแต่ด้วยความชำนาญก็ต้องรู้ล่วงหน้าเพราะความชำนาญลมละเอียดก็ให้รู้จักว่าลมละเอียดลมหยาบก็ให้รู้จักว่าลมหยาบความทุกข์กายทุกใจพร้อมกับลมเข้าลมออกก็ให้รู้จักความสบายกายสบายใจพร้อมกับลมเข้าลมออกก็ให้รู้จักทีนี้เมื่อลมละเอียดเข้าแล้วปล่อยลมเสียลงไปอยู่กับผู้รู้ทีนี้ถอนออกจากผู้รู้มาก็มาหาลมถอนออกจากลมมาก็อยู่ตามธรรมดาก็ได้หรือผู้ชำนาญก็รู้จักอยู่ทุกอิริยาบถอีกเหมือนกันอานาปานสติเป็นที่อยู่ของพรหมบ้างเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ของพระอรหันต์ชั่วคราวบ้างอานาปานสติมีอานิสงส์31ประการกายคตาสติมีอานิสงส์อานาปานสติมีอานิสงส์30ประการกายคตาสติมีอานิสงส์21ประการพรหมวิหารมีอานิสงส์11ประการเจริญพุทธคุณล้นล้วนมีอานิสงส์13ประการเราพิจารณาเป็นเครื่องอยู่สำหรับสมาธิพระบรมศาสดาไม่ได้สอนให้ติดอยู่ในสมาธิด้วยมีน้ำซ้ำไม่ได้สอนให้ติดอยู่ในวิปัสสนาอีกด้วยพิจารณาทุกครั้งอนิจจังอนัตตาก็มาในหวังเพื่อให้ติดอยู่ในอนิจจังทุกครั้งอนัตตาพิจารณาตามเป็นจริงเฉยเพื่อให้เบื่อเพื่อให้หน่ายเพื่อให้คลายเพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นอนิจจังอนิจจังเป็นเราเราเป็นทุกขังทุกขังเป็นเราเราเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นเราไม่ให้ยืนยันอย่างนั้นให้รู้ตามเป็นจริงแล้วส่งคืนส่งคืนคือส่งคืนยังไงส่งคืนความหลงของตนที่เข้าใจผิดมาเรียกว่าส่งคืนดินก็เป็นดินตามสมมุติเต็มภูมิน้ำก็เป็นน้ำสมมุติเต็มภูมิไฟก็เป็นไฟสมมุติเต็มภูมิลมก็เป็นลมสมมุติเต็มภูมิแต่ใครเป็นเจ้าของดินใครเป็นเจ้าของน้ำใครเป็นเจ้าของไฟใครเป็นเจ้าของลมไม่มีในทางปรมัตถ์แต่มีในทางพระสูตรและพระวินัยที่ยึดถือกันชั่วคราวสมมุติว่าเราเขาสัตว์บุคคลแต่โดยเป็นจริงแท้ไม่มีใครเป็นเจ้าของดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกสลายไปรูปก็ดีนามก็ดีขันก็ดีเกิดขึ้นแล้วแตกแปรปวนแตกสลายไปไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยปรมัตถ์แต่โดยสมมุติก็มีตามสมมุติกันจริงตามสมมุติหนังก็จริงตามหนังเนื้อก็จริงตามเนื้อจะเอาเนื้อหรือกระดูกมาขัดแย้งกับหนังก็ไม่ได้เปลือกก็จริงตามเปลือกกับพี่ก็จริงตามกับพี่แกนของมันก็จริงตามแกนของมันภูมิของสัตว์ที่ต้องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารกามาวจรภูมิท่านท่องเที่ยวอยู่ในกามรูปาวจรภูมิท่านท่องเที่ยวอยู่ในรูปอรูปาวจรภูมิท่านท่องเที่ยวอยู่ในอรูปโลกุตตรภูมิท่านพ้นจากโลกแล้วท่านผู้พ้นจากทุกโลกแล้วไม่ติดอยู่ในกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิภูมิของจิตของใจไม่ได้ติดอยู่พอพ้นไปแล้วเรียกว่าโลกุตตรภูมิภพ3ภูมิ4กามภพรูปภพอรูปภพภพเป็นที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายเมื่อสัตว์ทั้งหลายไม่ยึดถือในภพแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ได้เกิดในภพรู้ตามเป็นจริงของภพรู้ตามเป็นจริงของชาติพร้อมทั้งสลัดคืนด้วยพร้อมทั้งไม่สงสัยด้วยสิ่งต่างๆที่บรรจุอยู่ในโลกย่อมเกิดขึ้นแล้ว
2: ย่อมแปรปรวนย่อมแตกสลายไปนี่เป็นรอบหนึ่งรอบที่สองก็คือรอบเก่านั่นเองเกิดขึ้นอีกแปรปรวนอีกแตกสลายอีกจนนับไม่ไหวไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเช่นไฟอย่างนี้มีทั้งเกิดขึ้นมีทั้งแปรปรวนมีทั้งดับไปทียิบนี่จนเป็นแสงติดกันเลยเข็มเย็บผ้าที่เข็มสับผ้าเข็มจักรจะเร็วสักเพียงไหนก็ลงถึงฐานเสียก่อนถึงฐานสับผ้าเสียก่อนแต่จะร้อยได้หรือไม่ร้อยไม่เป็นปัญหาอันนั้นชั้นใดก็ดีจิตของพระอรหันต์เหมือนเข็มเย็บผ้าที่ไม่มีได้ร้อยเรามองดูอดีตที่เราผ่านมาก็คือผ่านเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนได้ดับไปนั่นเองอนาคตเราจะผ่านไปก็ผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนได้ดับไปปัจจุบันที่เราผ่านอยู่เดี๋ยวนี้ก็ผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนได้ดับไปเราจึงทำสติเราจึงทำปัญญาให้เหนือสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอๆให้รู้ตามเป็นจริงมิฉะนั้นแล้วเราจะสงสัยเราจะตื่นเต้นว่าเป็นของใหม่ความเกิดขึ้นแปรปรวนและดับไปไม่ใช่ของใหม่ทำที่ไม่เกิดขึ้นทำที่ไม่แปรปรวนทำที่ไม่ดับไปก็ไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าอยู่ทั้งสองเงื่อนเราจงมีที่เกาะเราจงมีที่พึ่งถ้าเราเจริญกรรมฐานอะไรที่ถูกกับจริตนิสัยของเราเราก็เอากรรมฐานอันนั้นไม่ต้องเชื่อคนอื่นเราเคยสะดวกสบายพรหมวิหารเราก็ต้องเอาพรหมวิหารเป็นที่อยู่ของคิดของใจของเราเราสะดวกลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องเอาลมหายใจเข้าออกเป็นที่อยู่ของจิตของใจเราสะดวกพุทโธเราก็ต้องเอาพุทโธธัมโมสังโฆกลมกลืนกันอยู่เป็นที่อยู่ของจิตของใจแต่มีความหมายอันเดียวกันถ้ายังไม่พ้นก็จัดเป็นปุญญาภิสังขารเสมอกันหมดอภิสังขารคือบุญถ้าพ้นแล้วก็จัดเป็นพระนิพพานเหมือนกันถ้ายังไม่พ้นก็จัดเป็นปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบุญคือภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาทีนี้บุญทานบุญศีลบุญอะไรต่ออะไรข้อวัดปฏิบัติอันนั้นบ้างอันนี้บ้างเต็มตื้นขึ้นเต็มตื้นขึ้นมันก็พ้นเท่านั้นพวกเราเออมันต้องอยู่ไม่ไหวต้องพ้นผู้ปรารถนาพ้นก็ต้องพ้นผู้ต้องการพ้นก็ต้องพ้นไม่เหลือวิสัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือวิสัยความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับความพยายามผู้ที่พยายามทำชั่วเขาก็สำเร็จเหมือนกันแต่ว่ามันให้ผลต่างกันผู้พยายามทำดีก็สำเร็จเหมือนกันแต่ให้ผลต่างกันกับความชั่วสิ่งไหนเป็นที่สบายของจิตไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนกรรมฐานอันนั้นแหละรักษาไว้ให้ดีใครบอกก็ไม่ถูกดอกลิ้นของเราต้องชิมดูเองอาหารทั้งปวงถูกกับลิ้นของเราแล้วก็เอาละธรรมะก็เหมือนกันเพราะเป็นที่สบายที่พระองค์วางไว้หลายๆอย่างก็เพราะให้เราเลือกเอาแต่มีความหมายอันเดียวกันสิ่งที่พระองค์วางไว้เป็นนิยานิกระทำนำสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏฏะสงสารได้นั่นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างเป็นนิยานิกระทำนำสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏฏะสงสารออกจากความหมุนเวียนออกจากความหลงได้ตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำน้อยและมากเรามีความหวังอันเดียวเท่านั้นเรามีความต้องการอันเดียวต้องการพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารเท่านั้นสิ่งอื่นๆก็ไม่พอที่จะมาเป็นเจ้าหัวใจของเราได้ถึงแม้เรามีกิเลสอยู่ก็ตามแต่ไม่พอจะมาเป็นเจ้าหัวใจของพวกเราได้ไปรถไปเรืออำนาจของภาวนาขออย่าให้พบผ่านอันตรายใดๆทั้งสิ้นเรานั่งในรถในเรือเราสนุกภาวนาเพราะจิตใจของพวกเรา ห่างเหินจากฆราวาสมาแล้วเพศของเราก็มีเพศขาวเป็นเครื่องหมายจิตใจที่พวกเราเคยขนองมาแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นบ่าวพวกเราชนะมันแล้วมันไม่ขบถคืนเดี๋ยวนี้จิตใจและเจตนาของพวกเราเดินตรงแล้วเดินลัดผ่าศูนย์กลางแล้วไม่โดนวนเวียนตามขอบกระด้งเพราะพวกเราเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เมื่อพวกเราเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ความเพลินของพวกเราก็สงบลงอย่างเต็มที่เหมือนกันไม่อยู่ระดับเดิมคนภาวนาอยู่ทุกวันคนทำความดีอยู่ทุกวันไม่ใช่ความดีจะหยุดจะอยู่ระดับเก่าเลยผู้ทำความชั่วอยู่ทุกวันก็เหมือนกันไม่ใช่ความชั่วจะอยู่ระดับเก่าก็ต้องเพิ่มขึ้นเรียกว่าบาปคูณบาปบุญคูณบุญภาวนาคูณภาวนาความเพลินในวัฏสงสารคูณกันความเห็นภัยในวัฏสงสารก็คูณกันเหมือนกันนับวันจะไกลออกจากวัฏสงสารลิบหลีลิบหลีถ้าหากว่าพวกเราเกี่ยวข้องอยู่ในทางฆราวาสเสียแล้วการพลุงพลังอะไรยุ่งยากเหยิงของพวกเราจะมีภาพพจน์มากกว่านี้เดี๋ยวนี้เราปลดเอกมามากแล้วเบาแล้วทีนี้ไม่หนักนับวันจะทำจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นได้ให้ชนะความหลงของตนไปทุกวันทุกวันความหลงของตนมันจะรวมพลมาจากที่ไหนอีกมันจับกลุ่มไม่ได้หรอกมันแตกสลายแล้วเพราะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีทานศีลภาวนาเป็นเจ้าหัวใจอยู่แล้วแต่ก่อนมันมานั่งเก้าอี้อยู่ที่เจ้าหัวใจของพวกเราแล้วเดี๋ยวนี้มันนั่งไม่เป็นสุขใช่แล้ว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเกมปัตโตวัดบรรพตคีรีผู้เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีชื่อกันเล่นว่าอานาปานสติในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองครับ
3: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนธันวาคมพุทธศักราช2545ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมก็เชิญท่านรับฟังครับ
4: วันนี้เป็นวันมหามงคลแก่บรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ โดยมีวิธีการอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นในวิทยาลัยอะไรเรียกกำแพงแสนนะโดยมีรองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ธงชัยมาลารองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในงานนี้ เพื่อบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มีจิตรักชาติ และพระศาสนาซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับพุทธศาสนาเป็นย่ารากได้มารวมกันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ การบรรณาอะไรมากมายหลวงตาจึงขอผ่านไปเพราะท่านผู้อ่านได้อ่านชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบในเหตุการณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนี้ก็มีตั้งแต่การแสดงอัตถธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า ความเป็นมาที่พี่น้องทั้งหลายได้ร่วมมือร่วมใจด้วยความรักชาติของตนที่จะพยายามพยุงหรืออุ้มชูชาติไทยของเราขึ้นนี้ก็มีเหตุการณ์ที่เป็นมาดังที่ทราบกันทั่วถึงแล้วว่าเมืองไทยเขาเป็นเมืองที่มีความแน่นหนามั่นคงไปด้วยความสงบโดยทางศีลธรรมกล่อมใจให้มีความเย็นใจมาโดยลำดับลำดาไม่ผ่าโผนโจรทยานเรื่องรบราฆ่าฟันกันไม่มีในเมืองไทยเราเรื่อยๆมาก็เพราะอำนาจแห่งศีลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษารู้จักกดใจเก็บความรู้สึกไว้ดีในสิ่งที่ไม่ควรแสดงออกให้เป็นการกระทบกระเทือนแก่ส่วนรวมก็เก็บไว้เสียแล้วต่างคนต่างปฏิบัติความดีงามต่อกันและกันตลอดมาจนบัดนี้แล้วในระยะ 2-3-4 ปีมานี้รู้สึกว่าเมืองไทยเราเอ็นเอียงจะล่มจมลงสู่ความทุกข์ความทรมานคือบางทายอาจจะล่มจมได้ถ้าเรานอนใจจึงแม้ต่างท่านต่างมีความรู้สึกในชาติไทยรักชาติของในรักในความเป็นไทยที่รักชาติของตนอยู่แล้วต่างก็ได้กุศลพยายามโดยมีหลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายในการช่วยชาติคราวนี้มาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่เริ่มต้นการช่วยชาติมานี้ก็ได้ร่วม5ปีเข้ามานี้แล้วหลังขานร่างกายรู้สึกอ่อนพีรู้สึกอ่อนเพลียมากในการตะเกียกตะกายไปในสถานที่ต่างๆเพื่อพี่น้องชาวไทยทั้งชาติแต่จิตใจนั้นรู้สึกว่ามีความเข้มแข็งไปด้วยความเมตตาสงสารจึงได้นำร่างที่ทุพพลภาพแล้วนี้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ทั้งด้านวัตถุและด้านนามธรรมด้านวัตถุนั้นแม้แต่สัตว์เขาก็ต้องอาศัยมีรวงมีรังมีอาหารการอยู่การกินเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีความเป็นอยู่ตลอดมามนุษย์เราก็ เป็นสัตว์ที่สูงยิ่งกว่าสัตว์ด้วยแล้วก็ยิ่งจะมีความ สนใจใคร่ต่อหน้าที่การงานที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม หนักยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายนี่เรียกว่าด้านวัตถุต่างคนต่างจะเกียรติกายหามาเพื่อบำรุงตนและส่วนรวมตลอดถึงชาติของตนและนอกจากนั้น ก็มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับจิตใจในการที่จะแสดงออกต่อหน้าที่การงานทุกด้านทุกทางจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีธรรมเป็น เครื่องกำกับรักษาในการแสดงออกแห่งกิริยาของใจกายวาจาและความประพฤติหน้าที่ของการงานของเรา ให้ถูกต้องดีงามตามความสัตย์ความจริงแห่งธรรมที่แสดงไว้แล้วแก่โลกซึ่งได้รับความร่มเย็นจากธรรมตลอดมามีพวกเราทั้งหลายก็เป็นชาวพุทธ เวลานี้ก็กำลังตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อชาติไทยของเราโดยการบริจาคทางพี่น้องทั้งหลายที่ได้บริจาคมาแล้วเวลานี้รวมผลแห่งน้ำใจแห่งความรักชาติของพี่น้องทั้งหลายแสดงออกมา จึงขอเรียนให้ทราบทั่วถึงกันว่าได้ผลเป็นอย่างไรบ้างเวลานี้ผลแห่งความรักชาติแห่งความเสียสละแห่งความสามัคคีของชาติไทยเราได้แสดงผลขึ้นมาถึงขั้นว่าทองคำเวลานี้ได้แล้ว 5,559 กิโลครึ่งมอบเข้ากลางหลวงเรียบร้อยแล้วและดอลลาร์ได้700,000ก็ได้7ล้านกว่าที่ก็ได้มอบเข้าสู่กลางหลวงเรียบร้อยแล้ว สำหรับเงินสดได้แบ่งเข้าซื้อทองคำและดอลลาร์เข้าสู่กลางหลวง โดยทองคำได้แบ่งซื้อ931ล้านบาทซื้อทองคำเข้ากลางหลวงส่วนดอลลาร์ได้ซื้อ10ล้านบาทรวมแล้วเป็นเงิน941ล้านซื้อทองคำและกลางหลวง เข้ารับซื้อทองคำ และดอลลาร์เข้าสู่กลางหลวงเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็แยกแยะเงินสดที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้ออกเฉลี่ยเกลือแผ่ทั่วประเทศไทยของเราทุกภาคได้ช่วยกันให้ทั่วถึงตามลำดับลำดาตลอดมาจึงเงินสดนี้จึงไม่ได้เข้าสู่คลังหลวงโดยซื้อทองคำมากนักการซื้อช่วยเหลือนอกจากคลังหลวงไปแล้วก็คือช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยเราที่มีความจำเป็นนับตั้งแต่คนทุกคนจนขึ้นไปคนทุกคนจนมีสองประเภท ประเภทหนึ่งคนทุกคนจน ทั่วไปที่จำเป็นจะได้รับการสงเคราะห์ทางวัดก็ได้ช่วยเหลือตลอดมาแล้วคนทุกคนจนที่ เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินรักษาตัวแล้วเข้าสู่โรงพยาบาล มาขอทางวัดให้ช่วยเหลือเราก็รับไว้ทุกรายไม่เคยปัดเลยแม้แต่รายเดียวช่วยเหลือตลอดมาโดยเป็นคนไข้ของทางวัดเป็นผู้บำรุงรักษาจับจ่ายให้ได้หมดทุกบาททุกสตางค์นี่เรื่อยมาจากนั้นก็มีการสร้างสถานสงเคราะห์ในที่ต่างๆโรงร่ำโรงเรียนไม่ทราบว่ากี่สิบหลังแล้วโรงพยาบาลเป็นเข้าไปเป็นร้อยๆหลังแล้วเวลานี้แล้วก็ที่ราชการต่างๆมีอยู่ทั่วๆไปนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็น เงินทองที่ออกจากความรักความสงวนของพี่น้องทั้งหลายเสียสละออกมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จะให้เมืองไทยของเราอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นไม่ขาดแคลนจนเกินไปทั้งที่สมบัติพอเกื้อกูลมีอยู่นี่จึงได้นำสมบัติเงินทองเหล่านี้มาช่วยเหลือ ทุกแน่ทุกกลุ่มสำหรับเงินบริจาคของพี่น้องทั้งหลายที่ได้บริจาคผ่านมายังหลวงตามหาบัวนี้ทุกบาททุกสตางค์กรุณาหายสงสัยได้เลยว่าหลวงตานี่ช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความอิ่มพอทุกอย่างไม่หวังสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนและไม่มีความหิวโหยในสมบัติชิ้นใดของพี่น้องทั้งหลายบริจาคมาเรานำเข้าทำผลประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งสิ้นแม้ที่สุดเรียกว่าบาทเดียวเราไม่เคยมีเจตนาลามกจะหยิบเอาสมบัติเหล่านี้มาเป็นของตัวด้วยความมัวหมองในจิตใจอันหาธรรมหาดีนี้อุตตปะไม่ได้อย่างนี้เราไม่มีเรานำออกช่วยพี่น้องทั้งหลายทำนั้นเงินทุกบาททุกตาเราเป็นผู้ถือบัญชีคำว่าถือบัญชีนี่ได้แก่ฝากธนาคารปกติทางวัดไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเงินการทองมาโดยตลอดแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นอย่างนี้เรารักษาความรั่วไหลแตกซึม พื่อจะไม่ให้มีในวงการช่วยโลกนี้หลวงตาจึงเป็นผู้รับเป็นเจ้าของบัญชีเสียทุกบัญชีเลยเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวโดยไม่หาผู้ใดมาทำงานแทนตัวของเรากลัวจะเป็นการรั่วไหลแตกสื่อไปเราจึงเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเงินถอนออกมาเมื่อไรมีจำนวนมากน้อยเพียงไรบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทราบทั่วหน้ากันหมดเพราะถอนออกมาอย่างเปิดเผยไม่มีปิดบังลี้ลับแต่อย่างใดทุกๆครั้งที่ถอนเงินออกมาช่วยชาติบ้านเมืองจึงไม่มีคำว่ามนทินติดเนื้อติดตัวเลย นี่กรุณาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบอย่างนี้ ว่าการช่วยชาติคราวนี้หลวงตาช่วยด้วยความอิ่มพอทุกอย่างไม่มีอะไรบกบางภายในจิตใจพ่อที่จะสอบแสวงหามาเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจตนด้วยความทุจริตมนทินต่างๆอย่างนี้หลวงตาไม่มีมีด้วยความเปิดเผยด้วยอำนาจแห่งความเมตตาล้นล้วนจ่ายไปที่ไหนเป็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกแง่ทุกมุมไปเราจึงภูมิใจในการช่วยพี่น้องชาวไทยคราวนี้ว่าเป็นจุดส่วนรวมที่รับการบริจาคจากพี่น้องทั้งหลายไม่ว่ามากว่าน้อยลงในสู่จุดที่หมายคือประโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้นมีกรุณาทราบไว้อย่างนี้ท่านทั้งหลายจะหายกังวล ทองคำก็ได้แล้วเวลานี้ถึง 5,559 กิโล 59 ครึ่งกิโลดอลลาร์ก็ได้แล้ว7 ล้านกว่าดอลนี่เข้าสู่คลังหลวงแล้วเป็นที่พอใจของคนไทยทั่วหน้ากันตอนนี้ไปพวกเราทั้งหลายก็จะได้อุตส่าห์พยายามและขอบิณฑบาตจากบรรดาพี่น้องชาวไทยทั่วหน้ากันว่าขอให้รักชาติไทยของเราเช่นเราก็รักตัวของเรารักลูกรักหลานของเราแม้ที่สุดสัตว์ในบ้านที่เราเลี้ยงไว้เราก็รักมันเลี้ยงดูปูปกให้มีความสุขความสบายทั่วหน้ากันในบรรดาสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรานี่ก็เมืองไทยคือคนไทยของเรานี่แหละเป็นผู้รักเป็นผู้รับผิดชอบในชาติไทยของเราเมื่อเห็นมีการบกพร่องเร็วที่ตรงไหนต้องต่างคนต่างอุตส่าห์พยายามช่วยอุดหนุนกันเข้าไปนี่ก็กำลังช่วยชาติบ้านเมืองจึงได้ขอบิณฑบาตจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำมาช่วยเกื้อกูลอุดหนุนชาติไทยของเราผลที่ต้องการในคราวนี้นั้นคือการช่วยชาติคราวนี้เป็นคราวสำคัญมากเรียกว่าเป็นคราวประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยของเราว่าการนำชาติคราวนี้ทั่วโลกดินแดนเขาทราบทั่วหน้ากันหมดว่าชาติไทยกำลังช่วยชาติตัวเองสิ่งที่ช่วยชาติไทยช่วยชาติตัวเองนั้นมันคืออะไรนี่จึงขอเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันว่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่เป็นเครื่องหมายแห่งการช่วยชาตินั้นคือทองคำให้ได้น้ำหนัก10 ตันนี่อันหนึ่งเวลานี้ได้แล้ว 5,559 กิโลเรียกว่าได้มากกว่าที่ยังขาดอยู่และดอลลาร์ก็ได้แล้ว7 ล้านกว่านี่เป็นสักขีพยานแห่งการช่วยชาติไทยของเรานี่เป็นจุดหมายที่เราต้องการจะให้ได้ในคราวในการช่วยชาติคราวนี้ไม่บกพร่องไปเลยเพื่อรักษาความศักดิ์ศรีดีงามแห่งชาติไทยของเราต่อไปไม่ให้ด้อยกว่าเมืองใดประเทศใดให้อยู่เป็นผาสุกมีเกียรติยศชื่อเสียงสมชื่อสมนามแห่งชาติไทยของเราซึ่งมีพลเมืองเพียงเท่านี้เนี่ย ถ้าได้จำนวน ทองคำและดอลลาร์ตามนี้แล้ว จะเป็นที่พอใจของหลวงตาซึ่งเป็นหัวหน้านำพี่น้องทั้งหลายหากว่าจะมีผู้ใดมาตำหนิติเตียนหลวงตาจะเป็นผู้ออกแนวรบแต่ผู้เดียวจะปัดพี่น้องทั้งหลายไว้ข้างหลังหลวงตาจะออกแนวรบแต่ผู้เดียวต่อสู้กับวาทะที่โจมตีเมืองไทยเราด้วยวิธีการต่างๆแต่ผู้เดียวเท่านั้นเพราะหลวงตาเป็นผู้ประกาศเองในเรื่องการให้ได้ทองคำน้ำหนัก10ตันและดอลลาร์10ล้านนั้นไม่มีผู้อื่นใดประกาศเมื่อหลวงตาประกาศแล้วและก็ได้ทองคำและดอลลาร์ตามจำนวนนี้แล้วหลวงตาจึงต้องเป็นผู้รับค่าศึกศัตรูทั้งหลายที่จะมา ติหินนินทาด่าทอต่างๆแต่ผู้เดียวเวลานี้ยังขาดอยู่นี้หากว่าเขาจะตำหนิติเตียนประการใดก็ยังต้องชอบช้ำอยู่นั่นแหละเพราะเรายังไม่มีตามจุดหมายนั้นถ้าเราได้ตามจุดหมายนี้แล้วเราก็หมด ความกังวลทั้งหลายนี่จึง

ก็อยู่ๆใช้เขาเอา ดอลลาร์มามอบให้ข้างหลวงชาติของเราเป็นกี่ดอลก็ตามนะจะไม่มีและไม่เคยมีมาอยู่แล้ว ต่อไปข้างหน้าก็จะไม่มีถ้าไม่เราไม่อุตส่าห์ขวนขวายตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเป็นการอันควรอยู่แล้วที่จะช่วยชาติตัวเองให้ได้ทองคำและดอลลาร์สมความมุ่งหมายถ้าการเวลาอื่นจะไม่เหมาะเวลานี้เหมาะสมมากว่าเราช่วยชาติไทยสิ่งใดจะเป็นประโยชน์ต่อชาติไทยของเราให้การให้ต่างคนต่างอุตส่าห์พยายามอย่าเห็นแก่ตัวซึ่งจะทำส่วนใหญ่ให้เสียไปให้คิดถึงเรื่องของตัวเป็นให้เรื่องของส่วนรวมเป็นสำคัญ นี่ละได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันถึงชาติไทยของเราว่าเป็นเมืองสำคัญอย่างไรและใครจะเป็นผู้ดูแลรักษาได้รับผิดชอบชาติไทยนอกจากคนไทยทั้งชาตินี่เท่านั้นไม่มีใครรับผิดชอบและบำรุงรักษาได้เลย เราจึงมีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบชาติไทยของเราทุกคนในประเทศไทยด้วยการทะนุบำรุงรักษาสิและบำรุงรักษาสิ่งที่บกพร่องให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นโดยลำดับนี่เท่าที่ผ่านมานี้ก็รู้สึกว่า ได้ผลเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งได้เห็นอย่างชัดเจนดังประกาศให้พี่น้องหลายทราบแล้วนี้แล้วทางด้านศีลธรรมคือวัตถุได้แก่สมบัติเงินทอง เราได้มอบเข้าบริจาคในครั้งหลวงแล้วนั้นครั้งหลวงก็มีความแน่นหนามั่นคง จิตใจของเราก็อบอุ่นเพราะมีสมบัติเงินทอง เข้าเป็นเครื่องปกป้องและบำรุงจิตใจของเราให้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เป็นด้านวัตถุทีนี้การที่เราได้เสียสละลงเพื่อครั้งหลวงของเราแล้วบุญกุศลที่เราบริจาคไปเพื่อครั้งหลวงนี้สะท้อนย้อนกลับเข้ามาสู่ใจของเราเรียกว่าใจมหากุศลเราบริจาคทานให้บุคคลทั่วไปเราก็ได้เคยบริจาคทานมามากต่อมากแล้วแต่การบริจาคทานให้ชาติไทยของเราทั้งชาติเราก็ยังไม่เคยบริจาคเพราะฉะนั้นเราได้บริจาคแล้วทีนี้จึงเรียกว่าสร้างมหากุศลแก่ชาติไทยของตนและได้ผลเป็นที่พึงพอใจคือบุญคือกุศลเข้าสู่จิตใจของเราได้สองแผนกด้วยกันแผนกหนึ่งได้แก่วัตถุทั้งหลายมีเงินและทองเป็นต้นเข้าสู่ครังหลวงสร้างความอบอุ่นให้แก่เราทั้งชาติแล้วมหากุศลที่เราบริจาคนี้ก็สร้างความเย็นอกเย็นใจเข้าสู่จิตใจของเราบุญกุศลนี่แหละที่จะติดตามจิตใจของเราให้ไปสู่คติภพข้างหน้าซึ่งเราต้องก้าวเดินตลอดเวลาเช่นเราก้าวเดินมาจากภพที่แล้วมาถึงภพนี้เราก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ดังที่เห็นทั่วหน้ากันอยู่นี้แล้วไม่สงสัย เราเกิดเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเราก็ทราบทั่วหน้ากันนี่คือภพหนึ่งที่เราก้าวเข้ามาถึงภพนี้แล้วแล้วต่อไปก็จะก้าวไปภพต่อไปเช่นเดียวกันกับ ที่เป็นอดีตผ่านมาแล้วหลายปีหลายเดือนจนกระทั่งถึงมาถึงเมื่อวานนี้ก็ก้าวเข้ามาสู่วันนี้จากวันนี้แล้วก็จะก้าวเข้าไปสู่วันหน้าเดือนหน้าปีหน้าต่อไปตั้งกับตั้งกันไม่มีที่สิ้นสุดยุติด้วยการก้าวเดินเพื่อความเกิดตายของเราต่อไปเพราะฉะนั้นจึงขอให้เตรียมใจไว้ด้วยสิ่งที่เป็นมงคลต่อจิตใจของเราไว้เป็นอย่างดีคือให้สร้างความดีต่อตัวของเรา อย่าสร้างความชั่วช้าลามกการสร้างความชั่วช้าลามกนั้นคือสร้างเสี้ยนสร้างน้ำสร้างฝืนสร้างไฟสร้างมหาภัยต่อจิตใจของตนเมื่อก้าวจากภพนี้แล้วซึ่งจิตใจนี้เต็มด้วยมหาภัยเพราะการทำความชั่วช้าลามกต่างๆนั้นจะเป็นภัยติดแนบ

0: จิตใจของเราตลอดไปสัตว์ทั้งโลกมีภพมีชาติเกิดในสถานที่ต่างๆกัน ตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วหนักเบาต่างกันเราก็เป็นเช่นเดียวกันกับสัตว์ทั่วๆไปนี่สิ่งใดที่มีในใจของเราเวลานี้เป็นความดีหรือความชั่วให้ได้ถามตัวเองทบทวนตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะซึ่งยังไม่สายเกินไป ถ้าเรายังมีความดีน้อยไม่ค่อยสนใจกับบัตรกับธรรมมาแต่ก่อนก็ให้รีบสนใจกับบัตรกับธรรมคือความดีงามจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่มีบุญมีกุศลแน่ต่อภพคติที่จะไปข้างหน้าคือเป็น คติที่สูงขึ้นไปเป็นลำดับไปเกิดเป็นภพเป็นชาติใดก็จะเป็นภพชาติของคนมีบุญเช่นสวรรค์ชั้นพรหมตลอดนิพพานมีไว้เพื่อสัตว์โลกผู้ดีผู้ชั่วทางนรกอเวจีพวกเปรตพวกผีเหล่านี้เปิดท่าตลอดเวลาสำหรับคนทำความชั่วเมื่อทำความชั่วมากน้อยจะไม่อาจไม่อั้นสำหรับการรับกรรมชั่วของผู้นั้นสัตว์โลกทั้งหลายจึงเต็มอยู่ในแดนนรกทั้งที่พวกเราตาบอดปฏิเสธกันทั้งวันทั้งคืนว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีจึงทำให้พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยในการที่จะรื้อขนสัตว์ออกจากทุกข์ไม่ให้ตกไม่ให้ล่มให้จมลงในที่ต่ำทรามทั้งหลายมีนรกอวิชชาเป็นต้นถึงกับท้อพระทัยเพราะสัตว์โลกบืนลงไปทางต่ำมากยิ่งกว่าขึ้นทางสูงคือสวรรค์พรหมโลกนิพพานส่วนทางต่ำนับตั้งแต่เป็นเปรตเป็นผีอย่างน้อยสัตว์ดิเรกชันลงไปจนกระทั่งทั้งตกนรกอเวจีเสวยทุกขเวทนาอยู่กี่กับกี่กันจากจิตใจดวงที่ก้าวเดินเพื่อเกิดเพื่อตายไม่มีวันยับยั้งชั่งตัวไม่มีวันถอยหลังมีแต่วันก้าวหน้าไปเพื่อความร่มจมนี้ทั้งนั้นเนื่องจากการทำความชั่วไม่มีวันหยุดหย่อนไม่มีเบรกห้ามล้อตัวเองเลยฉะนั้นจึงขอให้ตั้งปัญหาถามตัวเอง เรานี่ก็เป็นนักเกิดนักตายคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ด้อยกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุที่เป็นนักเกิดนักตายด้วยกันแล้วก็ไปตามสถานหรือคติดีชั่วของตนที่สร้างไว้แล้วด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะเหนือบุญเหนือกรรมไปได้เลยใครเกิดมาก็อยู่ในวงแห่งบุญแห่งกรรมดีชั่วเหมือนกันถ้าทำชั่วแล้วต้องไปชั่วทำดีต้องไปดีนรก พวกเปรตพวกผีเหล่านี้ก็มีไว้สำหรับสัตว์ชั่วที่ทำความลามกใส่ตัวเองและส่วนรวมและความดีก็คือบุคคลผู้มีเจตนาเป็นอัตเป็นธรรมสร้างความดีงามแก่ตนเองแล้วและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมท่านเหล่านี้จึงไปได้ทั้งสองทางพวกที่ทำความชั่วช้าลามกทางแดนนรกก็เปิดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งกับตั้งกันมาจนกระทั่งบัดนี้ยังเปิดไว้อีกตลอดไปและทางแดนสวรรค์พรหมโลกนิพพานก็เปิดไว้สำหรับคนดีทั้งหลายที่จะได้สร้างเนื้อสร้างตัว ด้วยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสร้างบุญสร้างบุญศรเป็นถนนหนทางอันราบรื่นดีงามของเราจะได้ไปสู่คตินั้นๆเช่นสวรรค์ท่านมีไว้หลายชั้น สวรรค์ก็มีถึง6ชั้นพรหมโลกมีถึง16ชั้นแล้วนิพพานเหล่านี้มีไว้สำหรับผู้มีบุญมีกุศลตามภูมิแห่งบุญกุศลของตนมีมากน้อย ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งพรหมโลกเมื่อมีกุศล สมบูรณ์เต็มที่แล้วก็ผ่านถึงพระนิพพานพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเสวยทุกขเวทนาเหมือนสัตว์โลกอยู่ในแหล่งแห่งไตรภพนี้อีกเลยนี่คือพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์คือท่านผู้สิ้นกิเลสก็เท่ากับสิ้นกอง ทุกข์ภายในจิตใจไปพร้อมกันใจเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเนี่ยดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกทั้งหลายเป็นคติตัวอย่างอันนี้นะนี่ก็คือมีไว้แล้วสำหรับคนสร้างความดีทางความชั่วก็ไม่อัดอั้นตันใจแหละไปไหนไปได้คนทำชั่วมากเท่าไหร่ยิ่งไปได้อย่างรวดเร็วตกนรกนี่ผึ่งเดียวถึงเลยคนทำชั่วมาก ถ้าคนทำ ความชั่วไม่มากความดีก็ไม่มากก็ละเหเร่ร่อนท่านเรียกว่าสัมภเวสียังไปหาที่เกิดที่อยู่ตามกรรมของตนในขั้นนี้อยู่ถ้าคนมีกรรมชั่วมากพอใจขาดก็ลงทันทีคนผู้มีบุญมีกุศลมากพอลมหายใจขาดก็ดีขึ้นทันทีไปสวรรค์ชั้นผมจนกระทั่งนิพพานได้อย่างทันทีทันใดนี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วสำหรับชาวพุทธเราแต่ชาวพุทธเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างได้นำปัญหาข้อเหล่านี้ซึ่งมีอยู่กับตัวทุกคนและจะเป็นภาระรับไว้เพื่อเสวยต่อไปทั้งดีทั้งชั่วโดยไม่สงสัยแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างอย่าคิดแค่อยู่เฉยๆเกิดมาก็เกิดด้วยกันสัตว์เขาก็เกิดเป็นสัตว์เราก็เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี่มีความรู้สูงกว่าสัตว์ควรจะมีความดีให้สูงกว่าสัตว์มีความเฉลียวฉลาดคาดการไกลๆบ้างอย่าเห็นแต่ความว่าสุกเอาเผากินอะไรอยู่ใกล้มือก็ฉวยมับฉวยมับการทำชั่วเร็วยิ่งกว่าลิงใช่ไม่ได้การทำดีดึงอึดอาดเหนื่อยหน่ายไม่อยากทำแต่การทำชั่วนั้นลิงร้อยตัวสู้ไม่ได้มันเราเร็วยิ่งกว่าลิงในการทำชั่วนี้การตกนรกหมกไหม้ที่จะรับความทุกข์ความทรมานมันก็เร็วอย่างเดียวกันนี่นะสิ่งเหล่านี้ปัญหาอยู่กับเราเราอย่าไปยกให้แดนพระพุทธศาสนาว่าเป็นผู้รับบาปรับบุญเป็นผู้มาให้รางวัลตัดรางวัลเราเองนั่นแหละแอนผู้จะรับบาปรับบุญจากการกระทำของตัวเองจึงขอให้มีนิจฉัยในตัวของเราตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่สายเกินไปมนุษย์นี้รู้ภาษีภาษาสูงกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายแดนแห่งพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มารวมอยู่ในแดนมนุษย์นี้ทั้งหมดเราเป็นผู้รับไว้เทิดทูนแล้วขอนำมาเทิดทูนด้วยการปฏิบัติตามศีลตามธรรมวันหนึ่งคืนหนึ่งมีมืดกับแจ้งมาตั้งกับตั้งกันอย่าตื่นมืดตื่นแจ้งจนเกินไปแต่ไม่ตื่นตัวไม่ดีเลยการตื่นมืดตื่นแจ้งต้องเป็นการตื่นเนื้อตื่นตัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายปัดเป่าออกเพื่อความดีทั้งหลายและจะได้เจริญขึ้นภายในใจของเราจากการบำเพ็ญของตนด้วยความไม่ประมาทนี่เรียกว่าเป็นผู้ไม่หลงไม่ลืมมืดกับแจ้งไม่หลงมืดกับแจ้งความมืดบอดของใจนี้มันหนาแน่นยิ่งกว่าความมืดของดินฟ้าอากาศเช่นวันนี้มืดไปวันหลังยังสว่างออกมาได้นะแต่ความมืดของใจนี่มืดบอดบอดด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหานี่มืดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องส่องแสงสว่างให้แล้วจะหาความสว่างไม่ได้เลยจึงขอให้นำธรรมนี้เข้าไปให้แก้ไขส่องแสงสว่างด้วยการประพฤติตัวดีแล้วใจของเราจะมีความสว่างสวัยขึ้นดีไม่ดีสว่างยิ่งกว่าอากาศทั้งหลายที่ว่ามืดว่าแจ้งนี้แท้อีกเนี่ยเมื่อคนมีความดีมีความสว่างสวัยด้วยบุญด้วยกุศลภายในใจแล้วไปไหนไม่จนตอกจนมุมไปไหนไปได้เกิดที่ไหนเกิดแต่สถานที่ดีคติที่พึงหวังทั้งนั้นไม่ผิดหวังได้อะไรมาก็เป็นความ สมหวังสมหวังเหมาะกับใจของเราซึ่งสร้างตั้งแต่ความดีแต่คนที่สร้างแต่ความชั่วได้อะไรมาก็มีแต่ความชั่วช้าเหล่าโลกไม่พึงปรารถนาเสียทั้งนั้นเอาแม้มาเกิดเป็นมนุษย์อ้าวหญิงเต็มโลกเต็มสงสาร มันไปหามาเขาก็มีทั่วกันโลกดินแดนมีหญิงมีชายมีผัวมีเมียพอหญิงคนนี้ตกมาเป็นเมียของเราแล้วดุก็เก่งด่าก็เก่งบ่นก็เก่งอะไรก็เก่งดังนั้นปากคนนี้ปากกล้ากว่าเขานี่กลายเป็นปากให้ผัวลำคาญเสียมากกว่าปากธรรมดาที่ผัวจะยินยอมและรับไว้พิจารณาเป็นความอบอุ่นเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายก็สิ่งที่ดีที่เมียชอบที่เมียถูกใจมันไม่ยอมทำเมียก็ได้มาแล้วแต่เมียคนนี้ก็ยังไม่พอใจแอบไปหาอีหนูที่นั่นที่นี่ได้เห็นผู้หญิงที่ไหนอีหนูที่ไหนแล้วตาสอดส่องตาใสยิ่งกว่าตาแมวนี่ตาเหล่านี้ตานรกตาอเวจีตาเสี้ยนตาหนามตาทิ่มแทงจิตใจของเมียเนี่ยถ้าเกิดไปได้ก็ไปได้แต่ผัวคนเช่นนี้เสียกินเหล้าเหล้าทั้งโรงไม่พอกินเนี่ยการเล่นการพนันขันต่อเอาไปทั้งวันทั้งคืนเล่นมีเงินเท่าไหร่หมดเที่ยงตัวเที่ยงตัวมาเนี่ยถ้าได้ผัวก็ได้ผัวเป็นแบบนี้ไปเสียถ้าได้เมียก็เมียแบบนั่นไปเสียนี่คือไม่สมหวังเพราะเราทำตัวของเราไว้ไม่ดีไปได้สามีก็ไม่ดีไปได้ภรรยาก็ไม่ดีถ้าตัวของเราเป็นผู้สร้างความดีแล้วได้ผู้หญิงเนี่ยอย่าว่าแต่ผู้หญิงธรรมดาเลยเอาเทวดามาแข่งก็สู้เมียเราซึ่งเป็นคนดีไม่ได้เพราะเกิดจากความดีของเราเองผัวก็ไปเอาพระอินทร์เอาท้าวสกฤตเทวราชมาแข่งก็สู้ผัวเราซึ่งเป็นคนดีด้วยศีลด้วยธรรมนี้ไม่ได้ศีลธรรมต่างหากเป็นธรรมชาติที่ตกแต่งให้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญและสมหวังตามความมุ่งหมายไม่ใช่ความคิดคาดเดาเกาหมัดจะเป็นคนดีความดีขึ้นมาถ้าหากว่าความคิดความคาดต้นเดาเอาเป็นความคิดขึ้นมาโลกนี้ไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขความประพฤติและไม่ต้องมีศาสนามาแนะนำสั่งสอนจะเป็นคนดีได้ด้วยกันเพราะมีความนึกคิดวาดภาพเอาตามต้องการของใจได้แต่นี้มันไม่สมใจก็เพราะกรรมของเราไม่ดีจึงต้องตกแต่งตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้ อยู่กันที่ไหนที่ไหนคนมีบุญมีกุศลคนมีศีลมีธรรมนี้ตัวเองก็อบอุ่นไปทำหน้าที่การงานมือไม้ก็สะอาดสะอาดไม่ทุจริตรีดไถคดโกงประเภทต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็นอนใจตายใจเรียกว่าส่วนรวมก็ตายใจเรามาปฏิบัติหน้าที่การงานของเราในครอบครัวของเราก็เย็นใจคนที่มีธรรมในใจเป็นมือสะอาดจิตใจที่สะอาดไปไหนไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดสามีภรรยาก็ต่างคนต่างมีศีลมีธรรมด้วยกันภรรยากับสามีก็เป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายกันได้โดยไม่มีข้าศึกศัตรูต่อกันด้วยความชั่วของแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกร่มเย็นนี่เรียกว่าธรรมอยู่ที่ไหนเย็นไปหมดเรื่องว่าธรรมถ้าเป็นเรื่องของกิเลสไปที่ไหนเป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นหอกเป็นเหลาทิ่มแทงไปหมดนั่นแหละขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสั่งสอนสัตว์โลกและชำระล้างจิตใจของโลกที่มัวหมองมืดตื้อด้วยไฟคือกิเลสอยู่ในหัวใจนี้ออกเป็นลำดับลำดากลายเป็นคนดีมาเป็นลำดับลำดานนำธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติต่อตนเอง อย่าอยู่เฉยๆวันหนึ่งอย่าตื่นวันตื่นคืนมืดแจ้งมันมีอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันแต่ตัวของเราซึ่งเป็นตัวประกันแห่งความเกิดตายในภพชาติดีชั่วต่างๆนี้มันมีอยู่กับตัวของเราถ้าเราทำชั่วเป็นการแน่ใจแล้วว่ายังเหลือแต่ลมหายใจเท่านั้นตายแล้วถึงจะประกาศกันสามเดือนโลกาธาตุลบล้างธรรมของพระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีบุญไม่มีก็ตามอันนั้นก็คือความประกาศเพื่อความหลงงมงายหนักเข้าอีกจะได้สร้างความชั่วช้าละมกหนักเข้าอีกเวลาตายแล้วก็จมเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยสอนสัตว์โลกด้วยความร่อนรวงต่างๆไม่เคยมีนอกจากกิเลสทั้งนั้น มีตั้งแต่ความหลอกลวงต้มตุ๋นจับโลกและตัวของเราให้ล่มจมไปตามมันไม่มีวันอิ่มพอที่เราหลงมันก็ดี เนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงเพราะงั้นจงให้พากันขยักขยแยงให้พากันระมัดระวังท่านว่าบาปบาปมีแล้วท่านเห็นแล้วท่านถึงมาสอนบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านทรงรู้ทรงเห็นหมดแล้วจึงมาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนตาบอดหูหนวกสัตว์ตาบอดมืดตื้อด้วยกิเลสมันปิดบังหุ้มห่อเอาไว้สิ่งเหล่านี้คือความชั่วสถานที่ชั่วก็ดีสถานที่ดีก็ดีมีมามากขนาดไหนมันไม่เห็นแล้วก็งมไปอย่างนั้นแล้วโดนเอาโดนเอาตั้งแต่ความชั่วและเป็นกองทุกข์ตลอดไปเพราะฉะนั้นภพชาตินี้เป็นภพชาติที่เราจะรับผิดชอบตัวเราเองขอให้ทำตัวประกันตัวไว้ด้วยการสร้างคุณงามความดีอย่าไปทำความชั่วช้าหลังบกจะย้อนเข้ามาเป็นภัยต่อเราเองผู้อื่นผู้ใดไม่สามารถจะรับบาปรับกรรมของคนหนึ่งหนึ่งสัตว์หนึ่งหนึ่งที่สร้างขึ้นมาไว้ได้เลยต้องเป็นตัวของตัวเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองดังที่ท่านแสดงไว้ว่ากรรมสาโกิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมปันทุกรรมบัตติแสโนยังกรรมังกฤษสร้างมิกริยานังวาปาปากกังวาตัสทายาโทภวิสร้างเรามีกรรมเป็นของตัวคือคำว่ากรรมเป็นของตัวทั้งดีทั้งชั่วจะไปมอบให้ผู้หนึ่งผู้ใดมารับแทนไม่ได้เช่นอย่างเราทำบาปเราจะมอบบาปให้คนอื่นรับแทนไม่ได้เราต้องเป็นผู้รับบาปบุญก็เราเป็นผู้รับบุญของเรานี่ท่านว่าเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยมีกรรมเป็นแดนเกิดถ้าเราทำดีแล้วทำชั่วแล้วจะเป็นสมบัติของเราเท่านั้นเป็นอื่นไปไม่ได้ยังขอให้พากันพินิจพิจารณาใคร่ควรแยกแยะสิ่งไม่ดีทั้งหลายจะเป็นภัยต่อเรานั่นแหละไม่ใช่เป็นภัยต่อพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านไม่มีท่านพ้นภัยหมดแล้วมานำสั่งสอนเราชุดลากเราให้หลุดพ้นจากภัยจากลมลึกเราให้ช่วยตัวเองด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของท่าน แล้วเราจะไปในสถานที่ปลอดภัยการเกิดของเราถือความดีเป็นตัวประกันนะเรามีความดีแล้วความดีนี้จะพาเกิดไปสู่สถานที่ดีไม่สงสัยไม่มีใครมาขัดมาแย้งได้เลยเพราะเรามีกรรมดี เต็มเม็ดเต็มหน่วยการทำความชั่วจะปิดแดนนรกไว้สักกี่หลุมก็ปิดเถอะปิดไม่อยู่ต้องลงนรกโดยแต่เดียวเท่านั้นไม่มีใครที่จะแบ่งหนักแบ่งเบาให้กันจากกันกรรมชั่วของบุคคลแต่ละคนสร้างนี้ได้เลยเราจงพยายามกันกองตัวของเราตั้งแต่บัดนี้นี่เราก็เป็นลูกชาวพุทธควรจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในวันหนึ่งหนึ่งขอให้ได้ทุกวันทุกวันอย่างน้อยระลึกถึงความตายเพียงไม่กี่ครั้งเราก็ยับยั้งตัวเราได้ไม่ตื่นลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟ้อเหอเหิมจนไม่มีขอบเขตจะเป็นการเหยียบเบรกห้ามล้อตัวของเราในความประพฤติต่างๆเช่นทางไหนไม่ดีก็จะได้หักห้ามทางไหนดีก็จะรีบเร่งขวนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้จะไม่สายเกินไปนี่เป็นการเตือนตัวเองการระลึกรู้เรื่องความตายนี่เป็นของสำคัญมากส่วนมากสัตว์โลกกลัวตายแต่ไม่ค่อยระลึกถึงความตายยิ่งกว่าความเพลิดเพลินความฟุ้งเฟ้อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวตลอดไปอันนี้มีน้ำหนักมากยิ่งกว่าการระลึกถึงความตายให้พากันระลึกถึงความตายบ้างแล้วก็หยุดเบรกข้ามล้ออันใดที่ไม่ดีจะเป็นภัยต่อเราอย่าทำแม้จะอยากทำทักเท่าไหร่ก็เป็นกลอุบายของกิเลสหลอกลวงให้อยากทำทำลงไปแล้วกิเลสไม่มารับกรรมนะเราจะรับกรรมชั่วของเราเองยิ่งขอให้ทราบว่าเราเป็นผู้ประกันตัวของเราภพชาติของเรา แล้วให้ทำตั้งแต่ความดีงามทั้งหลายการอยู่การกินการช้าการสอยดูสภาพของเมืองไทยเรา รู้สึกว่าไม่ค่อยขัดข้องขัดเกินอะไรมากนักพอที่ชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธจะวิ่งเต้นเพ่นกระโดดดีตีนหาแต่การทำความชั่วมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจโดยแท้เดียวซึ่งเป็นการสร้างฝืนสร้างไฟเผาเราทั้งเป็นและทั้งตาย ทั้งโลกนี้และโลกหน้านี่เป็นของสำคัญมากเราไม่ค่อยอดอยากอะไรถึงอดอยากเอาคนมีบุญตายดีกว่าคนมีบาปตายคนมีบาปท้องป่องตายไปแล้วลงนรกถูกเผาไหม้ความว่าท้องป่องกินด้วยความทุจริตคดโกงรีดไถต่างๆนั้นว่าเป็นของดีของดีกลายไปเป็นมหาภัยต่อแดนนรกอยู่ที่แดนนรกแล้วนี่อันหนึ่งเราอดเอาอดก็ตามท้องเนี่ยถึงเวลามันตายคนอิ่มนั่นก็ตายได้คนอดก็ตายไว้ขอให้อดด้วยความมีความดีใจให้มีความเต็มตื้นด้วยบุญด้วยกุศลอดตายก็ตายเถอะใจในสภาพนี้พอกันนี้แล้วจิตใจของเราจะเสวยเครื่องทิพย์คือบุญกุศลที่เราสร้างไว้แล้วเรียกว่าแก้วสารพัดนึกได้แก่บุญแก่กุศลจะเป็นเครื่องสนองความตั้งการของเราตลอดไปคำนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดไปอ่านบ้างแล้วรู้สึกว่าชาติไทยเราเวลานี้รู้สึกห่างเหินต่อ อัตต่อธรรมต่อแดนพุทธศาสนามากเป็นลำดับลำดาไปมีตั้งแต่ความฟุ้งเฟ้อเห่อขนองเขาตื่นเราตื่นเขาตื่นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรผ่านมามีแต่เครื่องล่อลวงให้เราล่มจมและลืมเนื้อลืมตัวไปตามมากต่อมากอัตธรรมจนจะไม่ปรากฏคือความรู้ตัวจะไม่ค่อยมีแต่ความหลงตัวหลงสิ่งนั้นลืมหลงสิ่งนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนผ่านเห็นอะไรผ่านมาไม่ได้นะเพราะความไม่มีธรรมความพอจึงไม่มีแต่ความดิ้นความดิ้นแล้วจุดท้ายความดิ้นดิ้นก็คือการสร้างกองทุกข์ให้เรานั่นแหละหาความสุขความเจริญมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายได้แต่ความผิดหวังผิดหวังแล้วพบต่อไปก็คือแค่พบที่ผิดหวังนี่มันสมควรแล้วหรือเราก็เหมือนกันกับคนที่ ไปป้นไปสะดมเขามาถูกเขาจับมาได้มาสถานที่จะประหารชีวิตนั่นแหละพอมาถึงสถานที่นั้นแล้วเขาอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างมาบำรุงบำเรอให้นักโทษคนนั้นกินเขาจะกินได้ลงคอไหมพิจารณาเพราะแดนประหารก็อยู่ที่ตรงหน้าเขาอยู่แล้วพอหยุดจากนี้ได้เวลาแล้วเขาก็จะโยนเขาแดนประหารชีวิตหัวคอขาดจะบั้นไปเลยนี่คนผู้ที่มีโทษมากๆในขณะที่จะถูกเขาประหารชีวิตนั้นเขาเอาอาหารมาเลี้ยงสยังภาคภูมิอาหารเทวดายังสู้ไม่ได้มันยังกินไม่ได้คนเราเพราะความตายมันขวางหน้าอยู่ในวินาทีหรือนาทีใดก็ได้นี่อันนี้เราก็เหมือนกันความตายของเรานี่มันก็ขวางหน้าอยู่นี่เราสร้างความดีความชั่วประการใดบ้างเอาไว้ในตัวของเรานี่นะถ้าสร้างความชั่วก็เท่ากับเราเป็นผู้ต้องหาที่จะถูกประหารชีวิตอยู่โดยดีนั่นแหละถ้าเรามีความดีแล้วก็ภาคภูมิใจของเราตายเมื่อไรก็ตายเถอะการตายด้วยความดีความดีนี้ไม่มีอะไรเสียหายเราจะได้มีความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นจึงขอให้ช่างน้ำใจสวยเองเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าเอาตั้งแต่กิเลสตัณหามาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าตื่นขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่งแทนที่จะลึกถึงพุทโธหรือธรรมโมสังโฆแล้วลึกถึงการให้ทานมากน้อยประจำนิสัยของมนุษย์เราแล้วลึกถึงศีลถึงธรรมแล้วลึกถึงการเจริญเมตตาภาวนาไม่ยอมแล้วลึกถึงแล้วลึกถึงตั้งแต่ความโลภให้ได้อย่างใจตื่นขึ้นมาโลภแล้วจนกระทั่งหลับให้ได้อย่างใจมันไม่ได้มีแต่ความผิดหวังมีแต่ความโกรธความฉุนเฉียวมีแต่ราคะตัณหาทะเยอทะยานทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ก็ไม่มีความหมายในตัวของเราเองจึงขอให้พากันยับยั้งให้มีความระลึกถึงพุทธธรรมสงฆ์ประจำใจบ้างอย่าให้มีแต่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้ประจำใจโดยถ่ายเดียวตายแล้วจำหมดหวัง วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราไปทำหน้าที่การงานอะไรอาคิเลสเอาความคิดความเห็นการกระทำของเราไปทำได้ทำไมเราความคิดของที่เป็นธรรมนี้มาคิดมาปรุงภายในจิตใจของเราเช่นระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆจะระลึกไม่ได้มีอย่างเหลือต้องระลึกได้ด้วยกัน ป็นแต่ความพอใจไม่พอใจเท่านั้นเองบีบบังคับเอาไว้นะถ้าเรามีความพอใจเชื่อตามบัตรธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องเป็นคนดีได้บรรยังกรรมอย่างกันนี่ขอให้รู้การให้ทานเราเป็นลูกชาวภูยาตะหนีเทียนเหนียวให้กิเลสรื้อกินสมุดเงินมีมากน้อยก็ให้กิเลสเอาไปฉลุงไปด้วยความเพลิดเพลินความลืมเนื้อลืมตัวไปเสียหมดสมบัติที่จะมาเป็นสาระคุณแก่ตัวเองจากการทำบุญให้ทานไม่มีก็เท่ากับสมบัติที่ได้มาเหล่านั้นมากลายเป็นไฟเผาหัวใจเราทั้งภพนี้และภพหน้าทั้งที่เรามีเงินอยู่มากก็มากลายเป็นไฟเราเสียเองอย่างนี้ให้อย่าให้มีนะให้พากันระมัดระวังวันหนึ่งๆควรระลึกถึงธรรมเวลาจะหลับจะนอนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบพระเสียก่อนแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้ทำความสงบใจ ด้วยการภาวนาเราจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้ตามแต่ถนัดของเราให้จิตใจของเราให้ระลึกถึงธรรมบทใดก็ได้ตามจริตนิสัยชอบเช่นพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างแล้วให้มากำกับใจของเรามีสติติดแนบอยู่กับการภาวนาใจของท่านทั้งหลายจะมีความสงบเย็นลงมาด้วยอำนาจแห่งธรรมคือคำบริกรรมเป็นน้ำดับไฟชำระความยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งหลายออกได้เป็นลำดับใจกลายเป็นใจที่สงบเย็นลงไปได้นี่หลักบ่อแห่งความสุขที่แท้จริงอยู่ที่จุดสังรวมจิตระงับจิตไม่คิดฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับไฟคือกิเลสตัณหาที่มันลากมันถูออกไปให้คิดไม่หยุดไม่ถอยใจจะได้สงบจากบทคำบริกรรมเหล่านี้เมื่อใจสงบแล้วเราจะเห็นความเย็นความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์ขึ้นที่ใจของเราโดยไม่ต้องไปถามใครขอให้ภาวนาอย่างนี้บ้างนะเราเป็นชาวพุทธอย่าต่อยทั้งวันทั้งคืนการเกิดมาก็มาเป็นมนุษย์แล้วถึงทราบเป็นมนุษย์แล้วการตายนี้ตายแล้วจะไปเป็นอะไรเราก็ไม่ได้แน่ใจในตัวของเราจะไปสุขหรือไปทุกข์เราไม่ได้สร้างความแน่ใจไว้มันก็ว้าเหววุ่นวายอยู่ภายในใจวันหนึ่งก็อยู่ไปกับมืดกับแจ้งไปอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์ให้สร้างสาระคุณไว้ประจำใจของเราความดีนั่นแหละเป็นคุณอันมหาศาลหากเป็นขาดตายได้เลยผู้ที่มีความดีประจำใจไปที่ไหนไม่ตายทุกข์ตายยากตายลำบากเห็นใจไม่เกิดสถานที่ทรมานจะเกิดแต่สถานในสถานที่ดีที่เป็นสุขเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้ การภาวนานี้เป็นรากฐานอันสำคัญของพระพุทธศาสนาเราแต่เวลานี้มันมีตั้งแต่ผิวเผินเผินลาภของศาสนาไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องเลยคือการภาวนานี่ล่ะรากฐานที่จะประกาศก้องขึ้นมาในความสุขความแปลกประหลาดอัศจรรย์ที่ใจของเราเราก็ไม่ปรากฏเกิดขึ้นมาเปล่าๆตายไปทิ้งเปล่าๆความสุขที่เลิศเลยจากธรรมที่ควรจะได้เพราะการมาเป็นของเราก็ไม่เคยบำเพ็ญเสียแล้วก็ผ่านความสุขที่แปลกประหลาดอัศจรรย์นี้ไปเสียเพราะกิเลสลากถูไปความสุขของกิเลสที่ลากถูไปใครเอามาแข่งกันบ้างที่ว่า มีมากน้อยเพียงไรมาไว้มีแต่เครื่องหลอกลวงความเพลิดความเพลินก็เป็นเครื่องหลอกให้เพลิดเพลินเสียประเดี๋ยวประดาแล้วฉากหลังก็คือไฟได้แก่กองทุกเผาหัวใจติดตามไปเรื่อยๆนี่คือกิเลสหลอกสัตว์โลกทำท่านไม่หลอกเอาเวลาเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเย็นจากฟืนจากไฟคือกิเลสนี้ก็ให้ทำให้มีจิตสงบเย็นภายในใจนี่จิตสงบเย็นนี้แปลกประหลาดมากนะจึงขอรวมเลยว่าทุกทั้งโลกนี้มาอยู่กับใจทั้งหมดที่จะไปทำที่ไหนมาก็ตามทำความไม่ดีทั้งหลายมาก็ตามทั้งหลายมาจะมารวมอยู่ที่ใจของเราทั้งหมดนี่ประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการทำความชั่วแล้วความดีทั้งหลายเราอุตส่าห์พยายามทำมา กี่กับกี่กันก็ตามจะมารวมอยู่ที่หัวใจของเราเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาแป้งธรรมนกใหญ่สำหรับรวมมหากุศลทั้งหลายเข้าสู่จิตใจให้เกิดความสงบเย็นใจแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นที่ใจจึงเรียกว่าความสุขในสามแดนโลกธาตุนี้มารวมอยู่ที่จิตใจของนักภาวนาไม่สงสัยว่าจะเป็นอื่นเป็นใดยังขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำไปพิจารณาอย่าพากันตื่นเกินไปตื่นโลกตื่นสงสารนี่หลวงตาบัวนี่ก็เกิดในโลกอันนี้แหละที่สอนพี่น้องทั้งหลายนี่เอานำธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนการปฏิบัติธรรมเราก็เคยปฏิบัติมาแล้วเต็มแม็กเต็มหน่วยตั้งแต่วันอุปสมบทออกมารักแต่รักษาแต่คุณงามความดีไม่เคยไปทำความชั่วช้าหลามกทั้งหลายมาเป็นเวลากี่ปีนี่แล้วนี่ก็กำลังจะตายแล้วอายุย่างเข้า90แล้วนี่เราก็ไม่เคยทำความชั่วช้าหลังหมดมีแต่ความภาคภูมิใจจากการประพฤติตัวของเราเป็นคนดีพระดีตลอดมาจนกระทั่งได้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอันเข้มแข็งเข้าสู่ธรรมอันละเอียดละเอียดไปจนกระทั่งถึงได้ผลเป็นที่พอพระทัยจากธรรมของพระพุทธเจ้าหายสงสัยว่าธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าคือศาสดาเอกแปลงพระองค์เช่นไรก็ประจักษ์ในหัวใจมีทั้งกินจากการปฏิบัติตนด้วยความเข้มงวดกวดขันตลอดมาจนเป็นที่ผงใจพอใจทุกอย่างแล้วการสอนโลกนี้เราสอนด้วยความเพียงพอ เราไม่ได้สอนด้วยความหิวโหยโดยแรงพอจะหยิบเอานั้นหยิบเอานี้ไม่มีไม่ตั้งแต่ความอิ่มพอนี่ใจเมื่ออิ่มพอกับธรรมแล้วอยู่ไหนอยู่ได้สบายไปหมดโลกกว้างแสนกว้างแคบแสนแคบใจนี้จะเปิดโล่งไปหมดไม่มีอะไรเข้ามาทำลายจิตใจที่เต็มไปด้วยธรรมนี้ได้เลยนี่คือผลในการปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าประกาศก้องเรื่องมรรคผลนิพพานมา 2,500 กว่าปีนี้แล้วเราไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ลึกถึงบ้างเหรอหรืออะไรก็ไม่ดีเท่าความเพลิดความเพลินความหลงความลืมเนื้อลืมตัวตลอดไปซึ่งเป็นไฟจะเผาเราในแดนนรกให้ปากันในลึกบ้างเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าองค์อื่นองค์ใดท่านไม่ค่อยเทนละส่วนมากเพราะเกรงใจเขาเกรงใจเราเราพูดออกไปก็กลัวจะกระทบกระเทือนจิตใจเขากระทบกระเทือนจิตใจเราก็เอาตั้งแต่เรื่องพิเรนนั่นแหละพูดนิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะพิ้นรอมกันไปคนผู้ฟังก็ทางที่เหตุผู้พูดก็ฟังที่เหตุที่เหตุต่อที่เหตุก็ต่อมกันไปไม่มีความกระทบไม่มีความสะดุดใจว่าอันใดผิดในถูกเพราะไม่มีบทตำหนิติเตียนกันมีแต่ชมกันจะลงนรกก็ชมอะไรก็ชมสุดท้ายมันก็ตกนรกไปด้วยกันเป็นทุกข์ไปด้วยกันแต่ทำท่านมาเป็นอย่างนั้นอันใดไม่ดีเตือนทันทีเตือนทันทีผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกการปฏิบัติท่านปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระสาวกเหมือนกันปฏิบัติตนตามอัตตามธรรมชำระล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่ดิ้มรนอ่อนหวานหลอกใจโลกนั้นไม่ให้มาหลอกใจท่านปัดออกหมดกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาที่ใจนี่เป็นสาระของพวกเราศาสนาพุทธเหล่านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขอให้พากันอบรมจิตใจให้ดีจะเป็นผู้ควรกันกับธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอย่างอื่นไม่เหมาะสมแน่การอยู่การกินการเป็นการมานี่โลกนี้มันเป็นด้วยกันนั่นแหละแต่จิตใจเหือดแห้งเหือดแห้งจากสิ่งจากธรรมที่อย่างเดียวเรียกว่าขาดทุนมากนะสมบัติเงินทองมีมากมีน้อยจะเป็นที่ภูมิใจได้ชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองแต่ธรรมภายในใจนี้ไม่ละประเดี๋ยวประดาวคงแท่งคงมาหนาแน่นอยู่ตลอดไปนี่คือสมบัติภายในจึงขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำข้อเหล่านี้ไปคิดอ่านใจตอง หลวงตาก็สงสารนะการแนะนำสั่งสอนโลกสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารทั้งนั้นจึงได้สอนไปตามความมีความเป็นความจริงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเราขอให้นำไปแก้ไขดัดแปลงตัวเราเองแล้วจะค่อยมีความสุขความเจริญในชาตินี้เราก็ทราบแล้วว่าเราเป็นคนเราอยู่ในฐานะเช่นไรแต่จิตใจของเรานั้นอยู่ในฐานะเช่นไรฐานะลำบากหรือฐานะ มีความสงบเย็นใจให้ดูในฐานะของจิตซึ่งดีกว่าฐานะใดๆทั้งนั้นให้ดูตรงนี้ถ้าบกพร่องจิตไม่ดีเลยมีเงินทองเท่าภูเขาก็ไม่ดีถ้าจิตมีความสมบูรณ์ผลผลด้วยบุญด้วยกุศลอะไรดีบ่เป็นคนทุกคนจนก็ดีเป็นมหาเศรษฐีก็ดีมียศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำไหนดีทั้งนั้นมันดีอยู่ที่ใจใจพาให้ดีใจพาให้เลวจึงปรับปรุงใจนี้ให้เหมาะสมกับการอยู่ในโลกของเราโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่โลกหน้าใครมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นให้เราดูตามพระพุทธเจ้าที่สอนไว้นั้นให้ระมัดระวังในการที่จะก้าวเดินไปข้างหน้านี้ถ้าก้าวเดินด้วยอำนาจแห่งบาปต่ำลงนรกไม่สงสัยจะว่าบาปไม่มีนรกไม่มีก็ตามเถิดมันเป็นคนตาบอดพูดออกหน้าด้วยความเย่อหยิ่งจองหองเหยียบย่ำทำลายศาสนาต่างหากมันไม่ได้ส่งเสริมตัวเองนะเหยียบย่ำตัวเองไปด้วยในขณะนั้นตอนเวลาตายแล้วลงนรกได้ไม่ต้องสงสัยผู้ที่เชื่อตามพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีรายใดเลยว่าแหวกไปลงนรกไม่เคยมีแต่เชื่อตามพิเรนนี้ลงได้ทั้งนั้นทั้งนั้นจึงให้พิจารณาในสองไอ้สิ่งทั้งสองประเภทนี้เรื่องพิเรนเชื่อไม่ได้นะเรื่องธรรมเชื่อได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำจิตใจให้มีความสงบเย็นบ้างนะถ้าจิตใจสงบเย็นแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเราสบายทั้งนั้นโลกนี้โลกหน้าไม่เป็นอารมณ์ห่วงใหญ่ว่าจะไปดีไปชั่วประการใดเพราะจิตใจตัวประกันในภพชาตินั้นดีอยู่แล้วเราอยู่ที่ไหนเราก็ดีเราก็ดีนี่ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบนี่ธรรมพระพุทธเจ้าท้าทายได้เลยผู้ปฏิบัติตามธรรมมาเฉพาะอย่างนี้มากจิตตภาวนานี่แหละคือท่านผู้ทรงอัตตธรรมท่านผู้ทรงมรรคผลนิพพานเช่นพระท่านผู้มุ่งต่ออัตตธรรมจริงท่านปลีกตัวไปเสาะแสวงหาอัตถธรรมอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำเงื่อมผาเพื่อการบำเพ็ญธรรมราธรรมสังสมธรรมขึ้นภายในใจทุกวันทุกวันท่านเหล่านี้เองเป็นผู้จะตักตัวมรรคผลนิพพานหรือเป็นเจ้าของแห่งมรรคผลนิพพานอยู่อย่างเงียบๆภายในใจของท่านท่านไม่กระโตกกระตากแหละท่านมีพอแล้วหิวโหยกระโตกกระตากหาอะไรนี่แหละธรรมใครต้องการปฏิบัติธรรมจะเห็นธรรมใครวิ่งตามกิเลสจะเห็นแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตัวเองทั้งวันทั้งคืนพบนี้พบหน้าไม่มีความหมายนะถ้าใจเสียสักอย่างเดียวเท่านั้นหมดความหมายทันทียังขอสร้างใจให้สร้างใจตัวเองให้มีความหมายขึ้นด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีการภาวนาขอให้ทำทุกวันทุกคืนอย่าปล่อยอย่าวางทำให้ใจสงบให้เห็นดูไปยังไงได้ยินแต่ท่านมาสงบอยู่ใจเราไม่สงบมันก็เป็นทุกข์อยู่นั้นแหละให้พากันพยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติหลวงตาเป็นห่วงจริงๆในเรื่องจิตใจนี้ว้าวุ่นกันมากทีเดียวไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์ส่วนภายนอกสมบัติเงินทองเข้าของมีเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ไปที่ไหนเห็นแต่คนบ่นว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็สิ่งเหล่านี้มาเพื่อเฉลิมฉลองความสุขความเจริญให้แก่เราแล้วทำไมก็มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วมันทำไมไม่มีความสุขก็เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทางความสุขความดีงามต่างหากที่เราบำเพ็ญภายในจิตใจของเรานี่เป็นความสุขถ้ามีธรรมในใจแล้วอยู่ที่ไหนมันก็เป็นสุขเป็นสุขนะคนเราจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้คิดอ่านแต่ต่อการแสดงธรรมอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครแสดงแล้วแสดงไปอย่างนั้นแหละท่านเก่งเราเราเก่งท่านหลวงตานี่พูดอย่างตรงไปตรงมาตามบัตรตามธรรมการปฏิบัติตัวก็ปฏิบัติมาแบบนี้อันใดไม่ดีเป็นไม่เอาสลัดทันทีอะไรดีหนักขนาดไหนเป็นตายสู้เลยสู้เลยเพื่อความดีนั้นจึงได้ผลมาโดยลำดับดับจนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอใจหาที่ตำหนิไม่ได้แล้วในหัวใจดวงนี้ไม่มีที่ตำหนิว่าเราบกพร่องตรงไหนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนหลวงตาไม่สงสัยหลวงตาพอทุกอย่างแล้วจาสาธารณธรรมของพระพุทธเจ้าที่คงเส้นคงวาหนาแน่นด้วยตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี่ก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ปรากฏอย่างนั้นขึ้นมาตลาดแห่งมรรคผลนิพพานคือธรรมของพระพุทธเจ้านี้เราปฏิบัติตามธรรมนี้ธรรมก็เข้ามาบรรจุเต็มหัวใจจึงหายสงสัยโลกนี้โลกหน้าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเราขาดสะบั้นไปหมดแล้วเรื่องภพเรื่องชาติเนี่ยสามเดือนโลกธาตุนี้ไม่เข้า ไม่ไปอยู่ไม่เกิดในภพใดชาติใดนอกจากความหลุดพ้นจากทุกข์อยู่แดนแห่งความบรมสุขได้แก่ธรรมชาติตอนนั้นเป็นผลที่ปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายเหตุกับผลบวกกันเข้าเป็นทองแท่งเดียวในหัวใจของเราแล้วหายสงสัยนี่แหละคือการปฏิบัติตามอัตถันของพระเจ้าไม่เคยได้มีความเสียหวังเหมือนการวิ่งตามกิเลสวิ่งตามกิเลสว่าจะได้มันกลับเสียว่าจะสมหวังมันผิดหวังไปเสียปฏิบัติตามธรรมนี้ไม่มีผิดหวังได้ไปเรื่อยเรื่อยอย่างนี้จนกระทั่งสมหวังอย่างเป็นที่พอใจหายสงสัยมีอาการแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายเรานำมาสอนด้วยความพอของเราการในเรื่องอัตธรรมเราไม่สงสัยในแง่ใดมุมใดของธรรมที่จะนำมาสั่งเขาโลกถ้าโลกสามารถที่จะยึดได้ในธรรมใดจะออกมาทันทีอันตีเพราะอยากถูกลากอยู่แล้วนอกจากโลกมันไม่สนใจหูหนวกตาบอดดิ้นกันไปดิ้นกันมาไม่สนใจกับหยุดกับยาเป็นไข้เต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันไม่มองดูหน้าหมอไม่มองดูยากินแต่ของแถลงมันก็ตายเกลื่อนเป็นคนไข้เต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่คนจะได้รับความทุกข์ความทรมานไม่สนใจในอัตในธรรมทั้งนั้นแหละถ้าผู้สนใจในอัตในธรรมแล้วจะบรรเทาจิตใจได้จากการปฏิบัติธรรมวันนี้ได้แสดงธรรมให้บรรดาท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการช่วยชาติบ้านเมืองที่ได้แสดงไว้แล้วในเบื้องต้นบ้านเมืองเป็นของเราทุกท่านทุกท่านขอให้ทุกท่านได้ต่างคนต่างรักชาติแล้วต่างเสียสละเพื่อชาติไทยของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงและเพื่อจิตใจของเราที่บำเพ็ญตามฐานะขาชาติธรรมของพระพุทธเจ้าจิตใจจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขตายแล้วไม่ต้องถามละจะให้ใครไปส่งเสียไม่มีใครสามารถไปส่งได้เช่นคนหนึ่งร้องคนหนึ่งตายนี่กับพวกญาติพวกมีเพื่อนทั้งหลายไปส่งก็ถึงแค่เมนเท่านั้นเนี่ยพอจากนั้นก็ปล่อยให้ไฟเผาไปเผาก็เผาสกลกายซึ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็กลายไปเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนใจนั้นไปตกนรกหลุมไหนถ้าเป็นผู้ถ้าตั้งหน้าตั้งตาทำตั้งแต่ความชั่วช้าละหมกแล้วไม่ต้องถามก็ได้ไปแล้วนะไปคนเดียวอ้าวผู้สร้างคุณงามความดีตายแล้วจะไปที่ไหนนี่ก็ไม่ต้องถามไม่มีใครไปส่งไปเสียอำนาจแห่งธรรมนั้นส่งเสียเรียบร้อยแล้วถึงขั้นบริสุทธิ์ก็ไปเลยถึงสวรรค์พรหมโลกชั้นไหนไปเลยไปเลยจากอำนาจแห่งความดีของตนจงพยายามช่วยตัวเองอย่ารอให้คนนั้นมาส่งรอให้คนนี้มาเสียถ้ามาญาติโยมมาส่งมาเสียนั่นผิดหวังนะถ้าเขาไม่มาส่งเสียแล้วตายเลยจมเลยอีกแล้วทั้งท่านที่เข้ามาส่งก็ไม่เห็นได้เรื่องในราวเลยให้รีบจัดเตรียมเสบียงอาหารคือความดีงามท้อมหมู่ในตัวของเราเองตายแล้วไปเลยนี่ละให้พระทั้งหลายได้จำมาไว้ในธรรมข้อเหล่านี้การแสดงธรรมก็ เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันกำลังวางชาและเวล่ำเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนธันวาคมพุทธศักราช2545ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับคืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนอุบายทรมานสิทธิ์ดื้อขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: เมื่อนำคำพูดของท่านพระอาจารย์มั่นไปคิดจนเป็นที่โปร่งใจแล้ววันหลังก็ขึ้นไปกราบลาท่านเพื่อไปอยู่ถ้ำนั้นแต่ใจยังมีความรู้สึกหวาดกลัวเสืออยู่ไม่รู้หายท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับมายาของใจที่หลอกลวงคนได้ 108,000 ในยากที่จะตามทันและเทศกันหนักๆเพื่อปลุกขวัญกำลังใจตอนหนึ่งท่านเทศว่า
1: เราเป็นนักปฏิบัติทำไมจึงกลัวตายนักทำไมจึงปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีหลอกหลอนจนกลายเป็นคนสิ้นคิดไปได้สนามชัยของนักรบก็คือความกล้าตายในสงครามนั่นเองถ้าไม่กล้าตายก็ไม่ต้องเข้าสู่แนวรบความกล้าตายนั่นแหละเป็นทางมาแห่งชัยชนะฆ่าศึกศัตรูถ้าท่านมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเห็นทุกข์จริงๆท่านต้องเห็นความกลัวตายนั้นว่าเป็นกิเลสพอกพูนทุกข์บนหัวใจท่านจะนั่งกอดนอนกอดความกลัวตายนั้นไว้เผาลนหัวอกให้เกิดความทุกข์ร้อนนอนครางอยู่ในใจไม่มีวันปลดปล่อยได้มีแต่สะทกสะท้านหวั่นไหวจนไร้สติปัญญาเครื่องปลดเปลื้องแก้ไขตนเองมองไปทางไหนมีแต่เสือจะมากัดมาฉีกไปกินเป็นอาหารอยู่ร่ำไปทำนองนั้นนิมนต์นำไปคิดให้ถึงใจเถิด
0: นับแต่ขณะที่ท่านเทศกันหนักๆให้ฟังแล้วขณะนั้นใจเหมือนจะออกแสงแพรวๆขึ้นด้วยความกล้าหาญเพราะความปิติในธรรมเมื่อท่านเทศจบลงก็กราบลาท่านลงมาและเตรียมตัวออกเดินทางเมื่อไปถึงถ้ำด้วยความกล้าหาญและอิ่มเอิบด้วยปิติยังไม่หายก็ปลงบริขารลงจากบนบ่าเที่ยวดูทำเลที่พักตามบริเวณนั้นแต่ตาเจ้ากรรมใจเจ้าเวรทำให้ระลึกถึงเสือขึ้นมาได้ว่าถ้ำนี้มีเสือนะพลันสายตาที่มองลงไปพื้นบริเวณถ้ำก็ไปเจอเอารอยเท้าเสือเข้าอย่างเต็มตาใจรู้สึกสะท้านกลัวขึ้นมาทันทีความกล้าหาญหายไปหมดมีแต่ความกลัวเต็มหัวใจจนลืมโอวาทที่ท่านอาจารย์สอนไว้จนต้องเดินไปกลบรอยเสือด้วยฝ่าเท้าออกจนหมดความกลัวจึงเบาบางลงไปบ้างนับแต่ขณะที่เหลือบมองลงไปเจอรอยเสือจนกระทั่งกลางคืนตลอดรุ่งยังแก้กันไม่ตกแม้กลางวันก็ยังกลัวยิ่งตกกลางคืนยิ่งเพิ่มความกลัวมากขึ้นจากนั้นไข้มาลาเรียชนิดจับสั่นที่มีเชื้ออยู่แล้วก็เริ่มกำเริบขึ้นอีกเท่ากับตกนรกทั้งเป็นอยู่ในถ้ำนั้นตอนไข้กำเริบรุนแรงเป็นเหตุให้ท่านระลึกสละตายขึ้นมาได้ท่านตัดสินใจไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวลึกอย่างมินเมที่สุดถ้าเผลอสติเมื่อใดก็ตกเหวตายทันทีบริกรรมภาวนาด้วยพุทโธกับคำว่าถ้าประมาทต้องตายในบัดเดียวใจไม่ชักช้าพอภาวนาตั้งท่าตายอยู่ริมเหวลึกไม่นานนักจิตก็รวมสงบตัวลงอย่างรวดเร็วและลงถึงฐานของอัปปนาสมาธิเลยรวดเดียวดับเงียบสนิทหมดความกังวลวุ่นวายที่เป็นไฟเผาใจเหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นทรงตัวอยู่อย่างอัศจรรย์ความกลัวตายได้หายไปโดยสิ้นเชิงนับแต่เวลา4 ทุ่มจนถึง4 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นจิตจึงได้ถอนขึ้นมามองดูตะวันขึ้นครึ่งฟ้าแล้ววันนั้นเลยไม่ต้องลงไปบิณฑบาตและไม่ฉันจังหันด้วยพอจิตถอนขึ้นมาความกลัวไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดปรากฏแต่ความอาถรรพ์กับความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเท่านั้นไข้มาลาเรียก็ถอนหายขาดในคืนวันนั้นด้วยท่านได้ระลึกถึงพระคุณท่านพระอาจารย์มั่นอย่างเทิดทูนบนศีรษะอยู่ตลอดเวลานับแต่วันนั้นทั้งไข้ทั้งความกลัวไม่มีมารบกวนร่างกายและจิตใจอีกเลย

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนอุบายทรมานสิทธิ์ดื้อขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและหลังจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการประกาศแจ้งสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ตามสถานที่ตั้งดังต่อไปนี้

านสามารถรับฟังได้ที่วัดถ้ำอินทนิลตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก FM 91.00 MHz ที่วัดป่าคะเนจื้อตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดป่าดอยลับงาตำบลขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ FM 94.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสากเหล็กตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร FM 98.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่FM 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัด

ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโนตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาน้อยเทศรังสีตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดรัตนวนารามตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบ้านบ่อน้อยตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านห้วยขึมตำบลน้ำเหล่าอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านค่อยตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดถ้ำพระสบายตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่ FM 92.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านห้วยบงตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่ FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอุบลรัตนารามตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางความถี่ 92.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเชียงใหม่บ้านท่าลุกตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจันทร์ตำบลวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ที่สำนักสงฆ์บ้านดอยช้างอำเภอแม่ฮี้ตำบลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเมืองปายตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 101.0 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่ FM 91.0 เมกะเฮิรตซ์

ตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดรังสีปาลิวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 105.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 103.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่นิวแสงไทยตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 101.00 MHz ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอบัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 99.00 MHz ที่มอดินแดงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 MHz ออกอากาศ24

ชั่วโมงที่มหาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองหีตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำผาปู่ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดอยเทพสมบูรณ์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูความถี่ FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าประดูงามตำบลห้วยใหญ่จิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านชูชัยตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพี่ไม้ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาความถี่FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาสูงตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่ากองพระทรายตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 93.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านโคกกลางตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดทุ่งศรีสองเมืองตำบลบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าโนนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่ FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าคำสะอาดตำบลนาคำอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดกิตติพรพุทธารามตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมความถี่FM 105.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงแรมวิวโขงตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอภัยดำรงธรรมหรือวัดถ้ำพวงตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครความถี่ FM 94.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านหนองไผ่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ FM 101.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าถ้ำโพรงตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ FM102.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าศรีจำปาชนบทตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่ HM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง
ที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสิริสมควรวนารามตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ FM 95.00 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านศรีธาตุตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 88.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าคำสร้อยตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าสวนป่ามโนธรรมตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพระธาตุฝุ่นตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงสีบัวสมหมายตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าสันตินิมิตตำบลเปาะอำเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโคกสมบัติตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่ FM 102.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบวรสังฆารามตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านตั้งถาวรบ้านสะแก้วตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 100.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าสุขาวนารามตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่ HM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านมีชัยตำบลเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดบุรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดศรีบุญเรืองตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคูนตำบลบ้านขออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

คกลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาใหญ่ตำบลห้วยเขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลสิงห์อำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านศีลอุดมตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านครองชะนีตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสุวรรณจินดารามหมู่6ถนนธนรัตน์ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านท่าโลตำบลยางยองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีความถี่FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์แม่ชีทุดงบุญบ้านท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านไร่สายทานธรรมตำบลโคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่ามหาชัยตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดพระธาตุเจริญธรรมตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามเมืองเท้าตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ดอนเจดีตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 108.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศีลอุดมมงคลตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสองเขตตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านคลองวัวตำบลคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านชัยราชตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์พุทธสิงห์ขอนตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่300ยอดตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองบัวตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลปากโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM
98.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สำนักสงฆ์เขาซอยดาวใต้ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ไพรัสแก๊สและน้ำมันตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเขาแหลมตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ทองคำบรรจงตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาพระตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดห้วงพัฒนาตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดธรรมสถิตตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโนนป่าว่านตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 107.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าร้อยไร่ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ที่พักสงฆ์สันตินิมิตตำบลโคคลานอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดทับชัยตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ HM 105.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเจริญสมณกิจตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ระนองธานีตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ที่สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหัวควรธรรมนิคมตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีความถี่ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุทัยธรรมารามบ้านนาโนดตำบลบ้านนาโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงเรียนเสนพงตำบลสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาความถี่FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่เสนพงอพาร์ตเมนต์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาความถี่ FM 105.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำบางเตยตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังไปได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์042 214 114-5และ093 489 1111

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการประกาศแจ้งสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าวิชาขับรถขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มูลนิธิช่วยมีหวังชื่อแปลงนะนะมีชื่อแปลง
2: สุนัน
1: ท์นะ
2: พลิษะ
1: มีชื่อแปลงพลิษะมีเมียเมียครับที่เกี่ยวข้องมาเมีย
2: เขาเขาชื่อนายชัยสิง
1: ชัยสิง
2: ห์เนนฐานัน
1: นะ
2: เนนฐานันนามสกุลเขาเป็นทีมที
1: ่นะ
2: ที่ช่วยเกี่ยวฐานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอยู่ที่บ้านตากนะครับไปตอนนี้บอกตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งในตับขอเมตตาจากหลวงตาถวายปัจจัยมา 1,000 บาทครับ
1: นี่
2: ครับ
1: ไม่ใช่
2: มะเร็งในตับครับ
1: นะ
2: มะเร็งในตับ
1: ว่ามะเร็งรู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักมากนะเพราะว่าโรคมะเร็งเหมือนกับตะกอนคือว่าโรควัณโรคนะเพราะว่าวัณโรคเหมือนว่าตัดหัวกับหัวปอดขาดชาวบ้านไปเลยทั้งๆที่ยังไม่ตายสะบุ้งเลยคนกลัวมากคือก็เป็นวัณโรคแล้วไม่มีทางหายไม่มียารักษาอันนี้เพราะมะเร็งก็แบบเดียวกันเลยผมมะเร็งก็ยังไม่หายขาดเลยยา
2: ไม่มียาที่รักษาหายขาดครับ
1: นี่แหละนี่อย่างนี้เหมือนกับวัณโรคแต่ก่อนพอใครว่าเป็นวัณโรคแล้วก็นั่นนะเหมือนว่าหัวใจกับปอดขาดจะบ้างเลยหัวใจยังหายใจอยู่มีความเสียใจหมดหวังว่างั้นเถอะวัณโรคและติดตัวเดียวด้วยวัณโรคนี้ติดตัวเดียวด้วยติดกันอันนี้ก็พูดได้อย่างชัดๆเลยนะที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นเราเนี่ยท่านเป็นวัณโรควัณโรคที่สังคมกลัวที่สุดว่างั้นเถอะสมัยนั้นนะเพราะยังไม่มียาแก้ให้ตกไปได้นะถ้าท่านเป็นวัณโรคด้วยนี่ที่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราวัณโรคอย่างอื่นก็พูดไม่ได้เลยนอกจากอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมเราจะพูดได้เท่านั้นนะร้ายทั้งร้ายก็มีใครจะผ่านไปได้สรงได้ไปเกี่ยวข้องกับวัณโรคข้อเคียวอย่างเราก็หลวงปู่มั่นนี่ปากเราก็รักสาวหลวงปู่มั่นมีข้อเคียวสำหรับสำหรับไว้ในมุ้งสำหรับกับมีหอมออกไปคือมันเหนียวออกไม่ได้เราต้องช่วยคอเราก็คอท่านปากเราก็ปากท่านอยู่ด้วยกันตลอดเลยถ้าวันไหนหนาวมากวันนั้นนอนไม่ได้นะไอมากข้าเฟรดไม่ฉอยเราก็คอเคลียร์อยู่นี่เลยนะเอาสำลีแล้วห่อเคลียร์เอาออกเราไม่เคยสนใจกับวัณโรคนะไม่เคยชีวิตจิตใจทุกอย่างดูกับขั้นหมดเราหลวงปู่มั่นทั้งหมดเลยบางคนจนเสียมารยาทก็มีเพราะว่านั่งด้วยกันนั่งว่าเป็นวัณโรคพอรู้ดิหัวโดดข้างหลังเหมือนบ้ากลัววิ่งไปแล้ว กันโลกว่างกลัวขนาดนั้นนะคือไอ้เรากับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นคือเป็นว่าโลกเราไม่ได้เป็นเงี้ยเรียกว่าร้อยทั้งร้อยต้องติดเลยละลงขนาดนี้แล้วก็ปากท่านก็ปากเราอยู่ด้วยกันมือเราก็ปากท่านอยู่ด้วยกันตลอดนี่วันไหนวันหนาวมากๆแล้ววันนั้นไอมากคาดเสียคาดไม่ออกนี่เราต้องช่วยตลอดเวลาเพราะว่าพอท่านมรณภาพผ่านไปแล้วเราก็เป็นอีตาบัวอยู่ไม่เห็นตายว่ะพูดร้อนชัดๆเพราะไม่เคยสนใจกับปัญญาโลกนั้นแรกเลยนะยิ่งกว่าพ่อแม่ปู่ตาแม่หัวใจชีวิตของเราอยู่ในนั้นหมดความเทิดทูนความรักความเทิดทูนสุดยอดอยู่ในนั้นหมดเพราะงั้นเรื่องปัญญาโลกแรกอะไรอย่ามายุ่งกับเราว่างั้นเลยก็ไม่เป็นเลยนะธรรมดาไปเลยหายเงียบไปบางองค์ก็เราก็ไม่อะไรหรอกท่านอดไม่ได้ท่านมากระซิบถามเลยแล้วเป็นไงครูอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องวันโลกแล้วเป็นไงไต่ป่าวไงว่าคือพอเห็นเราคอเคลียร์กับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นยังไม่สนใจกับวันโลกนี้เลยนั่นแหละเวลาท่านผ่านไปแล้วถ้ามากระซิบถามด้วยเจตนาหวังดีแล้วเป็นอาการท่านจะทุกสิ่งทุกอย่างปกติอยู่แล้วเพราะธรรมดาโลกขนาดนี้แล้วจะไม่มีใครค้นจะได้เลยว่างั้นนี่เราจะตีปากกันนะเราว่างั้นนะเราตีปากกันนะว่าหาไม่มีเลยนะเราไม่มีทุกข์กับมันแก้ไม่ตกยาที่ยังแก้ไม่ตกคนจึงกลัวกันมากเหมือนอะไรไม่เรียนทุกวันเลย
2: ครับ
1: ไม่เรียนทุกวันเป็นเหมือนกับว่าโรคก็มีโรคหมดหวังเลยครับวันนั้นโรคก็แบบเดียวกันแต่ก่อนแล้วแย่แก้ตกแล้วก็มาอยู่โรคไม่เรียนแก้ไม่ตกโรคไหนก็ให้จำนะลูกหลานนี่เราพูดถึงโรคที่โรคทั้งหลายเขากลัวกันมากเข้าใจไหมโรคทั้งหลายเขากลัวกันมากอย่างเชื่อว่านั้นโรคแต่ก่อนนี้กลัวมากเดี๋ยวเวลานี้มะเร็งกลัวกันมากที่สุดเลยล่ะเขากลัวโรคหยาบๆอย่างนี้โรคที่มันฝังตับฝังปอดฝังอยู่ในหัวใจเป็นโรควัฏวงโรคเรื้อรังประจำหัวใจคือโรคที่ตัณหาความโรคนี่เป็นก็โรคมะเร็งเขาขนาดไหนความโกรธราคะตัณหามันตื่นกว่าโรคมะเร็งขนาดไหนมันดูกันหรือเปล่าเหล่านี้อ่ะนี่มันจะสังสมขึ้นมาเรื่อยๆคนหนึ่งเต็มไปด้วยมองดูคนเห็นแต่ความโลภราคะตัณหาความโกรธความเครียดแค้นให้สงสัยเต็มตัวมองหาตัวคนไม่เห็นในโลกนี้กลัวกันไหนพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านกลัวจนอย่างว่าอ่ะกลัวยิ่งกว่าพวกเรากลัววัณโรคอ่ะมะเร็งไปอีกร้อยเท่าพันทวีท่านกลัวท่านจึงสอนพระโกนุห้าโซจิมานันโดนิจังปัทธิเตสติอันตกาเรนะโอนัทธาปรีปังนักเวสถาก็โรคสันนิวาสนี้มันเต็มไปด้วยโรคอันนี้อ่ะโรคที่ว่าเนี่ยโรคราคะตัณหาโรคความโลภไม่พอตายก็เท่าไหร่ก็ตามไม่ได้โรคก็พอใจโกรธเอาตัวจนตัวตาดำตาแดงราคะตัณหามีกี่หัวกี่เมียหมาเดือนเก้าถึงสองสู้ไม่ได้มันก็ไม่กลัวมันมีเชื้อสยานไม่จะกลัวพระพุทธเจ้าว่าโรคเหล่านี้เป็นโรคที่ร้ายแรงมากทีเดียวบรรดาพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายนี่ขยะถอยหลังตุ่ยๆเลยเนี่ยพวกเธอทั้งหลายยังเป็นบ้ากันอะไรภาษานี่แปลออกเป็นภาษาภาคปฏิบัติก็ไม่โรคสัญญาว่ามันร้อนไปด้วยฟืนด้วยไฟคือกิเลสตัณหาเหล่านี้เผาเราอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนความมืดบอดตลอดเวลาจนอยู่นี้พวกท่านเธอทั้งหลายยังหัวเราะรื่นเริงบันเทิงกันอยู่เหรอทำไมไม่สแสวงหาที่พึ่งก็คือทำไมไม่สแสวงหายาแก้คือทำเข้ามาแก้มันจะปล่อยให้มันเรื้อรัง อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเหรอเนี่ยกองผ้าโซ่มาอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็ตกเอานะคือจะเหมือนว่าทนไม่ไหวก็ตกเอาบ้างนั่นเรื่องเรียนมันเติมเป็นมากอะไรความตายมันทับหัวอยู่ทุกคนนรกอื่นที่ที่มันเปลวฟืนเปลวไฟอยู่ในหัวใจที่ความบีบยิ่งอยู่เวลานี้ด้วยความเพลิดเพลินเปลวไฟที่เกิดจากความเพลิดเพลินเวลานี้มันจะเผาหัวใจของเราตลอดเวลาเมื่อพากันรู้ตัวแล้วยังจะพากันลื่นเลื่อนมันเติมอยู่เหรอทำไมไม่สอดสวยหาอยู่หายามาแก้มันยาก็มีอยู่ผู้แนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์ก็มีอยู่แล้วทำไมจะไม่สนใจกับอยู่กับยาคืออัตถุธรรมคือครูบาอาจารย์ยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นฟืนไฟเผาอยู่ตลอดเวลาเราเนี่ยความหมายว่างั้นแต่ออกโรคอันนี้มันร้ายแรงมากสัตว์ทั้งหลายกระหิ่มยิ้มย่องต่อมันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการตายกองกันจึงไม่มีสิ้นสุดยุติตั้งแต่กลับใดกันใดมาตายกองกันศพของเรานี่จะตายกองกันกับเราแล้วกองกันกับสัตว์ทั้งหลายที่เต็มอยู่ในโลกธาตุวัฏจักรนี้เต็มกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะอันนี้เป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดให้ตายให้ทุกข์ลำบากตลอดเวลาไม่มีใครต่อแสวงหายามาแก้มันพอได้รอดตัวไปได้ไปได้ให้พากันพิจารณานะทุกคนมีแต่หวังจะมีความสุขความเจริญหวังทั้งนั้นเรื่องหวังแต่ความผิดหวังมันติดแนบอยู่แนบไปได้พากันทราบหรือเปล่าล่ะหวังตื่นขึ้นมาหวังแล้วจนกระทั่งนอนหลับหมดหวังด้วยความเอานอนหลับมาเป็นเครื่องระงับกันบางรายนอนไม่หลับก็มีจะเป็นบ้าไปเลยก็มีเนี่ยเพราะโรคอันนี้โรควุ่นวายโรคดีโรคดิ้นโรคไม่มีวันหยุดวันถอยในเรื่องกับฟืนกับไฟไม่สนใจหาอยู่หายาให้แก้ตัวนะให้พากันยับยั้งตัวเองทุกคนเหมือนเขาขับรถนั่นน่ะเขาในเครื่องรถเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างเขามีไว้มีเบรกมีคันเร่งมีพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามสายตาที่ต้องการเนี่ยความช้าความเร็วดูจังหวะทางโคตรทางโค้งชุมนุมชนทางสามแยกสี่แยกที่สัตว์หรือคนผ่านมาคนขับรถเขาจะดูตลอดแล้วเขาจะเหยียบเบรกหรือคันเร่งไปตามจังหวะหมุนพวงมาลัยไปตามจังหวะนี่เขาขับรถรถก็ปลอดภัยแม้ฉะนั้นมันยังลงคลองได้อยู่รถถ้าผู้ขับประมาทรถลงคลองรถตายรถขึ้นมาได้คนตายไม่มีขึ้นจมไปเลยนะนี่แหละคนขับรถเราขับตัวของเราใจของเรานี้เป็นเหมือนคนขับรถ ร่างกายทุกจัดทุกส่วนที่จะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนต้องสอดอยู่กับใจใจเป็นผู้ความหมุนให้ไปนะหมุนไปทางไหนใจหมุนไปทางเสียไปตลอดลงคลองไปเลยถ้าใจหมุนไปทางที่ถูกที่ดีก็เหมือนขับคนขับรถมือดีเขาไปด้วยความแค้วคลาดปลอดภัยสมมักสมหมายนั่นนี่เราจะไปแบบไหนดูตัวของเราดูใจของเราการขับรถคือเราขับตัวของเราเองจะหมุนไปทางดีทางชั่วประการใดอยู่ขึ้นอยู่กับเราคือหัวใจเราเป็นผู้ขับนะเนี่ยได้รับธรรมไปนี่วิชาขับรถเข้าใจเปล่าล่ะที่มาเรียนอยู่เวลามีมาฟังกันนี่วิชาขับรถคือขับตัวของเราขับใจของเราด้วยอัดด้วยธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่พาแก้วคาดปลอดภัยให้เราขับอันนี้แล้วดูตัวเองไปเรื่อยๆไม่ค่อยผิดพลาดคนเราถ้ามีแต่ความเพลิดความเพลินเป็นได้ตายง่ายเร็วง่ายแล้วยิ่งฝ่าช้ายิ่งกำลังไวคือไกลกระนองนี่ไวบ้าทั้งนั้นเนี่ยพากันจำเอานะมันไวบ้าถ้าเห็นผู้ชายแล้วตาอยากได้สัก10ตาก็ยังไม่พอจะจ้องดูแต่ผู้ชายไอ้ผู้ชายเห็นผู้หญิงก็จ้องอยากได้ถึง100ตามันมีแต่ตัวขยันทั้งนั้นน่ะขยันเอาไฟเผากันไม่รู้จักประมาณทีนี้ยับยั้งมาอยู่ก็วิ่งตามกันผู้หญิงวิ่งตามชายผู้ชายทันกับผู้หญิงไปไม่มีความสักศีลดีงามทั้งชายทั้งหญิงแล้วเธอไปหมดด้วยกันนี่เข้าใจมั้ยขับรถแบบนี้ขับรถลงคลองเข้าใจเหรอขับรถแบบนี้คือปฏิบัติตัวแบบนี้ปฏิบัติเพื่อลงคลองอย่าไปลงคลองนะทางไหนดีได้ดีเรารู้อยู่ยิ่งเวลานี้ก็มาฟังอัดฟังธรรมจากครูอาจารย์ท่านสอนวิชาขับรถคือการปฏิบัติต่อตัวของเราให้ดีให้ดีเรื่องความอยากความทะเยอทะยานมันมีอยู่กับทุกคนเพราะความทะเยอทะยานคือกิเลสมันอยู่ภายในมันดันออกมาตลอดให้คิดให้ปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากทุกอย่างคือกิเลสไม่มีคำว่าอิ่มพอความนี้หวยอะไรไม่เกินกิเลส นี่ไม่มีคำว่าอิ่มพอหมุนไปเรื่อยๆพาให้จมไปได้นั่นแหละที่จอมปราดฉลาดแหลมคมท่านมาสอนมันไม่ยอมฟังเสียงนะมันเอาความตาบอดงูออกชนเลยนักปราดหลีกไม่ทันดีไม่ดีตกเดี๋ยวจมบอดก็ได้แต่นักปราดท่านไม่ตกพวกเราน่ะตกเลยสอนเท่าไหร่แล้วก็ไม่ฟังไม่ฟังท่านก็ปล่อยเสียก็ตูมเลยตูมเลยตูมเลยใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าศาสดาในโลกธาตุนี้มีพุทธเจ้าเท่านั้นสอนได้อย่างแม่นยำชี้นิ้วเลยไม่ผิดลงศาสดาได้สอนข้ามาชี้นิ้วเลยไม่ผิดดูหัวใจเจ้าของเราขึ้นเวทีมาแล้วที่มาสอนลูกหลานเวลานี้นะเอาธรรมพระพุทธเจ้าวิชาพระพุทธเจ้าสอนวิธีปฏิบัติต่อตนเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติต่อจิตใจเอาอย่างนั้นแหละร่างกายจะเป็นจะตายแต่ไปพูดแล้วการฝึกหัดภาวนานั้นแหละการฝึกหัดที่ละเอียดละอ้อในการฝึกหัดตนแล้วฝึกหัดนี่เราก็ขยับออกไปฝึกหัดได้ส่วนความเคลื่อนไหวทางกายวาจาความประพฤติหน้าที่การงานพอเหมาะพอดีกับสังคมยอมรับแล้วก็เรียกว่าเป็นศีลธรรมอยู่ด้วยกันด้วยความสงบนะถ้าแผลประจักษ์นี้แล้วเขาจับใส่ยัดใส่คุกแต่เรือนจำก็คนเหมือนกันทำไมยิ่งไปอยู่เป็นนักโทษเรือนจำคือเร็วเร็วเลยมนุษย์ไปเขาก็จับไปขังเอาไว้นี่เราก็ดูของเราจะให้เร็วเป็นตัวของเราไปถ้าอยู่ในตัวของเราขับขี่กันดูความเคลื่อนไหวไปมาความประพฤติหน้าที่การงานตัวอยู่สม่ำเสมอแล้วเราก็เป็นคนสังคมอยู่ในสังคมที่ยอมรับด้วยดีด้วยกันถ้าแหวกสังคมไปแล้วเขาจับยัดใส่คุกเห็นไหมล่ะเนี่ยคนแหวกสังคมเป็นทุกข์เป็นกำลังเต็มนะอยู่นั้นชื่อมันน้อยเลยชื่อนางสวรรค์ชื่อนางบุญมานายบุญมานายพรมนี่แหละเห็นไหมอยู่ในเรือนจำถ้ามาไปถามทำไมชื่อเสียงชื่อว่าอย่างนั้นแล้วทำไมอยู่มาติดคุกอย่างนี้เขาหาว่ามันลงเมื่อไหร่มันไม่ยอมลงที่เองนะยังว่าเขาหาแล้วเป็นอะไรความจริงเป็นยังไงก็เป็นจริงๆนะครับนะเห็นไหมนี่แหละที่เองมันไม่ยอมใครติดคุกมันก็บอกว่าเขาหามันไม่ได้ทำความผิดเขาหาว่าเนี่ยที่เด็กไม่ยอมใจชอบยกยอที่สุดคือที่เด็กยกยอให้เป็นบ้าไปก็เป็นได้นะคนเรานะพอพูดอย่างนี้ก็แล้วก็เรียกถึงหมาตัวหนึ่งนะหูตูบหมาตัวนั้นเตี้ยๆอ้วนอ้วนหูตูบรู้ภาษาคนเราพูดอย่างนี้มันรู้หมดนะมันนอนอย่างนี้แหละเราเห็นด้วยตานั่นนี่นะเราไปฉันในบ้านเขาบอกว่าหมาตัวนี้มันรู้ภาษาคนว่างั้นนะเราพูดอะไรนอนๆวันนี้มันฟังอยู่นะเนี่ยมันรู้ว่าเช่นอย่างว่ามันมีสัตว์เล็กๆอยู่ในหน้าบ้านเขาแล้วเขาเลี้ยงปลาไว้เต็มเลยสาวหมาตัวนี้บอกให้ลงเล่นน้ำก็เล่นหาปลาก็หาว่างั้นนะบอกไปไหนได้หมดเพราะว่าเขาลูกคึกคักเขาจะโดดลงไปน้ำไปหาปลาเนี่ยเขาได้ยินแล้วนะเห็นแต่ท่านเราดูอยู่นี่นะเขาคึกคักลงเขาจะโดดลงโอ้ยพูดเฉยๆพูดเรื่องหาปลาไม่ได้บอกลงไปหาปลาขึ้นมาเสียผู้ปลาขึ้นมานั่นนะฟังสินะพูดถ้าพูดยอกยอนะโอ้ยเขาดีลงหูตูดนี่อยากจะขึ้นไปดีนะเข้าใจไหมโอ้เราไม่ดูมันน่ารักเขาพูดชมเชยมันโอ้ยมันนอนนิ่งเพลินกินยาบ้ายอเขาเพลินเขากินยาบ้ายอทีนี้พอพูดนั้นจบลงแล้วสุดท้ายเขาสรุปลงไปว่าพอจบแล้วพูดไอ้ที่ว่าจะตำหนิเขานี่ไม่ได้เสียงดังนะก็พอพูดจบยงยอเขาหมดจบไปแล้วพอสรุปความว่าไอ้บ้าว่ากันนะว่าไอ้บ้าหาเลยนะว่าไอ้บ้าเบาๆนะเราก็นั่งฟังอยู่เขาพูดไอ้บ้าหาลูกคือข้างกันจริงๆนะโอ้ยบ้าเฉยแล้วเราว่าพูดหยอกเฉยแล้วน้อยน้อยอีกที่เดียวเราจะไปไหนมาไหนเขาจะฟังเพราะว่าตอนนั้นเราเตรียมของไปเขาขึ้นรถก่อนแล้วไปขึ้นรถก่อนเขาฟังอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันยังรู้ภาษีภาษาไอ้นี่เจ้าของมาบ้ามันรู้ตัวเปล่าล่ะธรรมะท่านเตือนว่าบ้าหากัดธรรมนะพวกนี้นะพวกกัดธรรมเข้าใจไหมธรรมท่านเตือนจะยกยอบางที่มันมีความดีบ้างพอยกยอธรรมท่านก็ยกยอให้แต่ความชั่วมันมากท่าน เอาเพียงเล็กน้อยนิดหน่อยแล้วไม่มากละเพราะถูกตะลุ่มว่าไอ้บ้าฮ่าพวกนี้พวกฮ่าทั้งนั้นนั่นนี่ละเข้าใจไหมถ้ายกยอมันหูพอไอ้บ้าฮ่าขึ้นเลยเข้าใจป่ะลูกหลานนะถูน่ะพวกถูที่พวกฮ่านะเข้าใจป่ะเออให้ปากกันแบบตัวเองนะบังคับตัวเองให้ดีใจนี่รุนแรงเพราะกิเลสมันครอบอยู่ภายในเป็นพิษเป็นภัยเดียวเกือบประเทศทั้งนั้นเลยอำนาจของกิเลสมันรุนแรงเพราะนั่นจึงต้องเอาธรรมเขาจับธรรมเข้าไปชาล่างธรรมเข้าไปบังคับบัญชาก็พออยู่ได้อยู่ได้ในกรอบอย่างความพอดีพองามเนี่ยจึงต้องเอาธรรมเข้าไปบังคับตัวเองไม่บังคับไม่ได้นะอย่างพระที่ท่านปฏิบัติจริงๆรักศีลรักธรรมเคารพในศีลธรรมจริงท่านเหมือนติดคุกติดตารางนะแต่เป็นด้วยความสมัครใจที่ท่านรักสงวนศีลธรรมท่านไม่ยอมฝ่าฝืนเรื่องศีลเรื่องธรรมทุกขนาดไหนท่านยอมรับยอมรับด้วยความพอใจท่านอยู่ได้สบายมาเย็นใจเย็นใจตลอดนั่นนี่แหละการบังคับตัวเองเรื่องกิเลสมันฉุดมันลากไปทางที่จะให้ตกเขวตกบ่อทำฉุดลากขึ้นมาฉุดลากขึ้นมานี่พากันเอาธรรมไปปฏิบัติถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาปฏิบัติตัวเองแล้วจะเร็วกันทั้งนั้นละไอ้ชื่อเสียงอะไรไม่มีปัญหาละสร้างฟาดเฉลียวเราเสียงแต่คนผู้เป็นเจ้าของชื่อเสียงนั่นมันอยู่ใต้ก้นนรกมีมากต่อมากนะทุกวันนี้ยิ่งเป็นบ้าตั้งชื่อตั้งเสียงตั้งชื่อแล้วพอเราถามว่าชื่อว่าไงอย่าฟังธรรมดานะให้ไปรอฟังอยู่ฟาดเฉลียวเราเสียงชื่อมันฟาดเฉลียวเสียงแล้วตัวไปไหนเลยมีแต่ชื่ออยู่ใต้ก้นนรกนู่นละตัวกับคนมันไม่อยู่ด้วยกันชื่ออยู่ฟ้าแต่รวดเราเทียมแต่ตัวคนอยู่ใต้ก้นนรกอย่าให้เป็นพวกก้นนรกนะชื่อมีจรวดเราเทียมใช้ไม่ได้หรือร้ายพากันจำไว้ปฏิบัติหน้าที่ของตนการระมัดระวังรักษาตนสำคัญมากนะหัวใจนั่นแหละเป็นผู้ขับรถคือขับขี่ตัวของเราเอียงท้ายเอียงขวาในสติปัญญาพิจารณาขับขี่ตนไปด้วยความราบรื่นดีงามยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เวลามีเราปฏิบัติตัวของเราดีก็เป็นศักดิ์ศรีดีมีคนมีความศักดิ์ศรีดีงามเป็นกุลสตรีเป็นสตรีที่มีสกุลมีศักดิ์ศรีดีงามถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเสียหมดใช้ไม่ได้นะขายก่อนซื้อสุกก่อนห่ามขายก่อนซื้อเขายังไม่ขายก่อนเอาแล้วไม่ต้องคิดเงินนะสุกก่อนห่ามยังไม่ได้อภัยจะสุกเลยยังไม่จะหามเลยมันสุกก่อนแล้วสุกก็เน่าแฟะประเภทนี้ให้สมควรพอสุกก็สุกบำรุงรักษาให้ดีผลลำบากลำไม้พอแก่มันก็แก่พอหามก็หามพอสุกมันก็สุกอย่าเอาสุกก่อนหามมาใช้บังคับให้มันสุกก็ไม่สุกนะเน่าแฟะนะนี่คนตัวของระวังไม่ดีมิได้จะแต่ว่าดีเฉยเอาความชั่วกับไปโปะเข้าไปก็มีแต่ชั่วตลอดความดีไม่ปรากฏนะต้องเอาความดีงามการฝึกฝนอบรมตัวเองให้เป็นคนดีเข้าไปประกบกับตัวเองแล้วจะดีงามไปต่างกันหมดทุกอย่างเราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดเหนือโลกนะมีคนโง่คนฉลาดอยู่ในใจของเราก็มีทั้งขณะที่โง่ขณะที่ฉลาดส่วนมากมีความโง่มากกว่าจึงต้องเอาธรรมเข้าไปจับให้ใจมีความเฉลียวฉลาดรู้จักวิธีรักษาตัวถ้าไม่รู้จักวิธีรักษาตัวจมได้ทั้งนั้นคนเราจำมาหน้าลูกหลานทุกคนเอาละเทศนี้วันนี้พอมีท่านแล้วไม่มีอะไรนะหมดแล้วนะแล้วเทศนี้พอนี่ก็ออกกับวิญญาณแล้วเทศนี้ออกทั่วประเทศไทยทั้งอดหัวไอ้ตูกแม่ยังจำมันได้มันรู้ภาษาคนพอพูดยอดนอนเพิ่มคืนโอ้เขาเพิ่มจะหลับเนี่ยเขาเพลินเพราะว่าไอ้บ้าเบาๆเลยอ๋อ มันโคกันนั่นแหละพูดว่าไอ้บ้าไม่ใช่ว่าเสียงดังว่าเบาๆไอ้บ้าเรียกมันโคกันมันรู้ภาษายอมันก็รู้ตำหนิมันก็รู้อะไรพวกเอาละไปดึงกันมาเนี่ยดึงกันมาตลกจนได้ละตลกผมจะตกทุกเช้าเดินไม่ได้ตรงก็เดินผมตกเลยกลับขึ้นมาทางจะกลมตอนเช้าเช้ามืดเดินทุกวันนะเรา เหยียบยาบทตอนสิบประมาณสิบทุ่มมีสิ่งที่ห้ามันจะลงทุกวันมีฝนตกเมื่อเช้าผมไม่ได้ลงก็เดินยาบอกถึงฝนตกแล้วกลับไม่เลยเปลี่ยนยาบนให้สม่ำเสมอรับที่นี่ให้พร้อมเหมือนแล้วนะให้บ่อยอิจิตังกัจจังสมหังทิพเมวัสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยนิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวะตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังยุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐานเตหาอยู่อันโยสุขังภาลังอะไรก็ได้ไม่มีตัวอะไรมั้งนะวันนี้จะไม่สายก็ได้เห็นแล้วนะ
2: คร
1: ับ ดูดูไอ้ที่อะไรเห็นไหมไอ้จี้มึงอะไรเห็นได้ไอ้จี้นะเนี่ยมาดูที่เนี่ยไอ้จี้เรากำลังว่าเนี่ยไอ้จี้นี่บอกว่าตัดเศษผ้านี่เก่งมากไอ้จี้นี่ว่างั้นนะว่างั้นเขาดีใจมากนะเนี่ยไอ้จี้นี่กับเศษผ้าดีมากเลยแต่ในครัวนี่ไม่มีใครเผลอไม่ได้ไปความมากเลยคุณโมโหเนี่ยไปนู่นดีดีอ่ะมันก็ดีท่าก็มันดีอย่างนั้นรับไปละเรื่องกับคนเรื่องกันจำได้ไหมล่ะพวกนี้นะพูดกันทั่วๆไปก็พอฟังนอนหลับสบายดีเข้าใจไหมพอท่านพูดอะไรๆเรื่องอัดเรื่องทำก็พอฟังผู้หลับก็หลับสบายไปเลยผู้หลับก็หลับสบายไปเลยพอท่านหันมานี่พวกบ้านอนหลับไม่ตื่นหาเข้าใจว่าเพราะว่าพวกบ้านหลับไม่ตื่นหาที่รับไม่ตื่นค่ะ
3: ทองคำวันนี้ได้1.38 บาท
1: พอใจไม่เข้าใจเจ้ากรรมไปได้1.50 บาทก็ว่าเราพอใจไม่เหรอฉันไม่น้อยมันเหอะมันโมโหก็ใหญ่ไหมนี่พอใจไม่เหอะต้องแยกไปอย่างนั้นดีพูดมันถึงนะแยกนอนอย่างนี้เอานี่เดี๋ยวอย่าเหอะนี่เอาให้ไม่ใช่ยังเหอะพ่อมันเรามีตลกอยู่นะมันมีปั๊บออกนี่แล้วปั๊บออกนี่แล้วเรื่อยแล้วโทษเนี่ยทุกขัดเขาปวดเขาไปแล้วลูกหลานนะจำไม่ดีนะต้องสอนอะไรท่านต้องมีตรงไหนนะเดี๋ยว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าวิชาขับรถในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนา องค์หลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเห็นว่ามุทิตากรรมฐานขอเชิญท่านฟังครับ
4: จิตมีสมาธิแล้วเนี่ยถ้าไปถูกตัวก็ซะแล้วก็จะไม่เข้าสมาธิจะออกสมาธิจะดับแล้วคนที่นี้จะทำให้จิตมีสมาธิอีกได้ยากเพราะเรานั่งกันให้ได้จังหวะไม่เข้าชนกันได้เป็นอันดีเพราะธรรมะกลัวจะทำจิตสำรวมให้มีสมาธิได้ยากนั่งให้ใบหน้ากงกรงอย่างหน้าพระพุทธรูปนี่แหละจะดีไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกงกรงแล้วจะหลับตาลงหลับตาลงแล้วก็คือภายในเท่าลืมตามันไปไกลไปปรากฏไกลถ้าหลับตาเนี่ยเหมือนเราที่เราเข้าเรือนเราก็ปิดประตูแล้วภายในเราก็จะรู้ได้จะเห็นได้เพราะเราไม่ยังไม่เคยเข้าไปในภายในร่างกายของเราเพราะเราก็สำรวมจักขุอินทรีย์รวมมองดูภายในพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจ เราก็ขัดสมาธิลงไปแล้วเป็นองค์พระสมาธิแล้วทำความนั่งอยู่เราก็ทำความรู้เห็นว่าเราขัดสมาธิแล้วก็วางมือไว้ที่หน้าตักขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงจำนงสติให้มันหลับตานี่ไม่ต้องหลับให้แน่นนักหลับพอเฉยๆที่อาตมานั่งแนะนำเสนอนะกรรมฐานให้มีความรู้อยู่ว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่ระลึกถึงองค์พระอยู่ที่กายพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าก็อยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นจิตนี้ก็จะรวมตัวกันอยู่กับองค์พระจริงๆเมื่ออยู่กับองค์พระจริงๆแล้วสมาธินี้จะเริ่มเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติกายก็เบาใจก็เบาพึงรู้ว่าสมาธิเกิดกับผู้ปฏิบัติแล้วนั่งปล่อยวางจะให้เก่งย้ายเก่งตัวปล่อยวางลงไปเฉยๆสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้จึงเรียกว่าผู้ฝึกสมาธิสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ทำความรู้นิ่งเฉยพุทลมเข้าโถลมออกทำใจให้สบายสบายธรรมะก็จะเจริญขึ้นทางใจมู่ผู้ต้อนจิตให้เป็นสมาธิได้ย่อมมีความสุขให้กับตนเองแล้วหลับตาเนี่ยไม่ได้หลับหรอกคือชักหนังตาปิดน้อยเดียว แล้วลืมอยู่ภายในพยายามสำรวมอินทรีย์

จริญมาแล้วก็ขอพวกเรานี้เจริญตามคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธแนะนำสั่งสอนเราท่านคุ้นคว้าธรรมะไว้ในใจทำความรู้เห็นเมื่อรู้เห็นแล้วท่านก็โปรดสัตว์สอนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์สมุทัยซึ่งเป็นความเกิดเมื่อความเกิดเท่าไรก็ต้องตายหมดเท่านั้นแล้วเมื่อจะตายเนี่ยความเจ็บไข้ป่วยมีทุกขเวทนาบีบคั้นอยู่ทุกขณะแล้วพระองค์แนะนำให้สอนให้รู้จักเรื่องความเจ็บไข้แล้วพยายามทำความรู้จึงอยู่ยารักษาโรคสักเท่าไหร่ก็ไม่พ้นซึ่งความตายผู้มีปัญญาพระองค์แนะนำสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราได้ดีใจเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยจะไปมองหาที่ไหนคงจะไม่พบไม่เจอไม่เจอเพราะจะพบเรื่องมรรคผลสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจะเจอได้ก็ที่ใจจะเจอได้ก็ที่ใจเพราะขอให้พวกเราสร้างศรัทธาให้แรงกล้าย่อมจะนำมาซึ่งให้เรารู้เราเห็นได้เมื่อเรารู้เราเห็นได้แล้วศรัทธาที่จึงจะแก่กล้าขึ้นมาได้ให้ดีใจแล้วให้ดีใจอีกว่าเราได้มานั่งกรรมฐานพร้อมด้วยพระภิกษุและสามเณรซึ่งมาต่อสมาธิกันพยายามสมรวมจิตใจนี้ให้ถึงพร้อมแล้วจึงเรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นก็จะรู้ขึ้นได้เห็นขึ้นได้นักปฏิบัติก็จะมีศรัทธาขึ้นศรัทธาก็จะเกิดแรงกล้าขึ้นธรรมะก็จะสว่างไสวขึ้นเหมาะว่าพรหมจรรย์เป็นผู้รวมสมรวมหูตาไว้ให้ดีเมื่อเรานั่งกรรมฐานแล้วมีสว่างสวัยขึ้นเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญนั่งเกิดขึ้นแล้วเราก็พึงรู้ว่าที่ยะถานี่เป็นของจริงที่พระองค์ว่ายะถาแล้วก็เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีแล้วถ้าหากว่าเราปฏิบัตินั่งกรรมฐานธรรมะจะเจอขึ้นอย่างพระองค์กล่าวนี้เมื่อกล่าวมีความรู้มีความเห็นตามก็นั่นแหละพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่ทรงแนะนำเราไว้บัดนี้เราก็ทำขึ้นแล้วเราสำรวมไว้แล้วหูตาจมูกลิ้นกายใจซึ่งเอาไว้ทำสำรวมไว้อย่างดีเมื่อสำรวมไว้อย่างดีแล้วอินทรีย์ก็ดีขึ้นสำรวมระวังมากขึ้นให้แก่กล้าขึ้นธรรมะก็

0: จะสว่างสวัยควรยินดีก็จะราเริงบันเทิงใจที่มีความสว่างขึ้นแล้วเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยลมเข้าออกก็เห็นลมเข้าเห็นลมออกเห็นลมเข้าเห็นลมออกที่ช่องจมูกของเรานักเข้าสว่างสวัยมากขึ้นเราก็มองดูในสภาวะร่างกายของเราแล้วกรรมฐานที่สว่างขึ้นแล้วก็จะมีศรัทธาให้แกล้งกล้าขึ้นเมื่อเรานั่งกรรมฐานนิ่งๆเฉยๆ อยู่ไม่สว่างไม่สวัยปีติก็จะไม่ค่อยเกิดกับนักปฏิบัติพอปีติเกิดกับผู้ปฏิบัติมีความสว่างสวัยกายเบาใจเบาจะนั่งเท่าไหร่ก็ได้นี่ล่ะศรัทธาก็จะแรงกล้าขึ้นจึงเรียกว่าเจริญเจริญที่เราเอากายใจทำพระกรรมฐานกรรมฐานนี้เป็นที่ตั้งความรู้ความเห็นสว่างสวัยดีที่นี้ผู้จะเพียรให้มากขึ้นหลับตาก็สว่างลืมตาก็สว่างลืมตาก็ดีขึ้นหลับตาก็ดีขึ้นจึงเรียกว่าสมณะเป็นผู้เจริญนี่ที่พระองค์แนะนำหรือสั่งสอนเราก็เจริญตามยุคนบาทที่พระองค์แนะนำพระองค์ได้แนะข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงภัยก็คือนิวรณ์นั่นแหละเมื่อเรากำจัดนิวรณ์ได้อินทรีย์สังวรสมบรมระวังดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้กับตนเองได้เมื่อผู้ใดเห็นสุขผู้นั้นก็จะต้องเห็นทุกข์เมื่อผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็จะต้องเห็นสุขเพราะนำมาซึ่งความทำให้สำเร็จโดยฉับพลันพยายามสร้างไว้นี่กรรมฐานอยู่ที่ตามยะถาสัพพีนี่แหละอยู่ที่หูตาจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเพราะที่จะทำกรรมฐานให้ดีต้องรักษาศีล5ศีล8ศีล10ถ้าไม่ดีแล้วไม่ละเว้นให้เด็ดขาดอินทรีย์สังวรนี่คงจะไม่แก่กล้าเป็นแน่นอนเพราะญาติโยมทั้งหลายทุกคนทำใจให้ถึงพร้อมเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาทำใจให้ถึงพร้อมศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดกับผู้สมรวมอินทรีย์สังวรสมรวมระวังความรู้อยู่ทุกขณะเรานั่งกรรมฐานอยู่แล้วเจริญกรรมฐานอยู่ทำให้จิตใจเบิกบานนั่งอยู่หายใจก็ให้มีความเบิกบานในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ในลมหายใจออกกำหนดรู้เมื่อลมหายใจออกหายใจเข้ากำหนดรู้มีความสว่างสวัยขึ้นปัญญาย่อมจะเกิดเพราะกระแสไฟฟ้านี่แหละอยู่ในกายใจของเราทุกคน ที่เราหลับตาไม่สว่างไม่สวัยก็คือนิวรณ์ 5นี่แหละมันปิดบัง ปิดบังกระพกญาติโยมเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำให้แก่กล้าขึ้นแล้วจะได้เราจะได้หมดความเศร้าโศกวันไหวโลกกถา8มันจะได้ดับไปธรรมะเครื่องอยู่ของใจของเราจะได้มีปัญญาดีขึ้นเพราะธรรมนี้ถ้าไม่ดีพระองค์ก็ไม่แนะนำเราพระองค์นะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ไปค้นคว้าเอาธรรมะมาไว้ให้พวกเราแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วก็ยังทิ้งเครื่องมือพระนิพพานเอาไว้ให้กำจัดโลภโกรธหลงที่อยู่ในกายใจของเราให้หมดไปสิ้นไปที่หมดไปได้ก็ทำสมาธิทำใจนิ่งใจเฉยได้นั่นแหละเป็นผู้กำจัดภัยจริงพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เหตุภัยในภพสามนี้แหละจึงเรียกว่าปัญญาเป็นผู้รู้ยิ่งธรรมนี้แหละปัจจตังจะรู้เฉพาะตนที่เรารู้เฉพาะตนได้แล้วทีนี้ก็จะต้องมีใครบอกเราธรรมะก็บอกเราทำให้ฉลาดทำใจให้สบายปีตินี่มันเกิดขึ้นแล้วหนึ่งจะกายเบาปีติทำให้มากขึ้นถ้าปีติไม่เกิดมากแล้วจะไม่เข้าถึงความสำเร็จได้คือในปีติปัฏฐานสี่เนี่ยนั่งทำนอนทำยืนทำเดินทำทำให้สงบทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนจึงจะทันกันกับเรื่องนิวรณ์ห้าเหล่านี้ขอให้เราฝึกหัดพระนอนก็มีพระนั่งก็มีพระยืนก็มีพระเดินก็มีเราก็เอาเป็นแบบมาสร้างให้เหมาะสมเราจะยืนอยู่ก็รู้ว่าความโกรธของเราไม่มีความชังของเราไม่มียืนอยู่ความรักของเราก็ไม่มีอยู่เฉยๆเมตตาความรักตัวเองกรุณาช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์มุทิตาจะทำความดีที่พระองค์แนะนำสั่งสอนไว้ให้มากเวคาเราจะสร้างความหวังเฉยแม้ใครจะว่าเราดีก็ไม่ว่าเราว่าใครจะว่าเราไม่ดีก็ไม่ว่าทำใจหวังเฉยอุเบกขานี้เราจะต้องมีเพียรมีมันสร้างขึ้นจึงจะเกิดได้กิ่งเสียงอุเบกขาความวางเฉยจะได้รูปรสกลิ่นเสียงถ้ามันยังมากระทบหูกระทบตาจมูกกลิ่นกายใจแล้วจะได้มีความรู้จะได้มีความเห็นขึ้นจะได้ตัดกระแสโลกีจะได้เมื่อตัดกระแสโลกีจะได้แล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขให้กับตนเองคนที่จะรักษาศีลไม่ได้ก็ตัวโลภโกรธหลงนี่แหละมันนำให้อยากได้เพราะเราจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนมีศีลแล้วก็ฝึกสมาธิแล้วจึงรู้ความเป็นจริงได้แล้วเมื่อเรานั่งกรรมฐานก็รู้คนเดียวเห็นคนเดียวเมื่อนิวรณ์ดับแล้ว ความสว่างสวัยก็จะดีขึ้นนั่นแหละจึงจะมีศรัทธาได้สนใจให้มากอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งแล้วถ้าหากว่าเกิดอย่างนี้อัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งนี่เป็นชื่อเมื่อเราเข้าไปหลักกรรมฐานแล้วก็มีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาความวางเฉยสดายนั่นแหละจึงจะรู้ว่านี่สมาธิเป็นอย่างนี้เมื่อสิ่งดีสมาธิก็จะมีได้สิ่งนี้เป็นภาคพื้นที่เหมือนกันเราจะสร้างตึกสร้างอะไรเนี่ยก็จะต้องปราบที่ทำที่ให้ดีแล้วก็วางหลักฐานของนั้นเหนียวแน่นหนักลงไปก็จะต้านทานอยู่ได้เมื่อสิ้นดีแล้วสมาธิย่อมจะเกิดได้เมื่อสมาธิเกิดได้ปัญญาย่อมเกิดได้นี่เพราะญาณทัศนวิสุทธิก็จะเกิดมีขึ้นแล้วก็จะหมดความสงสัยจึงเรียกว่าปัจจตังรู้จำเพาะตนเห็นจำเพาะตนไม่ต้องมีใครบอกใครเล่านี่ถ้าเราทำผ่านดีแล้วเมื่อยังไม่เข้าใจก็ไปถามครูบาอาจารย์ของท่านแล้วครูบาอาจารย์ของท่านก็จะแยกธรรมะให้เข้าใจได้จึงเรียกว่าครูนั่นแหละเป็นที่มีคุณกับเรามากสิทธิ์ที่ดีย่อมจะกราบไหว้ครูบาอาจารย์เหมือนอย่างหญ้าแพรกนี่แหละสิทธิ์ถวางตัวได้เหมือนหญ้าแพรกนั่นแหละจึงจะรู้จักครูบาอาจารย์ถ้าไม่หวังใจเป็นหญ้าแพรกได้พระหญ้าแพรกเนี่ยเลื้อยตามแผ่นดินแล้วอย่างว่าปูแผ่นดินไว้ให้เรียบร้อยเหมือนครูบาอาจารย์จะเหยียบจะย่ำไปสักเท่าไหร่สิทธิ์นั้นไม่มีว่าเลยเหยียบย่ำไปสักเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใจว่าครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำหรือสั่งสอนนี่ไม่มีเบื่อหน่ายเลยเหมือนครูบาอาจารย์ของท่านที่อยู่ในพระสังฆทาสเป็นพระสนองเป็นครูบาอาจารย์ของท่านจึงมานั่งอยู่ในโคนไม้ที่นี่ได้พระองค์ไปกัดสรู้ที่โคนไม้บ้างอยู่ที่แจ้งมั่งอันนี้เราก็ได้กระทำแล้วได้ลงมือทำนั่งสนิทใจเป็นสมาธิดีอยู่ที่คนใหม่ก็ได้อยู่ที่แจ้งก็ได้นี่พระสนองท่านเคยได้อบรมสมสร้างมาแล้วที่เดินไปก็อุตส่าห์เดินความอดทนของท่านท่านก็ดูใจของท่านแล้วทีนี้เมื่อดูใจของท่านแล้วพระธุดงค์จะวางแบกกรดไปก็เพื่อจะเอาความโลภกดลงเหล่านี้แหละไปทิ้งไปนะมุธุดงค์เนี่ยมันลำบากแสนที่จะลำบากนอนกระดินกินกระดินพยายามฝึกใจนอนกระดินมันโขกเขกก็มือมันยังลืมตาอยู่นี่แหละพอมันหลับแล้วนะราบรื่นดีสงบดีไม่มีที่โขกเขกอะไรก็พระกรรมฐานก็คงจะรู้ได้ว่า อกแขกนี่มันก็จะไม่มีเวลาสมีมีสมาธิจริงๆแล้วมันจะราบรื่นไปหมดเลยแล้วเมื่อท่านปฏิบัติแล้วท่านคงจะเห็นในรอยที่อาตมาว่านี่แหละเพราะพวกนักธุดงค่อยใจดีแต่บางองค์ท่านก็ไม่ได้เปิดเผยให้กับญาติโยมได้วันนี้เป็นความที่เปิดเผยให้กับญาติโยมรู้นักธุดงไปตำดงป่าไปเจองูขึ้นก็พิจารณานี่ถ้างูกัดเราก็ต้องตายนี่มันเห็นความตายชัดถ้าไปเห็นเสือร้องขึ้นถ้าเสือกัดเราก็ต้องตายแล้วมันจะกลัวขนาดไหนเนี่ยแล้วไปอยู่ในป่าช้าน่ะถ้าผีมันหลอกเราสิ่งที่น่ากลัวเราก็จะต้องตายโอเคนี่มันก็จะไม่มีเมื่อเรานั่งกรรมฐานอยู่กระดินเวลาสมีมีสมาธิจริงๆแล้วมันจะราบรื่นไปหมดเลยแล้วเมื่อท่านปฏิบัติแล้วท่านคงจะเห็นในรอยที่อาตมาว่านี่แหละเพราะพวกนักธุดงค่อยใจดีแต่บางองค์ท่านก็ไม่ได้เปิดเผยให้กับญาติโยมได้วันนี้เป็นความที่เปิดเผยให้กับญาติโยมรู้นักธุดงไปตำดงป่าไปเจองูขึ้นก็พิจารณานี่ถ้างูกัดเราก็ต้องตายนี่มันเห็นความตายชัดถ้าไปเห็นเสือร้องขึ้นถ้าเสือกัดเราก็ต้องตายแล้วมันจะกลัวขนาดไหนนี่แล้วไปอยู่ในป่าช้าน่ะถ้าผีมันหลอกเราสิ่งที่น่ากลัวเราก็จะต้องตายถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วผู้ปฏิบัติก็จะไม่หวังไว้ใจก็จะต้องเอาชีวิตเขาเดิมพันแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐระลึกให้มากขึ้นลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านก็กลัวตายเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นความกลัวนี้จะหายไปเมื่อความกลัวดับไปซะแล้วใจนี้ก็จะเป็นสุขได้เหมาะสมว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจเราควรจะทำใจไว้ให้มั่นคงกับพระพุทธเจ้าเมื่อเรามั่นคงเขาจริงๆแล้วศีล5ก็จะดีขึ้นศีล8ก็จะดีขึ้นศีล10ก็จะดีขึ้นเรื่องลักขโมยนี่มันก็จะไม่มีแล้วมันก็เป็นธรรมหิริความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปธรรมะก็จะเข้าสู่ในดวงหัวใจของเราได้จึงเรียกว่าผู้เจริญเป็นผู้สร้างธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ได้จริงๆอาตมาเสนอแนะให้ญาติโยมรู้เห็นแล้วเมื่อจิตสงบเราจะใช้ตามองดูทั่วร่างกายกายานุปัสสนาปฏิปทานพิจารณาในกายว่าไม่สวยไม่งามเมื่อความรู้ว่า เที่ยวไปในกายทุกแห่งหนไปตำผลขนมั่งเล็บมั่งฝันมั่งเนื้อมั่งเส้นเอ็นกระดูกบ้างทำเจริญให้เห็นทั่วในสภาวะกิเลสทั้งหลายแล้วเมื่อมันดับแล้วดวงตาย่อมเห็นธรรมเมื่อเห็นในสภาวะกายานุปัสสนาปฏิปทาเห็นทั่วไปในร่างกายกิเลสก็ดับเมื่อกิเลสดับแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงจึงเหมาะสมว่าภิกษุเธอทำจิตให้เป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงเราจะรู้ความเป็นจริงได้ก็เจริญพระกรรมฐานเอากายนี่แหละเป็นกรรมฐานผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไส้น้อยไส้ใหญ่พยายามทำให้สว่างขึ้นให้สว่างให้มากแล้วมองดูให้มากขึ้นแล้วศรัทธาวิริยะมีความเพียรมากขึ้นไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเพราะเห็นสภาวะความเป็นจริงเห็นทั้งแก่เห็นทั้งเจ็บเห็นทั้งตายเห็นทั้งไม่แก่ทั้งไม่เจ็บทั้งไม่ตายเอาละทีนี้เราก็จะมีศรัทธาให้แก่กล้ามากขึ้นเพราะพวกเราที่ได้มาปฏิบัติเนี่ยปฏิบูชาปฏิบัติธรรมของพระองค์ธรรมนี้ก็จะได้ยืนยงคงอยู่ในกายใจของเราธรรมวิเศษก็จะเกิดขึ้นจึงเรียกว่าคำสอนของพระองค์เกิดขึ้นในภายในร่างกายของเราแล้วก็ทำดูความสว่างไปสว่างไปมากเข้ามากเข้าทำจนไม่มีตัวมีตนกิเลสตัณหาไม่มีเราก็รู้ว่ากิเลสตัณหาไม่มีแล้วดับไปสนิทแล้วทำไปเจริญวิปัสสนาต่อไปมันก็มาเกิดอีกเรื่องกิเลสเราก็รู้เฉยมันก็ดับไปอีกเราก็มีเพียรมีมันมาต่อต้านผู้เจริญกรรมฐานสมาธิกรรมฐานมันมาต่อต้านกิเลสมันดับไปแล้วมันก็กลับมาต่อต้านอีกได้พึงรู้จักใจเฉยๆเมื่อเราหัดเฉยๆได้แล้วหนักขึ้นคนมันจะมาด่ามาว่าเราก็เฉยได้เพราะนั่นแหละจึงเรียกว่าภิกษุเป็นผู้รู้ความเป็นจริงนักปฏิบัติผู้รู้ความเป็นจริงจะต้องไปอะไรนี่เขาไม่รู้แล้วเราก็อภัยให้เมื่อเราอภัยให้ไม่โกรธเพราะมันไม่โกรธใจก็พ้นจากกิเลสพระอริยสมบัติก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมาะสมว่าปฏิบัติบูชาพระองค์พระองค์ทำยังไงเมื่อพวกเราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่กับเราก็ทำความร่าเริงบันเทิงใจมากขึ้นแล้วอะไรจะมาเกิดขึ้นกับเรานั่นแหละความดับจะได้นะเป็นสุขแล้วจึงเรียกว่าความไม่เกิดก็มีในเราถ้ามันหมดชายหมดอินจะแล้วล่ะมันจะต้องประกาศต้องการอะไรพอเรามันความแก่เจ็บตายจริงๆแล้วไม่แก่ไม่เจ็บตายก็จริงๆแล้วก็รู้อย่างนี้จะต้องไปพักผ่อนอะไรที่มันลำบากล่ะ ก็มาพักผ่อนที่สบายกายสบายใจแล้วจะได้รู้ว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้คนเดียวธรรมะนี้แล้วคนอื่นเราจะต้องไปเชื่อใครคนลงเชื่อคนโน้นคนนี้ยังไม่มีปัญญาทำไม่เหมือนกันว่าครูบาอาจารย์ทำยังไงเราก็จะทำตามครูบาอาจารย์อย่างนั้นนี่เราที่นั่งกรรมฐานอย่างนี้ไม่มีใครนั่งมีกระแสที่ชวนนั่งที่คนใหม่นี่แหละถูกต้องในพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำแล้วเหมือนพวกอาตมาที่ในธรรมกันมาแล้วก็จึงได้ชวนญาติโยมมานั่งที่คนใหม่นี่มั่งพวกญาติโยมก็มีศรัทธาความเชื่อความรักเริ่มใส่ในพระองค์ก็นั่งได้ที่โคนไม้นี้พระสมนองท่านเคยนั่งมาแล้วจึงได้วางแบบแผนลงไปตามพระองค์แล้วพวกเราก็ตามพระองค์กันด้วยกันทั้งหมดนี้แล้วหนักขึ้นก็ธรรมะพระนิพพานก็จะเกิดขึ้นในเราหรือว่าละสังโยชน์ของประชาชนสมุดสิ้นมันดับแดนของพระอริยเจ้าก็อยู่ที่ตรงนี้ขอให้ท่านจึงหมดความสงสัยขอให้ท่านพยายามหลับตาแล้วให้สว่างและลืมตาก็ให้สว่างสว่างเนี่ยคงจะไม่ใช่ที่เราเคยสว่างคงจะเห็นต่างๆจึงเรียกว่าดวงธรรมที่พระองค์สำเร็จมาแล้วขอให้พวกเราที่ได้นั่งอยู่ที่นี่ก็ขอให้มีความสำเร็จในเรื่องสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็มีกายใจมีเลือดเนื้อเหมือนกันมีลมหมดแล้วก็ย่อมจะแตกดับไปเป็นธรรมดานี่เพราะเราถ้ารู้จักคำสอนของพระองค์แล้วศรัทธาจะไม่หวั่นไหวผู้ไม่หวั่นไหวนั่นแหละจึงนิ่งได้เฉยได้นั่นแหละทำไว้ให้ชำนิชำนาญเมื่อใกล้จะแตกดับจะได้จ่อหน้ากับลูกตาของเราแล้วเราจะได้ไม่พลาดทางซึ่งสวรรค์สบัดในผ่านสบัดเหมือนยังกะแม่เลี้ยงและนางนมเมื่อลูกแดงเกิดใหม่ๆจะต้องจ่อหน้าดูบุตรของเราใหม่ๆจะไม่ลืมเลยฉันใดเท่าทำกรรมฐานมีจิตใจจดจ่อไม่ลืมนั่นแหละไม่ช้าก็ธรรมะก็จะเกิดได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วพลายจะตายให้มันเจ็บปวดเท่าไรธรรมะก็จะปรากฏอยู่เรื่อยมันจึงเรียกว่าธรรมนี่เป็นเครื่องเจริญจริงๆไม่ละไม่วางธรรมเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยถึงเราจะอยู่เฉยๆก็ธรรมะก็ต้องปรากฏอยู่เรื่อยจึงเรียกว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เป็นผู้เจริญจริงๆก็ขออำนาจบารมีธรรมสิ้นเป็นเครื่องเจริญเหมาะสมว่าสีเลนะสุขติงันติสีเลนะโภคสัมปทาผู้มีสิ้นมีโภคทรัพย์มากสีเลนะนิพุติงันติจะไปนิพพานก็เพราะสิ้นเพราะขอพวกเราหมดนี้ให้รวมหูรวมตาอยู่กับองค์สิ่งองค์ธรรมธรรมนี้ย่อมจะหมดกิเลสแล้วพระธรรมก็จะมาประคับประคองให้อยู่รู้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อเราหลับตานอนหลับอยู่แล้วพอตื่นมาพระธรรมก็จะมาคอย คอยดูเราพระธรรมก็จะสอนเราพระสงฆ์เหมือนที่นั่งสอนของญาติโยมนี่แหละพระสงฆ์ที่คนทำดีแล้วก็กลายขนก็หมดไปพระอริยะก็เกิดขึ้นกับร่างกายของคนแล้วขนนี้ก็หมดไปก็เหลือแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจบารมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาแล้วซึ่ง46พรรษาได้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาได้มานั่งแนะนำหรือสั่งสอนญาติโยมให้ได้สิ่งที่ไม่รู้ก็ให้รู้ขึ้นสิ่งที่ไม่เห็นก็ให้เห็นขึ้นขออำนาจบารมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญแล้วที่อาตมากับพระสนองที่ได้กระทำแนะนำหรือสั่งสอนมาแล้วก็ขอพวกโยมทั้งหมดนี้ขอให้รู้ตามเห็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงแก่เลยแก่เลย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเห็นว่ามุทิตากรรมฐานในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พบกูอย่างนี้ก็มานั่นพอดีไปดูที่เขาอันกุฏินี่ก็เดินมาหน้ากุฏิโยมหมวยน่ะเห็นแต่คนยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยอยู่บริเวณกุฏิหมวยแล้วหมวยไปไหนล่ะหมวยไปชามพอดีแล้วเวลานี้เป็นโอกาสว่าเราเลยบอกคนนี้นะเราทั้งนั่งตั้งท่าฟังตั้งตาฟังที่นี่ฟังดีนะเวลานี้กำลังเป็นโอกาสว่างระหว่างให้พากันทั้งหมดเลยขึ้นไปที่มันสีที่จะหน้าคุณตีและที่รถลงมาตามบันไดบันไดพอบันไดที่หมดแล้วให้พากันหนีหมดนี่แล้วแล้วอ้อบ้าแกจะขึ้นเองผมบอกผมมานี่โว้ว่างหาจับตัวไม่ได้ไม่ชอบไหนพอว่าเราเดินพวกนั่งกันมองหน้าเราเฉยไอ้ผู้ชายที่เขาเป็นเขาว่าไม่เป็นยังไงก็คนทั้งคนว่าก็ไม่เคยได้ยินอย่างนั้นครูบาอาจารย์อย่างนี้พูดอย่างนั้นก็ได้เขาคงว่างนะไม่ได้ยังไงจะพวกนี้ยังฟังได้หรือว่าเราทำไมเราพูดมาได้เมื่อมีผู้ฟังได้อยู่ได้ไหมนั่งเอาตรงนั้นจะไปชะอำฟังว่าแกยังไม่มาเราเดินไปดูกุฏิดูนั่นแล้วแกยังไม่มาเห็นแต่พวกคนเต็มยั่วเย้ยเย้ยเย้ยพอให้ไปขี่ไปกุฏิเลยขี่จากข้างบนลงมาบันดงบันไดขี่ลาดตัวเลยแล้วพากันหลงนะแกจะมาขึ้นของแกเองแหละวะคือไม่จับตัวไม่ได้วะแล้วก็บงเบ้งบงเบ้งคนเดียวไม่ใช่เป็นบ้าคนเดียวแล้วว่าพวกเราคนดีหนีให้หมดนี่กบขันดีนี่เห็นว่ามันลำใหญ่ธรรมชาติของมันจริงอยู่ในป่านะที่เรามาปลูกกันไร่ตามสวนมาจากป่าเวลาอยู่ในป่าในปู่เขาต้นลำใหญ่เยอะพวกลิงมาหาถิ่นมันมากินอะไรนะโอ้ต้นลำใหญ่ไม่ใช่ต้นเล็กๆน้อยต้นใหญ่จริงๆเต็มอยู่บนภูเขานะเนี่ยพวกลิงมันมากินลำใหญ่เที่ยวกรรมฐานจนได้รู้ว่าโอ้ต้นลำใหญ่นี่ก็ไปจากป่านะเออต้นไม้ต่างๆคนเอามาปลูกต่างหากมันมาจากคืออยู่ในป่าเป็นธรรมชาติของมัน
2: ขออนุญาตกราบเรียนถามหลวงพ่อครับจะถามว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านไม่เราเข้ารูปฌานคือทำไมครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนเราไม่ให้เข้าออรูปฌานในขณะที่ท่านขณะที่พระพุทธองค์ท่านจะเข้าสู่ปรินิพพานเนี่ยทำไมท่านเข้าฌาน4กับฌาน5
1: ว่าไม่รู้
3: เพราะว่าทำไมครูบาอาจารย์ไม่ให้เข้าออรูปฌานครับสอนไม่ให้เข้าออรูปฌานครับเพราะว่าถามอย่างนั้น
1: ครูบาอาจารย์ท่านใส่เข้าไปทุกวันนั่นแหละแต่มันเข้าแต่เสือแต่หมอนมันไม่ออกรูปฌานรูปอรูปฌานไปออกไปไม่เอาใครห้ามว่าไม่ให้เข้ารูปฌานเอาเข้าให้เราดูสักหน่อยนะเราทำมาแทบเป็นแทบตายเป็นยังไงฌานขังของเราเป็นไงแล้วฌานที่มาแบบทันสมัยนี่เป็นยังไงเอาเข้าให้เราดูสักหน่อยนะมันมีแต่เข้าเสือเข้าหมอนมันไม่ได้เข้าฌานอะไร
2: ค
1: ือ
2: เข้าฌานเรื่องผ่านปิติภูมิเพ่งตาจิต
1: เฮ้ยมาเล่าลมๆแรงๆได้ผมมาจากลมแล้วครับเป็นหนอนแทะกระดาษมาคุยโม้แล้วไม่อยากฟังท่านออกมาแล้วใส่ปึ๋งเลยนี่ว่างั้นเลยนั่นนักปฏิบัติปฏิบัติตามธรรมมือเจ้าจะปรากฏขึ้นในใจจิ้มปั๊บจิ้มปั๊บจิ้มปั๊บเลยทำไม่ใช่เป็นโมฆะนะไปเรียนเฉยๆเป็นหนอนแทะกระดาษมาโม้แต่น้ำลายกันหาตัวจริงไม่มีนี่เวลานี้ศาสนามีตั้งแต่นอนแท้กระดาษทั้งนั้นมันไม่ได้สนใจปฏิบัติถ้ามีผู้ปฏิบัติจะพูด เยอะเย้ยกันทุกอย่างทุกอย่างความชั่วมันเป็นอย่างนั้นให้ใครดีเกินมันมาได้มันจะเอาความชั่วมันเป็นความดีอันนี้ไปเอาไปถวายพระตอนนี้เราไปถวายพระจำนวนตั้งสิบกว่าไม่ใช่น้อยเอาไปถวายพระผู้ใดเข้าฌานก็เข้าแต่แบบเน้นผองบ้านห้อยทรายเข้าใจไหมเน้นผองบ้านห้อยทรายเขาเข้าฌานมันเงียบกลางคืนเงียบกุฏิเราก็ขนาดที่เขาปลูกกุฏิใหม่กับที่นี่แต่มันกลางคืนมันสงัดเสียงอะไรมันได้ยินหมดแล้วก็นั่งภาวนากำลังจะออกละอยู่ๆเสียงตกเลยเสียงผิดสังเกตเหมือนอะไรตกของหนักตกดังตกเลยเฮ้ยมันเสียงอะไรเลยทำให้สงสัยนี่เสียงถ้าตกกุฏิเหรอเพราะอย่างอื่นยังเงียบมันจะมีอะไรไปตกงั้นมันหาเหตุผลไม่ได้พระเป็นผู้เคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลาขาดมีผิดมีพลาดตกได้แล้วคิดว่างั้นเสียงเดียวได้ยินเสียงพุ่มพิมพ์พุ่มพิมพ์ข้างกุฏิแล้วไปอย่างนั้นไม่นานนะเราเพิ่งออกจากที่เราจะไปดูเสียงพุ่มพิมพ์พิมพ์มันเหตุการณ์อะไรแล้วพอออกจากกุฏิมาก็พระมาผู้ปอบผู้ปอบมามีอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเนียนผองตกกุฏิคือเนียนผองเข้าฌานเข้าใจไหมเข้าฌานหลับไปเลยตกกุฏินี่เนี่ยเข้าใจเลยนี่ฌานส่วนมากมีแต่ฌานแบบนี้นะแบบตกกุฏิฌานแบบกิเลสจะตกกุฏิพังจากใจไม่ค่อยมีเข้าใจเลยนี่นี่พวกนี้มีแต่พวกฌานแก่ๆจะพวกนี้มีแต่พวกฌานแก่ๆนะพวกหลังมอมแมมแล้วค่อยมาคือลุกปัดขี้ฝุ่นออกจากหลังตกคือฌานตกฌานแล้วตกแล้วปัดขี้ฝุ่นขี้ฝิ่นอะไรออกจากหลังแล้วก็เดินมาหลังที่มอมแมมไปหมดแล้วมาอวดตัวเฉยว่าเป็นคนดีปนดีมันพวกนั่นทั้งนั้นอะพวกเข้าชาติเข้าใจปุรังนี่ก็ทำไม่ลึกนี่ละกิจเวลามันลงเต็มเหนียวนะพระองค์นี้เป็นตะก่อนเคยเป็นนักเลงโตเหมือนกันนะแกคิดยังไงไปบวชก็มาเข้ามาสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาอยู่ที่นั่นด้วยใจเด็กอุ้ยเด็กมากนะนี่ที่ว่าแกเคยเป็นนักเลงเข้าเราเชื่อทันทีดูนิสัยใช่แล้วนักเลงต้องเป็นจิตใจที่เด็ดขาดว่าเป็นว่าตายเรียกว่านักเลงท่านลาไปที่เรียกว่าถ้ำหนองสนัยบ้านหนองสนัยห่างจากหนองผือไปก็ประมาณ300เซนนั่นกำลังกึ่งดงบนป่าทั้งนั้นนะแถวนั้นแล้วเวลาไปพอไปขึงข้ามไปเห็นรอยเสือมันเหยียบอยู่หน้าถ้ำที่คนพักกันคืออย่างนี้มันขึ้นถ้ำของมันถ้ำเสือมันมีอยู่ข้างบนถ้ำคนอยู่ข้างล่างเวลามันไปหากินมาประมาณสักส่วนมากจะ3:00มันมาเนี่ยไปนี่อะไรแคร่เล็กๆของคนอยู่ที่ถ้ำมันมามันขึ้นมันขึ้นบนไปหลังขึ้นถ้ำจริงถ้ำเสือปากมันไม่ได้กว้างนะปากถ้ำมีขนาดแต่ข้างในโล่งหมดก้อนหินก้อนอะไรเป็นก้อนที่หลบซ่อนมีเต็มไปหมดว่างั้นเถอะหลบก้อนไหนซ่อนก้อนหินก้อนไหนก็ได้เราไปมองไม่เห็นมันละนี่เรียกว่าถ้ำเสือส่วนถ้ำคนนั้น มันเป็นเนื้อหมกไปอะไรเขาเรียกแปลงไม่เป็นถ้ำที่วัดแล้วไปอยู่ในถ้ำไม่ได้เป็นถ้ำแบบถ้ำเสือนะถ้ำพระอยู่คนอยู่นั่นมันเป็นอะไรออกไปเนื้อหมกไปเราก็เคยเห็นไม่หรือถ้ำนั่นหลักที่คนอยู่เป็นยังไงนี่พอท่านองค์นี้ไปอยู่ก็ขึ้นไปหาท่านจันมั่นท่านถามจะไปไหนก็บอกว่าจะไปที่ว่าเนี่ยท่านไปมันต้องเอาให้เด็ดนะท่านว่าเอาให้เด็ดให้ท่านเด็ดได้เห็นก่อนว่าจะจันถ้าไม่เด็ดตายตกเหวตายท่านว่าท่านก็พูดอย่างนั้นนะแต่กิริยาที่ท่านทำมันเข้ากับที่ท่านพูดได้ทั้งหมดท่านพูดเหมือนว่าท่านรู้ไว้ล่วงหน้าแล้วกับกิริยาของพระองค์นี้พอขึ้นไปนี่มองดูที่ไหนมีแต่รอยเสือเต็มไปหมดแคร่ที่คนนอนอยู่ที่นี่หน้าถ้ำเนี่ยมีแต่รอยเสืออะไรที่มันขึ้นมันออกไปจากเนี่ยจากแคร่นี่มันขึ้นข้างหลังขึ้นข้างบนห่างจากแคร่ของคนประมาณโอ้ยไม่ถึงสองวากว่ามันขึ้นมาประมาณนี้ประมาณนี้มันขึ้นข้างบนถ้ำของเขาอยู่ข้างบนถ้ำพระอยู่ข้างล่างนี่ก็พอดีไปถึงแล้วไปเห็นรอยเสือโอ้ยมันขยาดขึ้นทันทีเพราะรอยเสือมันเสือโคร่งรอยมันเหยียบเต็มเพราะคนไม่ได้ไปอยู่นานๆไปทีเสือมันมามันก็เที่ยวกินจานแล้วก็ขึ้นทางหลังขึ้นไปอยู่ถ้ำของเขาเองถ้ำของเขาไม่ฟังพอไปถึงนั่นก็ท่านก็ใจเด็ดสมท่านเป็นนักเลงนะไปเห็นรอยเสือนี่ตัวสั่นขึ้นแล้วท่านวางมันกลัวมองดูรอยตัวสั่นทีนี้ไข้ก็เริ่มเป็นไข้อยู่แล้วแต่น้องผือแต่ไม่รุนแรงนะพอไปถึงที่นั่นตอนบ่ายๆแล้วไปเห็นรอยเสือมันเต็มไปหมดที่หน้าถ้ำซึ่งเป็นที่พักของท่านนั่นแหละเลยนี่นะนักเรื่องใจนะถ้าใจเสียสักอย่างเดียวนะไข้นี่กำเริบเลยธรรมดาก็ไปธรรมดาพอไปเจอเสือก็เป็นพิษช่วยกันเข้าแทงหัวใจนี่ไข้ก็กำเริบเลยเนี่ยท่านจะตัดสินใจของท่านสมนักเลงนะหนีมายังไงนี่ตั้งใจจะมาหาธรรมท่านสอนท่านนะหน้าฟังอยู่นี่ลาพระแม่ครูอาจารย์มาก็ว่าจะมาหาธรรมท่านก็บอกว่าให้เด็ดนะบอกไม่เด็ดตายนะว่างั้นนี่ท่านว่างี้ท่านไม่มีความหมายเต็มตัวท่านจะสอนว่าอย่างนี้ไม่ได้ว่างั้นเราต้องยึดเอาความหมายนี้ให้ดีต้องเด็ดนะนี่อันหนึ่งว่าไม่เด็ดตายท่านว่าเราจะปฏิบัติยังไงถึงจะได้ความเด็ดอันเป็นมงคลนี่เข้ามาครองใจเราความเด็ดนี่จะเป็นธรรมขึ้นครองใจท่านตัดสินใจเพราะไข้มันไข้มาเรียไข้มันกำเริบใหญ่รอยเสือก็ปลุกกันขึ้นช่วยกันขึ้นเลยตัวสั่นไม่มีค่าเลยนะพลิกใหม่เอาตัดสินกันใจกันวันนี้ก่อนจะมาพ่อแม่อาจารย์บอกว่าต้องเด็ดนะไม่เด็ดตายท่านว่างี้นะเพราะว่างั้นเลยตัดสินใจเอาแบบนี้เลยนี่หน้าผาหน้าถ้ำมองลงไปนู่นลึกนะถ้าตายก็เรียกว่าไม่มีกระดูกถ้าตกลงไปนั้นไม่มีกระดูกต่อกันเลยอ่ะมันสูงหน้าถ้ำลงมานี่นะทางนั้นด่านเสือขึ้นมาเอาวันนี้ให้เลือกเอานะว่ามีอยู่สองทางเห็นป่ะหนึ่งให้ไปเดินให้ไปนั่งสมาธิอยู่ในทางเสือขึ้นมาว่ากันนะสองให้ไปนั่งสมาธิอยู่ไอ้หน้าผาน่ะถ้าเผลอเมื่อไรให้ตกตายเลยอันหนึ่งก็ไปอยู่ที่หน้าเสือให้เลือกเอาอันไหนเน็ตเด็ดกว่ากันเอาให้เลือกเอา เลยมาได้ที่หน้าผาที่ทางขึ้นมาของเสือเลยไม่มีความหมายนะไม่ทั้งข้างที่กลัวเสือเห็นรอยเท่านั้นก็กลัวแต่เวลาตัดสินกันลงหน้าผาเถิมอะไรตกเรียกว่าตายเลยอันนี้ไอ้ทางเสือมาเขาจะขึ้นมาหรือไม่ขึ้นก็ไม่รู้ไม่แน่แต่นี่เผลอแม่ตายเลยแล้วท่านอาจารย์มั่นท่านก็บอกว่าไปต้องเด็ดนะไม่เด็ดตายนะระหว่างนั้นเอาอันนี้เลยล่ะตัดสินใจเอาหน้าผาเลยเอากันวันนี้เป็นกับตาให้เห็นกันวันนี้เลยไปนั่งตรงหน้าผาเลยจริงนะเผลอไม่ได้จริงสติต้องแน่วเลยเธอไม่ได้นี่สักขีพยานในปัจจุบันของพระกรรมฐานท่านฝึกทรมานท่านทำเล่นๆเมื่อไหร่พอนั่งตัดสินใจลงไปแล้วนั่งภาวนานี่มองลงไปนี่เป็นหน้าผาลงลึกท่านนั่งมีเมียคือถ้าเผลอให้ตกเลยท่านบอกงั้นไม่มีข้ออนุโลมถ้าเผลอมาแล้วตกเลยตายเลยยึดคำพ่อแม่อาจารย์มั่นเอาไว้ว่าไปต้องเด็ดนะไม่เด็ดตายท่านว่าอย่างนี้นะกรรมเด็ดนี่จะได้ผลล้นค่านะเด็กท่านถึงบอกว่าให้เด็ดนะไม่เด็ดตายนะว่าท่านเลือกเอาวันนี้ที่ทางด้านนั่นที่เสือขึ้นลงให้เลือกทั้งสองไม่เอาวันนี้พอเวลาไปนั่งจริงๆแล้วก็อ้าวเสือมาเลยไม่มีความหมายจริงๆใช่ไหมตอนนั้นกำลังนั่งอยู่นั่นเสือมันมานะมันมาแล้วทางนั้นมีแต่ทางเสืออย่างแล้วเสือเวลามันเดินนี่บาทก้าวย่างเข้ามาเนี่ยจะเหมือนการก้าวย่างของคนเดินเป็นจังหวะกับนกยูงก้าวเดินนี่เหมือนคนเสือก้าวเดินนี่เหมือนคนเป็นจังหวะชั่วชั่วชั่วท่านนั่งอยู่นั้นไอ้จิตยังไม่ถึงไหนล่ะเสือมาแล้วเสียงชั่วชั่วมาข้างหลังเป็นมาเลยไม่มีความหมายเลยไม่สนใจไม่เคยสนใจเลยเพราะระวังอันนี้มากว่ากันอันนี้รุนแรงกว่าเสือเลยไม่มีความหมายมึงอะไรได้นึกขึ้นเหมาะแล้วที่เรามานั่งที่นี่ทางให้เลือกเอานั่นเสือมาเวลานี้ไม่เห็นกลัวแต่เรื่องนี้กลัวทุกขณะเห็นไหมเผลอไม่ได้ว่างั้นนะจากนั้นมาก็เอากันไม่อยู่นานนะสตินั่งก็คือว่าถ้าทำคือสติทำไม่ดีตกเลยตายเลยแน่ถ้าดีก็ดีถึงเลยท่านบอกไม่นานนะเป็นไข้นะหายหมดนะอำนาจแห่งความกลัวตายนี่พิลึกพิลั่นนะมันบังคับได้หมดคือความกลัวตายมีกำลังสติจ่อเข้าไปเพราะความกลัวตายไม่ให้เผลอๆและตายอันนี้จะมีกำลังกล้าการเจ็บไข้ในเวลานั้นเลยหมดความหมายของหมายไปเพราะกำหนดลงด้วยสติอันมั่นคงเผลอไม่ได้เผลอตกและตายเลยเข้มแข็งตามสติมากจิตก็รวมผึ่งเลยนั่นเห็นไหมล่ะโอ้ท่านว่าฟังว่ารวมนี่หลายชั่วโมงนะคือพึบเดียวหมดเลยร่างกายก็ไม่มีต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศอะไรหมดโดยประการทั้งปวงเหลือแต่จิตที่ดวงพึบลงนี่เท่านั้นแล้วพอลงเต็มที่แล้วก็ไม่ทราบอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนนั่งกลงอยู่นั่นตลอดยุ่นตั้งแต่กลางคืนนะท่านนั่งภาวนาแต่จนกระทั่งถึง10โมงเช้าพอจิตถอนออกมานี่มองดูตะวันโถเรานั่งอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนจนกลางป่านนี้นี่ละเวลาจิตลงเต็มที่แล้วเวลาสถานที่อะไรจึงไม่มีความหมายก็จิตก็ลงผึ่งเลยนั่นละที่ว่าท่านได้กำลังใจที่นี่ไข้หายหมดคราวนี้กลับอาหารนะที่นี่นะหารไปอีกแบบนึงไปนั่งอยู่ทางเสือขึ้นมาอันนี้ไม่ได้นั่งอีกแล้วท่านว่าทีนี้เอาทางนี้เอากล้าหารทางต่อสู้กับเสือแล้วไปที่ไหนที่เสือชอบเดินผ่านที่ไหนท่านจะไปนั่งภาวนาขวางทางเสือมาแล้วพออย่างยิ่งทางเดินขึ้นมาท่านจะไปนั่งอยู่อย่างนั้นเสือมาที่นี่ก็ เราถ้าไม่เก่งถ้ามันจะไปกินเสียนี่เป็นอุบายองค์การฝึกทรมานของพระการกรรมฐานสมัยปัจจุบันนี้ท่านทำอยู่อย่างนี้นะแล้วก็เลยได้อุบายได้กำลังใจมากทีเดียวท่านนะด้วยการมาเอาให้เด็ดไม่เด็ดตายนะท่านมาเพราะแม่ครูอาจารย์มันสั่งว่างั้นเลยสอนว่างั้นไปก็เอาอย่างว่าเลยผ่านมาได้กำลังใจมากนี่ที่เราจิตภาวนานิสัยของท่านมีนะทั้งพวกเทพพวกอะไรมีเพราะนั่งภาวนาอย่างนี้มีแปลกอันนี้แหละที่เลยไม่ผิดไม่พลาดท่านบอกกลางคืนนะมารู้แล้วคนตายในบ้านคือถ้าคนตายแล้วเขาก็ต้องมานิมนต์ท่านไปกุศลากวนความภาคเพียรของท่านไม่ได้สะดวกสบายนี่ภาวนาอยู่บางทีเออนี่เอาอยู่แล้วคนตายในบ้านเนี่ยนี่เขาจะนำมานิมนต์ไปกุศลาพอเช้าสายๆวันหลังประมาณสักสิบโมงเช้ามันไกลนะจากบ้านก็ขึ้นถ้ำก็ขึ้นมาแล้วโอ้ยมาอย่างนั้นแล้วหลังถามมาอะไรละว่ามานิมนต์ไปกุศลามาติกาให้เขาตายแน่ท่านว่าแน่ไม่ผิดเลยท่านว่าอันนี้แม่นยำมากถ้าคนตายแล้วจะบอกบางทีก็เทวดามานี่คนตายเขาจะมานิมนต์ไปโปรดสารนะเทวดาอยู่ตามลูกขะเทวดานั่นมีหรือไม่มีเทวดาฟังสิท่านภาวนาท่านอยู่กับพวกเทวดาเป็นเพื่อนท่านเทวดาเคารพนับถือมากนะพอหลับตาปั๊บมานี่เราจะได้เห็นพวกเทวดานั่งอยู่ตามที่ต่างๆด้วยความเคารพธรรมของเราเขาไม่มีกระเรื่องกระหลังกระเรื่องอะไรนะมีแต่ความเคารพ

จิตตคูณแต่พระจิตตคูณนั้นท่านอยู่นั่นเป็นถ้ำนั้นเป็นเวลา60ปีพวกเทวดาทั้งหลายในลูกกะเทวดาห้อมล้อมใครไปแตะไม่ได้นะไปแตะพระจิตตคูณจะไปทำดุจีมาอะไรไม่ได้เทวดาจะสังหรณ์ให้เป็นแบบต่างๆแบบปฏิหารนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะเมื่อจะไปไหนคือเทวดาเขาไม่ยอมให้ไปเขารักเขาเคารพท่านนี่คล้ายถึงกันแต่ไม่ได้มากแล้วไม่รักษาเป็นประจำเหมือนพระจิตตคูณนี่มารักษาเรื่องเคารพท่านเวลาท่านไปอยู่ในถ้ำนั้นท่านเล่าให้ฟังในกลางคืนเนี่ยพวกเทพทั้งหลายห้อมล้อมเต็มอยู่ข้างๆเป็นว่าเนี่ยท่านไม่ได้ว่าสงสัยท่านพูดอย่างสบายสบายแล้วยิ่งคนตายแล้วรู้แหละว่าแม่นยำมากเรื่องคนตายนักสะดุดขึ้นในจิตปั๊บรู้ทันทีบางทีก็เทวดามาบอกพี่เขาตายในบ้านแล้วนะแกวันพรุ่งนี้จะไปโปรดสัตว์และพวกเทวดามาบอกก็มีเป็นขึ้นในใจรู้ในใจก็มีแต่เวลานี้ท่านเจริญพงษ์จะล่วงไปแล้วอายุท่านก็ใกล้เยี่ยกับเราพอจากนั้นไปแล้วเราก็ไปของเราท่านก็ไปของท่านแต่แน่ใจว่าธรรมะท่านจะสูงอยู่นะเพราะเป็นพระนักเลงเป็นพระจริงจังหนักแน่นเมื่อหนักแน่นไปทางธรรมก็เป็นธรรมที่หนักแน่นไปเรื่อยๆถ้าหนักแน่นไปทางความชั่วก็เรียกว่ามหาโจรนั่นท่านคงเสียไม่ได้พบกันเลยเพราะต่างคนต่างแยกกันไปเนี่ยในป่าในเขาแต่ก่อนสะดวกสบายสำหรับการบำเพ็ญสมณธรรมพระทางภาคอีสานนู่นป่าโรงพงลึกทั้งหลายนี่มีทั่วๆไปหมดการบำเพ็ญของพระนี่จึงสะดวกสบายมีถ้ำในที่ต่างๆสบายอยู่ที่ไหนสบายสบายแล้วก็จะต้องเต็มไปด้วยสัตว์เหล่านี้แหละคือพวกเสือพวกเนื้อมีอยู่ทุกแห่งนะ เสือเนื้อมีที่ไหนเสือมีที่นั่นล่ะเพราะมันอาศัยกินสัตว์เหล่านี้พระกรรมฐานท่านบำเพ็ญท่านเป็นอย่างนั้นนะเราเสียเองอีกที่ว่าอ่อนแอกว่าเพื่อนฝูงก็ไม่เคยเจอแล้วก็บอกว่าไม่เคยเจอเวลาเด็ดก็เด็ดแบบเดียวกันจะพูดง่ายๆจะว่าอวดนู่นก็ตามไม่ถอยใครไอ้เรื่องกล้าเรื่องกลัวนี่ฟาดกันเลยทีเดียวที่ไหนกลัวมากเท่าไรเข้าไปอยู่ที่นั่นนั่นคือมันดัดเจ้าของไอ้ความกลัวมันกลัวจะเป็นจะตายแหละแต่ทำเหนือเราต้องการทำเอาที่กลัวนั่นแหละเป็นที่จะได้มรรคโดยผลคือที่ไหนกลัวสติติดกับตัวปัญญาติดกับตัวรอบๆอยู่กับใจรักษาใจบำรุงใจตลอดเวลาใจไม่มีอะไรเข้ามาทำลายก็ก้าวหน้าเนี่ยที่ไปอยู่ในป่านี่แล้วก็ผ่านไปแล้วแต่เราไม่เคยเจอเหตุการณ์ต่างๆเช่นเจอเสือเป็นต้นเราไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอเราก็บอกไม่เคยเจอเป็นเรื่องที่ไปอยู่ในที่โชคโชนเช่นนั้นไปเหมือนกันหมดกลัวมากสถานที่ไหนกลัวมากยิ่งไปสถานที่นั้นเพื่อดักเจ้าของอะไรที่แล้วก็ไปที่นั่นแล้วจิตมันมีสติธรรมรักษาตลอดเวลานี่อยู่ในท่าใดก็ตามสติกับตัวจะต้องติดกันตลอดรีสจิตก็ปลอดภัยนั่นน่ะกิเลสตัณหาที่มันคิดจากจิตจากใจมันไม่อาจคิดขึ้นมาได้เพราะสติครอบแล้วก็ไม่มีอะไรกวนกันธรรมก็ค่อยเกิดขึ้นเวลาท่านกรรมฐานท่านอยู่ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้อยู่ลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาทุกองนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีองค์ไหนถ้าเป็นบวชในคลองในแนวทางของพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วผ้าที่บวชนั้นทุกองต้องได้รับพระโอวาทข้อที่ว่านี่หลังจากบวชแล้วนะพอหลังจากบวชแล้วจะประทานพระโอวาทข้อนี้เป็นข้อเด็ดมาเลยลูกขมูลเสนาสนังนิซายปปัชชา

0: อาทะเตยาวชีวังอุสาโหกรณียโยหรือเมื่อบรรพชาสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลูกขมูลลูกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเหมืองผาหรือป่าช้าป่าโลกชัดอันเป็นสถานที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมไม่มีอะไรเข้ามาจุนจ้านทำลายนี่แล้วจงพากันอยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นฟังดิยาวชีฮะยาวชีวังอุสาโหกันอุสาคือความผู้อยากยาวชีวังจนตลอดชีวิตเถิดนั่นเนี่ยทุกองค์ผ่านถึงเป็นพวกพระเทวทัตมาโจมตีพระที่เคยอยู่ในป่าในเขาเป็นพระวิกลจริตจริตก็ตามตัวหัวมันแดงก็ต้องได้รับโอวาทข้อนี้มาแล้วมันมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าคือพระโอวาทข้อนี้อันเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่างหากมันได้รับมาด้วยกันนี่ก็มันเรียนมาแล้วมันก็รู้ด้วยกันมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าแล้วพระอยู่ในป่าในเขาเป็นพระวิกลจริตใครพระอยู่ในป่าศาสดาองค์เองทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าตรัสรู้ในป่าเวลาบวชพระแล้วก็ให้ไปอยู่ในป่าอย่างที่ว่านี่นั่นเนี่ยศาสนาพุทธเจ้าเป็นพื้นเพของป่าทั้งนั้นเป็นที่สถิตของศาสนาฉะนั้นมันจะบอกในไร่เขาไปอยู่ในแดนบ้านหรือให้ไปอยู่ตามตลาดล่าเลที่กระดูกหมูกระดูกวัวชุมชุมและให้เอามาอวดตถาคตนะที่ตถาคตไปอยู่ในป่าในเขานั้นสู้เราอยู่ในตลาดกระดูกหมูกระดูกวัวไม่ได้นี่มาดูที่คอเราจนไม่มองเห็นตัวมีแต่กระดูกหมูกระดูกคอแขวนมาแขวนคอมันว่างั้นเจ้านี่ไปบวชพระพุทธเจ้าท่านแล้วมันก็อวดของมันด้วยความสกปรกเลวร้ายของมันอยู่นั้นแหละพระอยู่ในป่าเนี่ยเขาเป็นพระวิกลจริตศาสดาองค์เองกระเทือนแล้วนะเรียกว่าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าแล้วศาสดาองค์เองสอนให้อยู่ในป่าพระองค์ทรงบำเพ็ญและตรัสรู้อยู่ในป่ามาแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายที่เป็นสังฆังสนังกัจฉามีของพวกเราท่านก็อยู่ในป่าบำเพ็ญอยู่ในป่ามาแล้วมากต่อมากที่เล็ดรอดออกไปบรรลุในที่ต่างๆดังนั้นมีน้อยเพราะธรรมนี้เกิดได้ทุกแห่งไม่จำเป็นจะต้องเกิดในป่าเดียวแต่อยู่ในป่าในเขาการบำเพ็ญสะดวกเพื่อทำอย่างนี้ได้อย่างรวดเร็วความหมายว่างานท่านจึงให้ไปอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้นก็ปิยารวมโภชนังอาศัยบินธบาตด้วยกำลังปีแข้งของตนให้พากันทำความมุสาปยาอีกเช่นเดียวกันถือผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งทอดทิ้งไว้ที่ไหนนะหาเก็บมาเย็บปฏิปต่อให้เป็นสบงกีวรสังขานิทกรพระบาทเอาผ้าคงหายากไม่เหมือนทุกวันนี้ที่ไปที่ไหนมีแต่โรงงานทอผ้ามันก็เกิดแต่ก่อนไม่มีมีแท่งกระสอนไว้หมดนี่องค์ศาสดาของเราที่ได้ทำมาเลิศเลยมาสอนโลกเลิศเลยมาด้วยเหตุการณ์ต้นเหตุคือการบำเพ็ญของพระองค์อยู่ในป่าในเขาเมืองพาราณสีทั้ง6ปีแล้วบรรดาพระสงฆ์มีเวญจวัคคีย์ทั้ง5อยู่ในป่าทั้งนั้นไม่ได้เห็นว่าอยู่ในตลาดลาดเลที่ไหนนี่ละศาสนธรรมของพระเจ้าเกิดขึ้นในป่าในเขาซะมากเพราะสถานที่นั้นบำเพ็ญธรรมได้ง่ายธรรมเกิดได้ง่ายนี่แหละเรื่องราวเป็นอย่างนี้ นี่เราพูดเรื่องอะไรมาถึงพูดถึงเรื่องพระกรรมฐาน ท่านอยู่ในป่าในเขาและทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะธรรมชาติของมันเปลี่ยนแปลงเช่นป่าไม้ภูเขาเวลานี้ถูกถากถูกถางทำลายป่าปลูกสิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วเช่นพวกมันสำปะหลังพวกอ้อยพวกอะไรทำไร่ทำนาตามโรงตามป่าหนาๆแต่ก่อนถูกปราบออกมาแล้วเผาขึ้นมาปลูกเป็นไร่เป็นสวนไปหมดแล้วสำเนาที่เคยอยู่อย่างนี้จึงรู้สึกว่าหาน้อยมากหายากนะจะไปอยู่ในที่ในเป็นจุดเป็นดอนเช่นอย่างภูสังโขอยู่ได้หมด ภูเขาแถวนั้นนั่นอยู่ได้หมดในภูนี้ตลอดตั้งแต่ผาแดงนี้ไปเรื่อยอยู่ได้เท่านั้นแต่ต้องเป็นที่อยู่ที่อยู่ไม่ได้อยู่ได้ทั่วไปเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนไม่ได้ว่าภูเขาไม่ได้ว่าดินราบๆมีป่าทั้งนั้นอยู่ได้สะดวกสบายการบำเพ็ญที่ไหนสะดวกท่านอยู่ได้ไม่ว่าแต่ในป่าในเขาดินพื้นธรรมดาท่านก็อยู่ได้เหมือนกันอีกบอกลูกขมูลอยู่ตามร่มไม้ไม่ว่าแผ่นดินราบๆหรือภูเขาอยู่ได้ทั้งนั้นเวลานี้ค่อยหมดไปเวรแทบไม่มีพระที่อยู่ในป่าในเขาต้องหาจุดสำคัญสำคัญไม่ได้อยู่ได้ทั่วไปเหมือนแต่ก่อนนะทุกวันต้องไปหาจุดสำคัญสำคัญเช่นอย่างไปทางนี้ก็นี่แหละภูเขาตั้งแต่พระวัดถ้ำผาแดงไปเรื่อยภูเขาไปเรื่อยมีเขาอยู่ทั่วไปพระมีอยู่ทั่วไปตามนั้นพระกรรมฐานจากนั้นก็ไปที่ไหนก็ต้องเล็งถึงป่าถึงเขาซะมากซะมากที่ใช่เป็นป่าธรรมดาเป็นสาธารณะทั่วๆไปนี้ไม่มีแล้วถูกจับถูกจองมีเจ้าของไปหมดแต่ก่อนไม่มีเพราะไม่มีการซื้อการขายการไปมาไม่สะดวกรถราไม่มีแต่ก่อนไม่มีเดินด้วยเท้าเดินด้วยเท้าเท่านั้นรถอย่าไปคิดถึงมันเลยไม่มีนั่นแหละท่านอยู่ได้สบายสบายเพราะการบำเพ็ญธรรมธรรมธรรมจึงเกิดได้เกิดได้ในทุกที่ทุกแห่งทุกคนในบุคคลหรือพระเดนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทำอยู่ที่หัวใจหัวใจนี้เมื่อได้รับการบำรุงรักษาด้วยความภาคความเพียรความมุสาพยายามอยู่สม่ำเสมอแล้วใจนี้จะค่อยปลอดภัยปลอดภัยแล้วธรรมก็จะเจริญงอกงามขึ้นไปในใจเพราะสิ่งที่เป็นไปเบาบางลงไปเบาบางไปที่เป็นไปก็คือกิเลสตัณหามันครอบคลุมหัวใจไปที่ไหนต้องให้พวกนี้สะดวกทำมันมองไม่เหลือบมองเลยให้แต่เรื่องกิเลสตัณหาสะดวกอยู่ที่ไหนสะดวกสะดวกอยู่ในตึกรามบ้านช่องไม่สะดวกฟาด2ชั้น3ชั้นขึ้น7ชั้น100ชั้นให้มันสะดวกสะดวกจะให้สะดวกตามกิเลสมันตายที่หัวเป่าแล้วนี่แหละพวกกิเลสหลอกถ้าทำแล้วอยู่ในสบายหมดท่านไม่ตื่นเต้นความพออยู่ในใจความพอดีพอดีความสุขอยู่ในใจใจไม่ตื่นเต้นแล้วจะหาความสุขทุกข์มาจากไหนใจตื่นเต้นใจดีใจดีต่างหากเป็นความทุกข์ความทรมานต่อตนเองทำไม่ดีไม่ดีทำมีแต่บำรุงใจให้สงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนที่ไหนความมีความสุขมีทำในใจเท่ากับมีแก้วสารพัดนึกอยู่ที่ใจสง่างามอยู่ภายในนั่นตลอดมองดูข้างนอกก็มองไปเพราะธาตุกัดขันกับสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยกันไปเป็นการเป็นเวลาแต่ไม่ถือเป็นหนักเป็นแน่นเหมือนธรรมภายในใจซึ่งเป็นสมบัติอันล้นค่านี่ท่านจึงหมุนไปในทางนี้ที่นี่พอธรรมเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วจะอยู่ที่ไหนสบายนะไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชและฆราวาสขอให้ธรรมเข้าสวมหัวใจเถอะมากน้อยจะรู้ทันทีตัวเองมีความพอดีพอดีมีความสุขขึ้นมายิ่งเร่งทำนี่ทำขึ้นในใจหนาแน่นขึ้นใจเท่าไหร่จะนี่ภายนอกจะตื่นจะจางไปจางไปจางไปโดยสัตว์โดยหลักธรรมชาติของมันเพราะรสชาติของภายนอกสู้รสชาติแห่งธรรมภายในใจไม่ได้มันจึงหมุนอยู่ที่ใจหมุนที่ใจฟังที่ว่าถึงขนาดความเพียรไม่มีหยุดมีหย่อนเอาเป็นเอาตายสติปัญญาความเพียรอัตโนมัตินั่นคือพลังของธรรมเกิดขึ้นมากแล้วถอยไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ามีแต่ว่าถอยไม่ได้พระนิพพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมนะธรรมอันนี้กับพระนิพพานมันเหมือนบันไดกับบ้านสืบต่อกันอยู่ธรรมเหล่านี้กับพระนิพพานเกี่ยวโยงกันอยู่เหมือนว่าพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมโยมนี่แหละความเพียรที่มันได้บึกได้บือจนกระทั่งไม่นอนทั้งกลางวันกลางคืนเพราะอำนาจแห่งพระธรรมภายในใจแล้วหมุนจิตใจให้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลพระท่านจึงสำเร็จมรรคผลนิพพานมากมายฆราวาสก็มีแต่พระนี่มีมากกว่าฆราวาสบำเพ็ญ ได้รับเป็นสำเร็จเป็นอรหัตอรหันต์มีจำนวนน้อยเมื่อไหร่มีธรรมถ้าใครบำเพ็ญธรรมผู้นั้นจะรู้ธรรมเห็นธรรมใครหมุนไปทางไหนหนักไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นใจดวงนี้นะเพราะมันไม่ตายใจดวงนี้ไม่ตายความมันไม่ตายนี้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วเป็นพื้นฐานว่าใจนี้ไม่ตายไม่ตายเอามาให้เป็นสักขีพยานกับนักปฏิบัตินี่เอาตรงนี้นะเรานักปฏิบัติเราเป็นผู้คุ้มครองรักษาจิตของเราจิตเป็นยังไงมัวมองยังไงสะอาดสะอาดยังไงมีความสุขความทุกข์อะไรมันจะบอกอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตความหยาบอยู่ที่จิตความละเอียดอยู่ที่จิตการปฏิบัติทำก็คือตามดูร่องรอยของจิตเศร้ามองผ่องใสอะไรบ้างตามดูตลอดเวลาจิตเมื่อขั้นหยาบมันก็หยาบไม่รู้ว่าเราว่าเขาอยู่ในร่างกายนี้ก็ว่าเป็นเราหมดทั้งร่างกายใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟใจเป็นใจเป็นธรรมชาติที่รู้ครองธาตุขันธ์อันนี้อยู่นี่เราก็จับรวบกันเลยว่าตัวของเราทั้งหมดนี้เป็นเราเป็นผู้รู้แต่เวลาปฏิบัติเข้าไปแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เอามาพิสูจน์เอาธรรมุจจะมาพิสูจน์ตัวเองแล้วมันจะได้ยอมรับพระพุทธเจ้าที่ทรงผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะให้มาพิสูจน์เริ่มตั้งแต่จิตนั้นเข้าสู่ความสงบเย็นใจนะพอมันสงบแล้วจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบเห็นโทษแห่งความวุ่นวายทันทีจำนวนมากหรือน้อยนั้นตามแต่ทำความสงบมากน้อยจะเกิดขึ้นที่ใจแล้วภายนอกที่เป็นความวุ่นวายของกิเลสชักจูงไปนั่นมันจะเบามาเพราะกิเลสชักจูงไปก็จะชักจูงไปหาถูกนั่นแหละจะไปหาที่ไหนที่นี่ก็บำเพ็ญจิตใจก็ให้มากใจก็ได้ครองสมบัติที่นี่สมบัตินี้อยู่ในใจดวงไหนมันไม่ได้หมายที่นู่นที่นี่นะมันครองกันพอดีอยู่ในใจดวงนี้พอสงบขนาดนี้ใจร่มเย็นไม่รู้ใจมีที่พึ่งที่เกาะแบบอบอุ่นเต็มที่เป็นลำดับยิ่งใจมีความละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ใจยิ่งมีที่ยืดที่เกาะหนาแน่นขึ้นเป็นลำดับครับภายนอกจางไปนะนี่มันเป็นอย่างนั้นนะทำคลองใจเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรื่องภายนอกค่อยจางไปเพราะรสชาติไม่ได้เหมือนใจกับธรรมสัมผัสกันรสแห่งธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวงฟังที่นะไม่มีรสใดเสมอเหมือนได้รสธรรมนี่ชนะหมดนี่แหละพอรสแห่งธรรมเข้าสัมผัสใจแล้วมันจึงปล่อยวางรสทั้งหลายที่ด้อยกว่าเป็นลำดับขึ้นไปนี่ก็เป็นขณะเดียวกันก็เราตามดูจิตของเราจิตสงบผ่องใสขนาดนี้มันก็เห็นจิตชัดเจนเริ่มเห็นจิตชัดเจนไปโดยลำดับตั้งแต่จิตสงบเข้าสู่และเป็นสมาธิและก้าวเข้าสู่ปัญญาจะเห็นตัวดวงจิตของเราเนี่ยมันหมุนตัวไปยังไงไงเนี่ยนี่มันศูนย์ไหมล่ะนั่นเห็นไหมล่ะดูกันอยู่นั่นน่ะเนี่ยที่พุทธเจ้าว่าจิตนี่ไม่มีตายไม่มีศูนย์อันนี้เอาจิตที่ว่าพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วนั้นเข้ามาเพราะเราก็มีจิตคนนึงเอามาพิสูจน์ในจิตใจของเราด้วยธรรมในจิตตั้งแต่ยามนี้ขึ้นไปเข้าไปหาส่วนละเอียดจิตสงบเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นใจชัดเข้าไปถึงขั้นสมาธิละเอียดเห็นใจชัดเต็มภูมิของสมาธิพอก้าวชั้นด้านปัญญาได้ยิ่งเบิกออกสมาธิพิสูจน์จิตได้เพียงแค่นี้ปัญญาพิสูจน์จิตได้ละเอียดดอละเอียดเข้าไปละเอียดพอจิตดวงนี้น่ะที่ถูกซักฟอกตลอดซักฟอกด้วยสมาธิซักฟอกด้วยสมาธิซักฟอกด้วยปัญญาประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงปัญญาวิปัสสนาแก้วกล้าถึงขั้นสติปัญญามหาสติมหาปัญญาสร้างฟอกจิตดวงเดียวนี้ผ่องใสจะไรเห็นชัดเจนไม่ได้ต้องไปถามใครล่ะทำประกาศไปเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินตามนี้ทำก็คือองค์ศาสดาสอนพวกเราแล้วทำวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่เราเดินตามธรรมก็เท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าเห็นชัดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงขั้นที่ละเอียดยิ่งเห็นใจชัดเจนนะมันศูนย์ได้ยังไงนั่นมันศูนย์ยังไง มันยังเป็นอย่างยิ่งเลียกไปยิ่งเห็นชัดเข้าไปมันสูญได้ยังไงนั่นมันท่านไม่ค่อยสนใจกับการสูญไม่สูญดูตั้งแต่จิตมันสงบหรือว่ามันละเอียดลงเขาเลยซักฟอกเข้าไปซักฟอกเข้าไปเพื่อจะให้หลุดพ้นนั่นเองทีนี้เมื่อซักฟอกเขาเต็มที่ขั้นสุดยอดก็คือขั้นมหาสติมหาปัญญาคือสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยลำพังเมื่อมีความเพียรมีธรรมขั้นนี้แล้วจะเป็นการฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติแต่ก่อนเราใส่เข้าไปเรียกว่าความเพียรอุตส่าห์พยายามบึกบืนทั้งอดทั้งทนบืนไปพอถึงขั้นนี้แล้วความเพียรนี้จะเป็นความเพียรกล้าเป็นความเพียรที่ผ่าโผนโจทยานจะข้ามโลกนี้ให้ได้โดยใจเดียวจะไม่ยอมถอยกับโลกอันนี้เพราะบอกอยู่ในหัวใจนั้นแล้วหมุนติ้วติ้วความเพียรจะไม่มีกลางวันกลางคืนนอนไม่หลับดีต้องได้ล้างเข้าสู่ความสงบคือสมาธิเพื่อพักงานนั่นจากนั้นก็ก้าวเดินออกก้าวก็ดูจิตนั่นเองจะเป็นอะไรนี่แหละจิตศูนย์ก็ไม่ศูนย์ฟังสินะที่พูดเนี่ยเนี่ยอาจจะสติปัญญาอัตโนมัติชำระหรือฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับบัญชาเป็นเองเป็นเองไปจนถึงก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญานี่ซึมเลยนะเนี่ยคือสติปัญญาอัตโนมัติถ้าเราเทียบก็เหมือนอย่างเรามีดเนี่ยยำเช่นอย่างเขาฟักลาบนะยำลาบปักปักปักปักหยุดไม่หยุดแต่ย้ำอยู่ตลอดเวลานี่สติปัญญาตัวงานทำงานโดยลำพังตัวเองนี่พอเข้าถึงขั้นมหาสติปัญญาแล้วซึมไปเลยไม่มีคำว่าปักปักปักแปลซึมไปเลยนี่กิเลสละเอียดขนาดไหนอันนี้ตามเหมือนเข้าไปคือกิเลสนั่นแหละบัวมันหุ่งห่อใจจากทั้งหลายให้ตายฉะนั้นเกิดที่นี่คำว่าตายฉะนั้นเกิดที่นี่คือจิตออกจากร่างนี้จะไปเข้าร่างนั้นออกนั้นเข้าร่างนี้จิตที่แท้ไม่ตายแต่ร่างกายที่จิตเข้าไปอาศัยมันพังได้ตายได้นั่นนี่พอถึงขั้นนี้แล้วไล่เข้าไปไล่เข้าไปมันก็หมดเข้าไปจิตมองเห็นจิตชัดเจนชัดเจนมันสูญไหมล่ะนี่ภาคปฏิบัติพิสูจน์กันอย่างนี้สิพระพุทธเจ้าสอนวิธีพิสูจน์โดยถูกต้องแล้วเราจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเท่ากับเหยียบหัวตัวเองนั่นแหละชาวพุทธเราให้ระมัดระวังนะทำพระพุทธเจ้าสดสดร้อนให้นำมาปฏิบัติเวลานี้จิตใจของเราถูกไฟไหม้กันทั่วโลกนะไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครเท่าไหร่นักแล้วนะเรายังมาดีอยู่เลยยังอวดพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าบรมสูตรใครเกินพระพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสเกินพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วไม่มีพวกเรากิเลสเต็มหัวใจยังไปโม้ไปคุยเหยียบหัวพระพุทธเจ้ามันมีอย่างเหรอนี่ให้ดูนะจิตดวงนี้ล่ะเรียกร้องหาเจ้าของอยู่ตลอดเวลาให้ช่วยเหลือช่วยเหลือถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายทุกแบบทุกฉบับอยู่ในหัวใจนั้นหมดกิเลสเต็มอยู่นั่นเราแก้กันออกแก้กันออกเวลามันกิเลสจางไปจางไปจางไปมันแทบไม่มีนี่เห็นไหมละเอียดเอาทำก็ละเอียดตามกันไปสุดท้ายก็ขาดชาวบ้านไปหมดพอขาดชาวบ้านไปหมดแล้วจิตอย่างนี้ไปยังไงจ้าขึ้นมาพูดเป็นสมมุติเขาเรียกเป็นธรรมธาตุจ้าขึ้นมานี่แหละจิตดวงไม่ตายที่สุดของจิตดวงไม่ตายนี้คือเป็นธรรมธาตุนั่นแหละนิพพานเที่ยงทั้งเรียกว่าธรรมธาตุให้ชื่อว่านิพพานเที่ยงอยู่ตรงนั้นให้พากันจำเอาละนี่การปฏิบัติอัตธรรมถ้าเราพยายามเข้ามาศึกษาแบบนี้เราจะมีสง่าราศีขึ้นมานะในใจของเราทุกอย่างเวลานี้มันถูกทรมานด้วยวิธีการอาจารย์จากกิเลสทั้งหลายทั้งเขาทั้งเราเออชาวพุทธเราควรจะมีดีกรีบ้างสักนิดหนึ่งว่าเราเป็นชาวพุทธภาคการทำบุญให้ทานได้เป็นพื้นฐานของชาวพุทธอยู่แล้วรักษาศีลก็มีพอประมาณแต่การภาวนาอยากจะพูดว่าแทบไม่มีเลยเอาฟื้นอันนี้ขึ้นมาสิถ้าท่านทั้งหลายอยากเห็นความอัศจรรย์ของจิตความมีคุณค่าของจิตเอาเข้ามาตั้งจุดตาภาวนาจะมองเห็นพระเจ้าเต็มองค์ตรงนี้เองพอเข้านี้เต็มที่แล้วเห็นพระเจ้าเต็มองค์เลยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตั้งแต่เริ่มความสงบร่มเย็นกันไปเห็นชายจีวรพระพุทธเจ้าแล้วฟาดจะตรงที่ขาดจะบั้นไปหมดเห็นพระพุทธเจ้าเต็มโลกพอเราตัดจะรู้หรือบรรลุธรรมปึ่งขึ้นมานี่เข้าถึงพระพุทธเจ้าหมดทุกองค์ ไม่มีองค์ใดที่จะแยกไปได้แปลศาสดาเวเหมือนกันดังที่เคยพูดเทียบเคียงแล้วแม่น้ำที่มันไหลลงมาสู่มหาสมุทรถ้ายังไม่ถึงก็แม่น้ำก็เรียกว่าคลองนั้นคลองนี้แสงต่างแม้ตกมาบนฟ้าถ้ายังไม่ลงยังไม่ถึงมหาสมุทรนั่นก็เรียกน้ำฝนน้ำเสนไปพอเข้าถึงมหาสมุทรไม่ว่าน้ำฝนไม่ว่าน้ำลำคลองพอถึงมหาสมุทรผึ่งเท่านั้นน้ำเหล่านี้แปลงมหาสมุทรหมดจะเรียกน้ำลำคลองน้ำคลองนี้ไม่ได้จิตของเราผู้สร้างบารมีคือความดีทั้งหลายมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันผู้ที่เข้าถึงแล้วก็มีคือน้ำที่ไหลมาจากคลองคลองก็คือว่าทางทานทางศีลทางภาวนาของเราเรียกว่าคลองไหลมาแห่งน้ำศีลน้ำธรรมของเราเราจวนเข้าไปจวนเข้าไปพูดถึงแล้วกับเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานผู้ยังไม่ถึงก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อยอย่างนี้ พอเข้าถึงความบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วเรียกว่าถึงมหาสมุทรแล้วจะถามหาอะไรพระพุทธเจ้ามันก็เป็นอันเดียวกันแล้วความบริสุทธิ์นี่กับน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานกับจิตที่เป็นมหาวิมุตติอยู่แล้วเสมอกันหมดพระพุทธเจ้าอะไรถามพระพุทธเจ้าอะไรพอเป้าเข้าไปมันรู้เลยทันทีถามพระพุทธเจ้าอะไรนั่นนี่แหละให้พระกันจำเอาเนี่ยจิตดวงไม่ตายผลของจิตดวงไม่ตายขึ้นเป็นธรรมชาติเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานไม่มีกรรมสูงและทรงบรมสูงไว้เต็มเหนี่ยวนะพระกันจำเอานี่พูดเรื่องลงกรรมฐานไปใหญ่เลยไปทางไหนจะทางไหนมั่งลงกรรมฐานกรรมฐานมีอยู่ทุกคนนะกรรมฐานกรรมะคืองานฐานะที่ตั้งแห่งงานความดีทั้งหลายตลอดความหลุดพ้นตั้งจะอยู่ในวงกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานนี่เพื่อความหลุดพ้นพ้นได้เลยท่านจึงสอนให้กรรมฐานให้เอาตรงนี้นะถ้าละเอาแค่นั้นก่อนเพราะว่าให้น้ำหรือไม่ให้น้ำก็ไม่ทราบเลยไอ้มวยป่าเนี่ยมันเอากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ละมวยป่าไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อยากขึ้นมาอะไรขึ้นอยากจบจบไปเลย
1: ลูกขอโอกาสค่ะการที่อ่านข้อมูลในหนังสือของตาสอนวิธีก่อนที่จะนั่งกรรมฐานก่อนภาวนาระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆจากนั้นก็นึกถึงครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์และผู้มีคุณแล้วก็ให้เจริญพรหมวิหารสี่ทุกไม่เข้าใจคำว่าวิธีเจริญพรหมวิหารสี่ค่ะขอหลวงตาเมตตา
0: เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีพรหมวิหารสี่เข้าใจไหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสัพเพสัตตาสุจิตาหนตุสัพเพสัตตาเวลาหนตุสัพเพสัตตาพยาปชาหนตุสัพเพสัตตานิคาหนตุสัพเพสัตตาทุกขิยตาบริหารลันตุนี่เรียกว่าพรหมวิหารสี่ถ้าจะให้เป็นพรหมวิหาร5ขึ้นมาก็สัพเพสัตตาสดาหุนตุอเวราสุขคีรีโนกตังปุญญะพลังไม่หั่งสเบภาคีพวันตุเตนี่ต่อเป็นพรหมวิหาร5นะส่วนพรหมวิหาร6หาเอาจะให้เราหาด้วยเราไม่หามันจะนอนใจไปมาแล้วก็ยื่นมาได้ไปย้ายไปนั่งขี้เกียจแล้วทีว่างั้นให้หาเอาพรหมวิหาร6ไป
2: เขามีปัญหาธรรมะครับ
0: ฮะ
2: ขอกราบเรียนถามปัญหาธรรมะครับหลานอายุ29ครับ
0: ฮะ
2: หลานอายุ29ปีถือศีล8มาเวลา4เป็นเวลา4ปีปฏิบัติธรรมะอยู่ที่บ้านหลานขอกราบเรียนถามทางนี้คือหลานใช้คำบริกรรมว่าตายและพยายามมีสติในขณะนั่งสมาธิพอเริ่มนั่งหลานก็จะบริกรรมว่าตายตายตายแล้วก็ทีโดยนึกถึงลมหายใจวางใจไว้ตรงกลางหน้าผากพอได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมง เราเริ่มรู้สึกว่ามีสมาธิหลานก็จะเปลี่ยนมากำหนดคำบริกรรมไว้ที่กลางหน้าอกแทนกำหนดลมหายใจว่าเข้าก็ตายออกก็ตายพอใจมีสมาธิดีแล้วก็บริกรรมพิจารณาร่างกายโครงกระดูกแต่ละข้อตัดออกเป็นจวนๆพิจารณาเป็นจังทุกขังอนัตตาหรือดินน้ำลมไฟพอจิตเหนื่อยก็มาบริกรรมตามเดิมต่อทำอย่างนี้ไม่ว่าเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเมื่อวันก่อนขณะนั่งสมาธิกำหนดพิจารณากระดูกแต่ละข้อตามเดิมจิตก็รวมลงอย่างรวดเร็วหลานพยายามคุมสติอยู่ตลอดเวลาและวางใจว่าที่ลมหายใจเข้าออกตรงกลางหน้าอกไม่ได้ใช้คำบริกรรมแล้วจิตก็ลงไปเรื่อยๆจนแขนขาตัวไม่รู้สึกแล้วต่อมาลมหายใจเข้าออกก็ไม่รู้สึกอีกหลานที่มันอยู่ที่ผู้รู้ได้สักพักหนึ่งก็เริ่มจะรู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกตรงกลางหน้าอกหลานจึงกำหนดจิตที่ตรงกลางหน้าอกรวมไว้ตามเดิมพอแขนเริ่มรู้สึกตัวหลานจึงหันมาพิจารณาร่างกายตามเดิมโดยตัดกระดูกแขนขาออกมาพิจารณาที่จับทุกขังอนัตตาแต่จิตกลับไม่ยอมคิด
0: ฮะ
2: จิตไม่ยอมคิดครับตอนนี้กลับเฉยๆพอตัดกระดูกออกมาพิจารณาทุกขังอนิจจังอนัตตา
0: จิตไม่ยอมคิดนั่นเวลามันทำงานแล้วมันเข้าสู่ความสงบรวบเหนื่อยไม่ล้าแล้วอยู่ไม่ทำงานก็ได้เข้าถูกความสงบแล้วไม่ทำงานนี่เรียกว่าจิตไม่คิดก็ยัยเหลือก็ได้แล้วจากนั้นแล้วมันก็คิดออกมาเป็นธรรมดา
2: เขาบอกกับหลานทำจิตทั้งจิตก็เฉยเฉยหลานพยายามทำอยู่หลายครั้งจิตก็เฉยเฉยกับกายแต่เวทนาปรากฏมากขึ้นมากขึ้นหลานก็ไม่ดิ้นรนขยับขยื่นหรือว่าอยากให้อาการปวดเวทนาในหายหลานก็เลยจะกำหนดลมหายใจเข้าออกที่กลางหน้าอกตามเดิมพอออกจากสมาธิรู้สึกจิตอิ่มเอิบมากคือนั่งนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเพราะใจมันปิติจึงขอกราบเรียนถามมาว่าคือการอันนี้คือสุขการใดครับ
0: คืออย่างเงินนี่ถูกแล้วล่ะถูก
2: คร
0: ับ ให้ดำเนินไปอย่างนี้เลยเนาะไม่ผิดน่าจะมันจะทำอะไรตามนิสัยตามจังหวะของตนที่ภาวนาอย่างถูกเท่านั้นนะหมดแล้วนะ
2: คร
0: ับ เท่านั้นนาทีนี้หลวงตาจะเล่นเพลงเลยนะจะออกเพลงลวดลายต่างๆให้ดูเอาเพลงลวดลายต่างๆคุณดูนี่ลวดลายกำลังออกมันจะตายคนเรามันก็ต้องแก้ตายไม่ได้แค่นี้ก็ยังดีวันนี้แค่แต่ประมาณสักกี่นาที
3: 50ครับ
0: หูถึงนั่นเหรอโตนานอยู่ตั้ง50นาทีมาก็เริ่มตรงฐานเลยนะ
3: ครับ
0: รู้เริ่มออกกรรมฐานเรื่อยๆไปไหนก็ไหนไปเรื่อยมาพูดเรื่องกรรมฐานนี่มันถึงเป็นอยู่ในใจนะแปลกๆนะพอพูดเรื่องกรรมฐานนี่มันรู้สึกว่าข้าวเป็นครอบเปียกๆเหมือนดอกบัวมันเป็นกลุ่มแย้มแย้มหูบานเป็นกิริยาหนึ่งของจิตเกี่ยวกับสมมุติมันเป็นความรื่นเริงอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านพึ่งสุขวิมุตไปหมดแล้วท่านยังเดินจงกรมยังนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดวันนิพพานนี่คือระหว่างขันกับจิตอยู่ด้วยกันต้องมีธรรมเป็นเครื่องประสานเนี่ยท่านเดินจงกรมก็เป็นวิธีการหนึ่งคือประสานระหว่างขันกับจิตแล้วเป็นวิธีการอันหนึ่งที่ ติดเวลาเดินจงกรมพิจารณาทำทั้งหลายตลอดถึงสัตว์โลกเป็นปัญญาอย่างนั้นพยายามนั่งสมาธิมีเรื่องที่สยามเวลาท่านนั่งสมาธิท่านจิตท่านประมวลเข้ามาแล้วความรู้ที่สร้างเอาไว้จากความรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยพอเริ่มนั่งสมาธินี้ความรู้กระแสความรู้นี้จะเริ่มถอนตัวเข้ามาสู่จุดเดียวคือเอกที่บริสุทธิ์ยังนั้นซึ่งพิจารณาโลกเมื่ออย่างพระพุทธเจ้าสว่าปะบาปะเบวิโยกาญังทรงเรียนญาณอยู่สัตวโลกนี้ตอนที่ท่านประทับในเวลาภาวนาที่เรียกว่าพุทธกิจ5พุทธกิจ5ข้อที่3เมื่อเป็นข้อสำคัญประจำองค์ศาสดาคือปะบาปะเบวิโยกาญังพิจารณาเรื่องญาณอยู่สัตว์โลกทั่วไปหมดเหนือพระญาณเวลานั่งแล้วกระแสของจิตจะเข้ามาอย่างนี้หมดเลยพระญาณค่าขันของพระพุทธเจ้าค่าขันของพระอรหันต์คือถูกซักฟอกอยู่เจ้าเวลาตั้งแต่ท่านวันท่านตรัสรู้และบรรลุธรรมถึงอรหัตผลตั้งแต่บัดนั้นมาจิตใจชื่อบริสุทธิ์นี้จะซักฟอกธาตุขันธ์ซึ่งเป็นส่วนยาเหมือนโลกทั่วไปให้กลายเป็นธาตุขันธ์มีส่วนละเอียดเข้ามาตามกระแสของธรรมนั่นเป็นอย่างนั้นนะจะละเอียดเข้ามาละเอียดเข้ามาเมื่อกระแสของจิตเข้ามาอย่างนี้แล้วคือจิตนี้จะซักฟอกธาตุขันธ์ตลอดเวลาเป็นแต่เพียงว่าหนักหรือมากน้อยต่างกันถ้าอยู่ธรรมดาก็ซักฟอกธรรมดาเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติถ้าพอรวมเข้ามากับเข้าสู่สมาธิสมาบัติไม่นี่รวมตัวแล้วอันนี้ยิ่งซักฟอกหนักนี่เหมือนว่าเป็นการซักฟอกอย่างมากกว่าทุกอากาศนี่เวลาตั้งนิพพานไปแล้วพระธาตุขันธ์ของท่านจะไม่เป็นพระชาติได้ยังไงสำหรับองค์ท่านเองท่านดูขันธ์องค์ท่านกับจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี้ดูขันธ์ธาตุขันธ์ที่เป็นเครื่องมือทำงานเพื่อโลกของตนท่านจะเห็นไปทุกอย่างนี้สว่างกระจ่างแจ้งเหมือนว่าเป็นทองทั้งแท่งอยู่ภายในเรานี้เป็นเรื่องกระแสของธรรมในจิตรับทราบในวงขันของท่านเองเข้าใจไหมเพราะท่านอยู่ข้างนอกมันก็เป็นเหมือนโลกทั่วไปไม่มีใครทราบแต่ท่านทราบในวงท่านเองเป็นชาติที่บริสุทธิ์ตามจิตที่บริสุทธิ์แม้จะเป็นชาติหยาบก็ตามแต่ก็ละเอียดไปในกระแสของจิตซักฟอกก็เลยไม่จึงไม่เป็นเหมือนธาตุทั้งหลายขันธ์ทั้งหลายซึ่งตายแล้วก็ไม่เป็นพระธาตุเพราะจิตของท่านที่เป็นพระอรหันต์ตายแล้วมันเป็นพระธาตุเพราะท่านซักฟอกเต็มเหนี่ยวแล้วนะมันจะมาเปลี่ยนได้ยังไงมันรู้อยู่ในใจนั่นนะใครไม่เรียกว่าไม่ถามใครประจักษ์ธาตุขันธ์คือจิตที่ซักฟอกธาตุขันธ์นั่นแหละถ้าดูในสายตาของจิตที่บริสุทธิ์กับขันธ์ที่เกี่ยวโยงกันนี้ท่านจะเห็นได้อย่างชัดเจนของใสสง่าหมดเลยนั่นถ้าอยู่ภายนอกก็เหมือนเราท่านเพราะตาเขาก็ตามืดบอดตาใครก็ตามืดบอดรับตาดูมันก็ไม่เห็นนะที่ตาท่านตาในท่านก็ใสกว่ากระจายไปมองไปไหนก็เห็นหมดเข้าใจว่าอย่างถ้าอย่างให้มันรู้มันเห็นมันเป็นก็ไม่ต้องถามใครนะเรื่องเหล่านี้นะจะประจักษ์ในตัวเองไม่ต้องไปถามใครรู้แต่จะพูดไปสูงสูงมากไม่ได้สังคมมีความนิยมสูงต่ำดำขาวต่างกันก็ยกไว้เป็นเงียบๆไปเหมือนไม่รู้นี่แยกออกมาให้ท่านทั้งหลายรู้เป็นพิเศษหรือเขาจะว่าหาอวดให้ว่ามาว่าเขาใช่ไหม เอาของจริงมาพูดอะไรนี่มันเอาของอวดมาพูดที่ไม่มีความจริงในหัวใจเอาของจริงมาพูดร่วงๆเลยมันเป็นอย่างนั้นท่านจะถามใครนะไม่ถามเมื่อผลของธรรมก็จางไปในจิตเมื่อพระธาตุลักษณะของพระธาตุถึงเป็นพระธาตุด้วยกันก็ต่างมีแปลกประหลาดต่างกันเป็นองค์เป็นญาณอะไรนะคือไม่เหมือนกันหมดเลยตั้งแต่ข้ามวิญญาณก็เห็นพระธาตุขององค์นั้นองค์นี้ดูก็ไม่เหมือนกันเป็นพระธาตุเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันในอาการทั้งหลายของพระธาตุรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันนะที่นี่พอยกตัวอย่างขึ้นมาตรงนี้พอพูดถึงระลึกถึงพระธาตุหลวงปู่ตื้อนะหลวงปู่ตื้อบ้านขาบ้านขาสามผมเนี่ยเราเคยไปพาเรียนนั่นหลงเสือนะแต่ก่อนเราเคยไปเที่ยวกรรมฐานไปภาคที่นั่นเนี่ยเป็นบ้านขาสามผมมีอาจารย์ตื้อท่านบอกตรงนี้มาบำเพ็ญท่านเคยท่านไปอยู่ในภูเขาอยู่แล้วกับหลวงปู่มั่นนะไปอยู่ที่เชียงใหม่โอ้ยจังหลายปีท่านจึงลงมาวัดชาติของท่านเชียงใหม่จะเหมือนทองเลยนะเหลืองอร่ามเรียกว่าท่านฟ้องของท่านมาเต็มที่ตามจิตของท่านจะบริสุทธิ์และนิสัยวาสนาของท่านเลยเพราะท่านหลวงปู่ตื่นนี่ท่านจะพูดแบบธรรม100%ท่านไม่เอียงให้โลกนะมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงไปบ้างรูปไปบ้างอารมณ์ไปโยมไปบ้างอย่างนี้ท่านหลวงปู่ตื่นไม่มีกองแผงไปเรียกว่าจิตนี้เป็นยังไงว่าตามนี้เลยเรียกว่าทำทั้งแท่งออกเลยคนทั้งหลายจนไม่ค่อยอยากฟังท่านเพราะทำแท้ตั้งแต่เราไปหาท่านที่บ้านท่านขาจะมีโอกาสแล้วก็เตรียมของใส่รถเต็มรถไปเลยไปถวายท่านพอไปแล้วก็มันไม่พบท่านหน่อยที่จะไปพูดกันมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่เมื่อไหร่เลยแต่ไม่ค่อยได้ไปคุยไปกราบย่ำท่านเวลาท่านกลับไปบ้านท่านแล้วเราเลยไปตอนนั้นท่านรู้สึกว่าอาวุธนี่ใช้การไม่ได้เลยต้องได้อู้มออกมามันจะเป็นอัมพาตหรืออะไรพอเราไปถึงแล้วก็มีพระปุ๊บปั๊บเข้าไปเลยพระทั้งหลายก็ทราบเราอยู่แล้วที่ควรเคารพนับถือพระก็รู้อยู่แล้วแล้วเราก็หลวงปู่ตื้อสนิทกันมากน้อยยังไงพระก็รู้อยู่แล้วด้วยพอเห็นรถเราไปจอดบ้างเราไม่มานี่จะมากราบหลวงปู่เราวางอะไรท่านยังสะดวกสบายท่านยังอยู่นี่เหรออยู่นี่แหละท่านสะดวกสบายแต่ไปไหนมาไหนไม่ได้วันนี้ไปกราบเรียนท่านนะผมจะมากราบเยี่ยมท่านวันนี้พระก็เข้าไปเฮ้ยก็แปลกอยู่นั่นแหละท่านนี่รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะตามความยินดีต่อกันแล้วกันทั้งที่ท่านนี่เฉยกับใครนะแต่เวลาเขาแบบฮะมาบัวมาเถอะไว้รักษาระตื่นเต้นแล้วก็ปุ๊บเอาท่านนี่เอาออกไปแล้วก็อุ้มท่านออกมาเป็นอะไรที่เป็นเหมือนแค่อะไรใส่ท่านมานั่งปุ๊บพูดนี่แหละพูดร้อยทำร้อยเปอร์เซ็นต์พอมานั่งเราก็อยู่นี่ฮะถ้าหมามาเหรอเห็นว่าถ้าพูดอย่างกงไปกงมามาแล้วคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครูอาจารย์ไม่ได้พบได้เห็นนานแล้ววันนี้มีโอกาสเลยต้องมาดีแล้วเห็นว่างั้นนะจะแท้จะฟังนะเอาเลยเห็นว่านี่แหละมันขบขันดีนะจะใช่หรือฟังนะเอาเลยหรือว่าเมตตามาเลยทีเดียวโอ้ยร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยทำร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีโรคเข้ามาแฝงเลยเต็มเหนี่ยวโอ้โหเนี่ยท่านแบบทำร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอธิษฐานจึงรู้สึกว่าเข้ากันได้สนิทมันไม่แบบสู้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหลืองอร่ามนะ อาถึงท่านกายเป็นพระธาตุนะเนี่ยหลวงปู่เจิมคือก็อยู่กับหลวงปู่มั่นเรานะอยู่ที่เชียงใหม่หลวงปู่แหวนหลวงปู่เจิมที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ดูมีแพทน้ำหนึ่งปรากฏอยู่นั่นหลายองค์นะองค์หนึ่งก็หลวงปู่มั่นเราเลยหลวงปู่พรหมบ้านดงเย็นหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนสี่ฮะ
3: ปู่แหวนปู่ขาวคร
0: ับ หลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวก็อยู่เชียงใหม่ทั้งละโรงขอดโรงแสกอะไรทางไปอำเภอแม่แตงด้วยไหมห้าทุนจังหวัดเชียงใหม่มีเพชรน้ำหนึ่งขุดขึ้นมาถึงห้าองค์เท่าที่เราจำได้นะนอกจากนั้นเราก็จำไม่ได้มากกว่าจังหวัดต่างๆจังหวัดทั้งมีมากเยอะเมื่อท่านหลายฟังเกือบเมื่อทำทุกส่วนร่างทำยื้อขนตัดออกจากกองทุกทั้งหลายคือทำให้นำไปคิดไปอ่านไปปฏิบัติอย่ามั่วสูงอยู่กับกองฟืนกองไฟเลือดจันหาจนเกินไปมีเนื้อคนมีเนื้ออยู่ตัวตายไม่ถึงไม่อยากไม่ดีต้องเอาสามเข้าแก้กันลากของออกมาบ้างนะวันนี้ก็ขอให้พรนะพูดมันก็จบแล้วพูดทุกวันไม่จบครับ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2546มีชื่อกันเนตรว่ายาประมาณศาสดาองค์เอกขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เวลานี้กำลังเล่นทองจะให้เข้าสู่จุดที่หมายเมื่อทองคราวนี้มีกำหนดประกาศทั่วประเทศไทยแล้วว่าการมอบทองคราวนี้ต้องให้ได้ 1,003 กิโลเพราะคราวที่แล้วเราก็เป็นธรรมดาที่เราได้มอบถึง 1,025 กิโลดอลลาร์ 432,000 เพื่อใช้ครบ8ล้านดอลลาร์ทองคำไม่มีกำหนดพอดีได้จังหวะก็เลยไปนอกซะคราวที่แล้ว 1,025 กิโลถึงคราวนี้ไปก็ถึงของชาติทั้งชาติเลยรวบรวมอยู่ที่วัดป่าบรรดาก็ถึงวัดป่าบรรดาเพื่อชาติของเราทั้งชาติเวลานี้กำลังรวบรวมเพราะอย่างยิ่งคือทองคำจะมารวมกันวันปุถาคือวันที่30เนี่ยที่หน้าศาลาบรรดาพระกรรมฐานก็จะท่านก็จะมารวมที่นั่นใครได้ทองมามากน้อยก็รวมที่นั่นพอหลังจากนั้นแล้ววันที่6นะ
2: ครับ
1: วันที่6เราก็ลงกรุงเทพที่6ธันวาลงกรุงเทพแล้วก็ไปเร่งทางกรุงเทพรวบรวมทางกรุงเทพอีกให้จะพอตามกำหนด 1,030 กิโลแล้วก็มอบตอนปลายเดือนธันวาคมพอมอบแล้วกลับจากนั้นแล้วก็เพราะว่าหยุดการเที่ยวเจตนาว่าการตามโครงการนั้นหยุดเลยเพราะสุขภาพไปไม่ไหวแล้วส่วนบัญชีอะไรทองคำดอลลาร์เงินสดยังเปิดไว้ตามเดิมผู้จะบริจาคจะโอนมาจะมาถวายด้วยตัวเองได้โอนมาก็มีธนาคารประจำอยู่แล้วทำเป็นกรุงเทพใครผ่านนี้ตัวชื่อกรไทยมันก็มีทุกจังหวัดโอนเข้าไหนก็เข้ามาถึงนี่เลยอันนี้เราไม่ติดเปิดไว้ตามเดิมจนกว่าทองคำจะครบกำหนด10ตันในที่นี้จะเริ่มแล้วจริงนะเรื่องปิดบัญชีเพราะอยากปิดอยู่แล้วเพราะมันยังไม่ถึงกลุ่มหมายถ้าไม่ถึงจุดหมายนั้นจะเสียมากทีเดียวเราได้พิจารณาแล้วต้องให้เด็กก็กากล้องให้พี่น้องสาวใจทราบมาเป็นประจำมาให้ได้ทองคำน้ำหนักสิบตันและดอลลาร์สิบล้านนี่จะเป็นความสง่างามของชาติไทยเราจากการช่วยชาติเท่านี้เพราะจึงไม่ให้ต่ำกว่านั้นอันนี้เป็นจากศีลงานแต่ชาติไทยของเราเมืองนอกเมืองนาเมืองไหนเขามีหูมีตาเขาจะต้องเข้ามาเมืองไทยช่วยชาติมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลได้ยังไงบ้างนี่เนี่ยผลได้ของเราก็ประกาศป้างขึ้นมาเงาทองคำเงินน้ำหนักสิบตันเงินล่าไปสิบล้านเพื่อเรือนบาทเราก็ประกาศทั่วประเทศไทยอยู่แล้วจากสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ว่าภาคไหนภาคไหนช่วยหมดเลยมีเยอะเงินสดที่เราได้ก็ซื้อทองคำเงินสดนี่เพียง 2,000 ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองเงิน 2,000 ล้านกว่าบาทเขาซื้อทองคำนอกนั้นก็จ่ายไปทั่วประเทศไทยโดยจงเคาะจงหาช่วยเหลือผู้ยากจนเฉินใจเจ็บไข้ได้ป่วยไปเรื่อยๆยากจนเฉินใจมีความจำเป็นมีที่ควรจะช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือตลอดมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดมีช่วยมาตลอดแล้วก็พวกที่เจ็บไข้ป่วยไม่มีเงินรักษาตัว มาขอความช่วยเหลือเรารับเป็นคนไข้ของเราตลอดไปไม่ว่าโรงพยาบาลไหนใกล้ๆขอมาเราตอบรับทันทีเลยเราตอบรับกับสั่งเสียกับหมอเรียบร้อยเลยครับทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งยา บอกให้100%เราบอกการรักษาให้เต็ม100%ตลอดผู้บริการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องคนไข้ที่เรามอบให้เนี่ยอย่างนี้ที่ไหนก็เหมือนกันเราไม่เคยปากเคยว่าแม้รายเดียวไม่เคยไม่ว่าใกล้เราไกลขอมาทางไหนให้ทางนั้นทางนั้นนี่ก็จากเงินของพี่น้องทั้งหลายตลอดมาแล้วเริ่มแรกมันก็มีอยู่แล้วตั้งแต่เราสร้างรัฐได้ช่วยอย่างนี้แต่นี่เวลามันเปิดเผยขึ้นมาก็เกี่ยวกับการช่วยชาติบ้านเมืองบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็ทราบผู้ที่ยากจนเสียใจก็หวังพึ่งก็ขอมาแล้วก็เปิดทางให้ตลอดอย่างนี้แหละนี่หมายถึงเงินสดในช่วงนี้ได้มากก็ออกอย่างนี้แหละแล้วจากนั้นก็โรงเรียนไม่ทราบว่า40หลังโหมันจะเข้าใกล้ร้อยหลังแล้วนะมันทั่วประเทศไม่ใช่ธรรมดานะทุกภาคด้วยโรงเรียนนี่จากนั้นก็โรงพยาบาลนี่เท่าที่เราได้เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือมา200กว่าโรงแล้วโรงพยาบาลนี่หนักมากพอเพื่อนงานมากกับการช่วยเหลือมากแล้วจากนั้นก็ทำวงราชการยกตัวอย่างเช่นเรือนจำลาดยาวนี่ก็มีความในวงราชการเรือนจำลาดยาวนี่ก็กำลังสร้างตึกอยู่2หลังหลังละ3ชั้นก็ประมาณไว้ว่า30กว่าล้านจะคอยดูเวลาเขาไปเกี่ยวข้องกันจริงๆแล้วนั่นแหละพวกนี้เขากำลังพึ่งเวลาได้อันนี้แล้วเขาอาจจะขอแล้วไม่อยากพูดว่าอาจเขาจะต้องขอว่างั้นเหมาะขอนั้นขอนี้ในเวลาเช่นนั้นนะเพราะเราเคยให้เวลาเราไปสร้างส่วนใหญ่แล้วเขาขอปีกย่อยให้อันนี้ก็ลาดยาวก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วจะได้ช่วยเหลือเขาที่ขอปีกย่อยไปอีกจากฝึกสองหลังนี้นะหลังเงินเราได้ให้ไว้เป็นมูลนิธิ1ล้านบาทมาได้หลายปีเลยอันนี้ก็ใช้เลยมาหยุดรับตกลงกันในเรียบร้อยเสร็จแล้วมูลนิธินี้อาจจะได้เพิ่มมาอีกก็ได้ถ้ามีส่วนเหลืออะไรๆที่เราใจช่วยเหลือส่วนรวมไปน้องพ่อถูพระใช้ได้เราก็คิดไว้แล้วว่าเราจะเพิ่มมูลนิธิให้เรื่องที่เรือนจำได้ยากมีให้เรือนจำไปเลยคนเหมือนกันมีละคนการสวยกรรมมีต่างกันจึงไม่ให้ประมาทกันนะคนเราผิดพลาดด้วยเจตนาลามกก็มีผิดพลาดด้วยไม่มีเจตนาก็มีไม่มีความผิดแต่จับยัดเขาใส่คุกเพราะเหตุผลกลไกของเขาที่มัดตัวนั้นมีน้ำหนักมากกว่าเราที่บริสุทธิ์กรรมยอมรับไปติดคุกในตารางติดคุกติดตารางอย่างเรือนจำไหนตรงนั้นกันอย่าเข้าใจว่าเขาไปเป็นนักโทษแล้วก็จะเป็นความเศร้าหมองหรือเป็นโทษเป็นกรรมด้วยการทุกข์ร้ายผู้บริสุทธิ์ก็มีแต่จำเป็นเรื่องยอมเดี๋ยวหรือเรียกจะเรียกว่าแพ้รับบาปก็ได้อย่างนั้นก็ได้เราจะไปบ้าทีเดียวได้เมื่อไรมันมีอยู่อย่างนั้นอันนี้เราก็เข้าไปเห็นแล้วเหตุที่จะช่วยเหลือนอนเกลื่อนคือในที่นอนมันไม่มีที่นอนขอข้าวก่อนก็ให้หลังหนึ่งแล้วคือหลังนั้นดูขึ้นไม่ค่อยยืนเวลาผมก็ไม่เล่าพอดก็เลยนะผู้สร้างแล้วก็ไม่เข้มงวดกวดขันนะสร้างตึกหลังหนึ่ง6ล้านเลยสัก6-7ปีมั้งแล้วก็พอดีมันร้าวมันขึ้นไม่ยืนทุบดีกรมราชทัณฑ์มาหาเราเลยนั่นมาเองเลยจ้ะเราก็รับปากเราก็ไปดูแล้วว่าเราก็ไปดูจริงๆเวลาไปดูแล้วสมเหตุสมผลทุกอย่างก็บอกให้ลื้อหมดเลยที่เขาขอเราก็บอกว่าจะให้ความจำเป็นจะมีกี่หลังในช่วงในบริเวณนักโทษหญิงคุณยังไงในนักโทษหญิงเราช่วยนักโทษหญิง นี่ยก็เขาก็ขอสองหลังแล้วก็ให้เลยสามชั้นนั่นเนี่ยคือเข้าไปทางนี้ช่วยอย่างนี้ถ้ามีความจำเป็นอะไรก็จะช่วยอยู่ไอ้ส่วนที่หรือถอนอะไรทั้งหมดไอ้ที่ที่สำนึกทุกโซมันใช้ไม่ได้แล้วทางรัฐบาลก็ไม่ได้ปฏิเสธของบประมาณก็ได้แต่มันช้ากว่าของประมาณมาโอ้ยอันนี้ตกมาอย่างมือแต่ตึกของเราหลังหนึ่งถึงสามชั้นแล้วหลังหนึ่งกำลังก้าวขึ้นไปนี่เห็นไหมล่ะคือเราค่ารื้อถอนทั้งหมดบริเวณนั้นเราให้รื้อถอนหมดเราจ่ายเงินเองโอ้ยร่วมล้านเลยนะของง่ายไหมเลยจ่ายบริเวณนั้นตึกอะไรที่สำรวจสุดโสมให้ขนออกให้หมดเรียบร้อยนี่ตั้งเท่าไหร่8,900,000นู่นน่ะค่ารื้อถอนเท่านั้นแล้วก็ขึ้นของเราเลยเวลานี้ก็กำลังอันหนึ่งถึงชั้นสามแล้วอันหนึ่งกำลังขึ้นชั้นหนึ่งชั้นอะไรเนี่ยช่วยเรื่องทางบ้านเมืองเรือนจำอุดรนี่ก็น้อยมาเลยแล้วก็ทางสว่างก็มีหนองบัวลำพูก็มีมีหมายถึงเรือนจำเราไปช่วยแล้วทั้งนั้นแต่อุดรรู้สึกจะหนักเพื่อนมากกว่าเพื่อนสร้างตึกให้บ้านตึกให้สำหรับเป็นตึกอนามัยอาทิตย์หนึ่งหมอมาถึงตึกนี้สำหรับอนามัยหมดมันนี่2ตึกนี้2ล้านแล้วก็จากนั้นก็สร้างห้องน้ำห้องส้วมให้เป็นพอห้องน้ำก็ต้อง50กว่าห้องหืมบ้างจำไม่ได้แล้วก็ให้อะไรแล้วไม่จำให้ด้วยความเป็นธรรมจำไม่จำก็เป็นธรรมเป็นบุญเท่ากับบุญเป็นบุญเป็นกุศลความชั่วก็ไม่ต้องจำก็เป็นความชั่วนี่เราจึงไม่คำนวณกำหนดตัวเองถ้าอะไรพอจำได้บ้างก็พูดแล้วกันจำไม่ได้ก็ไปเรื่อยกว่าไปเลยเมื่อคือช่วย

ข้าวข้าวสารให้ได้เสมอกันหมดเราเป็นคนสั่งลงทะเบียนบัญชีไว้หมดให้เสมอกันเว้นแต่มีอยู่ 2-3 จังหวัดโคราชหนึ่งอุบลหนึ่งอุตรดิตถ์หนึ่งนี่เรียกว่าทั้งจังหวัดไม่ว่าโรงไหนมาเราให้เป็นพิเศษที่พิเศษนั้นคือเพิ่มอะไรบ้างเราสั่งไว้หมดเวลามาต้องปฏิบัติตามนั้นนี่ของเป็นโกดังตลอดมาโรงพยาบาลมาแทบทุกวันไม่ค่อยขาดส่วนมากก็วันละ3โรง4โรง2โรงนี่เป็นพื้นฐานวันละ7 8โรงหรือ9โรงพยาบาลมีน้อยมีอย่างไม่ให้ขาดนะให้ได้สมบูรณ์แบบตลอดมาไม่ทราบกี่ปีแล้วนี่ก่อนช่วยชาติด้วยนะเราช่วยมาตั้งแต่ดั้งเลยจนป่านนี้เราเห็นใจทางโรงพยาบาลคนไข้คิดดูสิถึงขนาดติดนี่นะงานอย่างอื่นที่ปลูกโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลที่ไหนเป็นตึกเป็นอะไรอย่างนี้เราไม่เคยติดนี่นะเพราะก่อนสร้างเราพิจารณาเราผลได้ผลเสียของเราเรียบร้อยแล้วตกลงแน่แล้วเอาสั่งรับได้แบบตามนั้นก็เงินก็จ่ายตามนั้นก็ไม่ผิดพลาดแต่ที่มันตกติดหนี้เขาเช่นอย่างโรงพยาบาลเนี่ยเครื่องมือแพทย์ที่สัมพันธ์เป็นเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นเป็นก็มาเจอกันอย่างจังๆพอดีกับเวลาเราไม่มีเงินจะทำไงแล้วคนไข้มีน้ำหนักมากกว่าเงินของเราเทียบเทียมกันแล้วเอ้าติดก็ติดนะเอาละเอาสั่งมาเลยสั่งมาก็ติดมันติดเรื่อยอันนี้ติดเรื่อยนะโรงไอ้เครื่องมือแพทย์ติดเรื่อยเพราะมันเป็นความจำเป็นเราคำนวณดูคนไข้กับเครื่องมือนี่มีน้ำหนักมากอะไรเงินของเราที่ติดนี่นะพอถูพอไถได้นี่เอาอันนั้นก่อนมีอะไรที่เราติดอยู่เรื่อยล่ะมีอะไรใครจะว่าล้มตามั่งมีก็ฟังเอาที่เงินครับบรรดาครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพนับถือมากจนที่สุดคือเราไม่มีอะไรจากไหนจากอะไรมาเพราะเราไม่เคยบวชมาหาเงินหาทองเราบวชมาหาอัตถะธรรมอย่างเดียวเท่านั้นตั้งแต่เรียนก็เรียนเพื่ออัตเพื่อธรรมสอบได้แล้วออกขังเลยเดี๋ยวขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสอยู่ในป่าในเขาตลอดมาเลยจนกระทั่งเรียกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็โล่งจากเวทีนี่ก็ส่งข้อโลกอยู่ลับๆเงียบๆมาส่วนอันดับหนึ่งก็คือพระไปอยู่ในป่าในเขาลูกไหนโอ้ยด้นดั้นเข้าไปหาจนได้ละพระน่ะเรานิสัยเรานี่มันวาสนาอาภัพอยู่เกินๆกลนๆมันไม่สะดวกสบายไปหาหลบๆซ่อนๆอยู่คนเดียวในป่าอยู่มันสบายทั้งวันทั้งคืนนี่พระเนนนั่นแหละไหลเข้าไปส่วนมากพระเข้าติดสุดท้ายก็ดึงกันออกมาจนกระทั่งมาสร้างวัดป่าบันตาเนี่ยอย่างนี้ที่นี่เป็นยังไงเวลานี่เป็นยังไงเลอะเทอะไปหมดวัดป่าบันตาดูเอาสิเราเคยทำยังไงที่ไหนเมื่อไรทำอย่างนี้แต่นี้มันก็เลอะเทอะเพราะคนจำนวนมากงานมากเกี่ยวกับเรื่องการช่วยบ้านช่วยเมืองมันก็เลยเลอะเทอะไปหมดกันเอาไว้ตรงนี้ห้ามไม่เข้าอันนี้เด็ดขาดอันนี้ใครเข้าไม่ได้เลยพระให้เป็นสำนักที่พระทำเพ่งภาวนาไม่ลดหย่อนผ่อนผันเรื่องการภาวนาของพระไม่ให้ลดเลยเราสงวนพระมากสงวนธรรมยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ธรรมนั่นแหละที่จะสงเคราะห์โลกให้มีความสงบร่มเย็นถ้าไม่มีธรรมใครจะหวังเรื่องความสุขความเจริญมากน้อยไม่มีหวังถ้ามีธรรมแทรกเข้ามากน้อยสงบร่มเย็นไม่ว่าคนมีคนจนจะมีพอทุกหัวนอนได้นะมีที่ร่มเย็นพอทุกหัวนอนได้ถ้ามีธรรมนั่นแหละธรรมจึงเป็นของเลิศเลอที่สุดแล้วในโลกวันนี้ไม่มีอะไรเหนือธรรมเราบวชมาแล้วออกกับปฏิบัติตามธรรมไปเลยทีเดียวไม่สนใจกับอะไรไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องของไม่เคยยุ่งเลยจริงๆพอเข้าป่าแล้วปั๊บเลยจากเรียนหนังสืออยู่ก็มีการเกี่ยวกับเรื่องหนังสือรายจับรายจ่ายมันก็มีเป็นธรรมดาขอเงินมาหาแม่แล้วก็ไม่ลืมขอไปซื้อหนังสืออะไรจำเป็นเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็พอหยุดนั้นแล้วปัดเลยเงินสตางค์ไม่เคยขอแม่เลยจริงเข้าป่าเลยหาธรรมเลยนั่นแหละวาดซะจนเต็มเหนียวยอดเป็นร้อนตายจึงออกมาพอลงเวทีก็เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนนึกออกมาอย่างนี้ทีนี้เงินทองเขานี่ถึงมาเกี่ยวข้องกับนี้กับตามนะเราไม่ยุ่งกับเงินนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะแต่เราเป็นผู้เจ้าของบัญชีนะ

0: เวลานี้เพื่อรักษาความรั่วไหลแจกซึมในจำนวนเงินจำเป็นในเงินเป็นจำนวนมากที่พี่น้องหลายส่งมาผ่านเราคนเดียวเป็นผู้รับผิดชอบในการเงินแล้วจะทำยังไงนี่ที่เราไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินเมื่อความจำเป็นเข้ามาอย่างนี้แล้วจะทำยังไงถ้าให้คนอื่นคนใดฝากได้รับผิดชอบนี้ไม่พ้นความรั่วไหลเนี่ยเราคิดเต็มเหนี่ยวสุดท้ายก็มีทางหลีกออกอยู่ว่าอ้าวเรารับเป็นทะเบียนบัญชีเป็นสมบัติของเราเราเป็นผู้ฝากเงินในนั้นเราเป็นเจ้าของบัญชีแต่ผู้จ่ายเราเขียนเช็คเลยเขาก็ไปจ่ายเขาก็เป็นผู้ไปรับเงินเราไม่ได้เกี่ยวเงินอันนี้เมื่อไม่รู้อะไรเราเป็นคนสั่งเก็บสั่งจ่ายจึงมาเอาช่องนี้แหละเพราะฉะนั้นบัญชีเงินของพี่น้องหลายที่บริจาคท่องคำตอนหน้าเงินสดจึงอยู่กับเราหมดเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายนี่จึงเป็นที่แน่ใจตลอดมาเราไม่เคยแตะเราที่นิ้วเลยว่าแม้บาทหนึ่งเงินที่พี่น้องหลายบริจาคมาทั้งประเทศไทยนี้เราจะเอามาด้วยความไม่บริสุทธิ์หรือเป็นเจตนาเปรตผีอย่างนี้เราไม่มีเนี่ยจะจ่ายมากน้อยเราจ่ายด้วยความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจดังที่กล่าวมานี้เป็นความบริสุทธิ์ใจที่เราให้ทั้งนั้นทั้งนั้นถ้าร้องขอมาก็ขอด้วยความมาบังพึ่งพิงจริงไม่ว่าคนทุกข์คนจนทุกประเภทที่เราช่วยเราช่วยได้อย่างนี้แหละเปิดเผยอยู่อย่างนี้เจตนาที่จะหวังเอาเงินเอาทองแม้บาทหนึ่งเราไม่เคยมีทั้งที่เราเก็บเงินรักษาเงินตลอดเวลาท่านทั้งหลายหาที่ไหนหาคนที่ช่วยรับส่วนสมบัติส่วนรวมมาแล้วไม่รู้หลายแตกสื่อหาที่ไหนแล้วไม่คุยนะเพราะหัวใจเรามันพอทุกอย่างแล้วการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าประจักษ์หัวใจความหิวความโหยเต็มหัวใจเพราะกิเลสเต็มหัวใจหิวโหยทุกแบบทุกฉบับอยู่ในหัวใจหมดเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจพอธรรมก็เกิดอยู่ในหัวใจมีอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกันนำธรรมมาชำระล้างชำระล้างสิ่งหิวโหยโดยแรงทั้งหลายนี้หมดไปหมดไปไปหมดซะจนไม่มีเหลือในใจถึงขั้นพอแล้วที่นี่ทำพอนะทำกิเลสไม่มีพอได้สลายตายก็ไม่พอถ้าทำแล้วถึงขั้นแล้วพออย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พอตั้งแต่วันท่านตรัสรู้แล้วไม่ได้ชำระกิเลสตัวใดอีกเลยไม่มีกิเลสตัวใดมากวนใจท่านนี่แหละธรรมเลิศไหมอะไรที่จะมาชำระกิเลสได้ไม่มีนอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นนี่แหละถ้าใครเห็นธรรมว่าดีว่าดีคนนั้นจะเริ่มเป็นคนมีค่ามีราคาถ้าคนไหนยังเห็นธรรมเป็นของไม่สำคัญยิ่งกว่ากิเลสตัณหาพาดีพาดีนี่แล้วคนนั้นนับวันจะจมไปนี่ให้จำนะพี่น้องอะไรศาสนาเลิศเลอที่สุดนี่คือพุทธศาสนายกได้เลยว่าเป็นขนโคเป็นนิ้วเป็นเขาโคเลยมีเท่านั้นแหละไม่มากเขาโคแต่ขนโคมันเต็มโลกเต็มมังสารจะว่าให้พยายามบำรุงเขาโคเราให้ดีนะเรามีพระพุทธเจ้าทำประสงค์อยู่ในใจเท่ากับได้ทำมันเลิศเลยอยู่ในหัวใจไปที่ไหนจะเลือกถึงพุทโธธรรมโมที่สังโฆบทใดก็ได้นั่นจะเรียกว่าเราตามเสด็จพระเจ้าทุกฝีก้าวนะอย่าไปเข้าใจพระเจ้านิพพานอยู่ที่เมืองอินเดียอันนั้นเป็นสังขารร่างกายแตกที่ไหนก็ตายที่นั่นกันไปเหมือนทั่วกันทั่วโลกแต่เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านี่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามคำสอนของเราตถาคตแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้บูชาตถาคตนั่นฟังดีเป็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นเชื่อบูชาตถาคตเข้าเฝ้าตถาคตตลอดนั่นตถาคตไม่ใช่อยู่เมืองอินเดียนะอยู่กับการสร้างความดีของเราความทุกข์ความลำบากลำบนนรกอเวจีก็อยู่ที่ตัวของเราผู้สร้างขึ้นมาเองทางเดินก้าวเดินโลกแล้วตกเองนรกใครอย่าไปดูถูกนะว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมีแต่ศาสดาองค์เดียวมาสอนไว้ทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าเขาตรัสรู้มากี่พระองค์มีพระองค์ใดบ้างมาคัดค้านต้านทานกันซึ่งองค์หนึ่งตัดไว้แล้วว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีเปรตผีมีแล้วมีอีกองค์หนึ่งเข้ามาค้านกันนี่ไม่เคยมีพระพุทธเจ้าจักกี่ล้านๆๆๆล้านก็ตามเถอะสอนแบบเดียวกันหมดเพราะอะไรจึงสอนแบบเดียวกันเพราะท่านรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันท่านค้านกันได้ยังไงท่านก็สอนแบบเดียวกันนี่เป็นแบบฉบับสำหรับโลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครยืนหยัดไปประมาทศาสดาองค์เองไม่มีใครแหลมคมเฉลียวฉลาดเลิศเลยยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะพวกเรานี้มันแสนโง่ด้วยกันนะอย่าไปอวดต่อพระพุทธเจ้ามันแสนโง่มันก็ไม่อวดแล้วมันก็ตายเจ้าของจมเจ้าของอะไรนะพากันจำให้ดีไม่จำไม่ได้นะเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้เป็นชาติสมบูรณ์แล้วให้อย่าปล่อย ความสมบูรณ์ที่จะสืบนอต่อแขนงต่อไปพบหน้าชาติหน้าคือบุญคือกุศลอันนี้แหละที่จะสมมรรคสมหมายเราคือบุญคือกุศลอันนี้นอกนั้นไม่มีเรื่องเลิศก็ไม่มีอะไรเกินทำแก้กิเลสไม่มีอะไรเกินทำทำเท่านั้นแก้กิเลสได้เท่านั้นแก้ไม่ได้แก้ความทุกข์ก็เหมือนกันทำเท่านั้นแก้กิเลสสร้างทุกข์ขึ้นมาทำแก้ทุกข์ผ่านจามาเอาละเพียงแค่นั้นละอินเทอร์เน็ตเขาถามอินเทอร์เน็ตมากตอบอินเทอร์เน็ตเขาก่อน
1: ต้นว่าผมขอกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานดังนี้ครับ
0: เอาถามมา
1: ผมมีน้องชายบวชอยู่ที่วัดที่กรุงเทพวัดหนึ่งน้องชายผมมีความเคารพรักหลวงตาน้องชายผมมีความเคารพรักหลวงตาและฟังธรรมะอย่างตั้งใจเก็บระลึกไว้ที่ใจภาวนาก็ไม่ได้ขาดเขาก็อยากออกภาวนาวิเวกตามป่าเขาเพราะเห็นถึงวันเวลาที่ไม่น่าปล่อยไปโดยเปล่าประโยชน์ผมจึงขอเรียนรบกวนถามถึงข้อปฏิบัติเบื้องต้นของชีวิตพระกรรมฐานให้ได้หลักเกณฑ์อย่างไรครับ
0: พระกรรมฐานพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วนั่นผมบวชมาแล้วไม่ผ่านกรรมฐานแล้วนี่บวชมาได้ยังไงจะมาถามกรรมฐานหาอะไรอีกกรรมฐานเจสาโลมานะขาสันตาทะโจนี่คืองานของพระให้พิจารณานี่เป็นงานของพระลูกขมูลเสนาสนังบวชแล้วให้ไปเที่ยวอยู่ในป่าในเขาลูกขมูลร่มไม้บำเพ็ญสมณธรรมในนั้นเป็นที่สะดวกสบายและเธอทั้งหลายจงทำอย่างความผู้สายนี้ตลอดชีวิตเถิดงานก็คือเกศาลมานะขาจันตาจะโจงนี่ก็บอกไว้แล้วเราสงสารกรรมฐานที่ไหนถ้าไม่ใช่เราเป็นกรรมฐานปลอมเข้าใจ
1: ครับ
0: เอาถามไปอีกจะตอบ
1: ข้อสองครับข้อสองครับ
0: ว่ามาถามมา
1: ผมได้ดูการถ่ายทอดสดเทศของหลวงตาเกือบทุกเช้าไม่มีที่ไหนทำได้เป็นประโยชน์ประมาณค่าไม่ได้เลย
0: เอาว่าไป
1: ประมาณค่าไม่ได้เลยผมจึงขออนุโมทนากับคณะศิษย์ที่ถ่ายทอดสดและเผยแผ่ธรรมะของหลวงตาอย่างจริงใจครับและโดยเฉพาะหลวงตาที่เมตตาเปิดธรรมะให้ลูกให้หลานได้เข้าใจได้ยินที่ไม่เคยได้ยินเหมือนชุบชีวิตจิตใจให้เป็นคนใหม่เพราะหลายต่อหลายคนมีแต่ทุกข์พอได้ฟังธรรมะนี้ก็เหมือนมียารักษาโรคค่อยเบาบางและหายไปผมกับน้องชายและเพื่อนฝูงจะพากันตั้งใจปฏิบัติและช่วยบอกผลของการภาวนาเพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์ด้วยครับ
0: โอ้ยภาวนาพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นเบื้องต้นนั้นนะจากนั้นเราจะเอาคำใดมาภาวนาเป็นคำบริกรรมกำกับใจของเราเพราะใจของเรามันทึกมันขนองถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาทุกรอบด้านคือทุกทิศทุกทางกิเลสจะลากไปอยากรู้อยากเห็นอยากทำอย่างนั้นอยากทำอย่างนี้อยากนั้นอยากตลอดเวลานี่คือจิตมันดิ้นมันดีให้เอาคำบริกรรมนี้เข้าไปบังคับตัวดิ้นช่องนี้เป็นช่องของกิเลสมันออกมานี่แล้วทำเอาพุทโธหรือธัมโมสังโฆก็ได้ไปปิดช่องนั้นอุดช่องนั้นไว้แล้วเอาพุทโธออกแทนเข้าใจไหมให้มีสติกำกับให้พุทโธออกแทนไม่ควรจะให้มันออกได้อย่าให้มันออกความคิดต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะให้ความคิดของธรรมความคิดนี้เป็นธรรมความคิดนั่นเป็นกิเลสให้เอาความคิดของธรรมพุทโธติดแนบไว้นั้นแล้วจิตใจจะค่อยเย็นขึ้นมาเพราะกิเลสออกทำงานคว้าหาฟืนไฟมาเผาเราไม่ได้มีแต่ทำเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟก็เย็นไปเย็นไปเรื่อยให้กำหนดเอาอย่างนี้นะเอาพุทโธแทนเข้าไปที่ความคิดมากๆให้มันคิดพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆก็ได้ตามแต่จะดีชอบนะแต่สติเป็นสำคัญมากนะสติเผลอไม่ได้สตินี่เป็นพื้นฐานสติสัมปัตติญาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงไม่มีเว้นเลยเอามีอะไร
1: ตอนท้ายเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตของหลวงตาจะอยู่ตลอดไปไหมครับเพราะคิดถึงคนรุ่นหลังจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง
0: อย่าไปคิดถึงเขาเดี๋ยวมันจะเป็นบ้านะคิดถึงเราจริงๆเราเก่งกว่าโลกไปที่ไหนแล้วถึงจะมาคิดแต่กับโลกไม่คิดถึงตัวของเราแสดงว่าหลงอีกแง่หนึ่งเข้าใจไหม
1: ครับ
0: เอาไป
1: คนที่สองครับหนูฝึกภาวนาโดยใช้หลัก ัญญาอบรมสมาธิเจ้าค่ะ
0: ว่า
1: ทำอย่างไรจิตจึงจะเห็นกระบวนการกิเลสทำงานได้ตลอดสาย
0: ไหนไหนว่าไง
1: ทำอย่างไรจิตจึงจะเห็นกระบวนการกิเลสทำงานได้ตลอดสายและสามารถจดจ่อและคิดค้นจนเกิดการยอมรับในตัวจิตเจ้าค่ะ
0: เขาว่าออกพิจารณาปัญญาด้านปัญญาปัญญานั่นแหละจะทำกิเลสอย่างอื่นไม่ทันมันจะคิดช่องไหนให้ติดตามมันถ้าจะใช้ปัญญาถ้าไม่ใช่ไม่ให้มันคิดออกไปก็เอาคำบริกรรมพุทโธติดแนบบังคับเอาไว้ถ้าเราจะใช้ปัญญาเอามันคิดไปเรื่องไหนปัญญาสักกับสติติดตามมันไปแก้กันไปตามนั้นมันก็สงบได้เมื่อสติปัญญาตามมันทันอยู่นะเข้าใจเยอะถ้าเผลอไม่ได้กิเลสจะกลับมาตีเราหากเราเอาว่าไปต่อไป
1: ครับจิตเห็นว่ากิเลสเป็นตัวสั่งการและบงการแล้วจิตก็เป็นผู้ที่โง่ถูกกิเลสคอยบงการหนูจะต้องพิจารณาตัวบงการนี้อย่างไรเจ้าคะ
0: คิดด้วยสติกับปัญญากิเลสตัวโง่ปัญญาตัวฉลาดเอาสติปัญญาคิดติดตามมันให้ได้เข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: เอาเอาว่าไป
1: อันนี้ที่หนูพิจารณาไม่ทราบว่าถูกหรือไม่อาศัยจากการดูค่ะแล้วพิจารณาในหลักที่ว่ากิเลสไม่มีในตัวจิตจิตไม่มีในกิเลสมีสองสิ่งที่ไม่อยู่ที่เดียวกันเหตุใดจึงมีความเข้าใจเป็นตัวเดียวกันได้แสดงว่าต้องมีตัวช่วมโยงอันนั้นคือตัวสำคัญมั่นหมายที่ต้องตั้งอยู่ในจิตเป็นของที่จิตไม่เคยรู้และไม่เคยคิดว่าจะต้องละพิจารณาอย่างนี้ในทุกๆตัวของชนิดกิเลสใช่ไหมเจ้าคะจนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์หนูจะได้ทราบคำตอบที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปขอรัตนาหลวงตาช่วยแก้ไขให้หนูด้วยเจ้าค่ะ
0: นี่ถ้าเป็นธรรมะขั้นสูงความรู้ความเห็นของเราได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็ถูกต้องพิจารณาตามทำนองที่เคยพิจารณามาแล้วยิ่งถูกต้องไปเรื่อยๆแต่เป็นความคาดความคิดเฉยๆยังไม่ถูกเข้าใจไหม
1: ครับ
0: ต้องใช้จับตัวไม่ได้ซะก่อนเอาจิตให้มีความสงบซะก่อนพอสงบแล้วมันจะแยกแยะไปทางไหนสติปัญญาก็ตามทันแล้วที่นี่เข้าใจเลยนะ
1: ครับ
0: เอาแค่นี้ก่อน
1: ครับ
0: ถ้าอันนี้เป็นสูงธรรมะสูงถ้าเป็นผู้เป็นจริงๆมาถามไม่จะตอบทันทีเลยแต่นี่ยังไม่ตอบมันยังไม่สมควรจะตอบเอาว่าไป
1: ครับคนที่สามครับลูกกำหนดคำบริกรรมพุทโธกับสติไม่ให้เผลอตามที่หลวงตาเมตตาสอนมาเป็นระยะจนสังเกตจิตได้ตรงที่เวลาที่ลูกอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายอยู่กับคนหมู่มากเรื่องยุ่งยุ่งทางโลกค่ะแต่แปลกตรงที่อยู่ดีๆเพียงชั่วแวบเดียวจิตมันก็รู้สึกเบื่อว่างเหมือนมีเราอยู่คนเดียวแม้ตัวเราก็เหมือนไม่มีในความรู้สึกขณะนั้นเพราะตลอดมาลูกใช้วิธีเจริญสติกับบริกรรมพุทโธจิตมันก็ไม่วอกแวกออกไปไหนมันสงบนิ่งของมันจนมาสังเกตได้ตรงที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายแต่ในใจเราไม่วุ่นวายมันกลับเหมือนอากาศเย็นๆอยู่ในจิตค่ะอย่างนี้ลูกภาวนามาถูกทางบ้างไหมคะ
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วมีภาวนาอย่างนี้ถูกต้องให้เจริญอย่างนั้นเรื่อยๆไป
1: ครับ
0: แล้วมันจะค่อยรอบคอบเรื่องความเป็นของกว้างขวางออกไปเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: เอาตอนนั้นมีอะไรอีก
1: ถ้าหากถูกถ้าหากถูกประการใดลูกก็สามารถออกพิจารณาได้ตามสมควรใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ลูกรู้สึกปิติอยากเล่าให้คนอื่นฟังเพราะลูกแน่ใจว่าเป็นผลของการรักษาสติมันภาวนาตามหลวงตาสอนจะคิดจะทำอะไรก็ดูมีหลักมีเหตุผลลูกก็เลยไปชักชวนเพื่อนฝูงให้รู้จักภาวนาบ้างค่ะกับนมัสการไม่ได้ความเคารพหลวงตาเป็นที่สุด
0: ที่ว่าอยากให้คนอื่นรู้จักบ้างอันยังเรียกว่าไม่ผิดถ้าอยากให้คนอื่นรู้ไม่มีบ้างแล้วนี่มันจะเป็นบ้านนะที่ว่าเข้าใจไหมคือคำว่าบ้างคนสมควรที่จะแนะนำกันก็แนะนำใช่ไหมเขาไม่สมควรจะไปสอนทั่วชุมชนอยู่ห้าไม่ถูก นี่เขาว่าบั้งได้แล้วคัดออกมาเป็นบั้งเอาใช่เลยเอาละจะต้องแล้ว
1: ครับคนที่สี่ครับ
0: อ๋อยังนี่เหรอ
1: ครับคนสุดท้ายครับกราบเรียนหลวงตาด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะข้อข้องใจที่จะขอกราบเรียนควรไม่ควรแล้วแต่หลวงตาจะเมตตานะเจ้าคะหลังจากสวดมนต์เสร็จหนูก็ได้ทำสมาธิพร้อมทั้งเปิดธรรมะขอของหลวงพ่อสังวาลเขมโกฟังประกอบการทำสมาธิหลังจากนั่งได้สัก20นาทีลูกจึงนอนเอนกายลงและยังคงกำหนดดูลมหายใจแต่จิตขณะนั้นยังไม่สงบดีนักแต่ทำอารมณ์รู้จิตอยู่ตลอดเวลาจึงเผลอหลับไปและฝันว่าตนเองมีอารมณ์โกรธคนนู้นโกรธคนนี้จู่ๆลูกรู้สึกอาการวูบว่าคล้ายๆไฟช็อตแรงๆหูก็ได้ยินเสียงด้วยค่ะวูบว่าขึ้นตั้งแต่ลำตัวไปจนถึงศีรษะลูกอธิบายไม่ถูกแต่รู้ว่าวูบหายอยู่7ครั้งวูบหายอยู่7ครั้งแต่ในระหว่างเป็นอาการนี้จิตนึกอารมณ์ว่าหากเป็นอาการใกล้ตายขอระลึกถึงพระรัตนตรัยจึงพยายามนึกถึงภาพพระพุทธรูปแต่ก็เห็นไม่ชัดนักลูกจึงพยายามน้อมและยกมือพนมไม่ให้อารมณ์ขุ่นมัวและอาการดังกล่าวก็หายไปลูกขอกลับเรียนถามหลวงตาอาการที่เกิดเป็นอาการอย่างไรคะการพยายามทำสติให้คงที่จะมีวิธีไหนคะที่จะสามารถควบคุมอารมณ์และขอแนะนำในการปฏิบัติที่ถูกต้องในการควบคุมจิตกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: นะมันมุ่งไปมากสติให้บังคับทำบุญทำให้ดีนะแล้วอันนี้มันพูดมันรู้สึกว่ายังไงไม่อยากตอบไม่ยากแล้วมันไม่ค่อยได้อยากได้เก่งนักมีสติเอาไว้ก็อยู่กับความสงบแล้วดีในระยะนี้เข้าใจไหม
1: ครับ
0: จะด้วยให้มันคิดมันวู่ว่าไปเกินไปเอาว่าไป
1: จบแล้วครับ
0: จบแล้ว
1: ครับผม
0: จบแล้วอยากให้จบตั้งแต่ยังไม่ถามเลยมันอะไรก็ไม่รู้ถามมันจริง
2: ล
0: ู
2: กกลับเรียนถามเรื่องการภาวนา
0: ค่
2: ะ
0: เฮ้ย
2: ลูกกลับมาเรียนถามเรื่องการภาวน
0: าถามยังไงถามมันเรื่อง
2: เดินจงกรมอยู่นะคะลูกก็เห็นคล้ายๆก
0: ับ
2: ว่าตัวเองทวนกระแสค่ะทวนกระแสวัตวนอยู่ค่ะมันเป็นกระแสวัตวนหมุนเข้าแต่ของลูกหมุนออกนะคะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ออกไปไหนอ่ะ
2: มันหมุนย้อนกลับกันนะคะแล้วก็ไปชนถูเรื่องที่ลูกคางหัวใจตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันก็ลุกไหม้ค่ะ
0: ฮะ
2: การหมุนของลูกที่มันหมุนออกนี่นะคะมันไปชนกับเรื่องที่ลูกคางหัวใจตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วมันก็ไหม้มันก็ลุกไหม้ขึ้นมาแล้วลูกก็เห็นดวงไฟเล็กๆเป็นสีแดงค่ะลูกก็จ่อดูอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่จ่อดูพอวันต่อมามันก็หายไปมันเกิดวันที่16ค่ะวันที่17กับ18ลูกก็จ่อหาไม่เจอเลยค่ะเจอแต่ความว่างบ้างของจิตนะคะพอวันที่19มาเมื่อวานนี้มันก็เกิดความร้อนที่ข้างซ้ายของหน้าอกนะคะลูกก็จ่อดูแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นตอนะคะมันเป็นเพียงปลายเหตุเท่านั้นค่ะยังไม่เจอต้นตอเลยค่ะ
1: เขาบอกว่าเขาเห็นดวงไฟเล็กๆ เขาก็จ่อดูอยู่มันก็หายไปต่อมาก็รู้สึกว่าไงล่ะที่ว่าหลังจากหายไป
2: แรกวันที่16นะเจ้าคะลูกเดินจงกรมอยู่นะคะแล้วมันเหมือนกับมีสายกระแสวัตวนมันหมุนวนเข้าแล้วตัวลูกนี่นะคะหมุนวนออกคือทวนกระแสวัตวนนะคะแล้วมันก็ไปชนกับเรื่องที่ลูกคางหัวใจตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งมัน
0: ลูกคาง
2: มันฝังใจมาก
1: คางหัวใจแล้วเขาตั้ง
2: แต่แล้วมันก็ชนนะคะมันกระแสที่มันหมุนนี่นะคะมันไปชนเรื่องนี้แล้วมันก็เกิดไฟลุกนะคะแล้วจากนั้นมันก็กลายเป็นลูกไฟลูกเล็กๆสีแดงๆนะคะลูกก็จ่ออยู่แต่พอผ่านไปวันที่17มันก็หายค่ะ17กับ18ที่ไม่มีอะไรมีแต่ว่างและ19เมื่อวานนี้มันก็มีปรากฏอาการร้อนๆขึ้นด้านซ้ายแต่ลูกพิจารณาดูแล้วมันไม่ใช่ต้นตอดวงไฟนั้นค่ะมันเป็นเพียงไฟปลายนะคะส่วนดวงไฟลูกนั้นลูกยังหาไม่เจอค่ะ
0: ทำงานเหรอ อย่าหามันถ้าไม่อยากเป็นบ้าให้อยู่จิตอาการของจิตอาการของจิตมันเป็นเหมือนเราเรียกตุ๊กตาตุ๊กตาหลอกเรื่อยแล้วก็เรื่อยเงาให้สัมผัสให้มันสงบตื่นเวลานี้ยังไม่ไปยุ่งกับอะไรนั้นมากให้สัมผัสให้มีความสงบให้มากเพื่อพุทโธเยอะภาวนาเอาให้ดีตรงนี้ให้จ้างฐานที่ติดที่พุทโธก่อนเดี๋ยวมีฐานเนี่ยมันจะค่อยกระจายออกกระจายออกกว้างขวางออกแน่นหนามันคงเข้าไปเรื่อยๆกระจายออกความรู้ความสว่างสวายความรู้ความเห็นใจละเอียดเข้าไปเรื่อยๆขอให้จ้างรากฐานคือจิตสงบนี่เป็นพื้นฐานสำคัญก่อนเถอะเรื่องรู้เรื่องนั้นมันเป็นเงาของจิตอาการของจิตออกไปถ้าเราไม่รู้เท่าตัวมันก็จะหลอกไปเรื่อยถ้าเรารู้ภาพอันนั้นดับเลยเพราะมันรู้จิตจิตสติเข้ามาที่จิตว่าแล้วดับทันทีเอาละทำงานนะ
1: สันติมีปัญหาถามครับผมอินโดนีเซียครับ
0: เขาว่าไงเขาว่าไหมมันเป็นยังไงเขาว่าไหมมึงเดินเจ้ามาเอาดีเลยจ้ะเขาว่าไหม
3: ตอนนี้
0: ฟังฟังฟังดีนะ
1: ครับครับ
3: เวลาบาวันน่ะอย่างนี้ทุกครั้งค่ะเราก็รู้สงสัยตามไปนู่นบาวันน่ะอยู่ติด
1: ดูใจทุกครั้งครับภาวนาทุกครั้ง
3: เป็นอย่างนี้ค่ะรู้ใจอย่างนี้ค่ะไม่มีบริกรรมไม่มีลมหายใจรู้อย่างนี้แล้วก็
1: ใจอย่างเดียวครับ
0: ไม่รู้อย่างเดียว
1: รู้ใจอย่างเดียวไม่บริกรรม
0: เอาว่าไป
3: แล้วก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างบนปราสาทมากขึ้น
1: ก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นเหมือนพระอาทิตย์เข้ามา
3: แล้วก็รู้รู้สึกมาจากข้างนี้มาจากข้างนี้เดินไปเรื่อยเขาเงียบ
1: แ
3: ล้วเข
1: าแข็งสว่างใช่ไหม
3: ไม่ใช่
1: อะไร
3: มันอะไรพล
1: ัง
3: น
1: ั้
3: นอะไร
1: เป็นเหมือนมีพลังมาจากปลายเท้าขึ้นมาสู่ที่ใจครับ
3: แล้วก็
1: ด
3: ูอย่างเดียวกันแล้วก็อันนี้เอ๊ะแล้วก็ให้เจ็บอะไรร่างกายไม่รู้สึกร่างกายอีกเพรา
1: ะดูอยู่อย่างเดียวดูอยู่อย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้จักร่างกายร่างกายหายไปเหรอ
3: ร่างกาย
1: หายไปครับ
3: แล้วก็อันนี้อย่างนี้ดูกับเวทนาไม่มี
1: เวทนาก็ไม่มีครับ
3: ไม่มีแต่ว่านู่ยังค่ะแล้วก็อันนี้มันนู่รู้สึกมันแผ่นดินไหวแล้วก็รู้สึกมันนั่งติดกลางดินอย่างนี้ค่ะแล้วก็รู้สึก
1: เหมือนแผ่นดินไหวนั่งแล้ว
3: ตัวกลางดินเหมือนกัน
1: ตัวขึ้นลงครับ
3: แต่ว่ายังอยู่ที่ใจล่ะ
1: แต่ใจยังอยู
3: ่ไม่ใช
1: ่ครับ
3: ดูที่ใจตรงนี้ก็ได้แล้วก็นี่ไม่สนใจอย่างนี้แต่ว่ายังอยู่อย่างนี้ดูมันแล้วก็ยังอื่นมาอีกแต่ว่าดูใจอย่างเดียว
1: ดูใจอย่างเดียวครับ
3: มันการมีอะไรมาแต่ว่าไม่รบกวนค่ะดูใจไม่จับอย่างนี
1: ้มีอะไรมาทุกอย่างก็ไม่รบกวนถึงใจ
3: ใจอย่างเดียวเหมือนกันที่ตั้งงานเยอะแต่ว่าเรียบร้อยเหมือนกันเสร็จแล้วไม่มีงานอะไรอีกดูอย่างเดียวค่ะไปช
1: ับ
3: อ
1: ี
3: ก
1: ดูใจอยู่อย่างเดียวไม่ยุ่งกับอย่างอื่นครับ
0: เออใช่ถูกต้องแล้ว
3: มันไม่มีงานเสร็จแล้วแล้วก็ดับบอกว่าได้สติโอ้ใช่ไม่อะไรอะไรไม่ร
0: ับ
3: ควรอ
0: ีกถูกต้อง
1: ใจสว่างอย่าง
0: นี้คือจิตเป็นหลักแล้วเรื่องอาการทั้งหลายให้เจ้าเป็นอาการมันมีกระดิกพลิกแปลงมีให้รู้ให้เห็นเป็นต่างนั้นเป็นอาการของจิตให้ยากตั้งจิตไว้ดีแล้วเรื่องนั้นก็ค่อยสงบเข้ามานะถ้าหากว่าเราจำไปมันจะไปของมันเรื่อยๆเรื่องนั้นจับเรื่องนี้สนเข้ามาเรื่องนั้นเรื่องนี้มีหลายเรื่องนะถ้าจิตจ้างไปตรงนี้ไม่ไหวไปจำนั้นเดี๋ยวมันก็สงบมาจิตก็อยู่ท่ามกลางสบาย
3: แต่ว่าที
0: ่
3: บ่อยๆ
0: ครับ
3: จำเราก็รู้อยากรู้อีกตามอีกอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตามอีกเป็นอย่างนี้บ่อยๆ
1: ที่ผ่านมาใช่ไหมทุกครั้งที่ผ่านมาเขาไปตามดูครับตามดูแล้วก็เกิดขึ้นเป็นบ่อยๆแต่ครั้งนี้ไม่ตาม
0: มันไม่ตามมันก็ไม่เกิด
1: ครับ
0: ก็ยังบอกว่าหลักมันอยู่ที่ใจจะรู้จะเห็นถึงใจไม่ออกจากใจก็แสของใจเราไม่เห็นจะภาพข้างนอกเข้าใจเยอะทีนี้เวลาย้อนกลับมาเรื่องนั้นมันก็หมดไปอย่าไปยุ่งข้างนอกให้ตั้งจิตให้ดีให้รู้อยู่ที่จิตนะถ้าจะใช้ปัญญาก็พิจารณาร่างกายความแตกหลายทำลายของร่างกายนี่ปัญญานะอันนั้นภาพยังไม่สำคัญ แต่ส่วนเสียมีแต่ส่วนได้ไม่ค่อยสำคัญไม่ค่อยได้ยุ่งจังไม่อยากกังวลให้เอาตรงนี้ก่อนให้จิตสงบถ้าจะพิจารณาพันเติมข้างปัญญาก็พิจารณาทั้งเขาทั้งเราพิจารณาได้สองนั่นเลยการแตกการดับเข้าใจเหรอ
3: เข้าใจ
0: แต่นั้นมันก็มาย้อนเข้ามาหาเจ้าของหาใจนี่อีกแล้ว
3: มันกันงานละเอียดแต่ว่าไม่รบกวนแล้วก็มันจะไม่มีงานอีกแล้วก็ทำไมอย่างนี้มันกันตามวันเราก็แซดแล้วไม่มีอะไรอีกรู้อย่างเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยแต่ว่าตามอย่างนี้บ่อยบ่อยนะอีกเป็นอย่างนี้อีกแล้วก็บ่อยนะอีกเป็นอย่างนี้อีกตามไม่มีอะไรรบกวนเหมือนกันไม่ชอบแล้วก็ไปดับหมดเลยไม่อะไรอีก
1: ภาวนาไม่มีอะไรรบกวนนะภาวนาทุกครั้งก็เป็นแบบที่คร
0: ับให้มันอยู่อย่างนั้นล่ะจากนั้นจึงออกมาพิจารณาทางร่างกายเรื่องอสุภะสุภะแล้วปัญญาจะขยายตัวมันจะต่างจากนั้นนะปัญญาได้ออกแล้วเลิศก่อนถึงนี่นะนี่เป็นฐานวางไว้เพื่อปัญญาจะได้ออกเข้าใจหรือถ้าลงปัญญาออกแล้วโถเราก็ไม่อยากพูดมากไปพูดแล้วพวกตาบอดฟังอ้าวจริงๆนะมันอยากพูดแต่มันหาแง่ที่จะพูดให้เหมาะสมกันยังไม่ได้เข้าใจไหมก็เอาเป็นจังหวะจังหวะไปก่อนถึงเวลามันจะออกมันออกเองเอาหนีบขางทันทีเลยเพราะมันรออยู่แล้วเอาแค่นี้ก่อนนะเอาอย่างนั้นก่อนให้เอาหลักใจความรู้ให้ดีนะให้ตรงนี้ให้ดีเอาละนี่แหละเรื่องจิตใจเป็นของสำคัญมากทุกคนให้จำไว้ทุกคนนะเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปจากใจทั้งนั้นนะถ้าทำได้เข้าไประงับนี้แล้วเป็นเหมือนน้ำดับไฟสิ่งทั้งหลายแล้วมันจะสงบเข้ามาสงบเข้ามาไม่มีน้ำดับไฟมีแต่กิเลสมันก็เป็นไฟเผาโลกไปเรื่อยๆมันเกิดจากขีดมันออกไปเผาโลกเผาเรานั่นแหละทีนี้เวลามีน้ำดับไฟก็เลยแต่ภาวนาใช้สงบใจมันก็จะเห็นโทษของความวุ่นวายนั้นเมื่อใจสงบแล้วเป็นคุณค่าขึ้นมาแล้วเห็นโทษสิ่งที่เป็นโทษเข้าใจไหมล่ะเอาแค่นั้นก่อนวันนี้เหนื่อยแล้วเอาที่นี่จะให้พรนะสามโมงเกือบครึ่งแล้วยะถาวาริมหาปุราปริปุเรนติสาคังเทวะเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิทิตังปฏิตังสุมหังคิปะเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันทรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังไปละที่นี่เลิกกันแล้วนะไปละครับ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่ายาประมาณศาสดาองค์เอกในรายการหลวงตาส่งเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่22ครับ

ความรู้ความเห็นสิ่งต่างๆที่ควรแก่ฐานะของตนนั้นเป็นสิทธิของผู้นั้นแต่จะพูดพร่ำออกมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยปราศจากสติปัญญาที่ควรนำใช้เป็นประจำนั้นรู้สึกจะเป็นความรู้ความเห็นที่แหวกแนวคำพูดแหวกแนวแต่ผู้รับฟังซึ่งไม่ใช่คนแหวกแนวก็ทนฟังอยู่ไม่ได้การที่ใครจะปรับโทษหรือไม่นั้นเป็นเรื่องหยาบและเรื่องนอกๆซึ่งไม่สำคัญยิ่งกว่าตัวผู้รู้ผู้เห็นจะควรปฏิบัติต่อตัวโดยสามีจีคำอันเป็นความชอบธรรมแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปความเชื่อและความอัศจรรย์ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมาสนับสนุนเพื่อเสริมคนให้เป็นบ้าความเชื่อและความอัศจรรย์ด้วยความอยากให้พูดให้คุยก็เป็นความเชื่อความอัศจรรย์ของคนที่กำลังจะหาทางเป็นบ้าผมจึงไม่สรรเสริญความเชื่อความอัศจรรย์แบบนั้นแต่อยากให้มีความเชื่อความอัศจรรย์ที่จะเป็นความแหลมคมสมกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคนให้ฉลาดบ้างแม้ไม่ฉลาดมากก็พอน่าชมด้วยความหวังว่าจะยังมีผู้ทรงพระศาสนาและสืบพระศาสนาไปด้วยความฉลาดรอบครอบอยู่บ้างผมขอถามท่านบางว่าสมมติว่าท่านมีเงินติดตัวอยู่จำนวนพอที่จะทำประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่ตัวท่านได้หากไม่ฉลาดเวลาท่านเข้าในที่ชุมนุมชนท่านจะปฏิบัติต่อสมบัตินั้นอย่างไรบ้างถึงจะปลอดภัยทั้งสมบัติและตัวท่านเองพระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่ากระผมก็จะพยายามรักษาสมบัตินั้นเต็มสติปัญญาที่จะรักษาได้ท่านถามว่าสติปัญญาที่ท่านจะนำมาใช้ต่อสมบัติและชุมนุมชนในเวลานั้นท่านจะนำมาใช้ด้วยวิธีใดสมบัติส่วนอื่นและตัวท่านเองจึงจะปลอดภัยอาจารย์นั้นเรียนท่านว่าถ้ากระผมจะสงเคราะห์เขาโดยที่เห็นว่าควรสงเคราะห์ก็จะพยายามแยกสมบัติจำนวนที่จะสงเคราะห์ออกแผนกหนึ่งโดยไม่ให้เขามองเห็นสมบัติส่วนใหญ่ที่มีอยู่ของตนแล้วสงเคราะห์เขาไปเฉพาะจำนวนที่แยกออกไว้จากส่วนใหญ่เท่านั้นนอกนั้นกระผมก็เก็บไว้อย่างมิดชิดไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเพราะกลัวจะเป็นภัยแก่สมบัติและตัวกระผมเองท่านตอบว่าเอาละทีนี้สมมติว่าท่านรู้เห็นธรรมหรือสิ่งต่างๆดังที่ท่านยกขึ้นถามผมมีการเห็นเปรตผีเป็นต้นท่านจะปฏิบัติต่อความรู้ความเห็นและแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างถึงจะจัดว่าเป็นผู้มีความรอบคอบในสมบัติประเภทนั้นและเป็นประโยชน์แก่หมู่ชนผู้มาเกี่ยวข้องเท่าที่ควรโดยไม่มีการอื้อฉาวราวเรื่องซึ่งอาจเป็นความเสียหายแก่ท่านเองและพระศาสนาได้อาจารย์องค์นั้นเรียนท่านว่ากระผมก็จำต้องปฏิบัติทำนองเดียวกันกับการปฏิบัติต่อเงินซึ่งเห็นว่าเป็นคุณแก่ตนและผู้อื่นโดยทายเดียวไม่มีภัยเข้ามาแทรกด้วยท่านถามว่าก็เมื่อสักครู่นี้ท่านพูดเป็นเชิงชักนำให้ผมประกาศโฆษณาความรู้ความเห็นมีเห็นเปรตผีเป็นต้นแก่ประชาชนโดยมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์และความเสียหายอันจะตามมานั้นท่านพูดมีความหมายอย่างไรบ้างผมคิดว่าถ้าคนมีสติปัญญาพอประคองตัวอยู่บ้างดังมนุษย์ทั่วไปเขาคงไม่พูดอย่างท่านแน่นอนแต่ท่านเองยังพูดออกมาได้ถ้าท่านไม่เลยขั้นคนธรรมดาก้าวเข้าขั้นไม่มีสติแล้วจะควรชมเชยว่าท่านก้าวข้ามไปขั้นอะไรแล้วผมเองยังมองไม่เห็นจุดที่ควรชมเชยท่านบ้างเลยสมมติว่ามีผู้มาต่อว่าท่านว่าเวลาท่านก้าวเข้าถึงขั้นนั้นแล้วท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรจึงจะตรงกับความจริงที่เขาว่าท่านโดยมีเหตุผลท่านได้คิดบ้างหรือเปล่าว่าคนในโลกมีคนฉลาดมากหรือคนโง่มากและคนจำพวกไหนที่จะสามารถทรงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยความมีเหตุผลและยั่งยืนไปนานไม่ถูกทำลายด้วยแบบท่านถามผมเมื่อสักครู่นี้ท่านนั้นเรียนท่านว่าถ้าพิจารณาตามที่ท่านอาจารย์ว่าแล้วก็เป็นความผิดในการกล่าวของกระผมโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะเท่าที่กระผมกราบเรียนขอนั้นโดยมุ่งเจตนาในทางอยากให้คนทั้งหลายทราบบ้างอย่างกระผมทราบแล้วรู้สึกซาบซึ้งและอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากท่านผู้ใดเลยเมื่อเล่าให้เขาทราบบ้างคงจะรู้สึกซาบซึ้งไปนานและเกิดประโยชน์แก่เขามากมายด้วยความรู้สึกอย่างนี้จึงทำให้ความอยากนั้นหลุดปากออกมาโดยไม่ได้คำนึงว่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้พูดและพระศาสนามากน้อยเพียงไรด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการกระผมจึงขอประทานโทษได้โปรดเมตตาอย่าให้กรรมนี้ต้องติดในสันดานอีกต่อไปกระผมจะพยายามสำรวมมิให้เป็นทำนองนี้อีกหากมีคนมาต่อว่ากระผมก้าวเข้าถึงขั้น
ว่าก็จำต้องยอมรับตามเหตุผลเพราะเราเป็นผู้ควรถูกตำหนิอย่างหาทางหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก่อนกระผมยังไม่ได้คิดว่าคนในโลกมีความฉลาดมากหรือคนโง่มากเพิ่งจะมาสะดุดใจเอาขณะที่ท่านอาจารย์ถามนี่เองเลยเดาเอาตามความรู้สึกว่าคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดอยู่มากมายคิดดูในหมู่บ้านหนึ่งมีคนฉลาดและรักศีลรักธรรมอยู่เพียงไม่กี่คนนอกนั้นแทบจะพูดได้ว่าไม่ทราบที่ไปที่มาของตัวเอาเลยว่าไปเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรผิดหรือถูกดีหรือชั่วควรทำหรือไม่ควรเขาไม่ค่อยสนใจคิดเลยขอแต่ให้สะดวกสบายในขณะนั้นก็พอใจแล้วจะเป็นอะไรต่อไปก็มอบให้ยถากรรมเป็นผู้ตัดสินเอาเองคราวนี้กระผมพอเข้าใจได้บ้างไม่มืดมิดปิดทวารเหมือนแต่ก่อนส่วนผู้จะทรงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและยืนนานต่อไปด้วยความมีเหตุมีผลนั้นก็เห็นจะได้แก่คนฉลาดเป็นผู้นำและทรงไว้ด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอมากกว่าจำพวกอื่นๆจำพวกนอกนั้นก็พลอยได้ประโยชน์ไปตามๆกันแต่หลักใหญ่เห็นจะอยู่ในคนจำพวกมีเหตุมีผลเป็นแน่เพราะทางโลกทางธรรมกิจบ้านการอาชีพตลอดงานทุกแผนกรู้สึกจะหนีจำพวกฉลาดมีเหตุผลเป็นผู้นำไปไม่ได้ท่านอาจารย์อธิบายต่อไปว่างานทางโลกทางธรรมท่านยังพอคิดพอพูดได้ว่าคนฉลาดเป็นบุคคลสำคัญในวงการต่างๆแต่งานของท่านเองซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติทำไมจึงไม่คิดบ้างว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรงานพระศาสนาเป็นงานละเอียดมากยากที่จะรู้ทั่วถึงผู้จะทรงพระศาสนาทรงธรรมทรงวินัยให้ถึงขั้นสมบูรณ์ได้ต้องเป็นคนฉลาดความฉลาดในที่นี้มิได้หมายความฉลาดที่ทำลายโลกให้พินาศทำลายศาสนาให้ฉิบหายล่มจมแต่เป็นความฉลาดในเหตุผลที่จะยังโลกและทำให้เจริญโดยถ่ายเดียวความฉลาดนี่แลที่แสดงไว้ในมรรค8ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปคือความเห็นชอบความดำริคิดนึกชอบและเป็นผู้นำกายวาจาให้ประพฤติแต่ในทางที่ชอบตามปัญญาสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นผู้นำแม้แต่สมาธิที่เป็นไปในทางชอบก็จำต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิองค์ปัญญาคอยตรวจตราสอดส่องอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นสมาธิหัวต่อไปได้จิตสงบจิตรวมต้องมีสติปัญญาคอยแฝงอยู่เสมอจิตเกิดความรู้อะไรขึ้นมาจิตออกรู้อะไรบ้างสิ่งที่รู้นั้นๆจะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักของผู้ต้องการความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องถ้าไม่มีปัญญาแฝงอยู่ด้วยแล้วต้องทำให้เห็นผิดยึดผิดไปจนได้เพราะความรู้ต่างๆทั้งข้างในทั้งข้างนอกที่เกี่ยวกับสมาธิไม่มีประมาณสุดแต่จะปรากฏขึ้นมาและผ่านเข้ามาในรายที่นิสัยจะควรรู้ควรเห็นเป็นต้องรู้ต้องเห็นจะห้ามไม่ให้รู้ให้เห็นย่อมไม่ได้แต่สำคัญอยู่ที่ปัญญาจะคัดเลือกเก็บเอาเท่าที่พิจารณาเห็นว่าควรนอกนั้นก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่างนักปัญญาไม่ยึดถือไว้ให้ก่อกวนตัวเองอยู่ไม่หยุดถ้าขาดปัญญาเพียงขั้นสมาธิก็ไปไม่ตลอดคือต้องยินดีกับสิ่งนั้นยินร้ายกับสิ่งนี้เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นเศร้าโศกกับสิ่งนี้ซึ่งล้วนเป็นอารมณ์เขย่าใจให้ลุ่มหลงไปตามทั้งสิ้นอารมณ์ที่มาปรากฏทำไมกำจัดด้วยปัญญาจะตกไปได้ยากนอกจากจะพาให้เป็นอารมณ์ก่อกวนอยู่ไม่หยุดเท่านั้นแต่ถ้าคัดเลือกด้วยปัญญาแล้วจะมีทางผ่านไปได้ที่ยังเหลืออยู่ก็เฉพาะที่ปัญญาคัดไว้เท่านั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในธรรมทุกขั้นผู้ก้าวเข้ามาบวชในศาสนาก็คือการก้าวเข้ามาหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกปรารถนากันมิได้เข้ามาสั่งสมความโง่เขลาเบาตัวเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสตัวหลอกลวงแต่เพื่ออุบายปัญญาพลิกแพลงให้ทันเรื่องของกิเลสต่างหากเพราะคนเราอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกภายในเครื่องป้องกันตัวของนักบวชคือหลักธรรมวินัยมีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญถ้าต้องการความเป็นผู้มั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายไม่สะทกสะท้านจึงควรเป็นผู้มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถจะคิดจะพูดจะทำอะไรอะไรก็ตามไม่มีการยกเว้นสติปัญญาที่จะไม่เข้ามาสอดแทรกอยู่ด้วยในวงงานที่ทำทั้งภายนอกภายในจะเป็นที่แน่นอนต่อคติของตนทุกๆระยะไปผมปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นบรรดาลูกศิษย์มีความเข้มแข็งต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเพียรทุกประโยคที่เต็มไปด้วยสติปัญญาเป็นหัวหน้างานไม่งุ่มง่ามเซ้อซาตัวเองตลอดธุระหน้าที่ทั้งหลายสมกับศาสนายอดเยี่ยมโดยหลักธรรมที่สอนคนให้ฉลาดทุกแง่ทุกมุมแต่ไม่ปรารถนาอย่างยิ่ง
ที่จะเห็นผู้ปฏิบัติที่มาอาศัยอยู่ด้วยเป็นคนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุนวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจและเกียจคร้านในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัยไม่ขยันคิดอ่านด้วยความสนใจในงานของตัวทุกประเภทเพราะงานของพระผู้พร้อมแล้วเพื่อข้ามโลกข้ามสงสารเป็นงานชั้นเยี่ยมไม่มีงานใดในโลกจะหนักหน่วงทวงใจยิ่งกว่างานยกจิตให้พ้นจากห้วงแห่งวัฏทุกข์งานนี้เป็นงานที่ทุ่มเทกำลังทุกด้านแม้ชีวิตก็ยอมสละไม่อะไรเสียดายจะเป็นจะตายก็มอบไว้กับความเพียรเพื่อรื้อถอนตนให้พ้นจากลมลึกคือกิเลสทั้งมวลไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนงานอื่นๆจะรู้จะเห็นธรรมอัศจรรย์ที่ไม่เคยพบเคยเห็นก็รู้และเห็นกันกับความเพียรที่สละตายไม่เสียดายชีวิตนี่แหละวิธีอื่นๆก็ยากจะคาดถูกได้การทำความเพียรของผู้ตั้งใจจะข้ามโลกไม่ขอเกิดมาแบกหามกองทุกข์นานาชนิดอีกต่อไปต้องเป็นความเพียรชนิดเอาตายเขาแหลกกันเฉพาะผมเองก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะมิได้นึกว่าชีวิตจะยังเหลือเดนมาเลยเพราะความมุ่งมั่นต่อทำแดนหลุดพ้นมีระดับสูงเหนือชีวิตที่ครองตัวอยู่การทำความเพียรทุกประโยคและทุกอิริยาบถได้ตั้งเข็มทิศไว้เหนือชีวิตทุกระยะไม่ยอมให้ความอาลัยเสียดายในชีวิตเข้ามากีดขวางในวงความเพียรเลยนอกจากความบีบบังคับของจิตที่เต็มด้วยความหวังต่อทางหลุดพ้นเท่านั้นเป็นผู้บงการแต่ผู้เดียวว่าถ้าขันทนไม่ไหวจะแตกตายไปก็ขอให้แตกไปเราเคยตายมาแล้วจนเบื่อระอาทำไมตายขอให้รู้ธรรมที่พระองค์รู้เห็นอย่างอื่นไม่ปรารถนาอยากรู้อยากเห็นเพราะเบื่อต่อการรู้เห็นมาเต็มประดาแล้วบัดนี้เราอยากรู้เพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่เรารู้แล้วไม่ต้องกลับมาลุ่มหลงเกิดตายอีกต่อไปสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งของเราในบัดนี้ส่วนความเพียรที่หมุนไปตามความอยากรู้อยากเห็นธรรมดวงนั้นจึงเป็นเหมือนโรงจักรที่เปิดทำงานแล้วไม่ยอมปิดเครื่องปล่อยให้หมุนตัวเป็นธรรมจักรฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสวัฏฏะทั้งหลายไม่มีวันมีคืนไม่มีอิริยาบถใดว่าได้ย่อหย่อนความเพียรเว้นแต่หลับไปเสียเท่านั้นเป็นเวลาพักงานชั่วคราวพอตื่นขึ้นมามือกับงานคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรกับกิเลสที่ยังเหลือเป็นเชื้อเรื้อรังอยู่ภายในมากน้อยไม่ว่างต่อการรบพุ่งชิงชัยกันเลยจนถูกทำลายด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้ราบเรียบไปหมดอย่างสบายหายห่วงนับแต่ขณะนั้นมาส่วนที่ตายไปคือกิเลสทั้งหลายก็ทราบว่าตายไปอย่างสนิทไม่กลับฟื้นคืนมาก่อกวนวุ่นวายได้อีกส่วนที่ยังเหลือคือชีวิตธาตุขันธ์ก็ทราบว่ายังพอทนต่อไปได้ไม่แตกสลายไปตามกิเลสขณะที่เข้าสู่สงครามทำการหักโหมกันอย่างสุดกำลังทุกฝ่ายสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างหมายยึดครองถึงกับต้องทำสงครามยื้อแย่งแข่งชัยชนะกันนั้นคือใจอันเปรียบเหมือนนางงามได้ตกมาเป็นสมบัติอันล้ำเลิศประเสริฐสุดของฝ่ายเราเรียกว่าอมตะจิตหรืออมตะธรรมใครค้นพบผู้นั้นประเสริฐโดยไม่มีอะไรมาเสกสรรแต่ธรรมนั้นอยู่ฝากตายถ้าใครกลัวตายเสียได้ทุกชอบถือเอาความสนุกในการเกิดว่าเลิศเลอผู้นั้นต้องจัดว่าลืมตัวมัวประมาทและชอบผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นไม่อยากบำเพ็ญความดีสำหรับตนในเวลาที่เป็นฐานะพอทำได้อยู่ความประมาททั้งนี้ยังจะพาให้หลั่งน้ำตาด้วยความทุกข์ในสงสารไม่อาจประมาณได้ว่ายังอีกนานเท่าไรจึงจะผ่านพ้นแหล่งกันดานอันเป็นที่ทรมานไปได้จึงขอฝากปัญหาธรรมเหล่านี้ไว้กับท่านทั้งหลายนำไปคบคิดด้วยว่าเราจะเป็นฝ่ายคืบหน้ากล้าตายด้วยความเพียรหมายพึ่งธรรมไม่เหลียวหลังไปดูทุกที่เคยเป็นภาระให้แบกหามด้วยความเจ็บแสบและปวดร้าวในหัวใจมาเป็นเวลานานหรือยังจะเป็นฝ่ายเสียดายความตายแล้วกลับมาเกิดอีกอันเป็นตัวมหันตทุกข์ที่แสนทรมานอีกต่อไปรีบพากันนำไปพิจารณาอย่าโมเมาเฝ้าทุกข์และหายใจทิ้งเปล่าๆดังที่เป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้จะช้าทางและเสียใจไปนานเพราะโรงดัสนานกิเลสตัวพาให้ไหว้บกอกแตกแบกกองทุกข์ไม่มีเวลาปลงวางนั้นไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นใดและโลกไหนๆแต่มีอยู่กับผู้ตั้งนาบำเพ็ญด้วยการใช้หัวคิดปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องมือบุกเบิกเพื่อพ้นไปนี้เท่านั้นไม่หยุดหย่อนนอนใจว่าการเวลายังอีกนานสังขารยังไม่ตายร่างกายยังไม่แก่ซึ่งเป็นความคิดที่ทำให้แย่ลงโดยถ่ายเดียวผู้ที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติจึงไม่ควรคิดอย่างยิ่งอันหนึ่งผู้จะพาให้บิดพลาดและพาให้ฉลาดแหลมคงก็มีอยู่กับใจดวงเดียวจะเป็นผู้ผลิตไม่มีอยู่ในที่ใด
จึงไม่ควรตั้งความหวังไว้กับที่ใดๆที่ไม่ได้สนใจดูตัวเองตัวจักรเครื่องทำงานคือกายวาจาใจที่กำลังหมุนตัวกับงานทุกประเภทอยู่ทุกขณะว่าผลิตอะไรออกมาบ้างผลิตยาถอนพิษคือทำเพื่อแก้ความไม่เบื่อหน่ายและอิ่มพอในความเกิดตายหรือผลิตยาบำรุงส่งเสริมความมัวเมาเหมาทุกข์ให้มีกำลังขยายวัฏวนให้ยืดยาวกว้างขวางออกไปไม่มีสิ้นสุดหรือผลิตอะไรออกมาบ้างควรตรวจตราดูให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นจะเจอแต่ความฉิบหายล่มจมไม่มีวันโผล่ตัวขึ้นจากทุกข์ที่โลกทั้งหลายกลัวๆกันได้เลยท่านแสดงธรรมโดยถือเอาพระที่เป็นต้นเหตุอาราธนาท่านให้แสดงตามที่รู้ที่เห็นสิ่งต่างๆแก่โลกอย่างไม่มีขอบเขตนั้นปรากฏว่าท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนมากทั้งเนื้อธรรมก็ทรงรสชาติอย่างมหัศจรรย์ยากจะได้ยินได้ฟังพระผู้เป็นต้นเหตุให้ท่านต้องแสดงก็ไม่น่าจะผิดตามที่ท่านดุดาขู่เข็นแต่อาจจะเป็นอุบายวิธีอาราธนาให้ท่านแสดงธรรมโดยทางอ้อมก็ได้เท่าที่เคยสังเกตท่านตลอดมาถ้าท่านแสดงธรรมตามปกติไม่มีอะไรเข้าไปสัมผัสหรือกระเทือนถึงใจหรือถึงธรรมท่านท่านชอบแสดงไปเรียบๆแม้จะแสดงธรรมชั้นสูงก็ทำนองเดียวกันผู้ฟังรู้สึกจะขาดอะไรอะไรอยู่บ้างไม่จุใจแต่ถ้ามีรายใดรายหนึ่งก่อเหตุขึ้นเป็นเชิงเรียนถามปัญหาท่านหรือสนทนาธรรมกันเองต่อหน้าท่านแบบผิดถูกถูกเพราะให้ท่านรำคาญหรือทำที่กำลังสนทนากันไปสะดุดใจท่านเข้าขณะนั้นนั่นแลเป็นขณะที่ทำภายในใจท่านเริ่มไหวตัวออกมาผิดปกติและแสดงออกทางวาจาอย่างเผ็ดร้อนถึงใจทั้งท่านผู้แสดงและผู้ฟังอย่างเพลินใจและทุกครั้งที่ท่านแสดงแบบนี้ต้องเป็นที่ทราบซึ้งดื่มดำหรือที่จะพรรณนาให้ถูกต้องกับความรู้สึกได้ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้มีนิสัยหยาบจึงชอบฟังธรรมที่ท่านแสดงแบบนี้มากกว่าแบบอื่นๆเพราะเห็นว่าถูกกับจริตนิสัยที่อยากของตนมากฉะนั้นท่านผู้เป็นต้นเหตุอาราธนาท่านด้วยอุบายวิธีต่างๆถึงกับท่านได้แสดงธรรมแบบเผ็ดร้อนออกมานั้นจึงเข้าใจว่าเป็นความแยบคายของแต่ละองค์จะหาอุบายแสดงออกตามสติปัญญาของตนซึ่งไม่ควรจะผิดไปทีเดียวอาจมีเจตนาเพื่อประโยชน์แก่ตนแฝงอยู่กับคำอาราธนานั้นด้วยทั้งนี้เมื่อมาถึงเวลาของผู้เขียนได้สดับธรรมจากท่านจริงๆแล้วโดยมากได้ฟังธรรมเด็ดเดียวที่ให้เกิดความอาถรรพ์ร่าเริงมักจะเกิดจากวิธีเรียนถามปัญหาซอกแทรกกับท่านมากกว่าวิธีอื่นขณะท่านอธิบายธรรมก็ถูกกับจุดที่ต้องการซึ่งผิดกับการแสดงแบบแกงหม้อใหญ่เป็นไหนๆดังนั้นเมื่ออยู่กับท่านนานๆไปก็ค่อยทราบวิธีแสวงหาธรรมกับท่านกว้างขวางออกไปไม่รอคอยให้ท่านหยิบยื่นให้ทายเดียวยังพอมีอุบายขอร้องต่างๆพอให้ท่านเมตตาบ้างโดยไม่ใช่วันประชุมแสดงธรรมตามปกติท่านพิจารณาเห็นธรรมด้วยตาทิพย์ท่านกับหมู่คณะราว 3-4 องค์ที่วิเวกมาพักอยู่ถ้ำเชียงดาวได้ประมาณ2คืนพอตื่นเช้าคืนที่3ท่านบอกว่าคืนนี้ภาวนาปรากฏเห็นถ้ำใหญ่และกว้างขวางน่าอยู่มากอยู่บนยอดเขาสูงและชันถ้ำนี้สมัยก่อนๆเคยมีพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาพักเสมอแต่พระเราสมัยนี้ไปอยู่ไม่ได้เพราะสูงและชันมากทั้งไม่มีที่โคจรบิณฑบาตท่านสั่งให้พระขึ้นไปดูถ้ำนั้นและกำชับว่าก่อนขึ้นไปต้องเตรียมเสบียงอาหารขึ้นไปพร้อมทางขึ้นไม่มีให้พยายามปีนป่ายขึ้นไปโดยถือเอายอดเขาลูกนั้นเป็นจุดที่หมายคือถ้ำที่ว่านี้อยู่ใต้ยอดเขานั่นเองพระและโยมได้พากันขึ้นไปดูตามคำที่ท่านบอกเมื่อขึ้นไปถึงแล้วปรากฏว่าถ้ำนั้นสวยงามและกว้างขวางมากดังที่ท่านว่าจริงๆอากาศปลอดโปร่งสบายน่าอยู่มากพระเกิดความชอบใจอยากพักอยู่บำเพ็ญสมณธรรมเป็นเวลานานๆแต่จำเป็นด้วยที่โคจรบิณฑบาตไม่มีพระถ้ำอยู่สูงและห่างไกลจากหมู่บ้านมากพอเสบียงจวนหมดจำต้องลงมาเมื่อลงถึงที่พักท่านถามว่าเป็นอย่างไรถ้ำสวยงามน่าอยู่ไหมผมเห็นในนิมิตภาวนารู้สึกว่าถ้ำนั้นทั้งกว้างขวางและสวยงามมากจึงอยากให้หมู่เพื่อนขึ้นไปดูใครๆคงจะชอบกันแน่ๆ แต่ก่อนผมก็ไม่ได้สนใจพิจารณาว่าจะมีสิ่งแปลกๆอยู่ในเขาลูกนี้แต่พอพิจารณาจึงทราบว่ามีของแปลกและอัศจรรย์อยู่ที่นี่มากมายหลายชนิดในถ้ำที่พวกท่านขึ้นไปดูนั้นยังมีรุกเทพอารักขาอยู่เป็นประจำตลอดมาไม่ได้ขาดใครไปทำอะไรที่ไม่สมควรในที่นั้นไม่ได้ต้องเกิดเป็นต่างๆขึ้นมาจนได้ขณะที่สั่งให้พวกท่านขึ้นไปดูผมก็ลืมบอกว่าที่นั้นมีพวกเทพอารักขาอยู่ควรพากันสำรวมระวังมัญญาตและอาการทุกส่วนอย่าไปส่งเสียงอื้ออึงผิดพิสัยของสมณะ
เกรงว่าจะเกิดความไม่สบายต่างๆขึ้นมาเพราะความไม่พอใจของพวกเทพที่อารักขาอยู่ในสถานที่นั้นอาจบันดาลให้เป็นต่างๆได้พระที่ขึ้นไปได้กราบเรียนท่านตามที่ได้ประสบมาและแสดงความประสงค์อยากอยู่ท่านนั้นเป็นเวลานานๆท่านตอบว่าแม้จะสวยงามและน่าอยู่เพียงไรก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีข้าวจะกินดังนี้อาการที่ท่านพูดกับพระที่ไปดูถ้ำกลับลงมาเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาประหนึ่งท่านเคยเห็นถ้ำนั้นด้วยตามาแล้วหลายครั้งทั้งที่ไม่เคยขึ้นไปเลยเพราะอยู่สูงและชันขึ้นลงลำบากมากแต่กลับถามว่าน่าอยู่ไหมซึ่งเป็นคำพูดออกมาจากความแน่ใจจริงๆไม่ได้สงสัยว่าความรู้ทางด้านภาวนาจะโกหกหลอกลวงเลยที่ท่านเตือนพระให้พากันสำรวมระวังเวลาพักอยู่ในที่ต่างๆไม่เฉพาะเพียงถ้ำนั้นแห่งเดียวนั้นเกี่ยวกับพวกเทพที่สถิตอยู่ในที่นั้นๆซึ่งชอบความเป็นระเบียบงามตาและชอบสะอาดมากเวลาพวกลูกเทพไม่เห็นอากัปกิริยาของพระที่จัดวางอะไรไว้ไม่เป็นระเบียบเช่นการหลับนอนไม่มีมารยาทนอนหงายเหมือนเปรตถึงเนื้อถึงตัวบ่นพึมพำด้วยการละเมอเพ้อฝันไปต่างๆเหมือนคนไม่มีสติแม้จะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของคนนอนหลับจะรักษาได้ก็ตามแต่พวกเทวดามีความอิจฉาระอาใจอยู่เหมือนกันและเคยมาเล่าให้ท่านอาจารย์มั่นทราบเสมอและเล่าว่าพระซึ่งเป็นเพศที่น่าเลื่อมใสและเย็นตาเย็นใจแก่โลกที่ได้เห็นได้ยินจึงควรสำรวมระวังกิริยามารยาททั้งการหลับนอนและเวลาปกติพอเป็นความงามตาเย็นใจแก่ตนและทวยเทพตลอดมนุษย์ทั้งหลายบ้างไม่แสลงตาแสลงใจจนเกินไปเมื่อยังพอมีทางรักษาได้อยู่ไม่อยากให้เป็นไปแบบคารวาสซึ่งไม่มีขอบเขตหรือปล่อยไปตามยถากรรมจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมอยู่ในวิสัยของพระจะทำได้การมาเล่าเรื่องทั้งนี้ไม่ได้มุ่งมั่นมาตำหนิติเตียนพระว่าไม่ดีโดยถ่ายเดียวแต่เทวดาทั้งหลายก็มีส่วนแห่งความดีและเจตนาหวังเทิดทูนพระศาสนาพร้อมทั้งมีความพอใจกราบไหว้พระสงฆ์ผู้มีมารยาทอันดีประจำนิสัยของพวกเทวดาเหมือนกันจึงใคร่ขอกราบท่านเพื่อได้ตักเตือนพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ได้ตั้งอยู่ในท่าสำรวมพอเป็นที่งามตาแก่มนุษย์มนาตลอดเทวดาอินพรหมทั้งหลายบ้างเทวดาทั้งหลายก็จะพลอยมีส่วนเพิ่มพูนความเคารพเลื่อมใสขึ้นอีกมากมายจากความดีของพระที่น่าเลื่อมใสนี้เป็นคำของพวกเทวดามาเล่าถวายท่านดังนั้นเวลาท่านกับพระลูกศิษย์พักอยู่ในป่าในเขาลึกซึ่งเป็นที่สถิตของพวกลูกเทวดาท่านจึงคอยเตือนพระอยู่เสมอเกี่ยวกับการวางบริหารเครื่องใช้สอยต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดผ้าเช็ดเท้าท่านก็สั่งให้พับและเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบไม่ให้ทิ้งระเกะระกะการขับถ่ายก็ให้เป็นที่เป็นทางและกำหนดทิศทางว่าควรจะทำส้วมสำหรับถ่ายในที่เช่นไรบางครั้งท่านก็สั่งพระตรงๆเลยว่าไม่ให้ไปทำส้วมหนักส้วมเบาทางทิศนั้นหรือต้นไม้นั้นเพราะพวกเทวดาที่สถิตอยู่หรือเทวดามาทางทิศนั้นจะรังเกียจและยกโทษเอาดังนี้ก็มีถ้าเป็นพระที่รู้เรื่องของพวกเทวดาได้ดีอยู่แล้วก็ไม่หนักใจที่ท่านอาจารย์ต้องบอกกล่าวเพราะท่านองค์นั้นย่อมทราบวิธีปฏิบัติต่อเทวดาโดยถูกต้องและพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นมีความสามารถในทางนี้อยู่ไม่น้อยเป็นแต่ความรู้ของท่านเป็นประเภทป่าจึงไม่อาจแสดงตัวอย่างเปิดเผยกลัวนักปราชญ์จะหัวเราะเยาะเราพอทราบได้เวลาท่านสนทนากันเรื่องเทวดาประเภทและภูมิต่างๆกันมาเยี่ยมท่านเขามีเรื่องอะไรบ้างมาสนทนาหรือถามปัญหาท่านท่านนำมาเล่าสู่กันฟังเราก็พลอยทราบภูมิจิตใจท่านที่เกี่ยวกับทางนี้ไปด้วย

ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่22ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับเป็นอย่างนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำหน้าจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเบื้องต้นเราจะต้องปรับปรุงจิตใจของเราเพื่อให้สร้างกำลังในที่จะปฏิบัติเพราะความเลื่อมใสและความเคารพนั้นเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความพอใจในการปฏิบัติแล้วก็ได้ความสุขใจทำการใดๆโดยความไม่พอใจโดยความทุกข์ใจโดยความขัดข้องงานเหล่านั้นก็ไม่ได้ผลที่สมบูรณ์บริบูรณ์เท่าที่ควรเพราะงานปฏิบัติทางจิตใจเป็นงานที่ละเอียดมากเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องด้วยอารมณ์เกี่ยวเนื่องด้วยความคิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยสติเป็นนามธรรมเช่นเดียวกันจึงสามารถจะรู้เรื่องกันได้ถ้าขาดสติแล้วการภาวนาก็ไม่ต่อเนื่องกันเราสังเกตดูเมื่อสติเผลอเมื่อไหร่แล้วมีอารมณ์อันอื่นแทรกเข้ามาทันทีงานที่เราทำอยู่ก็เลยหายไปทิ้งไปขาดไปเช่นตัวอย่างเรากำหนดลมหายใจเข้าพุทออกโทเข้าพุทออกโทเราก็พยายามดูถ้าเผลอแวบเราก็มีอันอื่นจูงไปกว่าจะรู้ตัวกลับมาพุทโทอีกเลยตั้งต้นใหม่เรื่อยไปเลยสมาธิก็ไม่เป็นสมาธินีสติก็เลยไม่เป็นสตินีไม่แก่กล้าขึ้นได้เพราะจะต้องตั้งใหม่อยู่เรื่อยไปส่วนสมาธิจะเป็นสมาธินทรีย์แก่กล้าได้หรือจะเป็นอินทรีย์ได้สติจะเป็นสตินทรีย์ได้วิริยะจะเป็นวิริยินทรีย์ได้นั่นต้องต่อเนื่องการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เปลี่ยนใหม่เรื่อยเหมือนคนรับราชการทำงานไป 2-3 ปีก็ลาออกเปลี่ยนใหม่เรื่อยเลยเป็นคนเข้าใหม่ชั้นใดก็ดีการภาวนาของเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยกำลังใจด้วยทำด้วยความเคารพทำด้วยความเลื่อมใสด้วยความพอใจที่เราระลึกว่าที่พึ่งของเราอย่างอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าและพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐเราจะรู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นไม่ได้รู้ด้วยอย่างอื่นรู้ได้โดยสติรู้ได้โดยการเจริญสติเห็นได้โดยญาณทัศนะเราจึงเกิดความเชื่อความเลื่อมใสไม่ใช่เห็นได้โดยตาตามตัวหนังสือที่เขาเขียนมานั่นไม่ใช่ปัญญาที่จะรอบรู้ในกองสังขารความรู้อันใดจากตาก็ดีจากหูก็ดีจากกลิ่นจากรสจากที่ตาเห็นหูได้ยินสิ่งเหล่านี้ความรู้เหล่านี้ท่านเรียกว่าสัญญาคือความรู้จำเพียงแต่รู้จำเท่านั้นไม่สามารถที่จะรู้ลึกซึ้งอดีตอนาคตของเสียงเป็นมาอย่างไรรู้ไม่ได้อดีตอนาคตของรูปเป็นมาอย่างไรรู้ไม่ได้มีผลอย่างไรก็รู้ไม่ได้รู้แต่ตามเฉพาะที่ตาเห็นเท่านั้นเรียกว่ารู้จำส่วนรู้จริงที่เรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารแม้ว่าเสียงเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงมาในรูปต่างๆปัญญาเรียกว่ารู้เท่าไม่หลงสิ่งที่หลอกลวงถือเรียกว่าสังขารเพราะสังขารที่มีอยู่ในโลกที่แต่งรูปแต่งเสียงแต่งกลิ่นแต่งรสให้มนุษย์ทั้งหลายเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงติดอยู่ในโลกอันนี้ติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ที่หาหนทางออกไม่ได้มีมานานแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เสียอีกอยู่อย่างนั้น
ปัญญาที่จะออกจากทุกข์ที่

0: ที่อยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งที่ทุกข์ที่ออกมาซ้ำซ้อนกับสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่นับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ไม่สามารถที่จะเห็นไม่สามารถที่จะสลัดออกได้อยู่ด้วยความอดอยู่ด้วยความทนจำนนให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจไม่มีปัญญาอันใดที่จะหาหนทางไม่ให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำได้หรืออยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเท่านั้นที่พระองค์สามารถแยกสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจชัดให้เห็นชัดความสุขติดแท้จริงที่ผูกพันจิตใจมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่นั้นเป็นความสุขที่สัมปยุตด้วยความหลงสติไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่สามารถจะเห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นหลงเห็นแต่คุณอย่างเดียวไม่เห็นเงื่อนทั้งสองเพราะฉะนั้นจิตใจไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ในตัวของตัวเองที่เรียกว่าสายกลางได้จะต้องมีอคติไปเพื่อรักเพื่อชอบเพื่อเจริญใจเพื่อถึงสิ่งที่ไม่ชอบมีอยู่ในนั้นมากมายแล้วก็มองไม่เห็นหาหนทางที่จะแก้ไขสิ่งที่ทุกข์เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นมีจำนวนมากทีเดียวจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสิ่งที่เราหลงนะเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสมีทั้งทำให้เรายินดีและยินร้ายทั้งให้เกิดคุณและโทษชนิดแล้วเราจำเป็นจะต้องศึกษาหาหนทางเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจของเราได้เราจึงพิจารณาสิ่งเหล่านี้กับใจคืออะไรเราจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ได้ชัดต่อเมื่อเรามีสติมารักษาแยกจิตใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งเป็นธรรมชาติที่จิตแท้ที่สลัดรูปเสียงกลิ่นรสออกแล้วแต่ธรรมชาติจิตที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจึงได้ทราบว่าธรรมที่ธรรมชาติเป็นของละเอียดเป็นของประณีตเป็นของที่สงบอย่างยิ่งเป็นของที่ผุดผ่องใสสะอาดจิตมัวหมองก็เพราะอุปกิเลสที่จรมาคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทุชนไม่รู้เรื่องอุปกิเลสที่จรมาทำให้จิตสมองเลยเพราะฉะนั้นผู้ชนผู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้สดับจึงเป็นผู้ไม่มีการอบรมฝึกฝนจิตเมื่อไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตแล้วจิตก็ต้องไม่มีอินทรีย์แก่กล้าไม่มีกำลังหาศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสเพื่อให้เป็นกำลังก็เกิดขึ้นไม่ได้หาความเพียรเพื่อพยายามเพื่อจะหลุดพ้นก็ไม่มีช่องทางที่จะเกิดขึ้นได้หาสติที่สามารถระลึกชอบความเพียรชอบปัญญาอันความเห็นชอบก็ไม่มีกำลังขึ้นในจิตใจของตนเพราะอะไรเพราะไม่รู้เพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยพินิจพิจารณาเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคดีที่เราได้ยินได้ฟังเพราะเป็นช่องทางที่เป็นเหตุให้เราได้พินิจพิจารณาตรึกตรองทำความเข้าใจในจิตใจของเราขอให้เราทั้งหลายถึงจะยังไม่เชื่อยังไม่เลื่อมใสแต่ก็ควรรับทราบไว้นำไปพินิจพิจารณาอะไรกันแน่ความสุขความทุกข์ที่เราทั้งหลายกับความสุขในทางธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ชี้หนทางให้เราทั้งหลายพยายามที่จะเจริญปฏิบัติให้ได้ให้ถึงให้บังเกิดขึ้นมีขึ้นในตัวของเรากับความสุขที่มีอยู่ในตัวเราปัจจุบันเรามั่นใจมั่นคงแน่นอนพอที่จะยึดมั่นเป็นที่พึ่งตลอดไปได้หรือ ความสุขของเราที่ได้อยู่ในปัจจุบันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นอาศัยอะไรมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยจึงได้ความสุขในปัจจุบันส่วนเหตุปัจจัยที่เราอาศัยนั่นมีมากน้อยเท่าไหร่มั่นคงเท่าไหร่ความสุขที่เราอาศัยปัจจุบันนี้ก็คือความสุขได้จากการบำรุงบำเรอขันธ์นี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์มีรูปขันธ์เป็นต้นรูปร่างกายของเราที่เราบำรุงเพื่อให้เกิดความสุขนี้จะอยู่มั่นคงถาวรได้เพียงไรความสุขที่มีอยู่ในขันธ์นี้มีมากน้อยเท่าไหร่มั่นคงขนาดไหนเมื่อเราวิจัยวิจารณ์ให้ละเอียดในรูปขันธ์อันนี้แล้วเราจะได้ทราบได้ว่าความสุขที่มีอยู่นั่นได้จากความดิ้นรนทำไมจึงต้องดิ้นรนเพราะความสุขมันหมดไปตลอดเวลาความหิวโหยความทุกข์ความร้อนความหนาวความกระทบกระเทือนตลอดถึงการชำรุดสุดโทรมชราคร่ำคร่าชราภาพตลอดถึงแตกสลายในที่สุดสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยวัตถุด้วยอมิตรด้วยวิชาความรู้อื่นใดในทางโลกแม้แต่พยายามค้นคว้าหาสิ่งที่มาทนุบำรุงบำเรอเพื่อให้อยู่ได้นานๆเพื่อให้มั่นคงเพื่อทรงไว้ซึ่งพลังอยู่ตลอดไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะทรงอยู่ได้จำเป็นจะต้องบำรุงบำเรออยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่ชั่วคราวก็หมดไปชั่วคราวก็หมดไปเพราะฉะนั้นความอยากความดิ้นรนเพื่อให้สิ่งอยู่นี้อยู่รอดด้วยจึงทำให้จิตนี้เศร้าหมองทำให้จิตนี้สร้างความอยากสร้างความหลงเพิ่มขึ้นมาอีกไม่มีช่องทางที่จะให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไม่มีช่องทางที่จะให้เกิดปัญญาสัมมาสังคปะความดำริชอบคือดำริที่จะออกที่จะรู้จักเห็นคือให้เกิดความเบื่อหน่ายแล้วสลัดออกไม่มีมีแต่ดำริที่จะต้องสะสมให้มากๆให้ทับถมตัวของเราเองโดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นกองทุกข์ทั้งที่เราได้มากเท่าไรทมมากเท่าไรก็อดครวญครางอยู่ทุกแห่งทุกหนว่ายากกับสิ่งนั้นยากกับสิ่งนี้ยากกับบ้านกับช่องยากกับลูกกับหลานตลอดถึงข้าวของการงานต่างๆมันเรื่องอะไรมาจากไหนสิ่งเหล่านี้อะไรทำให้เราอยากทำให้เราติดทั้งโลกทั้งแผ่นดินไม่ใช่แต่เรานั่นเองทั่วไปแม้แต่พุทธเทศเองผู้พูดเองมันก็อยู่ในสภาพอย่างนี้เช่นเดียวกันทั้งเราทั้งเขาทั่วไปทั้งหมดน่าสลดสังเวชน่าพินิจพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่บอกมานานแล้วเราก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวแต่สนใจที่จะหาวิธีต่อสู้หรือเอาชนะหรือหาหนทางช่องทางออกว่าทางไหนที่เราที่จะออกได้บ้างที่จะพ้นจากภาวะอันนี้ได้บ้างเราควรพินิจพิจารณาทางออกจากนี้ได้นั้นไม่มีอย่างอื่นนอกจากที่เราสร้างกำลังคือสติกับปัญญามาพิจารณารู้ความจริงในข้อนี้ทั้งคุณทั้งโทษทั้งสองอย่างจนปัญญาสามารถรอบรู้ในกองสังขารเหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านี้แม้ที่คุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราสิ่งเหล่านี้จะมีคุณก็คุณอยู่ในสิ่งเหล่านี้กับเราไม่ใช่อันเดียวกันถึงสิ่งเหล่านี้จะมีโทษก็ไม่มีโทษอะไรกับเราเพราะสิ่งเหล่านี้เขาไม่มีอะไรรูปเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรเสียงเขาไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรถ้าเราไม่ไปหลงเหมือนกับขอนไม้ที่ใหญ่ๆเขาอยู่บนพื้นแผ่นดินหรือก้อนหินก้อนใหญ่ๆอยู่บนพื้นแผ่นดินเขาไม่ได้หนักอะไรแต่เราพยายามที่จะไปแบกเขาไปยกขึ้นมาก็โทษว่าหินมันหนักดวงอาทิตย์ที่แผดเผาประจำโลกอยู่ประจำเขาไม่ได้ร้อนอะไรแดดเขาไม่ได้ร้อนอะไรแต่เราเองไปอยู่ในแดด ทีนี้มาพิจารณาตัวเราเราก็ไม่ใช่แดดอีกถ้าเราหลีกออกจากแดดเราก็ไม่ร้อนเพราะความร้อนมาได้จากผัสสะที่เราไม่ออกจากแดดนั่นเองความทุกข์ทั้งหลายก็ได้จากรูปที่เราไปหลงยึดถือนั่นเองถ้าเราไม่ยึดถือรูปมันก็เป็นรูปเราก็เป็นเราเหมือนกับแดดก็เป็นแดดเราไม่อยู่ในแดดก็เป็นเราคนละส่วนเราจะออกจากทุกข์ได้จะเห็นความจริงได้ในข้อนี้เราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้แทงตลอดในเรื่องนี้เรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารปัญญาเหล่านี้ล้วนแต่ปัญญาเพื่อจะออกปัญญาเพื่อจะรู้เห็นความจริงที่เรียกว่าสัจจะในอริยธรรมทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นในเราทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังแล้วควรเข้าใจว่าจิตนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบแล้วว่าจิตทุกดวงพุทธผ่องใสบริสุทธิ์จิตนี้เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่มันจอดมาคืออารมณ์ต่างๆที่ตาเห็นหูได้ยินเหล่านี้เองเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่รู้เรื่องว่าจิตนี้บริสุทธิ์เลยอะไรเป็นจิตอะไรเป็นกิเลสอะไรเศร้าหมองไม่มีความรู้ในสิ่งนี้จึงไม่มีการฝึกฝนอบรมจิตเพื่อให้จิตนั้นถึงสภาพแห่งความบริสุทธิ์พุทธะมีเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกผู้เลื่อมใสผู้เคารพผู้ตั้งใจผู้เข้าใจอันถูกต้องในธรรมคำสอนของพระองค์เท่านั้นมีการฝึกจิตแล้วก็ได้รับความพุทธผ่องบริสุทธิ์สะอาดพ้นจากทุกข์ไปเป็นจำนวนมากต่อมากแล้วเราทั้งหลายก็เป็นพุทธบริษัทที่เลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระองค์ว่าสวากขธรรมคือธรรมที่พระผู้มีพระภาคอย่างพระองค์แสดงไว้ดีแล้วคำว่าแสดงไว้ดีแล้วเพราะเป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นนิยานิกธรรมสามารถนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นตามความจริงแล้วได้ออกจากทุกซึ่งทุกคนไม่ต้องการได้จริงๆแล้วได้ถึงซึ่งความสุขที่ทุกคนต้องการได้ด้วยไม่ใช่ออกจากทุกข์แล้วไปอยู่ลอยๆแต่ได้ถึงซึ่งความสุขอย่างประเสริฐเพราะฉะนั้นปราชญ์แต่ก่อนจึงได้กล่าวว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีเพราะท่านเห็นชัดแล้วว่าที่พึ่งในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพึ่งไม่ได้สักอย่างสร้างความเศร้าหมองสร้างความทุกข์ให้จิตใจตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างกายจะได้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปโดยเนื้อโดยหนังแต่มาดูจิตใจแล้วได้รับความทรมานจากเครื่องอุปกิเลสทั้งหลายก่อกวนวุ่นวายอยู่ตลอดภายในจิตใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเอาจิตใจแล้วเราก็ต้องอย่าหลงกายพิจารณากายเห็นคุณมีมากน้อยแค่ไหนที่เราควรหลงแล้วก็มีโทษมากน้อยเท่าไหร่ที่เราควรจะสลัดทิ้งเราควรจะสลัดออกควรพิจารณาให้เข้าใจแทนตลอดแล้วตั้งใจปฏิบัติวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องได้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์พุทธองค์ท่านเรียกว่าปัญญายะบริสุทธิ์สติจิตจะบริสุทธิ์พุทธองค์สะอาดได้นั่นเพราะปัญญาวิปัสสนาที่เรามาธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมคือรูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายที่ไม่อยู่ในตัวของเราขอให้เราทั้งหลายจงพยายามเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้โชคดีแล้วไม่ควรจะให้พลาดความดีในคราวนี้ควรตั้งใจเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามคำที่มีที่เราควรฟังก็คือพระโอวาทคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นควรจะยึดได้เป็นสนะที่พึ่งคำพูดของคนนอกนั่นอย่าถือเป็นประมาทแต่ถ้าหากว่าใครอาศัยธรรมะแล้วกล่าวเป็นเสียงแทนสวากขาตธรรมเพื่อให้เราได้ยินชัดนี่เนี่ยก็เราควรฟังเพราะเป็นเสียงธรรมควรนำไปพิจารณาถ้าเสียงประกอบด้วยกิเลสทิฏฐิของตนแสดงออกมาเป็นเหตุให้เราหลงไหลหรือยินดียินร้ายนอก ไม่มีที่อ้างนอกธรรมนอกวินัยแล้วอย่าถือเป็นอารมณ์เมื่อเราเข้าใจแล้วนำตรวจตรองพินิจพิจารณาปฏิบัติตามต่อแต่นี้ภาวนาต่อสมควรแต่เวลาแล้วจะค่อยเลิกพร้อมกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่36ครับ
2: อย่างไรก็ตามการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิท่านต้องเดินนานนั่งนานเสมอเป็นประจำไม่ว่าจะพักอยู่ในที่เช่นไรและฤดูใดความเพียรท่านเสมอตัวไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตัวให้กิเลสเพ่นพ่านก่อกวนทำความรำคาญแก่ใจท่านนักท่านพยายามห้ามหันอยู่ทุกอิริยาบถจึงพอเห็นผลจากความเพียรบ้างต่อไปก็เห็นผลไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกที่ฤทธิ์กิเลสกำลังแข็งแรงนี้ลำบากอยู่บ้างดีไม่ดีถูกมันจับมุดลงหมอนสลบครอกไปไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมามันเอาเครื่องในไปกินจนอิ่มและหนีไปเที่ยวรอบโลกได้หลายทวีปแล้วจึงจะงวงเงียตื่นขึ้นมาและบ่นให้ตัวเองว่าเผลอตัวหลับไปหยิบหนึ่งวันหลังจะเร่งความเพียรให้เต็มที่วันนี้ความโง่ง่วงทำผิดจึงทำให้เสียความจริงคือกิเลสทำผิดนั่นเองวันหลังยังไม่มองเห็นหน้ามันเลยถูกมันจับมัดเข้าอีกแต่ไม่เข็ดเจ็บก็เจ็บแต่ไม่เข็ดคือกิเลสเคี่ยนคนนี่แหละนักภาวนาเคยถูกมันดัดมาพอแล้วบ่นกันยุ่งว่าลวนลายไม่ทันมันสมกับมันเคยเป็นอาจารย์ของคนและสัตว์ทั้งโลกมาเป็นเวลานานตอนเริ่มฝึกหัดความเพียรทีแรกนี่แหละตอนกิเลสโมโหพยายามบีบบังคับหลายด้านหลายทางพยายามทำให้ขี้เกียจบ้างทำให้เจ็บที่นั่นปวดที่นี่บ้างทำให้ง่วงเหงาหาวนอนบ้างหาเรื่องว่ายุ่งไม่มีเวลาภาวนาบ้างจิตกระวนกระวายนั่งภาวนาไม่ได้บ้างบุญน้อยวาสนาน้อยทำไม่ได้มากนั่งไม่ได้นานบ้างทำให้คิดว่ามัวแต่นั่งหลับตาภาวนาจะไม่แย่ไปแล้วหรืออะไรอะไรไม่ทันเขารายได้จะไม่พอกับรายจ่ายบ้างราวกับว่าก่อนแต่ยังไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเคยมีเงินเป็นล้านๆพอจะเริ่มภาวนาเข้าบ้างตัวเริ่มจะเอาไปกินเสียหมดยิ่งถ้าได้ภาวนาเข้าจริงตัวกิเลสจะไม่ท้องใหญ่ปากกว้างยิ่งกว่ายักษ์ใหญ่เอาไปกินหมดหรือพอถูกกิเลสเท่านี้เข้าเกิดคันคายเจ็บปวดระบมไปทั้งตัวสุดท้ายยอมให้มันพาทะเลทลายไปทางที่เข้าใจว่าไม่มียักษ์มีมารแต่เวลากลับกระเป๋ามีเท่าไรเรียบวุฒไม่ทราบอะไรมาเอาไปคราวนี้ไม่บ่นเพราะไม่รู้จักตัวผู้มาขโมยไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะกระเป๋าก็ติดอยู่กับตัวไม่เผลอผายวางทิ้งไว้ที่ไหนพอขโมยจะมาลักไปได้เป็นอันว่าเรียบทำเคยโดยไม่รู้จักต้นสายปลายเหตุวันหลังไปใหม่ก็เรียบกลับมาอีกแต่จับตัวขโมยไม่ได้นี่แหละทางเดินของกิเลสมันชอบเดินแต้มสูงๆอย่างนี้แหละจึงไม่มีใครจับตัวมันได้ง่ายๆแม้พระธุดงค์ไม่มีสมบัติอะไรก็ยังถูกมันขโมยได้คือขโมยสมาธิจิตจนไม่มีสมาธิวิปัสสนาติดตัวนั่นแหละท่านเคยถูกมาแล้วจึงได้รีบเตือนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายโปรดพากันระวังตัวเวลาเริ่มเข้าวัดเข้าวาหาศีลหาธรรมหาสมาธิภาวนากลัวว่ามันจะมาขโมยหรือแย่งเอาตัวไปต่อหน้าต่อตาแล้วจับตัวไม่ได้ไล่ไม่มีวันจนดังพระท่านถูกมาแล้วถ้าทราบไว้ก่อนบ้างจะพอมีทางระวังตัวไม่สิ้นเนื้อประดาตัวไปเปล่าแบบไม่มีปีมีคลุยขับกล่อมให้อนัสสัญญาณว่ากิเลสมาก่อโกยเอาของดีไปใช้ไปทานเสียจนหมดตัวท่านที่เริ่มฝึกหัดใหม่กรุณากำหนดเวลาในการเดินจงกรมเอาเองแต่กรุณากำหนดเผื่อไว้บ้างเวลากิเลสตัวร้อยเล่ห์พันลวงไม่แอบขโมยเอาสิ่งของจะได้เหลือคำภาวนาติดตัวไว้บ้างขณะเดินจงกรมพึงกำหนดสติกับคำบริกรรมให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันประคองความเพียรด้วยสติสัมปชัญญะมีใจแน่วแน่ต่อธรรมที่บริกรรมเช่นกำหนดพุทโธให้จิตรู้อยู่กับพุทโธทุกระยะที่ก้าวเดินไปและถอยกลับมาชื่อว่าผู้มีความเพียรในท่าทางนั้นไม่ขาดวรรคขาดตอนไปในระหว่างตามที่ตนเข้าใจว่าบำเพ็ญเพียรผลคือความสงบเย็นถ้าจิตไม่เผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นในระหว่างเสียก่อน ผู้ภาวนาต้องหวังได้ครองความสุขใจในขณะนั้นหรือขณะใดขณะหนึ่งแน่นอนข้อนี้กรุณาเชื่อไว้ก่อนก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าและครูอาจารย์ที่ท่านสอนจริงๆด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ท่านไม่โกหกให้เสียเวลาและเปล่าประโยชน์แน่นอนก่อนท่านจะได้ทำมาสั่งสอนประชาชนท่านก็คือผู้ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยความลำบากทรมานผู้หนึ่งก่อนเราผู้กำลังฝึกหัดจึงไม่ควรสงสัยท่านว่าเป็นผู้ล้างมือคอยเปิดมาก่อนท่าเดียวโดยไม่ลงทุนลงรอนมาก่อนทุนของพระพุทธเจ้าก็คือความสลบสลายไป3คนทุนของพระสาวกบางองค์ก็คือฝ่าเท้าแตกและเสียจากสุขไปก็มีต่างๆกันแต่ได้ผลที่พึงใจทั้งเลิศทั้งประเสริฐทั้งอัศจรรย์เหนือโลกเป็นเครื่องสนองตอบแทนสิ่งที่เสียไปเพราะความเพียรอันแรงกล้านั้นท่านข้ามโลกไปได้โดยตลอดปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลทั้งนี้เพราะการยอมเสียสละสิ่งที่โลกรักสงวนกันถ้าท่านยังมัวหึงหวงห่วงความทุกข์ความลำบากอยู่ก็คงต้องงมทุกข์บุกโคลนโดนวัฏฏะอยู่เช่นเราทั้งหลายนี่แหละจะไม่มีใครแตกต่างกันในโลกมนุษย์เราจะเอาแบบไหนดิ้นวิธีใดบ้างจึงจะหลุดพ้นจากสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายที่มีเกลื่อนอยู่ในท่านในเราเวลานี้ควรฝึกหัดคิดอ่านตัวเองบ้างในขณะที่พอคิดได้อ่านได้เมื่อเข้าสู่ที่คับขันและสุดความสามารถจะดิ้นรนได้แล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปนั่งทำบุญให้ทานรักษาศีลทำสมาธิภาวนาอยู่ในกองฟืนกองฟอนในเตาแห่งเมนได้เห็นมีแต่ไฟทำงานแต่ผู้เดียวจนร่างกายเป็นเท่าเป็นฐานตายถ่ายเดียวเท่านั้นเราเคยเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาด้วยกันซึ่งควรสลดสังเวชและน่าฝังใจไปนานการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือการกั่นกรองหาสิ่งที่เป็นสาระคุณในตัวเราซึ่งเป็นงานสำคัญและมีผลเกินคาดยิ่งกว่างานอื่นใดจึงไม่ควรยอมให้กิเลสตัณหาอวิชชามาหลอกเล่นให้เห็นเป็นงานล่อลวงล่มจมปนปี้ไม่มีชิ้นดีความจริงก็คือตัวกิเลสเสียเองนั่นแหละเป็นผู้ทำคนและสัตว์ให้ฉิบหายปนปี้เรื่อยมาถลุงกลอุบายมันจนไม่สำนึกตัวบ้างการกั่นกรองจิตด้วยสมาธิภาวนาก็คือการกั่นกรองตัวเราออกเป็นสัตว์เป็นส่วนเพื่อทราบว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนจะพาให้เกิดทุกข์อันไหนจะพาให้เกิดสุขอันไหนจะพาไปนรกอันไหนจะพาไปสวรรค์และอันไหนจะพาไปนิพพานสิ้นทุกข์ทั้งมวลนั่นเองความจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องเผชิญนี้มิใช่งานของพระพุทธเจ้ามิใช่งานของพระสาวกองค์ใดและมิใช่งานของศาสนาจะพึงโฆษณาให้คนเชื่อและนับถือเพื่อหวังผลจากการนั้นธรรมประเสริฐ3ดวงที่กล่าวถึงนั้นเป็นความสมบูรณ์ตลอดการอยู่แล้วไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากใครและอะไรแม้แต่น้อยงานนั้นจึงตกเป็นงานของเราของท่านผู้ต้องเผชิญกับความจำเป็นอยู่เฉพาะหน้าจะพึงแสวงหาทางหลบหลีกปลีกตัวเต็มสติกำลังความสามารถของแต่ละรายเพื่อแคล้วคลาดไปได้เป็นพักๆมิใช่จะนั่งนอนคอยสิ่งน่ากลัวทั้งหลายอยู่โดยไม่คิดอ่านอะไรบ้างเลยเรากับหมูคอยขึ้นเขียงด้วยความเพลิดเพลินในแกลบรำเพราะเห็นแก่ป่าแก่ท้องเพียงเท่านั้นเพราะชาติมนุษย์กับชาติสัตว์ตัวไม่รู้จะคิดอ่านไตรตรองอะไรเลยนั้นผิดกันลิบลับราวกับฟ้ากับดินไม่ควรอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้ร่างกายจิตใจไปทำหน้าที่ระคุนคละเคล้ากันกับสัตว์ที่ไม่มีความหมายในสาระคุณอะไรนอกจากกระเทียมและหัวหอมที่เป็นของคู่ควรกันกับสัตว์เหล่านั้นเท่านั้นการกล่าวทั้งนี้มิได้มุ่งติเตียนทำลายท่านสุภาพชนทั้งหลายด้วยอัตธรรมที่กล่าวมาแต่กล่าวมาเพื่อช่วยพยุงส่งเสริมจิตใจกายวาจาที่กำลังถูกสิ่งลามกตกโคลนมาทำหน้าที่เป็นนายเขียงสับยำเป็นอาหารอันอร่อยของมันต่างหากเพื่อสติปัญญาจะได้สะดุดตัวทราบว่าเวลานี้เราตกอยู่ในสภาพเช่นไรจึงพยายามด้วยอุบายที่เห็นว่าจะพอเป็นเครื่องช่วยให้พ้นภัยจากมันบ้างสมเป็นพุทธศาสนิกชนทางที่พอจะทราบได้ก็คือการหัดอ่านตัวเองด้วยสมาธิภาวนาซึ่งเป็นอุบายที่ควรทราบได้ง่ายกว่าวิธีอื่นธุรกิจนี้อยู่กับตัวทำหน้าที่อยู่ในตัวและคิดอ่านเรื่องของสัตว์โลกมาในตัวโดยตรงผิดกับถูกดีกับชั่วสุขกับทุกข์ก็มีอยู่กับตัวเมื่ออ่านบ่อยๆก็ค่อยทราบไปเองเมื่อทราบตัวเองก็ต้องทราบเรื่องทุกข์ที่เกิดกับตัวจิตใจก็นับวันจะเด่นดวงและมีคุณค่าขึ้นราวกับสินค้าขึ้นราคานั่นแหละใครหัดคิดหัดอ่านตัวเองมากๆผู้นั้นจะทราบผลทางหลบหลีกปลีกทุกข์ไม่เหมากันไปตลอดการดังที่เคยเป็นมาความเห็นภายในทุกข์ที่มีอยู่กับตัวก็นับวันจะเห็นไปโดยสม่ำเสมอมีผลทางหลบหลีกภัยไปเรื่อยๆพ้นไปได้โดยลำดับ การเห็นทุกข์ก็เห็นอยู่กับตัวไปทุกระยะที่ทุกข์เกิดขึ้นแม้การพ้นทุกข์ก็ทราบว่าพ้นอยู่กับตัวด้วยกำลังสมาธิสติปัญญาพูดถึงความทุกข์ความเป็นความตายและภพชาติที่จะเผชิญกันมากน้อยเพียงไรก็ไม่วิตกกังวลเพราะได้ประมวลมารู้เห็นในขันธ์เฉพาะหน้าที่รวมรับรู้อยู่กับใจดวงเดียวที่กำลังฝึกซ้อมตัวอยู่ขณะนี้แล้วยังเป็นอยู่ก็เย็นใจเพราะคุณธรรมอยู่กับตัวแม้ตายไปก็มีสุคโตเป็นที่อยู่เสวยนี่คือผลของการทำสมาธิเดินจงกรมภาวนาสามารถยังผู้บำเพ็ญให้เกิดความรื่นเริงอาถรรพ์ได้ผิดคาดผิดหมายจึงเป็นกิจที่ควรทำเพื่อตัวเราเองไม่ควรประมาทซึ่งอาจเป็นภัยอย่างคาดไม่ถึงการกำหนดจิตตั้งสติในเวลาเดินจงกรมกรุณาทำเป็นล่ำเป็นสันสมที่เจตนามุ่งหน้าหาของดีการเดินจงกรมภาวนาเป็นการแสวงหาของดีที่ถูกทางไม่มีข้อควรตำหนินักปราชญ์ชมเชยกันทั่วโลกควรพยายามทำจิตใจให้สงบในเวลานั้นจนได้อย่าสักแต่ว่าทำจะเห็นความประเสริฐอัศจรรย์ของตัวเองคือจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยของเศษเดนทั้งหลายจนขาดความสนใจว่าสิ่งที่ถูกหุ้มห่อนั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งเศษเดนที่หุ้มห่อจึงมักพากันหลงไปกับสิ่งนั้นจนลืมสำนึกตัวความจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กระเดืองเรื่องลือในไตรภพตลอดมานั้นก็ออกจากใจที่เป็นทั้งเหตุและผลอัศจรรย์ดังกล่าวมาคือใจดวงหลุดลอยจากของเศษเดนทั้งหลายออกมาแล้วนั่นแหละที่มีพระนามว่าพระพุทธบ้างพระสงฆ์บ้างตามอาการของผู้ทรงเมื่อปราศจากผู้ทรงแล้วก็เป็นธรรมล้วนๆไม่มีคำว่าจิตว่าพระพุทธเจ้าอันเป็นสมมติขั้นสูงสุดอยู่ในนั้นอีกเลยเหลือแต่คำว่าธรรมพระนามนี้ก็เป็นสมมติขั้นสูงสุดอีกพระนามหนึ่งแต่จำต้องทรงพระนามนี้ไว้เป็นหลักใหญ่ของโลกผู้หวังพึ่งธรรมจนกว่าได้บรรลุถึงความไม่หวังพึ่งสิ่งใดแล้วคำว่าธรรมกับผู้นั้นก็ทราบกันเองไม่มีทางสงสัยแม้ไม่เคยทราบมาก่อนดังนั้นคำว่าจิตทั้งจิตท่านจิตเราย่อมเป็นเช่นเดียวกันทั้งโลกแต่สิ่งที่ทำให้จิตผิดกันไปต่างๆจนคาดไม่ออกบอกไม่ถูกมองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้ในสังคมสามัญของคนมีกิเลสนั้นเพราะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายซึ่งมีมากและต่างๆกันจนพรรณนาไม่จบเข้าเกี่ยวข้องผัวพันจิตที่ถูกสิ่งเหล่านั้นปกคลุมคละคล้าจนเป็นอันเดียวกันจึงเป็นจิตที่ผิดกันมากจนไม่อาจทราบได้ว่าจิตนั้นมีความหนาบางจากสิ่งดังกล่าวมากน้อยเพียงไรและพิสูจน์ไม่ได้ว่าจิตของผู้นั้นเดิมมาจากภพชาติอะไรบ้างมีอะไรปกคลุมหุ้มห่อมากที่สุดบรรดาที่มีนามว่ากิเลสหรือของเศษเดนแห่งท่านผู้วิเศษทั้งหลายท่านผู้ใดพยายามชำระแก้ไขสิ่งดังกล่าวออกได้มากน้อยเพียงไรย่อมได้รับความสุขมากน้อยตามเหตุที่ชำระได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ก็เป็นผู้สิ้นทุกข์ทางใจในท่ามกลางแห่งขันธ์ที่กำลังครองอยู่ดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านที่ตรัสรู้และบรรลุธรรมแล้วย่อมทรงเสวยและเสวยวิมุตติสุขในขณะนั้นโดยไม่อ้างการสถานที่เลยขอแต่กิเลสที่เป็นตัวฆ่าสึกแก่จิตใจได้สิ้นสูญไปก็พอแล้วฉะนั้นจึงมีเพียงกิเลสอย่างเดียวกั้นกลางมรรคผลนิพพานมาให้จิตบรรลุถึงได้นอกนั้นไม่มีอะไรหรือผู้ใดมีอำนาจกั้นกลางได้การสอนธรรมจึงสอนลงที่จิตซึ่งเป็นที่ทรงสมของกิเลสทั้งมวลด้วยธรรมปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหลักใหญ่ในบรรดาธรรมแก้ไขบุกเบิกการเดินจงกรมจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถทำกิเลสให้หลุดลอยออกจากใจได้เช่นวิธีทั้งหลายมีการนั่งสมาธิภาวนาเป็นต้นจึงควรสนใจฝึกหัดทำแต่บัดนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกับงานทางโลกอันเป็นงานอาชีพและงานเพื่อเกียรติแห่งสังคมมนุษย์ที่นิยมกันส่วนงานคือการทำความดีมีการเดินจงกรมเป็นต้นดังกล่าวมาเป็นงานพยุงตนทั้งภายในและภายนอกและเป็นงานพยุงเพื่อนมนุษย์และสัตว์ในโลกอีกด้วยตามแต่กำลังความดีของแต่ละท่านละคนจะแผ่ความสุขให้โลกได้รับมากน้อยเพียงไรเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงทำความร่มเย็นแก่โลกทั้ง3ได้มากมหามากไม่มีท่านผู้ใดกล้าเป็นคู่แข่งได้พระอรหันต์แต่ละองค์ทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้มากพอประมาณรองพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงมาและมากกว่าสามัญชนทำต่อกันสุภาพชนถ้าเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนามากก็ทำประโยชน์แก่ประชาชนราษฎรได้มากราษฎรเคารพนับถือและยกย่องเป็นพ่อพระแม่พระผู้หนึ่งและรักมากราวกับพ่อแม่ของตนจริงๆยิ่งมีผู้ใหญ่เป็นคนดีจำนวนมากเพียงไรก็เป็นการแสดงออกแห่งความเจริญรุ่งเรืองของหมู่ชนมากเพียงนั้นศาสนาและผู้ประกาศสอนธรรม การสงเคราะห์โลกด้วยวิธีต่างๆโดยไม่คิดค่าตอบแทนในทางอามิตรและสินจ้างรางวัลใดๆชื่อว่าผู้สร้างความกระหยิ่มปริ่มด้วยความเมตตาวิหารธรรมและจงรักภักดีแก่ประชาชนได้รับไม่มีวันจืดจางอิ่มพอหลับและตื่นเขาย่อมระลึกบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่โลกนอกจากสร้างบุญสร้างคุณแก่ผู้อื่นให้เต็มตื้นด้วยความปิติยินดีโดยทั่วกันถ่ายเดียวเท่านั้นศาสนากับผู้สงเคราะห์โลกด้วยธรรมและอามิตรจึงเป็นเหมือนนายแพทย์และนางพยาบาลที่มีความสงสารเมตตาเที่ยวแจกยาและรักษาโรคให้หมู่ชนผู้จำเป็นที่ชีวิตอยู่กับยาและหมอแม้เขาหายโรคแล้วแต่บุญคุณที่เขาระลึกต่อหมอผู้มีคุณนั้นจะไม่มีวันลืมเลยนี่แหละอำนาจของความดีไม่เลือกชาติชั้นวรรณะย่อมมีความปรารถนาทั่วหน้ากันความดีและศาสนาจึงไม่ได้เป็นของล้าสมัยดังที่บางคนเข้าใจทั้งที่เขาก็ยังหวังพึ่งผู้อื่นอยู่ด้วยความกระหายต่อความเมตตาอารีของท่านผู้ใจบุญทั้งหลายอันมีศาสนาเป็นแหล่งผลิตคนดีเพราะศาสนาเป็นแหล่งแห่งความดีทั้งมวลถ้าไม่ใช่คนดีจะนำศาสนาออกสอนโลกไม่ได้แน่นอนหลักศาสนาอย่างน้อยก็คือหัวใจของคนดีนั่นแหละยิ่งกว่านั้นก็คือหัวใจของท่านที่บริสุทธิ์วิมุติธรรมทั้งดวงดังศาสดาของศาสนาพุทธเป็นต้นจะเป็นใครอื่นมาจากที่ไหนที่จะมีแก่ใจและความสามารถใครบ้างที่มีแก่ใจเสียสละเพื่อมูชนเหมือนหัวใจของเจ้าของศาสนาผู้นำธรรมออกสอนโลกดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทรงเสียสละเต็มพระทัยแล้วและพระสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทำประโยชน์แก่มูชนถ้าไม่ใช่ท่านผู้มีใจขาวสะอาดปราศจากความเห็นแก่ตัวแล้วจะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อโลกไม่ได้เลยข้อนี้น่าเชื่อเหลือเกินแม้ไม่มีใครเชื่อด้วยก็ยอมโง่เชื่อคนเดียวเพราะเราท่านเกิดมาในโลกนี้ก็นานพอจะทราบความคับแคบความกว้างขวางความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ผู้อื่นเพื่อนฝูงที่เป็นมนุษย์ด้วยกันได้ดีเพราะต่างก็อยู่โลกอันเดียวกันความทุกข์สุขดิบเกี่ยวเนื่องกันอยู่ทุกวันเวลาอย่างแยกไม่ออกจะไม่ทราบเรื่องของกันนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องทราบแน่นอนคนที่เบื่อหน่ายเกลียดชังกันก็เพราะทราบเรื่องของกันคนที่รักชอบขอบใจตายใจเชื่อสนิทต่อกันก็เพราะทราบเรื่องของกันการแสดงออกแห่งศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ซึ่งเป็นการสะเทือนโลกธาตุเพราะการปลุกปลอบใจสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากหลับที่เคยจมอยู่ในกองกิเลสทั้งหลายให้ฟื้นตื่นตัวด้วยธรรมจักรที่หมุนไปด้วยอริยสัจของจริงอันประเสริฐทำไมจะทราบไม่ได้ว่าบุคคลเช่นไรเป็นผู้ประกาศและประกาศด้วยอัธยาศัยที่สัมปยุตด้วยอะไรถ้าไม่สัมปยุตด้วยพระเมตตามหาคุณล้นโลกแล้วผู้เขียนก็ไม่ทราบจะเรียนอย่างไรจึงจะสมใจของท่านผู้อ่านทั้งหลายถ้าท่านเป็นเสมือนเราท่านที่ขุดค้นดูในตัวในใจเห็นแต่ความคับแคบตีบตันความเห็นแก่ตัวแบบเข้ากับใครไม่ได้นี้แล้วศาสนาและศาสดาจะไม่มีวันอุบัติขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจได้เลยเท่าที่โลกยังเป็นโลกและมีคนดีคนชั่วสับปนกันอยู่ไม่สูญปราดราชบัณฑิตไปจากพันมนุษย์ก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งใจที่ขาวสะอาดของท่านผู้ไม่เห็นแก่ตัวกลัวคนอื่นจะดีกว่ามาชุบเปลี่ยนฉลองไว้ด้วยศาสนธรรมนั่นเองจึงพอมีคนดีไว้ประดับโลกการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงไม่ควรคิดเอาง่ายๆว่าเป็นภพที่เกิดได้ง่ายและตายยากแต่อาจเป็นภพที่เกิดง่ายตายง่ายและเกิดยากตายง่ายเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปเพราะชีวิตเป็นอยู่กับธาตุขันธ์เหมือนกันลมหายใจหยุดหมดความสืบต่อก็คือคนตายสัตว์ตายนั่นแหละจะเรียกอย่างไรให้ยิ่งกว่านั้นไปอีกได้จะมีความเที่ยงทนท้าวของที่ไหนพอจะประมาทนอนใจไม่คิดอ่านเรื่องของตัวพอเป็นสุคตินิสัยสืบไปในอนาคตวิธีนั่งสมาธิภาวนาการกล่าววิธีเดินจงกรมมาก็มากพอควรจึงขอเริ่มอธิบายวิธีนั่งสมาธิภาวนาต่อไปพอเป็นหลักฐานของผู้เริ่มฝึกหัดเพราะงานทุกแขนงทุกชนิดย่อมมีแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินงานสมาธิภาวนาก็จำต้องมีแบบฉบับเป็นหลักเกณฑ์วิธีนั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไว้ว่าพึงนั่งขัดสมาธิคือนั่งขัดสมาธิตามแบบพระพุทธรูปองค์แทนศาสดาเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางมือทั้งสองไว้บนตักหรือบนสมาธิตั้งกายให้ตรงธรรมดาอย่าให้ก้มนักเงยนักอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาจนผิดธรรมดาไม่กดหรือเกร็งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง อันเป็นการบังคับกายให้ลำบากปล่อยวางอวัยวะทุกส่วนไว้ตามปกติธรรมดาแต่เวลาทำหน้าที่ภาวนาต่อไปแล้วกรุณาทำความสนใจกับหน้าที่นั้นอย่างเดียวไม่พึงกลับมาทำความกังวลรักษาท่าสมาธิที่กำหนดไว้เดิมโดยเกรงท่านั่งนั้นจะเคลื่อนจากอาการเดิมเป็นการก้มเกินไปหรือเงยเกินไปเอียงซ้ายเกินไปเอียงขวาเกินไปซึ่งเป็นการกังวลกับอาการทางกายมากกว่าทางจิตสมาธิภาวนาจะดำเนินไปไม่สะดวกดังนั้นพอเริ่มต้นทางจิตตภาวนาแล้วจึงไม่ควรเป็นกังวลกับทางกายตั้งหน้าทำงานทางจิตต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งการออกจากที่สมาธิภาวนาการเริ่มต้นทางจิตตภาวนาพึงตั้งความรู้สึกคือจิตลงเฉพาะหน้าที่เรียกว่าปัจจุบันธรรมอันเป็นทางรู้ความเคลื่อนไหวของจิตของธรรมารมณ์ต่างๆดีชั่วได้ดีในเวลานั้นมากกว่าเวลาอื่นๆคือตั้งจิตลงเฉพาะหน้ามีสติคือความระลึกรู้อยู่กับใจอันเป็นการเตือนตนให้รู้ว่าจะเริ่มทำงานในขณะนั้นกรุณาระวังไม่ให้จิตส่งออกไปสู่อารมณ์ต่างๆทั้งอดีตอนาคตทั้งดีและชั่วที่นอกจากงานบริกรรมภาวนาซึ่งกำลังทำอยู่ในเวลานั้นวิธีตั้งสติเฉพาะหน้าจิตเป็นผู้รู้โดยธรรมชาติเท่านั้นไม่มีความแยกคายใคร่ครวญในตัวเองเป็นเพียงรู้คิดรู้นึกรู้เย็นรู้ร้อนจากสิ่งสัมผัสต่างๆเท่านั้นไม่มีความแยกคายใคร่ครวญไม่รู้การพินิจพิจารณาและตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดลงไปได้คือไม่รู้จักผิดถูกชั่วดีโดยลำพังตนเองจึงต้องอาศัยสติและปัญญาตัวรู้ตัววินิจฉัยใคร่ครวญกำกับรักษาเพราะสติปัญญามีอำนาจเหนือจิตสามารถรู้เท่าทันจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆได้ดีฉะนั้นพึงกำหนดเอาสติคือความระลึกรู้ชนิดหนึ่งที่มีอำนาจเหนือจิตนั้นมาไว้เฉพาะหน้าทำหน้าที่กำหนดรู้และรักษาจิตไม่ให้ส่งไปอื่นจากอารมณ์ที่ภาวนาการมีสติรักษาจิตอยู่ทุกระยะนั้นสติสัมปชัญญะจะพึงเป็นสมบัติที่ควรได้รับในวาระนั้นหรือวาระต่อไปแน่นอนการภาวนาด้วยบริกรรมกับทำบทใดบทหนึ่งนั้นพึงให้เป็นไปตามจริตไม่ควรฝืนทำบทใดเป็นที่สบายใจในเวลานั้นพึงนำทำบทนั้นมาบริกรรมภาวนาสืบต่อไปดังที่เคยอธิบายมาแล้ววิธีนึกคำบริกรรมภาวนาการนึกคำบริกรรมภาวนานั้นจะนึกกับทำบทใดบทหนึ่งตามนิสัยชอบดังกล่าวแล้วก็ได้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วกำหนดเอาเพียงบทเดียวติดต่อกันไปด้วยความมีสติแต่จะกำหนดทำบทใดก็ตามนอกจากสามบทนี้ก่อนจะเจริญทำบทนั้นๆทุกครั้งควรเจริญรำลึกทำสามบทคือพุทโธธัมโมสังโฆสามครั้งอันเป็นองค์พระรัตนตรัยก่อนจากนั้นค่อยบริกรรมบทที่ตนต้องการต่อไปเช่นอานาปานสติหรืออัฐิหรือตะโจเป็นต้น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนมาใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: จะยังไงก็ตามสู้กลัวไม่ได้กลัวมันมองไปสู่สายตามีแต่สำเร็จภาคภาวนาทั้งนั้นนะมองไปที่ไหนมีสู่สายตาฉะนั้นท่านก็เลยเล่าท่านเล่าเรื่องช้างให้ฟังท่านอยู่ไทยมันคุ้นกับคนช้างแปลกนี่ละคือมันมาหากินเรื่อยๆที่บริเวณวัดว่างนั้นนะท่านเล่าคบขันดีนะเวลาเขามาเขาก็เพ่นผ่านมาหากินตามเสียงนี้นะมาเขามามากุฏิพระเขาอบหัวชนกุฏิพระช้างนั่นน่ะมันมามันก็ไปชนกุฏิพระนี่พระท่านอยู่ในกุฏิจริงนี่จึงมันเป็นเรื่องที่คบขันดีนะมันเดินเข้าไปมันก็ไปเอาหัวชนกุฏิพระโคมเข้าไปนี่พระท่านก็อยู่ข้างในห้วยก็จะทำอะไรสิท่านโผล่มามันก็ยืนตั้งกายมาช่างก็จะทำอะไรมันไปที่เดี๋ยวกุฏิเราล้มนะแต่นั่นมันก็หันเรามันก็กลับนั่นเห็นไหมมันขบขันดีนะมันเป็นไปได้หรือมันก็เป็นไปอย่างนั้นอยู่ว่าพระดีนะกุฏิมันไปมันก็ไปชนกุฏิพระโคมเข้าไปมันก็แรงช้างมันไม่ใช่แรงหนูนี่วะมันชนเบาๆมันก็คอมเลยท่านก็อยู่ในกุฏิห้วยก็ยิ่งทำแรงกันไปยิ่งว่ากุฏิล้มนะถ้าท่านเปิดประตูมาก็ยืนจังการมาทำอะไรอย่างนี้ล่ะเขากลับแล้วก็ไปท่านอย่างนั้นนะมันเหมือนคนคือช้างเหล่านี้อาศัยพระอยู่ละที่นั่นที่นี่เป็นทั้งนั้นนะเขาจะออกไปทั้งนั้นนั่นแต่ช้างนี้ไปหากินพวกใบไม้อะไรเฉพาะอย่างยิ่งกอไผ่มันอยู่ข้างๆพระ

0: มหากว้านจริงใบไผ่หาหญ้าเนี่ยมันสดเขียวหาจริงเข้าไปมานั่งอยู่ไปก็ไปคิดสนุกไงแล้วก็ไปชนกุฏิป้าต้องว่าอยู่หินดานเลยนะชนเลยเขาอ้อมเข้าไปท่านอยู่ในกุฏิโอ้ยเขาจะทำแรงกันไปเยอะกุฏิเดี๋ยวกุฏิหักหน้าเขายังยืนยังกล้าท่านเปิดประตูมาเขาก็ยืนนั่นอยู่แล้วทำไอ้แรงนักล่ะว่างเขาก็ถอยแล้วก็ตัดธรรมดาธรรมดาเหมือนสัตว์เลี้ยงคนนะดูแล้วเขาทำให้เฉยเขาไม่มีอะไรถ้าก็มีอยู่นะถ้าเป็นอย่างหลวงตาบัวโอ๊ยป่านนี้จะยังไม่นั่นละข้ามไม่คงไม่น้ำโขงกี่ไม่น้ำโขงเราไม่รู้จะเห็นใหญ่เลยสิทีนี้ท่านยังบอกว่าจะทำแล้วไปสิเดี๋ยวกูตีหักท่านว่าท่านยังพูดสบายนะท่านเปิดประตูออกมายังยังกล้าอีกจะทำเกินไปนี่อ่ะท่านว่างั้นเขาว่างั้นเขาหันหลังกลับไปพระต้องมีอะไรน่าดูต้องพระใช่ไหมพระก็ไม่กลัวก็อย่าทำแรงกันไปสิเดี๋ยวกูตีหักท่านว่างั้นเปิดประตูไปแล้วเขายังยืนตั้งกายอยู่ไปนี่มาทำอย่างนี้สิท่านว่างั้นเขาก็กลับไปเขาอย่างนั้นนะเขาสนุกเขามีอะไรกับพระพระก็ไม่รู้แล้วเขาก็ดูกันสบายนะไม่เหมือนอย่างวันหลวงพ่อตันวันหลวงพ่อตันแต่ก่อนเป็นตรงทั้งหมดนั่นบริเวณนั้นช้างมาหากินแล้วบริเวณนี้มันเป็นเหมือนเกาะที่พระอยู่แล้วบริเวณข้างนอกนั้นเป็นน้ำรอบไปหมดเลยช้างทั้งโถงมาเล่นน้ำเลยเวลามันลงเล่นน้ำอะไรตั้งแต่สามทุ่มฟาดจนจวนสว่างมันถึงไปพระเลยไปภาวนามันเลยคิดกันนะสิเราทำไงช่างมารบกวนมาหาที่สงัดแทนที่สงัดพอตอนค่ำประมาณนี้แต่ช่างมารบกวนทำไงวะโอ้ต้องหาปีบแตกมาสิหาปีบเล้ามาเอาปีบเล้าปีบแตกใช่ไม่ได้แล้วนั่นมาเวลาช่างมาก็ขอปีบช่างก็หนีไปแล้วก็ได้ภาวนาว่าไงนะเพราะงั้นก็บอกโยมเขาโยมเขาก็หาปิ๊บแตกมาให้แล้วทีนี้เวลาได้มาแล้วองค์ไหนอยู่ที่ไหนก็มีแต่ปิ๊บแตกไปที่นี่เอาไปแฝงไว้ที่นั่นพอช้างเข้ามาเล่นน้ำเต็มที่แล้วตรงนั้นก็แป๊ะแป๊ะบักวิ่งที่นี่ก็แป๊ะแป๊ะวิ่งที่นี่ฉันจะก็แป๊ะแป๊ะช้างวิ่งวนอยู่บริเวณนั้นไปชนกุฏิพระจนเอากระสอบผ้าอยู่ในกลางนั้นเนาะใส่ตะโกนกุฏิก็ผ้าก็ผ้าก็ร้องกางช้างก็ร้องโกโก้ไปนั่นแหละตรงนั้นแหละคือช้างก็ตื่นคนก็ตื่นพระอยู่ในกุฏิช้างมันวิ่งหนีตายเข้าใจไหมไปที่ไหนก็มีแต่แป๊ะๆก็ไม่ทราบใจไปทางไหนปีมันรอบด้านเนี่ยพระนี่ยุแห่งไปที่ไหนก็มีแต่แป๊ะๆวันที่อยู่แป๊ะๆนี่หลบนี่หลบนั่นไปแล้วไปชนกุฏิพระก็ตอบพระเขาก็ไปแล้วพระก็ร้องโก้ไอ้ช้างก็ร้องโก้ไอ้ใหญ่เนี่ยพุทธวัดหลวงพ่อตันแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เป็นบ้านไปหมดแล้วดงมันไม่มีความหมายหรอกไม่มีเลย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
0: นี่พารู้สึกว่าแปลกหน้าแปลกตาเข้ามาเรื่อยนะเข้ามาให้ดูเวลาเข้ามานี่มาศึกษามาอบรมให้ดูนะพระนี่แปลกหน้าเข้ามาเรื่อยมาเรื่อยมาส่วนมากมักจะเหยียบโดยไม่มีเจตนาไม่เสริมมาเก่งๆก้างๆมันมีละมันสลดสังเวชนะวงศาสนาและวงพระของเราในประเทศไทยมีแต่ตัวแป้งๆตัวทำลายศาสนาเวลานี้ตัวอื่นก็แป้งๆนอกๆนั้นก็มีเงียบๆเงียบๆแทรกกันไปแทรกกันไปมันสลดสังเวชนะแบบแผนกัมพีบาลานมีอยู่เรียนมาด้วยกันพวกนี้ไม่ใช่พวกไม่ได้เรียนแล้วทำลายทางนั้นสุดท้ายเรียนไปเท่าไหร่มาเป็นบ้ายศบ้ายศบ้าลาบนี่เป็นอย่างนั้นนะออกแหวกแล้วไปแล้วก็เหยียบศาสนาเหยียบหัวพระพุทธเจ้านั่นแหละใครเหยียบใครนะพวกนี้เราบวกพวกเหยียบหัวพระพุทธเจ้ามันไม่ฟังมันไม่ดูนะคัมภีร์บาลานี่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ของศาสนาและเป็นองค์แทนของศาสนาคือคัมภีร์บาลานนั่นแหละสอนมันไม่ดูนะมันน่าอายเขาไหมล่ะเราหัวโล้นๆปีนหาชื่อหาเสียงแทนที่จะปีน

0: หาธรรมตามที่มาบวชในพุทธศาสนากับเข้ามาเหยียบหัวพระพุทธเจ้า เห็นชัดๆพูดได้ชัดๆอย่างนี้แหละผู้เป็นมันเป็นอย่างหน้าด้านการพูดนี่ไม่ได้พูดแบบหน้าด้านนะพูดแบบอัดแบบทำเอาอัดเอาทำเข้ามากลางเลยให้หน้าด้านฟังมันไม่ได้ฟังหน้าด้านมันพิลึกจริงๆนะพุทธศาสนาของเราในเมืองไทยเวลานี้ยิ่งเลอะเทอะเข้าไปทางโลกก็แบบหนึ่งทางธรรมก็แบบหนึ่งมีแต่พูดจะทำลายชาติศาสนาดูอาจารย์เหล่านี้ไม่ได้ว่าใครต่อใครเอาว่าใครผิดใครผิดให้แก้ตัวเองนะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมแก้ตัวเองไม่ได้ไปยกโทษคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะโดยไม่มองดูหัวใจและอาการแสดงออกของตนซึ่งมีแต่ฟืนแต่ไฟมีแต่ความสกปรกนะให้ทุกคนให้ดูหัวใจถ้าดูหัวใจแล้วอยากจะเห็นมหาเหตุกองฟืนกองไฟกองส้วมกองฐานอยู่ในนั้นหมดเอาน้ำเข้าไปชะล้างน้ำคือธรรมเอาธรรมเอาสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปจดจ่อดูมันจะเห็นความเลวร้ายความสกปรกของตัวเองแต่ละคนละคนแล้วก็ต่างคนจะต่างชำระชำระถ้าตามคำสอนพระเจ้าแล้วจะมีแต่ดีเรื่อยๆคำว่าดีไม่เฟ้อแต่คำว่าชั่วเฟ้อทันทีคนเดียวก็เฟ้อมันน่าทุเรียนนะว่าอะไรอะไรมันไม่สนใจนะมันแหวกแนวเยียบไปทำท่าสำนวนโวหารไพเราะเพราะเพียงลิ้นแหลมนะนี่แหละอวดเป็นว่าอวดฉลาดตัวโง่ที่สุดตัวสกปรกที่สุดมาอวดตัววัสอาสะอาดนี่แหละแล้วกันเดี๋ยวนี้กำลังปีนอยู่ทุกแห่งทุกหนนะศาสนาคู่ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติด้วยความเป็นศีลธรรมท่านก็เลยเดือดร้อนเลยศาสนาเลยกลายเป็นมูดเป็นคูดไปหมดวัดแต่ละวัดมันเป็นวัดที่ไหนมันเป็นส้วมเข้าใจไหมล่ะสิ่งที่บรรจุอยู่ในส้วมคือมูดคือคูดความปฏิบัติพระเนรเหลวแหลกแหวกแนวสิ่งที่เอามาประดับประดาอยู่ในนั้นก็มีแต่พวกส้วมพวกฐานมีแต่พวกมูดพวกคูดเอามาประดับส้วมฐานคือวัดนั่นไปหาที่ไหนไปหาดูสิวัดทวนมันมีไหมตามแบบแผนพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้มันมีแต่แบกแนวเอาพูดนี่เอาถ้าพูดผิวพูดเอามากลางกันสิผู้ทำมันทำหน้าด้านมันไม่อายใครผู้เทศชำระสาสางจะไม่ใช่ผู้หน้าด้านผู้ตามหลักของจริงมันตัวเล่นนะตัวนี้หาเข้ามานี่ให้ตั้งใจศึกษาลมนะอย่ามาเก่งๆก้างๆแล้วออกไปแล้วก็ไปอวดนะมาจากสำนักอาจารย์มหาบัวหัวดูสิมันขายกันหมดมหาบัวมันวิเศษวิโสอะไรพูดว่าว่าไงมันวิเศษวิโสอะไรให้พากันตั้งอกตั้งใจนะทุกอย่างเรื่องจิตใจให้ยอมรับธรรมยอมรับธรรมใครแสดงออกมาให้ถือความถูกต้องดีงามเป็นหลักเกณฑ์ไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยความถูกต้องตามเหตุตามผลนั่นแหละคือธรรมให้เคารพที่นั่นอายุพรรษากับบวชเก่าบวชแก่บวชก่อนบวชทีหลังมันก็เหมือนพ่อแม่กับเหมือนลูกคนหัวปีคนกลางเรื่อยๆไปนะให้ต่างคนดีแล้วมันพ่อแม่ก็เบาใจอันนี้ก็ต่างคนต่างดีไม่ว่าอาวุโสพันแต่ยศถาบรรดาสูงขนาดไหนเทิดทูนธรรมนี่แหละลูกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสากยบุตรเป็นลูกที่พระพุทธเจ้าทรงเบาใจบ่งเบาพระทัยนะจำให้ดีทุกคนขอให้กังใจอยุบาเกิดคำพระพุทธเจ้าคือใจอาแห่งมรรคผลนิพพานไม่มีเครื่องคาดเลยคือใจอาแห่งมรรคผลนิพพานก็คือว่าการจะทานที่แล้วอย่างนั้นเป็นเรื่องของที่เหลอกมาจะหมายนั่งพระพุทธเจ้ายังอยู่นักผมที่ผ่านสมบูรณ์แบบมาสมัยหลังๆนี้ไม่มีจนกระทั่งสมัยมาถึงสมัยปัจจุบันใครยอมรับไม่ได้นักผมที่ผ่านมีแต่รบล้างไปหมดสิ่งที่มีในหัวใจมันคือนรกอเวจีมีในหัวใจพวกนี้นะคือพวกที่เหยียบย่ำทำลายนักผมที่ผ่านที่พระองค์ก็ประธานไม่เรียบร้อยยังสวดขาจะทำแต่ไม่ชอบแล้วเนี่ยก็คือว่าว่างมีมากก็ย่างการยกย่างอันนี้คือเปิดทางลงในโลกทางโลกถ้าไม่เปิดทางไปหาความดีงามไปสวรรค์นิพพานพวกนี้เปิดทางลงในโลกคือทางไปสวรรค์นิพพานผู้ที่สร้างคุณงามความดีทั้งหลายคือเปิดทางเพื่อสวรรค์นิพพานให้ถึงความพ้นทุกข์ ธรรมของศาสดาไม่มีแง่ใหญ่แม้มีแต่ที่จะสั่งสอนชาวโลกไปในทางร่มจมไม่มีมีแต่สูตรครึ่งสูตรครึ่งสูตรครึ่งแล้วผู้ที่ปฏิบัติตามพระองค์ก็ครึ่งตลอดขอให้ปฏิบัติแนวทางที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเมื่องานมาไปผู้จดจำมารบเรียนการแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งทิฏฐภาวนาสอนกันไม่ค่อยราบรื่นนะสอนทางที่ด้านทิฏฐภาวนาต้องเอาผลที่ประจักษ์ของตัวเองสอนอันนี้แม่นยำเพื่อเอามาจากตำรามันรองลำดับกันลงไปกับที่เรารู้ในใจรู้ในใจแล้วไม่มีด้านสั่งใดนั้นสงสัยออกแน่ดังผู้เจ้าออกเฉพาะไทยพระองค์สอนโลกเป็นสัจธรรมทั้งนั้นนี่ออกจากรูปใดรายใดก็ตามถ้าเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นเต็มเหนี่ยวแล้วออกได้เต็มกำลังวาสนาของตนของตนไม่ผิดเพี้ยนเนื่องเพราะการภาวนารู้สึกจะลำบากอยู่ผู้ที่บำเพ็ญภาวนาก็เป็นทางไม่เคยเดินซึ่งไม่เคยรู้หรือไม่ทราบจะจับตรงไหนจะลึกตรงไหนหรือมันเป็นเรื่องสงสัยในใจซึ่งผู้สอนก็ไม่ทราบว่าสอนถูกต้องแน่นอนอย่างไรบ้างนั่นคือสัมพันธ์ถ้าผู้สอนทรงมากสมผลมาเรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่มั่นแน่วเลยเจ้ามีสาวกของพระพุทธเจ้าโดยแท้สอนแน่วเลยเรากราบท่านจนสุดหัวใจได้พูดอยู่ไม่เลิกไม่แล้วคือมันไม่มีคำว่าจืดจางสำหรับหัวใจเรากับพ่อแม่ของอาจารย์มั่นไม่มีคำว่าจืดจางเลยเราลึกย้อนไปถึงที่ท่านโอวาทให้โอวาทเรากระตุกเป็นลำดับแม่นยำหมดนี่อย่าสัมพันธ์อย่างที่เราเข้าจิตเป็นสมาธิได้ท่านก็พอใจอยู่เรื่องนั่งหามุ่งหามคำว่าจะเอาความแปลกประหลาดในตัวเองมาเล่าถวายท่านโอ้ท่านสอนเต็มเหนี่ยวนะขึ้นอย่างเด็ดเลยจ้ะนั่นท่านพอใจท่านที่ท่านสั่งสอนมาผลได้เริ่มปรากฏแล้วกับผู้ปฏิบัติความหมายว่างั้นเพราะเวลาธรรมดาขึ้นไปเหมือนผ้าไว้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาขึ้นไปหาครูหาอาจารย์เป็นเหมือนผ้าไว้เรียบนะเวลามันเป็นขึ้นในหัวใจเราเพราะที่เด่นที่สุดคือนั่งตลอดรุ่งฟาดกับฟืนกับไฟที่เผาอย่างที่ว่าไฟไหม้หัวต่อฟาดตรงนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วติดจ้าขึ้นมาซึ่งไม่เคยคาดเคยคิดนะอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายนั่นแหละคือว่ามันจะตายมันไม่ตายนะว่าสู้กันไม่ถอยดูไฟคือความทุกข์เท่าไหร่นี่มันเผาเราเหมือนกับไฟไหม้หัวต่อเรานั่งเหมือนหัวต่อผู้เวทนาทั้งหลายเต็มเหมือนไฟไหม้หัวต่อแต่สติปัญญาดับไฟนี่มันดับอยู่ภายในทุกข์มากเท่าไรมากเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนตลอดเลยนะจะทุกข์ทนไปเฉยใช่ไหมล่ะทุกข์ต้องทุกข์ด้วยพิจารณาด้วยสติปัญญานี่แหละมันแก้ปัญตรงนี้เห็นชัดๆนะเหมือนว่าไฟไม่หัวตอนะทุกขเวทนาเผาเราทั้งนั้นสติปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกตลอดเวลาสุดท้ายลงตุดได้ผึ่งลงเลยนะอันนี้ดับพึบหมดนั่นถูกไหมทั้งที่เป็นไฟไม่เปลวจุดไม่เนี่ยน้ำดับไฟคือสติปัญญาทำฟาดลงไปดับพึบเลยนั่นเราได้ของอาจารย์เนี่ยกูงงเลยว่าได้ทุกคืนคือนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเก้าคืนสิบคืนแต่ไม่ได้ติดกันนะเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างนั่งตลอดนั่งทีไรได้ความรู้อย่างทุกทีนี่เราได้คิดเมื่อไหร่เราก็มีแต่เพลินไปเล่าถวายท่านที่แรกท่านก็ชมเนี่ยชมหมาตัวนี้เนี่ยเข้าใจไหมไอ้หมาบัวเนี่ยพูดมันชัดๆอย่างนี้นี่ภาษาธรรมไม่ได้อยากได้โดนพูดให้ถึงให้มีน้ำหนักท่านหมายเอาน้ำหนักต่างหากนะ โลกสงสารว่าอยากว่าโกรธว่าอะไรไปนี่เรื่องของกิเลสป้องกันตัวไม่ว่าอยากโดนตัวมันอยากโดนที่สุดทำท่านจ่าที่สุดชาล่างไปหาว่าพูดหยาบโดนก็เป็นไหมนี่เราท่านใส่เพี้ยงเพี้ยงแล้วมันไม่ได้ขึ้นจากท่านพิมพ์ยามาญาติก็เท่าเดิมบทเวลาธรรมะถวายท่านขึ้นผึ่งเลยนะคืออยากเล่าถวายท่านไม่ใช่อะไรนะกำลังของใจที่เต็มเล่าเต็มแม่เต็มหน่วยดูลักษณะท่านก็สนุกดูว่าไอ้บ้ามันขึ้นแล้วท่านคงว่างแล้วบ้ามันขึ้นหมายถึงว่ามันได้หลักแล้วนั่นเสียงพี่ยามาญาติไม่เป็นอย่างนั้นนะท่านก็นั่งฟังหมามันเล่นรวดร้าวนี่เราพูดให้ถึงใจก็นั่นท่านจอมปราดเนี่ยเรานี่จอมโง่พูดไปใส่เพี้ยงโอ้ไม่ใช่ของท่านนะนั่นแต่ก่อนมันเป็นได้เมื่อไรเวลาเป็นก็นี่ขึงนั่นก็นั่งนิ่งนะคือนั่นแหละนิ่งท่านฟังทุกปีนั่นแหละวิธีการพิจารณายังไงท่านฟังละเอียดยอจนกระทั่งถึงมันลงตัวได้แล้วผึ่งลงเลยนี่ท่านก็ทราบหมดแล้วพอจบลงก็มอบนิ่งคอยฟังท่านก็ขึ้นขางทันทีนะคืนแรกนี่หมายถึงคืนแรกขึ้นเต็มแล้วเอาละพี่ได้หลักแล้วเอาละพี่นี่ได้หลักแล้วเอาฟาดมันลงไปอย่าถอยท่านว่างั้นนะเรานี่ก็ยิ่งเหมือนยุหมามันมีกำลังมันจะเห่าจะหอนใบไม้ร่วงลงมาเนื้อว่าคู่ต่อสู้เห่าว่าต้องจะกัดจะเห่าภาษาใบไม้ใช่ไหมไอ้หมาตัวนั้นมันได้กำลังไตอะไรไหมเห็นอะไรมีจะเห่าจะกัดจะไม่มีคำว่าถอยเอาอะไรที่ได้อยากแล้วเอาจะภาพนี่มันตายหนเดียวเท่านั้นแหละมันไม่ได้มาตายถึงห้าหนแล้วเอาให้หนักว่างั้นเจ้านี่ยิ่งขึ้นใหญ่ไอ้หมาตัวนี้พอเจ้าของอยู่แล้วขึ้นเลยตั้งแต่ออกจากตัดนี่แหละคืนแรกนะคืนสองคืนสามไปก้อนก็ชมเบาลงเพราะหลายคืนก็ไปท่านนิ่งบ้างนะนิ่งธรรมดาที่นี่ไม่นะเรานี่ขึ้นพึ่งแบบบ้านนี่แหละแต่ท่านเงียบนะนั่นท่านพิจารณาเรื่องของเรารอบไปหมดได้นั่นพาวันที่ท่านจะเอานะพอขึ้นไปกราบนี่นายสารถีฝึกม้าขึ้นเลยนะจำม้าตัวใดมันคึกมันขนองผ่าโผนโจรสยานมากเขาจะฝึกกันอย่างหนักเดียวทรมานอย่างหนักไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่กินแต่การทรมานนี้หนักตลอดเขาว่างั้นนะนี่ในบาลีเราก็เห็นแล้วนี่พันบ้างป้ามันก็เข้าทันทีแล้วก็เรียนไปแล้วด้วยเวลามันค่อยหายประโยชน์ลงไปการฝึกทรมานนั้นเขาก็ลดลงตามส่วนของม้าที่ลดประโยชน์ลงว่างกันม้าใช้การใช้งานได้แล้วไม่ประโยชน์เขาก็ใช้การใช้งานธรรมดาเขาไม่ได้ฝึกทรมานอย่างนั้นกันว่าท่านพูดเท่านั้นเราเข้าใจทันทีเลยแต่มันยังมีอยู่อันหนึ่งมันเสียดายอยู่อันหนึ่งเราไม่ย้อนมาเนี่ยไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงหรือว่ามันยังไม่รู้จักประมาณความหมายว่างั้นมีแต่ขนาบ ขนาบลงไปเรื่อยๆความหมายว่างั้นแต่ท่านไม่พูดนั้นเราเข้าใจแล้วท่านก็เข้าใจว่าเราเข้าใจแล้วตั้งแต่วันนั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งอีกเลยนะไม่เคยเนี่ยยอมรับคือจิตของเรามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่ว่าเมื่อมันลดพยศลงเรื่อยๆก็ใช้งานธรรมดาเนี่ยความเปลี่ยนก็หนักไปธรรมดาไม่ผ่านผลโจรทยานประมาณว่าตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ไม่นั่งตลอดลูกอีกนี่เรียกว่าลงแล้วนี่เวลามันเข้าไปติดสมาธิก็เอาอีกแล้วเนี่ยกลับทุกจุดนะเราอันนี้ท่านเตือนอย่างนี้เราก็รับยอมรับทันทีเราไม่ทำผ่าโขนจนอย่างนั้นแต่ความเพียรก็หนักไปธรรมดาอันนี้พอจิตมันเป็นสมาธิเหมือนหินนะจิตที่เป็นสมาธิเต็มภูมิแล้วมันเหมือนหินนะนั่งอยู่นี่อยู่ไหนอยู่ได้ทั้งวันก็ได้นะไม่มีอะไรมาเป็นอารมณ์มีแต่เอกกิจเอกธรรมอันเดียวนิ่งแน่วอยู่นั่นอยู่ได้ทั้งวันก็ได้อยู่ที่ไหนไปอย่างนั้นมันก็ติดละสิ ทีนี้ไม่เคยสนใจกับเรื่องปัญญาว่าเป็นยังไงจุดพลาดมันก็จะเอาอันเนี้ยสมาธิที่แน่นหนามันคงอ่ะนี่แหละจะเป็นนิพพานมันบอกว่านี่นะจะเป็นนิพพานดีในใจนะนี่ก็เน้นลงจนนั้นมันก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นไม่เป็นนิพพานให้ที่ท่านก็ถามเลยเอาจิตได้หลักได้เกณฑ์นะถามนั่นนั่นท่านถามหนึ่งเป็นไงท่านมหาจิตสบายดีเหรอท่านนี่ตอบทันทีว่าสบายดีอยู่ท่านก็นิ่งเฉยไปท่านแต่ไม่รู้แล้วท่านจะฟาดเราเมื่อไหร่เป็นอย่างนั้นเพราะคนหนึ่งเหนือแล้วมองเห็นหมดเลยแล้วถามเป็นไงท่านมหาเท่านั้นเหรอจิตอะหรือบางทีก็เป็นยังไงท่านก็รู้แล้วสบายดีอยู่สงบดีอยู่เหมือนหนึ่งไปถึงข้าวท่านจะเอาเป็นยังไงท่านมหามาจิตนะว่าสบายดีอยู่ท่านจะนอนตายแล้วขึ้นเลยแล้วที่นี่เห็นไหมล่ะเปลี่ยนหมดนะลักษณะท่าทีนี่เปลี่ยนหมดเหมือนยักษ์เหมือนที่นี่ท่านจะนอนตายสมาธิเลยเหมือนหมูขึ้นเฉียงท่านรู้ไหมว่าสุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันมีความสุขไงบ้างนี่เรื่องสมาธิก็เหมือนเนื้อติดฟันสุขในสมาธิเป็นเหมือนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมรู้ไหมยังเข้ามาย่ำเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงว่าท่านยกว่าสมาธินี่ทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งเนี่ยท่านเอาขึ้นมาเลยยกทิ้งหมดเลยสมาธินะไม่มีเหลือเลยให้เราคิดเอาความหมายท่านนี้ก็ขึ้นมาเลยถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิในมรรคแปดน่ะจะให้เดินที่ไหนสมาธิของพระพุทธเจ้ากับสมาธิหมูขึ้นเสียงมันต่างกันสักหนักก็ไปเลยท่านรู้สมาธิท่านรู้ว่างสมาธิรู้การเข้าการออกท่านไม่เป็นหมูขึ้นเสียงอย่างนี้อยู่ว่าลงนะพอออกไปรั้นพอมันพอแล้วนะพอออกจากด้านสมาธินี่นี่ก็เพราะท่านไล่ออกจากสมาธินี่แล้วก็ไม่ลืมจุดนี้มันติดแล้วนั่นนี่เอาสมาธิเป็นนิพพานเลยจ่อนั่นเพลินทั้งวันทั้งคืนทีนี้พอเวลาท่านจะเอาทั้งนั้นท่านจะตายอยู่ในสมาธินั่นเหรอทราบสิ่งใดก็ยังว่าแล้วยกสมาธิว่าเป็นสมุทัยทั้งแท่งนี่ก็เถียงท่านนะสัมมาสมาธิใจเดินที่ไหนสัมมาสมาธิไม่เป็นสมาธิหมูขึ้นเขียงแบบท่านนี่นะนั่นท่านก็ชี้แจงเรื่องสมาธิของพระพุทธเจ้าลงพอออกจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญาออกโอ้ยพอออกนี่มันรวดเร็วนะเพราะสมาธิมันพอตัวคือจิตอิ่มอารมณ์ภายนอกทั้งหมดแล้วพอพิจารณาสอนให้เป็นปัญญาอย่างนั้นมันก็ไปทำงานตามหน้าที่เพราะมันอิ่มอารมณ์ข้างนอกมันไม่แย่งไปคิดข้างนอกเพราะฉะนั้นถึงว่าเมื่อจิตสงบสมาธิปริภาวิตาปัญญามาปราโหติมาสังฆานั่นปัญญาที่มีสมาธิหนุนแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวแปลเป็นภาษาปฏิบัติคุ้งเลยเหรอนี่พอออกทางปัญญามันก็คุ้งของมันจริงๆก็มันพอแล้วพอทางด้านปัญญาเอ๊ะชอบคนเรื่อยมันกระจายไปเรื่อยกระจายไปเรื่อยนี่จิตเพลินในทางปัญญาเลยลืมหลับลืมนอนนะทีนี้กรรมมาตำหนิสมาธิเออสมาธินี่มันนอนตายเฉยอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าสมาธิไม่ได้แก้กิเลสเป็นเพียงว่าตีกิเลสให้รวมตัวเอาไม้เฉยปัญญาจะหากแก้กิเลสนี่มันก็เพลินทางปัญญาฟาดกลางคืนไม่นอนทั้งคืนก็มีนอนไม่หลับจิตมันหมุนว่ามันอยู่ตลอดเวลากลางวันยังจะไม่หลับอีกคนเลยจะตายตกลงก็เลยต้องบังคับสมาธิวันที่นี้เวลามันเป็นหนักมากเลยนะก็ไปกราบเรียนท่านนี่ที่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกทางด้านปัญญามันออกแล้วนะที่นี่หน้าว่ามันออกยังไงท่านก็ว่าหมูมันไม่นอนทั้งวันทั้งคืนบอกตลอดไปเลยนั่นแหละมันหลงสังขารนั่นเอาแล้วนะถ้าไปพิจารณามันก็ไม่รู้แล้วก็ตอบขึ้นมาอยู่นั่นแหละบ้าหลงสังขารย้ำเขาอีกทีนี้นี่ไม่เสียงล่ะฟังมันคงจะถูกท่านแต่ความหมุนไม่ถอยนะทีนี้เวลามันจะตายจริงๆหักเข้ามาสู่สมาธิมันไม่อยากเข้าสมาธินะคือมันเพลินทางด้านปัญญาเหนือสมาธิเป็นไหนๆแต่ก่อนว่าสมาธิจะเป็นนิพพานพอก้าวทางด้านปัญญาตำหนิสมาธิมันนอนตายเฉยนั่นออกทางด้านปัญญาก็ออกตะเลิดเปิดเปิงจะไปเล่าถวายท่านขอเล่าถวายท่านแล้วท่านบอกนั่นแหละมันหลงสังขารท่านนี่ก็ตอบอยู่ว่าถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นระบ้าหลงสังขารเข้าอยู่คือพูดกับเราท่านจะไม่แยกนะท่านเราทั้งดุ่นโยนนะให้ไปเจริญนายเองท่านทำแต่อย่างนั้นกับเรา ทีนี้พอมันจะตายจริงๆก็ย้อนเข้ามาสู่สมาธิมันไม่อยากเข้านะสุดท้ายเอาพุทโธเป็นคำบริกรรมให้สติอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธที่ยิบจิตก็แน่วแน่วรวมลงสมาธิอย่างเดิมก็มันเก่งอยู่แล้วสมาธิแต่เวลาปัญญาเหนือมันไม่อยากเข้าสมาธิมันเลยเห็นสมาธิเป็นข้าศึกไปแล้วนะไม่อยากเข้าอันนี้พอเข้าจิตเข้าสู่สมาธิแล้วทีนี้เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะงานการที่มันยุ่งตลอดเวลากับด้วยทางด้านปัญญานั้นมันสงบตัวมาอยู่สมาธิจิตแน่วนั่นเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำแล้วได้กำลังวังชาเต็มเหนี่ยวถึงอย่างนั้นก็ยังต้องได้บังคับเอาไว้นะไม่ยอมพอปล่อยนี่มันจะขึงทางด้านปัญญาเพราะทางโน้นรออยู่แล้วข้าศึกเรียกกันแล้วยืนจังกล้าคอยอยู่เท่ากับทางนี้พอทางนี้ออกจะมาที่จะใส่กันปึ่งเลยพุ่งพุ่งนี่แหละจิตพอได้กำลังจากสมาธิแล้วพิจารณาทางด้านปัญญามันก็เหมือนว่ามีดเล่มนั้นไม้ท่อนนั้นแล้วคนเก่านะฟันนี่ขาดสะบั้นไปเลยนะเพราะมีดรับหินแล้วคนก็มีกำลังวางชาแล้วไม้ท่อนนั้นก็ขาดสะบั้นไปเลยนี่แหละเรื่องที่ว่าเวลาพักสมาธิให้ความอย่าไปห่วงทางด้านปัญญานี่เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องนี่ท่านนำมาสอนเราแต่ถ้าไม่เจริญในนะท่านเอาแต่เนื้อๆก็มาใส่พวกให้เราแจงเองแจงเองยอมรับท่านตลอดก็เป็นที่นี่เป็นอย่างนี้แหละตลอดไปคือเข้าสมาธิมันไม่ยอมเข้านะคือด้านปัญญามันมีกำลังมากกว่าจึงต้องบังคับด้วยพุทโธเอาพุทโธบังคับให้สติจับอยู่นี่ให้มันลงจุดเดียวแล้วก็รวมลงไปสมาธิแน่นปังนี่จิตใจเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำสบายเต็มเหนียวแล้วพอเตะในกำลังเต็มที่แล้วค่อยออกมันจะออกอยู่ตลอดเวลานะถึงขนาดก็ยังจะออกแต่บังคับที่นี่พอปล่อยนี่ก็ผึ่งเลยทางด้านปัญญามีกำลังมากนะจิตที่ได้พักสมาธิแล้วออกทางด้านปัญญามีกำลังมากรวดเร็วทุกอย่างเหมือนที่ว่ามีดที่คมเนี่ยเลื่อยไปนี่นั่นท่านก็สอนมันหลงสังขารบ้าหลงกันคือสังขารนี่แต่ก่อนเราไม่ได้คิดสังขารนี่เวลาพอดีอยู่ก็สังขารนี่เป็นมากเป็นฝ่ายแก้กิเลสที่เวลามันหนักเข้าท่านนี่สังขารมีสมุทัยแทรกแล้วนะนั่นนั่นแหละว่าหลงสังขารสังขารนี่จะเป็นสมุทัยเป็นกิเลสมันมารู้ทีหลังนะแต่นั่นก็ก้าวเรื่อยๆเป็นอย่างนี้ตลอดไปมีพ่อแม่อาจารย์สอนไม่มีผิดเลยที่ว่ามันหลงสังขารคือมันเลยเถิดเดินทางด้านปัญญาก็เลยเถิดไปเสียทีนี้พอหักก็มาสู่สมาธิก็ถูกต้องแล้วพอได้กำลังออกอีกได้กำลังออกอีกเวลามันเหนื่อยหน้าเหนื่อยในหัวอกเนี่ยมันเหนื่อยเข้าสมาธินั่นแล้วได้กำลังนี้แล้วออกนะนี่เราไม่ลืมพ่อแม่อาจารย์มั่นสอนจุดไหนไม่ผิดเลยตั้งแต่หมูขึ้นเสียงทางด้านปัญญามันไม่คิดไม่ออกเลยนะทีนี้ก็เหมือนเวลาออกทางด้านปัญญามันก็มาตำหนิสมาธิเป็นอย่างนั้นนะนี่เราจึงไม่ลืมพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแม่สุดยอดเลยเราบูชาท่านหมดชีวิตจิตใจนะกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นคือจุดไหนมีแต่ท่านลากออกมันติดนะนี่แหละการมีครูมีอาจารย์ที่นำสั่งสอนที่ถูกต้องเนี่ยไปรวดเร็วไม่ค่อยผิดพลาดดีนักภาวนาเราไม่มีค่อยมีครูมีอาจารย์สอนมันผิดพลาดล้วนเลยไม่ได้หลักเกณฑ์นะถ้ามีผู้แนะนำที่ถูกต้องดีงามเนี่ยไปพุ่งเลยเราเอาตัวเรานี่เป็นสักขีพยานเลยกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเวลาเถียงนั่นก็เถียงกันเนี่ยแต่เถียงมันก็จอมโง่กับจอมปราดมันก็ผิดกันจอมปราดใส่พังเดียวล้มระนาวเลยความสงสัยของเราล้มไปหมดเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละหน้าภาวนาของเราจะมีครูมีอาจารย์คอยเนี่ยจะไปได้อย่างรวดเร็วเพราะท่านรู้หมดตรงไหนขัดตรงไหนท่านรู้หมดไอ้เราไม่รู้4-5ต่อยดะต่อยว่าจะต่อยคนฟาดไปต่อยต้นเสาก็มีเข้าใจไหมกำปั้นแตกฝักต่อยต้นเสานี่แหละคือไม่เข้าใจต่อยนึกว่าเป็นต่อยคนมันฟาดต้นเสามันใช่ไม่ได้อย่างนี้มีครูบาอาจารย์สอนมันจะแน่วถูกต้อง ผ่านได้รวดเร็วไม่เสียเวลาเวลาเพราะนั้นครูอาจารย์สอนทางด้านจิตภาวนานี่สำคัญมากนะเราจะไปกัมพีมาโยนจากกันไม่ได้นะเหมือนหมอเถื่อนกับหมอปริญญาเขาหมอเถื่อนเนี่ยใครมาเป็นอะไรเอายาทั้งตู้ทั้งหีบโยนตูมใส่เลยคนไข้เลยตายนี่หมอปริญญาเขาฟังเสียงเรื่องคนไข้เป็นยังไงเล่าให้ฟังแล้วเขาไปหยิบยามาควรฉีดก็ฉีดควรอายาเท่านั้นไม่มากยาในตู้ในหีบจำเป็นเฉพาะนี่เอาเฉพาะจำเป็นออกมาทำมีมากแต่ที่ไหนที่จำเป็นที่จะแก้กิเลสได้เหมาะสมผู้ปฏิบัติแล้วเข้าใจหมดแล้วถอดออกมาถอดออกมาสอนมันก็พุ่งนะเด็กพากันจำมานะมีเวลาท่านจะตายท่านยังพูดเราไม่ลืมนะพูดด้วยชี้นิ้วด้วยนะใครจะตั้งอกตั้งใจภาวนาให้ตั้งใจนะท่านพูดอย่างเด็ดนะตั้งใจนะมีอะไรมาเอาถามมาภิกษุเท่าจะแก้ว่าไงนะการภาวนาสำคัญมากนะไม่มีใครแก้ได้อย่างง่ายๆนะท่านว่านี่เวลาภิกษุเท่าจะมีชีวิตเอ้าใครขัดข้องตรงไหนการภาวนาให้ถามมาเราจะแก้นั่นท่านบอกนี่อายุเราไม่นานนะไม่เลย80นะนั่นบอกไว้ชัดเจนมาตลอดนะอายุ80บางทีนับนิ้วด้วยนับข้อมือเลยนี่เวลานี้อายุเท่านั้นกับเท่านั้นพอไปถึง80นั่นเห็นไหมมันนานเหลือนะว่ากันนอนใจอยู่เหลือนั่นมันว่ามีผ้าหนึ่งก็ต้องตื่นเต้นน่ะสิความผ้าความเพียงอันนี้นะพอถึงนั่นปั๊บเริ่มไข้เท่านั้นนะเริ่มไม่สบายแล้วนี่ผมเริ่มป่วยแล้วนะเราสรุปเลยว่าป่วยคราวนี้จะไม่มียาอะไรรักษาเลยนี่เป็นครั้งสุดท้ายของการป่วยของเรานี่9ก็80นะท่านบอกมาเลยเอายาเทวดามาใส่ก็ไม่มีความหมายมีแต่จะตายทางเดียวแต่มันไม่ตายง่ายนะโรคนี้เป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนแก่เห็นว่าเราไม่ลืมนะแล้วก็ค่อยไปเลย8เดือนท่านตั้งแต่เริ่มป่วยมา8เดือนท่านถึงจะสิ้นเราไม่ลืมนะเนี่ยท่านพูดแม่นยำไหมล่ะบอกมาเลย80นะก็บอกมาเรื่อยๆนะบางทีนับข้อมือนี่เท่านั้นนะแน่พอถึง80แน่มันยืดยาวไหมล่ะพอจะมานอนใจอยู่เหรอผู้มาศึกษาอบรมล่ะมันว่ามันก็เตือนใจให้เร่งความภาคเพียรในการภาวนาสำคัญนะการแก้ทางด้านภาวนาสำคัญมากให้พากันตั้งใจปฏิบัติเป็นยังไงเอาเป็นเราจะพิจารณาตามอามิตนั่นแหละไปนะเอาละสายแล้ว
1: ขออน
0: ุ
1: ญาตเจ้าค่ะ
0: ฮะ
1: ขออนุญาตเจ
0: ้
1: าค่ะลูกอยากจะขอการธรรมะถวายพระแม่ครูอาจารย์นะคะเพราะบางครั้งสิ่งที่ลูกปฏิบัติมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ผลนะคะแล้วก็ทำให้ลูกรู้สึกว่าเหมือนกับเราบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างน
0: ั้
1: น
0: ฮะ
1: เป
0: ็นบ้าเปล่า
1: ค่ะสิ่งที่ลูกปฏิบัติมาครับมันเป็นรู้เห็นในสิ่งที่ว่าเป็นพวกกายที่พวกเปรตพวกผีอะไรพวกนี้นะคะมันเป็นมากนะคะบางครั้งก็เห็นพวกเทพพวกเทวดาเขาจะมาอนุโมทนากับเราเวลาที่ว่ามีบุญมีงานอะไรต่างๆเจ้าค่ะคือว่าถึงแม้ว่าในขณะที่เราปฏิบัติภาวนาจิตเราได้รู้ธรรมเห็นธรรมของพระเจ้าเนี่ยพวกเทพพวกเทวดาอะไรเนี่ยก็จะมาอนุโมทนากับเราค่ะและในขณะที่เขามานะคะเขาจะมาแบบเยอะมากเลยค่ะถ้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยเขาจะเต็มเพียบเป็นหมดเลยเจ้าค่ะและเสียงอนุโมทนาของเขานี่จะดังสะท้านเป็นหมดเลยเจ้าค่ะแต่ที่นี่ว่าข้างหน้าเรานี่จะไม่มีใครได้ยินเลยเจ้าค่ะทั้งที่ว่าเสียงเขานี่ดังมากเจ้าค่ะและในบางครั้งหนูอยู่ที่ปุ่นนะคะป่าเขาก็มาแล้วเขาก็มาขอส่วนบุญบ้างของเด็กพวกผีก็มีเจ้าค่ะแล้วก็พวกเบื้องบนเบื้องล่างก็มีแล้วก็จะเป็นแบบพบน้อยพบใหญ่อย่างนั้นเจ้าค่ะพบใหญ่นี่ก็เป็นเปรียบเสมือนระดับจังหวัดเจ้าค่ะพบน้อยนี่ก็จะเปรียบเสมือนระดับตำบลอย่างนั้นเจ้าค่ะแล้วบางทีมากันเต็มเลยเจ้าค่ะแล้วหนูก็แผ่เมตตาให้เขาแล้วก็บุญที่ส่วนบุญให้กับเขาที่ส่วนบุญให้กับเขาแล้วลูกมีความรู้สึกว่าเขาเย็นเต็มหมดเลยเจ้าค่ะก็มีความร่มเย็นเหมือนกับว่าเราได้น้ำฝนจากบนฟ้ามาแล้วก็ทำให้อากาศที่ขณะที่ร้อนๆค่ะ มันก็เย็นลงเป็นลักษณะเหมือนกันเลยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าการที่เกิดบุญ
0: เอาละเข้าใจแล้วเราก็เคยพูดอยู่เมื่อเหรอเรื่องพูดที่ท่านสร้างความดีเทวบุตรเทวดาอินพรหมอนุโมทนาสาธุการเต็มท้องฟ้าแผ่นดินว่าไงไอ้ผู้ตำหนิมันเห่าฟ้อฟ้อกันมันเห่าไปพวกเทพทั้งหลายผู้เป็นคนดีเขาอนุโมทนาเต็มท้องฟ้ามาสมุทรเคยพูดไม่ใช่เหรอฟังเอาละเท่านั้นพออันนี้เป็นเรื่องนอกขอให้จิตมันหมดปัญหาแล้วเรื่องความรู้ความเห็นอะไรสำหรับจิตนี้มันจะเป็นเองของมันแต่จะมาพูดทุกแง่ทุกมุมไม่ได้อะไรที่สมควรจะพูดพูดเสียอะไรที่พูดพอเป็นกำลังใจบ้างก็พูดแต่เรานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสนั่นก็ให้ทราบเป็นกำลังใจให้รู้เท่านั้นเอง
2: ครับเรียนครับ
0: นะว่าว่า
2: ที่หลวงตาเมตตาไปสปป.ลาวเมื่อวันที่3พฤศจิกายน48นะครับ
0: ฮะ
2: ที่ให้ของไปประเทศลาวนะครับ
0: เออว่าว่า
2: ข้าวเหนียวถุงละ12กิโล 2,500 ถุงข้าวเจ้าถุงละ12กิโล 500 ถุงน้ำมันพืชกล่องละ12ขวด90010ขวดน้ำปลา2ละ12ขวด 1,100 กล่องปลากระป๋อง100กระป๋อง600กล่องน้ำตาลกระสอบละ50กิโล10กระสอบผ้าขาว40ปั๊บวุ้นเต้น20ลังขนมปัง38ปิ๊บหมอนและเสื่อ100ชุดคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,800,000 ครับ
0: อะไรจะมาพูดล้านแล่นหัวเราก็มีล้านให้พูดแสดงออกไปเป็นน้ำใจของพี่น้องชาวไทยแล้วของเราอีประจักษ์พี่น้องชาวไทยเราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราเพราะงั้นเขาจะมาลงนักบินตอนที่เราไปแจกของให้พวกทางเวียงจันทร์เขาข้ามมาเนี่ยเขาจะไปประเทศที่สามอยู่ในนี้เช่นออกจากเวียงจันทร์ข้ามมาอะไรแล้วผ่านนั่นแหละเขามาเต็มอยู่ที่จังหวัดน้องคายที่เราไปแจกของไม่ใช่แจกน้อยๆนะอย่างที่ว่าแจกทีไรถ้าเป็นคำทีไรมันทำเล่นไม่เป็นนะอีตาบ้าอันถูกเหมือนบ้าหนึ่งนะไม่ค่อยจะมีใครเหมือนถ้าทำอะไรเอาจริงเอาจังทีนี้เวลาไปแจกของพวกนักสืบสิมเขาจะมาลงตัดขาดจะบ้านเลยห้ามดังเด็ดขาดชี้นิ้วเลยอย่ามายุ่งว่าเราว่าไงนี่การที่เอามาทำบุญให้ท่านมาจากบรรดาพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศไม่ใช่เป็นเรื่องของหลวงตาบัวมีอำนาจบั่นหลวงมาทานแต่คนเดียวนะมาจากพี่น้องทั้งหลายถ้าหากว่าจะลงข่าวไปให้ลงทุกคนถ้าลงของเขาไม่ได้อย่ามาลงเราเท่านั้นแล้วชี้ด้วยนะเขาก็เพ่นเลยไม่กล้ามาลงไปนั่งที่ไม่ให้ลงอย่างนี้ก็เหมือนกันหรือไม่มีเมื่อวานนะ
2: ไม่มีครับเพราะหลวงตาว่าธรรมะสูงกว่าอยู่แล้วครับ
0: นั่นแหละไปอย่างนั้นนี่ละที่นั่นเมื่อวาน
2: คร
0: ับ ท่านเรียนจันเราว่ามา
2: อันนี้ลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์เขาจะพิมพ์ประวัติหลวงปู่มั่น 2,000 เล่มเพื่อเป็นธรรมทานในขณะที่เขากำลังติดต่อกำลังจะพิมพ์เนี่ยก็มีข้อความเขาบอกจากพวกคฤหัสถ์ผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งส่งข้อความมาว่าหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นที่หลวงตามหาบัวเขียนขึ้นโดยเฉพาะเรื่องนิพพานที่หลวงตาเขียนไว้นิพพานยังเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้นั้นเป็นนิมิตที่เห็นพระอรหันต์ที่ได้นิพพานไปแล้วนั้นเขาถึงกับแย้งว่าเขาไม่ลงใจกับหลวงตาและขัดข้องในเรื่องที่หลวงตาเขียนขึ้นเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนิพพานที่ยังเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้เขาก็กราบเรียนถามหลวงตาโปรดเมตตาอธิบายเรื่องนิมิตพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วให้กระจ่างด้วยครับ
0: ให้ยาอธิบายให้เอาเขาเนี่ยมาเป็นประวัติของเขาเลยเนี่ยเขาพิมพ์อะไรก็ตามให้แจกคนทั่วโลกนี่ใครจะยอมรับไหมเอาเขาเนี่ยมาแข่งหลวงปู่มั่นเข้าใจเหรอให้พิมพ์เรื่องของเขาขึ้นมาเลยคนคนนี้เนี่ยคนที่คัดค้านท่านอาจารย์มั่นคัดค้านเรื่องมรรคผลนิพพานมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยให้คนนี้เอาเขียนประวัติออกให้โลกเขาได้อ่านเขาจะอ่านหรือไม่อ่านก็แล้วแต่เข้าใจเลยก็แก้กันได้เท่านั้นถ้าหลวงประวัติหลวงปู่มั่นไม่เป็นท่าแล้วก็มีเป็นท่าแต่เขาคนเดียวให้เขาออกประวัติที่เป็นท่าของเขาเข้าใจไหมล่ะใครจะอ่านไหมอ่านไหมนี่จะอ่านไหมเขียนประวัติ ขียนประวัติเก่าไม่อ่านทำฟังที่ทำแสดงได้ทุกบททุกบาทที่โลกไม่เคยเห็นเมื่อภาชนะรับไปแล้วมันจะรู้กันรู้กันแต่สิ่งนี้จะมาพูดทั่วๆไปไม่ได้นี่เราจะพูดพอเป็นกติตัวอย่างแก่โลกทั่วๆไปท่านจึงนำอันนี้ออกมาพูดเข้าใจไหมอย่างที่เรานำออกมานี้ท่านธรรมดาไม่ออกนี่นำเพื่อให้เห็นว่าทำไปยังไงเรื่องนิทราสันดานุภาพเป็นได้ทุกแบบทุกฉบับนะพอที่จะทราบได้แค่ไหนได้ประโยชน์แค่ไหนก็ให้ได้แค่นั้นคนที่เขาไม่เอาประโยชน์นี่ก็ให้เขาจะเอาโทษไปเรื่อยแล้วก็แล้วแต่รู้จะเขาจะเขียนประวัติเขาขึ้นแข่งพระพุทธเจ้าไก่เขาเขียนไก่แล้วกันนี่เป็นคำตอบแล้วเข้าใจไหมโทษนั่นไม่เอาว่าเป็นคำตอบแล้วอย่างนั้นเนี่ยหูหนวกตาบอดมันชอบค้านนะก็จะให้ว่าไงเราก็เลิกเลยยอมแต่ที่นี่เราเป็นยังไงเรายอมกันเป็นมั่นเราเป็นยังไงอันนี้จะมาให้เรายอมอะไรมันก็เหนือประมาณก็ใหญ่นี่เพราะเรายอมท่านจันมั่นทุกอย่างยอมมอบถวายท่านหมดแล้วไม่มีถวายจะมอบให้เขาเพราะฉะนั้นก็มีเท่านั้นแหละ
3: ครับ
4: พระเจ้าค่ะทุกคนอินโด
3: นีเซียครับ
0: อินโดนีเซียนั่นก็สามนั่นก็ใช่หรือนี่สองสองสามเรื่อยเรื่อยใช่ไหม
4: หลาน
3: หลานแล้วไม่ใช่ลูกครับ
0: เหรอมาจากอินโดนีเซียเหรอเยอะ
3: เลยเจียครับ
0: เออเอามาเอามาเอามาเราจะ
4: 10,000เจียกฟางกาวด้วยกับ
0: เออเออฟางฟางแสงจีเป็นอิมัชเอ้ามันต้องออกงานออกเยอะพอพอต่างกันแล้วเฮ้ยเวลาเขาทำไปมันไม่มีแล้วต่างเอาต้องไปก่อนตัวรอไอ้ยูแคนเกอร์ไปเป็นอย่างนั้นเลยก็รู้ธรรมชาตินี่ไม่มีอะไรแน่เวลาเล่นโลกเป็นแบบโลกไม่งั้นโลกไม่เข้าใจต้องแสดงให้เต็มบทบาทกับโลกเข้าใจนะเรื่องผมเล่าไม่มีปัญหาเสร็จแล้วเหรอเหนื่อยแล้วนะเออมาเลยเจดีให้หักทันทีนะถ้าเป็นเจดีให้หักทันทีเราสั่งแล้วเด็ดขาดทุกอย่างไม่มีเคลื่อนข้ามนะให้ปฏิบัติตามนั้นเลยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นให้ปฏิบัติตามนั้นพูดคำไหนเป็นคำนั้นไม่เสียการเกี่ยวกันเราปฏิบัติตัวเราเหมือนกันฟาดกิเลสมีแบบเดียวกันถึงคราวนั้นจะว่าไม่เคยสลบอย่าว่าจะเป็นไม่เคยสลบเอาถึงขั้นตายเอาเลยนั่นอย่างนั้นนะเลยสลบไปแล้วนั่นแหละที่ได้ทำมาสอนพี่น้องหลายได้มาอย่างนี้ต่างหากได้มาด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวถึงคราวที่ชีวิตจะแลกเลยนั่นนี่ที่ได้ทำมาสอนทั้งหลายไม่ได้ทำอดแอมาสอนนะเพราะฉะนั้นจึงให้ฟังอย่างด้วยความเข้มแข็งนะทำไม่ดี
5: ขออนุญาตครับผม
0: ไม่ไรขออนุญาตอะไรใครบอกว่าอะไรจะตีปากก็ได้
5: ถามทองคำถามวันนี้ทองคำได้3บาทครับผม
0: พอใจไปจนอีปากพอเขาว่าได้ทั้งนั้น3 บาทพอใจอะไร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเชื่อว่าอียิปต์จะเข้าร่วมขับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะร่วมกับตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยอ้างอิงข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขณเวลา 10 นาฬิกาว่าขณะนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 36 รายแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ 27 รายและผู้เสียชีวิต 9 รายโดยจำนวนผู้เสียชีวิตคงเดิมไม่มีรายงานเพิ่มเติมส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บ 27 รายขณะนี้กลับบ้านแล้ว 13 รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 14 รายและไม่มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการส่งต่อเนื่องจากทุกรายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมกับอาการแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อติดตามอาการและประสานการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าผู้บาดเจ็บทุกรายจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายและสิทธิการรักษานอกจากการรักษาด้านร่างกายกระทรวงสาธารณสุขยังจัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลนักเรียนครูบุคลากรครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อประเมินและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์1เดือนและ3เดือนพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพความรุนแรงภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อไม่สร้างความสะเทือนใจซ้ำปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำอีกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกันของ5กระทรวงได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือแผนเปิดโรงเรียนตามมาตรการฉุกเฉินระยะสั้นด้วยการเปิดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศเช่นสายด่วน1300 1323และส่งทีมอาสาสมัครลงพื้นที่เยียวยาจิตใจทันทีในวันเปิดเรียนปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุชั่วคราวจัดพื้นที่ลงทะเบียนให้ผู้ปกครองสังเกตการอนุญาตให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงย้ายโรงเรียนได้สั่งปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตลอดสัปดาห์หน้าและให้อำนาจกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้ตรวจค้นกระเป๋าสิ่งของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อสกัดอาวุธทันทีส่วนต่อมาคือการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเน้นคัดกรองสุขภาพจิตครูและนักเรียนสม่ำเสมอพร้อมระบบส่งต่อแพทย์และอบรมครูแนะแนวที่ปรึกษาในการปฐมพยาบาลทางใจใช้หลักไม่เพิกเฉยต่อการบูลลี่และเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเชื่อมข้อมูลกับสายด่วน1300ตลอดจนตรวจคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าโรงเรียนอย่างรัดกุมพร้อมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบจุดเสี่ยงนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนพร้อมมอบแนวทางการทำงานโดยเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจากข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ประกันตนและผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวรวม6รายและผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานอีก3รายจึงกำชับให้ดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้ครบถ้วนส่วนความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไปตรวจสอบแล้วส่วนสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและเด็กมีพฤติกรรมเสพสื่อที่มีความรุนแรงมาเป็นเวลานาน
3: พลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่สพ.ปลายบางภายหลังประชุมเสร็จพลตำรวจตรีอัตพลเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานาน 1-2 ปีส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ในส่วนของอาวุธปืนบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกคุณครูยึดก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อน
4: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะนี้เราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน
3: พลตำรวจตรีอัตพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มงวดรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการแชร์เหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมหลังที่อดีตชาวครูต่างชาติโพสต์ภาพอาวุธปืนและข้อความข่มขู่
5: จากกรณีอดีตครูชาวแอฟริกาใต้โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาซึ่งมีการเผยแพร่ข้อความและภาพอาวุธปืนในลักษณะสร้างความวิตกกังวลล่าสุดตำรวจสภ.หัดใหญ่ตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2569เวลา 14:39 นาทีผ่านด่านประดังเบซาขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยยังคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปิดประตูทางเข้าออกและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่พร้อมให้ตำรวจสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามสภ.หัดใหญ่ลาดตระเวนโดยรอบโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกรณีเผยแพร่ภาพอาวุธปืนและข้อความที่สร้างความวิตกกังวลส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารงานค่าจ้างและสิทธิแรงงานที่อดีตครูได้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยโรงเรียนได้ออกประกาศชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายประเด็นธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
6: พันเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำหนดแผนรองรับควบคู่กับการพัฒนาระบบเช็คลิสต์ให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
7: ายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1ครับ2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันซึ่งระบบเช็คลิสต์นี้จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการป้องกันโดยการใช้แผนที่ความเสี่ยงที่บูรณาการข้อมูลระดับประเทศลงลึกถึงรายละเอียดระดับหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการแหล่งน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทางนี้รองนายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
8: คือหลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
7: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบของกฎหมายปฏิพลสารพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาน้ำและการดูแลช้างป่าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินพร้อมกล่าวว่ามารับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลปะตงและตำบลทรายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ประชาชนมีน้ำใช้มีน้ำทำการเกษตรและมีความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวโดยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7รายงานสถานการณ์แม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้น
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 571.53 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 78.87 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.ราชธานีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอได้ส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายในวันนี้โดยมีข้อความว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคมนี้ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนวาปีขณะที่จังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องเนื่องจากยังมีกลุ่มฝนตกหนักปกคลุมบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมทั้ง

0: น้ำสาขาและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลในเวียงตำบลดู่ใต้ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝ่ายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลนาปังตำบลท่านาวอำเภอภูเพียงและพื้นที่ข้างเคียงทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่พรรคประชาชนติดตามคดีหัวเลือกสว.โดยเจาะลึกรูปแบบการลงคะแนนโพยความสัมพันธ์ของผู้สมัครและเส้นทางการเงินในหลายจังหวัดพบว่ามีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศาล
1: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์บัตรลงคะแนนและผลการเลือกสว.ระดับประเทศในการแถลงข่าวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ภาค4โดยระบุว่าพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ้ำกันในหลายกลุ่มอาชีพทั้งการเลือกผู้สมัครชุดเดียวกันและการเรียงหมายเลขในลักษณะคล้ายกันรวมถึงความสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างรอบเลือกกันเองกับรอบเลือกไข้ซึ่งอาจสะท้อนการกำหนดเป้าหมายผู้ได้รับเลือกเป็นกลุ่มในส่วนของเส้นทางการเงินนายพฤฒวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านนำเสนอข้อมูลธุรกรรมที่พบในอย่างน้อย6จังหวัดได้แก่ลำพูนนครพนมหนองบัวลำพูอำนาจเจริญสุราษฎร์ธานีและสงขลาโดยยกตัวอย่างการโอนเงินระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.การออกค่าเดินทางให้ผู้สมัครและธุรกรรมในช่วงใกล้เคียงกับการเลือกสว.รวมถึงกรณีจังหวัดนครพนมที่นายสิทธิกรซึ่งขณะนั้นเป็นผู้สมัครและปัจจุบันเป็นสว.ชำระค่าตั๋วเครื่องบินให้ผู้สมัครอีก7คนและกรณีจังหวัดลำพูนที่นายอาทรโยธาโอนเงินให้ผู้สมัครสว.7คนทั้งนี้เมื่อนำข้อมูลรูปแบบการลงคะแนนโพยคำให้การของพยานคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของผู้สมัครตลอดจนเส้นทางการเงินมาพิจารณาประกอบกันอาจมีน้ำหนักเพียงพอให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกสว.จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมารวมถึงพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลชวิสาประทุมมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต็อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษ

0: กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหวังว่าอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะซึ่งตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามร่วมกันเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายฟีดานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อว่าในขั้นตอนต่อไปอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเนื่องจากตุรกีและอียิปต์ปฏิบัติต่อกันราวกับเป็นพันธมิตรอยู่แล้วทั้งนี้ข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างการป้องปรามร่วมในการยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบและยังถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดในวันนี้หลังคาดการณ์ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศตั้งแต่มณฑลเจ้อเจียงไปจนถึงมณฑลฟูเจี้ยนในช่วงเย็นวันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์ด้วยความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนี้ในพื้นที่มณฑลฟูเจี้ยนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลซานตงนครเซี่ยงไฮ้นครเทียนจินและกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250ถึง500มิลลิเมตรขณะเดียวกันทางการจีนสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศรวมทั้งสั่งระงับการดำเนินงานของท่าเรือและงดให้บริการเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานานาชาติหลายแห่งนอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือพายุใต้ฝุ่นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่12โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคุณงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทางนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
4: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11 เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านฟังครับ
5: เมื่อวานนี้คนทั้งวันเลยนะทั้งที่เมื่อวานนี้เป็นวันจันทร์คนทั้งวันจนเริ่มมืดเลยยังหลั่งไหลเข้ามาเราไม่รับเราจะตายเพราะคนมีจริงนั่นก็ธรรมดาคนนี่หนาแน่นเขาตัวตัวเราคนเดียวรับแสงได้ทั้งวันทั้งวันนี่คือวิตกวัดกรรมฐานเราแต่เพราะอย่างยิ่งสายวัดป่าวันตามันจะแสดงฤทธิ์เดชออกไปทางด้านวัตถุสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรใหญ่ๆไม่มีในหลักธรรมหลักวินัยหรือหรูหราหลาอย่างนี้มีแต่หรูหราทางใจทางใจนี่มีเด่นมากคำพีไหนก็เป็นยังไงไปอยู่ป่านั่นถ้ำนั่นเขาอยู่นั่นภาวนาเป็นยังไงมีแต่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งไม่ได้มีว่าเป็นยังไงสร้างศาลาได้ถึงไหนแล้วกุฏิได้ถึงไหนแล้วไม่เคยมีนี่มันเรื่องที่ถูกวิจารณ์มากมันแซงจริงนะถ้าอย่างนี้แล้วรวดเร็วมากนะกิเลสนี่ตีตลาดนี่เร็วไม่ทันไม่มองไม่เห็นนั่นนี่นะนี่แหละกิเลสตีตลาดดูไปดูวัดไหนวัดไหนไปดูเถอะมีแต่รู้ๆแล้วหลาด้วยวัตถุหัวใจแห้งผากแห้งผากจากศีลจากธรรมมันไม่ได้ดูเนื้อหัวใจนะพระพุทธเจ้าดูหัวใจพระสาวกทั้งหลายท่านดูหัวใจนี่ท่านนำหัวใจมาสอนโลกนี่นะท่านไม่ได้นำเอาอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาเหล่านี้มาสอนโลกนะมาอวดกันศาสนามันเป็นกลายเป็นเรื่องคลังกิเลสไปแล้วเวลานี้มีธรรมที่ไหนติดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงคำพีมันก็มีอยู่เนี่ยไม่ดูเราจะว่าไงนี่เราสายนี่เราสายวัดป่าวันตานมันกำลังแหลกเหลวเวลานี้ใครออกไปที่ไหนที่ไหนมันจะแสดงฤทธิ์เดชนะเวลานี้กำลังแสดงฤทธิ์เดชมดออกไปทั้งไหนทั้งไหนสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งมันไม่ได้สนใจสร้างหัวใจเพราะเข้าไปสร้างไม่ได้นี่ กิเลสมันตีโยหลงทิศออกมาให้มาทำนั่นทำนี่เกานั่นเกานี่เข้าไปเกากิเลสไม่ได้กิเลสตีหัวเอามันก็ไปลูบไปคำนอกนู่นสิกิเลสเป็นของเล่นเมื่อไหร่ยังบอกแล้วของเล่นเมื่อไหร่วะมันเข้าไปแตะมันได้เมื่อไหร่เพราะว่าจะเริ่มภาวนาจะเริ่มสลบไปแล้วถูกกิเลสตีออกตีออกไม่เก่งจะบอกว่าเก่งเหรอกิเลสไม่เก่งครองโลกได้ยังไงกิเลสไม่เก่งจะเรียกว่าเก่งได้ยังไงมีธรรมเท่านั้นแต่นี่ธรรมหยิบเข้าไปแตะไม่ได้นะมันตีข้อมือนุ่นตกห้าทวีปใครไปแตะไม่ได้แต่กิเลสในหัวใจเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงต้องล้มละนาวละนาวเพราะอันนี้เองเข้าไปตีในหัวใจไม่ได้ไปภาวนาเพื่อระงับดับฟืนไฟที่มันเผาอยู่ที่หัวใจนี้ไม่ได้มันไล่ออกไปให้ไปรูปไปคำนู่นให้ไปสร้างนั่นสร้างนี่มันเป็นเรื่องโลกเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่ะไม่ใช่เรื่องธรรมพระพุทธเจ้าท่านสร้างหัวใจพระสาวกท่านสร้างหัวใจสง่างามเลยโลกเลยสงสารภาวะเลือดเลยก็เลยทุกอย่างนั่นแหละใจสง่างามสิ่งเหล่านี้มันสง่างามอะไรถ้าอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ได้อาศัยไปเท่านั้นเองพอถึงวันตายไม่รู้วิเศษวิโสอะไรหัวใจนี่ท่านทรงทำให้สง่างามแล้วไม่เพียงว่าอยู่ถึงวันตายตลอดกับตลอดกันมีหวังอยู่อย่างนั้นพ่อหมดเข้าไปหมดเข้าไปศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีองค์เดียวหลวงตาบัวนะที่พระท่านตั้งทานอยู่นี่ถ้าเป็นองค์อื่นเขาก็ฟาดพังแล้วแหละตอนนี้มันหลวงตานี่มันใครก็มาก็อยากมาแตะมันปากจัดปากเปาะมาดีไม่ดีหงายหมาไปเข้าใจไหมมาไม่เป็นท่าแล้วเอาจริงมาไม่เข้าท่าแล้วใส่เพียงเดียวหมัดเดียวพอเพราะคำพีเอาพระพุทธเจ้ามาแสดงเนี่ยใครมาค้างได้เมื่อไหร่แสดงตรงไหนตรงไหนเอาคำพีออกมาแล้วใครจะมาค้างพระพุทธเจ้าได้ข้างคำพีคือข้างพระเจ้าเองเหมือนกันจะศาสนาค่อยหมดไปหมดไปอย่างนี้ตอนแรกท่านอยู่ในป่าในเขาหรือขมูลอยู่ร่มไม้ประทับประทับคุณพี่ทำงานที่ทำจงกรมสถานที่นั่งภาวนาสถานที่ท่านฆ่าพิเรศเพื่อความตั้งหางานของใจท่านทำอย่างนี้พวกเราเพื่อส่งเสริมที่ให้สง่างามเพื่อเผาโลกทำไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวกำลังเป็นบ้าของวัดสายหลวงตาบัวเวลานี้กำลังเป็นบ้าของเป็นบ้าก่อสร้างกันเรื่องสมบัติอะไรก็ไม่รู้ศึกษาไปศึกษาเราเรียนมาแล้วฟังการแนะนำสั่งสอนแต่สอนทุ่มลงก็จะไม่มีอะไรเหลือแล้วเวลาแสดงผลออกมามันเป็นอย่างนั้นทำจะให้ทำไงโลกไม่เห็นที่เห็นคำพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเห็นพระสาวกอรหันต์ท่านเห็นโลกไม่เห็นมันเห็นแต่สิ่งที่พระท่านเห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีใครแตกจากใครเขาคือเราเราคือเขาเหมือนกันเลยตัวโลกดินแดนไม่มีใครที่เกิดต่างกันแล้วจะอะไรเป็นคู่แข่งเราเป็นเครื่องทัดเทียมกันหรือวัดตวงกันเพราะเหมือนกันหมดถึงที่พระพุทธเจ้ารู้มันไม่รู้ที่สาวกอรหันต์ท่านรู้อันท่านเห็นท่านมันไม่รู้ไม่เห็นรากก็เลยมันไม่ยอมไปบืนลงมาหาที่เด็กพระพุทธเจ้าท่านเรียกพวกเรานี่ว่าผีนิชาในคำพีมีอย่างนั้นเราไม่ใช่อุตริพวกสัตว์ทั้งหลายนี่พวกผีไม่ชาติท่านว่าท่านยกข้อเปรียบเทียบไว้เหนือน่าฟังมากนะเขาว่าผีไม่ชาติคือพวกหนอนมันปีนตายมูดคูดในส้วมในฐานน่ะหนอนแต่พวกมันสัตว์เราพวกเราทั้งหลายนี่ก็ปีนตายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในบริษัทบริวารในเงินในทองในข้าวในของนี่เหมือนกองมูดกองคูดพวกเราเหมือนหนอนมึงปีนนะก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาใจไม่ละนั่นนะท่านว่าข้อเดียวเชื่อมันน่าทำจริงนะ
6: โลกทั้งหลายไม่เบื่อเหมือนนอนแล้วไม่เบื่อมุกปุกนั่นแหละข้างล่างนั่นถ้ามีวันเบื่อรู้เบื่อนอนนั่นเพลินตลอดข้างล่างนั่นสัตว์โลกทั้งหลายเพลินกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับบริษัทบริวารชื่อเสียงอย่างนี้จึงเป็นเหมือนกองมือพูดมันก็ไม่มีวันอิ่มพอเหมือนกันทั้งล่างเอาพิจารณาดิถ้าว่าผิดอิ่มพอตรงไหนไม่อิ่มพอนี่ท่านเราเรียกพวกเราว่าพวกผีวิชาที่ท่านมาเรียกอย่างนี้สถานที่ท่านสถิตอยู่นั่นเป็นยังไงต่างจากพวกเราไงท่านถึงมาเที่ยวพวกเราเหมือนหมุนพวกหนอนเอาพิจารณาที่ไม่มีเรื่องเลิศเลอกว่านั้นท่านเอามาเทียบได้ยังไงสิ่งที่เหนือหนอนมีสิ่งที่เหนือมูดพูดมีเราจะรู้อะไรทรงทราบเท่าไหร่ทำความมั่นขอยน้อยไม่หลอกสอนไปแล้วคิดไปคิดมาย้อนหน้าย้อนหลังข้ามหาพรหมกับโรมาราชนาผู้ที่มีทุลีบาบางยังมีอยู่ไม่มีแต่ประเภทเดียวนี้ประเภทที่มีทุลีบาบางพอที่จะหลุดจากพ้นจะผ่านจะได้ตามพระอุบาสคำสอนนี้ยังมีข้ามหาพรหมาราชนาเทือกพรหมาจโรกายปีวติสารปฏินั่นแหละข้ามหาพรหมาราชนาพระเจ้าให้ทรงสั่งสอนกับโลกพระทรงเห็นทำความขนขวายน้อยไม่อยากจะสั่งสอนโลกข้าพระไทยข้ามหาพรหมาราชนาพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงเรื่องปฏิบัติการเครื่องเดินมาถ้าถูกพระราพระราชแช่ไหนก็เอาแช่นั่นแหละจึงมีอยากพระไทยที่สั่งสอนแต่โลกถึงที่ว่าฝ่ายคำสอนแต่โลกมานี่มันก็ไม่ยอมรับยอมจำอยู่ทำไมมันสู้มู่สู้คู่ไม่ได้ไอ้พวกหนอนอะไรแล้วก็ช่างสู้มู่สู้คู่ไม่ได้นี่ก็มันก็มีในนิสัยก็น่าฟังเหมือนกันมาเป็นเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งรักศีลรักทานตามกุศลคนหนึ่งเชื่อมันไปไม่ได้เป็นเพื่อนกันชวนไปศีลไปทานไม่ตามกุศลไม่ไปชักชวนเข้าโรงเล่าเมาสุราสูบดื่มกินกัญชามันชอบไอ้นั่นเพลินไปทางนั้นไอ้นี่เพลินไปทางวัดทางวาเวลาตายแล้วถ้าคนนี้ไปเกิดเป็นท่าสกัดเทวโลกท่าสกัดอยู่เทวโลกมาเรียนยานดูเพื่อนของเรามันไปทำไมนะไอ้ห่านอยู่ว่างั้นเข้าใจไหมล่ะคือภาษาเจนรถเพื่อนของเราไอ้ห่านมันไปไหนนะไปนั้นที่ไหนมันไปอยู่ในหนอนเป็นหนอนอยู่ในมูลในคู่คือตายมันมาเป็นอย่างนี้สิฟังที่คำหางมันคอยฟังคำหางมันนะนี่ท่าสกัดเทวโลกก็แกงเพศมาละเรียนเพศมาถามทำไมเพื่อนถึงมาอยู่อย่างนี้สถานที่อยู่ยังบันเทิงที่อยู่ที่อยู่กว่านี้ยังไงทำไมไม่อยู่โอ้ที่ไหนก็สู้นี่ไม่ได้หรอกมันบอกสู้นี่ไม่ได้ไม่ต้องไปหาอยู่หากินถึงเวลาเขามาส่งเองหรอกเห็นไหมเก่งไหมนั่นแหละความหนานี่ความหนาของโลกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเชื่อกับอย่างนี้นิทานนี่น่าฟังแต่เราก็ไม่เห็นในชาดกอันนี้มันเห็นในหนังสือจริงๆอันไหนมีในชาดกก็บอกนี่อันไหนเป็นนิทานอย่างนี้ก็บอกตามเรื่องแต่มันก็เป็นความจริงความจริงให้เป็นธรรมอะไรจะเป็นธรรมวะข้อเทียบเทียมความหนาบางของโลกของกิเลสกับของธรรมเทียบกันท่านเทียบกันได้อย่างนี้มันก็เป็นธรรมแล้วนี่จะหาคำพูดที่ไหนเพราะพวกนี้เราตัดสู้ที่ความจริงต่างหากไม่ได้ตัดสู้ที่คำพูดนี่วะเวลาแบกแต่คำพูดเป็นหนอนแค่กระดาษไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเรียนมาแล้วก็มาอวดน้ำลายกันเกลือตัวเดียวก็ไม่ได้ปอกเปิดนี่สวยนี่สวยที่ไหนมาอวดคำพูดกันนี่เฉยวันนี้ก็เอาข้าวไปให้ทางโน้นขนไปทางโน้นขนไปทางนี้ให้เขาช่วยเขามีเราไปเองเขามีโอ้สงสารจริงนะสงสารโลกนะชวนตายก็ยิ่งสงสารมากบางคนเขาก็มานั่นมาถามได้ทราบว่าหลวงตาจะละขันธ์ใช่ไหมว่าเออละเรื่องละใครละทุกคนนั่นแหละแล้วก็ว่านี่แหละไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าแล้วก็ว่านี่ว่าไงจะละเมื่อไรมันแล้วแต่ลมหายใจมันพาไปพาอยู่ก็ว่านั่นแหละตอบแบบนั้นแหละงั้นมันก็มาถามนะไม่ทราบว่าเราลืมมาว่าหลวงตาจะละขันธ์ว่างั้นละนะละแน่ๆเราบอกนี่แต่ละเมื่อไรเราไม่ได้บอกว่ามันจะละด้วยกันมันจะตายด้วยกันทั้งนั้นมันไม่เคยมีใครอยู่ข้างฟ้าเลยว่างั้นถูกไหมที่ตอบเนี่ยฮะผิดไปไหนหลวงตาตอบเขาว่าหลวงตาจะละขันธ์ละเนี่ยเราจะละจริงๆวันใดก็ได้เมื่อมันพร้อมแล้ว คือจะไปของมันแล้วทุกขันเนี่ยมันก็จะละเหมือนกันเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้านั่นแล้วตอบถูกไหมล่ะพิจารณาสิมันมาถามอย่างแบบนั้นก็ตอบแบบนั้นสิคำลุงสารหรือลุงสารจริงนะชาติขันอ่อนแอลงเท่าไรเท่าไรขึ้นของเฉลี่ยยิ่งหนาแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาโถโถจนกระทั่งที่ว่าโถโถนะเรียกว่าจะดูไม่ได้ว่างั้นเถอะนะแต่โลกมันก็ดูกันได้อย่างสบายนี่จะว่ายังไงนี่แหละพวกที่ว่าถึงเวลาเขามาส่งเองมันอยู่ได้อย่างสบายอย่างนี้แต่ว่าเพียงเท่าหนูนี่มันก็ดูไม่ได้ยิ่งให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมาดูจะเป็นยังไงวะนี่เราตัวเท่าหนูไม่อรหันต์ละหันอะไรก็ยังจะดูไม่ได้แล้วเท่าแก่มัทลายดูไปที่ไหนนี่แหมว่างั้นเลยนะยับออกมานี่แต่อันนี้นำหน้าหมดโถนี่เมื่อมีกล้องจับมันน้อมเห็นหมดว่างมันจะออกวิธีไหนกิริยาอาการใดขึ้นชั่วกิเลสแล้วนั่นมันเห็นหมดไม่เห็นข้าไม่ได้ตัวไหนยังเหลือหรืออยู่ตัวนั้นน่ะตัวมันจะมาเป็นภัยฟาดมันม้วนเสื่อมไปหมดแล้วตัวไหนวะว่างั้นเลยที่มันจะมาแสดงลวดลายน่ะวะถ้าละที่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกแล้วถ้าจะไปสนุกดูคนไฟเผาทั้งเป็นอยู่นั่นน่ะมันจะไฟจะมีแก่ใจไปดูสนุกสนานไปดูได้ปะนอกจากดูด้วยความสลดสังเวชจงไม่ตกเท่านั้นวิญญาณของธรรมที่จะอ่อนยิบยับไม่เพิ่นมีนี่มีแต่อันเดียวทั้งนั้นเต็มโลกเต็มสงสารยิ่งพวกไม่มีศาสนาได้แล้ว 100% เลยนะพวกนี้พวกหนามากที่สุดพวกไม่มีศาสนาเนี่ยหนาเลยสัตว์ไปอีกเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ยังไม่มีศาสนาเนี่ยสู้สัตว์ไม่ได้อยู่อะเดี๋ยงั้นผู้ที่มีศาสนายังคงชั่วและผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีวิมีแววในจิตใจมีเส้นความหลังพาดึงดูดออกดึงดูดออกหาที่สุขความสุขความเจริญหาที่หลบที่ซ่อนได้พวกเนี้ยพวกมีบุญมีกุศลพวกสร้างคุณงามความดีเนี่ยมีสายดึงพาหาที่หลบที่ซ่อนจนกว่าจะหลุดพ้นก็ได้ก็คือสายนี้จะพาหลุดพ้นเมื่อยังไม่หลุดพ้นก็พาหลบพาซ่อนตรงนั้นตรงนี้ไปที่ไหนร้อนมากๆเขาไม่ไปบุญกุศลนี่ดึงออกดึงแยกออกแยกออกผู้ใดมันรักตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกคนนั้นละร้อนทลายยิ่งถูกดูดเข้าไปเผาไปเผาทั้งเป็นไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นน่ะกี่กันก็ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นไม่ให้ตายจึงเรียกว่าสวยกรรมละสิเราคงเห็นเราพูดนี่แหละที่เขาว่าเราจะละขันนะคือแต่ก่อนเราไม่พูดก็มันไม่ใช่เป็นของหนักหน่วงอะไรรู้ยังไงก็มีตามความจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรมากดมาถ่วงมาดึงมาดูดพอที่จะเป็นบ้าอยากคู่อยากคุยอยากโอ้อยากอวดอะไรดีวะมันมียังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนไม่มีเมื่อมีเหตุมีผลต้นปลายอะไรควรจะพูดหนักเบามากน้อยก็พูดไปตามเรื่องนั้นเสียเป็นกลางไปเสียก็แล้วอันนี้ขั้นตวงเข้ามานี่เราแยบออกมาบ้างเรื่องในปีนี้ละปีแยบนะแต่ก่อนไม่เคยมีได้พูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าทำประเภทนี้เราครองมาได้47-48ปีนี้แล้วเราบอกกงเลยทำประเภทเลิศโลกนี่อ๋อมันยันอย่างนี้จะพอจะว่าคลองมาแล้วสี่เจ็ดสี่แปดปีตั้งแต่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพมาคลองมาจนกระทั่งถึงปีนี้ถึงได้มาแยบๆมาได้เปิดออกเป็นไงถ้าว่าเก็บมันก็หนักมันไม่ได้เก็บหาอยู่ในนั้นทำโดยหลักธรรมชาติเองนี่มาดูแล้วคนมันไม่มีประเภทเดียวกันหัวใจของคนไม่มีชั้นเดียวกันมันมีหลายชั้นนะถึงธรรมะจะมีแต่ชั้นเดียวกันแบบเดียวกันได้หรือมีสูงมีต่ำบ้างพอผู้ที่จะยึดเอาแบบไหนฉบับไหนก็ให้ได้เป็นกติเครื่องสอนใจเพราะฉะนั้นจึงแยบออกมาอย่างนี้เองเหตุผลมันเป็นอย่างนี้มีแค่แยบมาเพื่ออวดเหยื่อจวนจะตายเท่าไรมันยิ่งเป็นห่วงเป็นใยโลกมากก็เพราะโลกมันมีแต่ฟืนแต่ไฟจริงสิ่งที่เย็นมีท่านเห็นอยู่ท่านครองอยู่นั่นน่ะมันไม่ได้มาพูดเปล่าๆมีแต่ลมปากเหมือนพวกเราพูดกันนี่นะท่านพูดมีเครื่องทรงของท่านที่เลิศที่เลิศของท่านมีแล้วมีอยู่แล้วเสวยอยู่แล้วของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเรามีแต่กระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มอยู่ในน้ำร้อนซะด้วยนะไม่ใช่น้ำเย็นพอที่จะสนุกสนานกันเพราะงั้นใครจะไปประมาทนะเชื่อที่เด่นนี่เชื่อมานานนะน้ำมันหลอกให้จมมาพอมากๆมากแล้วให้ฟังเสียงธรรมบ้างนะถ้าอยากมีสายทางออกดังที่พูดตะกี้นี่สายทางออกคือสายธรรมสายบุญสายกุศลนี่แหละดึงออกดึงหลุดดึงดีจากกองทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์มากดึงออก ให้มีทุกน้อยทุกน้อยผ่อนคลายกันไปเรื่อยๆเนี่ยคนมีบุญเป็นอย่างนั้นนะคนไม่มีบุญนี่เดินเอาตูมเลยคนมีแต่บาปรั่วได้จมปิ่งเลยไม่มีเหลืออาจารย์มานะเทศทุกวันไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทศหลวงตาป.3นี่เราก็แปลเหมือนกันนะเราเรียนเราได้ป.3อ่ะป.3จริงนะเราไม่ได้ป.4นี่วะแต่ก่อนไม่มีป.4 เรียนจบป.3แล้วก็ออกเราอยู่ในชั้นป.3เรียนสมบูรณ์ครูสู้ไม่ได้ว่างั้นถ้าสู้ได้ก็มาสอนเราสิครูก็หมดภูมิเราก็ออกกันสิโธ่ครูใหญ่เว้ยแต่ก่อนมีแต่ป.3พอจบป.3แล้วก็ใครจะไปเรียนมัธยมก็ไปที่อุดรใครมาเรียนก็ออกได้ตามสบายอายุเราไม่ครบนะเราออกได้อย่างสบายเลยนั่นแหละลงตาป.3ไม่ป.3จะว่าไงก็มันเรียนจบป.3จริงๆแต่มันก็แปลกอยู่นะแล้วมีแต่3นะจะเรียกลงตาป.3ก็ผิดถ้าวันปฐมก็ได้ปฐม3เสียถ้าว่านักธรรมก็นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเสียเนี่ยถ้ามาปริญญาก็ปริญญา3ประโยคเสียเนี่ยมันมีแต่3นี่โอ้ดูเรียกว่าลงตา3ก็ถูกนะลงตาป.3ไม่ผิดมีแต่3ล้วนการพาทำบุญให้ทานนี่เพื่อเป็นคติตัวอย่างอันดีงามเลิศเลอเป็นทางของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ที่เป็นศาสดาเลิศโลกไปจากศีลจากทานที่พาทำนี้ให้ถือเป็นทำเพื่อเป็นคติตัวอย่างนะอายุเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้ท่านผู้เลิศไปจากทางสายนี้ทางบุญทางกุศลเนี่ยไม่ไปจากทางอื่นวันนี้พอส่งของก็กับเดินทางลัดเลาะมาทำเลเก่าที่เราเคยเที่ยวกันมาขานแต่ก่อนก็ก่อนเราเที่ยวเสียงนั่งวางนั่งรถมาตามสายทางเข้ามาทางมาเลยมาทางบ้านแพงเลยเข้ามาทางบ้านอะไรจำไม่ได้เป็นบ้านที่เราเที่ยวหมดเลยอ่ะบ้านดงใหญ่ดงหนาป่าทึบออกมาจนกระทั่งถึง3ผงถึงบ้านขาแล้วก็มาทางอากาศอำนวยออกมาพันนานิคมวายเดินตัดออกมาจากทางสายนี้ตั้งแต่ก่อนเราเที่ยวไปหมดเลยนี่มันตั้ง3-4 ปี5-4 ปีแล้วไม่ได้ไปทางโน้นวายเลยไปจำไม่ได้เลยทิศทางเปลี่ยนหมดบ้านช่องอะไรเปลี่ยนหมดไม่รู้จำได้แต่เขาติดบ้านแล้วว่าบ้านนั้นบ้านนี้เราเคยมาเราเคยพักที่นั่นเคยพักที่นี่เรารู้หมดเลยอ่ะเขาเขียนติดป้ายบ้านไว้นะนอกนั้นสถานที่รู้ไม่ได้มันเปลี่ยนไปหมดเพื่อติดป้ายบ้านนั่งโอ้บ้านนี้เราเคยมาพักที่นั่นบ้านนี้เคยพักที่นั่นบ้านนั้นเคยมาอะไรดูได้หรอมาทั้งถึงทั้ง3ผงมาบ้านขาการตรงมาปากยามบ้านสามเพื่อเรานี่เคยเที่ยวหมดอ่ะปากยามออกมาทางอากาศเป็นไงเที่ยวมาไม่มีสภาพเดิมไม่มีเหมือนกันกับทางบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพหมดยังอันนั้นก็เหมือนกันเปลี่ยนสภาพมากต้องเที่ยวมาเฉยมาย้อนหลังลองดูถ้าว่าเราจะพูดตามภาษาโบราณเราเรียกว่าความหลังเขาเรียกความหลังอดีตความหลังที่เกิดมาเรามาตามความหลังเราที่ย้อนลูกศรกลับมาดูนี่แทนที่เราจะโศกเศร้าเสียใจอะไรๆไม่นะมีแต่ความตื้นตีจริงจริงในใจที่เราได้สมบุกสมบันเต็มที่เต็มฐานรอบเต็มรอบตายมาตายไปเสือนั่นแหละเสือเสือจริงคนจริงเขาฆ่าเขาจริงไม่ได้วะไม่ได้หนีมาให้เขามานอนด้วยเขากลับบ้านนั่นอันนี้ที่ว่าสมบุกสมบันรอบเต็มรอบตายมาที่เราเคยอยู่เคยพักเคยพักภาวนาเป็นแต่องค์เดียวนะนะองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวไม่มีเลยสภาพเก่าไม่รู้จำไม่ได้เลยแม้แต่วัดสามสงก็ยังเห็นจะกำแพงมีดงเฉพาะวัดกำแพงรอบเอาไว้เป็นดงตัวการดงรอบหมดข้างนอกวัดเรานี่ดงรอบหมดเลยเนี่ยนี่เป็นโรงรับโรงเรียนไปแล้วอยู่บ้านไหนอ่ะ
7: อยู่กรุงเทพ
6: ฯศึกษาจ้ะค่ะศึกษาจ้ะค่ะจำได้นะจำได้จำหน้าเห็นไปเห็นอยู่ที่ครูตัวก้อน
7: จ
6: ำได
7: ้ค่ะ
6: ครู
7: จ
6: ำ
7: ได
6: ้
7: เ
6: นอะ
8: ถวายแข็งรอดสี่เจนถวาย
6: ครับถวาย
8: ครับใจลูกๆด้วยครับ
7: ใจลูกปู่จ้ะค่ะบริษัทเอเจนแข็งรอด10,000 บาทบริษัทเอเจนคอนโดทาวน์10,000 บาทจ้ะค่ะ
6: เป็น20,000 บาท
7: นั่ง
6: นั่งปู่เยอะแล้ว20,000 บาทแล้วเห็นไหมนั่งปู่เยอะแล้ว20,000 บาทแล้วนะ30,000 บาทนะ
7: ได้มากตอนนี
6: ้มาแล้วก็เป็นการมาอนุโมทนานะก็เต็มที่ทำประโยชน์ทั้งนั้นเราไม่เก็บแม้สตางค์ตายแล้วกระดูกแล้วก็สลับพวกเราไม่เอาอะไรเราจะเอาแต่ความดีไว้สำหรับระดับโลกเท่านั้นเนี่ยเราถึงได้ทำอย่างนี้ตะเกียบตะกายนี่เราไม่หวังเอาบุญนะเราทุกข์ของโกงแต่หัวใจบุญเราพอแล้วบาปเราพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราพอแล้วเราไม่เอาอะไรถึงเมืองพอแล้วเอาตังค์มันเต็มเราไม่เอาอะไรตรงนั้นทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกและเพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่โลกได้เดินนี่ทางสายเลิกเลยเลิกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเดินสายนี้ให้จำเอาสายนรกอเวจีนั้นสายเทวทัตพาเดินเทวังให้ดีสายนั้นเอาละเพื่อนเดี๋ยวมันทราบว่าขี่จบเพื่อนไปแล้ว
7: ลูกมีทุกข์จะมาขอกราบความเมตตาจากหลวงปู่เจ้าค่ะ
6: ลูกก็อะไรใครจะทุบรถหนูแล้วนี่เขาก็ทุบ
7: หนูไม่สร้างคอนโดไว้แล้วขายไม่หมด
6: เ
7: จ้าค่ะ
6: เฮ้ยแต่เราเป็นหาเป็นบ้าเป็นสร้างก็เป็นงั้นเชื่อขายหมดก็เป็นบ้า
7: ความเมตตาในท่านเจ้าค่ะขอบารมีขอให้ขายหมดไวๆเจ้าค
6: ่
7: ะ
6: ไปละที่นี่เราจะไปละเราจะไปคอนโดเราเนี่ยอะไรอยู่เอาไปไปโอ้จะทำอะไรอีกโอ้โอ้ขอขอบคุณ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

เรียนแจ้งรายการผ้ากรรมสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดตามด้วยพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

ราชธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนมกราคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าสายทางดำเนินของธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่ากิเลสไม่เคยล้าสมัยตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2515ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่านักบวชเป็นบุคคลตัวอย่างตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าทางเดินสู่มรรคผลนิพพานตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าผู้รู้แจ้งโลกจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าการประกอบความภาคเพียรต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนมกราคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าแหวกแนวตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2528ในโอกาสเทศนาอบรมพระและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าธรรมการแสวงหาและอบรมจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นที่บันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมบัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าบุญคือแก้วสารพัดนึกไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริณเมรุวัฒน์ธาตุทองประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักนันทการและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วยวันที่9สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:23 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริจอพอณเมรุวัฒน์ธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เวลา 19:29 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัสยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัสยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณัฐหลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณัฐหลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชภพมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชภพมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกออนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกออนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสอนลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังภควันตังอภิวาเท

0: ังปุญญังปัสสุตังอิทังสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายะนะวาจายะวะจิรสังวะบุตเถปุคคมังปะกะตังยะยังบุตโธปะติรันธังอัตติยันตังกาลันตะเรสังวะริตุมะบุตเ
2: ถอันนะมะยังธัมมานุสติในยังกะโรมะเส

0: ยังกุญยังปัสสุตังอิทัสสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุนตัสสะเตยัสสะ
1: กาเยนะวาจายวะเจตสาวาธัมเมปุคคมังปะกะตังมะยายังธัมโมปะฏิกันธัพพะยันตังกาลันตะเอสัมมะริโตวะธัมเม
2: ท่านธรรมยังสังฆานุตติใน

0: สาวิเกอุตมัสสะระตัมมะยายังนัมโคปิคันนะโรเจตังอารัมตะเวสังวะริโกสังคี
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะวัน

มาวิคาชันโตสาเกสตากรรมะสกากรรมะดายาตากรรมะโยนิกรรมะบันทุกรรมะปฏิสรณายังกรรมังกฤษันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายาตาอริสันติ

้าเป็นสายทางก็ธรรมะคือสายทางก้าวเดินของจิตพระวินัยคือรั้วกั้นสองฝากทางให้จิตปลีกออกนอกลู่นอกทางซึ่งเป็นโทษและเป็นความผิดล้วนๆไม่มีส่วนดีแทรกอยู่ในการฝ่าฝืนพระวินัยนั่นเลยเพราะฉะนั้นพระวินัยจึงเป็นรั้วกั้นที่หนาแน่นที่สุดเพื่อให้จิตความประพฤติกายวาจาตลอดถึงจิตใจแทรกไปด้วยที่จะออกนอกรั้วคือพระวินัยนี่เป็นพื้นตลอดสองภาคทางแห่งการดำเนินในสายธรรมด้วยจิตใจของเรานั่นเป็นส่วนหยาบเพราะเป็นรั้วกั้นส่วนละเอียดที่เป็นขวากเป็นหนามเป็นนุ่มๆดอนๆเป็นหินโสโครกเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นอยู่ในสายทางเดินของที่เรียกว่าธรรมการชี้แนะบอกทุกแง่ทุกมุมของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวด้วยธรรมมีจิตตภาวนาเป็นภาวนาเป็นสำคัญท่านจึงชี้แนะโดยละเอียดถี่ถ้วนที่สุดนับแต่ขั้นหยาบคือการที่จะทำจิตให้เป็นความสงบร่มเย็นอันนี้ขั้นหยาบคำว่าหยาบคือความหยาบของกิเลสที่จีบที่ขวางทางก้าวเดินของจิตใจเพื่อสู่ธรรมอันเป็นความราบรื่นดีงามไปโดยลำดับกิเลสประเภทนี้จีบขวางมากคือความฟุ้งซ่านรำคาญความคิดปรุงแต่งๆปรุงแต่งต่างๆอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลคอยที่จะออกนอกทางนี้ไปบางความคิดก็ถึงกับไปโดนพระวินัยนู่นรั้วอยู่นอกๆนั่นอีกก็ยังมีนี่เป็นทางเป็นส่วนใหญ่ของข้าศึกคือฝากน้ำอันเป็นเรื่องของกิเลสที่อยู่ตามสายทางเดินเพราะทางเดินนี้ถ้าเราไปด้วยความระมัดระวังตามหลักศาสนธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เรื่องนี้จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวสำหรับนักบวชของเราไม่เป็นอย่างอื่นเพราะทางนี้เป็นทางหลุดพ้นโดยตรงส่วนผู้ดำเนินนั่นก็ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติอำนาจวาสนาปัญญาพิสมภารมีมากน้อยต่างกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีคำว่าขาดทุนศูนย์ดอกจะต้องกล้าเดินไปตามๆคือเดินตามหลังกันไปนั่นแหละในสายทางแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นการกล้าเดินตามสายทางแห่งธรรมจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังมีสติเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินคือการประพฤติปฏิบัติไม่เลือกการสถานที่เวลาอิริยาบถต้องมีสติรับทราบความเคลื่อนไหวของใจอยู่โดยสม่ำเสมอซึ่งส่วนมากต่อมากมีแต่ความเคลื่อนไหวเพื่อความผิดพลาดของจิตที่จะให้ออกนอกลู่นอกทางแห่งธรรมนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้บังคับบัญชาหนาแน่นด้วยสติเป็นพื้นฐานปัญญาเป็นเครื่องไก่กรองพินิจพิจารณาแทรกกันไปนั้นมีหนักบ้างเบาบ้างสำหรับปัญญาในขั้นเริ่มแรกส่วนสตินั้นหนักต้องเอากันพิจารณากันอย่างหนักตั้งอกตั้งใจตั้งท่าต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยราวกับนักมวยที่ต่อยกันบนเวที
จะเผลอไม่ได้มีระหว่างกิเลสกับธรรมก็เช่นเดียวกันท่านแสดงไว้ตั้งแต่ธรรมพื้นๆคือสมาธิธรรมจนถึงวิมุตติธรรมนี่คือสายทางเดินของจิตให้เดินตามนี้สติเป็นสิ่งสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าได้ลดได้ละทุกยากลำบากในการตั้งสติสตังอย่าถือเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเป็นเครื่องกีดขวางไม่ทำลายเครื่องกีดขวางนั้นก็ก้าวเดินไปไม่ได้การทำลายเครื่องกีดขวางนั้นก็คือได้แก่การฝ่าฝืนความลำบากลำบนที่เป็นเรื่องของกิเลสปักขวากปักหนามหรือกีดกันเอาไว้ไม่ให้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายนั่นแหละให้พึงทราบไว้อย่างนั้นถือความมุ่งมั่นถือความหวังเพื่ออัดเพื่อทำอันเป็นจุดสำคัญของใจเราเหยียบย่ำไปตามสายทางที่กิเลสปักขวากปักหนามเอาไว้นั้นโดยไม่มีความสะทกสะท้านต่อความลำบากลำบนความท้อแท้อ่อนแอความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ใดๆก็ตามมีแต่การก้าวเดินด้วยความมีสติอยู่โดยสม่ำเสมอเรียกว่าอัปปันนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดทางจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเองแต่ทางนั้นคือทางถูกต้องแล้วที่เรียกว่าอัปปันนกะปฏิปทาการนอนก็มีเวลาที่จะนอนเช่นมัชฌิมยามท่านให้พักนอนนอนก็มีเป็นแบบฉบับของผู้มีสติของผู้ประกอบความเพียรเป็นกิริยาอาการของนักรบนอนด้วยความตั้งสติสตังเมื่อรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นไม่นอนซ้ำๆซากๆอันเป็นเรื่องนอนใจซึ่งเป็นเรื่องราวของกิเลสทั้งนั้น พอการนอนนั่นท่านกำหนดไว้4ชั่วโมงในมัชฌิมยามพอรู้สึกตัวแล้วก็รีบตื่นคือทำความเข้าใจลึกไว้กับเจ้าของทำความหมายเอาไว้ว่าพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็มีการเดินจงกรมบ้างมีนั่งสมาธิบ้างตั้งแต่ปัจฉิมยามไปจนกระทั่งถึงสว่างในปฐมยามก็ประกอบความภาคเพียรด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างจนกระทั่งถึงเวลาที่ควรจะพักนอนนอนท่านก็บอกว่านอนสีหาสยาตนั่นแหละเป็นท่าของผู้มีสตินอนด้วยความตั้งใจนอนไม่ได้นอนด้วยความประมาทมีเป็นนักปัญญกะปฏิปทามีพระสูตรในพระสูตรมีนี่ยกมาเพียงย่อๆในข้อการประกอบความเพียรมีอยู่ถ้าจำไม่ผิดก็มีอยู่4ประการแต่นี้เป็นประการสำคัญของการประกอบความภาคเพียรนี่แลครั้งพุทธกาลท่านผู้ดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจริงๆท่านถือความภาคเพียรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตใจฝากเป็นฝากตายกับความภาคความเพียรจริงๆท่านไม่เห็นว่าสิ่งใดในโลกนี้จะเป็นที่เลิศเลือเหนืออัดเหนือธรรมเหนือความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไปได้ท่านจึงมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความภาคเพียรตามจุดที่ท่านมุ่งมั่นไว้แล้วไว้แล้วว่าคือความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะด้วยเหตุนี้พระครั้งพุทธกาลท่านจึงปฏิบัติ
ดังที่กล่าวมานี้มีสถานที่ที่เหมาะสมคือในป่าในเขาลำเนาไพรป่าช้าป่าชัดในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นสถานที่ไม่มีใครปรารถนาโลกเขาไม่ปรารถนาที่เช่นนั้นแต่ธรรมนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะสั่งสมขึ้นมาในภายในจิตใจของผู้รักใคร่ใฝ่ธรรมด้วยความสะดวกสบายเพราะไม่มีสิ่งใดรบกวนไม่มีสิ่งใดเป็นภัยที่อยู่ในป่านั้นถ้าจะให้เกิดความรักให้เกิดความชังเพราะความรักกับความชังนี้มีอานุภาพรุนแรงมากภายในจิตใจของปุถุชนเราความรักนี้ส่วนมากจะไม่รักสิ่งใดจะรักสิ่งที่จะทำให้คอขาดบาดตายจากมรรคผลนิพพานแหละความชังก็เหมือนกันท่านกล่าวไว้ในตำราก็มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีในป่าในเขาที่ว่าความรักความชังแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือความโกรธความปุผูกความเกลียดความเครียดความแค้นขึ้นไปจากความรักความชังความหึงความหวงตามกันมาในสถานที่ที่โลกเห็นว่าเจริญแต่ในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้ให้พระสงฆ์ไปอยู่นั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปก่อกวนทำลายการบำเพ็ญสมณธรรมที่เกี่ยวกับความรักความชังความหึงความหวงความห่วงความใยความโมโหโทโสที่จะทำลายตนอย่างพินาศทิพย์หายไปนั้นจึงไม่มีในป่าในสถานที่เช่นนั้นมีแต่ธรรมจะเจริญงอกงามโดยถ่ายเดียวคือละเดินจงกรมก็สะดวกในสถานที่เช่นนั้นนั่งสมาธิภาวนาก็สะดวกอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนด้วยการประกอบความภาคเพียรเป็นความสะดวกตามๆกันไปหมดนี่ในหลักธรรมที่ท่านว่าเป็นภัยดังที่กล่าวมานี้จะอยู่ในป่านั้นไม่มีภัยหมายถึงอันนี้เป็นภัยสำคัญมากไอ้เรื่องของสัตว์ร้ายเรื่องของสัตว์ของเสือของอันตรายต่างๆท่านไม่ได้กล่าวถึงเลยแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นภัยต่อจิตใจของผู้บำเพ็ญนั้นก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะไม่เป็นภัยจริงๆมีหนำซ้ำความกลัวในสถานที่เราไปอยู่กลัวสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความระมัดระวังด้วยความมีสติและเพิ่มความตั้งใจก็ด้วยความมีสติอีกเช่นเดียวกันย้ำลงไปในจุดนั้นจึงกลายเป็นคุณขึ้นมาด้วยความกลัวสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นภัยเหมือนความรักความชังดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นท่านจึงไม่ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยอย่าไปอยู่ในป่าเช่นนั้นเช่นนั้นท่านไม่ได้ว่ามีป่าที่หนาแน่นไปด้วยภัยเท่าไหร่แล้วยิ่งให้ไปอยู่ก็เพื่อจะได้เห็นจิตในธรรมบทที่ว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างไรนั่นแหละเด่นชัดขึ้นในเวลาที่จิตเกิดความสะดุ้งกลัวขึ้นมาเพราะการอยู่ในป่าและกลัวสัตว์ร้ายต่างๆสติสตังก็ตั้งขึ้นมาความภาคเพียรก็ดีความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากที่จะให้เกิดความตั้งใจขึ้นมาแล้วเป็นธรรมถึงกับเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาในขณะหลังจากความกลัวนั้นแล้วเพราะการตั้งสติระมัดระวังใจอยู่เสมอใจเมื่อมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาย่อมมีความแน่นหนามั่นคงสืบต่อกันไปเรื่อยๆยิ่งสติดีเท่าไรยิ่งมีสิ่งที่เป็นภัยที่น่ากลัวทำให้คิดให้ระวังมากเท่าไรสติยิ่งดีหนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดา
ความหนาแน่นของสติไม่ใช่จะหนาแน่นเพียงสติเฉยๆแต่เป็นโอชารสอันสำคัญที่จะซึมซาบเข้าเป็นเหมือนประหนึ่งว่าปุ๋ยคือโอชารสแห่งธรรมที่จะเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแน่นหนามากมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นถึงกับขณะหลังนั้นเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาไม่ได้เป็นเหมือนอย่างขณะก่อนที่กลัวแล้วนำมัดระวังเอามากมายอย่างนั้นเลยนี่ที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะทราบได้ไม่ปฏิบัติเมื่อก่อนไม่ได้เข้าสงครามในลักษณะนี้ก่อนแล้วจะพูดไม่ได้เพราะไม่รู้จะอะไรมาพูดแต่ขอให้ได้เข้าอย่างนี้เถอะจึงต้องขออภัยด้วยพูดเพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่เพื่อนฝูง นิสัยของผมเองนั้นเป็นนิสัยที่หยาบแต่ว่าคนหยาบก็ได้ไปอยู่ในสถานที่ธรรมดาความเพียรไม่ค่อยดีไม่เห็นมีความเด่นไม่มีความรู้สึกว่าภูมิใจในเจ้าของเท่าที่ควรเลยและไม่ภูมิใจผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อยปรากฏนักนี่แหละมันทำให้จิตใจของเราดีดดิ้นหาเหตุหาผลหาสะดุดจุดธรรมที่สำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในสถานที่เช่นนั้นคือที่กลัวกลัวจึงต้องมักเสาะแสวงในสถานที่กลัวกลัวเสมอทั้งที่เราก็กลัวแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความกลัวนั้นเป็นผลประโยชน์อัศจรรย์มหาศาลเราจึงจำเป็นต้องได้สละเป็นสละตายเข้าเพื่อธรรมเพราะชีวิตจิตใจนี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับธรรมที่เรามุ่งหวังอยู่นั่นเลยนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ก้าวเข้าสู่สถานที่ดังกล่าวนี้เมื่อก้าวเข้าไปสู่สถานที่ดังกล่าวมันก็ต้องเป็นดังที่เราคิดไว้เพราะที่นั้นเป็นสถานที่อย่างนั้นจริงๆพอไปถึงสถานที่น่ากลัวกลางวันก็กลัวกลางคืนก็กลัวเวลาไหนก็กลัวยิ่งกลางคืนด้วยแล้วจิตก็ยิ่งมีตั้งแต่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะกลัวเอาในขณะเดียวกันสติมีติดแนบอยู่ตลอดเวลาที่จิตมีความรู้สึกว่ากลัวหรือจิตผิดปกติจากธรรมดาแสดงตัวเป็นความกลัวขึ้นมามากน้อยสติจะจดจ่อต่อเนื่องกันเรื่อยๆยิ่งเป็นในเวลาที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือเวลากลางคืนหนึ่งเวลาดึกสงัดหนึ่งเพราะเราเดินจงกรมนี่จะเป็นกลางค่ำกลางคืนเวลาดึกดื่นอะไรก็ตามฟังแต่ว่าความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสเราจะไปเลือกการสถานที่เวลาอยู่ไม่สมกับเราต้องการในสถานที่เด็ดๆเช่นนั้นจึงต้องได้เดินจงกรมทั้งที่กลัวๆนั่นแหละได้เห็นเหตุเห็นผลกันเอาความกลัวเริ่มขึ้นมากสติเริ่มจับคือจิตนี้ห้ามบังคับเด็ดขาดที่จะให้เคลื่อนจากจุดที่ตนต้องการเช่นเราบริกรรมก็ให้อยู่กับคำบริกรรมนี้เท่านั้นเป็นก็ตามตายก็ตามเสือก็ตามช้างก็ตามสัตว์อันตรายใดๆก็ตามไม่ไปคิดไม่ไปยุ่งให้รู้อยู่กับจุดเดียวคือคำบริกรรมนี้เท่านั้นนี่หมายถึงขั้นเริ่มแรกของการภาวนาซึ่งต้องอาศัยคำบริกรรมกลัวมากเท่าไรจิตยิ่งติดแนบกับคำบริกรรมไม่ปราศจากเลยความหมายนั้นคือว่าหมายกับตายกับธรรมเท่านั้นธรรมคืออะไรคำบริกรรมนั่นแหละคือบทแห่งธรรมชื่อแห่งธรรมธรรมแท้จะปรากฏที่จิตกำลังบริกรรมอยู่นั่นแหละคือสั่งสมพลังของธรรมให้เกิดปรากฏขึ้นที่ใจมากน้อยตามความภาคเพียรของตน เมื่อสติได้ติดแนบอยู่กับคำบริกรรมบังคับจิตไม่แยบออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นภัยซึ่งทำให้น่ากลัวน่าหวาดเสียวนั้นให้อยู่เฉพาะคำบริกรรมนี้ติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาก็เป็นการสั่งสมกับพลังคือกำลังของอัตของธรรมขึ้นภายในจิตใจหนุนใจให้มีความแน่นหนาหรือให้มีความอบอุ่นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็จิตใจอย่างนั้นก็แน่นเหมือนกับหินทั้งก้อนหรือภูเขาทั้งลูกนั่นสติก็ติดอยู่นั้นทีนี้ความที่เคยว่ากลัวว่ากลัวคิดออกไปสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวคิดไปถึงอันใดคำว่าน่ากลัวไม่กลัวทั้งนั้นเอาคิด
หมดในแดนโลกธาตุนี้กลัวอะไรจะมีสิ่งน่ากลัวแม้สิ่งหนึ่งมาปรากฏที่ใจนี่มีไหมไม่มีเลยนั่นฟังสินั่นแหละเมื่อถึงขั้นจิตเป็นอิตอัตตาหิอัตโนนาโถคือช่วยตัวเองช่วยอย่างนั้นพึ่งตนเองพึ่งอย่างนั้นอยู่กับตัวเองด้วยความแน่นหนามั่นคงก็อยู่แบบนั้นแบบที่ตนสั่งสมขึ้นมาแล้วนั้นผลก็ปรากฏเด่นชัดนี่แหละการประกอบความภาคเพียรนั้นถึงเห็นผลนี่ก็เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในการภาวนาของเราซึ่งไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นน่ะแล้วไม่อยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวสถานที่แห่งหนึ่งแห่งเดียวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอจิตจะมีความคุ้นสถานในสถานที่ใดจะเป็นความชินชาวิเลศจะขึ้นแล้วนะตัวหน้าด้านตัวขี้เกียจขี้คร้านประกอบความภาคเพียรการตั้งสติสตังจะค่อยเหลวไหลไปนี่ต้องเปลี่ยนนั่นแหละอุบายของการประกอบความภาคเพียรให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นี่อธิบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บำเพ็ญให้ได้คิดหลายแง่หลายทางเพื่อทันกับปรมัญญาของกิเลสที่คอยสอดแทรกอยู่เสมอภายในจิตใจเราจึงต้องพลิก หลายสันหลายขมพอมีความรู้สึกว่าสถานีจะเป็นความเคยชินขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงทันทีเปลี่ยนขยับเข้าไปในสถานที่ที่จิตเข้าใจว่าจะเป็นสถานที่น่ากลัวมากยิ่งกว่านี้หรือว่าเป็นมาตายก็เรียกว่าถึงขั้นเป็นขั้นตายมากยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้เอาชีวิตเป็นตัวประกันเลยแล้วไปอยู่สถานที่เช่นนั้นจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ความภาคเพียรสติสตังตลอดปัญญาอุบายต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่การที่สติปัญญาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความภาคเพียรและตามสถานที่นั้นมากน้อยเพียงไรก็เป็นการสั่งสมกำลังของธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนและในขณะเดียวกันก็ตัดกำลังวังชาของกิเลสซึ่งมันเคยเป็นตัวฆ่าศึกห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลานั้นให้เบาบางลงไปเบาบางลงไปจนถึงกับว่าเหมือนกับผ้าขี้ริ้วทั้งที่เรากลัวมากที่สุดความกลัวนั้นหายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นธรรมดาเป็นเอกเทศประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นภัยต่อเราเลยในโลกนี้เพราะตัวของเราเองก็ดีใจของเราเองก็ดีมันเป็นผ้าขี้ริ้วหาราคาราคาไม่ได้แล้วจะใครสิ่งใดหรืออะไรจะมาทำอะไรให้เป็นอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้นอกเหนือจากผ้าขี้ริ้วนี้ไปเลยนั่นจิตปล่อยลงถึงขนาดนั้นยิ่งสนุกประกอบความภาคเพียรความภาคความเพียรนี้ยิ่งเด่นสติยิ่งดีปัญญายิ่งเฉียบยิ่งแหลมนี่คืออันหนึ่งเป็นภาคที่ดีอันหนึ่งกลับเด่นขึ้นเป็นทองตั้งแท่งขึ้นภายในจิตใจนี่คืออุบายของการประพฤติปฏิบัติที่พระทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากเพราะเป็นแนวทางที่จะให้หลุดพ้นอย่างกระจ่างแจ้งและรวดเร็วกว่าสถานที่ธรรมดาซึ่งมักจะเป็นการสั่งสมกิเลสมากกว่าสั่งสมธรรมสั่งสมธรรมในตำรับตำรามีมากต่อมากนี่ได้ยกมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังตามฐานะที่เคยได้ศึกษามาตามกำลังของตนและได้เข้าสู่แนวรบคือภาคปฏิบัติด้วยได้เปลี่ยนแปลงตนอย่างไรวิธีการประกอบความภาคเปลี่ยนไม่พลิกแพงเปลี่ยนแปลงอย่างไรทั้งอุบายวิธีการต่างๆภายในจิตใจทั้งสถานที่ที่ให้จิตมีความรู้สึกแตกต่างไปจากสถานที่เดิมเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นใจก็มีความกล้าหาญชาญชัยนี่ก็อยู่สบายคำว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจนั้นไม่ต้องบอกแล้วกลางวันก็ไม่กลัวกลางคืนก็ไม่กลัวเวลาไหนก็ไม่กลัวเมื่อจิตได้รวมตัวเข้าเป็นพลังทั้งแท่งเหลือแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในจิตใจอย่างเดียวนั่นแหละเหมือนประหนึ่งว่ามีอำนาจมากที่สุดมีพลังมากที่สุดครอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรแม้แต่อันตรายที่เคยกลัวๆนั้นก็ครอบไปหมดหาความกลัวไม่ได้เลยและยังคิดด้วยว่าสิ่งทั้งหลายจะไม่สามารถมาทำลายจิตใจมาทำลายตัวเองได้โดยซ้ำไปนั่นนี่เป็นความรู้สึกของจิตส่วนที่จะทำลายได้ไม่ทำลายได้นั้นเราไม่ต้องยกมายุ่งมาเหยิงวุ่นวายมันจะเป็นการทำลายการประกอบความภาคเพียรเพื่อสั่งสมธรรมของเราให้เสียไป
ทางตานี่เมื่ออยู่ที่ไหนมันก็ตายเสือกินก็ตายไม่กินก็ตายอยู่ในบ้านไม่มีเสือมากินมันก็ตายได้นี่เมื่อสรุปให้สรุปลงไปอย่างนั้นเพื่อเป็นผลประโยชน์ในทางด้านธรรมะไม่ให้กิเลสมันมาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปได้เลยถ้าเราแยกไปทางเป็นทางตายถ้าเผื่อว่าเสือมากินจริงๆเราสำคัญว่าเสือกินไม่ได้มันเกิดมากินจริงๆจะว่าไงนั่นมีสร้างปัญหาเป็นขวากเป็นหนามกั้นตัวเองจะว่ายังไงตั้งแต่เสือไม่กินมันก็ตายนี่นั่นแก้กันแล้วนี่อุบายวิธีการต่างๆของการปฏิบัติท่านดำเนินมาพาดำเนินมาอย่างนี้นี่หลักของศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาขึ้นมาเพราะการปฏิบัติเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเอาเป็นเอาตายจริงๆใต้ร่มไม้คือร่มโพเห็นผลทั้งสถานที่ที่บำเพ็ญอำนวยเห็นผลทั้งวิธีการดำเนินว่าถูกต้องแม่นยำจนได้ถึงเป็นศาสดานี่คือได้ตรัสรู้สังหารกิเลสออกจากจิตใจหมดแล้วกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วจึงแนะนำวิธีการต่างๆนี้มาสอนโลกทั้งสถานที่อยู่ว่าที่เช่นไรที่เหมาะสมที่สุดนะพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรล่ะที่เหมาะสมที่สุดนี่ก็พระองค์เป็นผู้ยืนยันตัวเองในการอยู่เช่นใต้ลุกขมูลคือร่มโพนะวิธีการปฏิบัติก็ทรงเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์เอาถ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วสถานที่ตายกับสถานที่ตรัสรู้แล้วนี่เป็นสถานที่เดียวกันหากไม่ได้ตรัสรู้จะตายก็ยอมเลยไม่ยอมลุกขึ้นจากสถานที่นี้ออกอีกต่อไปแล้วหากจะถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ต้องตัดมีตายเท่านั้นกล้าตรัสรู้เท่านั้นนะสุดท้ายก็ได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นยังไงถึงพูดถึงเรื่องความเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจ้าเอามาเทียบกับจิตใจของเราสิเราว่าพุทธังสนังกระฉามว่าให้เข้าแท้ให้จิตใจของเราซึมซาบเข้าถึงองค์แห่งพุทธะทั้งความรู้ของพระองค์ทั้งวิธีการดำเนินของพระองค์ให้มาแทรกภายในจิตใจของเราฝังไว้อย่างลึกๆเถิดธรรมท่านเกิดที่ไหนท่านเกิดขึ้นด้วยความเป็นอย่างนี้แหละไม่จะเกิดขึ้นอย่างอื่นละแล้วแหละธรรมไม่เกิดมีแต่กิเลสเท่านั้นเกิดขึ้นโดยถ่ายเดียวนี่สังฆังสนังกระฉามที่ท่านตามพระเดชพระพุทธเจ้าทำเรียกว่าได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตบุคคลท่านดำเนินกันอย่างไรท่านไม่มีงานกิจการอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่บริขาร8เท่านี้เป็นเครื่องจำเป็นที่จะติดตามองค์ของท่านไปสิ่งจำเป็นอะไรๆก็ไม่เห็นท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ในตำรับตำรามีแต่บริขาร8เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระแต่ภาษาของเราทุกวันนี้ก็พระเดินธุดงค์กรรมฐานจะต้องไปพลุงพลังกับวัตถุสิ่งของเงินทองเสบียงอาหารหวานข้าวเครื่องใช้ไม้สอยบริษัทปริวันได้อย่างไรก็ผู้จะไปฆ่ากิเลสไม่ใช่ผู้จะไปสังสมกิเลสผู้หาความสบายให้กิเลสนี่สิ่งอันนี้เป็นเรื่องหาความสบายให้กิเลสทั้งนั้นแต่ทำไม่มีหวังส่วนทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านไปอย่างเงียบๆพระพุทธเจ้าก็เห็นไหมล่ะในตำหนักตำราค้านกันได้ที่ไหนเวลาเสด็จออกทรงผนวดมีใครตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็มีแต่ชั้นหน้าหมาดคนเดียวกับม้ากันตะกะนี้เท่านั้นจากนั้นก็อยู่ในป่าใครจะไปสนใจกับพระศิริสาราชกุมารว่าเป็นกษัตริย์เป็นเทวุตรเทวดาหรือเป็นอนาถามาจากไหนเขาก็เห็นว่าเป็นนักพจน์คนหนึ่งหรือนักบวชคนหนึ่งตามลัทธิของเขาที่เคยมีอยู่ประจําในสมัยนั้นๆเท่านั้นเองพระองค์ก็ไม่ทรงทนงพระองค์ว่าเคยเป็นกษัตริย์และเป็นกษัตริย์ที่มาบำเพ็ญอยู่นี้คือกษัตริย์มาบำเพ็ญอย่างนี้ก็ไม่เคยติดพระทัยเลยมีแต่เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวด้วยความเพียรที่หมายมั่นปั้นพระหัตถ์ภาษาลาวว่าหมายมั่นปั้นมันเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงกันจริงๆอย่างที่ทรงบำเพ็ญด้วยวิธีการต่างๆที่เราเห็นอยู่แล้วในพระประวัติของท่านจนเห็นแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่ทางจึงทรงถอยเอาให้ถึงเหตุถึงผลว่าไม่ใช่ทางเป็นที่แน่ชัดแล้วถึงถอยนั่น
ส่วนที่ว่าแน่ใจแล้วแน่พระทัยแล้วว่าใช่ทางท่านยกมาตั้งแต่สมัยสิบพระราชบิดาพาเสด็จไปแรกนาขวานทรงเจริญอนาปานสติได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาตั้งแต่เป็นพระราชกุมารนั่นแหละท่านแน่ใจว่าวิธีนี้ต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องเนี่ยจึงได้ทรงดำเนินมานั่นแหละศาสดาแสดงพระอาการใดออกมาจึงเป็นพระอาการที่แทนองค์ศาสดาหรือเป็นองค์ศาสดาองค์ศาสดาแสดงออกมาทั้งนั้นคือเป็นครูสอนโลกสอนโลกไปโดยลำดับลำดาเรามายึดอย่างพระพุทธครูอย่างพระพุทธเจ้าพระอาการอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วเราจะอะไรมายึดผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอในสิ่งเหล่านี้ไม่คำนึงอย่างนี้หาสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่เราไม่ได้ที่เหลือก็จะลุมล้อมกัดกินตับกินปอดยังมีเหลือคนทั้งคนตับปอดไม่มีที่เหลือเอาไปกินหมดถ้าปอดนั่นโลกก็ถือว่าเป็นของดิบของดีเป็นของสำคัญอยู่ในร่างมนุษย์นี่ความหมายเราเป็นข้อเทียบเทียงแต่ที่เหลือเอาไปกินแค่หมดมันก็เหลือตั้งแต่ไม่มีความหมายคนไม่มีความหมายพระไม่มีความหมายแล้วมีคุณค่าอะไรหัวล้วนโคนชี้ใครทำมาก็ได้ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นเครื่องประดับความเป็นสมณะของเราจึงต้องเป็นผู้มีความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างให้แน่นหนามั่นคงแล้วผลไม่ต้องสงสัยแล้วคำว่าสวัสดิ์ขาตธรรมนี้คือสายธรรมที่เป็นทางเดินและพระวินัยที่เป็นรั้วกั้นเอาไว้นั้นอย่าออกนอกลู่นอกทางภายในทางแห่งธรรมนั้นก็ให้ใช้ความพินิจพิจารณาความเพียรกวาดออกเรื่องขวากเรื่องหนามที่กิเลสมันปักเสียบไว้ตามสายทางที่ก้าวเดินการก้าวเดินในสายทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นต้องเหยียบความเหยียบหนามที่กิเลสปักเสียบนั้นแหละไปเสมอหรือกวาดขวากกวาดหนามมันออกแล้วก้าวไปก้าวไปคือฝืนอุปสรรคฝืนความขัดข้องยุ่งเหยิงฝืดฝืนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นที่ว่าเป็นกลมายาของกิเลสแสดงออกมานั่นแหละเรียกว่าเราปัดออกกวาดออกอันมีแต่ความขยันหมั่นเพียรศรัทธาเนี่ยฟังแล้วต่อองค์ศาสดาฟังแล้วต่อมรรคผลนิพพานฟังแล้วอย่างลึกวิริยะเพียรเพื่อศรัทธาที่เชื่อแล้วอย่างลึกนั้นสติก็เหมือนกันสติตั้งตลอดเวลาไม่มีละเว้นเลยคำว่าสตินี่สมาธิก็หมายถึงความตั้งมั่นความแน่นหนามั่นคงของเหตุคือการดำเนินของเราไม่ให้โยกๆคลอนๆแล้วจะเข้าสู่ผลคือความแน่นหนามั่นคงของใจปัญญาฟังดูปัญญาก็เคยได้กล่าวแล้วได้พูดแล้วนี่ให้ทำเหล่านี้เป็นเครื่องก้าวเดินเป็นเครื่องตัดขวางหนามทั้งหลายออกให้มีแต่ทำเหล่านี้ก้าวเดินก้าวเดินแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับทางสายนี้จากนี้ไปสู่จุดนั้นผู้ไปถึงแล้วทางสายนี้ก็ยังต้องเป็นทางผู้ดำเนินตามก็จะต้องถึงจุดนั้นเหมือนกันเป็นเพียงก่อนและหลังกันเท่านั้นแต่จะให้ทางนี้ลากหรือคือดีล่าสมัยผิดจุดหมายที่เคยถูกต้องนั้นไปเป็นอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นทางจากวัดเตานี้เข้าสู่หมู่บ้านตาดจะใครจะเดินก็ต้องเดินอย่างเดียวกันเข้าไปก็ถึงหมู่บ้านถึงหมู่บ้านอันนี้ทางแห่งธรรมนี้ก็ทางเพื่อหลุดพ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นต่ำแห่งธรรมจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติหลุดพ้นจะนอกเหนือไปจากสายทางนี้ไม่ได้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่แหละคือเนื้อคือหนังของนักบวชของนักปฏิบัติเราได้แก่ความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจให้มีความสงบผ่องใสและมีความสง่างามจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งเป็นโลกวิถูรู้ทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่ติดไม่คล้องไม่คาอะไรทั้งนั้นนะนี่ทางสายนี้เราเป็นผู้มีโอกาสที่สุดแล้วในเพศแห่งนักบวชนี้เวลาก็อยู่กับที่ใจเราจะไปหาเอามือกับแจ้งมาเป็นเวล่ำเวลาให้ดูขณะหรือเวล่ำเวลาที่กิเลสมันแสดงตัวออกมาแสดงมาที่จุดไหน
ต้องแสดงออกมาที่ใจทั้งนั้นปรุงแยบออกแล้วก็เพื่อมแยบออกแล้วเราไม่ทันขณะมันก็เพื่อมเราไปเห็นตั้งแต่ภาพที่มันหลอกไว้แล้วเรื่องราวอะไรอะไรมันไปวาดไปแล้วมันแสดงเรื่องราวไว้แล้วเราไปทราบแต่นู้นไปเห็นแต่นู้นไปติดแต่นู้นไปดีใจเสียใจแต่กับเรื่องราวนู้นส่วนต้นทางที่มันออกนี่มันออกจากอะไรจุดหมายจุดที่เกิดเบื้องต้นแห่งเรื่องทั้งหลายนั้นมันเกิดที่ตรงไหนนี่สิสติของเราไม่ทันเวลามันวาดภาพขึ้นมาแล้ววาดเรื่องราวขึ้นมาแล้วเราจึงได้เห็นไปเห็นไปเพื่อความหลงไม่เห็นไปเพื่อความรู้เนี่ยถ้าสติดีแล้วเพียงกระเพื่อมภาพก็ทันกันแล้วยังไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเลยพอแยบก็ทราบเมื่อสติทันสิ่งเหล่านี้ต้องดับฝืนวาดไปไม่ได้เพราะสติมีอำนาจมากยิ่งกว่าสังขารที่จะปรุงขึ้นไปอย่างนั้นสังขารนั่นท่านเรียกสังขารสมุทัยปรุงไปเพื่อให้ติดเป็นเครื่องหลอกลวงนี่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเมื่อสติปัญญาเราก็ฟิตตัวของเราให้ดีโดยลำดับลำดาแล้วทันคิดขึ้นเรื่องอะไรก็ทันที่แรกเพียงทันซะก่อนท่านมีสติปัญญาสามารถแก่กล้าแล้วไม่เพียงแต่ว่าทันยังสังหารกันด้วยได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนั่นเหนือการปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติกันมาอย่างนั้นไม่ทำลุ่มๆร้อนๆสุ่ม4สุ่ม5เนื้อศาสนาเลยกลายมาเป็นเครื่องหาอยู่หากินของกิเลสไปเสียหมดเวลานี้จะทำยังไงมันน่าสะดุดสังเวชนะศาสนาเป็นทำเลเป็นตลาดหากินของกิเลสนี่เป็นยังไงดูเอาไม่ต้องไปพูดกันมากแหละมันมีเรื่องอัดเรื่องทำที่ตรงไหนถ้าว่ามีเรื่องอัดเรื่องทำว่าเป็นการบุญการกุศลที่ตรงไหนก็นั่นแหละนี่ไปตีตลาดอยู่ตรงนั้นหากินอยู่ตรงนั้นเด่นอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกินธรรมชาติอันนี้แหละเป็นอยู่อย่างหน้าด้านทีเดียวนี่น่าสลดสังเวชจริงๆเรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่มีงานอันอื่นอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่งานธรรมะที่เดียวในเอียบทต่างๆมีตั้งแต่เรื่องของการประกอบความภาคเพียรเพื่อธรรมะที่เดียวโดยถ่ายเดียวแม้ท่านผู้สิ้นที่เดียวแล้วท่านก็อยู่ด้วยความเป็นวิหารธรรมในสถานที่สงบสงัดตามอัตยาศัยของท่านซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่หยุดไม่ยุ่งอะไรกับอะไรแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อธาตุเพื่อขันธ์ในวิหารธรรมในทิฏฐธรรมเท่านั้นคือเวลายังทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ท่านก็ประกอบความภาคเพียรเวลาคิดก็คิดเวลาปรุงก็ปรุงเวลาใช้การใช้งานธาตุขันธ์ท่านก็ใช้เวลาท่านจะระงับขันธ์ของท่านลงสู่จะเรียกว่าสมาธิธรรมก็ได้ลงสู่ความสงบพักขันธ์ท่านก็พักของท่านนี่แหละที่ว่าประกอบความเพียรเวลาใช้ขันธ์ท่านก็ใช้เวลาพักขันธ์ท่านก็พักเวลาจะพิจารณาแต่จองแง่อัดแง่ธรรมต่างๆลึกตื้นละเอียดหนาบางขนาดไหนท่านก็พิจารณาแต่ตองของท่านซึ่งเป็นเรื่องของความเพียรตามอัธยาศัยของผู้สิ้นกิเลสแล้วทั้งนั้นเราไม่สิ้นเราไม่รู้เช่นอย่างว่าท่านเป็นพระอรหันต์และท่านทำความเพียรหาอะไรนี่เราก็ทั้งไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยและทั้งไม่รู้เรื่องของท่านเพิ่งเป็นพระอรหันต์ดำเนินนั้นด้วยเราจะเอาอะไรมารู้ถ้าเราอยากรู้เราก็ทำตัวของเราให้สิ้นกิเลสตามทางเดินของท่านวิธีการของท่านมีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วทำใจของเราให้สิ้นกิเลสแล้วที่นี่ประกอบความภาคเพียรเพื่ออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วรู้ในตัวเองด้วยกันทุกๆองค์บรรดาพระอรหันต์ประกอบความภาคเพียรเพื่ออะไรท่านรู้ท่านเองอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเช่นเดียวกับเราท่านทำเพื่ออะไรนี่ก็ไม่ต้องถามวิ่งเข้าสู่จุดเดียวกันทั้งนั้นนั่นแหละท่านพิจารณาธรรมควรจะพิจารณาธรรมลึกตื้นหนาบางขนาดไหนผู้มีนิสัยหนักไปในทางใดพิจารณาอย่างพระกัสสปะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าพิจารณาดูความเกิดความจุติเคลื่อนไหวของสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วไปตายที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนมีพิจารณาเรื่องจิตุเรียกว่าจิตุปาติยานจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านมาเตือนว่ากัสสปะอันนี้เป็นเรื่องของเราตถาคต
ท่านว่าเอสะปัสกัสปะผู้เป็นบุตรของเราท่านว่าในคัมภีร์บอกไว้อย่างนั้นสิ่งนี้เธออย่าไปคิดเธออย่าไปพิจารณาฮะนะอันนี้เป็นเรื่องของวิสัยพุทธวิสัยเป็นเรื่องของตถาคตคือพระกัสสปะท่านพิจารณาไปเรื่องที่ถูกปัจจัยานของสัตว์ทั้งหลายเกิดที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณพิจารณาไปกระทำให้เพลินไปเพลินไปนั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งให้เตือนพูดง่ายๆให้หยุดเสียเรื่องของโลกมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันกับไหนกันไหนจะพูดภาษาของเราจะเอาประมาณได้ยังไงมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาเป็นในขณะที่เราพิจารณาเรารู้เราเห็นนี้มันเคยเป็นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วยังจะเป็นไปอีกตลอดการสถานที่ไม่มีเลือกเรื่องจิตวิญญาณที่จะไปเกิดไม่ได้เวลาใดเดือนใดปีใดสถานที่ใดมันเกิดได้ทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งกรรมผลักไสให้ไปเนี่ยแล้วเชื่อคืออวิชชาที่จะพาให้เกิดนั้นบังคับอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดต้องเกิดต้องเกิดมีเครื่องบังคับแล้วกรรมมีกรรมชั่วก็เป็นเครื่องผลักไสสัตว์ให้ไปในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดได้ตายได้ตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นอะไรก็ตามเป็นได้ทั้งนั้นแล้วเคยเป็นมาตั้งเท่าไหร่กี่กับกี่ครั้งแล้วแล้วมันไม่ใช่เป็นเฉพาะปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าเช่นเดียวกับที่ผ่านมาแล้วยืดนานเพียงไรที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ยืดนานฉันนั้นเหมือนกันหาประมาณไม่ได้ก็คือเรื่องเกิดตายของสัตว์ถ้ามาย่นวัตตะเข้ามาด้วยการชำระกิเลสสะสางกิเลสอันเป็นตัวสำคัญให้พาภพชาติยืดยาวย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยความภาคเพียรด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลมันย่นเข้ามาจนถึงขั้นจิตตภาวนาตัดเข้ามาตัดเข้ามาดังพระสาวกท่านดำเนินนะท่านประกอบความเพียร นั่นแหละคือท่านตัดวัตตะย่นเข้ามาจนถึงกับขั้นอรหัตบุคคลเมื่อบรรลุถึงขั้นอรหัตบุคคลแล้วเป็นอันว่าสิ้นแล้วซากของกิเลสไม่มีเหลือที่จะพาให้ไปเกิดในภพชาติใดๆอีกแล้วนั่นท่านตัดขาดตัดขาดจากนั้นเองให้เห็นในหัวใจของเราสิเราก็เป็นคนคนหนึ่งทรงธรรมของพระเจ้าธรรมของพระเจ้าก็ไม่ลำเอียงด้วยเป็นส่วนขาธรรมด้วยตรัสไว้ชอบแล้วขอให้พยายามดำเนินตามธรรมที่ชอบนั้นเถิดจิตใจของเราครอบวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชอบไปตามเมื่อมีตั้งแต่สิ่งที่ชอบที่ดีบวกกันเข้าแล้วทำไมจะไม่ดีถึงจนถึงขั้นดีเลิศได้เราต้องดีได้ดีเลิศได้ไม่สงสัยขอให้กล้าเข้าไปนี่อย่างที่ท่านว่าพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นยังไงเราก็ไม่ทราบนี่นะความรู้ของพระอรหันต์ท่านเป็นความรู้เช่นใดเราก็ไม่ทราบเราจะทราบได้ยังไงก็ความรู้อันนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสออกตลาดตะลือห่มห่อไปหมดกระดิกอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสภาพของกิเลสทั้งนั้นไม่ว่าจะได้ยินได้หูได้ดูด้วยตาได้คิดทางจิตทางใจมีตั้งแต่เรื่องอารมณ์ของกิเลสห่มห่อเคลือบแฝงหรือห้อมล้อมไปหมดอารมณ์ของที่เป็นอัตเป็นธรรมนั้นเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบจะทราบได้ตามกำลังของเราเช่นเป็นจิตเป็นสมาธิอารมณ์ของธรรมก็เราจะทราบได้ในขั้นสงบสงบขั้นใดขั้นใดเราก็ทราบไปในขั้นสงบนี่พอจะทราบได้ว่าอารมณ์ของธรรมเป็นอย่างไรจิตที่มีความรู้แฝงธรรมเป็นอย่างไรถ้าไม่มีความสงบภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมเข้าแทรกบ้างเลยนั้นยังไงก็ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเป็นกิเลสทั้งหมดความรู้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเราจะหาตัวจริงอะไรจากความรู้ที่เป็นกิเลสได้เล่าเท่าไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่ความรู้ของเราท่านที่เป็นปุถุชนเป็นอย่างนี้ทีนี้ความรู้พระอรหันต์ท่านเป็นยังไงก็ท่านผ่านไปหมดจะไม่ว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นเรื่องของกิเลสที่หนาแน่นแต่ฉลาดที่สุดนี่ขนาดไหนก็ตามท่านก็ผ่านไปแล้วสังหารไปหมดแล้วไม่มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วนั่นฟังสิด้วยสมาธิด้วยปัญญาจนถึงขั้นนิมุตติหลุดพ้นแล้วทีนี้จิตของท่านเป็นยังไงจิตของท่านจะมีอะไรไปเจือปนนั่นแหละท่านว่าวิเศษวิเศษตรงนั้นจิตของเรานี่มันเจือปนอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่กิเลสจะไม่ได้ทำงานที่กิเลสจะไม่ได้ปิดหูปิดตาคือใจดวงนั้นน่ะมันปิดอยู่ตลอดแล้วมันจะไปเห็นความสัตย์ความจริงอย่างไรนอกจากมันปิดหูปิดตาแล้วมันยังฉุดยังลากไปสู่
อำนาจของมันสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้รับแต่ความทุกข์ความทุกข์กันก็เพราะเหตุแห่งความปิดหูปิดตาของกิเลสนั่นแหละปิดได้แล้วก็ฉุดลากเอาไปเราก็เชื่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไม่มีความฉลาดเหนือมันมันฉลาดกว่าเรามันก็ลากไปลากไปเมื่อปฏิบัติธรรมธรรมมีความฉลาดมากน้อยเพียงไรก็เห็นแง่งอนกลมายาของกิเลสเรื่อยไปแล้วแก้ไขดัดแปลงหรือสังหารกันไปเรื่อยๆตั้งแต่สมาธิที่ไล่ที่เด็ดเข้ามาตะล่อมสู่จุดปัญญาคลี่คลายมาฟัดมาตีมาทำลายแหลกไปแหลกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนั่นด้วยอำนาจของปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะเหลือละกิเลสจะมีอยู่สักเท่าไหร่ก็เถอะเหมือนกันแต่มันไม่มีสักเท่าไหร่ถ้าลงถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วมันจะมีแต่จอมกษัตริย์วัตจิตโดดเดี่ยวคืออวิชชาที่แทรกอยู่นั้นเท่านั้นนอกนั้นตัดเข้ามาหมดแล้วมีอะไรเหลือไม่มีเลยแล้วก็ไม่กี่เวลามหาสติมหาปัญญานี่ก็สังหารกันลงได้ทีนี้พออวิชชาปัญญาสังขาราซึ่งเป็นตัวกษัตริย์วัฏจักรที่ฉลาดแหลมคมและละเอียดที่สุดนั้นพังลงไปเท่านั้นอะไรที่นี่ที่เหนือจากนั้นวิเศษที่สูงยิ่งกว่านั้นเอามาเทียบที่สามแดนโลกธาตุนี่จะมีอะไรเหมือนธรรมชาตินั้นนั่นแหละที่ท่านไม่ติดท่านไม่คล้องคือไม่มีอะไรเหมือนที่จะให้ติดไม่มีอะไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าความเหนือแล้วเหนือแล้วท่านเรียกโลกธรรมโลกธรรมคือไม่มีอะไรเหมือนเลยถ้าพูดแบบที่ว่าเหนือก็เหนือหมดแล้วจะย่อนตัวลงมาจะก้าวตัวลงมาหาสู่อันนี้อะไรก็เหมือนกันกับมูดคูดที่มันจมอยู่ในช่วงในฐานนั่นเองมันก็มีแต่พวกสัตว์พวกหนอนต่างๆที่มันเต็มไปอยู่ในช่วงในฐานอยู่คนที่มีสมบัติผู้ดีใครก็รู้อยู่แล้วจะไปยุ่งกับมันอะไรนี่เรื่องของจิตของท่านถึงขั้นพระราหันต์แล้วถ้าจะเทียบมันก็เทียบได้อย่างนั้นแต่ท่านไม่เทียบเมื่อถึงขั้นนั้นมันเป็นขั้นที่พอตัวที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะไปพูดไปแยกไปแยะให้เป็นความบกพร่องให้เป็นความเพิ่มพูนสมบูรณ์เพราะถ้าพูดถึงเรื่องความสมบูรณ์ก็เต็มที่แล้วถ้าพูดถึงความรู้ก็ล้วนๆแล้วนั่นแหละความรู้ของผู้สิ้นกิเลสเป็นความรู้ล้วนๆอย่างนั้นไม่เข้ามาเจือปนกับโลกอันใดกับสมุติอันใดทั้งสามแดนโลกธาตุซึ่งเคยคุกเคล้ากันมานานเท่าไหร่กับจิตดวงนี้ขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละความรู้ของท่านแม้ทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ก็ตามขันธ์ก็เป็นขันธ์ธาตุเป็นธาตุท่านก็รู้อยู่เป็นของใครของเราบังคับให้เข้าถ้าเข้ากันก็บังคับไม่ได้เพราะเป็นอฐานะแล้วระหว่างวิมุตติจิตกับสมุตินั้นต่างกันอย่างนั้นท่านทีนี้ใครล่ะรู้แบบของท่านอย่างนี้ใครจะรู้ผมมีแต่ให้กิเลสมันกล่อมอยู่ตลอดเวลาอันนั้นดีอันนี้ดีสุดท้ายมันก็ไปตำหนิด้วยสิ่งที่มันไม่เคยเห็นคือธรรมมันเหนือโลกคือโลกุตระธรรมโลกุตระจิตมันไม่เคยเห็นมันก็ไปอาจเอื้อมได้เรื่องของกิเลสนี้มันถอยเมื่อไหร่ตัวโอ้ตัวอวดที่สุดตัวหยิ่งตัวว่าดีที่สุดก็คือกิเลสไม่เห็นนิพพานดีไม่ดีมันก็หลอกอีกว่านิพพานไม่มีเพราะมันไม่เห็นฟังสิแล้วอะไรเยี่ยมยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสมีตั้งแต่สิ่งที่ดีที่งามเท่านั้นท่านกิเลสได้ปรุงขึ้นมาแล้วเป็นติดเราฟังสิพี่นาสิถึงตอนนี้เราเคยเป็นเคยติดมามากต่อมากนานแสนนานแล้วตั้งกับไหนกันไหนเราจืดเราช้างได้ที่ตรงไหนเราเจ็บเราหลับที่ตรงไหนถ้าว่าเพลงของกิเลสไม่เก่งมาเทียบสิโน่นจนกว่าว่าเราได้อัดได้ทำขึ้นมาเช่นอย่างความฟุ้งซ่านวุ่นวายของเราที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เป็นมาอะไรจนกระทั่งเป็นบ้าก็มีคนแต่ว่าแต่จวนเป็นบ้าหรือเกือบเป็นบ้านอนไม่หลับเป็นบ้าก็มีเรารู้ตัวเมื่อไหร่นั่นเรารู้ว่าอะไรเรารู้ไหมว่าอะไรเป็นเครื่องทำให้เป็นถึงขนาดนั้นฟังสิไม่รู้ต่อเมื่อได้ทำคือความสงบใจได้จากจิตสงบเข้าไปนี่เริ่มเห็นแล้วเนี่ยอ๋อความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วเพราะหน้าของสมาธิหรือของสมถะธรรมสงบอย่างนี้เที่ยวกันปั๊บได้เลยความฟุ้งซ่านเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดความสงบเป็นคุณค่าที่พึงปรารถนาที่สุดแล้วระหว่างธรรมทั้งระหว่างสิ่งทั้งสองนี้เอามาเทียบกันแล้วนั่นเทียบกันไม่ได้เลยผิดกันอย่างนั้นนั่นเมื่อมีสิ่งเทียบเทียงหรือเมื่อมีสองแล้วมันก็มีสิ่งที่จะต้องวัดต้องตวงกันเทียบเทียงกันคู่แข่งกันจนถึงขั้นปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาที่ควรจะเห็นกลมายาเล่กลของกิเลสประเภทใดประเภทใดปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้มากี่กับกี่กันก็ตามเถอะ
มื่อสติปัญญาขึ้นแล้วจะพอสติปัญญาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อจะเห็นในสิ่งที่ควรเห็นในสิ่งที่ควรรู้กิเลสเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นแต่แท้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้เป็นสิ่งที่ควรละแต่แท้ทำไมจะไม่ละไม่ปล่อยไม่วางเมื่อเห็นว่าเป็นโทษแล้วยึดไว้ได้ยังไงก็ต้องสลัดปั้วเดียวเท่านั้นเลยจนกระทั่งขาดทางทลายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วทำไมจะไม่เห็นเรื่องของกิเลสเต็มถ้าว่า 100% หรือ 10,000% ก็เต็ม 10,000% นี่ใช่มั้ยมีอะไรเห็นหมดเพราะได้สังหารมันเรียกพุทธไปหมดจัดไปแล้วที่นี่ใจไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างที่นี่อ้าวนั่นความรู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยความรู้ที่มีกิเลสเราเคยทรงมาพอแล้วที่นี่ความรู้ที่สิ้นกิเลสแล้วเป็นยังไงเมื่อมันได้ปรากฏขึ้นในหัวใจดวงที่เคยเป็นร่วมเป็นฐานของกิเลสมาประจํานี้แล้วสิ่งนั้นหมดไปจากจิตใจเหลือแต่ธรรมทั้งแท่งอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นอย่างไรนั่นนี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงท้าทายหายสอนโลกเพราะท่านเมตตาสงสารขนาดนั้นเห็นโทษถึงขนาดนั้นทีเดียวเห็นคุณกับโทษนี่มีน้ำหนักเท่ากันการสั่งสอนโลกจริงสั่งสอนด้วยพระเมตตาเต็มพระทัยจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าสอนไปธรรมดาธรรมดาเรื่องความเป็นโทษของสัตว์มันเป็นจริงๆสัตว์ไม่รู้ท่านก็รู้สัตว์ไม่เห็นท่านก็เห็นไม่รู้ทางออกวิ่งไปวุ่นมากกันอยู่อย่างนั้นหาทางออกมาได้ก็เปิดประตูให้ผู้ที่ควรจะออกได้ก็ออกเอาผู้ที่ถูกไฟเผาไปก็มันสุดวิสัยตายไปแล้วก็ตายผู้ที่ยังพอที่จะตะเกียกตะกายออกมาได้ก็เปิดประตูให้นั่นไฟไหม้บ้านไหม้เรือนไหม้ผู้ไหม้คนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมันไหม้สัตว์โลกเป็นอย่างนั้นเองผู้ที่ควรจะไปได้พระองค์ก็พอเปิดทางเท่านั้นก็ไปได้ในประเภทของพวกอุคติตัญญูวิปัจจิตัญญูเป็นพวกที่อยู่ในระดับที่จะออกอยู่แล้วก็ออกได้ผู้ที่ค่อยเนยยะผู้ที่ค่อยเป็นค่อยไปก็ค่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนั้นนี่ท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นถ้าไม่ได้สอนอยู่เฉยๆพูดธรรมดาธรรมดาเพราะท่านไม่รู้ธรรมดารู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงจนถึงพระทัยเพราะว่าโลกธาตุหวั่นไหวก็ได้มาขณะที่พระพุทธเจ้าจะรู้จะผิดอะไรไปทำสามเดือนโลกธาตุนี้จะไม่หวั่นยังไงจิตดวงนี้กระเทือนกับสามเดือนโลกธาตุนี้มานานเท่าไหร่แล้วทำไมจะไม่หวั่นทำไมยังไม่กระเทือนถ้าจะพูดถึงเรื่องพระทัยที่ขาดสะบั้นกันกับระหว่างที่เด็กกับจิตที่บริสุทธิ์นี้ขาดสะบั้นจากกันทำไมจะไม่กระเทือนกระเทือนไปอย่างไม่เคยคาดเคยฝันนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยที่นี่เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วเป็นยังไงกับสิ่งทั้งหลายที่กับจิตที่ได้ค่าข้าวกับสิ่งทั้งหลายอยู่ผิดกันยังไงไม่ต้องถามท่านก็รู้เองนั่นแหละความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์หรือความรู้บริหารกับความรู้ของเรามันต่างกันยังไงแต่เราไม่ได้เป็นบริหารนั่นเองพูดจะเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่เรื่องของธรรมเป็นยังไงทีนี้ท่านประกอบความภาคเพียรประกอบเพื่ออะไรจะถามท่านอะไรนั่นก็รู้เองระหว่างขันธ์กับจิตมันมีความจำเป็นต่อตนเองอยู่แล้วจิตเป็นนักรู้ถึงขั้นพระอรหันต์แล้วทำไมถึงจะไม่รู้อย่างรอบครอบขอบคิดในระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันเล่ามันต้องรู้แน่นี่เรื่องบอกอย่างชัดๆแล้วก็จะไปถามทำไมถามผู้อื่นไม่ถามแล้วมีหมื่นมีแสนก็เหมือนกันหมดเป็นสันติโกในระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจนกระทั่งถึงการเวลาที่จะพรากจากกันโดยสิ้นเชิงได้จะตายคุณยังไงท่านเป็นอย่างนั้นทำเหล่านี้เป็นยังไงกระเทือนหัวใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติหรือไม่หรือให้กิเลสมันคืนเอาคืนเอาตลอดเวลาในอียบททั้งสี่มีแต่เรื่องกิเลสคืนถ้าเอากิเลสมีท้องเนี่ยมันท้องระเบิดดังยิ่งกว่าเสียงปรมาณูเขานะพอมันกินจะมากต่อมากกินไม่มีท้องจะใส่แล้วท้องระเบิดมันกินตับกินไส้กินภูมิของพระกรรมฐานเรานะมีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านกับคืนเราเสียอะไรก็มีแต่มันคืนเราเสียสติสตังหาไม่ได้พอที่จะต่อสู้มันบ้างไม่มีเลยทำยังไงบวชเป็นพระเป็นเณรจะบวชเฉยฟังให้ดีนะเรื่องความละเอียดแหลมคมของกิเลสถึงขนาดนั้นจะแต่เมื่อถึงการที่จะรู้จะเห็นจะฟัดจะเหวี่ยงจะแก้จะถอดจะสังหารกันแล้วยังไงก็ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันรอดไม่ได้กิเลสจะละเอียดขนาดไหนก็เถอะไม่มีเหนืออะไรเหนือธรรมได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมนี้ที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมจึงว่าเป็นจึงเหนือกิเลสนั่นเองโลกก่อนโลกของผู้มีกิเลสนั่นไม่มีกิเลสมาเกิดเป็นโลกได้ไง
พวกสัตว์พวกบุคคลสัตว์ต่างๆประเภทต่างๆมันมีมากขนาดไหนในโลกอันนี้ที่เรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกนั้นทำไม่เหนือนี่จะเห็นสิ่งนี้ได้ยังไง

เหนื่อยอยู่ภายในนี่จะฝุ่นนะวาดภาพดูก็อย่างที่ว่านี่นะวาดภาพดูพระสาวกความเป็นอยู่ของพระสาวกของท่านอยู่ท่านบำเพ็ญถ้าปัจจุบันนี้ก็อย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์พาอยู่เนี่ยพาอยู่ไหนท่านหาอยู่อย่างนั้นนี่อาหารการขบฉันท่านไม่มาถือเป็นอารมณ์นะมีอะไรก็ตามพ่อฉันยังชีวิตได้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นท่านพอแล้วอาหารถ้าว่าเราจะเทียบอาหารของท่านกับของพวกเรานี่โอ้โหมันเป็นคนละโลกเลยเราอยู่กับท่านก็เคยอยู่มาทุกแห่งนี่เป็นยังไงอาหารไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าใครองค์ไหนคิดว่านะจะเป็นอย่างนั้นอย่างเรานี่ไม่มีอะไรเลยกับอาหารยังชีวิตไม่เป็นไปพอนู่นน่ะชีวิตมันอยู่กับธรรมนู่นน่ะไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยากขาดแคลนแล้วไม่สนใจเลยขอให้มีลมหายใจเถอะเท่านั้นแหละเรื่องอย่างนี้เองมันถึงได้หาที่อย่างที่ว่าหาที่เด็ดการกินก็เด็ดฟันแล้วเข้ากระเป๋ามันเคยได้ยิ่งกว่าเคยเรานอกจากนั้นยังไม่กินหนึ่งลำบากนะถ้าเราจะเทียบถึงพระในชีวิตของเราเนี่ยชีวิตคารวะก็ยากไปแบบหนึ่งแต่ไม่เห็นมีจุดเด่นไม่เด่นเรียนหนังสือก็เอาจนกระทั่งถึงสมองทื่อจนใครๆก็จะว่าเราจะเป็นบ้าเพราะไม่หลับไม่นอนมันกระทืบสมองเพราะความจำก็ได้เท่านั้นอันนี้มันไม่หนักหน่วงถ่วงลงไปถึงความรู้ที่เป็นองค์อริยสัจจริงๆอันนี้เดี๋ยวว่าจะลืมไม่ได้ว่างั้นเถอะการประกอบหรือการทำความเพียรเพื่อสังหารกิเลสมันขนาดนั้นเหรอมันเป็นจุดหรือเป็นงานที่เด่นมากที่สุดคืองานฆ่ากิเลสในชีวิตของเราเนี่ยมันชัดอยู่ตลอดมันแจ๋วอยู่งั้นเลยบางย้อนไปข้างหลังนี่โอ้ยน่ากลัวเนี่ยจะทำไงมันเป็นจริงคือธาตุขันธ์ทุกวันนี้มันไม่เอาไหนแล้วที่นี่จิตมันก็ไม่เอาไหนนี่อย่างความมุ่งมั่นนี่ทุกวันนี้ก็มันไม่มีก็บอกไม่มีความเพียรไม่มีก็บอกว่ามีทุกวันจะเอาความเพียรมาจากไหนคือเพียรรักษาธาตุขันธ์เท่านั้นก็พอแล้วเนี่ยก่อนไม่เป็นอย่างนั้นเลยความมุ่งมั่นมันก็ล้นหัวใจนู่นน่ะไม่งั้นมันจะไปกำลังของความเพียรมันจะไปกล้าได้ยังไงคือความมุ่งมั่นเนี่ยเป็นแม่เลยสำคัญนะดึงดูดนั้นไม่ใช่ความมุ่งมั่นธรรมดาซะด้วยจะให้เป็นจะว่าบ้าก็บ้าแล้วพูดในวงเราเองจะว่าบ้าก็ว่าบ้าบ้าอรหันต์ก็มันมุ่งอรหันต์นี่ให้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาทั้งหมดยังไงก็ตามเป็นก็ตามตายตามจะขอให้ได้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นนั่นเมื่อแน่ใจในทำทั้งหลายแล้วตาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ที่ท่านเหมือนกับว่าถอดออกมานี่หนักเห็นไหมตาบอดอยู่เลยเหมือนกับท่านเลยได้ท่านจับไว้เราไว้แล้วตั้งแต่เราจะไม่ไปหาท่านความรู้สึกเราที่คิดได้ไงท่านเอามาประกาศในตรงนั้นหมดเลยโดยที่ไม่ต้องถามเรานี่คือเมื่อเป็นนั้นถึงใจกับท่านแล้วทำไมมันจะไม่ถึงธรรมฟังโอ้โหโอ้โหลงใจนั้นลงขนาดนั้นโอ้โหโอ้โหอัศจรรย์โอ้โหหลวงพ่อผลนิพพานนี่หมดปัญหาไปเลยว่ายังมีไม่มีท่านประกาศตั้งๆออกมาจากนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นหรือชัดเราแม้กิเลสจะไม่สิ้นมันก็เห็นชัดอยู่ในอริยสัจประกาศตั้งๆนั่นเหมือนกันเห็นไหมนี่เห็นไหมตู้กระตามแตกก็เลยแบบท่านจะถามนั่นดิมาฟังแล้วถึงใจเมื่อถึงใจแล้วที่ความมุ่งมั่นที่ความหวังในเรื่องมรรคผลนิพพานที่เรามีอยู่แล้วแต่มันเจือไปด้วยความสงสัยนี่ความสงสัยนั้นมันขาดสะบั้นไปหมดทั้งที่มีกิเลสอยู่นะมันขาดไปหมดเรื่องสงสัยว่ามรรคผลนิพพานมีด้วยมีต้องลงในจุดที่ว่ามีแค่จุดเดียวหมดเลยทีนี้เอาล่ะนั่นคือความมุ่งมั่นมันเป็นพระอรหันต์แน่ๆเดียวนี่มัน

0: มันเป็นนั้นความเพียรมันก็มันดึงความเพียรได้หมดทุกสิ่งอย่างการประกอบเพื่อความเป็นพระอรหันต์ความมุ่งมั่นนี่ดึงไปหมดเลยมีอำนาจมากขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถึงอดได้ทนได้ทุกอย่างอะไรอยู่ได้ทั้งนั้นเนี่ยขอหนุนขอให้ถึงแต่คิดย้อนหลังถ้าธรรมดาเราโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆโอ้โหอย่างนั้นทำได้แต่คิดดูที่ยังนั่งอยู่กระทั่งก้นมันพองหมดผ้าเลอะหมดเลยทุกวันนี้ไปนั่งได้ไงเพียงนั่งชั่วโมงนึงก็จะจับขาเจ้าของดึงแล้วผมก็จะพูดหูเพื่อนฟังเนี่ยท่าขันอันนี้นะเคยใช้มานั่งสักกี่ชั่วโมงฟาดมันแต่บางวันตะวันยังไม่ตกจนกระทั่งตอนโผล่ขึ้นมามันกี่ชั่วโมงฟังสิมันนั่งได้นี่คำว่าพลิกว่าเปลี่ยนอะไรคำจัดคำจริงมันมัดไว้จนกระดิกไม่ได้เลยเรามันจริงจริงนี่สายเราผมบอกแล้วมันไม่ได้หล่อแหลมว่าอะไรมันเป็นนั้นจริงแล้วก็บางอันนั้นกับบางวันถ้าวันไหนมันจิตมันลงยากเพราะได้เวลาที่จะออกแล้วก็ถ้าลงมาไหนลงยากมันตายมาเล่นก็จะกลับดึงออกจังว่าจังที่เคยเล่าฟังถ้าวันไหนมันลงง่ายได้เป้าได้ป้านี่วันนั้นธรรมดานะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามมันเท่ากันที่จิตว่าจิตพิจารณานี่มันเหมือนกับคิมปากมันคมๆเนี่ยพอจับงับติดปั๊บเลยติดปั๊บเลยปัญญาพออย่างลงปั๊บเหมือนได้ความขึ้นมาแล้วก็พุ่งแล้วปึ๋งลงนะปึ๋งลงก็หมดปัญหาเวทนาอะไรจะไปเข้าครอบมันได้จิตมันเข้าเป็นอย่างนั้นแล้วพิจารณารอบแล้วค่อยลงงั้นเวลาไม่รอบที่มันฟาดกันอย่างนี้สิมันทุกข์ตรงนั้นวันไหนมันพิจารณายากมันมีถ้าแต่เราพิจารณาเรื่องดินฟ้าอากาศนี่มีส่วนช่วยเหลืออยู่มากนะผมไม่สังเกตเวลาผมนั่งภาวนาตลอดลุ่มถ้าวันไหนอากาศร้อนๆโอ้ยวันนั้นยากมากนะมันจะเที่ยงคืนยังลงกันไม่ได้เลยนั่นที่มันถึงบอกช้ำมากว่าตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งเที่ยงคืนจริงยังลงกันไม่ได้เลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอากาศฉะนั้นถ้าเป็นวันไหนให้มีฝนพรำโอ้โหวันนั้นเย็นมีแล้วหนาวหน่อยเย็นๆหน่อยเอาละนั่นจับติดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บพุ่งถ้าเสียปั๊บพุ่งพอได้เวลาที่จะออกนี่ลุกมาธรรมดาเลยเหมือนกับเรานั่งภาวนาธรรมดาเวลาเท่ากันนะที่เรานั่งภาวนาทั้งเวลาเท่ากันแต่ความบอบช้ำของร่างกายผิดกันเนื่องจากจิตพาให้จิตลงยากบอบช้ำร่างกายมากจิตลงง่ายร่างกายธรรมดาไม่เห็นบอบช้ำอะไรโอ้เหมือนกระดูกจะแตกกันเหล่านี้มันทำได้ฟังสิหรือทุกวันนี้มันทำได้ไงเพียงนั่งชั่วโมงเดียวเองนั่งภาวนาทุกวันผมนั่งในนานเมื่อไหร่มันเป็นท่าก็บอกว่าเป็นท่านะเพียงชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่านิดหน่อยออกลุกออกมาไม่ได้แล้วนะต้องไปซับขาดึงออกทุกวันก็ไม่มีเจ็บทันปวดนะเวลานั่งภาวนานะมันเป็นไม่ได้ยังไงนั่งขัดสมาธิภาวนาพอถึงเวลาออกมามันออกไม่ได้มันแต่มันไม่ถึงกับว่ามันตายนะมันชาหมดไม่ถึงกับมันตายอย่างที่เรานั่งตลอดดูนะนั่นมันตายจริงๆนั่นหายเงียบมันตัดขาไปเลยมันก็ไปเลยไม่มีเจ็บมีปวดหรอกมันหมดจริงๆอันนั้นมันตายขนาดนั้นอันนี้มันไม่ตายมันชาแล้วจับขาออกมาวางมันก็ช้างมันคือมันเหยียดออกไม่ได้ทุกวันนี้ไม่นานนะขาเนี่ยสำคัญข้างขวาเนี่ยต้องจับขาดึงมาวางไว้แล้วทีนี้เลือดลมค่อยไปแล้วความชาก็ค่อยจางไปจางไปแล้วก็เราก็ลุกไปถ้าเราจะลุกออกถ้ามันลุกออกก็นั่งนั่งเชียร์นี่เพียงเท่านั้นมันก็เป็นไปได้ทุกวันเนี่ยมันจะมันไม่น่ากลัวยังไงสมัยที่เราพัดจิตใจของเราเป็นจิตใจที่ผาดโผนมากมันไม่ได้ธรรมดามันหวังอะไรอย่างขนาดนั้นหวังอย่างแรงกล้ามันจะเอาตายมอบเลย นี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะไม่รุนแรงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่าพ้นลงเอาชีวิตเขาแรกเลยขนาดนั้นแล้วมันคือเรื่องปฏิปทาการดำเนินมันมาเด่นเวลาออกปฏิบัติเนี่ยเด่นเอาจริงๆเรียนหนังสือมันก็ธรรมดาหนุนทุกข์ยากลำบากขนาดนั้นเพราะปวดมากก็เรียนออกจากนั้นก็ออกปฏิบัติชีวิตของพระไม่มีเท่านั้นยังไม่พูดฟังเลยว่าในช่วง9ปีที่เราฟาดตัวที่เหลือไม่ใหม่มันเหมือนกับว่าไม่เหมือนกับตามีก็ไม่ได้ใช้เหมือนอย่างนั้นนะหูมีก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช้ดูนั่นดูนี่สิ่งที่จะเป็นภัยนั้นมันตัดขนาดนั้นนะไม่ยอมดูจิตมันจะอยากขนาดไหนก็รู้แล้วว่ากิเลสมันอยากอะไรมันฟาดกันอย่างนั้นนะอยากฟังก็ไม่ยอมฟังนู่นน่ะเพราะฉะนั้นถึงว่าอะไรดูอะไรฟังอะไรมันไม่เต็มหูเต็มตาอย่างบอกคือมันมีสิ่งที่จะคอยกำเริบคอยสังหารเราอยู่ตลอดก็เราจะไปเปิดโอกาสนั้นมันสังหารแล้วก็ทำจะฆ่าเราจะฆ่ามันอยู่แล้วนี่นั่นผมก็ไม่ลืมไม่ได้ลืมหูลืมตาเต็มไม่เต็มเหมือนต้องบอกในระยะที่มันใช่มันเป็นภัยหนักนะในช่วงระยะ9ปีที่ว่า9ปีเต็มหนักมากเนี่ยที่อาการที่หนักมากหนักตรงนี้นะหลังจากนั้นมาแล้วเราก็ก็ย่อนผ่อนพันไปได้เช่นอย่างอาหารนั่นนี่ก็ตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมก็ไม่ได้อดนอกจากว่าวันไหนไม่สบายไม่ฉันเฉยๆมันก็ไม่ใช่เราแกล้งอดเพื่อความเพียรอะไรแล้วอดเราไม่ฉันเฉยแม้ถ้าฉันไม่ดีอันนี้ไม่ฉันแล้วแม้แต่อยู่ในวันนี้ก็ยังมีเป็นอย่างโรคหัวใจก็เร็วมากบางทีผมไม่มาเลยไม่ลงมาเป็นระหว่างไม่ฉันเลยมีอยู่เฉยนี่ไม่สบายกันมันอยู่อยู่พอยินระหว่างไม่ฉันไม่สบายก็จะไปสิเนี่ยก็รูปมันอยู่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความเพียรด้วยการอดอาหารเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันเอาจริงในครั้งพุทธกาลท่านก็บอกไว้ปฏิวัติ4นี่ก็ปฏิปทานี่ก็ออกจากนิสัยของผู้บำเพ็ญนั่นเองอุปนิสัยของสัตว์โลกคุณง่ายๆเช่นท่านว่าสุขาปฏิปทาคิปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วเนี่ยก็พวกอุกติกันอยู่นั่นเองจะเป็นพวกไหนสุขาปฏิปทาคิปาปัญญาคือปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาคิดปาปัญญาปัจจุบันลำบากแต่รู้ได้เร็วนั่นคือลำบากก็จริงแต่รู้ได้เร็วอันนี้มาอีกสองปฏิปทาหลังนั่นคือทุกขาปฏิปทาธรรมทานปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาธรรมทานปัญญาเป็นไงปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าผมมันเป็นพักเป็นสี่มั้งนะผมลืมละนานไม่ได้มันก็มีปฏิปทาสี่อันนี้ผู้บำเพ็ญก็นิสัยกับอยู่กับแต่ละคนจะเหมือนจะผิดกันอะไรกับนิสัยของสัตว์โลกทั้งทั่วไปผู้ช้าผู้เร็วก็มีอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็เหมือนตาน้ำอยู่ตื้นก็มีอยู่ลึกก็มีเรานี่ยมันฟาดตายมันบอกแต่มันเดือนหนึ่งนี้จุดนั้นมันไม่ถอยในเวลาบำเพ็ญนี่ที่ประเด็นอีกจุดหนึ่งก็คือจิตเสื่อมอันนี้ก็ลืมไม่ได้นะทำไมมันต้องเป็นร้อนเอานั่งหนาจิตเสื่อมเหมือนฟืนเหมือนไฟมันเคยได้ความสงบเย็นสบายมันไม่ได้มันโทษจริงๆนะวันเพิ่งได้เคล็ดได้หลับนี่นึกฟัดกันลงถึงขนาดที่ว่าต้องถ้าจิตเสื่อมก็ต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นู่นน่ะมันเข็ดมันเป็นอย่างนั้นมันถึงเหมือนนักโทษมหันตโทษนะมันบังคับกัน ราะมันเข็ดเมื่อจิตได้เป็นขึ้นข้าวหลังนี่แล้วมันถอยไม่ได้เผลอไม่ได้มันเข็ดเมื่อมันปฏิบัติแล้วมันรู้ยังไงเป็นยังไงมันพูดได้คนเราเพียงเรามาพูดอย่างนี้ก็เราทำได้แค่ไหนแล้วก็พูดตามเรื่องแล้วก็ยังพูดได้อยู่ว่าไงจะพูดเรื่องกระยี่นี้เป็นเรื่องจิตความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์เป็นยังไงคือมันสุดเอื้อมถ้าธรรมดาเราพูดง่ายๆว่ามันสุดเอื้อมที่จะไปคาดแต่เราไม่มีอะไรถูกเลยถ้ามันไม่เป็นขึ้นเองคือไม่เหมือนอะไรเลยรู้อยู่นี่แหละความรู้อันนี้แหละที่เรารู้กันอยู่นี่แต่ความรู้นี้มันคลุกเข้ากันจนไม่เห็นตัวรู้แล้วเป็นรู้กิเลสเป็นรู้กิเลสรู้เป็นรู้เพื่อรักรู้เพื่อชังรู้ไปด้วยความรักรู้ไปด้วยความชังรู้ไปด้วยความโกรธรู้ไปด้วยความเกลียดไปนั่นน่ะความรู้อันนี้มันไม่ใช่รู้โดยธรรมดาของมันได้ทุกทีนี่มันรู้ด้วยวิธีรู้ด้วยนั้นด้วยนั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นมันคือมันจะเหมือนกันได้ยังไงความรู้นั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวพันเลยคือที่ว่าสมมติว่างั้นเลยนั่นบางครั้งมันเป็นให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอัตถานะนี่ถึงเวลามันเป็นอยู่อย่างด้วยการทักเข้าหรือคู่เข้ากันอย่างที่เราพูดอยู่นี่รู้ไปด้วยนั้นรู้ไปด้วยนี้รู้ไปด้วยความรักความชังมันก็เป็นอัตถานะเมื่อมันยังไม่ผ่านแล้วมันก็เป็นอัตถานะที่จะให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้เนี่ยพอพิจารณาไปแล้วจะให้มาเป็นอย่างนี้อีกมันก็เป็นไม่ได้ไงมันเป็นอัตถานะอีกอะมันไม่มีอะไรเหมือนทำแยกมาสู่สมมติกับท่านก็บอกว่าได้แต่ความเลื่อยความประเสริฐเท่านั้นแต่องค์ท่านเองท่านไม่ได้เสกหนาคือไม่มีอะไรที่จะพอดียิ่งกว่าธรรมชาตินั่นพูดง่ายๆนะเอ้าพูดไม่ถูกเลยสักอย่างคือจะหาที่กำหนดนิดอะไรนั่นก็หาไม่ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติงั้นสิเป็นที่นี่เราที่มีกิเลสไม่เป็นงั้นนะพอปั๊บนี่มันจะวาดภาพแล้วมันวาดภาพเครื่องเสือมันมีพร้อมเลยแหละพอท่านว่าอะไรปั๊บเครื่องจิตบริสุทธิ์มันคงจะอย่างงั้นๆเอาล่ะนะปั๊บเลยนี่พานังปรมังสุขังนิพพานนี่ก็อย่างนั้นๆผมเห็นในหนังสือว่าแต่ผมไม่ระบุใครผู้แต่งก็ทำมันเป็นแม่ชีเอาไปตัวนี้จะมาล่าให้ท่านเซ็นด้วยประหัตท่านให้เหมือนกับเป็นเครื่องยืนยันรับรองแม่ชีคนนี้ท่านก็ฉลาดท่านก็ไม่เซ็นจะให้ท่านว่าไงยังอ่านท่านก็เหมือนรู้แล้วมันเหมือนบ้าแล้วให้เซ็นรับรองบ้าเซ็นได้อยู่นิพพานว่าถาดถึงกลางเป็นอย่างนั้นว่าถาดถึงกลางเป็นอย่างนี้ผมได้อ่านดูแล้วว่าถาดถึงกลางนิพพานเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโอ้ลึกไปอยู่เนี่ยครับผู้ท่านรู้นิพพานนั่นก็จะหลดสังเวชแม้แต่ผู้ยังไม่รู้นิพพานมันก็ขัดแล้วธรรมชาติขัดธรรมชาติแล้วทีนี้มันก็หาผลดีไม่ได้จากหนังสืออย่างนั้นก็ผู้ต่ำนั่นจะได้อะไรจะเป็นหลักนี่ก็หลักผิดด้วยเนี่ยก็ผิดเองก็ไม่สร้างจะอะไรท่านผู้ท่านสูงกว่านั้นท่านก็มาเห็นความบ้าจากของผู้นั้นอีกท่านไงก็ไม่ทราบว่าจะว่าไงก็พูดได้แค่นั้นแหละว่าผ่าศูนย์กลางนิพพานโอ้ผมได้อ่านเองนะอ่านจนจบมันถึงได้กล้าพูดได้ที่เขียนเป็นแม่ชีไม่มีอะไรเหมือนนึกว่าโลกุตระธรรมก็ความบริสุทธิ์นี่มันจะหาที่ไหนสามเดือนโลกฐานหาคำว่าหานะแต่ท่านก็ไม่หานี่จะหาอะไรท่านไม่หลงท่านจะหาเลยแล้วพูดพวกเราพูดแบบความหลงไม่ถึงถ้าจะหาอะไรมาเทียบก็ไม่มีอะไรเหมือนไงว่ามันนี่จะไปหาเทียบอะไรจะหาบ้าอะไรอีกว่าเพราะนั้นแล้วยังหาอยู่มันจะหาอะไรมาเทียบมันก็บ้าอยู่นะใช่ไหมมันพร้อมแล้วทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันจะหาอะไรมาเทียบนะเท่านั้นมีเท่านั้นเอง ผมพูดมันตรงนี้ผมยังอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอยู
1: ่อัศจรรย์จริงถึงใจเลยนี่นะ
0: มันต้องได้พูดอยู่มันอยู่ไม่ทรงรับแนะนำจากผู้ใดเลยธรรมชาตินี้ทำไมทรงไปรู้สิ่งเหล่านี้ได้ซะจนถึงขั้นศาสดาเอกจริงทรงไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้ใดเลยแล้วทรงรู้ซะจนเป็นหมดที่ท่านนำมาสอนมานี้ใครมีไหนที่ไหนวิชาในโลกนี้มีที่ไหนมาสอนกันได้มีศาสดาองค์เอกองค์เดียวเท่านั้นมาสอนพุทธศาสนาเราอันนี้ทีมในตำรานั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะเพียงผู้ปฏิบัตินั่นแหละมันชัดเองชัดเจนเองเพราะความรู้ในภาคปฏิบัติพิสดารมากในตำราท่านก็เหมือนกับว่าเอามาเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวเท่านั้นเวลาผู้ปฏิบัติแตกแขนงสิไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นขึ้นมานี่อย่างนั้นเป็นขั้นแขนงอันนั้นขนาดใหญ่ขนาดย่อยไปเรื่อยความละเอียดของจิตของธรรมขนาดนั้นอย่างไรแล้วเอามาพูดได้หมดมาสอนโลกแต่ท่านก็สอนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พอประมาณ84,000พระธรรมขันธ์ไม่ได้มากมายอะไรเลยนะที่เป็นในวงปฏิบัติของจิตนี่คิดตภาวนาเป็นเช่นอย่างเป็นในพุทธเจ้าเสียเองนี่องค์ศาสดาที่เป็นต้นศาสนาที่เองเนี่ยจะกว้างขนาดไหนหรือขนาดไหนฟังดิภูมิของเรียกว่าพุทธวิสัยภูมิศาสดาดังนั้นมาแล้วก็เป็นสาวกวันนี้ยังว่าได้ยินได้ฟังก่อนแนะนำแนววิธีการได้ก่อนพอจับวิธีการนี้ได้เท่านี้มันก็ค่อยลุกค่อยลามไปเรื่อยเรื่อยถ้าเป็นไฟก็ดีความรู้ก็ค่อยแตกแขนงไปจนกระทั่งถึงกิเลสสิ้นไปแล้วความรู้แตกขนังไปยังไงเวลาสู้กับกิเลสมันก็รู้กันอยู่แล้วว่าวิธีต่อสู้กันหรืออุบายวิธีการที่ลบหลีกปีกตัวหรือต่อสู้กันนั้นเป็นยังไงเราจะไปหาในตำราได้ไงหาไม่ทันขั้นนี้จะเป็นขั้นภาวนามัญญปัญญาขั้นที่รวดเร็วขั้นที่คล่องตัวขั้นที่รวดเร็วยังให้ปริยัติท่านก็แสดงไว้นะว่าภาวนามัญญปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนั่นท่านก็พูดไว้เพียงเท่านั้นเมื่อไม่เป็นเราจะไปบรรยายได้ยังไงอย่างสุตตามัญญปัญญาคือปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยพอใครอ่านเข้าไปมันก็เข้าใจสุตตามัญญปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดอ่านไตรตรองนี่มันก็พอเข้าใจภาวนามัญญปัญญาสิดีไม่ดีเป็นลบทิ้งหมดเลยศาสตร์สมัยปัจจุบันนี่เป็นไปได้นะภาวนามัญญปัญญาซึ่งเป็นรากแก้วของจิตของธรรมจริงตรงเนี้ยที่จะขุดค้นท่านได้ขึ้นมาทั้งรากแก้วรากฝอยภาวนามัญญปัญญาเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงไม่ต้องบอกอ้อมเลยปัญญาประเภทนี้ฆ่าอย่างสะบั้นทันแหลกเลยอันนี้ผู้ไม่ได้ภาวนาที่ไม่เป็นเหมือนกับว่าเป็นโมฆะอะไรหรือว่าใช้ไม่ได้แล้วสมัยทุกวันไปครบเหมือนจะเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละที่ถ้าไม่เป็นพูดไม่ได้นะภาวนามันจะปัญญาท่านต้องบอกว่าเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆก็ถูกยินมัจญาอันสำเร็จท่านเลยจากการภาวนาภาวนามัจญาปัญญาที่นี่มีแต่อ่านเฉยมีแต่เรียนเฉยไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ก็เลยจะเป็นธรรมที่คือทีละสมัยเป็นธรรมนอกแบบไปนะคือนอกแบบนอกศาสนาไปภาวนามัจญาไม่จะหาเรื่องว่าอุตริมาเขียนยังไงไปอ้าวเบ็ดไปได้นะเพราะไม่ปฏิบัติมันไม่รู้จริงไม่ปฏิบัติเรารู้ที่เรียนจบไหนก็จบพระไตรปิฎกก็จบเถอะถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วมันไม่รู้ภาวนาและปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกลับมากที่สุดเลยจ้ะแต่พอรู้แล้วก็เปิดเผยที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินปัญญาประเภทนี้อีกแล้วนั่นนี่ที่มันสำคัญนะภาวนาและปัญญา บางทีไม่ย้อนเป็นรูปไปหมดเลยภาวนาไม่ยังไงคือปัญญาที่ฆ่ากิเลสคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นนู่นน่ะฟังดิปัญญาเหล่านั้นรวมไหลรวมเข้ามาสู่ปัญญานี้ปัญญานี้พุ่งแล้วไม่เพียงอยู่ในระดับเดียวด้วยนะความคล่องแคล่วแก้วกล้าว่องไวสลับแหลมผมละเอียดละออไม่มีอะไรจะไปคันนาได้ของปัญญาเพียงนี้นี่ท่านเขียนไหมใครจะไปเขียนในแบบล่ะท่านก็บอกไว้เท่านั้นในแบบบอกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเท่านั้นภาวนาเนี่ยปัญญาสามเมื่อเวลาไปทำหน้าที่อย่างนี้อันนี้จะเกิดขึ้นไปแล้วเป็นยังไงโอ้ดื้อดานพูดไม่ถูกว่างั้นเถอะถ้าไม่เป็นแล้วพูดไม่ถูกแม้แต่เป็นมันยังเอานำออกมาพูดไม่ถูกเพราะมันไม่ทันกับอันนั้นมันไม่คำพูดถึงเรื่องความละเอียดละออความรวดเร็วความคล่องแคล่วอะไรนี่เหตุผลจะไปจับไม่ทันเลยระหว่างที่เลยกับทำกับปัญญาเพศนี้แก้กันคุยเสียคุยค้นหากันนี่เหมือนกันแก้กันนี่เหมือนกันมันเร็วขนาดนั้นว่างมองไม่ทันถ้ามองถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่ามองไม่ทันมีแต่คอยตั้งหงายถูกนอกมันเร็วขนาดนั้นมันปัญญาแชมเปี้ยนนะคล้องเข้าไปขึ้นไปจนกลายเป็นมหาสีมาปัญญาไม่ได้ตั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาเป็นเองอยู่นั่นจะว่างอันนั้นเป็นอัตโนมัติเป็นเองค่ะหมุนไปเองไม่ต้องบังคับฟังด้วยนอกจากนั้นแล้วยังได้ลั่งเอาไว้มันจะเลยเถิดคือเพลินก็จะลืมหลับลืมนอนถ้าขันเป็นเครื่องมือก็เป็นของชำรุดได้มันแม้แต่รถยนต์เราใช้กันนานเครื่องมันยังร้อนมาไงอันนี้ก็จะว่าบอกว่าเครื่องร้อนก็ได้ธาตุขันธ์ตั้งแต่พักอธิบายแล้วในตำราก็มีถึงเวลาพักพักในสมาธิแล้วก็ออกพิจารณาทางด้านปัญญาท่านบอกว่าชัดเจนนะเพราะอันนี้มันมีอยู่ในหลักวิชาของประโยคสามนี้ด้วยนะพวกมหาที่ต้องได้ผ่านทุกคนวิธีพักจิตวิธีออกพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาเรื่องความเหตุการณ์มันขึ้นกับจิตแล้วมันลืมไปหมดนะจะพักไงแต่ว่าอย่างที่ว่าจะพักโดยเวลาตะลุมบอลได้ไงเนี่ยต้องพูดไม่พูดไปนั่นเนี่ยก็เวลากำลังชุลมุนตะลุมบอลกันอยู่นี่จะไปพักได้ไงถ้าไม่อยากตายต้องหยุดพักก็นี่กิเลสมันฟาดกันอยู่กับกิเลสไม่เหมือนตะลุมบอลแล้วจะให้พักได้ไงมันจะว่างั้นหนักคือมันเพลินอยู่ตลอดเอากันอยู่ตลอดแต่มันก็มีจุดที่ว่าพักคือว่าพอที่เหลือตัวนี้มันหลุดลอยไปเนี่ยตอนนั้นมันว่างงานอันนี้มันไม่ว่างคิดหนึ่งธรรมชาติอันนี้มันไม่ว่างไม่ว่างตัวเองคือว่าอะไรมันคุยเคลียหานั่นเราจะพักตัวนี้พักได้ไม่ให้มันไปไม่ให้มันคุยเคลียเนี่ยคืองานของจิตประเภทนี้ไม่อยู่เฉยเวลาฆ่ากันได้แล้วอันนี้ฆ่ามันนี่มันจะคุยของมันเองคุดค้นมันเองเนี่ยเราห้ามไม่ใช่ตอนนี้พักเสียเนี่ยก็ได้ที่เป็นอะไรแต่ท่านเวลาท่านอธิบายถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาเวลาพักเวลาออกพิจารณาท่านไม่ได้บอกว่าเป็นหมายถึงภาวนามยปัญญานะนู่นมันประทับกันได้นู่นตอนอุทจารที่ท่านว่าสังโยชน์เบื้องบนพูดดิ้นกันนู่นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาเวลาพักก็พักเวลาออกทางด้านปัญญาก็ธรรมดาของเราปัญญาของเราธรรมดานี้มันก็เป็นไปอย่างท่านว่านั่นแหละเวลาพักก็พักคือพักภาวนาเข้าสู่ความสงบพักทางด้านปัญญาเวลาไปนู่นนั่นสิมันไม่หาที่จุดที่พักมาได้นะหมุนตี้หมุนตี้หมดสิ่งที่จะให้แก้ในตรงนั้นมันยังไม่ปรากฏมันก็คุยเขียนมันเป็นมันเองมันหาเหตุหาผลหาเรื่องหาราวอยู่นั่นถ้าที่เหลือมันเป็นตัวเรื่องตัวราวมันก็ต้องออกรับกันจนได้แน่รับพอเจอกันท่ามันก็พังเนี่ยมันพูดไม่ถูกเจอกันเจอยังไงมันก็ไม่รู้อยู่ไม่เป็นจะนำออกมาพูดเหมือนบ้าเลย เวลาพูดอย่างเหมือนบ้าเลยไปเจอแล้วพอมันเป็นขึ้นแล้วมันหมดปัญหาเองนะยอมรับนั่นแหละไม่ใช่หมดปัญหายอมรับเลยอ๋ออย่างนี้เองนะที่ว่าร่างเอาไว้นั่นคือมันจะเลยเถิดอุทธัจจ์คือมันเพลินในการพิจารณาการต่อสู้เหมือนกับตะลุมบอลนี่ก็จะให้พักไหนตะลุมบอลนั่งเมื่อกำลังฟัดกันอยู่ภายเป็นวงในก็ด้วยนะแล้วก็จะไปให้พักหนึ่งหลังนั่นเลยเวลาที่เกี่ยงกับที่หานั่นนะพักตอนนั้นไปแต่วันนี้มันไม่ทำนี่เดียวมันเลยเถิดร่างไม่ลืมนั่นที่เอาพุทโธไปมันเข้ากันเวลานั้นจิตไม่มีสมาธิคือมันเพลินทางปัญญาสมาธิไม่มาเกี่ยวเลยเราจะว่าจิตไม่มีสมาธิก็ได้แต่ไม่มีสมาธิในขั้นนั้นนะไม่ใช่ไม่มีสมาธิเหมือนอย่างทั่วๆไปมันไม่สนใจสมาธิเราจะพูดเพื่อดัดขึ้นบ้างเพราะความไม่พอดีนี่ว่ากดจิตไม่มีสมาธินี่ว่าเดี๋ยวอะไรมาปากมีเรื่องเพลินแค่เดียวนี่พอลังเอาไว้ใส่กันตั้งโว้หนักเนาะเหมือนกับมามัดกันเนี่ยไม่ให้มันออกมัดปัญญาไม่ให้มันออกเอาคำบริกรรมอัดเข้าไปพุทโธพุทโธเอาถี่ยิบไม่ให้มันออกไม่งั้นมันจะคืองานนี้ยังไม่เสร็จเหมือนกับว่าไอ้คู่ต่อสู้มันยืนทางกายมาเหมือนกับมันหัวมือเหมือนมาตอนนี้ยังจะมาพักรับเข้าๆไปได้ไงก็โดดด้วยกันนี่มันจะได้ตรงไหนเอาพุทโธพุทโธไปถี่ยิบไม่มันเผลอสติทั้งหลายเลยเอาหมุนเข้ามาหาอันนี้หมุนมาหาพุทโธพอสติไม่เผลอพอเอาเข้ามานี่มันอยู่นี่แต่มันพอใจที่จะออกนู่นมากกว่าจะมาอยู่ตรงนี้พอลงนี่เราแม่อันนี้ก็สำคัญนะพอจิตสงบเข้ามาสงบเข้ามาหยุดกึกนี่เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามกำลังวังชาความสุขความสบายนี่โอ้โหมันซ่านไปทุกเส้นขนถ้าเราจะพูดเส้นขนนะในเดี๋ยวพักมันจะตายจริงนั่นแหละพักนี่พอถอยเพราะมันควรจัดการแล้วเราก็เหมือนกับว่าระรามือมันก็ดีดผึ่งเลยก็เขามันออกแล้วก็ดีดผึ่งนี่เลยซัดกันตุ่มเลยนี่มันเหมือนกับมีดที่รับหินแล้วนั่นเจ้าของผู้ฟันก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับสบายสบายแล้วเครื่องมือคือมีดเนี่ยก่อนได้รับหินแล้วฟันมันขาดไม่ท่อนนั้นแหละแต่ก่อนไม่เอาไม่ทราบเอาทั้งสันลงเอาทั้งคมลงเอาทั้งข้างลงตีตุ๊บตับตุ๊บตับมันก็ไม่ขาดที่จิตไม่ได้พักเรามาพักแล้วกำลังของจิตมีออกก็ตุ่มกันเลยเหมือนกับมีดที่รับหินแล้วขาดเลยมันชัดในหัวใจไม่ลืมสิ่งนี้มันเป็นสัจธรรมพิจารณาก็เรื่องอริยสัจเนี่ยมันอันนี้ก็เป็นมรรคสัจพิจารณาที่เด็กก็เป็นสมุทัยสัจจะไปลืมได้ยังไงธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมจะลืมเพราะธรรมฝังลึกมากนี่นะที่ทำให้ผมมันอดชิมไม่ได้นะมันจะมีเรื่องมีแล้วก็กับยกไว้แต่ประเภทอย่างเดียวว่าภาวนาไม่ได้ปัญญานี้ถ้ามีแต่เรียนล้วนๆจำมาเรียนจำมาจากเรียนล้วนๆดีไม่ดีจะเห็นว่าภาวนาไม่ได้ปัญญานี้เป็นธรรมนอกแบบไม่มีในพุทธศาสนาจะว่าไปนั่นเพราะคนเราเคยคิดไปเลยอย่างทางสมองคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่สมองอย่างที่ว่านิยมทางด้านภาวนาไม่ได้ออกสมองเลยนี่มีเราเนี่ยค้านเหมือนกับว่าค้านว่างั้นเถอะพูดตามความจริงถ้าเป็นความจำขึ้นสมองหรือเปล่านี่ถ้าเป็นความจริงคือภาคปฏิบัติเพื่อความสงบสมถะวิปัสสนาแล้วจะลงในนี้หมดเลยนั่นก็มันเป็นอย่างนั้นนี่จะให้ว่าไงนั่นที่เทศน์พระราหุขอพูดเต็มปากเถอะว่างี้เลยมันเป็นอย่างนี้จะให้พูดว่าไงมันอาจถามที่จะพูดที่ก็ความจริงทำไมพูดไม่ได้แต่ของปลอมมันยังเป็นมาได้ความจริงเป็นออกมาไม่ได้ได้หรือนั่นสงบมันก็อยู่นี่สงบมากน้อยอยู่นี่ผ่องใสเลยขนาดไหนไม่เห็นนี่อยู่ตรงกลางนี่มันไม่ได้มาอยู่นี่ปัญญาหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนเป็นธรรมจักรมันก็ไม่ได้อยู่ข้างบนมันอยู่นี่มันเห็นมือกับฉันจะให้พูดไปยังไงก็จะไม่ว่าสมองอะไรไงจ ทีนี้เวลาเรียนหนังสือเรียนแค่มันจดมันจำจนกระทั่งสมองถื่อนี่มันก็รู้อยู่สมองไม่ทำงานให้มันไม่จำให้มันก็เห็นอยู่เวลามาปฏิบัตินี่ตั้งแต่สมถะคือความสงบใจมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่นี่เห็นเด่นอยู่นี่สงบแน่วผ่องใสสะอาดโอ้ยพูดไม่ถูกแล้วมันก็อยู่นี่จนถึงขั้นปัญญาแผ่วๆแผ่วๆแผ่วๆส่งออกส่งออกจนเหมือนตะเกียงจะพยุอย่างที่ว่าน่ะร่างกายของเรานี่เป็นเหมือนกับแก้วครอบจิตดวงที่มันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในใจนี่มันเหมือนกับไส้ตะเกียงจะพยุมันส่งจ้างมาหมดอันนี้เหมือนกับว่าไม่มีร่างความสว่างมันจ้างมันไม่อยู่นี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างบนเห็นชัดขนาดนั้นก็จะไม่ให้พูดได้ยังไงจะมาบ้าก็ว่าไปสิเรานี่จะว่าเราอวดแล้วก็อยู่ใครจะว่าก็ว่าไปอีกนี่ก็ดีคนเราไม่อวดก็เราพูดแต่มันเป็นไปเป็นว่าเราเป็นอีวางอีวางไงหรือใครจะว่าเป็นใบอีกมันอาหารยิงเป็นเพราะมันอัศจรรย์จริงนะเวลามันสว่างกระจ่างแจ้งจนเจ้าของเองยังอัศจรรย์เจ้าของที่ผมเล่าให้ฟังน่าที่ว่าโอ้โหจิตทำไมถึงได้สว่างกระจ่างแจ้งขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้นี่แปลกอยู่นั่นแหละพระธรรมท่านเตือนขึ้นมาสอนขึ้นมายังจับไม่ได้นะนี่นะดูที่นี่แหละคือว่าอวิชชาฟังสิขนาดไหนโอ้ละเอียดขนาดนั้นถ้าพูดถึงเรื่องธรรมก็ถามท่านว่าโอภาสอะไรโออะไรอุปกิเลส16แต่เมื่อเราพูดถึงเรื่องธรรมขั้นนั้นแล้วก็นี่แหละที่ว่ากษัตริย์วัฏจักรทำให้หลงให้เพลินในขนาดนั้นเจ้าอัศจรรย์ฟังสิอ้าวก็บนเวลาอันนั้นถามไปแล้วอันนี้มันไม่มีนี่อันที่ว่าแหมจิตตรงนี้จะมาทำอัศจรรย์นานมันบรรลัยไปด้วยกันหมดแล้วสิ่งที่มีนั้นมันเลิศกว่านี้ขนาดไหนนะมันก็จึงเท่าอันนี้จึงเท่ากับกองขี้ควายกองหนึ่งที่ประครอบแก้วหรือครอบทองคำทั้งแท่งไว้อย่างเนี้ยปิดไว้อย่างเนี้ยนั่นเท่าว่าอันนั้นจะเร็วกว่านี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วว่าอันนี้มันอัศจรรย์ที่ขนาดนั้นจนกระทั่งเจ้าของหลงสองเพลินโอ้โหจิตสมัยถึงได้อัศจรรย์ที่ขนาดนี้ผ่องใสระหว่างกระจ่างแจ้งที่ขนาดนี้เท่านั้นนั่นน่ะไม่หลงไม่ติดมันจะไปอัศจรรย์เหรอนี่อันหนึ่งทำทั้งกระเตือนที่กลัวจนเราจะหลงจะติดพูดง่ายๆทำทั้งกระเตือนขึ้นมาเพ่งขึ้นมาตรงนี้ก็กำหนดอยู่เดี๋ยวก็ผลขึ้นมาคำว่าจุดว่าต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนว่านี่นะนั่นแหละคือตัวพบโอ้โหจะมาถูกเลยสินะมันนี่มันก็ไม่ลืมคำว่าจุดว่าต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบก็ต่ำก็จุดผู้รู้ก็จุดเด่นนี่จุดสว่างเนี่ยจะเป็นอะไรไปเนี่ยจุดสว่างมันเป็นเหมือนตะเกียงจะพยุแล้วใส่ตะเกียงแล้วก็เห็นอยู่นั่นจุดที่มันสว่างออกมาก็นั่นนี่มันก็เห็นอยู่นี่สว่างเห็นดีเด่นๆนี่เวลาอันนี้มันพังไปหมดแล้วไม่มีอันที่ว่าจุดหนึ่งจุดสว่างไม่มีแต่ที่อันหนึ่งที่ถูกกว่านี้ครอบไว้ที่เราว่าอันอัศจรรย์เนี่ยครอบไว้อันนั้นคืออะไรไปเอาอีกแล้วที่นี่มันกลับมาเห็นนี่เป็นกองขี้ฟ้าไปได้นั่นฟังสิมันขนาดไหนอันจนกระทั่งเหมือนกับอะไรฟ้าดินถล่มตื่นเต้นอุทานโอ้โหโอ้โหนั่นหลงมาสักขนาดหนักนั่นแล้วโอ้โหในขณะเดียวกันกับอัศจรรย์อันนั้นไงหลงอันนี้ก็หลงขนาดหนักนี่ก่อนหน้าทุเรศอีกอัศจรรย์นั่นที่นี่เป็นมันก็เป็นอุทานด้วยกันทั้งสองมันขึ้นนะอุทานคนละด้านอุทานของความหลงนี่ก็หลงเกียกนาจนไปเสกที่กองที่ควายว่าเป็นของอัศจรรย์นั่นพออันนี้ผ่านลงไปแล้วก็โอ้โหนี่กองอาจารย์อยู่ตรงนี้เนี่ยมันไปงั้นอีกแค่นี่ที่ว่าอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่มีผู้บอกเลยออกเปิดออกรู้เลยรวดเร็วซะด้วยนั่นแหละนะในคืนวันเดียวเลยทั้งสมถะอิปัสสนาสงบนั่นก็หมายถึงว่าไม่ได้ยุ่งอะไรเป็นเรื่องของโลกเลยมีแต่เรื่องธรรมล้วนสมถะอิปัสสนาของผู้จะเป็นขีปปิญญาเป็นไปด้วยกันเร็วๆพร้อมๆกันเลยอยู่ในวงนี้ความสงบอยู่ในวงนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรอยู่นี้ล้วนๆๆๆแต่ก่อนพระองค์ก็สงบอยู่แล้วนี่แล้วนั่นเป็นพระสัจจะกำลัง อันนั้นอยู่ด้วยนะไม่มีกำลังอะไรทางร่างกายที่จะต้านทานนะก็ทรงอดพระกยาหารมาตั้งหลายวันมาแล้วนะพอเสวยคำวิทยาศาสตร์ท่านมีกำลังขึ้นมาทางนั้นกำลังนี่จริงพอดีพอดีถ้าสีร่างท่านก็กำลังอ่อนอยู่ไม่มีกำลังทางจะเป็นเครื่องเสียงยืดเดือดแม้แต่นิดหนึ่งเลยพอก้าวทางถูกนี่มันก็ผึ่งเลยทำให้คิดไปหมดแหละไม่ใช่ว่าบ้าบอแต่คืออันนี้เราก็มาเทียบถึงเรื่องการอดอาหารของเราเพราะอดลงไปอดลงไปนี่ทางร่างกายนี่ซึ่งเป็นเครื่องมือยืดเดือดมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเครื่องมือก็ขาดโอ้ที่เด็กเขาขาดเครื่องมือที่คือใช้ให้ทันใจได้อย่างใจสินี่ทำมันก็ก้าวขึ้นได้ตอนนี้แน่มันเป็นข้อเทียบเทียงถ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงอดอาหารถ้าท่านทรงบำเพ็ญทางจิตตภาวนาในขณะนั้นยังไงวะเนี่ยเนี่ยมันจะไปได้นานกว่านั้นไปได้อย่างรวดเร็วคุณนายเนี่ยนั่นก็คิดอดคิดไปไม่ได้นะแต่นี่ท่านทำเพียงอย่างเดียวหลังความตัดรู้จากการอดอาหารอย่างเดียวมันจึงไม่เป็นหมายว่าท่านว่าเราอดอาหารสิเราไม่ภาวนาเนี่ยก็ไม่เป็นท่าอะไรเนี่ยแต่นี่มันผิดกันตรงที่ว่าอดเพื่อความเพียรจิตตภาวนาเพราะมันจะช่วยกันสนุกสนุนกันให้เห็นทัดไปทัดเวลาเรามันจะตายจริงแล้วมันจะไปไม่รอดเนี่ยเดินมีตะบานนี่จะได้กำหนดมันจะถึงหมู่บ้านเขาหรือไม่ถึงนาแล้วบางทีแล้วทีนี้จิตมันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ร่างกายมันจะตายแต่จิตนั้นมันเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านนั่นมันไม่อยากฉันจิตน่ะถ้าฉันแล้วมันเป็นอย่างนี้ว่างั้นน่ะพูดง่ายๆอันนี้มันวิเศษที่สุดมันนั้นภาษาข้าวเหมือนอย่างนั้นนะทีนี้ข้าวมันก็เป็นของจำเป็นสำหรับร่างกายร่างกายมันก็เป็นเครื่องมือสำหรับที่จะบำเพ็ญธรรมแน่มันก็แยกกันไม่ออกเลยก็ต้องจำเป็นต้องไปนี่มันเห็นชัดๆอย่างนี้นะระหว่างจิตกับกายเมื่อเราได้บำเพ็ญทางจิตภาวนาไปด้วยกันมันเห็นชัดทั้งสองอย่างอำนาจของจิตมันก็เป็นอย่างดีดถึงไม่มีคำว่าอ่อนมันยิ่งดีดความสว่างกระจ่างแจ้งก็ยิ่งแสดงเต็มที่เต็มฐานร่างกายก็ยิ่งอ่อนลงไปนี่ถ้าไม่กินมันก็จะตายมันจะไม่ถึงจุดถึงแดนมันก็ต้องให้กินน่ะแน่นาเรื่องมันอ่ะมันก็เถียงกันด้วยคือมันอันนี้ผมไม่ลืมนะที่เด็กมันโผล่ขึ้นมานะอันนี้ผมก็แน่ใจว่าไม่ใช่ธรรมอันนั้นเป็นธรรมที่ว่าถ้ามีจิตมีต่อรูปอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพวกมันท่านกลัวหลงถ้าธรรมท่านเตือนให้ดูตรงนั้นน่ะพูดง่ายมีจิตมีต่อให้ดูตรงนั้นถ้าว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจะใส่ปังนั้นแล้วมันน่าจะไปได้ตั้งแต่นู้นนะนี่ใครสอนเป็นนี่นะลำบากนะท่านก็จะใส่เปี้ยงลงนั่นเลยเราก็รู้ทันทีขาดจะบ้านไปเลยนะเหนียนไม่รู้งั้นที่ไม่งงไปหมดเหมือนไก่ตาแตกมาอันนี้ทีลาแล้วเราว่านี่มันพูดเรื่องอะไรลืมแล้วมันจะเป็นข้อเปรียบเทียบเรื่องใจมันเวลามันสว่างมันสว่างขนาดนั้นมีอำนาจมากมีฤทธาทางด้านภาพมากมันเกินกว่าที่เราจะไปยุ่งกับอาหารมันพูดง่ายเดี๋ยวนี้มันก็พอกินแล้วแต่ทีนี้มันจะไปไม่ตลอดที่ถ้าไม่กินธาตุขันมันไปไม่ตลอดจะทำไงเพราะเป็นเครื่องมือเพื่อความเพียรอันนี้ก็จะไปได้เป็นไงแน่มันต้องดูไปทีนี้ลืมก็มาเรียกได้ที่ว่าอันนี้ก็โผล่เหมือนกันว่านี่เห็นไหมว่าท่านอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสท่านอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสเวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านจะตายก่อนเห็นไหมเหี้ยมันขึ้นเห็นไหมอย่างนั้นแล้วขึ้นเราไม่ได้ปรุงได้แต่งไม่ได้คิดได้ฆ่าเลยมันผุดขึ้นมาอย่างที่ว่านั่นนั่นแหละเรียกว่าทำผุดถ้าไม่จิตมีต่างรู้ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบผุดขึ้นมาปุ๋งพอเสร็จแล้วเงียบไปอันนี้เหมือนกันผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ฆ่าไม่ฝันไม่เลยนะท่านเห็นไหมท่านอดข้าวจะฆ่าเฉลี่ยแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนี่นะนี่มันก็แก้กันปุ๊บเลยนะอันนี้อ้าวก็กินมาตั้งแต่วันเกิดจนอดก็เห็นที่เสียที่สูอะไรจะอดเป็นคนนี้จะตายก็ตายไปสินานมันแก้กันกำลังของกิเลสก็ไม่ลดไม่กลัวว่าเจ้าของจะตายตอนกิเลสมันหลอก อ๋อจะตายก็ตายไปสิโอ้ยเพียงตอนนี้ก็จะตายก็ตายไปสิเคยยินมาตั้งแต่วันเกิดนะยังตั้งถึงบัดนี้ก็ไม่เห็นมีเสียอิสุอะไรจะอดเพียงตอนนี้จะตายก็ตายไปสิเนี่ยมันแก้บ้างนะปั๊บเลยมันก็พุ่งเท่าเดิมน่ารักทุกตัวเลยนะเพราะนั่นแบบเอาละเห็นไหมเอาละ

การอยู่ด้วยกิเลสกับการอยู่ด้วยธรรมสำหรับใจผู้ทรงไว้ได้ทั้งกิเลสและธรรมแล้วการอยู่ด้วยกิเลสสำหรับนักปฏิบัติเรากับการอยู่ด้วยธรรมคุณค่าของใจจะต่างกันอยู่มากกิเลสเป็นสิ่งที่ทำใจให้ลดคุณค่าในวงปฏิบัติแต่ธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมคุณค่าให้เด่นยิ่งขึ้นคำว่าธรรมก็คือความพยายามเริ่มมาตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติแล้วก็เป็นสมาธิจากนั้นก็เป็นปัญญานี่คือเครื่องประดับใจมีคุณค่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มีเฉพาะกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติปิดบังห่มห่ออยู่โดยปกติแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าแต่อย่างใดนอกจากลดคุณค่าของตัวเองลงไปดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องมีการระมัดระวังตั้งท่าตั้งทางอยู่ภายในจิตเสมอเช่นเดียวกับเขาเข้าสู่แนวรบแต่ไปนอนใจหรือว่าประมาทเลื่อนเลิกเผลอสติสตังเที่ยวเตร่เที่ยวเตร่เหมือนเขาเล่นลิเกละครนี่ไม่ได้ต้องเสียท่าเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ตายเรื่องของกิเลสยิ่งเป็นเรื่องที่คล่องแคล่วว่องไวไม่มีอะไรจะเกินอยู่แล้วและไม่มีสถานที่อยู่ด้วยอยู่กับใจของสัตว์โลกจึงทำใจสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับฟุตบอลนั่นแหละขึ้นไปขึ้นมาหาจุดที่หมายไม่ได้จะออกนอกวงเขาก็เตะเข้ามาเข้าในวงแล้วก็เตะออกนอกวงก็เตะเข้ามาอยู่แค่นั้นจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสประเภทต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่กิเลสแต่ฟุตบอลไม่รู้สึกว่ามีความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะการถูกเตะสำหรับใจนี้เป็นตัวรู้อยู่แล้วจึงต้องรับรู้และรับทุกข์จากสิ่งที่สิ่งกระทบกระเทือนทั้งออกจากภายในไปสู่ภายนอกนำอารมณ์ภายนอกเข้ามานี่เรียกว่าเตะเข้าเตะออกอยู่อย่างนั้นหาความสงบเย็นไม่ได้เว้นแต่หลับเวลาหลับนั้นก็เป็นเวลาพักกิเลสก็พักธาตุขันธ์ก็ได้พักใจเราจึงพอสบายในขณะที่หลับสนิทนั้นการก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสถานที่อะไรทั้งมวลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าสิ่งภายนอกคือทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อนฝูงเขาอยู่ครอบครัวย่อเรือนของสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแดงเด็กแดงสมบัติบริวารมีจำนวนมากน้อยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยอย่างนั้นหากจะพูดพอพูดเทียบได้บ้างก็นิพพานของคนมีกิเลสก็เวลาดับหลับสนิทนั่นแหละตอนนั้นไม่มีอะไรไว้ติงเลยขึ้นที่ว่าสมมติแม้อวิชชาที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจหรือฝังแน่นภายในใจก็ไม่แสดงตัวคนเราถ้าลงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใครจะไปห่วงใยในสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกิดกองทุกข์เพราะความกระเพื่อมออกมาเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามนี่การคิดถึงเรื่องเวลาการสถานที่วัตถุสิ่งของเพื่อนฝูง
ในบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเรื่องเขย่าก่อกวนจิตใจให้รับความลำบากเมื่อเทียบกันกับเวลาหลับสนิทแล้วใครไม่มาสนใจกับสิ่งนี้เพราะเป็นสิ่งก่อกวนขณะที่หลับจะหลับไปกี่กับกี่กันก็ตามไม่มีความรู้สึกว่าเร็วหรือช้าเพราะคำว่าเร็วคำว่าช้านี้เป็นเรื่องของสมมติคำว่าสุขว่าทุกข์ทั้งหลายก็เป็นเรื่องของสมมติตอนนั้นจิตจะไม่มารับทราบความสุขความทุกข์หยาบๆเหล่านี้เลยแต่จะเป็นธรรมชาติของจิตอยู่โดยปกติไม่มีความห่วงใยพัวพันไม่สำคัญมั่นหมายอะไรทั้งสิ้นเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดซึ่งไม่แสดงอากัปกิริยาใดๆเลยจึงพูดไม่ออกพูดไม่ได้ในขณะที่หลับนั้นว่าเป็นอย่างไรเพราะไม่มีสมมติเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ครับจะเรียกว่านิพพานของปุถุชนของพอจะสัมผัสได้ในขณะที่หลับสนิทไม่ได้หมายถึงการหลับแล้วละเมอเพ้อฝันอย่างนั้นนั่นไม่ใช่เป็นการหลับสนิทธาตุไม่ได้พักตัวสนิทจิตใจก็ไม่ได้พักตัวสนิทการหลับสนิทนั่นแหละเป็นการที่ปล่อยทั้งหมดไม่ว่าใครจะเป็นจะตายไม่ว่าใครจะสุขจะทุกข์ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่เกี่ยวกับความหลับสนิทนั่นเลยเป็นธรรมชาติของตนโดยลำพังกิเลสประเภทต่างๆก็ไม่แสดงตัวเรียกว่ากิเลสก็หลับพักตัวเวลานั้นพอจากนั้นมาแล้วก็ดีดก็ดีดกระทบกระเทือนนั่นนี่อยู่ตลอดหากไม่มีการหลับนอนกันบ้างเลยนี่มนุษย์เรานี่จะทนไม่ไหวมีการหลับการนอนจึงพอไปพักผ่อนสะดวกสบายมีที่ตรงที่วางบ้างเราลองเทียบดูขณะที่หลับสนิทนั้นมีใครเสียดายอะไรบ้างจะหลับไปกี่กับกี่กันก็ตามก็ต้องเป็นหลักธรรมชาติแห่งความหลับอยู่ด้วยดีไม่มีอะไรยึดแยบแยบขึ้นมาให้ว่าช้าหรือเร็วให้ว่าสุขหรือทุกข์ให้ว่ากังวลวุ่นวายหรือเพลิดเพลินเศร้าโศกอะไรไม่มีเลยในความหลับครับโลกหลับได้ด้วยกันรู้ได้ด้วยกันแต่จะพูดรูปลักษณะของความหลับสนิทนั้นพูดไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นจะปฏิเสธความหลับสนิทนั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะความหลับสนิทนั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่พิเศษจากความเป็นอยู่ทั้งหลายของจิตนี่เราพูดถึงความสนิทของใจทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็มีความสนิทละเอียดได้ขนาดนั้นในการทำกิเลสให้สิ้นสูญลงไปจากใจจนไม่มีเหลือเลยดังใจพระอรหันต์ท่านจะเป็นอย่างไรขณะที่จิตดับสนิททั้งที่มีกิเลสก็เป็นสิ่งละเอียดจนถึงกับเราพูดไม่ได้ทั้งที่เราก็หลับสนิทได้รู้รสชาติแห่งความหลับสนิทอยู่ด้วยกันทุกคนแต่จะนำมาพูดหรือมาบรรยายนั้นบรรยายไม่ได้บรรยายได้ก็เพียงที่แค่ที่พูดมานี้เท่านั้นคือไม่เกี่ยวข้องกับอะไรการสถานที่วัตถุสิ่งของเงินทองญาติมิตรเพื่อนฝูงซึ่งสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันมามากน้อยดับไปหมดในขณะนั้นต่อยหมดเราพูดได้เพียงแค่นั้นจะพูดธรรมชาติที่ต่อยนั้นพูดไม่ถูกที่สนิทในตัวเองพูดไม่ถูกจิตที่สิ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไปถ้าพูดละเอียดก็จนสุดละเอียดแล้ว
พราะสิ่งสมมุติไม่มีในนั้นเลยหมดไปจริงๆคืออวิชชาไม่ได้ว่าเพียงว่านอนเหมือนสงบตัวเหมือนหลับสนิทแล้วหมดไปเลยจริงๆเป็นอย่างไรที่แสดงความหยาบๆออกมาโดยประการต่างๆนั้นเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากนะส่วนจิตแท้เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆในขณะที่เราบำเพ็ญอยู่โดยไม่หยุดไม่ถอยอาการต่างๆจะต้องแสดงความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นจิตฟุ้งซ่านลำคาญจิตไม่เคยสงบตัวเลยนี่ก็เป็นอาการหนึ่งของกิเลสทำงานให้กระจายออกทางกระแสจิตคิดไปในแง่ต่างๆแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาพอจิตสงบตัวเข้าไปนี่ก็เป็นอาการอันหนึ่งอีกเรื่องอาการของจิตสงบตัวเข้าไปแค่นั้นแค่นั้นออกทางด้านปัญญาเป็นการบุกเบิกก็เป็นอาการไปเรื่อยๆจิตก็มีความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งปกคลุมหุ้มห่อตัวเองมันเปลี่ยนของมันด้วยอาการเหล่านี้แหละไม่ใช่จิตจะแท้เปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เปลี่ยนแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับจิตเช่นเดียวกับเราเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้านี่เองเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยตัวเราจริงๆก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนไปตามเสื้อตามผ้ากางเกงอะไรแบบนี้โดยอันนี้การที่จะพูดถึงบรรดาเรื่องความบริสุทธิ์ซึ่งบรรดาไม่ถูกรู้อยู่อย่างไรก็บรรดาไม่ถูกเช่นเดียวกับความหลับสนิทเนี่ยเป็นอย่างไรบรรดาไม่ถูกเพียงขั้นสมมุติการหลับสนิทนี่ก็เป็นนั่งอยู่ในวงสมมุติเรายังบรรดาไม่ถูกและจิตที่หลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติทั้งมวลจะไปบรรดาได้ถูกอย่างไรทั้งที่รู้อยู่ทรงอยู่เป็นด้วยความบริสุทธิ์นั่นแหละมันก็พูดไม่ถูกถึงจะพูดไม่ได้ก็ตามแต่ธรรมชาตินั่นก็คือธรรมชาติที่พอตัวแล้วหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างปลดตรงลงหมดแล้วขึ้นชื่อว่าปัญหาเพราะปัญหานี้เกิดขึ้นจากกิเลสธรรมจึงต้องกลายเป็นปัญหาไปตามปัญหาของธรรมก็คือปัญหาแก้กิเลสอุบายของธรรมแก้ปัญหาคือเรื่องของกิเลสนั่นแหละพอสิ่งนั้นหลุดลอยไปหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เราจึงเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่อุบายวิธีการพื้นไปโดยลำดับตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการภาวนามีแต่อุบายวิธีการปราบกิเลสไปโดยลำดับเป็นการให้ทานมันทำไมถึงต้องให้ทานมันมีอะไรที่เป็นค่าศีลต่อทานอยู่นั้นธรรมทานการสงเคราะห์ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งแล้วนอกจากนั้นมันเป็นเครื่องปราบปรามความตนีถี่เหนียวความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นคู่กันกับความโลภมากไม่มีเมืองพอความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบโคตรโกงรีดไถล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสนี้ทั้งหมดฐานะการเสียสละจึงเป็นเครื่องปราบกิเลสเหล่านี้ไปโดยลำดับจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาสุดท้ายก็สละได้หมดเราพูดอย่างหยาบๆหรือว่าพูดอย่างย่อๆอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการปราบกิเลสทั้งหมดมันมีหลายประเภทธรรมที่กล่าวมาที่ว่าบรรยายไม่ได้นี้ไม่ได้นอกเหนือ

ในขั้นต่างๆนั้นเรายังไม่สามารถเรายังไม่เคยรับรู้และยังไม่เคยส่งด้วยเหตุนี้จิตจึงยังไม่เห็นคุณค่าเพราะยังไม่ปรากฏต่อเมื่อได้ปรากฏขึ้นกับใจแล้วย่อมเกิดความเชื่อตามความจริงนั้นและตามรสชาติแห่งธรรมที่ปรากฏตามขั้นภูมิของผู้ปฏิบัตินั่นก็เป็นเหตุให้เกิดความเชื่อให้เกิดความอยากได้ให้เกิดความอุตสาห์พยายามให้เกิดความภาคเพียรเพื่อจะยังทำเหล่านั้นให้คงเส้นคงวาและเจริญถาวรขึ้นภายในจิตใจหรือรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับในรสแห่งธรรมก็เปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นกลางขั้นละเอียดเปลี่ยนอยู่ภายในจิตนั่นแหละเมื่อความเชื่อก็หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับเมื่อความเชื่อฝังแน่นลงไปในธรรมทั้งหลายแล้วความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามก็เป็นสิ่งที่จะตามกันไปเป็นสิ่งที่ฝังแน่นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกอบความเพียรด้วยความเห็นโทษแห่งกิเลสทั้งหลายหรือกองทุกข์ในวัฏฏะนี้กับความเห็นคุณค่าแห่งธรรมซึ่งประจักษ์อยู่ภายในจิตใจนั้นท่านจึงมีกำลังกล้าในเรื่องทุกแง่ทุกมุมบรรดาที่จะยังท่านให้ก้าวพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงจากกองทุกข์ทั้งหลายการปฏิบัติเคยพูดเสมอสติให้ถือเป็นเครื่องมือประจำตนอย่าได้ปล่อยได้วางไม่ว่าจะทำกิจการงานใดสติให้ฝึกรู้สึกตัวว่าทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เนี่ยเป็นพื้นของสติฝึกไปตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่วิธีการที่กล่าวนี้ไปโดยลำดับอยากไปแบบเผลอเลยต่างๆอันเป็นนิสัยของกิเลสไม่ใช่นิสัยของผู้ฝึกอบรมธรรมมีสติสตังค์คำบริกรรมก็ให้อยู่ในคำบริกรรมอยู่กับสิ่งใดก็ให้อยู่ด้วยสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวที่จะฟื้นธรรมทั้งหลายขึ้นมาให้ได้ชมไม่นอกเหนือจากสตินี้ไปได้เลยดังนั้นก็ปัญญาเป็นเครื่องขุดค้นสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในวงความเพียรของนักปฏิบัติทั้งหลายความทุกข์ทุกข์เพื่อสุขมีจุดที่หมายไม่ไร้ค่าไม่ขาดทุนสูญดอกไปเปล่าๆเหมือนทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปตามหน้าของกิเลสพาให้ทุกข์ทุกข์เพราะความเพียรนี้เป็นทุกข์ที่มีหวังเป็นทุกข์ที่มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลเป็นทุกข์ที่มีหลักเกณฑ์ไม่ใช่ทุกข์แบบลอยลมทุกข์หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาการหาเวลาไม่ได้หรือทุกข์แบบวิเลศพาให้ทุกข์นั้นใครก็ทุกข์ด้วยกันทั้งโลกแต่ไม่มีความจบขึ้นลงได้ด้วยความทุกข์ต่างๆซึ่งวิเลศนั้นผิดขึ้นมาเลยสำหรับการทุกข์ด้วยความภาคเพียรเพื่อจะแก้วิเลศนั้นมีหนักมีเบาและมีสิ้นสุดยุติลงไปได้ขณะที่กิเลสมันหนักมันหนาก็ต้องเลยต่อสู้กันหรือว่าแบกฟาดเหวี่ยงกันกับกิเลสด้วยกำลังอย่างรุนแรงผ่าโผนบังคับกันถึงเป็นถึงตายก็ไม่บังคับอยู่ภายในใจนั้นบางครั้งยังต้องเอาร่างกายเป็นเครื่องมืออีกเช่นเดินนานๆก็เอาร่างกายเป็นเครื่องมือเดินจงกรมนานๆก็ใช้ร่างกายด้วยนั่งภาวนานานๆก็เอาร่างกายเป็นเครื่องมืออดอาหารหลายๆวันกี่วันก็ตามล้วนแน่แต่เอาร่างกายเป็น

0: เครื่องมือต่อสู้กับกิเลสบางอย่างก็มีใจโดยลำพังทำงานต่อสู้กับกิเลสไม่อาศัยกายก็ได้ทุกทั้งมวลที่ปรากฏขึ้นมาเกี่ยวกับความเพียรเฉพาะอย่างยิ่งทางร่างกายก็มีจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดยุติกันได้ทุกทางใจที่ต่อสู้กับกิเลสก็มีเวลาที่จะสิ้นสุดยุติลงได้และทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรทางกายก็ตามทางใจก็ตามมีเวลาที่จะลดหย่อนผ่อนตัวไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงการสิ้นสุดยุติลงไปในทางความเพียรเพราะกิเลสสิ้นสุดไปหมดแล้วนี่เลยเรียกว่ามีขอบมีเขตมีจุดหมายปลายทางไม่ได้เป็นทุกข์อยู่แบบลอยลมหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เหมือนกิเลสพาให้ทุกข์เราเป็นนักปฏิบัติจึงควรนำมาเทียบเคียงกันแล้วยอมทุกข์เพราะความเพียรไม่มีความอิจฉาละอาใจเพราะความอิจฉาละอาใจนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสคอยสอดแทรกในวงความเพียรของเราต่างหากพากันเข้าใจเอาไว้สิ่งเหล่านี้ไม่รู้ถ้าไม่ได้เจอหน้ากันซะก่อนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสแทรกแซงธรรมสวมรอยธรรมผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงย่อหย่อนอ่อนกำลังและถอยหลังไปเรื่อยจนกระทั่งถึงล้มละลายหรือล้มเหลวไปก็เพราะเชื่อกลมายาของกิเลสที่แทรกที่แซงเข้ามานี่แหละเราจะเห็นได้ชัดในเวลาจิตมีหลักมีเกณฑ์ด้วยอัดด้วยทำความทุกข์ลำบากมากน้อยเพียงไรใจจะไม่มาสนใจกับเรื่องทุกข์เหล่านี้เลยนอกจากสนใจต่อเหตุต่อผลต่ออัดต่อทำต่อกิเลสประเภทใดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรในแง่ต่างๆที่จะห้ามหันกันลงไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มาคำหนึ่งถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากนี่นี่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาพอผ่านพ้นสิ่งนั้นกลมายาของกิเลสท่านนั่นมาได้แล้วความอิจฉาและอาใจต่อความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความเพียรนี้น้อยลงไปโดยลำดับดับจนถึงกับไม่มีนอกจากนั้นยังได้ล้างเอาไว้นะไม่ล้างมันเกินประมาณการประกอบความเพียรกล้าเกินไปก็ผิดฟังแต่ว่ากล้าเกินไปนะกล้าธรรมดาไม่เป็นไรเกินไปนี่ผิดกับหลักมัชฌิมาที่ควรจะให้พอเหมาะเด็ดขนาดไหนก็เด็ดแต่ถึงวาระที่จะลดหย่อนผ่อนผันกันตามสถานการณ์ก็ต้องผ่อนผันกันไปด้วยสติปัญญาของตัวเองเราจึงเห็นได้ชัดว่าความทุกข์นี้ไม่เป็นอุปสรรคไม่มากีดขวางทางดำเนินเพื่อถอดถอนตนเองเลยมีแต่ความกระหยิ่มความดูดดื่มในความเพียรทั้งหลายแล้วปรากฏผลขึ้นมาให้ชมเรื่อยๆก็ยิ่งเกิดกำลังใจขึ้นมากปรากฏผลขึ้นมาเพียงไรก็เป็นคุณค่าที่จะให้ถึงใจเดินหนักหนาก็ยิ่งมีกำลังใจเพิ่มกำลังใจขึ้นนั่นแหละที่ว่าการประกอบความเพียรกล้าไม่มีคำว่าท้อถอยเป็นอย่างนี้วันที่ทำยังไม่แทรกถึงใจมีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจกดขี่บังคับนั้นพอกระดิกลงไปที่จะออกสู่ธรรมนั้นนี่ถูกหยีบถูกขวางถูกคัดค้านต้านทานแต่เราไม่รู้กลอุบายของมันก็ยอมมันแบบหลับสนิทหลับสนิทไปด้วยกันทั้งนั้นพอเมื่อได้รู้กลอุบายนี้แล้วมันแสดงออกท่าไหนรู้หมดด้วยเหตุนี้จึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอให้ได้รู้ล่วงหน้าไว้ตั้งแต่บัดนี้อย่าให้มันกล่อมไปจนไม่มีเวลาตื่นที่เหลือนั้นย่อมเป็นข้าศึกกับธรรมอยู่ตลอดเวลา แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยคำว่ากิเลสเป็นผู้ส่งเสริมธรรมนอกจากคอยเหยียบย่ำทำลายธรรมแล้วคำว่ากิเลสกับธรรมก็อยู่ที่ใจของบุคคลคนเดียวกันจึงต้องได้ต่อสู้กับมันอยู่เสมออันนี้มีอำนาจมากหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหมดทั้งจิตใจของเราอาการทุกอย่างเป็นเรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาแสดงลวดลายเสียทั้งหมดเมื่อเรายังไม่สามารถจะรู้กลมายาการแสดงออกในแง่ต่างๆของมันจะต้องเป็นเรื่องของมันอย่างออกหน้าออกตานี่แหละตอนนี้ตอนลำบากในการประกอบความภาคเพียรเดินจงกรมก็ขาอ่อนไปเพราะกิเลสมันเหยียบออกขาอ่อนเท้าอ่อนจิตใจก็อ่อนเปียกไปถ้าจะกล้าไปสู่ธรรมถูกกิเลสมันเหยียบจิตใจก็อ่อนเปียกไปตามศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ทราบว่าตกไปทวีปไหนเหลือแต่ความเคลิ้มหลับไปตามกิเลสเท่านั้นการยอมกับกิเลสเป็นไปตามกิเลสไม่มีความอิ่มความพอทีนี้กิเลสมันแข็งไปอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้เพราะวิชาไม่ทันมันความรู้ไม่ทันมันมันให้เราได้บึกบืนไปตามมันขยันขันแข็งมีกำลังใจไปตามมันเราก็ไม่รู้มีกำลังใจไปตามกิเลสก็เพราะการเสี่ยมสอนของกิเลสกิเลสแทรกลงแทรกความหวังลงแทรกภาพมโนภาพลงไปให้คาดหน้าคาดหลังคาดอดีตคาดอนาคตสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วควรเสียใจก็ไม่มีความอิ่มพอคิดไปเมื่อไรเสียใจเมื่อนั้นและไม่เคยคำนึงเลยว่าสิ่งที่คิดและเสียใจนี้เคยได้รับความกระทบกระเทือนจากมันมาแล้วน่าจะเห็นโทษน่าจะเบื่อหน่ายน่าจะคลายความติดพันกับมันจะบ้างไม่มีมันวาดภาพขึ้นตรงไหนเป็นติดทุกภาพทุกขณะมันว่าจะเป็นเรื่องอนาคตความหวังสร้างไว้แต่พัดแต่เผื่อแต่ไม่ใช่ความหวังที่จะเป็นไปในขอบในเขตในเหตุในผลให้เป็นที่พึงใจได้ความหวังนั้นผลสุดท้ายก็หวังไปหาความล้มเหลวนั่นเองนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้มีความหวังในธรรมไม่เป็นเช่นนั้นผิดกันมากทีเดียวในระยะที่กิเลสมีอำนาจมันสร้างตะขวาบตะหนามปิดกั้นทางเดินเราไว้หมดเหมือนกับปิดหูปิดตาเราไว้ให้เดินแต่ว่าไม่ลืมตาเดินวิ่งก็พาวิ่งแต่ไม่ลืมตาวิ่งนั่งก็ให้หลับตานั่งนอนให้หลับตานอนยืนให้หลับตายืนเดินให้หลับตาเดินทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปมาให้หลับตาทั้งนั้นไม่ให้รู้ไม่ให้ดูหน้าของมันพูดง่ายๆเหมือนกับโจรผู้ร้ายที่มันให้นอนคว่ำหน้าให้เจ้าทรัพย์นอนคว่ำหน้าไม่ให้มองดูหน้ามันกิเลสซึ่งเป็นตัวโจรต้นหัวใจเราก็เช่นเดียวกันมันไม่ให้มองดูหน้ามันด้วยสติธรรมปัญญาธรรมได้เลยปิดหูปิดตาไว้หมดจึงเป็นการลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกที่จะไปรู้กลมายาของมันดังที่กล่าวมาเหล่านี้จึงต้องได้ฝึกสติอ้าวเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสทุกประเภทคำว่าวิเศษก็คือธรรมเท่านั้นวิเศษไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิเศษสุดของธรรมก็คือธรรมเท่านั้นกิเลสประเภทใดๆตั้งแต่หยาบจนถึงขั้นละเอียดสุดของกิเลสก็ไม่มีกิเลสประเภทใดเป็นประเภทที่วิเศษเลิศเหลืออะไรจึงต้องอาศัยธรรมนี้เข้ามาแยกมาแยะมาสอดส่องมากำจัดปัดเป่าด้วยท่าฝึกหัดในขั้นเริ่มแรกทุกข์ก็ยอมทนทุกข์ไม่เป็นไรทุกนี้เป็นทุกเพราะการปฏิบัติเพื่อทำทุกเพราะการต่อสู้กิเลสเพื่ออัดเพื่อทำต่างหากมาจะทุก เพราะถูกกิเลสลากไปถูไปทุกข์เพราะการตะเกียกตะกายออกจากกิเลสด้วยอัดด้วยธรรมต่างหากจึงเป็นทุกข์ที่ควรจะยอมรับสำหรับผู้เชื่อหรือชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติพยายามตั้งสติสตังจดจ่อต่อเนื่องกันกับงานของตนแล้วจะเป็นการส่องทางเข้าไปจิตไม่เคยสงบก็จะสงบได้นะเมื่อกิเลสจางลงไปจิตย่อมสงบได้คำว่ากิเลสจางคืออะไรคือความคิดความปรุงแต่งต่างๆซึ่งไม่มีคำว่าใหม่ว่าเก่าไม่มีคำว่าเป็นเด่นเป็นของล้าสมัยเลยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่เอี่ยมมาเสมอจะคิดกี่ครั้งกี่หนตลบทบทวนซ้ำๆซากๆยิ่งกว่าตามรอยโคในคอกก็ไม่มีการเบื่อหน่ายอิ่มพอไม่เห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่เป็นใหม่เรื่อยไปตื่นเรื่อยไปเชื่อเรื่อยไปนี่เราพยายามด้วยสตินำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจะทับความคิดทั้งหลายที่ไม่มีของใหม่ของเก่ามีแต่ของให้ติดทั้งนั้นนี้ให้สงบตัวลงไปด้วยสติจะกำหนดภาวนาบทใดก็ตามนั่นแหละทำเครื่องทับความวุ่นวายทั้งหลายจิตคิดได้ในเวลาเดียวทำงานหน้าที่เดียวในขณะที่คิดทำแล้วกิเลสก็คิดไม่ได้นอกจากเวลาความเผลอในการคิดทำเท่านั้นกิเลสก็แทรกขึ้นมาจะแทรกขึ้นมาได้ในเวลานั้นขณะที่เราคิดทำเอาทำลงไปเหยียบย่ำทำลายความคิดที่จะให้เกิดความวุ่นวายดังที่กล่าวมามีตั้งแต่ความคิดทางด้านอัตธรรมเท่านั้นความคิดตัวนี้เป็นความคิดความปรุงที่จะให้ใจสงบไม่ใช่ความคิดปรุงของกิเลสที่จะพาใจให้ฟุ้งเป็นความคิดความปรุงที่จะทำใจให้สงบเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารคือความปรุงปรุงทางกิเลสเป็นพิษขึ้นมาอย่างหนึ่งปรุงทางด้านธรรมะเป็นคุณของใจทำใจให้ร่มเย็นเช่นหนึ่งเราปรุงคำบริกรรมเป็นต้นไงจะเป็นสังขารเหมือนกันก็ตามผิดกันที่อารมณ์ซึ่งเรานำมาบริกรรมหรือเราคิดนั้นจิตก็ย่อมสงบได้เมื่อจิตมีความสงบได้ก็มีความเย็นเบาสบายนี่ก็แสดงคุณค่าขึ้นมาแล้วจากความสงบทำไมจะไม่เห็นความสงบเป็นของมีคุณค่าเป็นสิ่งที่น่าต้องการมันก็เริ่มเข้าไปการฝึกเบื้องต้นเป็นความลำบากเป็นนี้ต้องเปิดช่องเปิดทางที่มืดเคยมืดมิดปิดตามานานพยายามไม่นอกเหนือจากความพยายามนี้ไปได้ต่อไปก็ค่อยจางไปจางไปสิ่งมืดดำกำตาทั้งหลายนั้นความสว่างก็เริ่มปรากฏขึ้นภายในจิตแต่ก่อนเป็นไฟถ้าว่าดำก่อนเหมือนถ่านไฟถ้าไฟมีอยู่ก็แดงโล่จิตหนึ่งมันจะเทียบว่าแดงโล่ก็ได้เป็นไฟทั้งกองมองดูเวลาปกติมันก็ดำไปนั่นหาความสว่างไม่ได้แต่พอความสงบใจได้ปรากฏขึ้นมาแล้วความสว่างก็ตามกันขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจากนั้นก็เร่งอย่าไปคาดอดีตอนาคตว่าเคยได้ปรากฏได้ประกอบความเปลี่ยนมาเท่านั้นเท่านี้รับความทุกข์ความยากความลำบากถ้าจะคิดเช่นนี้ให้คิดถึงเรื่องการที่กิเลสทรมานเราบีบบังคับเราล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นมีเคยทุกข์มามากแล้วทุกเพราะเรื่องนั้นก็เคยทุกมาแล้วทุกเพราะเรื่องนี้ก็เคยทุกมาแล้วทุกในอดีตกี่ปีกี่เดือนที่เราดึกได้ก็เคยทุกมาแล้วมันล้วนแล้วแต่กองทุกทําให้อินหนาละอาใจในเรื่องกองทุกที่กิเลสผิดขึ้นมานั้นดีกว่าที่เราจะมาคิดอินหนาละอาใจต่อความทุกข์ที่กําลังต่อสู้กิเลสด้วยความภาคเพียรหรือด้วยอัตด้วยธรรมของเรานี่จึงเป็นความคิดที่ถูกนำความคิดนี้มาใช้เปลี่ยนแปลงความคิดของกิเลสนั้นออกไปผู้ปฏิบัติต้องใช้อุบายวิธีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมไม่อย่างนั้นไม่ทันนะละเอียดมากทีเดียวกิเลสตั้งแต่เพียงขั้นนี้เราก็ยังไม่รู้กลมายาของมันจะว่ายังไงละเอียดขนาดไหนมันตอบได้ทั้งนั้น มันต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องส่องทางทดสอบความจริงเพราะธรรมเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมมันปลอมอยู่ในจิตมันแทรกอยู่ในจิตจึงต้องแยกแยะเปิดเผยกันออกด้วยอุบายต่างๆปรากฏเป็นความเย็นสบายขึ้นมานี่อยู่ที่ไหนก็พออยู่คนเราเมื่อมีความสบายเท่านั้นนั่งอยู่ก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายจิตที่เคยหิวโหยด้วยความคิดความปรุงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นโน้ตเครื่องสัมผัสทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันระงับตัวลงมาเพราะความอิ่มธรรมคือความสงบเย็นใจเรียกว่าจิตอิ่มตัวสมาธิจึงทำให้จิตได้สบายเป็นตามขั้นของตนนี่พอมีต้นทุนพอจิตอิ่มตัวเมื่อเราเหร่ร่อนไม่หิวกระหายยิ่งเต้นเพลินกระโดดด้วยความคิดความปรุงต่างๆแล้วนำไปใช้ในทางด้านปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมพิจารณาคลี่คลายหรือใคร่ครวญไปตามทั้งภายนอกภายในเทียบเคียงกันเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาจากสัตว์และสังขารแยกแยะไปดูทั้งเขาทั้งเราทั้งสิ่งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเทียบเข้าในสัจธรรมคืออริยสัจนี่ก็เป็นปัญญาถ้าไม่สามารถจะพิจารณาร่างกายของตนได้เอาพิจารณาร่างกายใดก็ตามภายนอกก็ได้ภายในก็ได้ดังนั้นจะย้อนเข้ามาสู่ภายในนี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะสัจธรรมความอยู่ภายนอกก็คือใจเป็นผู้ไปรู้และสิ่งที่อยู่กับใจคือร่างกายของเรานี้ทำไมใจจะไม่รู้มันอยู่ด้วยกันแท้ๆนั่นก็ย้อนเข้ามารู้จนได้นั่นมีการพิจารณาทางด้านปัญญาถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาต้องพิจารณาไม่ต้องถือว่าสมาธิขั้นนั้นแล้วจะพิจารณาปัญญาถึงขั้นนั้นจึงจะพิจารณาปัญญาอยากหาการปฏิบัติเหมาะสมกับเหตุการณ์ใดที่จะควรใช้อุบายวิธีใดนำมาใช้ทันทีเพราะทำเป็นปัจจุบันสดๆร้อนๆอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องมาเรียงลำดับนั้นลำดับนี้ไปนั่นมันเป็นเรื่องการคาดการหมายความเพียรด้วยการคาดหมายไม่ใช่ความเพียรที่แท้จริงต้องถือความจริงถือเหตุการณ์เป็นสำคัญในการจะปฏิบัติต่อกันนั่นแหละถูกต้องครับหลักของการภาวนาของผู้ภาวนาให้จริงจังลงเช่นนั้นอีกเมื่อนะพิจารณาใกล้ควรลงไปแล้วย่อมจะสว่างขึ้นเรื่อยๆขั้นสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนให้จิตใจสบายสบายอิ่มตัวขั้นปัญญาก็เป็นขั้นเพิกขั้นถอนจะทำให้จิตใจสว่างกระจ่างแจ้งออกไปไม่มีสิ้นสุดปัญญาแหลมคมกันมากน้อยเพียงไรความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนี้ยิ่งแสดงตัวออกไปความซึมซาบของปัญญาก็เหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลไปได้หมดทุกทิศทุกทางไม่เหมือนน้ำที่ไหลลงทางต่ำสติปัญญานี่ไหลทวนกระแสก็ได้ตามกระแสก็รู้ไปได้หมดแต่ไม่ติดไม่พันพิจารณาไปไหนรู้ไปทางนั้นต่อยไปได้ทางนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นจึงเป็นของสำคัญมากศีลสมาธิปัญญาเมื่อสรุปลงจากมรรคแปดแล้วว่ามีศีลสมาธิปัญญาท่านสมเคราะห์ลงไปศีลสมาธิปัญญานี่อยู่กับใครเวลานี้สิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรศีลสมาธิปัญญาก็อยู่กับเรากิเลสเพราะกิเลสอยู่กับเราการฝึกสมาธิก็ฝึกแบบที่ว่านี้ศีลเรารักษาด้วยเจตนาอันชอบธรรมของเราอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ฟังมากมายเพราะต่างองค์ก็ต่างเข้าใจกันอยู่แล้วส่วนสมาธิเป็นความละเอียดเพราะเป็นขั้นของธรรมขั้นจึงต้องอธิบายให้ฟังใครเป็นผู้ชอบในธรรมบทใดให้ยึดหลักให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักของการภาวนาอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าอย่าจะจับจดๆปล่อยวางวางจดๆจ้องๆอันเป็นความลังเลสงสัยนั่นเป็นนิวรณ์คือความคิดที่หักห้ามการดำเนินไม่ให้เป็นไปเพื่อความสะดวกไม่ให้เป็นไปเพื่อความแน่ใจในงานของตน เมื่อเราเหมาะกับจริตในธรรมบทใดให้พึงนำธรรมบทนั้นมากำกับรักษาใจหรือภาวนาการเปลี่ยนแปลงของคำบริกรรมนี้เมื่อจิตละเอียดแล้วจะค่อยเป็นไปเองหากเข้าใจในตัวเองเช่นจิตจนเป็นฐานสมาธิเด่นอยู่ตลอดเวลาแล้วคำบริกรรมก็ค่อยหมดปัญหาไปเองเพราะการบริกรรมก็เพื่อจะให้รู้จุดแห่งความรู้ที่แท้จริงเมื่อจิตได้สร้างฐานของตนขึ้นมาจนเด่นชัดเป็นความรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งยืนเดินนั่งนอนเห็นตลับเท่านั้นอยู่แล้วการบริกรรมเพื่อจะให้รู้จิตนั้นมันก็หมดปัญหาไปเองดังที่เคยกล่าวแล้วว่าเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อเข้าถึงตัวโคแล้วรอยก็ปล่อยไปเองการบริกรรมจึงมีความจำเป็นเป็นสมาธิแล้วคำบริกรรมจิตเป็นสมาธิคือเป็นฐานสมาธิแล้วคำบริกรรมก็หมดปัญหาไปเองรู้อยู่เช่นนั้นคิดตรงเรื่องอะไรก็รู้จากนั้นก็นำความรู้นี้ออกใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูเฉพาะอย่างยิ่งสกลรากายซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งในขั้นนี้แยกแยะดูให้ดีดังที่เคยพูดแล้วนี่พูดหลายครั้งหลายหนทำซ้ำๆสักๆการพิจารณาร่างกายก็ดีผู้ฟังน่าจะเข้าใจน่าจะนำไปพิจารณาได้ถ้อยได้ความเพราะการพิจารณานี้ไม่เพียงเราจดจำมาได้แล้วเป็นสิ่งที่สำเร็จประโยชน์ไปถ้าความจริงยังไม่ปรากฏเมื่อไหร่ประโยชน์ยังไม่สำเร็จจะพิจารณากี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามเมื่อยังไม่จิตยังไม่ซึ้งต่อความจริงแล้วยังไม่จับว่าได้ผลเมื่อจิตซึ้งต่อความจริงนั่นแล้วนั่นแหละเรียกว่าได้ผลพอซึ้งที่ตรงไหนมันก็ปล่อยวางของมันคำว่าอุปทานยึดมั่นอะไรมันยึดอะไรก็เพราะมันไม่รู้จิตกิเลสนั่นแหละไม่ให้รู้ไม่ใช่อะไรไม่ให้รู้ความรู้ของจิตมันรู้อยู่อย่างนี้แหละแต่กิเลสให้รู้ไปเสียแบบหนึ่งคือแบบจอมปลอมทีนี้กิเลสปลอมทำนั้นจริงถ้ารู้ตามความจริงนี้กิเลสตัวปลอมนั้นก็ตกไปหมดมันต้องได้ใช้การพิจารณาให้มากจนเป็นที่แน่ใจพอมันพอตัวแล้วไม่บอกให้ปล่อยก็ปล่อยการพิจารณาปล่อยเองวางเองเพราะอุปทานความยึดมั่นในร่างกายส่วนต่างๆนี้มันได้ถอนตัวไปหมดแล้วเพราะความรู้ชัดนั่นเองความรู้ชัดด้วยปัญญาอาจจะถอนไปได้นี่แหละที่นี่จิตมันก็เบิกกว้างออกไปความสว่างสวัยก็สว่างสวัยกิเลสก็เบาหลุดลอยไปเรื่อยๆจิตก็เบาขึ้นเรื่อยๆเช่นกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายมันก็หนักเท่ากับกายนี่พอถอนออกมาแล้วมันก็เบาหูวัตถุภายนอกมันก็หมดความหมายไปตามๆกันกับร่างกายนี่แหละนี่จิตก็พิจารณาดื่มเข้าไปดูดดื่มเข้าไปในนามธรรมเวทนาประสานกันทั้งจิตทั้งกายสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มีแต่อาการของจิตเรื่องของร่างกายก็เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดสักแต่ว่าวัตถุหนึ่งเท่านั้นไม่เป็นกิเลสแต่อย่างใดเนี่ยมันรู้แล้วนะร่างกายทุกส่วนไม่ใช่กิเลสมันเป็นธาตุอันหนึ่งเท่านั้นมันรู้ได้ชัดไม่ใช่ตัวราคะร่างกายส่วนต่างๆไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะแต่ราคะโทสะโมหะมันไปพาดพิงมันไปแทรกไปซึมกับสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้จึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวกิเลสตัวราคะโทสะโมหะไปเท่านั้นความจริงจิตต่างหากเป็นอันนี้ไม่เป็นพอพิจารณารู้ได้ชัดแล้วมันก็เห็นได้ชัดอ่ะมันเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งเท่านั้นร่างกายนี้ก็มาจากธาตุดินผสมกันกับน้ำดินกับน้ำมันเป็นกิเลสเมื่อไหร่มันเป็นตัณหาเมื่อไหร่ใจตัณหาเป็นกิเลสตัณหาไปเที่ยวแทรกนู่นแทรกนี่ให้ผู้นั้นเป็นไปด้วยให้ผู้นี้เป็นไปด้วยให้ผู้นั้นเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นราคะ เป็นโทสะเป็นโมหะไปเพราะใจนั้นกิเลสส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ภายในใจนี้มันออกไปฉุดไปลากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปต่างพอปัญญาแทรกเข้าถึงไหนถึงไหนสิ่งที่ไปแทรกคือมันถอยตัวเข้าไปถอยตัวเข้าไปสู่อุโมงค์ของมันแล้วก็เห็นตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ชัดๆตามหลักความจริงมันว่าหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อร่างกายทุกส่วนเป็นร่างกายทุกส่วนหรือว่าจะเป็นว่าเป็นดินก็เป็นดินล้วนๆเป็นน้ำล้วนๆเป็นลมเป็นไฟล้วนๆมันเป็นกิเลสตัณหาที่ตรงไหนมันไม่มีอะไรเป็นนี่เมื่อพิจารณาลงขนาดนั้นแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษของจิตกิเลสเข้าไปอยู่ในจิตนั้นมันก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปนี่แหละที่ว่าพิจารณาเพื่อตีต้นกิเลสที่มันลุกลามไปยึดนั่นยึดนี่สำคัญนั่นมั่นหมายนี่ให้สิ่งต่างๆเป็นพิษเป็นภัยไปตามมันแล้วทีนี้ก็แยกเมื่อแยกออกนั้นแล้วสิ่งต่างๆก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาที่เด็ดตัวมันปลอมก็ถอยตัวเข้าไปก็ไล่มันเข้าไปพูดถึงเรื่องเวทนาเวทนาคือความทุกข์นี่มันเป็นกิเลสเหรอนั่นมันเป็นผลของกิเลสต่างหากไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันพิจารณาจริงๆทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เช่นทุกข์ในส่วนร่างกายส่วนต่างๆนั่นก็สักแต่ว่าทุกข์ตัวมันเองมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีความหมายเลยว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายเองก็ไม่ใช่ทุกข์มันไม่รู้ความหมายของตัวเองว่ามันเป็นทุกข์แม้ที่สุดมันไม่รู้ความหมายมันว่ามันเป็นร่างกายเลยมีแต่ใจทั้งนั้นเป็นผู้ไปให้ความสำคัญมั่นหมายเนี่ยเวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณามันจึงต้องย่นเข้าไปย่นเข้าไปเห็นความจริงที่ตรงไหนแล้วกิเลสตัวปลอมๆอยู่ไม่ได้ต้องถอนทับไม่ถอนทับก็แหลกนี่ที่ว่าไล่เข้าไปไล่เข้าไปหามากิเลสในรูปนี้ตรงไหนก็ไม่เห็นเป็นกิเลสเป็นกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะมันไม่เห็นมีไม่เป็นไล่เข้าไปถึงเวทนาความสุขความทุกข์นี่หรือมันเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่สัญญาก็เป็นความเป็นเครื่องมือของกิเลสต่างหากตัวสัญญาจริงมาเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่หนึ่งเวลาพิจารณาเข้าไปสู่ความละเอียดแล้วตอนมันหยาบมันเป็นไปด้วยกันหมดนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสไปหมดเพราะกิเลสส่วนใหญ่พาให้มันเป็นเหมือนกับไปทาสีไม้สีอะไรไม้มันไม่ได้เป็นสีนั้นแต่จะเอาสีไปทามันก็กลายเป็นสีนั้นสีนี้ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นกิเลสแต่เวลากิเลสเข้าไปย้อมไปแฝงไปฉาบไปทาแล้วก็กลายเป็นกิเลสไปหมดทีนี้เมื่อล้างนี้ออกไปแล้วไม้มันก็เป็นไม้ธรรมชาติของมันสีเป็นสีธรรมชาติของมันร่างกายทุกส่วนเป็นธรรมชาติของตัวเองเวทนาคือความสู่ความทุกข์มันก็เป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองเข้าไปเรื่อยๆสังขารก็เพียงคิดเพียงปรุงเท่านั้นแม้แต่พระกินาศพท่านก็ปรุงได้สังขารมันไม่เป็นกิเลสถ้ากิเลสไม่พาให้มันเป็นสัญญาของกันหมายได้จำได้จำถึงนั้นถึงนี้ได้พระอรหันต์ท่านจำได้พุทธเจ้าท่านก็จำได้ท่านอาศัยสัญญาสังขารนี่แหละทำประโยชน์ให้แก่โลกเมื่อท่านจิตของท่านไม่เป็นกิเลสจริงอันนี้มันก็ไม่เป็นมันเป็นกลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปเสียเท่านั้นแต่ก่อนเป็นเครื่องมือของกิเลสและกิเลสยึดว่าเป็นตัวกิเลสอีกด้วยพาให้เป็นกิเลสพาให้เป็นตัวของมันอีกด้วยแยกกันไปแยกกันไปอันไหนก็ไม่เป็นกิเลสเมื่อพิจารณาชัดด้วยปัญญาแล้วทีนี้อะไรเป็นกิเลสนี่ละปัญญาถึงขั้นละเอียดมันตามต้อนเหนือเข้าไปนี่ซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปซึ้งซ่าเข้าไปนี่จึงเรียกว่าความจริงเห็นความจริงแล้วถอนไปหมดถอนหมดถอนเข้าไปถอนเข้าไปไม่มีที่อยู่กิเลสจะไปแทรกอยู่กับรูปกับกายก็แทรกไม่ได้เพราะธรรมของจริงเข้าถึงแล้วว่ามันเป็นความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันก็ไม่ติดใจตรงนั้นนั่นล่างเข้าไปแล้วมันตั้งถึงตัวจิตมันไม่มีที่อยู่มันก็เข้าไปสู่จุดใหญ่ของมันเท่านั้นเองอาศัยที่ไหนก็ถูกไล่ถูกต้อนไปหมดถูกปราบตามจากสติปัญญาไปหมดเข้าไปมันก็ทีสุดท้ายก็ไปอยู่ที่จิตจิตนี่แหละเป็นตัวโทษเป็นตัวกล่าวตู่นั่นตู่นี้เป็นตัวยึดตัวถือจิตนี่แหละจิตนี่แหละคือกิเลสมันอยู่ในจิตก็ต้องเป็นจิตนี่แหละจิตนี่แหละอ้าวค้นเข้าไปเมื่อมันไม่มีที่พิจารณาแล้วมันก็ไม่พิจารณาอันไหนที่พอแล้วอิ่มแล้วรู้แล้วมันสัมผัสรับปัดสัมพันธ์มันติดใจตรงไหนดูดดื่มตรงไหนมันก็ต้องเข้าตรงนั้นเจาะเข้าตรงนั้นเพราะติดปัญญานะแล้วมันจะหนีไปไหนลงปัญญาสติปัญญาอันเป็นความจริงเข้าไปถึงไหนแล้วถึงจำปลอมมันต้องแตกทลายไปหมด นี่ครับมันจะอยู่ในใจมันจะฝังลึกขนาดไหนฝังอยู่ในใจอาใจจะพังไปด้วยทิพหายไปด้วยในการปราบกิเลสซึ่งอยู่ในหัวใจนี้ให้มันโลไม่สงวนจิตจะดับไปพร้อมกับกิเลสแตกกระจัดกระจายแต่การมันดับเมื่อกิเลสก็ดับไปใจก็ดับไปด้วยมันจะกลายเป็นหัวตอขึ้นมาก็ให้รู้เพราะเราต้องการรู้ความจริงความจริงจะเป็นอย่างไรแน่จะให้รู้มันอย่างนั้นนี่สุดท้ายมันก็พังแต่กิเลสทั้งใจไม่ได้พังนี่แหละทั้งหมดกิเลสหมดไปแล้วใจจึงบริสุทธิ์จริงกิเลสหายไปหมดหายหน้าไปหมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ต้นล้วนสว่างหรือไม่สว่างก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดให้เสียเรื่องเวลาพอถึงตัวจริงเต็มส่วนแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดไปเท่านั้นความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนั้นเป็นปุ๋ยส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นใจที่ประเสริฐเลิศเลอไปได้ดังที่กล่าวมานี้ผมขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้พินิจพิจารณาด้วยความจงใจคำว่าภัยเป็นภัยแท้อย่าเข้าใจว่าเป็นคุณเชื่อนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าแล้วไม่ล่มจมแต่ถ้าเชื่อกิเลสแล้วก็ลำบากมากโดยลำดับตามความเชื่อที่มีหนักเบามากน้อยเนี่ยเชื่อธรรมเชื่ออย่างนี้ที่เมื่อเข้าถึงตัวจริงเต็มส่วนแล้วนั้นปัญหาทั้งมวลก็เป็นว่าหมดไม่มีเหลือแล้วในขณะเดียวกันก็ทราบได้ชัดว่าปัญหาทั้งมวลมีมาจากอะไรก็ลงในกิเลสโตหมดมีกิเลสเท่านั้นเป็นเจ้าปัญหาเป็นผู้ยุ่ยแย่ก่อกวนนั่นพอกิเลสทางลงไปแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนร่างกายมันจะเกิดความทุกข์ความลำบากด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ตามความจริงของมันไม่ได้ไปยึดไปถือไม่ได้เป็นความกังวลวุ่นวายภายในจิตใจเพราะความกังวลเหล่านั้นเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสขึ้นไปหมดแล้วก็มีแต่ความจริงมีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาในอวัยวะส่วนใดก็รู้ว่ามันเจ็บปวดแสบร้อนก็เป็นทุกข์สัตว์ก็รู้ตามเป็นจริงเสียโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องไปเสกไปสรรอะไรมันอีกเพราะเป็นความจริงล้วนอยู่แล้วด้วยกันทั้งจิตทั้งกายดังที่ท่านว่าในสติปัฏฐาน4เมื่อเข้าถึงตัวจริงเต็มที่แล้วกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นเวทนาสักแต่ว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นทั้งสิธรรมก็สักแต่ว่าธรรมเป็นอาการไปทั้งหมดธรรมชาติที่ไม่ใช่อาการก็เป็นตัวอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเมื่อถึงที่นั่นแล้วไปไหนอีกจะไปที่ไหนจะอยากอะไรอีกเหมือนดังจิตที่เข้าถึงความหลับสนิทแล้วจะอยากอะไรอีกคนนอนหลับไม่หิวไม่โหยไม่อยากอะไรทั้งนั้นตายหมดคนนอนหลับสนิทจิตที่กิเลสมันชิบหายไปโดยสนิทก็เช่นนั้นกันเช่นเดียวกับไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสหลับสนิทกิเลสตายสนิทผิดกันกับคนนอนหลับกิเลสก็หลับเวลานั้นกิเลสพักตัวแต่จิตที่บริสุทธิ์นี้กิเลสดับสนิทเอาอะไรมาห่วงอะไรมาห่วงเพราะสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งมวลกิเลสหมดไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอีกก็เท่านั้นจิตเมื่อจิตเป็นธรรมล้วนกับจิตที่มีแต่กิเลสบังคับอยู่ล้วนๆต่างกันยังไงไม่รู้เองเห็นเองสงสัยจังว่าฉันทิฏฐิโกรู้เองมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นปัจจตังเวริตโบวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนคือจำเพาะนี้แหละจำเพาะที่รู้ที่บริสุทธิ์ต้องห่วงเวลานี้เรามาบวชเป็นพระเป็นเนรที่จะทำหน้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะเป็นมีคุณค่าแก่ตนเองอยู่แล้วก็ขอให้พยายามทำเต็มสติกำลังความสามารถในเวลาที่เป็นการอันควรอย่างนี้
1: พราะคำว่าการหรือคำว่าเราก็เป็นของไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงย้ำย้ายผันแปรไปได้ทั้งการไปกันมาความเป็นอยู่ตลอดถึงการความตายไปเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาเป็นกำหนดกฎหมายได้เลยมันเป็นอยู่กับธาตุกับขันธ์กับตัวของเราแต่ละท่านละท่านนี้เองมันเป็นไปอย่างนั้นและเคยเป็นมาแต่กาลไหนเป็นมาจนถึงบัดนี้ยังจะเป็นต่อไปอีกจึงไม่ควรไว้ใจกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงให้ถือปัจจุบันเป็นหลักสำคัญที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่ตนตามที่ยังทำก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

ถ้าความรู้สึกคือจิตของเราอยู่กับตัวแล้วก็เข้าใจถ้าจิตส่งไปโน่นไปนี่ก็เหมือนคนหนีจากบ้านจากเรือนไม่อยู่บ้านอยู่เรือนจะมีแขกมาหาหรือขโมยมาขโมยของสักเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนี่เป็นลักษณะเดียวกันถ้าจิตอยู่กับตัวเวลาท่านแสดงไปยังไงเข้าใจลึกตื้นอย่างละเอียดเข้าใจเป็นลำดับพอจิตห่างจากตัวคิดไปทางโน้นทางนี้ก็ไม่เข้าใจเพราะจิตไปเข้าใจกับเรื่องคิดมันเสียตามปกติจิตทำหน้าที่อันเดียวเมื่อทำอะไรหรือคิดเรื่องใดอยู่แล้วเรื่องอื่นจะแทรกเข้าไปไม่ได้ต้องปล่อยเรื่องนั้นซะก่อนถึงจะรับทราบรับเข้าใจกับเรื่องต่อไปอันนี้ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาจากทางไกลเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตก็ต้องยอมในเมื่อก้าวเข้าสู่สนามรบแล้วต้องเป็นอย่างนั้นสนามรบในสถานที่นี้หมายถึงรบกับกิเลสตัณหาความขี้เกียจมักง่ายความเจ้าหนี้เหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเรามานี่คือมาเพื่อเสียสละเสียสละแม้ที่สุดจนกระทั่งชีวิตก็ยอมเสียสละได้เสียสละทั้งทรัพย์สินเงินทองเวลาหน้าที่การงานเป็นความเสียสละทั้งนั้นเนี่ยรบกับกิเลสประเภทเหล่านี้เรียกว่าออกสนามรบแต่จะไม่ได้เรียนอะไรไปมากมายจะเริ่มอธิบายธรรมะด้านจิตตภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าจิตตภาวนานี้มีความสำคัญอย่างไรคือการภาวนาหรือการนั่งกรรมฐานทำสมถะวิปัสสนาเหล่านี้เรียกว่าการอบรมจิตใจโดยเฉพาะมีความสำคัญอย่างไรท่านจึงได้สอนมาเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายจิตเป็นสิ่งสำคัญเราคิดถึงต้นศาสนาก่อนว่าใครเป็นต้นศาสนาคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาก่อนจะได้เป็นต้นศาสนานั้นต้องได้ตรัสรู้ก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นอย่างไรก็คือบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่พระองค์ท่านไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนจึงไม่ทรงทราบแนวทางมาก่อนต้องรูปนั่นคำนี้ไปเรื่อยๆดังที่เราเห็นหลายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาก่อนพวกเราเห็นถึงกับสลบสลายถึง3ครั้งตามทราบในพระประวัติเป็นอย่างนั้นนั่นก่อนที่จะจัดสรู้ต้องบำเพ็ญเพียรทางจิตตภาวนาวาระสุดท้ายก็เจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตก็ยังเข้าสู่ความสงบแล้วก็เรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วกลายเป็นศาสดาสอนโลกนี่จิตตภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญจะได้เป็นศาสดาสอนโลกทั้ง3ก็คือเนื่องกับการภาวนาสาวกอรหัตอรหันต์องค์ใดก็ตามบรรดาที่ได้ผ่านพ้นกิเลสตัณหาอาสวะไปบทสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับภาวนาอันนี้เป็นหลักใหญ่คือเป็นที่รวมถ้าหนังสือเขาเรียกว่าพระไตรปิฎกปิฎกมันแปลว่าตะกร้าเป็นที่รวมอย่างนี้ไตรแปลว่า3พระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมปิฎกปิฏกะภาษาบาลีว่าปิฏกะเมื่อเราแปลทับศัพท์ว่าปิฎกแปลว่าตะกร้าคือที่รวมนี่จิตตภาวนาจึงเป็นที่รวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมาลงจุดนี้หมดแต่การบำเพ็ญทางจิตภาวนานี้รู้สึกว่ายากกว่างานอื่นๆบรรดาที่เป็นกุศลด้วยกันการให้ทานก็ยากสำหรับผู้ไม่เคยให้ทานเลยนั้นยากแต่ผู้ที่เคยในการให้ทานไปโดยลำดับแล้วการให้ทานนั้นเป็นของง่ายสำหรับผู้ที่มีความเคยชินมีนิจจริตนิสัยและเห็นผลในการทานทั้งตนจนกลายเป็นนิสัยแล้วเป็นผู้ให้ทานได้ง่ายมีอะไรมีแต่อยากทานมีน้อยก็อยากจะทานมากมีมากเท่าไรยิ่งอยากทานนี่คือนิสัยกลมกลืนกับทานแล้วเป็นผู้ที่เสียสละความเห็นแก่ตัวหมดไปเห็นแก่เพื่อนบ้านร้านตลาดไปเรื่อยๆเห็นจัดเห็นอะไรก็ตามมีความเมตตาสงสารไปหมดเพราะอำนาจแห่งทานมีความแก่กล้าศีลก็เช่นเดียวกันผู้ที่ไม่เคยรักษาศีลการรักษาศีลก็ว่าเป็นของยากความจริงก็ไม่ยากสำหรับผู้ที่เคยกินแล้วและเห็นผลแห่งการรักษาศีลคือความร่มเย็นภายในจิตใจของตนศีลก็กลายเป็นรักษาง่ายไปเพราะเราอยู่เฉยๆเราไม่ทำอะไรจะไปยากอะไร
สิ่งใดที่ผิดเราก็ไม่ทำเสียสิ่งใดที่ผิดไม่พูดไปเสียการรักษาศีลก็รักษาที่กายวาจาของเรากายวาจาเรียบร้อยไม่ผิดจากข้อห้ามแล้วก็เป็นศีลในการภาวนาก็ยากสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเลยและผู้ที่กำลังฝึกหัดก็ยากใครๆก็ยากมาด้วยกันคำว่ายากนี้ยากมาตั้งแต่ต้นศาสนาแล้วกรุณาอยากเข้าใจว่าเพิ่งมายากในพวกเราคนสองคนที่กำลังเริ่มภาวนาอยู่เวลานี้ความจริงการภาวนายากมาตั้งแต่ต้นศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญภาวนานี้ทุกข์มากขนาดถึงขั้นสลบสลายพวกเราไม่มีใครที่จะสลบสลายอย่างพระพุทธเจ้านอกจากสลบสลายลงไปหมอนนั่นเท่านั้นอันสลบสลายลงไปหมอนนี่อาจารย์ผู้แสดงนี้ยิ่งเก่งนั่งภาวนาสักเดียวแล้วโอ้เหนื่อยนะลงไปหมอนนะถ้าลงหมอนแล้วไม่ขึ้นง่ายๆนะคาถาหมอนนี่เก่งมากใครติดด้วยกันทั้งนั้นคนที่เกียจยิ่งติดดีกับหมอนคนก็ยันไปจ้าต้องขอไปนะเทศป่าต้องเทศไปงั้นนี่เทศนี่ไม่ได้ตำหนิติโทษท่านผู้หนึ่งผู้ใดแต่ยกเอาเรื่องออกมาจากเจ้าของเองซึ่งเป็นตัวการสำคัญเห็นคุณก็เห็นในที่นี่เห็นโทษก็เห็นในที่นี่เจ้าของได้บำเพ็ญมาพอสมควรว่าอันใดเป็นโทษอันใดเป็นคุณมันผ่านกับตัวเจ้าของหมดพอที่จะทราบเรื่องนำมาที่แจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบอันใดที่ควรจะละอันใดที่ควรจะบั่นทอนลงไปก็ให้บั่นทอนอันใดที่ควรจะเจริญก็ให้เจริญนี่พูดถึงเรื่องการภาวนามีความยากขั้นตอนธรรมดาของจิตเราอยู่เฉยๆไม่ได้นิสัยของจิตต้องมีคิดมีปรุงมีแต่งมีหมายนั้นหมายนี้คิดไกลคิดไกลคิดเรื่องอดีตอนาคตคิดอยู่เสมอแม้แต่หลับบางทียังละเมอเพ้อฝันมาได้นั่นก็เพราะความคิดใจไม่เข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับโดยสนิทถ้าเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับโดยสนิทแล้วก็ไม่ฝันเช่นเดียวกับจิตที่เข้าสู่ภวังค์แห่งการรวมของตนอย่างสนิทแล้วไม่มีความคิดตรุงใดๆมาก่อกวนได้เลยผลสุดท้ายแม้แต่ร่างกายนี้ก็หมดจากความรู้สึกในขณะนั้นนี่เรียกว่าจิตรวมอย่างสนิทถ้ากันกับคนหลับสนิทไม่ฝันจิตที่รวมอย่างสนิทก็ไม่มีการคิดปรุงอะไรทั้งนั้นขาดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนั้นแต่การจะทำจิตให้เป็นเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากถึงอย่างไรก็ตามไม่พ้นจากวิสัยของผู้มีความเพียรที่ทำอยู่โดยสม่ำเสมอความสนใจความมุ่งมั่นความภาคเพียรนี่เป็นหลักสำคัญที่จะทำให้จิตมีความสงบเยือกเย็นขึ้นมาวิธีการที่จะทำจิตให้มีความสงบนั้นเป็นไปตามจริตนิสัยเพราะคนเรามีนิสัยไม่เหมือนกันจะมีกี่รายก็ตามนิสัยจะรู้สึกมีแปลกๆต่างๆกันไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นธรรมจึงมีหลายขั้นหลายภูมิหลายบทหลายบาทหลายวิธีการที่จะนำมาอบรมสั่งสอนดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยถ้าตามภูมิของพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรเรื่องความรู้ความฉลาดไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้แต่จะนำมาทุ่มเทให้สัตว์ทั้งหลายตามภูมิของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถจึงต้องนำมาแสดงเพียงเอกเทศที่ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้เท่านั้นนี่พูดตามภูมิพระพุทธเจ้าแล้วว่าเพียงเอกเทศแต่สำหรับพวกเราแล้วมากเหลือหูเหลือตาเช่นเดียวกับสัตว์ที่มีกำลังมากขนภาระไปได้มากกับเราที่มีกำลังน้อยนำภาระไปได้น้อยอย่างนั้นเราคิดดูเช่นรถไฟขบวนหนึ่งบรรทุกสินค้าได้มากเพียงไรล้อเราคันหนึ่งหรือเล่มหนึ่งอย่างนี้บรรทุกได้เพียงไรนี่แหละความสามารถมันผิดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ท่านแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้โดยทรงใคร่ครวญทุกสิ่งแล้วจากพระทัยของพระพุทธเจ้าถ้ามากกว่านั้นก็เหลือเฟือเหลือกำลังที่สัตว์ทั้งหลายจะทราบได้จึงแสดงไว้เพียงย่นย่อทีนี้จะย้อนอธิบายถึงเรื่องจิตตภาวนาในการเริ่มแรกท่านผู้ใดมีจริตนิสัยชอบในทางใดเช่นกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆหรืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้สึกอยู่กับลมของตนในขณะเข้าหรือออกคืออย่างนี้เรียกว่าภาวนา
แต่ขณะที่กำหนดจะกำหนดทำบทใดก็ตามหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ตามสติเป็นสิ่งสำคัญให้มีความรับรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆหนึ่งให้มีความรับรู้อยู่กับลมที่สัมผัสในขณะที่สัมผัสเข้าออกนั้นหนึ่งนี่เรียกว่าภาวนาถูกองค์ไม่ผิดกับองค์ภาวนาจัดว่าเป็นความเพียรถ้าเพียงกำหนดลมแล้วเผลอไปนานๆถึงจะลึกได้ทีหนึ่งนี่ก็ไม่สมบูรณ์ใจก็ยังเข้าสู่ความสงบได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการตั้งใจคือความสนใจพยายามให้กำหนดรู้ในคำบริกรรมนั้นๆของตนอยู่เสมอในขณะภาวนาเราจะฝึกหัดกี่นาทีก็ตามขณะที่เรากำหนดภาวนานั้นภาระภายนอกที่เคยคิดเคยปรุงอะไรทั้งหมดพึงละเสียให้หมายจิตลงในหลักปัจจุบันคือหน้าที่การงานของเราที่ทำในขณะนั้นได้แก่คำภาวนาให้มีความรู้สึกอยู่กับบทคำภาวนาเท่านั้นเช่นผู้กำหนดพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุทโธพุทโธให้รู้อยู่มีความสนใจอยู่กับบทว่าพุทโธพุทโธใจเมื่อมีคำบริกรรมเป็นที่ยึดแล้วจะรวมกระแสเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจะสงบลงไปใจที่มีความสงบนี้ผิดกับใจธรรมดาของเราที่เคยเป็นมาอยู่มากมายคำว่าสงบได้จะจิตหยุดงานหยุดจากความรู้ความเห็นในสิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องใดก็ตามหยุดการปรุงการแต่งทั้งหมดนี่เรียกว่าจิตหยุดแท้ถ้าเพียงสงบเล็กน้อยปรุงแต่งเล็กน้อยยังมีอยู่แต่เพราะอำนาจแห่งการรักษาของเรามีอยู่มากถึงจะปรุงอยู่บ้างใจก็มีความสงบร่มเย็นได้อยู่นี่เป็นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งได้จะจิตปราศจากความปรุงขณะที่จิตปราศจากความปรุงแต่งทั้งหลายหมดยังเข้าสู่ความสงบมีความรู้เป็นอันเดียวคือไม่สองกับอารมณ์แม้แต่คำบริกรรมว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆก็ตามก็ระงับไปในขณะนั้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่เรียกว่าจิตสงบเป็นเอกจิตหรือเป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์อันเดียวมีแต่ความรู้เท่านั้นจิตจริงๆแล้วมีแต่ความรู้ความผ่องใสอันนี้ก็เป็นอาการของจิตแต่ผู้บำเพ็ญต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางเดินเป็นเสบียงหรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจไปโดยลำดับต้องอาศัยความสงบสุขความผ่องใสเป็นที่เพลิดเพลินเป็นที่รื่นเริงของใจหรือว่าเป็นอาหารของใจไปโดยลำดับถ้าใจได้มีความสงบแม้ชั่วขณะหนึ่งเราจะเห็นความสุขเกิดขึ้นภายในใจของเราโดยไม่ต้องไปค้นคว้าหาความสุขมาจากที่ไหนเท่าที่จิตของเราไม่มีความสบายไม่มีความสุขอยู่ในขณะนี้เนื่องจากจิตของเรากวนตัวเองรบกวนตัวเองอยู่เสมอตรุงเรื่องนั้นตรุงเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นหมายเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องดีเรื่องชั่วนำมาคุ้นมาคิดเสียจนหมดจิตก็กลายเป็นเรื่องเขย่าตัวเองอยู่เสมอถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหาความใสที่หน้าอาบหน้ารับทานไม่ได้ใจที่ได้รับการรบกวนด้วยตัวของตัวเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นกลายเป็นใจที่ขุ่นมัวยุ่งเหยิงวุ่นวายหาความสะดวกสบายภายในจิตแม้ขณะหนึ่งก็ไม่ได้เพราะตนรบกวนตัวเองทีนี้พอได้อาศัยคำภาวนาจะเป็นธรรมบทใดก็ตามนำเข้ามากำกับจิตจนจิตได้รับความสงบลงไปแล้วขณะที่จิตเริ่มสงบก็เป็นขณะที่จิตจะเริ่มแสดงความสุขขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งจิตสงบอย่างแน่วแน่ความสุขก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในใจดวงนั้นเพราะตามหลักธรรมชาติแล้วใจมีทุกสิ่งทุกอย่างพอตัวอยู่หมดเฉพาะอย่างยิ่งคือความสุขใจมีความสงบมากน้อยเพียงไรความสุขก็เกิดขึ้นในขณะที่ใจสงบยิ่งสงบไปเป็นอุปาทิกิเลสดังท่านว่าคือสงบจากกิเลสทั้งหลายโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนั่นหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้ว
เป็นตัวของตัว 100% ไม่มีสิ่งใดมาแฝงจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ประเสริฐดังจิตพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้นนี่วิธีการฝึกอบรมภาวนาทำอย่างนี้พยายามทำโดยสม่ำเสมอให้ได้ทำทุกวันทุกวันนั้นดีงานอื่นเรายังถือเป็นความจำเป็นทำได้งานเพื่อธาตุเพื่อขันธ์เพื่ออยู่อาศัยเพื่อใช้เพื่อสอยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์เรายังเห็นว่าเป็นความจำเป็นงานสำหรับผลประโยชน์แก่จิตใจของเราจริงๆเราก็ควรจะทำให้เป็นของจำเป็นขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านอธิบายไว้ว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวนั่นคือท่านรู้ละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างจิตเป็นนักท่องเที่ยวท่านก็รู้จิตหมดการท่องเที่ยวก็ท่านก็รู้มีพระอรหันต์เท่านั้นเป็นผู้ที่จะทราบได้ชัดว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวและจิตเป็นผู้พ้นแล้วจากการท่องเที่ยวคือหมดวัฏจักรเหลือแต่ธรรมจักรล้วนอยู่ภายในจิตถ้าเราได้พยายามทำอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอใจของเราก็ค่อยเชื่องเข้าไปเป็นลำดับปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาถ้าใจได้รับความสงบแล้วคนเราไม่ค่อยจะโกรธง่ายนะไม่ค่อยจะหงุดหงิดพูดอะไรทำอะไรก็มีเหตุมีผลใครมาดุมาด่ามานินทากาเลอะไรก็ไม่ค่อยจะยึดจะถือเอาง่ายๆเพราะมีอาหารคือความร่มเย็นเป็นที่อยู่อาศัยของใจโดยมากจิตของเราที่แสดงความไม่ดีขึ้นมาภายในตัวแล้วหาทางออกด้วยวิธีดุด่าว่ากล่าวคนนั้นคนนี้หรือดีไม่ดีมาดุตัวเองก็มีโกรธให้ตัวเองก็มีนี่คือจิตหาทางออกแต่ไม่มีทางออกก็ออกไปในทางนั้นต่างหากใครไม่ต้องการความดุด่าว่ากล่าวแม้พูดดุด่าว่ากล่าวหรือพูดโกรธนั่นเองก็ไม่ชอบแต่ไม่มีทางจะออกก็ออกไปในทางนั้นไม่มีที่อยู่อาศัยก็ต้องยึดอันนั้นเป็นหลักใจก็เผาโดนจิตใจไปเรื่อยเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจึงไม่ค่อยแสดงเรื่องเหล่านั้นใครจะพูดว่ายังไงก็ตามหูมีก็ฟังใจมีก็รับทราบอันใดที่ควรยึดก็ยึดเอามาเป็นคติสอนใจอันใดไม่ควรยึดก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันเพราะไม่ดีทราบชัดเรียกว่าใจมีเหตุมีผลเมื่อใจมีความสงบแล้วทำอะไรก็สะดวกสบายไปหมดเพราะฉะนั้นหลักธรรมะจึงใช้ได้ทั่วโลกทั่วสงสารจิตบ้านการเรือนก็ตามถ้าผู้มีหลักธรรมะภายในจิตใจแล้วทำอะไรราบรื่นดีงามจะไม่ว่าจะทำงานส่วนตัวไม่ว่างานสังคมไม่ว่างานราชการใดๆก็ตามผู้มีธรรมะเป็นผู้ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ความถูกต้องดีงามเห็นแก่ความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองเห็นแก่ผลของงานที่จะเกิดขึ้นเพื่อความราบรื่นเท่านั้นนี่คือผู้มีธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าโกงกันข้ามไม่มีธรรมแล้วเป็นอีกโลกหนึ่งไม่ใช่เรื่องหนึ่งมันเป็นอีกโลกหนึ่งในบุคคลคนนั้นทำอะไรลงไปนี่มีแต่เรื่องที่จะก่อความเดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นทั้งนั้นนี่อำนาจของกิเลสมันเป็นเช่นนี้ท่านจึงได้สอนให้ละกิเลสก็คือเครื่องผูกพันตัวเองนั่นเองแทนที่คนเราจะรับความสุขความเจริญเพราะอำนาจของกิเลสบงการนี้ไม่ค่อยได้รับกันโดยมากมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าหากว่ามีธรรมะเป็นธรรมชาติที่แฝงหรือเป็นเครื่องแฝงอยู่ภายในใจบ้างแล้วก็มีทางยับยั้งชั่งตวงได้มีความสุขความสบายท่านจึงสอนให้มีธรรมะเราจะมีความรู้มากน้อยเพียงไรก็ตามธรรมะอย่าให้ห่างเหินจากใจถ้าธรรมะห่างเหินจากใจแล้วความรู้มากน้อยที่เราเรียนมานั้นจะเรียนมาจากที่ไหนๆก็ตามจะมากลายเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีกิเลสจะขึ้นนั่งบัลลังก์แล้วก็ชี้บอกคนที่เรียนรู้มากๆแต่มีธรรมะภายในใจนั้นทำความชั่วได้มากคนฉลาดทำความชั่วได้

โลกต้องการด้วยกันเมื่อเป็นฉะนั้นเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าโลกเราควรจะรับความสุขจากสิ่งที่ควรจะได้คือหลักธรรมเป็นเครื่องมือที่จะนำความสุขมาให้เราหนักบ้างเบาบ้างอดทนเอาเราทำหน้าที่การงานอื่นเราเคยอดเคยทนมาพอแล้วงานก็ยังเป็นงานผลของงานก็ยังปรากฏให้เราเห็นเพราะอำนาจแห่งความอดความทนการทำความภาคเพียรในทางจิตตภาวนาหรือการทำบุญให้ทานต่างๆเราก็ต้องใช้ความพินิจพิจารณาความอดความทนความเสียสละเช่นเดียวกันเมื่อเป็นฉะนั้นผลก็ต้องเป็นเช่นเดียวกับงานของโลกต่างๆที่เราทำด้วยความจำใจหรือทำด้วยความจำเป็นบังคับตนเองทำเรื่องภาวนาเป็นเรื่องสำคัญจิตดวงเดียวนี้มีความเปลี่ยนสภาพไปโดยลำดับจากการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานหาความสงบไม่ได้พอจะเริ่มเข้าภาวนาเหมือนจะเข้าในสถานที่ฆ่านั่นเองเหมือนจะจูงเข้าไปในหลักประหารชีวิตเป็นอย่างนั้นนาฬิกาอยู่ที่ไหนก็ระลึกได้หมดเวลานั้นแม้ที่สุดไม่มีนาฬิกาอยู่ในตัวก็ต้องมองหานาฬิการะลึกได้พอจะว่าภาวนาแต่เวลาคุยกับหมู่กับเพื่อนทำไปตามอารมณ์ของตนหรือจะไปไหนมาไหนอย่างนี้ไม่ค่อยคำนึงถึงเวลาว่าเวลาเท่าไหร่นี่เสียเวลาไปเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยคิดถึงเวลามันเสียไปทั้งที่มันก็เสียไปอยู่ตลอดเวลาเสียไปทุกวินาทีกลายเป็นนาทีขึ้นมากลายเป็นชั่วโมงขึ้นมาด้วยความเสียเวลาแต่เราไม่สนใจก็เหมือนเวลาไม่เสียไปนี่พอจะนั่งทำภาวนาบ้างอ้อนี่วันพรุ่งนี้ก็จะต้องทำงานอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นกิเลสมันหาเรื่องมากั้นกลางไว้แล้วเพราะเราไม่มีอุบายฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพี่เลยมันก็ฉุดลากไปต้องพักไม่พักไม่ไหววันพรุ่งนี้งานยิ่งมากหนักใหญ่ละแย่ละว่ะแล้วก็เอาสักกรอกลงไปวังหลวงนี่เคยเป็นอาจารย์เคยเป็นมาแล้ววันพรุ่งนี้จะต้องเดินทางเราต้องพักหน่อยเดินทางไปไหนมันหลังเป็นอุบายของมันเองคือมันเคยเป็นอาจารย์เรามานานแล้วพี่เลดประเภทเหล่านี้เคยนำเราทางวัฏฏะคือเกิดตายไปตามพบน้อยพบใหญ่แล้วฉุดลากไปโน้นฉุดลากไปนี้อยู่เสมอด้วยอำนาจของกิเลสเป็นครูเราไม่ได้ศาสดามาเป็นครูเท่าไหร่นักในวันหนึ่งหนึ่งมีแต่กิเลสเป็นครูฉุดลากเราไปอยู่โดยสม่ำเสมอจนชินเขาว่าเรายอมหมดไม่มีทางที่จะต่อสู้เขาและไม่คิดต่อสู้ด้วยแล้วรู้สึกว่าหอมหวานไปด้วยกับเขานะเขาว่ายังไงนี่เห็นด้วยทุกอย่างเป็นอย่างนั้นแหละกิเลสจึงเรียกว่าแหลมคมไม่มีอันใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสภายในใจของเราและไม่มีสิ่งใดที่จะกำจัดตัวแหลมคมนี้ออกได้นอกจากหลักธรรมนี้เท่านั้นอย่างใดๆไม่มีในโลกนี้มีหลักธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะปราบปรามกิเลสออกจากใจได้จะพูดถึงเรื่องการล้มลุกคลุกคลานของใจที่แรกมันหาอุบายอย่างนั้นไม่อยากให้เราทำเวลาจะนั่งภาวนานาฬิกาก็รู้สึกว่าเดินช้าขณะนั่งภาวนานั่นน่ะเมื่อไรมันจะตีเท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีเดี๋ยวดีมันดีกันเอ๊ะหรือมันนาฬิกามันตายแล้วลืมตาขึ้นมันไม่ได้ตายออกเป็นของเราต่างหากเจ็บมันปวดนี่แข้งก็เหมือนมี5แข้ง6แข้งแข้งนี้ไม่ปวดแข้งนั่นก็ปวดขาเมื่อมี5ขา6ขาหัวก็ปวดหูก็ปวดอะไรปวดไปหมดในขณะนั้นเจ็บไปหมดนะเห็นมั้ยกิเลสมันฉุดมันเหยาะนั่นมันแทงตรงนี้เราก็เจ็บนั่นจะนี่ยอมมันมันไล่ลงหมอนไม่ไล่ที่อื่นนะกิเลสมันไล่ลงหมอนมันเป็นอย่างนั้นนี่หมายถึงว่ากิเลสตอนมันกำลังที่เราเริ่มฝึกหัดล้มลุกคลุกคลานที่แรกมันเป็นอย่างนี้กรุณาจำไว้ให้ดีทีนี้พอเราฝืนใจทำไปอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วมีวันหนึ่งจนได้ที่ผลจะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจของเราเช่นจิตของเรารวมสงบลงไปความสงบของจิตและความสุขของจิตนี้ไม่มีความสงบใดไม่มีความสุขใดในโลกจะเสมอเหมือนได้จึงทำให้เรามีความสะดุดใจมีความระลึกมีความติดอกติดใจทีนี้ความภาคความเพียรความสนใจความมุ่งมั่นมีมากขึ้นนี่แหละความเพียรค่อยเกิดความสนเพราะความสนใจความสนใจเกิดเพราะเราเห็นผลเป็นอย่างนี้วันหลังก็พยายามหรือคราวหน้าพยายามทำจิตให้เป็นอย่างนี้อีกเราอยากจะเจอความสงบประเภทนี้เราอยากจะเจอความสุขอย่างนี้ซึ่งเกิดมาเราไม่เคยเจอเลยความสุขอย่างอื่นเราเคยผ่านมาหมดแล้วเป็นแต่เพียงปรากฏมาเป็นอย่างนั้นท่านเหมือนเราเหมือนท่านไม่มีผิดแปลกกันแต่ความสงบของใจเป็นขึ้นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมาก นี่แหละเกิดความสนใจขึ้นมานี่ขั้นเริ่มแรก

ที่เราภาวนาเราปรากฏเป็นอย่างนั้นพอเราทำความพยายามเข้าอยู่โดยสม่ำเสมอจิตที่เคยสงบแล้วก็สงบเรื่อยๆความสงบของจิตสงบมากเข้าเพียงไรนานเพียงไรหรือสงบบ่อยๆเพียงไรก็ยิ่งเพิ่มฐานแห่งความมั่นคงฐานแห่งความสงบให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นแล้วความสบายภายในจิตความสุขภายในจิตก็เพิ่มปริมาณขึ้นโดยลำดับลำดับอาการของจิตที่เคยอยากก็แปรสภาพเป็นความละเอียดเรื่อยไปความขี้เกียจมากง่ายทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าเป็นนายบังคับหัวใจเราอยู่นั้นค่อยหลุดไปลอยไปโดยลำดับลำดับความขยันหมั่นเพียรค่อยเกิดขึ้นมาแทนที่เรื่อยๆนี่ทีนี้จิตเมื่อได้หลักได้ฐานเห็นความสุขประจักษ์อยู่กับใจแล้วเรื่องความเพียรเราไม่ต้องถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชคือมีหน้าที่อันเดียวได้แก่การภาวนาล้วนๆยิ่งไม่มีกลางวันกลางคืนนั่งก็พิจารณานอนก็พิจารณานั่งก็สงบนอนก็สงบเว้นแต่หลับเท่านั้นเดินก็สงบนี่ถึงขั้นสงบสงบเรื่อยๆพอมีความสงบพอสมควรคำว่าสงบพอสมควรนี่เราก็พอจะทราบได้ไม่ใช่สงบอย่างแท้จริงคือเป็นบาทเป็นฐานเรากำหนดลงในจิตเมื่อไรเราก็เห็นจุดแห่งความรู้จุดแห่งความสงบจุดแห่งความสุขของเรานี่เรียกว่าความสงบพอประมาณทีนี้ความสงบที่แน่นหนามั่นคงยิ่งกว่านั้นท่านให้ชื่อว่าอัปปนาภาวนาหรืออัปปนาสมาธิจิตมีรากมีฐานมั่นคงจริงๆแล้วต้องการให้เป็นความสงบเมื่อไรก็เป็นไปได้ตามต้องการไม่ต้องนับมาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงพอกำหนดทับลงได้เลยลงได้เลยนี่เรียกว่าความชำนาญของจิตในทางสมาธิตามหลักท่านสอนไว้ว่าเมื่อจิตมีความสงบพอสมควรแล้วให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาที่นี่สมถะได้แก่ความสงบใจเกิดขึ้นจากการภาวนาทีนี้วิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเราจะพิจารณาให้เกิดความเห็นแจ้งในธาตุในขันธ์ในอายตนะของเรานี้เป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียนอยู่6ปีเรียนในธาตุในขันธ์ในอายตนะทราบได้ชัดเป็นโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งโลกนอกโลกในท่านเห็นได้ชัดเจนเพราะการเรียนดูธาตุดูขันธ์นี่เราก็พิจารณาแยกดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันนี้จังเป็นอย่างไรบ้างมีอยู่ที่ไหนในตำราท่านบอกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาในตำรานั้นเป็นชื่อแห่งอันนี้จังทุกขังอนัตตายังไม่ใช่ตัวอันนี้จังทุกขังอนัตตาแท้เพราะฉะนั้นเมื่อเรียนตำราเข้าใจแล้วต้องเข้ามาหาตัวของอนิจจังทุกขังอนัตตาแท้คืออะไรนี่เราจึงต้องค้นเข้ามาที่ตัวของเราความจริงตัวของเราทั้งหมดเป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวไตรลักษณ์นี่แหละเป็นฐานหรือเป็นทางเดินของปัญญาจริงพิจารณาอ้าวจะพิจารณาข้างบนก็ตั้งแต่ผมขนและฟันเอาพิจารณาลงไปทางล่างมีความอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่ว่าข้างบนข้างล่างไม่ว่าข้างในข้างนอกมีความแปรสภาพมีความทุกข์เป็นสภาพอนัตตาไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นแต่ความเสกสรรปั้นยอขึ้นเฉยเขาเป็นหลักธรรมชาติของเขาอย่างหนึ่งต่างหากเราพิจารณาในทางปัญญานี่เรียกว่าปัญญาแต่พิจารณาแยกเรื่องของทุกข์ที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ในร่างกายเรานี้ส่วนไหนที่ไม่ทุกข์ไม่มีดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้จังคือความแปรสภาพแปรทั่วกันหมดร่างกายของเราทั้งร่างไม่มีสิ่งใดที่จะคงทนถาวรอยู่ได้มีความแปรสภาพอยู่ทุกวินาทีแปรไปเรื่อยๆธรรมะอนัตตาก็เหมือนกันอันนี้จังทุกขังอนัตตานั้นมันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นอาการท่านแยกออกไปเฉยเมื่อเราพิจารณาทุกขังก็ถูกอันนี้จังพิจารณาอันนี้จังก็ถูกทุกขังอนัตตาเหมือนกันพิจารณาอันใดมันก็เป็นอันเดียวกันเหมือนคนคนหนึ่งนั้นน่ะมีทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาแต่เรียกว่าคนเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าคนท่านยังท่านเรียกว่าไตรลักษณ์นั่นไตรลักษณ์คือมี3ลักษณะ3ประการอยู่ในธรรมชาติอันนี้อยู่ในกายอันนี้อยู่ในอาการของกายแต่ละอาการอันนี้นะมี3เหมือนกันหมดนี่เราพิจารณาทางด้านปัญญาความแปรสภาพนี้แปรอยู่ทุกวินาทีเราจะนอนหลับอยู่ก็ตามอันนั้นไม่นอนด้วยเราหลับเขาก็ไม่หลับเขาแปรอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ก็เป็นไปอยู่อนัตตาก็ดีดเส้นบรรทัดไว้อย่างตายตัวถ้าเราพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงนี้โดยสม่ำเสมอแล้วเราจะทราบได้ชัดว่าในตัวของเราทั้งหมดนี้คือก้อนแห่งไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตา
มื่อจิตเราทราบลงไปเป็นลำดับลำดับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกายก็ดีในจิตก็ดีก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปสุดท้ายก็ปล่อยได้ปล่อยอุปทานได้ด้วยการพิจารณาวิปัสสนาคือพิจารณาโดยทางปัญญาคำว่าปัญญานี่มีหลายขั้นปัญญาขั้นหยาบๆเราก็พิจารณาไตรตรองไปตามสัญญาความสำคัญไว้ก่อนรองไปตามปัญญาขั้นกลางก็ละเอียดเข้าไปอีกปัญญาอัตโนมัติปัญญาเรียกว่ามหาสติมหาปัญญานั้นคล่องแคล่วแก้วกล้านั่งอยู่ก็เป็นปัญญานอนอยู่ก็เป็นปัญญาท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาในครั้งพุทธกาลท่านเรียกอย่างนั้นความจริงก็คือปัญญาที่ทำหน้าที่ของตนโดยลำพังไม่ต้องไปบังคับบัญชาดีไม่ดีต้องได้ยับยั้งเอาไว้ไม่เช่นนั้นสติปัญญาจะทำงานจนเลยเถิดเลยเวลาจนรู้สึกมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าภายในจิตใจของตนเพราะใจทำงานด้วยการพิจารณาการพิจารณาทั้งหมดเป็นงานของใจเมื่อใจทำงานมากๆก็เช่นเดียวกับร่างกายทำงานมากต้องมีความอ่อนเพลียเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เข้าพักในสมาธิคือความสงบใจเช่นเดียวกับเราพักงานจะพักรับทานก็ตามพักผ่อนนอนหลับก็ตามเรียกว่าพักส่วนร่างกายจิตใจของเราเห็นจิตใจเวลาพักงานก็ไม่คิดไม่ค้นอะไรเข้าสู่ความสงบพอถอยจากความสงบแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นส่วนแห่งร่างกายด้วยพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นอาการของจิตคือความคิดความปรุงทั้งหลายทั้งปรุงดีปรุงชั่วปรุงอดีตอนาคตพิจารณาลงในไตรลักษณ์ทั้งหมดเป็นไม่มีสิ่งใดเหลือนี่เป็นขั้นของพวกมหาสติมหาปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีความเกียจคร้านความเกียจคร้านหายไปหมดไม่ทราบไปทางไหนแต่ก่อนก็ตัวเก่งออกหน้าออกตามีแต่ความเกียจคร้านไปที่ไหนจูงเราไปเรื่อยๆเพียงขั้นปัญญาขั้นกลางเท่านั้นความขี้เกียจทั้งหลายนี่เริ่มขนครอบครัวออกไปจากบ้านจากเรือนคือหัวใจของเราเป็นลำดับลำดับพอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วความขี้เกียจขนครอบครัวหนีไปหมดหลงแม่หลงลูกกันไปหมดนะไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความขยันหมั่นเพียรมีแต่ความเห็นโทษเห็นภัยในทุกในวัฏสงสารจะให้ถึงพระนิพพานในบัดเดียวใจนั้นแท้ๆนั่นน่ะจึงทำให้ความเพียรหมุนตัวเป็นเกียร์ท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือทำหน้าที่ไปโดยลำดับไม่มีการยับยั้งถ้าเราไม่รั้งเอาไว้เป็นอันว่าเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะความอยากรู้ความอยากเห็นความอยากหลุดพ้นในสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยอย่างยิ่งอย่างถึงใจแล้วนี่ขั้นมหาสติมหาปัญญาจึงไม่มีเรื่องความเกียจคร้านไม่มีแม้แต่หลับต้องบังคับให้หลับไม่บังคับไม่ได้จะเพลินต่อหน้าที่การงานคือความคิดค้นของตนอยู่เสมอต้องพยายามให้เข้าพักสมาธินี่มหาสติมหาปัญญานี่เรียกว่าถ้าเป็นอาวุธก็ทันสมัยที่สุดที่เหลือประเภทใดที่จะผุดออกมาให้เห็นแล้วเป็นขาดสะบั้นไปเลยเรื่องถอยกันนี่เป็นไม่มีรุดหน้าเรื่อยไปรุดหน้าเรื่อยไปจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้แก่ความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละมหาสติมหาปัญญานี้จึงจะหยุดทำงานเรียกว่าหมดปัญหาไปทีต้องอาศัยการพิจารณาอย่างนี้นี่พูดถึงขั้นทำขั้นสูงขั้นมหาสติมหาปัญญาถอดถอนจากอุปทานของร่างกายเพราะการพิจารณาใจรักถอดถอนความสำคัญมั่นหมายภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งไตรลักษณ์เช่นเดียวกันถอดถอนอวิชชาออกจากจิตใจเพราะความสำคัญว่าเป็นตัวของตัวโดยพิจารณาอนัตตาธรรมให้กระจายไปด้วยกันหมดเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายอวิชชาก็สลายจากจิตไปเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นท่านเรียกว่าบรรลุถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้ถ้าเป็นศัพท์ของสาวกก็เรียกว่าบรรลุธรรมคือบรรลุถึงความหลุดพ้นบรรลุถึงความบริสุทธิ์จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้ถึงแล้วที่จิตเรียกว่าบรรลุสัพอุปาทิเสสนิพพานได้พระนิพพานทั้งที่เบญจขันธ์คือกองทุกข์ยังมีรอบตัวอยู่ภายในใจแต่ใจไม่ได้ซึมซาบไม่ได้หลงกับธาตุขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่การบำเพ็ญจิตใจตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานเป็นลำดับลำดับอย่างนี้แต่วันนี้อธิบายย่อๆถึงเรื่องจิตตภาวนาถ้าจะอธิบายกว้างขวางโอ้โหตลอดคืนนี้ก็เห็นจะไม่จบเพราะการบำเพ็ญของท่านนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้บำเพ็ญเพียงหมดคืนตลอดรุ่งเท่านั้นแล้วจบไปเรื่อยไปท่านบำเพ็ญอยู่ทุกวันทุกวัน
ความรู้ความเห็นเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่ากิเลสตัณหาประเภทใดผ่านกันอยู่เสมอรบกันอยู่เสมอจนกระทั่งเป็นไปได้ตลอดสายแล้วจะกี่วันกี่ปีกี่เดือนพระพุทธเจ้าก็6ปีสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายก็หลายปีเรื่องที่ผ่านทั้งหลายนั้นถ้าจะนำมาพูดแล้วหมดคืนนี้ก็ไม่จบแต่เราพูดย่นย่อสรุปเอาลงได้เพียงเท่านี้ฉะนั้นขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของตถาคตได้กรุณาคำนึงถึงความสำคัญของใจว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในโลกนี้ทรัพย์สมบัติเงินทองมีจำนวนมากน้อยก็ตามถ้าใจวางตัวไม่ถูกสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นข้าศึกคือเป็นเครื่องมือแห่งความเดือดร้อนแก่เราได้ถ้าใจเรามีธรรมเป็นเครื่องรักษาตนแล้วสมบัติก็กลายเป็นสมบัติจริงๆคือสมบัติเป็นสมบัติจริงๆและเสริมเราให้มีความสุขความสบายได้ตามฐานะของมันถ้าหากว่าใจไม่มีธรรมแล้วสิ่งนั้นก็กลายเป็นไฟมาเผาจิตใจของเราดังนั้นการแสดงธรรมนี่ก็เห็นว่าสมควรเจรเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้หากว่าท่านผู้ใดมีข้อข้องใจที่จะศึกษาปรารภปัญหาข้อต่างๆก็ยินดีกับท่านทั้งหลาย

0: นักบวชจัดว่าเป็นผู้สำคัญในวงศาสนาจะเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างก็ได้จะเรียกว่าผู้นำศาสนาเพื่อประชาชนก็ได้แต่การที่จะนำพระศาสนาเพื่อประชาชนและนำศาสนาเพื่อตัวเองผู้ปฏิบัติพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชของเราจึงควรตระหนักระหว่างตนกับพระศาสนาอย่างยิ่งหากว่าขาดความตระหนักในตนเองกับพระศาสนาซึ่งจะนำมาเป็นเข็มทิศทางเดินแล้วจะหาทางก้าวไปไม่ได้ดังนั้นนักบวชจึงถือหลักสำคัญไว้ในใจของตนเสมอคือต้องเป็นผู้อดทนอดทนต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทที่ท่านประทานไว้เพื่อเรานอกจากอดทนต่อคำสอนของท่านแล้วยังต้องเพียรพยายามดำเนินตามสายทางที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความอุตสาห์พยายามความพิถีพิถันความระมัดระวังสังรวมในทุกๆอิริยาบถอย่าทำความเผลอเลยจากข้อปฏิบัติที่เป็นหลักธรรมอันเป็นเครื่องประจำของตนเองที่จะต้องปฏิบัตินี่คือหลักสำคัญของนักบวชถ้าตนมีหลักใจเพื่อเป็นภาชนะรับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นลำดับลำดับไม่ปล่อยให้ความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาเหยียบย่ำหรือมาแทนที่ธรรมะจะสถิตอยู่คือดวงใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าในอิริยาบถทั้ง4เป็นอยู่ด้วยหลักธรรมล้วนๆจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในตนเองแม้จะมีความลำบากต่อการประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นเพียงงานอันหนึ่งซึ่งผู้มีงานในหน้าที่นี้จะต้องทำโดยหลีกเล่นไปไม่ได้เท่านั้นส่วนที่จะให้ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเพราะการสังรวมระวังและการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติโดยวิธีที่กล่าวนี้เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทราบเสมอหรือจะเรียกว่าตลอดมาก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะนำพระศาสนามาสู่โลกให้ได้รู้เดียงสาภาวะตามหลักความจริงที่พระองค์ท่านสอนนั้นรู้สึกว่าพระองค์ได้ถือพระองค์เองเป็นผู้ประกันชีวิตของสัตว์โลกทั่วไปโดยพรีชีพเพื่อหลักธรรมคือความบริสุทธิ์จุดหมายปลายทางโดยไม่มีความท้อถอยตลอดมาจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยสมบูรณ์มิได้เป็นพระพุทธเจ้ามาด้วยความอ่อนแอ ความถอยหลังความนอนใจความไม่มีความเพียรความไม่อดทนแต่เป็นขึ้นมาด้วยทำตรงกันข้ามที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำทุกบททุกบาทที่แสดงออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นเนื้อธรรมะที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนในโลกนี้หรือโลกใดๆก็ตามจึงเป็นธรรมะที่รับรองโลกทั่วไตรภพให้ได้ก้าวเข้าสู่ความสุขความเจริญตามฐานะของตนที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมได้มากน้อยจะไม่มีช่องใดซึ่งจะเป็นโมฆะธรรมแก่ผู้ปฏิบัติตามโดยถูกต้องแต่จะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้นั้นให้พ้นจากความขัดข้องยุ่งเหยิงเพราะความผิดพลาดของตนที่เคยเป็นมาโดยลำดับจากสวขาตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยการปฏิบัติตามของตนเรามาบวชในศาสนาก็ทราบด้วยกันทุกคนว่ามาฝึกฝนอบรมหรือทรมานตนเองทำวิธีใดจึงจะเรียกว่าการฝึกฝนอบรมและทรมานตนเองเราจะอยู่เฉยๆเหมือนตุ๊กตาก็ไม่เรียกว่าผู้ฝึกฝนอบรมตนเองการทรมานก็คือการดัดแปลงข่มขู่ตนเองในเวลาที่จิตแสดงความลำพองขึ้นมาซึ่งควรจะทำการขู่เข็นหรือบังคับให้อยู่ในเงื้อมมือแห่งหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการของตนอบรมก็คือการบำเพ็ญหรือการระมัดระวังสังรวมอยู่เสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนซึ่งเป็นเหมือนกับปุ๋ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่อได้รับการบำรุงเสมอด้วยปุ๋ยแล้วจะเป็นพืชผลต่างๆก็ตามจะเป็นทางด้านจิตใจก็ตามย่อมจะมีวันเจริญเติบโตจนถึงผลดอกออกผลขึ้นมาแล้วสุขให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของฉะนั้นถ้าเราจะอยู่เฉยๆเหมือนอย่างคนไม่มีธรรมมีวินัยเหมือนโลกที่ไม่รู้จักศาสนาเลยก็ไม่ผิดแปลกอะไรจากโลกประเภทนั้นฉะนั้นการมาบวชในศาสนาตนเองก็ทราบว่าตนเป็นนักบวชและทราบว่าตนมาฝึกฝนอบรมตนเองด้วยแล้วจึงควรจะสำนึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าวิธีการใดที่เราจะฝึกฝนอบรมหรือทรมานตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้นี่เป็นหน้าที่ของเราทุกท่านจะต้องคิดอ่านไตรตรองเสมอผู้เช่นนี้ชื่อว่าผู้มาอบรมศึกษาปฏิบัติฝึกฝนตนเองอย่างแท้จริงธรรมะที่จะปรากฏเป็นผลให้ได้รับนั้นจะต้องปรากฏขึ้นมาโดยวิธีการที่กล่าวนี้ทั้งนั้นแต่จะไม่ปรากฏขึ้นมาตามวิธีเก่าตามวิธีที่อยู่เฉย โดยไม่ทำความสำนึกตัวอดก็ยอมอดในการที่ควรอดทุกข์ก็ยอมทุกข์ในเวลาที่ควรทุกข์ยากลำบากในหน้าที่การงานของนักบวชก็ยอมรับเพราะเราตั้งหน้ามาเพื่องานของนักบวชอยู่แล้วตั้งแต่วันก้าวเข้ามาบวชจนบัดนี้เราจะละหน้าที่การงานประเภทนี้ไปเก็บตัวไว้ที่ไหนจึงจะปลอดภัยจากสิ่งที่เคยรุมร้อมจิตใจของเราให้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานานได้ข้อการฝึกฝนอบรมทุกวิถีทางตามแนวทางของศาสนาที่สอนไว้เพื่อนักบวชเรานั้นล้วนแต่วิธีการที่จะสำลอกปอกสิ่งที่ชั่วช้าลามกภายในจิตใจของเรานับแต่ส่วนหยาบหยาบจนถึงส่วนละเอียดที่สุดออกได้ด้วยข้อปฏิบัติการฝึกฝนอบรมตนเองนี้ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางหลบปีกปีกทุกไปได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านให้ทันนอกจากจะดำเนินตามวิธีที่ท่านทรงดำเนินไปแล้วมีเท่านั้นวิธีที่ท่านทรงดำเนินไปนั้นทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกต้องไปด้วยความลำบากบ้างความสะดวกบ้างสับปนกันไปเช่นนี้เหมือนบุคคลที่เดินทางตามระยะทางที่ราบรื่นหรือขรุขระผู้เดินทางจะต้องได้รับสัมผัสทั้งสองระยะนี้เป็นธรรมดานี่ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องสัมผัสกับเรื่องของความลำบากบ้างความสะดวกบ้างทุกข์บ้างเป็นบางการบางเวลาได้รับความสุขเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนไม่ท้อถอยนั้นนี่จะต้องเกี่ยวเนื่องกันไปเช่นนี้เหตุแห่งการบำเพ็ญกับผลที่จะพึงได้รับนี้จะแยกจากกันไปไม่นานนี่เป็นทางดำเนินของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไม่มีทางอื่นที่จะมาสอนพวกเราให้ดำเนินผิดแปลกจากพระองค์ท่านและสาวกไปท่านได้ดำเนินอย่างไรและเห็นผลอย่างไรจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและสาวกองค์บริสุทธิ์ขึ้นมาโดยทางสายใดท่านจะต้องสอนพวกเราให้ดำเนินเดินตามทางสายนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีทุกๆแง่ทุกๆกระทงในหลักธรรมะที่กล่าวไว้มีจำนวนมากมายเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายหรือแนวทางที่จะพาผู้ปฏิบัติตามสวขาตธรรมนี้ให้ถึงนิยานิกธรรมเป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงจะไม่นอกเหนือจากอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและแสดงไว้นี้ไปได้เลยโปรดทุกท่านทำความเข้าใจให้ชัดเจนให้แน่นอนในข้อปฏิบัติที่ท่านสอนไว้และมั่นใจต่อการบำเพ็ญตามอย่าลดละนี่คือทางสายเอกของพระพุทธเจ้าที่ถึงความเป็นเอกเพราะทางสายนี้ทางสายเอกแห่งสาวกที่ถึงความเป็นเอกตามพระพุทธเจ้าก็คือทางสายนี้จะเดินทางสายอื่นแต่จะพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไปได้นั้นไม่มีทางใดที่จะก้าวเดินไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นวิธีทางพ้นทุกข์มาปรากฏว่า6พระพรรษาไม่ปรากฏเห็นทางสายใดที่จะเป็นทางที่ปลอดภัยพอจะลดรอดเล็ดรอดจากภัยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสภัยนี้ไปได้นอกจากทางสายที่ทรงประกาศไว้นี้เท่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นจากทางสายนี้นี่เป็นทางที่เส้นทางที่รับรอง
1: มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นทางสายอื่นผลที่จะพึงได้รับก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเช่นเดียวกันเพราะทางสายนี้เป็นทางสายเดิมเนื่องจากสิ่งที่รุมร้อมจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นประเภทดั้งเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นอีกพอจะเปลี่ยนสายทางนี้ให้เป็นอีกผลคือสิ่งที่ได้รับจากการดำเนินตามทางสายเดิมก็เป็นผลอันดั้งเดิมดังที่พระพุทธเจ้าเห็นมาแล้วรู้มาแล้วไม่เป็นอย่างอื่นคือเมื่อดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี่แล้วจะเป็นผู้ถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงการว่านานหรือไม่นานจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้และนิพพานมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะเหตุใดเพราะทางดำเนินนี้เป็นทางดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างไรอีกผู้ปฏิบัติก็เป็นสุภาพชนพุทธบริษัทเหมือนกันกับครั้งพระพุทธเจ้าเป็นประเภทเดียวกันสิ่งที่จะแก้ไขภายในจิตใจก็คือความชั่วฝังอยู่ทุกแง่ทุกมุมภายในตัวของเราแล้วเป็นประเภทเดียวกันวิธีการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิธีการอันเดียวกันเมื่อแก้ได้แล้วด้วยอำนาจแห่งวิธีการที่ตนบำเพ็ญให้สมบูรณ์แล้วผลที่จะพึงได้รับก็เป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นอื่นใครจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ตามตามธรรมดาของโลกมีความเปลี่ยนแปลงความนิยมผิดแปลกกันไปเรื่อยมาสมัยหนึ่งมีความนิยมอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปทั้งความประพฤติทั้งการใช้การสอยกิริยามารยาทอัธยาศัยใจคอสังคมไม่เหมือนกันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอดถึงการปลูกบ้านสร้างเรือนเครื่องนุ่งห่มมีความเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆอัธยาศัยใจคอของคนก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเนื่องจากโลกเป็นของไม่แน่นอนเช่นนี้ผลที่จะปรากฏขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเช่นเดียวกันถ้าหากผู้รู้เท่าไม่ถึงการถูกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางผิดผู้นั้นจะต้องได้รับความพินาศล่มจมไปได้เนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการแต่หลักแห่งสวัสดิธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ทั้งเป็นฝ่ายพระธรรมและฝ่ายพระวินัยมีความคงที่อยู่ด้วยความถูกต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่ตั้งเสมอไม่ตั้งนอกเหนือจากหลักความจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะหรือเพศใดก็ตามมาปฏิบัติตามส่วนหลักแห่งสวขาตธรรมนี้จึงเป็นผู้จะถึงจุดหมายปลายทางเป็นชั้นๆไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหมดโดยไม่ยกเว้นในชาติชั้นวรรณะหรือเพศบรรดาที่เป็นมนุษย์ด้วยกันไม่มีความลำเอียงที่จะไปเข้าข้างโน้นออกข้างนี้แต่เป็นความคงตัวอยู่ด้วยเหตุผลถ้าบำเพ็ญให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาขัดแย้งมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไปได้ระหว่างมรรคกับผลให้แยกทางกันนั้นจะเป็นไปไม่ได้เรื่องเหตุคือการบำเพ็ญมีสิทธิที่จะแสดงผลขึ้นมาทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วไม่มีผู้ใดจะมีอำนาจราชศักดิ์มาบังคับให้เหตุกับผลแยกทางเดินกันได้เช่นผู้ทำชั่วแต่จะต้องได้รับผลดีอย่างนี้เป็นต้นไม่มีถึงจะดีก็ดีตามความเสกสรรปั้นยอกันเฉยๆตามหลักธรรมชาตินั้นจะไม่ขึ้นกับใครแต่จะขึ้นอยู่กับหลักเหตุที่ทำนั้นดีหรือชั่วเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะจึงไม่สอนเพื่อให้ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งนั้นนอกจากจะให้ขึ้นอยู่กับเหตุและผลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักเหตุผลที่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีเหตุผลประจำตนและรู้วิธีหลบหลีกปลีกตัวได้จากสิ่งที่จะปรากฏขึ้นภายในตัวเองโดยมากเป็นฝ่ายที่ผิดพยายามแก้ไขกันลงได้ด้วยหลักเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีทางเดินตลอดไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เราเป็นนักบวชมีหน้าที่ที่จะบำเพ็ญตัวให้เป็นตัวอย่างอันดีของตัวให้เป็นที่เย็นอกเย็นใจนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเดินเหินไปมาที่ไหนก็ให้มีความเย็นด้วยหลักธรรมหลักนี้ไหนให้เย็นด้วยผลคือสิ่งที่แช่มชื่นอยู่ภายในจิตใจเนื่องมาจากเหตุที่ตนนำบำเพ็ญโดยถูกต้องอย่าเป็นอยู่ด้วยความเดือดร้อนที่นอกจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากไปอย่างไรในวงการปฏิบัติตามสมคคาธรรมเราไม่ต้องถือเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตใจแล้วมาบังคับจิตใจของเราให้กลายเป็นคนอ่อนแอลงได้โปรดได้มองทางดำเนินของพระพุทธเจ้าเสมอและโปรดได้ระลึกถึงพุทธังสนังคัจฉามิธัมมังสังฆังสนังคัจฉามิเสมอทั้งสามพระรัตนะนี้เดินเป็นทางสายเดียวกันถ้าเป็นเหตุก็เป็นเหตุอันเดียวกันถ้าเป็นผลก็เป็นผลอันเดียวกันจะต่างกันก็สักแต่ว่าชื่อเท่านั้นเพราะคำว่าพุทธธรรมสังฆะในหลักธรรมชาติจริงๆแล้วจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากคำว่าธรรมะเลยพุทธก็รวมอยู่ที่ธรรมะสังฆะก็รวมลงมาอยู่ที่ธรรมะเหตุที่ธรรมะอันบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นเนื่องจากพุทธได้ค้นคว้าโดยถูกต้องตามทางเดินตามความจริงของธรรมธรรมะจึงปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่ฉะนั้นผู้ดำเนินจึงควรคำนึงถึงพระรัตนตรัยทั้งสามนี้อย่าได้ปล่อยวางหากว่าเหินห่างจากใจแล้วย่อมจะปลีกและไปในทางอื่นได้โดยเจ้าตัวไม่รู้ปลีกและไปเรื่อยๆก็ผิดทางไปเลยและย้อนกลับมาลำบากเช่นบุคคลที่ปล่อยตัวเกินไปโดยไม่คำนึงถึงโอวาทคำสอนของพ่อของแม่ของครูของอาจารย์ทำตามอัตโนมัติคือตามชอบใจของตนทำไปเรื่อยๆปล่อยตัวไปอยู่เช่นนั้นตลอดสายตลอดเวลาไม่มีการหักห้ามขั้นกลางตนเองเลยจนกลายเป็นนิสัยที่เต็มไปด้วยความปล่อยตามใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องยับยั้งเวลาจะกลับตัวเป็นคนดีนี่กลับไม่ได้เพราะทางนั้นมีกำลังมากและฉุดลากไปทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถจะปรากฏแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นเต็มอยู่ภายในตัวของบุคคลผู้นั้นนี่เป็นผู้ที่จะสุดวิสัยในการแก้ไขตัวเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่เล็กละน้อยนั่นแหละถ้าสมตัวกันขึ้นจนมีกำลังมากแม้ตัวเองพูดสั่งสมขึ้นมาทีเล็กละน้อยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขตนเองได้เนื่องจากสิ่งละเล็กละน้อยนั่นแหละเมื่อรวมกันเข้าแล้วมีกำลังมากจึงไม่สามารถจะแก้ได้นี่เป็นสิ่งที่เราจะควรพิจารณาให้มากคำว่ามองดูพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสมอนั้นคือทางดำเนินของท่านผลที่ท่านได้รับ ท่านดำเนินยังไงจึงได้รับผลเช่นนั้นเวลานี้เราดำเนินอย่างไรอยู่เรามีความเป็นอยู่อย่างไรเรามีความรู้สึกอย่างไรอยู่เวลานี้ตรงตามแนวทางเดินของพระพุทธเจ้าไหมนี่ต้องคำนึงถึงครูเสมอผู้ลูกศิษย์ที่มีครูต้องคำนึงถึงครูต้องระลึกถึงครูเสมอลูกมีพ่อมีแม่จะไปอยู่บ้านใดเมืองใดแม้ไปอยู่ในประเทศนอกก็ยังต้องระลึกถึงพ่อถึงแม่มีคนถามถึงบ้านถึงเรือนก็ต้องชี้ไปถึงบ้านพ่อบ้านแม่ของตนเองมาอยู่เมืองไหนต้องชี้ไปทางโน้นตามความรู้สึกนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่หลักธรรมนั่นเองหลักธรรมท่านชี้บอกไว้อย่างไรจงเดินตรงเข้าไปด้วยข้อปฏิบัติถึงจุดแห่งหลักธรรมวินัยนั้นจะไม่ผิดพลาดจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปได้เลยแม้จะนิพพานไปได้เลย 2,500 กว่าพรรษาตามสมมตินิยมแห่งการเวลาก็ตามแต่หลักธรรมชาติที่ไม่เคยเอียงไปตามการสมัยนั้นคือหลักความจริงพุทธะที่บริสุทธิ์ธรรมะที่บริสุทธิ์สังฆะที่บริสุทธิ์จากการดำเนินที่ถูกต้องนี้รวมกันเข้าเป็นองค์แล้วคือองค์แห่งธรรมะที่เต็มไปด้วยเหตุผลนี่แหละเป็นจุดทางเดินนี่แหละเป็นจุดที่ระลึกนี่แหละเป็นจุดที่จะยึดมาเป็นหลักใจเพื่อดำเนินตามด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ลดละนี่แหละชื่อว่าผู้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงอย่างนี้จะชื่อว่าถูกต้องตามความระลึกถึงองค์ท่านจริงๆถ้าผู้ปฏิบัติจะมามัวเมาคิดถึงแต่ความลำบากแล้วจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนจะมีแต่ความเดือดร้อนภายในตัวเองโดยหวังผลซึ่งตนไม่บำเพ็ญก็กลายเป็นเรื่องวาดมโนภาพเอาเฉยๆจะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรนี่ที่ได้เป็นขึ้นโดยเจ้าตัวไม่รู้คือได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะนี่ก็ได้บำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนเมื่อคิดย้อนหลังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ภาคภูมิใจในความเพียรที่ตนได้ตะเกียบตะกายมาจนถึงบัดนี้เบื้องต้นล้มลุกคลุกคลานจนหาทางจะไปไม่ได้นอกจากนั้นยังสงสัยมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่จริงหรือไม่ความอยากนั้นอยากมากมายแต่ความสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นก็เต็มใจเหมือนกันจนได้เข้าไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เมตตาสั่งสอนให้เป็นที่พอใจตามความรู้สึกของท่านที่บำเพ็ญและรู้เห็นมาอย่างไรแก่เราแล้วจึงเกิดความภาคภูมิใจเต็มไปด้วยความหวังอย่างยิ่งจากนั้นก็ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถเรื่องความอดความอิ่มนี้เคยเป็นมาเป็นประจำนิสัยในเวลาปฏิบัติไม่ถือเป็นภาระไม่ถือเป็นสิ่งที่หนักอกหนักใจแต่ถือว่าเป็นทางเดินเราอดเราหิวเราลำบากลำบนในการประกอบความเพียรผลที่ปรากฏขึ้นภายในใจของเราเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นข้อเทียบเคียงให้มีความกระหยิ่มต่อความอดความทุกข์นั้นอยู่เรื่อยๆเพราะจิตใจของเราโดยมากจะต้องได้รับผลในเวลาจนกรอกจนมุมจะรับความทุกข์ความลำบากจิตใจย่อมคิดอ่านไตรตรองแล้วก็เห็นช่องทางหรืออุบายต่างๆที่ปรากฏขึ้นพอเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจของเราให้มีความอุตสาห์พยายามแล้วฝ่าฝืนอดทนต่อความหิวความลำบากเหล่านั้นไปได้เป็นระยะระยะระยะขณะที่ได้บำเพ็ญตัวอยู่เช่นนั้นไม่ได้คาดได้ฝันไม่ได้นึกอะไรเลยว่าจะได้เป็นครูอาจารย์สอนหมู่เพื่อนดังที่อธิบายอยู่ตลอดมาจนถึงบัดนี้เพราะมีความสนใจเฉพาะตัวเองโดยปกติ ไปที่ไหนก็ชอบไปคนเดียวบำเพ็ญคนเดียวเรื่องการอดการอิ่มสถานที่อยู่ขอให้เป็นที่เหมาะสมในการประกอบความเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจไม่ได้คำนึงถึงอาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องสอยจะเป็นอย่างไรก็ตามขอให้ยังชีวิตพอเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อสมณธรรมของเราให้เป็นที่พอใจเท่านั้นเป็นที่พอใจของเราแล้วนี่รู้สึกว่านิสัยวาสนาของตัวเองนี้จะหยาบเอามากมายเพราะการบำเพ็ญเพียรธรรมดาเดินจงกรมนั่งสมาธิธรรมดาไม่ค่อยจะปรากฏผลนอกจากจะเดินแบบที่ว่าจนฝ่าตีนฝ่าเท้านี่ร้อนเหมือนกับไฟเผาทีนั่งก็ยังว่านั้นเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังมาเอาจนถึงกับจะให้หมดชีวิตกันในเวลานั้นถ้าได้ตั้งคำสัตย์ตรงอย่างไรแล้วไม่ยอมลบไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าความสัตย์ภายในตัวของเราหากว่าเราได้ทำลายความสัตย์ซึ่งเราตั้งไว้เฉยเองนี้แล้วเราก็หมดคุณค่าจะปรากฏแต่ร่างของคนเท่านั้นแต่ธรรมะของคนจะไม่มีภายในใจของเราจึงรู้สึกสงวนเรื่องนี้ทำสัตย์ทำจริงมากตลอดมาจนบัดนี้เพราะเห็นคุณทำสัตย์นี้ให้คุณมากมายถึงเวลาจนกรอกคำสัตย์นี้ตั้งลงจนแน่นไม่มีอะไรจะถอนขึ้นได้นอกจากตัวเองจะถอนและตัวเองก็ไม่พอใจและไม่มีความสนใจที่จะถอนนอกจากจะย้ำลงไปเท่านั้นเพื่อความมั่นคงเท่าไหร่จะเป็นที่พอใจนี่ล่ะตอนนี้เรื่องความทุกข์ความลำบากในการนั่งก็แสดงขึ้นมาร่างกายของเราทั้งร่างนี้เหมือนกับกองเพลิงทั้งกองเลยทีเดียวมันร้อนมันทุกข์ไปหมดทุกส่วนแห่งอวัยวะกระดูกแต่ละชิ้นละชิ้นที่ติดต่อกันอยู่ภายในร่างกายนี้เหมือนกับจะแตกจะหักเป็นผุยผงไปทีเดียวเพราะความทุกข์มันเผาผลาญแต่ความสัตย์นั้นจะให้คงที่ไม่ยอมให้เอ็นเอียงไปและสัมรสายไปตามเรื่องของทุกข์ที่มายั่วยวนนั่นเองหรือที่มาบีบคั้นนั้นปัญญาหยั่งลงไปในเวลานั้นเราจะเอาจิตไว้เฉยๆไม่ได้จิตต้องวิ่งตามเรื่องสัจธรรมคือทุกข์ที่กำลังแสดงอยู่เวลานั้นแยกทุกข์ให้เห็นชัดๆจากกายแยกกายออกจากทุกข์แยกทุกข์ออกจากกายเนื่องเบื้องต้นก็ดูทุกข์กับเรื่องส่วนแห่งร่างกายมีอะไรเหมือนกันหรือผิดแปลกกันอย่างไรบ้างโดยทางปัญญาแยกกายออกจากเวทนาคือทุกขเวทนาแยกเวทนาออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนาออกจากกายดูว่าเป็นเหมือนกันไหมถ้าเป็นเหมือนกันท่านทำไมจึงเรียกว่ากายเวทนาจิตเนี่ยเหมือนปัญญาก็บังคับให้อยู่ในกรอบแห่งสัจธรรมนี่ก็แสดงว่าจนกรอกแล้วเพราะหาทางออกไม่ได้มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งล่างเลยเป็นแต่เพียงว่าใจเราไม่ร้อนเท่านั้นเรื่องร่างกายนี้ร้อนไปทั่วทั้งล่างคุกไปทั่วทั้งล่างปัญญาหยั่งลงไปที่นี่พิจารณาลงไปจนเห็นชัดว่ากายเป็นส่วนหนึ่งจริงด้วยปัญญาเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจริงจิตเป็นส่วนหนึ่งจริงแยกกันได้โดยเด็ดขาดในขณะนั้นจิตก็ลงได้อย่างเต็มที่ขาดจากความรู้สึกในส่วนแห่งร่างกายและทุกขเวทนาที่เคยปรากฏตัวอยู่ดับสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือร่างกายแม้จะมีอยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่เมื่อจิตได้รู้รอบในกายเวทนากับจิตโดยถูกต้องแล้วจิตก็ลงได้เรื่องความรู้สึกว่ากายมีภายในใจนั้นไม่ปรากฏเลยเวททุกขเวทนาก็ดับยังเหลือแต่ความรู้เพียงอันเดียวเท่านั้นอยู่ในช่องว่างเหมือนกับอากาศมีความรู้สึกอยู่ในความว่างนั้นเท่านั้น และความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏได้ปรากฏขึ้นแล้วในเวลานั้นพอจิตถอนขึ้นมาก็แน่ใจทีเดียวว่านี่เป็นผลที่เราทำในวันนี้เราทำด้วยวิธีนี้ได้ผลเช่นนี้ขึ้นมาคือด้วยวิธีทุกข์ยากลำบากเอาชีวิตเข้าสู้ไม่ยอมลดละเอาความจับหนุนหลังเข้าไปไม่ยอมให้ถอยหลังออกมาได้นอกจากจะทะลุไปข้างหน้าเท่านั้นตายก็ยอมให้ตายข้างหน้าไม่ต้องย้อนกลับมาตายข้างหลังคือข้างหลังคำสัตย์ไม่ยอมให้ตายแต่ตายอยู่ตรงหน้าคำสัตย์ยอมให้ความสัตย์หนุนหลังไปนี่เป็นเหตุให้ได้ผลขึ้นมาอย่างชัดเจนในวันนั้นเป็นวันแรกที่ได้เห็นได้รู้ได้เห็นจิตได้แยกจากกองทุกข์เพราะการนั่งมากและจับใจทุกข์ก็สลายตัวลงในขณะเดียวกันเมื่อเวลาปัญญาพิจารณารอบคอบแล้วกายก็หมดความรู้สึกทุกข์ก็สลายลงไปใจมีความดำรงตนอยู่ด้วยความองอาจกล้าหาญความเที่ยงตรงความสว่างสวยอยู่ภายในตนอย่างเต็มที่เป็นธรรมะอัศจรรย์อันหนึ่งซึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างเด่นชัดในเวลาเช่นนั้นพอถอนขึ้นมาแล้วทุกขเวทนาซึ่งเคยแสดงตัวก็แสดงขึ้นมาอีกจิตเมื่อได้อุบายเป็นสักขีพยานแล้วย่อมไม่มีการถอยหลังนอกจากจะขยับตัวเข้าไปให้มั่นคงหรือแน่นหนาหรือแข็งแรงยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางปลีกแวะของการดำเนินพิจารณาลงไปอีกแล้วลงได้อีกอย่างนั้นนั่นปรากฏว่าได้หลักจิตและแน่ในใจว่านี่เป็นฐานของจิตที่แน่นอนแล้วบัดนี้จิตของเราจะไม่เสื่อมเพราะความรู้ชัดภายในตัวเองว่านี่คือฐานของจิตอันเป็นที่อยู่ของจิตได้แน่นอนแล้วแม้จะไม่มีภูมิธรรมอันสูงแค่ใดก็ตามแต่ฐานะแต่ฐานของจิตซึ่งสถิตอยู่ภายในตัวเวลานี้เป็นฐานของจิตที่จะตั้งอยู่ได้ด้วยความไม่กำเริบนั่นเป็นการตัดสินใจครั้งแรกในการบำเพ็ญมาจากนั้นก็เร่งทางด้านสมาธิจนมีความสงบได้เป็นประจำนิสัยเลยเรียกว่ามีสมาธิเป็นเรือนใจรู้ชัดภายในตัวเองขณะที่ลงไปสู่ความสงบหยุดกิริยาอาการของจิตทุกๆประเภทก็หยุดลงไปถอยขึ้นมาก็รู้ว่าถอยขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นความกังวลห่วงใยยุ่งเหยิงกับสิ่งใดๆซึ่งเคยเป็นมาแต่ก่อนทั้งนั้นมีความสงบเป็นเจ้าเรือนของจิตเป็นนิสัยของจิตต่อมาเมื่อได้รับอุบายจากท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านแสดงให้ฟังอย่างเต็มที่อย่างเผ็ดร้อนในทางปัญญาก็พยายามค้นคิดไปตามท่านนี่แหละตอนปัญญาจะแสดงตัวออกมาให้เห็นชัดเห็นผลของปัญญาก็มาเห็นตอนนี้อีกตอนหนึ่งเห็นผลตอนจนกรอกนั้นครั้งหนึ่งเห็นผลตอนจนกรอกนั้นเห็นเวลาที่จิตเข้าสู่ความสงบได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่พอจิตเข้าสู่ความสงบจนกลายเป็นสมาธิประจำนิสัยแล้วลืมปัญญาขั้นนั้นไปเสียเลยเห็นสมาธิเป็นของดีอย่างยิ่งและยังเห็นอีกว่าจิตที่ทรงตัวอยู่ในความเป็นสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานได้เพราะฉะนั้นจึงไม่สนใจที่จะต้องพิจารณาจิตอันนี้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตนั้นให้เป็นอะไรต่อไปอีกมีความมุ่งที่จะทำจิตอันนี้ให้เป็นนิพพานท่าเดียวโดยไม่คิดว่าจะเป็นได้โดยวิธีใดนี่เป็นเหตุให้นอนใจมากมายไปหลายปีต่อเมื่อได้รับอุบายที่อันเผ็ดร้อนจากท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านเมตตาอย่างเต็มที่ใส่เข้าไปอย่างผางผาง จึงถึงใจแล้วถอยตัวออกมาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ตอนพิจารณาทางด้านปัญญาคราวนี้จึงเห็นผลว่าการถอดถอนกิเลสนั้นถอดถอนได้อย่างไรบ้างถอดถอนด้วยอุบายอะไรบ้างถอดถอนด้วยสมาธิหรือถอดถอนด้วยปัญญานี่รู้ได้ชัดทีเดียวสมาธิเป็นแต่เรือนพักของจิตทำจิตให้มีความสงบสบายในเวลาพักแต่ไม่สามารถจะถอดถอนกิเลสให้ขาดไปโดยสิ้นเชิงตามประเภทของกิเลสไปได้นอกจากปัญญาเท่านั้นนี่ก็มาทราบได้ในระยะนี้เพราะการถอดถอนกิเลสไม่ใช่จะถอดถอนพรวดพราดเสียทีเดียวหมดเพราะเราไม่ใช่นิสัยของคิดปัจจัยคือเป็นผู้จะต้องรู้เร็วเห็นเร็วละได้เลยต้องถอดถอนไปเป็นชั้นๆเป็นลำดับเข้าไปครับแต่ส่วนกิเลสที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายเกี่ยวข้องกับร่างกายก็ต้องเกี่ยวข้องกับรูปภายนอกนี่ท่านเรียกว่ากามตัณหาพิจารณาส่วนกายของตนเองกับส่วนภายนอกเทียบเคียงกันได้รู้เท่าทันในส่วนทั้งสองนี้แล้วคำว่ากามตัณหามันก็หมดปัญหาไปเองเป็นภาระอันหนึ่งและเป็นการตรงภาระอันหนึ่งลงได้ใจก็ดีดขึ้นอีกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภาระเหมือนกับหินถ่วงจิตใจของเราให้จมดิ่งลงไปปัญญาได้ใช้เข้าไปเสมออ้าวมีส่วนใดที่มาสัมผัสกับจิตมีอารมณ์อันใดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตซึ่งเป็นเหตุให้จิตมีความพอใจอยู่ก็ทราบชัดว่าอารมณ์นั้นแหละเป็นทางเดินของจิตพิจารณาอารมณ์นั้นเป็นทางเดินและเป็นอารมณ์ของจิตเสมอใครควรจนรู้เห็นชัดแล้วก็ปล่อยวางกันไปเป็นชั้นๆชั้นๆเมื่อข้างนอกนี่ขอสรุปความให้ท่านผู้ฟังทีเดียวเพราะกลัวจะไม่เวลาจะไม่พอแก่การแสดงในวันนี้เมื่อภาระที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกและภาระคือส่วนแห่งรูปขันธ์ของเราหมดไปแล้วด้วยอำนาจของปัญญาขั้นนี้ปัญญาขั้นต่อไปก็พิจารณาเรื่องของนามธรรมคือพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเกี่ยวกับกายเวทนาเกี่ยวกับจิตละเอียดเข้าเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องเวทนาเกี่ยวกับจิตล้วนๆสัญญาจิตหมายว่าอะไรสังขารจิตปรุงเรื่องอะไรวิญญาณจิตรับรู้กับเรื่องอะไรมีสาเหตุเป็นมาได้อย่างไรและดับไปอยู่ที่ไหนดับตรงไปแล้วแล้วจะดับด้วยวิธีอะไรดับโดยขาดจากความยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นเรื่องของปัญญาจะต้องสอดแทรกหวานล้อมกันเป็นประจำนิสัยมาถึงขั้นนี้แล้วปัญญาของเราไม่ต้องได้บังคับเริ่มมาตั้งแต่ปัญญาขั้นกลางคือขั้นรูปกายมาขั้นนี้แล้วไม่มีปัญหาที่จะต้องบังคับปัญญาให้ค้นให้พิจารณา

นอกจากเวลาหลับเท่านั้นในอิริยาบถทั้งสี่เว้นแต่หลับเท่านั้นปัญญาประเภทนี้จะไม่มีเวลาพักตัวนอกจากเราจะบังคับเข้าให้พักในเรือนสมาธิเป็นระยะการเพื่อพักผ่อนหย่อนจิตเท่านั้นแต่จะให้ปัญญาขั้นนี้หยุดตัวเองนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุหรือเชื่อมีอยู่ที่ใดปัญญาขั้นนี้จะต้องสอดแทรกติดตามเป็นระยะไปทีเดียวเพราะปัญญาไม่หยุดนี่แหละจึงเป็นเหตุให้รู้ทั้งสาเหตุเป็นที่เกิดของเวทนาทางจิตทั้งเวทนาซึ่งเป็นตัวผลเกิดขึ้นภายในจิตทั้งสัญญาที่หมายจิตหมายความสุขความทุกข์ทั้งสังขารที่ปรุงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้วิญญาณซึ่งคอยรับทราบกันจากภายนอกก็ตามภายในก็ตามจะต้องเข้าไปถึงตัวจิตนี่อาการทั้ง4ทั้ง5นี้เป็นประตูหรือเป็นทางแต่ละสายละสายออกมาจากจุดใหญ่คือใจผู้ที่ทำงานอยู่ภายในใจนั้นเบื้องต้นก็คืออวิชชาเป็นที่บ่งการบ่งงานถืออาการทั้ง5นี้เป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือเอาในขณะเดียวกันการปฏิบัติก็ต้องอาศัยอาการเหล่านี้แหละเป็นทางเดินและเป็นเครื่องมือของปัญญาอีกเช่นเดียวกันจนสามารถรู้ชัดทั้งทาง4 5แยกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้นั้นทั้งจุดใดซึ่งเป็นที่ตั้งของทางนี้แยกออกมาได้แก่จิตแท้หรือคือได้แก่จิตคำว่าแท้นี้หากว่ายังมีอวิชชายังฝังอยู่นั้นอยู่นั้นตราบใดจะเรียกว่าจิตแท้ยังไม่ได้ต้องเป็นมัตตจิตถ้าจะเรียกก็ต้องเรียกวัตตจิตพอปัญญามีความสามารถเต็มที่แล้วเราไม่ได้คาดได้ฝันเลยว่าเราจะถอดถอนธรรมชาติหรือแยกอวิชชากับจิตออกจากกันได้ด้วยวิธีใดแต่ก็แน่ใจในขณะที่ปัญญามีความพร้อมมูลภายในตัวเองแล้วจะเป็นผู้แยกหรือเป็นผู้ทำหน้าที่ระหว่างจิตกับอวิชชาให้พลาดจากกันได้โดยไม่มีปัญหาในเวลานั้นพอเข้าถึงขั้นละเอียดยิ่งได้ทำหน้าที่กันเสร็จสิ้นลงไปแล้วเท่านั้นเรื่องหน้าที่ของในพระศาสนาทั้งหมดเราจะทราบได้ทันทีว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวุฒิตังพรหมจริยังกระตังกระตังกรณียังนับพลังอิทธิญาติคำว่าเศรษฐกิจในพรหมจรรย์หรือว่ามีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคิดอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนั่นคืออะไรการละการบำเพ็ญก็หมายความว่าจิตยังไม่พอตัวชั่วจิตก็ยังชอบดีจิตก็ยังรักเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกกันแยกที่ชั่วใหทางจากจิตด้วยอุบายวิธีที่ถูกต้องสั่งสมหรือส่งเสริมจิตความคิดของจิตที่เป็นไปในทางที่ดีให้มีกำลังมากเสริมปัญญาให้มีความคล่องแคล่วฝึกหัดปัญญาให้มีความแกล้าสามารถจนพอตัวแล้วแยกความไม่พอดีทั้งหลายเหล่านั้นออกเสียคือดีก็ตามชั่วก็ตามจัดว่าสิ่งปลอมแปลงหรือสิ่งที่แฝงจะทำจิตไม่มีความพอดีคงที่ตัวอยู่ได้เมื่อได้แยกสมมุติทั้งสองประเภทคือดีกับชั่วออกแล้วการไหนการนั้นแลเป็นการที่จิตจะเรียกตัวเองได้ว่าอากาลิโกไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมอีกแล้วเป็นสิ่งที่พอตัวอยู่ตลอดกาลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งไม่เคยปรากฏมาแต่การไหนทั้งที่จิตดวงนั้นแลเราก็รู้อยู่ทุกวันนี้รู้ได้โดยจิตแต่จิตที่รู้อยู่ตามธรรมชาตินี้ตามธรรมดานี้เป็นจิตที่แฝงอยู่ด้วยสิ่งที่ไม่รู้ภายใน

ตัวเองอีกเมื่อได้แยกสิ่งที่แฝงนี้ออกได้ให้เหลือแต่ความรู้ล้วนๆแล้วนั่นแลจึงเรียกว่าความรู้ที่พอตัวนี่ว่าจะบำเพ็ญให้ยิ่งกว่านั้นอีกก็หมดปัญหาจะบำเพ็ญเพื่ออะไรจะละก็จะละอะไรสิ่งที่จะควรละมันไม่มีแล้วจะละอะไรจะควรให้ยิ่งก็หมดความยิ่งแล้วจะเอาอะไรเพราะความยิ่งความหย่อนเป็นเรื่องของสมมุติซึ่งเรียกว่าเป็นความไม่สม่ำเสมอเป็นความแฝงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความพอตัวเหมือนอย่างธรรมชาติของตัวเองท่านจึงเรียกว่านัตถิสันติตารังสุขขังสุขนอกจากความสงบไปไม่มีความสงบในที่นี่หมายถึงความสงบอันพอตัวไม่ใช่หมายถึงสงบความของสมาธิเป็นขั้นแต่หมายถึงความสงบอันพอตัวแล้วเหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้วนั้นจะหยดน้ำลงไปเพิ่มอีกหยดหนึ่งก็ต้องไหลออกเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มอีกแล้วถ้าลดยิ่งกว่านั้นก็ไม่จัดว่าน้ำนี้เต็มแก้วแล้วโดยสมบูรณ์ความพอดีของน้ำในแก้วก็คือเสมอขอบปากแก้วนั่นแหละเรียกว่าน้ำนี้เต็มแก้วย่อนกว่านั้นไม่เรียกจะเพิ่มลงอีกก็ไม่จำเป็นสิ่งที่จะเรียกได้เต็มปากก็คือน้ำเต็มขอบปากแก้วแล้วนั่นแหละชื่อว่าแก้วนี้เต็มแล้วด้วยน้ำจิตที่มีความพอตัวแล้วเช่นนี้แหละชื่อว่าสันติอันแท้จริงนี่ทางดำเนินได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นจนถึงจุดนี้จะต้องดำเนินไปดังที่กล่าวผ่านมาแล้วนี่ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่ออกตัวเพื่อทำจุดนี้นอกจากจะดำเนินตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นความทุกข์ความลำบากพระพุทธเจ้าผ่านมาเสียจนพอไม่เช่นนั้นไม่เป็นครูของพวกเราแล้วเราจะเอามีความยิ่งยวดกว่าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนอีกนอกจากจะเดินไปตามสายที่พระพุทธเจ้าเดินนี้เท่านั้นท่านขอทุกท่านได้ทำความตระหนักภายในจิตใจของตนระหว่างแห่งธรรมะกับเราอย่าให้ห่างเหินจากธรรมะอย่าห่างเหินจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วให้เป็นผู้มีความสนิทกลมกลืนกับพระรัตนตรัยด้วยข้อปฏิบัติของตนยกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธงอันเอกระลึกภายในจิตใจเสมอจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยข้อปฏิบัติไม่ท้อถอยแล้วจะเห็นผลอันสมบูรณ์ดังที่อธิบายมาโดยแน่นอนจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดไม่นิยมสถานที่บุคคลการสมัยแต่นิยมลงในหลักเหตุผลเท่านั้นถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่บุคคลแล้วจะไม่คงเป็นธรรมะอยู่ได้จนกระทั่งถึงบัดนี้เลยจะแปรสภาพไปตามสถานที่บุคคลการสมัยเป็นลำดับหาความคงที่ของธรรมที่จะเป็นเครื่องยึดไม่มีเลยคำว่าสถานที่เราก็พอทราบกันธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่ามัชฌิมาคือท่ามกลางเสมอนั้นไม่ใช่ท่ามกลางสถานที่บุคคลการสมัยแต่ท่ามกลางในหลักเหตุผลที่ถูกต้องหรือไม่ถูกผลจะต้องแสดงไปตามหลักของเหตุที่ดีปรากฏรอยพิมพ์ไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายด้วยหูด้วยตาของเราก็คือสัตว์โลกที่เกิดมาแม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันแต่ลักษณะความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของสัตว์นั้นๆจะไม่เหมือนกันเลยเช่นคำว่ามนุษย์อย่างนี้เป็นต้นรวมได้หมดทั้งแผ่นดินนี้ที่มีมนุษย์อยู่ในสถานที่ใดๆให้ชื่อให้นามว่าเป็นสัตว์มนุษย์ด้วยกันแต่อัธยาศัยความรู้ความฉลาดความสามารถมากน้อยความมีความจนความสุขความทุกข์ของมนุษย์เหล่านี้จะไม่เหมือนกันเลยมีขึ้นอยู่กับผลที่บรรดาผู้ก่อเหตุได้ทำเอาไว้ถ้าผลจะขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วผู้ต้องการหรือประสงค์อย่างใดผลจะต้องปรากฏมาเช่นนั้นโลกนี้จะไม่มีทุกข์ประจำในสัตว์และสังขารและจะไม่มีคนโง่สัตว์โง่ในโลกจะมีตั้งแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นทั่วไปในโลกนี้สิ่งที่สัตว์ไม่ประสงค์นั้นจะไม่มีอันใดค้างอยู่ในโลกนี้แม้แต่น้อยมีเพราะขึ้นอยู่กับบุคคลบุคคลต้องการอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นธรรมะขึ้นอยู่กับสถานที่เราทำที่นี่จะเป็นการทำชั่วหรือทำดีผลไม่แสดงตามรอยแห่งเหตุเพราะขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นเสียดังนี้เป็นต้นสถานที่ก็กลายเป็นใหญ่กว่าหลักความจริงคือธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเสียเช่นการสมัยเช่นสมัยนี้
บรรดาหลักความนิยมของบุคคลไม่เหมือนกันในสมัยนี้คนนิยมอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องแปรสภาพไปตามสมัยโน้นคนนิยมอย่างนั้นก็แปรสภาพไปตามเมื่อสรุปความลงแล้วธรรมะก็กลายเป็นตุ๊กตาให้เป็นเครื่องเล่นของคนผู้มีความประสงค์ทำได้ตามความชอบใจของตนทีนี้จะหาหลักความจริงจากธรรมะซึ่งแทนที่จะเป็นของคงที่แต่กลายเป็นของแปรสภาพไปตามความรู้ความเห็นตามสถานที่บุคคลไปเสียแล้วเราจะหาหลักความจริงมาจากที่ไหนขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาที่พระองค์ประทานไว้แล้วโปรดได้ทราบว่าขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆสถานที่บุคคลการสมัยไม่สามารถที่จะทำลายหลักแห่งเหตุที่ผู้ได้ทำไว้แล้วดีชั่วให้เสื่อมสูญหรืออันตรธานไปได้เพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดๆตรัสรู้อยู่ในสถานที่ใดการใดสมัยใดก็ต่างโปรดได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แม้จะตรัสรู้ในสถานการณ์นั้นๆก็เป็นเพียงบอกให้รู้จุดหรือเวลาเท่านั้นแต่หลักของธรรมที่จะปรากฏให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าหรือสาวกอรหันต์แต่ละองค์นั้นเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทาคือหลักแห่งเหตุอันดีจึงปรากฏผลเป็นความมืดบิดขึ้นมาอย่างเต็มที่ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบไว้ว่ามัชฌิมานี้เป็นธรรมที่คงที่อยู่ตลอดกาลจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่หรือบุคคลใดๆทั้งนั้นท่านผู้ใดได้บำเพ็ญตนให้ถูกกับหลักแห่งมัชฌิมาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นแหละเป็นผู้มีสัจสิทธิเต็มที่ที่จะรับผลแห่งการกระทำของตนมากน้อยโดยไม่มีใครจะสามารถมายักย้ายผันแปรผลกับเหตุที่ตนได้ทำไว้แล้วให้แยกจากกันไปได้หลักสำคัญที่จะเป็นเครื่องรับรองบุคคลให้เป็นไปในทางดีและชั่วคือหลักเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีเข็มทิศตั้งไว้ตามความมุ่งมั่นของตนจึงควรคำนึงถึงการประกอบเป็นของสำคัญและทุกสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นกิจที่ชอบซึ่งจะควรนำประโยชน์มาให้เราเท่าที่ควรแล้วโปรดได้เห็นว่ากิจนั้นเป็นกิจจำเป็นหรือเป็นกิจสำคัญผลจะปรากฏขึ้นจากกิจนั้นๆโดยแน่นอนเราอย่าได้เห็นว่าเป็นกิจไม่สำคัญทั้งที่เราก็เป็นผู้กระทำอยู่ในกิจนั้นๆการกระทำทุกๆประโยคเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
ความเพียรของเราขอให้ถือเป็นจิตจำเป็นและเป็นจิตสำคัญการฝึกหัดตนให้เป็นผู้มีกำลังทางด้านจิตใจให้เห็นทุกสิ่งที่เป็นธุระหน้าที่ของตนจะพึงกระทำว่าเป็นจิตจำเป็นเป็นชั้นๆขึ้นไปที่เราจะใช้ความรู้สึกจดจ่อในจิตนั้นไม่ให้เลื่อนลอยมีหลักฝึกหัดนิสัยด้วยฝึกหัดสติปัญญาของตนให้จิตนั้นกลายมาเป็นความเพียรของตนได้โดยทางภายในถ้าเราเห็นว่าจิตนี้ไม่จำเป็นน่าไปเห็นจิตโน้นว่าจำเป็นเรื่องการประกอบในจิตนั้นๆก็ไม่มีกำลังพอจะสามารถนำประโยชน์มาให้ตนได้เท่าที่ควรผู้ใดที่มีความรู้สึกเห็นทุกสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนจะควรกระทำว่าเป็นจิตจำเป็นด้วยแล้วผู้นั้นจะมีความเพียรอยู่กับธุระหน้าที่นั้นๆและปรากฏผลขึ้นมาอย่างสมบูรณ์จากงานนั้นๆด้วยและเป็นการฝึกหัดนิสัยของตนให้เป็นคนแน่วแน่ต่อกิจการนั้นๆด้วยเป็นการฝึกหัดสติปัญญาของตนให้มีความรู้สึกหรือมีความรอบคอบต่อกิจการนั้นๆโดยความติดต่อกันเป็นลำดับไปด้วยผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรทุกๆประโยชน์และทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจโดยลำดับและจะไม่มีความเสื่อมลงไปได้เนื่องจากสติซึ่งเป็นธรรมเครื่องหนุนมีกำลังขึ้นเพราะการบำรุงด้วยถือกิจธุระหน้าที่นั้นเป็นภาคพื้นหรือเป็นบาดฐานอันหนึ่งเรื่องทั้งหมดผู้ประกอบความเพียรอย่าเห็นว่ามีนอกไปจากใจจะแสดงเรื่องอดีตอนาคตและปัจจุบันจะมีใจเป็นรากฐานเป็นที่ก่อให้เกิดเรื่องทั้งนั้นถ้าสติกับปัญญาได้ตั้งลงในสถานที่เกิดขึ้นแห่งเรื่องทั้งหลายแล้วเรื่องกับสติปัญญานั้นจะกลายเป็นธรรมขึ้นมาให้ผู้นั้นได้รับผลประโยชน์ทั้งที่เรื่องจะกลายเป็นเรื่องทำตนให้เสียอยู่แล้วหรือจะทำจิตใจของตนให้มีความมัวหมองหรือฟุ้งเฟ้อเหื่อยแต่ก็กลับกลายมาเป็นธรรมคือความสงบหรืออุบายต่างๆได้เพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองข
ใครจะอยู่ในสถานที่ใดเรื่องสติกับปัญญาที่ประกอบเป็นองค์ความเพียรของตนอย่าให้ขาดวักขาดตอนอยู่ที่ไหนเรื่องสติกับปัญญากับเรื่องที่เกิดจากใจขอให้มีความรู้สึกหรือทำความรู้สึกต่อกันเสมอเรื่องที่ท่านกล่าวว่าสมุทัยนั้นจะเป็นเรื่องยืดยาวไปไม่นานเหตุที่สมุทัยอันเป็นแดนติดทุกนั้นเป็นเรื่องยืดยาวและจนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติทำหน้าที่ของตนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็เนื่องจากความเคยสั่งสมเคยคิดเคยปรุงขึ้นภายในจิตใจเรื่องของสมุทัยจึงมีกำลังจนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติสั่งสมกิเลสขึ้นมาเผารนหัวใจของตนโดยไม่มีสถานที่ไม่มีการเวลาแม้ที่สุดกำลังเราทำความเพียรอยู่เผลอไปนิดเท่านั้นจิตที่เคยสั่งสมเรื่องนี้จะต้องทำหน้าที่ของตนทันทีนี่อย่าพึงเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นมาเพราะเหตุไหนหลักฐานสำคัญก็หนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะความเคยชินของจิตประเภทนั้นสองเกิดขึ้นมาเพราะความเผลอสติไม่ได้รู้เรื่องความเกิดขึ้นเช่นนั้นของจิตจึงเป็นเหตุให้สมุทัยสั่งสมกำลังขึ้นแล้วแสดงผลคือความทุกข์ร้อนให้ผู้มีความเผลอเรือนั้นได้รับความทุกข์เดือดร้อนเรื่องของมรรคคือทางดำเนินเพื่อความพ้นจากเรื่องของสมุทัยหรือเครื่องแก้สมุทัยเมื่อเราได้พยายามฝึกฝนอบรมโดยวิธีที่กล่าวแล้วนี้เรื่องสมุทัยจะทำหน้าที่สั่งสมทุกข์ให้มากมูลหรือยืดยาวไปไม่ได้และเรื่องของศีลสมาธิปัญญาจะไม่เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะเหตุแห่งความเพียรดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้อีกเหมือนกันทุกอย่างทุกสิ่งถ้าลงมีเหตุเป็นเครื่องหนุนมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอแล้วจะต้องมีความเจริญขึ้นมาแม้แต่ต้นไม้ไม่มีวิญญาณก็ยังมีความเจริญเติบโตขึ้นมาได้ไหนเรื่องหัวใจของเราซึ่งมีความรู้สึกต่อตนเองอยู่และพยายามเจริญในทางที่ดีตามความมุ่งมั่นของตนเรื่องของสติกับปัญญาจะไม่มีความเจริญเติบโตไปได้แล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีจะเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงวิมุตติพระนิพพานไปไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียวความเป็นทั้งนี้เนื่องจากธรรมคือสติกับปัญญาเป็นสิ่งที่จะเจริญขึ้นได้เช่นเดียวกับเรื่องธรรมฝ่ายต่ำคือสมุทัยธรรมทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอด้วยกันไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาโดยปราศจากหลักแห่งเหตุแต่เรามามองดูตั้งแต่ผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากหลักของเหตุแต่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเหตุว่าทำอย่างไรหรือเพราะเหตุใดผลจึงปรากฏขึ้นมาทีนี้เรื่องจึงเป็นอยู่เช่นนั้นและคำที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสร้างพระบารมี
หรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าประกอบความภาคความเพียรโดยหาสถานที่สงัดวิเวกหาที่ประกอบความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกหัดจิตใจของตนทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่วิธีการของท่านอบรมสติอบรมปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกับธรรมฝ่ายต่ำซึ่งเขาเคยสั่งสมตัวเข้ามาเป็นเวลานานแล้วจะได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยความฉลาดของตนอันฝึกฝนมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าสติปัญญาได้รับการอบรมฝึกฝนด้วยดีจากท่านผู้บำรุงแล้วยังจะกลายเป็นสติปัญญาที่เจริญรุ่งเรืองไปแน่แน่ในโลกนี้จะไม่มีคนดีขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้หลักความจริงของพระพุทธเจ้านี้แหละเป็นที่รับรองคือเหตุอันเป็นแดนเกิดแดนเกิดจะเป็นเหตุดีเหตุชั่วนั่นแหละเป็นของสัมผัสเหตุดีก็คือการบำรุงการกระทำความดีด้วยความสนอกสนใจทำอย่างจริงจริงจังจังเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติไม่มีหน้าที่อื่นใดทั้งนั้นที่จะต้องมาเป็นเครื่องเพิ่มกังวลหรือตัดรอนทางความเปลี่ยนของเราไม่ให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกมีหน้าที่อันเดียวที่เราจะประกอบความเพียรเพื่อรู้เรื่องที่มีอยู่ในดวงใจของเราให้เห็นชัดไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีสติกับปัญญาเป็นภาคพื้นอยู่เสมอการบำรุงสติปัญญาต้องบำรุงโดยวิธีที่กล่าวไปไหนให้มีสติอะไรมากระทบทางอายตนะให้มีความรู้สึกรับรู้กับเรื่องที่มาสัมผัสแล้วค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุที่ปรากฏขึ้นนี้จะเป็นไปในทางสร้างสมกิเลสหรือจะเป็นไปในทางแก้กิเลสเรื่องของสติเป็นผู้รับรู้เรื่องของปัญญาต้องเป็นผู้วินิจฉัยกับเรื่องที่มาสัมผัสในตัวเองเมื่อความรู้สึกหรือความเพียรของเราได้เป็นไปอยู่กับเรื่องเช่นนี้เราจะต้องรู้เรื่องวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งเพราะเรื่องไม่ได้หนีจากความรู้ของเราสติกับปัญญาผู้วินิจฉัยเหตุผลก็มีอยู่กับเราเหตุใดจะไม่รู้เรื่องที่มีในตัวของเราถ้ากิเลสก็เกิดขึ้นกับใจสติปัญญาก็กำบำรุงขึ้นที่ใจแต่รับรู้กันไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าจะสั่งสอนศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสคือสมุทัยไปไม่ได้ธรรมะทุกขังอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังจนกระทั่งถึงมรรคอริยสัจจังจะไม่มีธรรมส่วนใดเป็นของจริงขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้เคารพบูชาเลยธรรมที่ทำทั้ง4ประเภทนี้เป็นของจริงก็คือจริงไปตามเส้นทางของตนสมุทัยในเมื่อมีเครื่องกดดันออกมาก็จะต้องเดินออกมาตามทางของตนผลคือทุกข์ต้องแสดงออกมาจากเครื่องของสมุทัยคำว่าสมุทัยมีเครื่องกดดันออกมานั้นคืออะไรรากฐานของสมุทัยคืออะไรนี่ได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบมาหลายครั้งแล้วแต่เวลานี้จะยังไม่อธิบายเพราะยังไม่ถึงจุดที่ควรจะอธิบายเรื่องของทุกข์ใครจะไปตำหนิไม่ได้เพราะสมุทัยเป็นแม่บทสำคัญผลิตขึ้นมาแล้วจะไม่สำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นไม่มีสมุทัยเป็นผู้ผลิตให้ทุกข์ปรากฏขึ้นอย่างเร็ว
ทั้งภายในกายและจิตใจของเราท่านจึงเรียกว่าเป็นของจริงมรรคคือข้อปฏิบัติที่จะกำจัดธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งมีหน้าที่ที่จะแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นจงบำรุงธรรมเหล่านี้ให้มีขึ้นและเจริญขึ้นเป็นลำดับจากความเพียรของเราไม่ขาดละขาดต่อคำว่านิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัตินี้เองใครจะไปแต่งตั้งนิโรธขึ้นมาเอาเฉยๆโดยปราศจากหลักเหตุผลนั้นจะเป็นไปไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าเองผู้ประทานพระศาสนาไว้ก็ไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งนิโรธขึ้นมาได้โดยปราศจากหลักเหตุผลเพราะฉะนั้นหลักเหตุที่จะทำนิโรธให้แจ้งตามที่ท่านกล่าวไว้คือศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงสนใจในหลักของเหตุนี้ทุกท่านเป็นผู้มีศีลเพราะรักษาทางที่จะรั่วไหลออกไปอันเป็นเหตุที่จะทำศีลของตนให้ด่างพร้อยเราทุกท่านได้รักษาไว้โดยดีจะโผล่ออกมาทางกายก็มาไม่ได้ทางวาจาก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้เพราะใจเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในทางที่จะเดินออกมาแห่งความด่างพร้อยหรือความขาดทะลุของศีลศีลจึงกลายเป็นของปกติขึ้นมาได้ทำใจของตนให้ร่มเย็นคำว่ารักษากายรักษาวาจานั้นโปรดได้ทราบว่าทางเดินของความชั่วจะผ่านออกมาทางกายทางวาจาเมื่อรักษาได้ทางทั้งสองนี้แล้วท่านเรียกว่าศีลคำที่ว่าศีลที่แท้จริงคืออะไรคนตายแล้วมีศีลหรือไม่ถ้าว่ากายเป็นศีลวาจาเป็นศีลแล้วทุกคนที่มีกายวาจาด้วยกันต้องมีศีลด้วยกันทั้งนั้นแต่ศีลนั้นมีอยู่กับคนจริงแต่คนไม่มีศีลนี่สำคัญถ้าเราต้องการเป็นผู้มีศีลเราก็ต้องรักษามาจากต้นเหตุคือดวงใจอย่าให้แตกกระจัดกระจายออกมาทางกายทางวาจาที่ชั่วช้าละมกคำว่าปกติคือความไม่วุ่นวายของใจก็มีขึ้นเองเพราะตนไม่ได้ก่อเหตุอันชั่วร้ายเผาผลาญจิตใจใจก็เป็นปกติท่านก็เรียกว่าศีลเท่านั้นทั้งที่จิตไม่ได้ยังเข้าสู่ความสงบอันเป็นองค์แห่งสมาธิเลยก็มีความเย็นความเย็นประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาจิตใจของตนได้และให้ชื่อว่าศีลคือความร่มเย็นอยู่ตามปกติของใจส่วนสมาธิคือความสงบเป็นขั้นหนึ่งเข้าไปอีกคือผู้ปฏิบัติจิตจะให้เป็นไปในทางสมาธินั้นท่านกล่าวไว้มีหลักธรรมเป็นเครื่องพิจารณาเราจะกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆหรือกำหนดลมหายใจเป็นต้นที่จะให้เป็นที่อาศัยของใจมีสติระมัดระวังอยู่กับธรรมเหล่านี้ไม่ความรู้สึกพลากจากธรรมบทที่ตนกำลังพิจารณาหรือบริกรรมอยู่นั้นให้มีทำบทนั้นกับความรู้สึกคือใจสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอโดยมีสติเป็นเครื่องรับรู้หรือรักษาความที่จะปลีกแวะของจิตกับธรรมนั้นแยกจากกันไป
จเมื่อได้ถูกการบังคับบัญชาหรือมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจมีสติเป็นรั้วกั้นสำหรับรักษาจะต้องยังเข้าสู่ความสงบคอยรับรสจากธรรมคือคำบริกรรมนั้นจะปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าสมาธิเพียงปรากฏขึ้นเล็กน้อยก็จัดว่าเป็นเรื่องของสมาธิก็ได้แต่เพราะการพิจารณาอยู่ทุกวันและทุกเวลาความสงบนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพจากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปโดยไม่มีสิ้นสุดอีกเหมือนกันเมื่อจิตของเราได้มีความมั่นคงต่อตนเองเบื้องต้นก็มีความเยือกเย็นคิดไปในทางเรื่องความด่างพ้อแห่งศีลที่จะออกมาทางกายทางวาจาก็ไม่มีใจก็มีความเย็นเนี่ยเป็นธรรมเครื่องหนุนสมาธิให้เกิดได้เพราะไม่มีอารมณ์เครื่องกลางๆที่ท่านเรียกว่านิวรณ์มีหน้าที่หรือความรู้สึกอันเดียวเท่านั้นที่จะต้องกำหนดพิจารณาจิตใจของตนกับบทธรรมให้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ใจก็อย่างเข้าสู่ความสงบเป็นลำดับลำดับเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็ตั้งใหม่พิจารณาเข้าไปอีกจิตก็เข้าสู่ความสงบได้อีกและนานเข้าเป็นลำดับละเอียดเข้าเป็นลำดับมีท่านเรียกสมาธิเมื่อจิตมีความมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนมีความรู้เป็นจุดที่ว่ารวมกระแสของความรู้ซึ่งแต่ก่อนเคยฟุ้งซ่านวุ่นวายเข้ามาสู่จิตเดียวปรากฏเป็นจิตที่มีกำลังขึ้นมาเราจะนำความรู้อันเป็นไปกับด้วยความสงบนี้ออกพิจารณาสภาวะธรรมส่วนใดจะเป็นอาการแห่งกายของเราอาการใดก็ตามยอมจะมีความรู้สึกกับอาการนั้นได้ชัดเราจะพิจารณาหมดทั่วสรรพางร่างกายนี้ความรู้สึกนั้นจะรวมตัวอยู่กับสรรพางร่างกายนี้เท่านั้นจะไม่แยกออกสู่ภายนอกเลยเมื่อความรู้สึกได้มีความกลมกล่อมกันกับอาการแห่งกายจะเป็นส่วนใดก็ตามแล้วความแยบคายที่จะรู้สึกเหตุผลอันมีอยู่ในส่วนร่างกายเป็นประจำแล้วจะไม่รู้ได้อย่างไรเราจะไกลกรองดูเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้จะไม่มีทุกข์ส่วนไหนจะปิดบังลี้ลับความรู้สึกของเรานี้ไปได้ปัญญาสอดส่องลงไปที่ตรงไหนเรื่องความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาจะเป็นความจริงในทางทุกขังหรืออนิจจังหรืออนัตตาจะแสดงขึ้นมาเพราะอำนาจของสติกับปัญญานี้ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาทุกท่านพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาในส่วนร่างกายจะเห็นชัดในเรื่องทุกขังก็ดีอนิจจังก็ดีอนัตตาก็ดีก็จะเชื่อมถึงกันในไตรลักษณ์ทั้งสามนี้โดยสมบูรณ์ความที่เคยยึดมั่นถือมั่นจนเป็นบ่อเกิดแห่งความกังวลของใจถึงกับแปลความรู้สึกของตนออกไปว่าอาการทั้งหมดนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นของเที่ยงแท้ถาวรเหล่านี้ก็จะถอดถอนหรือบรรเทาความเป็นทางนี้ออกได้โดยลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ไกลกรองเห็นตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในไตรลักษณ์อันประจำอยู่ในส่วนแห่งร่างกายของเรานี้ทุกชิ้น
จะเป็นเรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีถ้าปัญญาได้ใคร่ครวญอยู่เสมอปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดเห็นทุกข์ก็จะเห็นชัดเป็นลำดับอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาจะเห็นชัดเป็นลำดับไปความเห็นทุกข์ก็ไม่มีสิ้นสุดความเห็นอนิจจังก็ไม่มีสิ้นสุดความเห็นอนัตตาก็ไม่มีสิ้นสุดเพราะอำนาจของปัญญาจนกระทั่งจิตได้ผ่านพ้นจากเรื่องของไตรลักษณ์นี้ไปทั้งสิ้นแล้วการใดการนั่นแหละไตรลักษณ์จะมีสิ้นสุดเพราะใจหมดความหรือหมดเรื่องทั้งหลายใจถึงความสิ้นสุดการใดไตรลักษณ์ก็สิ้นสุดการนั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็สิ้นสุดตรงเช่นเดียวกันเพราะเหตุอันใหญ่ได้สิ้นสุดลงแล้วตัวเหตุอันใหญ่ได้จะจิตที่เป็นบ่อแห่งเรื่องทั้งหลายได้สิ้นสุดลงในตัวเองเรื่องทั้งหลายซึ่งจะเกิดขึ้นจากใจนั้นจริงไม่มีขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงพยายามอบรมจิตใจของตนให้เป็นในสมาธิด้วยอำนาจของความเพียรเป็นลำดับไปอย่างนี้เรื่องของปัญญาเมื่อเรานำออกใช้จะเป็นปัญญาขึ้นทีเดียวจะไม่กลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วแปรสภาพเป็นสมุทัยขึ้นมาเลยที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าเมื่อสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากอานิสงส์มากนั้นหมายถึงสมาธิที่กล่าวนี้เองคำที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มีสองภาคภาคในส่วนแห่งร่างกายซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันจะเป็นภายนอกภายในนั้นประเภทหนึ่งไตรลักษณ์ของนามธรรมคือนับแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปจนกระทั่งถึงบ่อแห่งเรื่องนี่ก็ต้องพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาอีกเหมือนกันทุกสิ่งที่ปรากฏให้เรารู้อยู่ทุกวันนี้โตได้ทราบว่ามีแต่เรื่องไตรลักษณ์ทั้งนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องไตรลักษณ์เพราะเจ้าตัวการของสิ่งเหล่านี้คือไตรลักษณ์แต่เราไม่สามารถจะทราบไปว่าธรรมชาติอันนั้นคืออะไรผู้ปฏิบัติจึงเรียนไปถึงเพียงอวิชชาพอเรียนไปถึงแค่นั้นก็หยุดเลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาที่แท้จริงจึงถืออวิชชานั้นเป็นเราเสียโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เข้าใจว่าเราเรียนเรารู้อวิชชาแล้วเพราะเห็นสภาพนั้นว่านอกจากไตรลักษณ์ไปแท้จริงอวิชชาก็คือเรื่องของสมมุติบ่อยในสมมุตินั่นเองเมื่อได้พิจารณาบ่อยแห่งสมมุตินี้ให้ชัดเจนด้วยปัญญาแล้วธรรมชาตินี้ก็จะต้องแปรสภาพอีกเช่นเดียวกันกับสภาวะธรรมอื่นมีเวทนาสัญญาสังขารอย่างเป็นต้นนั่นอวิชชาจึงจะจบไปได้ถ้าไปเห็นอวิชชาเป็นไตรลักษณ์เมื่อไหร่ได้ประจักษ์กับจิตเมื่อไหร่แล้วอวิชชาจะทนตัวอยู่ไม่ได้
แล้วจะทนตั้งอยู่บนหัวใจของเราซึ่งเคยตั้งมาแล้วเป็นเวลานานไปไม่ได้อีกเหมือนกันเมื่ออวิชชาได้ดับลงไปเท่านั้นเรื่องไตรลักษณ์ทั้งหมดไม่มีอันใดเป็นปัญหาจะว่านั้นอนิจจังทุกขังอันนี้อนัตตาไม่มีในเป็นข้อข้องใจทั้งนั้นและโดยไม่มีใครมาบอกเล่าท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกต้องเห็นอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติเหตุให้สมบูรณ์ผลจะต้องแสดงสวมรอยกันขึ้นมาเป็นผลที่สมบูรณ์อย่างนี้นี่ถ้าจะกล่าวถึงว่าสถานที่ก็ให้หมายถึงสถานที่ที่เป็นบ่อเกิดของเรื่องเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสถานที่อื่นใดทั้งนั้นถ้าจะกล่าวถึงเรื่องของบุคคลก็หมายถึงบุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งความโง่อย่างเต็มตัวนี่เองเป็นบุคคลที่โง่ที่สุดเป็นบุคคลที่จะได้แบกทุกข์ทรมานตนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถจะนับได้ว่ากี่กับกี่กันที่จะต้องแบกทุกข์นี้อีกต่อไปนี่ถ้าเราจะพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นอยู่กับสถานที่บุคคลก็ให้หมายถึงตัวของเราเองสมัยก็หมายถึงสมัยที่อวิชชาครองตัวอยู่นั่นเองเป็นสมัยที่เดือดร้อนเป็นสมัยที่ได้รับความรำคาญทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งสมัยใดที่อวิชชาได้แตกกระจายไปเพราะอำนาจของมรรคมีกำลังได้ทำลายแล้วนั่นเป็นสมัยที่ร่มเย็นที่สุดมีให้หมายอย่างนี้ถ้าจะเราจะหมายถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ให้หมายถึงตัวของเรานี่เราอย่าไปหมายสถานที่โน้นสถานที่นี้มาธรรมะจะอยู่ที่โน้นกิเลสจะอยู่ที่นั่นกิเลสไม่เคยมีสถานที่ไม่เคยมีสมัยไม่เคยนิยมกับบุคคลผู้ใดใครสร้างเหตุเพื่อกิเลสแล้วกิเลสต้องเป็นเรื่องของคนนั้นสร้างที่ไหนเวลาใดต้องเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นสมบัติของคนนั้นทันทีเราจึงไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาไปถึงสถานที่การสมัยว่าสมัยโน้นมรรคผลนิพพานมีสมัยนี้ไม่มีแต่เรื่องของกิเลสมันเป็นสมัยใดบ้างเราไม่คำนึงมันจึงเป็นเหตุให้แพ้กิเลสเสมอไปกิเลสไม่เคยมีสมัยไม่เคยมีการไม่มีเวลาเวลาว่าสมัยโน้นกิเลสมีสมัยนี้กิเลสหมดสถานที่นั้นกิเลสมีสถานที่นี้กิเลสหมดบุคคลนั้นกิเลสมีบุคคลนี้กิเลสหมดไม่มีทั้งนั้นมันมีอยู่กับบุคคลผู้สั่งสมกิเลสขึ้นมาไม่ว่าการใดสมัยใดสถานที่ใดบุคคลผู้ใดที่ทำขึ้นกิเลสต้องเป็นสมบัติของคนนั้นทันทีเรื่องของมัชฌิมาก็โปรดได้เทียบกันลงในตัวของเรานี้สมัยใดที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมัยนั้นแหละเป็นสมัยที่เราจะแก้กิเลสบุคคลนั้นแหละเป็นผู้จะแก้กิเลสสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่แก้กิเลสสถานที่มีศีลสมาธิปัญญานั้นให้พากันเข้าใจอย่างนี้อย่าไปคว้าอดีตอนาคตผิดจากหลักความจริงของพระพุทธเจ้าที่สอนลงไว้กับหลักผลโดยถูกต้องกิเลสเกิดในสถานที่ใดให้แก้กิเลสลงในจิตนั้นโดยไม่ต้องมาคำนึงถึงสถานที่บุคคลไหนๆให้ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปศีลเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งสมาธิเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งกิเลสประเภทเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนและศีลสมาธิปัญญาใครเป็นผู้จะบำรุงให้เกิดมีขึ้นนอกจากสถานที่หรือบุคคลสมัยในตัวของเราคนเดียวเท่านั้นมันพร้อมอยู่ที่นี่หมดขอให้โอปนัสสิโกน้อมเข้ามาในตัวบุคคลของเราทุกอย่างมีอยู่ที่นี่หมดกองทุกข์ก็ไม่มีอยู่ตามสถานที่บุคคลสมัยใดทั้งนั้นเพราะเกิดขึ้นจากหลักเหตุคือกิเลสเป็นเครื่องผลิตทุกข์ขึ้นมามันมีอยู่กับตัวของเราให้กำหนดพิจารณาลงที่นี่เมื่อได้รู้กันที่นี่แล้วเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ดีเป็นธรรมของจริงขึ้นประเภทหนึ่ง
ไตรลักษณ์ก็เป็นของจริงประเภทหนึ่งหรืออริยสัจสรุปความลงแล้วว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคต่างก็เป็นธรรมะของจริงอยู่ด้วยกันไม่จะตำหนิติคมซึ่งกันและกันตามที่เคยเป็นมาของจิตธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระอำนาจของศีลสมาธิปัญญาที่แก้สมุทัยให้หมดไปแล้วนั่นก็เป็นธรรมชาติที่จริงอันหนึ่งนั่นท่านเลยว่าจริงวิมุตติคำว่าจริงวิมุตติมีอยู่ที่ไหนอีกที่หนึ่งเหตุอยู่ที่ไหนวิมุตติจะนอกจากเหตุไปอีกไม่ได้เหมือนกันเนี่ยก็ลงมาจุดเดียวกันอีกฉะนั้นถ้าเราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราอย่าไปคิดเรื่องอดีตบุคคลอนาคตหรือสถานที่การสมัยใดๆให้นอกไปจากสถานที่เกิดเหตุนี้จะระงับเหตุขึ้นจากสถานที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าจะสมควรฉะนั้นขอให้บรรดาทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาศึกษาโปรดได้ดูเข็มทิศทั้งตนที่ตั้งไว้เพื่อจิตประสงค์นั้นๆกับพ่อวัดปฏิบัติทั้งตนที่จะดำเนินไปตามเข็มทิศทั้งตนให้ไปในร่องรอยอันเดียวกันโดยความภาคเพียรของเราอย่าลดละผลที่เราทุกท่านจะพึงได้รับจะพ้นไปจากเข็มทิศที่เราตั้งไว้และข้อปฏิบัติที่เราดำเนินตามเข็มทิศนั้นไปไม่ได้ในวสานนี้แห่งธรรมเทศนาความน่าสนวิญญาณในภาคขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งประธรรมและประสงค์จงเป็นบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญตนด้วยความสะดวกกายสบายใจเป็นถึงจุดหมายปลายทางคือแดนแห่งมุตเหตุพ้นจากเหตุผลทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอ

ศาสนธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นเครื่องสังหารภพชาติในใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์พวกเทวดามีส่วนอยู่ด้วยให้สิ้นและเบาบางลงโดยลำดับเพราะฉะนั้นผู้เกิดมาในสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่พูดแล้วเพราะนั้นยังห่างไกลอยู่มากกับศาสนาแต่มนุษย์เรานี้ควรจะเกี่ยวข้องกับศาสนาได้แม้จะอยู่ไกลแสนไกลก็ตามเช่นอย่างอยู่คนละทวีปแต่ธรรมะสามารถที่จะกระจายถึงกันทั่วถึงกันได้เช่นข่าวสารต่างๆที่โลกทั้งหลายได้ส่งสารถึงกันตลอดทั่วถึงโดยไม่เสียเวลามากมายอะไรเลยข่าวสารต่างๆส่งได้ทั่วโลกสำหรับทุกวันนี้เรียกว่าสะดวกมากข่าวสารแห่งธรรมถ้าหากมีความพอใจสนใจเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆแล้วยิ่งจะรวดเร็วกว่าข่าวสารใดๆอีกด้วยไม่ว่าใครจะเกิดที่ไหนเพราะพุทธศาสนานี้สามารถกระจายทั่วถึงหมดจากผู้นับถือและผู้ปฏิบัติจะส่งข่าวคราวถึงกันตลอดถึงการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นหนังสือเป็นต้นไม่ต้องพูดถึงอย่างวิทยุโทรทัศน์อะไรที่จะนำออกกระจายเช่นเดียวกับโลกเขาเลยเพียงหนังสือตอนนั้นก็กระจายทั่วถึงแล้วนี่ก็เป็นกรรมอันหนึ่งของสัตว์ที่ไม่สามารถจะให้จิตใจมีความพอใจในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศและแน่นอนที่สุดในหัวใจโลกและแดนแห่งธรรมไม่มีอันใดที่จะเคลื่อนคลาดผิดจากความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนไว้เลยเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้รู้เห็นจริงๆในทุกแง่ทุกมุมที่นำมาสอนโลกนี้ไม่ใช่นำมาด้วยความรุ่นเราเก่ามันแต่นำมาด้วยการพิสูจน์ด้วยสยามภูทุกๆพระองค์เรียบร้อยแล้วเป็นที่พอพระใจพอพระทัยในการที่จะนำออกสอนสัตว์ไม่สงสัยเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ย่นย่อแสดงไว้ก็ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นข้อยืนยันเป็นสิ่งที่มีมาประจำโลกมานานแสนนานโลกไม่เคยปราศจากสิ่งนี้ทั้ง3แดนโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยบาปบุญนรกสวรรค์และการเกิดตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องแต่ผู้ที่จะชี้ช่องบอกทางตามความจริงนี้จะมีเป็นระยะเป็นครั้งคราวเท่านั้นเช่นสมัยปัจจุบันนี้ก็มีศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศาสนาพุทธของเราจะมีเป็นตอนมาชี้แจงแสดงบอกไว้แต่สำคัญที่จิตใจของสัตว์โลกมันก็มีกรรมหุ้มห่ออันหนึ่งเหมือนกันไม่สามารถที่จะให้เปิดออกรับความจริงตามที่ศาสนธรรมประกาศสอนไว้ถูกกิเลสมันปิดมันบังมันปัดมันกวาดทางเตียนโล่งให้เข้าสู่ความล่มจมหรือมืดมนอนตการไปเสียไม่ใช่เป็นความเตียนโล่งตาม

โนกรรมกิริยาแสดงออกก็แสดงออกตามมโนกรรมที่เป็นกรรมภายในนั่นแหละนั่นแหละจะเอาอะไรมาแสดงต้องแสดงออกมาจากภายในแล้วภายในมีอะไรปิดบังหุ้มห่อนั่นสำคัญมากทีเดียวไม่ให้รู้ให้เห็นตามความจริงสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีธรรมชาติที่ไม่ดีมีอำนาจอยู่ภายในจิตใจมันสามารถที่จะปิดจะบังจะหยิบจะกันได้หมดเวลาที่มันมีอำนาจเป็นเช่นนั้นท่านจริงโลกสัตว์โลกจริงลำบากเกิดมาในแดนแห่งความจริงทั้งหลายเห็นอยู่สดๆร้อนๆในเอาตัวของเราเป็นตัวประกันมันก็ยังไม่สามารถจะยอมรับความจริงในตัวของตัวได้เช่นเกิดนี่เกิดมาจากที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่รู้ทั้งๆที่เคยเกิดมาไม่รู้กี่พวกกี่ชาติกี่กับกี่กันเป็นไม่ต้องพูดเรื่องล้านๆของแต่ละภพละชาติแห่งจิตใจแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกแต่ละลายๆนั่นแหละไม่จะไม่มีที่ไหนความเกิดอยู่กับวิญญาณพาให้เกิดพาเป็นตัวยืนรงเชื่อคืออวิชชาได้จากกิเลสอันเป็นเชื่อสำคัญพาให้เกิดนี่มีอยู่ทุกตัวคนแต่เราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันในความมีความเป็นของตนได้เพราะไม่รู้มีอยู่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นช่องทางที่มาจากไหนก็ไม่รู้ก็เห็นจะเกิดมาก็เป็นคนโตขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าตัวเป็นคนเป็นสัตว์นี่สิจะยืนยันได้ยังไงว่าเราเกิดมาจากที่ไหนทั้งที่เกิดมานี้แล้วก็ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอีกก็ยืนยันไม่ได้สุดท้ายก็มอบลงคำว่าศูนย์ตายแล้วศูนย์นั่นยิ่งมันลึกมากไปมากจริงๆถ้าลงแล้วมาตายแล้วศูนย์นะคนนั้นรู้สึกจะหมดคุณค่าหมดราคาหมดความหวังหวังเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ่งที่จะตอบแทนเพราะจะไม่ทำความดีเลยเนื่องจากว่าความสิ้นหวังหมดแล้วเนื่องจากตายแล้วสูญคือมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องตอบแทนเพราะสูญสิ้นไปหมดคลิปหายปนปี้ไปหมดแล้วจะทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำนะจริงๆนั่นคำว่าอยากทำอะไรก็ทำมันก็มาในเงื่อนเดียวกับว่าตายแล้วสูญทั้งที่มันไม่ได้สูญแล้วก็ต้องให้ทำตามความชอบใจมันก็สวมรอยลงไปนั่นอีกความชอบใจจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่สิ่งเป็นค่าสิทธิ์ต่อธรรมจริงเป็นค่าสิทธิ์ต่อความดีทั้งหลายของตัวเองแท้นั่นแหละมันจะต้องทำในสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ต่อตัวสุดท้ายก็พูดที่ว่าตายแล้วสูญนั่นแหละมาหมุนตัวเป็นกงจักรให้กรรมทั้งหลายเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เราไม่ต้องพูดถึงรายอื่นรายใดพูดถึงตัวของเราเองเมื่อยังไม่ทราบเป็นเช่นนี้จริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเราอย่าตำหนิว่าผู้ใดผู้หนึ่งว่าไม่รู้ว่าปฏิเสธความจริงว่าลบล้างความจริงคือตัวเราเองนั่นแหละมีโดยมีสิ่งที่มันเคยลบล้างความจริงทั้งหลายมาลบล้างภายในหัวใจมากระซิบกระซาบให้เกิดความเชื่อในสิ่งนั้นเสียแล้วก็ลบล้างความจริงซึ่งมีในตัวเองและความจริงที่ตนจะพึงได้พึงถึงนั่นให้สูญสิ้นไปหมดสิ่งที่ไม่สูญไม่สิ้นโดยที่ทั้งที่เจ้าของก็ว่าจะสูญสิ้นคือบาปบุญอะไรๆไม่มีนั่นแหละที่จะมาทำให้เราได้สนองหรือได้รับบาปคือบาปที่ว่าไม่มีนั่นแหละนรกที่ว่าไม่มีนั่นแหละมันจะจมลงที่ตรงนั้นนี่คือว่ากรรมของสัตว์มีพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาในท่ามกลางของพุทธศาสนารู้สึกว่าเป็นเลิศที่ดีถ้าพูดถึงในชาติมนุษย์แดนมนุษย์ด้วยกันเราอยากเข้าใจประเทศนั้นเจริญประเทศนี้เจริญประเทศนั้นฉลาดประเทศนั้นโง่เราจะไปคิดอย่างนั้นเอาหลักความจริงแห่งกรรมที่พระเจ้าทรงสอนนี้มาเป็นเครื่องยืนยันกันศาสนานี้เป็นศาสนาที่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสงสัยผมคอขาดเข้าว่าเลยเพราะอะไรขอพูดตามความสัตย์จริงต่อหมู่เพื่อนว่าได้ยืนยันในหัวใจเจ้าของเองซึ่งแต่ก่อนไม่สามารถที่จะยืนยันได้เลยการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเป็นข้อที่จะทำให้ยืนยันได้ไปฟังครูฟังอาจารย์ก็ฟังแต่เมื่อมันไม่ถึงใจแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นละความสงสัยว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีท่านสอนความจริงท่านขนาดไหนธรรมะมีแต่ความจริงล้วนท่านว่าอริยสัจอริยสัจพระพุทธเจ้าท่านสอนนอกจากอริยสัจไปไหนครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงสอนนอกจากอริยสัจไปไหนแต่เรามันก็ไม่รู้อริยสัจจะว่าไงเมื่อถึงยังไม่ถึงวาระที่มันจะรู้แต่เพราะความอุตสาห์พยายามนั่นแหละตะเกียกตะกายล้มลุกคลานไปหลายครั้งหลายหนก็ถลอกปอกเปิกไปเรื่อยๆ
เดี๋ยวต่อไป

0: ก็ค่อยเข้าอกเข้าใจไปโดยลำดับลำดาจนปรากฏว่าสาธุไม่ได้ประมาทกระจ่างขึ้นภายในจิตใจหายสงสัยถึงเรื่องว่าบาปมีหรือไม่มีบุญมีหรือไม่มีหายสงสัยบาปมียอมรับ 100% ตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตเราได้ยืนยันในขณะนั้นเพราะความเชื่อในหัวใจนี่แหละซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเชื่ออะไรถึงขนาดนี้เชื่อก็เป็นเชื่อธรรมดาสัญญาอารมณ์ตามหมู่ตามเพื่อนหรือตามตำหนักตำนาท่านสอนนั่นก็เชื่อนั่นเป็นเชื่ออันหนึ่งเป็นเชื่อการเดาการคาดคะเนอันหนึ่งก็เป็นความดีเพื่อจะให้เป็นความเชื่ออันสำคัญฝังอยู่ภายในตนที่เป็นสินสังคีติโกนี่เมื่อปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปอ้าวสมาธิก็เห็นขึ้นมาสัมเห็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นความจริงจะเห็นอะไรในขั้นในสมาธิต้องเห็นความจริงอันหนึ่งที่สมาธิจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในตามสภาพหรือตามอำนาจของตนต้องรู้เนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นมาอันนี้ปัญญาสมาธิมีหลายขั้นเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้หลายภูมิเพราะฉะนั้นก็ก้าวเข้าสู่ปัญญาปัญญาธรรมดาก็มีล้มลุกคู่คานดังที่เราเคยคิดเคยอ่านพิจารณานี่เป็นปัญญาล้มลุกคู่คานเป็นปัญญาเช่นเดียวเรียกว่าปัญญาในสัญญาอาศัยสัญญาว่าที่ดีเช่นประทัดไปแล้วปัญญาก็ตรองไปตามนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งนี่ก็ไม่อัศจรรย์นักพอก้าวเข้าสู่ปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญานั่นละที่นี่อันใดไม่เคยรู้อันใดไม่เคยเห็นมันจะกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยลำดับที่เลสตัวไหนที่มันหลบมันซ่อนมันบีบมันบังคับเราอยู่ฉากหน้าฉากหลังตัวไหนมันจะมาเจอกันกองฉันทิฏฐิโกฉันทิฏฐิโกด้วยการปฏิบัตินี้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งพังมันลงหมดจากหัวใจแล้วทำไมมันจะไม่ทราบพระพุทธเจ้าท่านวิเศษจากอะไรวิเศษจากความบริสุทธิ์ของพระไถ่ท่านแล้วส่องมองทะลุไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะมีความพิสดารประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าใจดวงที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายนี่เล่านี่ที่พระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกเอาออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้มาด้นมาเดาสอนโลกอะไรเลยสอนด้วยความสัตย์ความจริงสอนด้วยความรู้ความเห็นจริงๆด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหรอกเรื่องพระเมตตาเนี่ยนะมหาการุณิโกนาโถหิตายเสาปานิยังนั่นไม่แปลก็พอทราบแล้วคำว่ามหาการุณิโกนาโถฟังสิต้องมีความเมตตาสงสารและสงเคราะห์โลก มากมายขนาดไหนหิตายเสาปานิยังทำประโยชน์ให้แก่โลกได้มากมายก่ายกองด้วยพระเมตตาสุดส่วนนั่นเองแล้วพระเมตตานี้ออกมาจากความบริสุทธิ์เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์เป็นความอ่อนโยนต่อสิทธิสัตว์ทั้งหลายเป็นความเมตตาสงสารต่อสัตว์ทั้งหลายเองไม่ใช่เสกสรรปัญญาขึ้นมานี่นะพุทธศาสนาเราไม่ประมาทศาสนานอกนั้นเราไม่ประมาทเป็นศาสนาของคนมีกิเลสเอาความแน่นอนจริงจังมาจากไหนเราท่านเป็นยังไงความรู้ความเห็นของเราท่านเป็นยังไงแล้วมันแยกตัวออกไปเป็นเจ้าเป็นศาสดาอาจารย์สอนหมู่เพื่อนเป็นยังไงกิเลสมีครองอยู่ในหัวใจเอาความแน่ความนานความจริงมาจากไหนเอาพิจารณากันตรงนี้ก็รู้นี่นะเพราะกิเลสมันยังมีอยู่หัวใจก็เป็นสามัญชนธรรมดาเรานี่เป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยเป็นศาสดาขึ้นมาเป็นเจ้าของศาสนานั้นขึ้นมาทั้งท่านที่กิเลสเต็มหัวใจอยู่นี้เอาความแน่นอนเอาความจริงมาจากไหนมันก็เหมือนเราท่านนี่สิบางอย่างที่สั่งสอนโลกไปแทนที่จะเป็นจริงมันกลับเป็นบาปก็ได้นี่แต่เราไม่ยกตัวอย่างมันจะกระทบกระเทือนศาสนานั้นไม่ยกขอให้นำเอาเป็นแง่พิจารณาเอาเป็นความเห็นของคนของเจ้าของศาสนานั้นแหละที่แสดงออกมาว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทำบาปอย่างนั้นนั่นก็ได้นี่นะเพราะไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์จริงๆจากหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วจากกิเลสทั้งหลายได้ส่องทะลุลงไปตามความจริงและสอนออกมาตามความจริงจริงมันเป็นเรื่องของกิเลสปิดบังรูปธรรมไปสอนเอานำมาสอนรูปด้วยความรูปธรรมเอาความจริงใจมาจากไหนเอาความแน่นอนมาจากไหนไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่ว่าอะไรละเมื่อหัวใจดวงนี้มันยังถูกปิดบังอยู่ด้วยเครื่องหุ้มห่อตัวสำคัญอยู่แล้วจะเอาความจริงจังมาจากไหนแต่พระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นอย่างนั้นนี่นะแทงทะลุไปหมดคำว่าโลกวิถูก็แจ้งไปหมดโลกในโลกทั้งสามโลกนอกก็แจ้งโลกในคือในพระไทยก็แจ้งเนี่ยโลกวิถูโลกวิถูไม่ได้หมายถึงว่าโลกนอกเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ตาของพระเจ้าไม่ได้ตาเป็นตาพระอาทิตย์พระจันทร์เลยนั่นไปอีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันทวีคำว่าตาโลกวิถูญาณอุดปาลิวิชาอุดปาลิอาโลโกอุดปาลิหรือปัญญาอุดปาลิมีตั้งแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งในพระไทยเท่านั้นไม่ได้เหมือนพระอาทิตย์ไม่เหมือนความสว่างกระจ่างแจ้งของโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่และรู้เห็นกันอยู่นี่เลยเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่พ้นจากวิสัยแห่งโลกทั้งหลายนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงรู้แจ้งเห็นจริงถึงนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษตลอดพระนิพพานได้โดยเต็มพระทัยของพระองค์ไม่มีข้อสงสัยเลยเอาสาวกองค์ใดที่รู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เข้าไปสิ คำว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่พระองค์เดียวพระองค์เดียวเพราะไม่ใช่เพราะไม่มีอรหันต์ประเภทบ้านนะอรหันต์ตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นเหมือนกันหมดไม่ทูลถามยกมือกราบไหว้ทันทีเลยอ๋ออย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้หรือรู้ไม่เหรอเท่านั้นแหละนี่แหละศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้ยืนยันกันด้วยหลักธรรมชาติศาสนาที่มีกิเลสเป็นเจ้าของเป็นอาจารย์หรือเป็นเจ้าของศาสนาไม่แน่ใจหรอกสำหรับเราเป็นคนที่ถี่มากกิเลสมากอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้แน่ใจแต่ท่านพระพุทธเจ้าแล้วมอบเลยยอมเลยตายก็ตายเถอะว่างั้นเลยไม่มีอะไรเสียดายแม้นิดหนึ่งแม้หนึ่งไม่สาระมีขอให้ได้เทิดทูนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้เท่านั้นก็พอแล้วเราพูดเท่านี้เราพูดให้เต็มแม้เต็มหน่วยพูดให้เต็มตามหัวใจที่เป็นอยู่ในตลอดเวลาในปัจจุบันนี้นั้นจะสงสัยที่ตรงไหนมันน่าปลื้มอกปลื้มใจมันน่ามีแก่ใจที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสิ่งที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะให้เรารู้คำคำไม่จริงหรือไม่จริงแน่ไม่ใช่หรือไม่แน่ทำลงไปจะได้หรือไม่ได้ทำลงไปจะจริงไม่จริงอย่างนี้ไม่มีจริงแล้วทั้งนั้นบาปมีจริงแล้วนรกมีจริงแล้วอาสมกิเลสทุกประเภทดังที่ท่านสอนไปแล้วมีเต็มหัวใจนี้แล้วเอาแก้เอาไปแก้เอาไปด้วยมรรคคืออะไรมรรคคือศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นนักปฏิบัติเราถ้าพูดถึงเรื่องความดีความดีทั้งหลายนั่นแหละคือมรรคการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีมีตั้งแต่มรรคทางดำเนินทางเครื่องสังหารกิเลสให้มันพังลงภายในจิตใจโยนมาตะบนให้น้อยให้สั้นลงมาสั้นเข้ามาจากพุทธศาสนาแต่ละครั้งที่เราได้ประสบเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาในพุทธศาสนาจึงเป็นผู้มีผู้ได้เปรียบอยู่มากทีเดียวถ้าว่าเป็นผู้ฉลาดก็ฉลาดด้วยอุปนิสัยไม่ได้เอาฉลาดแบบโง่ๆทะนงตัวมาคุยกันมาเรียนจบนั้นจบนี้แล้วมาคุยกันโม้กันทั้งที่กิเลสมันผิดวิชาให้ยังไม่รู้ตัวยังมาทะนงตัวอวดตัวรู้ตัวว่าฉลาดความรู้ของกิเลสกับความรู้ของธรรมมันต่างกันยังไงความรู้ของผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วกับความรู้ของผู้กิเลสเต็มหัวใจมันต่างกันยังไงให้มันรู้มันก็รู้เองนี่นะไหนกิเลสมันวางลวนลายให้แล้วเป็นบ้าตัวเองเมาน้ำลายตัวเองก็ยังไม่รู้ให้มันถึงเหตุถึงผลใช่การปฏิบัติศาสนาองค์เอกแท้ไม่มีอะไรจะมาเสมอแล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างทำแสดงไว้แล้วก็เอกอะไรก็เอกให้มันเห็นภายในจิตใจที่ผู้ปฏิบัติมันน่ามีแก่จิตแก่ใจน่าเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเลยมอบถวายเลยเพราะได้เราได้มอบกับกิเลสทั้งที่ไม่ได้บอกว่ามอบก็ตามมอบกับมันทั้งคืนทั้งวันมอบมากี่กับกี่กันแล้วมันได้ความดีความดีมากน้อยเพียงไรกิเลสให้ความดีแก่คนความโลภมันดีไหมพิจารณาสิคนเกิดความโลภมันดีไหมอ้าวแสดงอาการกิริยาไงออกมาความโลภนั่นมันร้อนภายในจิตใจแล้วมันแสดงอาการออกไปออกมามันดีไหมความโกรธมันแสดงมามันดีไหมราคะตัณหามันแสดงมามันดีไหมฟังสิมันโลกนี้กัดฉีกกันเพราะตัวจันไรตัวไฟมันกัน3กองนี่แหละจะเป็นอะไรไปหาความสุขความสบายไม่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะอันนี้ความโลกไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่รู้จักพอจะเอามาเผาหัวเจ้าของก็ไม่หมดเจ้าของจนเป็นเท่าเป็นฐานไปทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นมันก็ยังไม่หมดนั้นก็ยังโลกสะพัดตะพือแล้วความโลกน้ำพาคนมีความสุขความเจริญที่ไหนพาคนได้รับความสบายที่ไหนถ้าไม่ละความโลภนั้นซึ่งตัวเป็นตัวหิวหายตัวหิวตัวกระหายตัวดิ้นรนกระวนกระวายนั่นเสียฉะนั้นเราจะอยู่ด้วยความสงบได้นั่นความโกรธเป็นยังไงเวลาแสดงขึ้นมาเป็นยังไงความหลงแล้วไม่พูดอันนั้นมันฝังเป็นพื้นอยู่แล้วราคะตัณหามันออกมาเป็นยังไงแสดงมาเป็นยังไงแม้แต่สุนัขมองเห็นไหมหน้ามันขนองมันกัดกันฉีกกันแหลกไปหมดนั่นเป็นยังไงมนุษย์เราก็เถอะถ้าลงมันอันนี้ได้เกิดขึ้นภายในหัวใจแล้วมันไหวหน้าใครทั้งนั้นแหละหน้าอินหน้าผมไม่มีเลยเอาแหลกได้เหมือนกันแล้วมนุษย์ยิ่งแหลกกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะมันฉลาดกันมันเป็นของดีมาแก้มันเอาที่อันนี้ก็มีอยู่ในหัวใจของเราเราสงสัยที่ไหนเวลานี้พระพุทธเจ้าสอนลงที่ไหนสอนลงที่ใจดินไม่ใช่กิเลสน้ำไม่ใช่กิเลสลมไม่ใช่กิเลสไฟไม่ใช่กิเลสอากาศธาตุไม่ใช่กิเลสทุกสิ่งทุกอย่างทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่กิเลสมันกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี่เท่านั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญตัวนี้เป็นตัวจันไรเนี่ยจังไรมากทีเดียวแก้ตรงนี้ที่ธรรมะทั้งหมดไม่ได้ไปแก้ดินน้ำลมไฟไม่ได้แก้ดินฟ้าอากาศที่ไหนแก้ลงที่จิตใจที่เป็นตัวกิเลสเนี่ยให้มันพังทลายลงไปที่นี่ไม่ได้แก้ที่ตรงไหนเอาลงไปที่นี่ที่โอวาทคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิเราพูดอย่างผมนี่แล้วผมไม่มีอะไรเหลือใครมายังไม่มีอะไรเหลือเลยเพื่อท่านทุกท่านที่มาศึกษาอบรมไม่ได้เทศเพื่อความโอ้ความอวดไม่ได้เทศเพื่ออย่างอื่นอย่างใดสินจ้างรางวัลอะไรเลยเทศด้วยความเมตตาสงสารอยากให้รู้อยากให้เห็นธรรมของเจ้านี้เป็นยังไง เมื่อรู้เข้าไปแล้วเป็นยังไงเห็นเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันต่างกับตั้งแต่ก่อนยังไงบ้างแบกกิเลสกับแบกธรรมเป็นยังไงเอาเราพูดเราแบกเสียแบกกิเลสเป็นยังไงเออแบกกิเลสหนักแทบจะเป็นจะตายในภพชาติหนึ่งๆเออแบกธรรมเป็นยังไงแสนสบายฟังสิแบกธรรมแสนสบายแบกทำไมสบายหนักฟังสิทรงธรรมนั่นแหละว่าแบกธรรมแสนสบายนี่เราเนี่ยเกิดในภพชาตินี้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วนะพระพุทธศาสนาด้วยสอนอัดสอนธรรมถูกต้องแม่นยำทุกจิทุกจีไม่มีสงสัยอะไรแล้วอริยสัจทั้งสี่ประกาศกังวานเพื่อความรื้อถอนภพชาติออกจากจิตใจของสัตว์ซึ่งเป็นกองทุกข์มานานแสนนานนั่นแหละจะเป็นอะไรไปอริยสัจสี่หรือสติปัฏฐานสี่พูดอะไรก็ได้ถูกหมดมีแต่เครื่องถอดถอนลูกศรที่มันทิ่มแทงอยู่ภายในจิตใจนี้ออกทั้งนั้นนี่เป็นอย่างมากอย่างน้อยตัดภพชาติให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งการพบพุทธศาสนาปฏิพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนาแล้วก็สุดท้ายก็พ้นไปได้ชาตินี้เกิดมาเอ้าบำเพ็ญนี่แหละทำชาทำวัฏฏะบนของเราให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาถ้าเกิดมาเฉยตายเฉยเกิดมาเฉยตายร้อยชาติพันชาติก็หาอะไรย่นเข้ามาไม่ได้เลยดีไม่ดียิ่งจะพอกพูนวัฏฏะบนให้มากเข้าเพราะไม่ได้เคยสร้างความดีมิได้สร้างความชั่วอันเรื่องไม่สร้างไม่ต้องสงสัยว่ามันอยู่ได้ยังไงไม่ใช่คนตายมันต้องสร้างเนี่ยชัดมันก็สร้างบาปได้แต่เราไม่เขาไม่รู้ว่าเขาสร้างบาปเฉยทุกภพทุกชาติมันมีการสร้างบาปแต่ทั้งนั้นเมื่อสร้างบุญไม่ได้มันสร้างบาปยังได้นั่นแหละมันยิ่งยืดเยื้อไปเรื่องวัฏฏะวนภายในจิตใจแล้วมีศาสนามันยังมีข้อห้ามสิ่งใดที่นั้นที่ไม่ดีไม่งามที่จะเสริมทางวัฏฏะวนให้มันกว้างไปก็ตัดเข้ามาตัดเข้ามาคือสร้างคุณงามความดีก็เป็นทำตัดวัฏฏะวนให้สั้นเข้ามาย่นวัฏฏะวนให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนผลสุดท้ายขึ้นสำเร็จโสดานั่นฟังที่สำเร็จสกิทาคานั่นนั่นเอาแล้วนั้นที่นี้ความแน่นอนเข้าถึงแล้วเนี่ยอันนาคาเนี่ยสุดท้ายอรหันต์ไปพ้นถ้าลงพ้นแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีสมมติการสถานที่เวลาสมมติทั้งหลายที่เคยเป็นรอบตัวอยู่นี้จะเข้าไปถึงธรรมชาตินั้นหาทางเป็นไปได้ไปไม่ได้เลยเรียกว่าพ้นวิสัยนี้ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมทำเข้าถึงใจเป็นอย่างนั้นกิเลสถึงใจเป็นยังไงเราก็ทราบแล้วนี่ทำไมถึงทะนุถนอมมันนักหนาจะทำอะไรก็กลัวแต่กิเลสกระเทือนกิเลสมันอยู่ในตัวของเราจะทำความภาคความเพียรก็กลัวแต่เราลำบากก็กลัวกิเลสลำบากนั่นเองจะเป็นอะไรไปเพราะกิเลสกับเรามันถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราไม่ทราบว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นข้าศึกสุดท้ายก็มีแต่เราเป็นข้าศึกต่อเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่ละครั้งละหนกลัวจะลำบากลำบนกลัวจะล้มจะตายหมดกิเลสมันบีบคอจนจะตายไม่เห็นคิดบ้างตายมากี่ภพกี่ชาติเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เกิดให้ตายทำไมไม่คิดบ้างแต่การพูดปฏิบัติธรรมะทำไมจะกลัวแต่ตายกลัวแต่ตายมันไม่แพ้กิเลสดูดรูดไปแล้วเหรอคิดกินนักปฏิบัติไม่คิดยังไงสติปัญญามีอยู่มาใช้สิ
1: เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรผมตั้งแต่ไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาทำผมก็เลยจับเอาตั้งนั้นมาไม่เคยปล่อยเลยตลอดเอาหมูอ้วนมาทานถ้ามันไม่ทำมันจะไม่รู้เรื่องนี้ราวอะไรเลยอย่างนี้อย่างว่าครูอาจารย์ก็ล่วงไปหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้มันก็ไหลเข้ามาเมื่อใจเขาใจเราแล้วมันใจอันเดียวกันมันรู้หนักเบาเหมือนกันคนเราอาหารมันมากจริงอ่ะยิ่งเข้าพรรษายิ่งมากที่เห็นนี้เต็มสุดท้ายเป็นไงเน้นอยู่สุดท้ายเป็นไงมีคนใส่ถึงไหมเนื้อเน้นจะอะไรมากหรือไม่ล่ะเจ้าอืมห้องนั้นเต็มมือห้องบอกเขาแล้วมันก็บอกฟังรุ่มในตะเล่าเนี่ยเนี่ยมันเหลือเฟืออย่างว่าว่านอนดูว่ามากจริงๆผมก็นักเที่ยวเหมือนกันทั่วประเทศไทยยังไม่เคยเห็นอาหารอย่างที่ว่านี่นะนอกจากมีงานเขามาเลี้ยงพระเลี้ยงอะไรนั่นก็เป็นอย่างมันก็มากแต่ยังไม่เห็นอย่างนี้อีกละถึงมากก็ไม่เห็นอย่างนี้มันน่าจริงจริงเที่ยวไปที่ไหนก็ไปเที่ยวมาอยู่วัดป่าบรรดาลตั้งแต่มาสร้างวัดนี่ยังไม่เคยได้ฉันเข้ากระเป๋าขี่เลยนะเรามาสร้างที่แรกนะสร้างวัดที่แรกพระมาด้วย45องค์มาสร้างเพื่อจนกระทั่งตอนนี้ไม่เคยได้ฉันเข้ากระเป๋าเวลาเราภาวนาอยู่ในป่าในเขาเราหาเองนั่นเราทำของเราเองไม่ทราบอะไรมันจนจำเจจนชินระหว่างนั้นเถอะฉันเข้าเปล่า มันดีอันหนึ่งนั่นละเราจึงได้หาเราจึงได้ทำอย่างนั้นเดินอยู่กองก็ตัวปิ้วไปเลยท่านนั่งก็เป็นหัวต่อมันไม่ง่วงไม่ง่วงง่วงเป็นเพราะอาหารเนี่ยมันก็รู้ฉันถ้าข้าวเปล่ามันก็จะอะไรมาอิ่มน้ำสำราญเลยนะข้าวเปล่าซึ่งเป็นแม้แต่ข้าวมันก็ยังไม่พอบางวันไม่พอเพราะเราหาอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปเสียใจอะไรก็เราหาอย่างนั้นดัดสันดานอย่างของเขาช่วยดัดด้วยไม่ได้จะของลำพังอย่างของมันบางทีมันโลภอาหารเขาดัดช่วยดัดช่วยดัดต่อท่านก็ฝังนั่งโคนาก็ไม่ง่วงนั่งไม่สับประงกงงานเดินกับตัวปิ้วไปเลยนอนก็ไม่ค่อยถ้าฉันมีกรรมมากๆฉันนั่งว่ามันมักง่วงยิ่งฝึกผัดมันดูแล้วยิ่งชอบง่วงแล้วเนี่ยระวังเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องปากมันยากอย่างหนึ่งเรื่องทำไปอีกอย่างหนึ่งนะมันไม่สามัคคีกันมันต้องขัดกันแย่งกันเสมอระหว่างทำกับพิเรศพิเรศต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือชอบใจของเราล่ะคุณง่ายเรื่องของพิเรศต้องเป็นเรื่องเราชอบใจเรื่องของทำเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องไปทางไม่ชอบเพราะเรามุ่งทำเราไม่ได้มุ่งกิเลสต้องถูไถโอ้ลำบากผมเป็นคนหนาอยู่ไหมจะเดินมาไม่ใช่แบบเป็นคนเบาบางอะไรนะถ้าพูดถึงตามปฏิปทาเรื่องของนี่หนามากเดียวผมอ่ะคือทำอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่องถึงเวลาเดินยังคงไปเดินถึงเวลามานั่งก็นั่งถึงเวลาทำมาแล้วก็ทำไปอย่างนั้นทดลองดูเจ้าของมันก็ไม่ได้เรื่องทำไงมันก็ไม่ได้เรื่องมันคิดจนกระทั่งอะไรหมู่เพื่อนที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เราเนี่ยมองดูองค์ไหนเหมือนภาพพับไว้เหมือนท่านเป็นอรหันต์อรหันต์ทุกองค์เลยนะกิริยามารยาทท่านนิ่มเหมือนจิตท่านเป็นอรหันต์อรหันต์ทุกองค์ก็จะเป็นลิงอยู่แต่เราสงฆ์องค์เดียวเนี่ยคิดอย่างนั้นก็คิดนะผมแต่หาท่านที่แรกนะยังไม่รู้เรื่องนี้นะนอกนั้นเหมือนท่านเป็นพระอริยบุคคลอย่างน้อยเป็นอริยบุคคลมากกว่านั้นเหมือนเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นเหมือนเป็นเทวทัตเราคนเดียวสู้กับเจ้าของเทวทัตมันทำลายเจ้าของอยู่วะนี่เป็นอย่างนั้นในความรู้สึกทีนี้ทำธรรมดามันก็ไม่ได้เรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องนี่มันก็ทำให้คึกคักหรือมันทำให้โมโหสิมันจะว่าไงทำไงไงก็ไม่ได้เรื่องมันเป็นยังไงวะนั่นมันขยับเขาขยับเขาเป็นกรรมยมของเราเองต้องเป็นอย่างนี้แหละมันต้องฟาดกันเลยมันนั่งก้นพองมันนั่งฉันทั้งหันขัดสมาธิไม่ได้เลยระยำมันทุ่มมันเต็มที่นะมันออกร้อนมัดก้นเจ็บปวดออกร้อนก้นเวลามันดูมันพองก็มีโอ้โหคนพองก็มีมันดูไม่พองไงนั่งตลอดดุ้งเอาที่ใครเก่งก็ลองดูที่นั่งจนหัวค่ำจนตลอดดุ้งไม่ได้พลิกได้เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยวัดกันจนเป็นกับเป็นกับตายก็เอาว่างั้นเลยเอาตายเขาว่าเลยนั่นที่รำจนกรอบจนมุมไม่มีทางไปจิตมันก็สู้ที่นี่หมุนเตี้ยๆก็ฟันกับวิเดียดนั่นแหละมันรู้มันเข้าใจในตรงนั้นจากนั้นเกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาโอ้โหเวลามันอาถรรพ์มันเป็นผู้โง่เมื่อไหร่เออมันอาถรรพ์ด้วยความฉลาดของมันเวลามันฟัดกับที่เด็ดหมุนติ้วติ้วติ้วมันรู้มันเห็นจริงแล้วมันเกิดความกล้าหาญพูดได้อย่างไม่สะทกสะท้านกับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่นั่นในพรรษาที่บวชมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นพรรษาที่สิบน่ะที่อยู่น้ำมนต์น่ะผมหนักที่สุดผมยังถือเป็นประวัติชีวิตของผมน่ะพรรษาที่สิบคือโหมหักโหมทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะไม่ใช่โหมแต่ร่างกายไม่ใช่โหมแต่จิตใจนะมันหักโหมด้วยกันทั้งสองพร้อมกันเลยร่างกายก็เหมือนจะแตกจะหักที่ดูจนนั่งขัดสมาธิฉันหันไม่ได้ต้องนั่งพับเพียบคือเวลานั้นเราไม่สู้มันเราก็ต้องพับเพียบสิมันเปิดม้อนเราไม่สู้มันเราจะสู้อาหารต่างๆเราก็พับเพียบกินเลยเวลาเราสู้มันเอาถึงไหนถึงกันเนี่ยมันเป็นงั้นหน้าใจเนี่ยหักโหมกินกลางวัน ในพรรษาผมไม่เคยจำมัดนะเว้นมันมีข้อแม้ไว้ว่าเว้นแต่วันไหนเรานั่งตลอดรุ่งวันนั้นเราจะจำมัดให้กลางวันถ้าเราไม่ได้ตลอดรุ่งยังไงเราก็ไม่จำไม่เพราะฉะนั้นกลางวันจึงลงเดินหนึ่งคนถ้ามันจะง่วงลงเดินหนึ่งคนมันหักโหมมากนะนาฟูตัดหมดเลยปีนั้นปีจะมาตายผมฉันหมางนั่นน่ะผมฉันหมางมาตั้งแต่ผมยังไม่บวชนั่นน่ะฉันบ้านน้ำมนต์กี่ปีพรรษาบ้านน้ำมนต์ผมตัดออกหมดหมากโอ้ยไปหลายเดือน6เดือน7เดือนถึงจะมาฉันหมางนี่ก็น้อยไปแล้วต่อมาก็ฉันไม่ได้อย่างนี้พอเราไม่ตั้งสัจจะความจริงอะไรมันขาดไปเรางดละพักเพื่อภาวนาต่างหากหักโหมมากคำสารนั่นน่ะมากที่สุดพูดถึงเรื่องร่างกายกับใจนะหนักพอๆกันคือนี่จากนั้นมาแล้วก็มาเป็นระยะจิตก้าวทางด้านปัญญาอันนี้ไปทางจิตนี่ร่างกายไม่นั่งถึงกับตลอดรุ่งหามหมู่หามค่ำเลยแต่จิตมันเอาของมันหมุนมันตลอดเดินก็มันก็มีเรื่องเดินเราไม่ว่าละเรื่องเดินว่าแต่ไปฉันหันน่าจะกระทั่งถึงปัดกวาดมันมันก็ไม่ถือว่ามันหักโหมใช่หรอเพราะมันไม่ทรมานเหมือนนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั่งภาวนาตลอดรุ่งมันทรมานจริงๆนะมันกระดูกนี่จะหักจะหลุดจะขาดไปหมดปรากฏว่าเป็นนั่นนะเป็นนั่นนั่งเดินเราเดินอยู่ผมมันจนฝ่าเท้าร้อนนี่มันก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนเวลาเราเดินนะออกมาแล้วนะฝ่าเท้านี่มันร้อนเหมือนไฟถูกไฟเผาหนึ่งคุณนึงแต่มันเป็นไปด้วยจิตกับทำกับที่เดือดมันพันกันอยู่ภายในนี่มันไม่ได้ออกไปทางส่วนร่างกายไม่ได้ออกไปไหนมันหมุนอยู่ภายในมันไม่มีเวลามันก็ไม่เหนื่อยไม่เพลียยิ่งนี่เราจึงว่าทางร่างกายไม่ได้โหมหักโหมเหมือนที่น้ำมนต์นั่นมันหักโหมมากทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้มันหนักทางด้านจิตใจหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วจิตผมมันผัดโผนผมมันนิสัยคนหยาบมันไม่ใช่คนละเอียดละอออะไรนิสัยเรามันหยาบก็ประกอบความภาพเพียรอย่างสุภาพชนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่อยๆอย่างนั้นไม่ได้ต้องเอากันมัดมือชกเลยจ้ะทำอะไรมันต้องเอาอย่างนั้นมันไม่เห็นผลเมื่อมันเห็นผลโดยวิธีใดวิธีนั้นมันก็ต้องเป็นสมบัติของเราอยู่โดยดีแล้วทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องในทำมันเป็นกรรมนิยมอย่างนั้นจ้ะมันสร้างมันไปสุดฤทธิ์มันแล้วพูดง่ายๆว่างั้นนะไปสุดฤทธิ์แล้วมันก็รู้มันเองเดินโกงเหมือนอะไรพูดไม่ถูกเหมือนบ้าหลังจากนั้นแล้วนะเดินโกงไปเห็นกิ้งก่าก็เล่นกิ้งก่าเห็นนกก็เล่นกับนกก็เชื่อเหมือนไม่เดินโกงไปเห็นอะไรก็เล่นเขานั่นไปเชียร์ไม่ได้จริงไม่จังอะไรเลยแต่ก่อนหัวมันเป็นได้หรืออย่างนั้นนั่นมันไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านี้วะนอกจากมัดอยู่ในนี่หมุนอยู่ในนี่ฟาดอยู่ในนี่ทำไมเหนื่อยวันเหนื่อยวันฮ่าว่าผีบ่ายมันดีอย่างต้องการชื่อจริงอย่างนี้แต่มันได้ออกขนาดเอาเป็นเอาตายเขาว่าชีวิตแต่ว่านี่มันก็ได้ความประทับใจทุกครั้งมานั่นเนี่ยจึงว่าเรากรรมนิยมธรรมดาธรรมดาจะได้ความประทับใจไม่ได้เรื่องระยะที่มันไม่ได้เรื่องนั่นเองครับมันจึงต้องเอาอย่างหนักพอหลังจากนั้นมาแล้วมันก็เป็นของมันเองไปอีกแบบนึงแต่เราก็ไม่สงสัยเดินก็เหมือนทำเล่นนี่เราก็ไม่สงสัยมันถ้าเป็นของมันก็รู้แต่ตอนไม่เป็นนี่มันก็มาเป็นของมันเองเราก็รู้เหมือนทำเล่นกิริยาดูกิริยาภายนอกมันทำเล่นเดินเห็นอะไรก็เล่นเขานั่นอยู่เห็นสัตว์เล่นกับสัตว์เลยอย่างนั้นพากันตั้งอกตั้งใจนะเลิกกันแล้วนะเก็บ

0: คำว่าโลกย่อมหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลเป็นหลักใหญ่ของโลกทั่วไปคำว่าสัตว์ก็มีทั่วโลกธาตุไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นสัตว์จำพวกใดชนิดใดแม้แต่นรกสัตว์นรกก็ยังเรียกว่าสัตว์เพราะยังต้องเป็นผู้ติดผู้คล้องยังหลุดพ้นจากความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันเป็นไปด้วยความทุกข์ความลำบากนี้ไม่ได้ท่านจึงให้นามว่าสัตว์สัตตะก็แปลว่าผู้ยังคล้องยังติดอยู่สิ่งที่ติดที่คล้องนั้นก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจากมหาอำนาจที่ครอบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นั่นแหละคือของสัตว์ผู้ที่ติดที่คล้องนั่นแหละไม่ใช่ผู้ใดเป็นผู้ติดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุแร่ธาตุต่างๆที่ไม่มีวิญญาณครองไม่ได้มีคำว่าติดว่าพ้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีความหมายในตัวเองเลยหรือแม้ใครจะให้ความหมายอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เป็นไปตามความหมายของผู้ที่ให้นั้นย่อมเป็นหลักธรรมชาติของตนอยู่อย่างนั้นจึงหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลที่มีใจครองเป็นสำคัญอันเป็นหลักใหญ่ของคำว่าโลกถ้าเราจะพรรณนาถึงเรื่องของโลกของสัตว์ทั่วๆไปในแดนโลกธาตุนี้แล้วหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยเพราะเกินกำลังความสามารถที่จะนับจะอ่านได้ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ให้นามว่าติดข้องติดข้องอยู่ด้วยกันนี้มีรายใดคำว่าเป็นสัตว์ก็ย่อมมีคำว่าติดข้องอยู่เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์ที่มีประจำอยู่กับสัตว์ย่อมมีมากน้อยต่างกันเป็นประจำที่ว่าไม่มีทุกข์เลยนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องมีทุกข์มากทุกข์น้อยเว้นแต่ท่านผู้ที่สิ้นเชื้อพ้นจากคำว่าเป็นสัตว์คือความติดข้องอยู่ในอำนาจของกิเลสที่ว่ามหาอำนาจนี้เสียเท่านั้นท่านเหล่านี้พ้นไปเท่าไหร่ก็เรียกว่าพ้นทุกไปเท่านั้นและคำว่าโลกนี้มีมานานแสนนานเราจะนับอ่านว่ามีมาแล้วเท่าไหร่และจะมีไปอีกเท่าไหร่นี้ก็คำนวณไม่ได้เพราะไม่มีคำว่าเงื่อนต้นและเงื่อนปลายจึงเอามาทดสอบหรือทบทวนกันวัดกันไม่ได้จะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากว่าไม่ได้ชำระเชื้ออันพาให้หมุนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ออกได้เสียเมื่อไหร่จะต้องเป็นไปเช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามใครจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยหรือไม่เป็นก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่โดยหลักธรรมชาติของตนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของธรรมชาตินี้ที่จะเป็นไปได้คือมีธรรมชาตินี้อยู่ภายในจิตใจแต่ของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกได้รับความสบายโดยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากธรรมชาตินี้เลยนั้นไม่มีต้องมีอยู่มากน้อยจนได้ตามการเติบตามเวลาตามวาระที่สิ่งเหล่านี้จะแสดงผลขึ้นมามากน้อยถ้าหากว่าเราจะคำนวณถึงความหลุดพ้นจากธรรมชาตินี้โดยความรู้สึกสำนึกธรรมดาหรือสามัญสำนึกแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรทะเลอันกว้างแสนกว้างนั้นให้หลุดพ้นไปได้นั้นไม่มีทางนี่จะให้เป็นความต้องการหรือความตะเกียบตะกายของตนโดยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หาเครื่องมือไม่ได้แต่จะหลุดพ้นไปจากธรรมชาตินี้ไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ต้องการข้ามแม่น้ำมหาสมุทรทะเลต้องมีเรือมีเครื่องพาให้ข้ามถึงจะข้ามไปได้ ธรรมชาตินี้ก็เหมือนกันต้องมีเครื่องข้ามมีเรือคือคุณธรรมภายในจิตใจคุณธรรมนี้ก็ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถมาหยิบยื่นให้สัตว์โลกได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วอันเป็นต้นแห่งธรรมเต็มพระทัยแล้วก็ขยายธรรมนี้ออกไปย่อประกาศศาสนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือโปรดเมตตานั้นอันนี้แหละคือเรียกว่าเราข้ามแม่น้ำมหาสมุทรมหานิยมด้วยเรือคือความดีทั้งหลายแล้วมีทางที่จะข้ามไปได้พ้นไปได้เช่นเดียวกับบุคคลข้ามเรือข้ามมหาสมุทรด้วยเรือเช่นนั้นจะช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นไปได้ไม่สงสัยมีการมาปฏิบัติต่ออัตธรรมทั้งหลายเวลานี้ก็เท่ากับเรามาแหวกมาไหว้มหาสมุทรมหานิยมอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆฝังอยู่ภายในจิตใจและมีรสชาติที่แนบสนิทไม่มีรสชาติสิ่งใดกลมกล่อมยิ่งกว่ารสชาติของมหาสมุทรมหานิยมที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นี่เลยการที่จะข้ามมหาสมุทรมหานิยมหรือรสชาติแห่งสมุทรนิยมอันนี้ไปได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมหรืออาศัยธรรมเครื่องดำเนินในเบื้องต้นก็ย่อมมีการต่อสู้กันอย่างหนักเช่นความตะเกียกตะกายความอดความทนความฝ่าฝืนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอซึ่งมีแง่ต่างๆที่ผิดขึ้นมาจากกิเลสเข้ามาขีดกันห่วงห้ามหรือต้านทานเราไม่ให้ก้าวไม่ให้เดินไม่ให้ไปได้สะดวกสบายต้องได้ชำระสาสางต้องได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยหากว่าไม่ได้ชำระสาสางหรือไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างเลยแต่จะเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาจะเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาโดยลำดับลำดาและหลุดพ้นไปได้อย่างง่ายดายนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายมาก็เป็นโมฆะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นโมฆะเพราะท่านเหล่านี้มีแต่ความลำบากลำบนทั้งนั้นก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นศาสดาของโลกทรงตะเกียกตะกายมาทั้งมากต่อมากไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในการตะเกียกตะกายพระองค์เลื่อยมาตั้งแต่ครั้งปฐมโพธิญาณคือปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นก็ก้าวเดินตามเข็มทิศที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องตะเกียกตะกายเลื่อยมาเช่นเดียวกับเราเดินทางทางราบลื่นก็ต้องก้าวก็ต้องไปทางขรุขระก็ต้องไปทางยากทางคดทางอ้อมคดที่ไหนก็ต้องไปลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องไปเพราะสายทางอยู่ที่นั่นเพื่อจุดหมายปลายทางสายทางอื่นไม่มีนี่ก็สายทางที่จะให้ถึงความเป็นศาสดาและความพ้นทุกข์ก็มีอยู่กับทางดำเนินที่จะทรงตะเกียบตะกายเลื่อยมาทุกภพทุกชาติจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นความลำบากมากแค่ไหนแต่ละพระองค์พระองค์แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับไม่ได้เลยนั้นด้วยเหตุนี้เราผู้มาพูดปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะคิดเอาตั้งแต่ผลอย่างเดียวให้ได้ตามความต้องการของตนโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะบำเพ็ญตะเกียกตะกายต่อสู้กับสิ่งที่ละเอียดแหลมคมที่เหนียวแน่นแก่นฉลาดที่สุดคือกิเลสประเภทต่างนี้บ้างเลยแล้วก็เกินผู้เกินพระพุทธเจ้าถ้ามีแต่ความต้องการเฉยโดยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฝ่าฝืนก้าวเดินตามทางจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเราต้องก้าวต้องเดินไปอย่างนี้ถึงจะเป็นไปได้ และเฉพาะอย่างยิ่งย่นเข้ามาหาตัวเราแต่ละรายละรายในปัจจุบันซึ่งเป็นผลประจักษ์ที่จะควรได้รับอยู่เวลานี้คือเราเองที่ พร้อมแล้วในการประพฤติปฏิบัติเพศก็อำนวยแล้วเราได้ตั้งเข็มทิศทางเดินของเราไว้อย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาถามตัวเองแล้วก้าวเดินตามเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดของการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจจะยากจะลำบากเพียงไรก็ตามจะต้องแก้ต้องถอดต้องถอนจะต้องบึกบืนจะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดไปไม่มีคำว่าลดละท้อถอยเวลาพักก็ต้องพักเช่นเดียวกับการเดินทางหรือเขาเดินทางแต่พักเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่พักเพื่อจะนอนจมอยู่ในสถานที่พักนั้นมีการประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันการพักก็ย่อมมีการหลับการนอนเป็นธรรมดาการหบการฉันมีเป็นการเพิ่มการเติมกำลังวังชาที่จะก้าวเดินด้วยความภาคเพียรต่อไปอันนี้เป็นคู่เคียงกันไปตามโอกาสพอเหมาะสมไม่ให้เกินเหตุเกินผลเช่นพักก็พักจนจมนอนก็ไม่รู้จักตื่นอย่างนี้ไม่ใช่พักฉันก็ไม่รู้จักอิ่มท้องใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาเพราะอำนาจแห่งการหาพาให้ท้องใหญ่ท้องโตอย่างนี้ก็ผิดพระประสงค์หรือผิดทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการพักผ่อนก็ฟังคำว่าพักผ่อนพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปมีกำลังวังชาแล้วก็ก้าวเดินด้วยความภาคเพียรในอิริยาบถหรือวิธีการต่างๆต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยนะเวลานอนก็มีเวลาอย่างนั้นเวลาฉันก็เหมือนกันไม่ได้ฉันเพื่อความอ้วนท้วนสวยงามดังที่เคยเป็นมาในตัวของเราเองและโลกทั่วๆไปอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยของโลกหากเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่ผู้ที่จะทรงอัตทรงธรรมผู้ที่จะถอดถอนกิเลสการขบการฉันการใช้การสอยในสิ่งใดย่อมมีสติย่อมพินิจพิจารณาในความเหมาะสมควรหรือไม่ควรมากน้อยประการใดอยู่โดยสม่ำเสมอลดละความพินิจพิจารณารอบตัวอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ก้าวเดินเดินจงกรมนั่นก็คือความเพียรความเพียรเป็นยังไงในวิธีการของการเดินจงกรมการก้าวเดินนั้นก้าวไปเพื่ออิริยาบถให้สม่ำเสมอและเป็นวิธีการอันหนึ่งในการประกอบความภาคเพียรที่สำคัญก็คือสติให้แนบให้ติดกันกับความเพียรของตนเราเพียรด้วยเหตุผลกลไกอะไรให้สติอยู่กับความเพียรในเหตุผลกลไกนั้นๆเช่นเรากำหนดพิจารณาอะไรสติต้องแนบสนิทกับสิ่งที่เราพิจารณาเรากำหนดทำบริกรรมก็ให้สติแนบติดแนบอยู่กับคำบริกรรมเราทำความรู้สึกตัวในร่างกายของเรานี้ให้เป็นสัมปชัญญะก็ให้มีสติติดกันเป็นแถวเป็นแนวอันเดียวกันที่เรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็คือสติที่สืบต่อเนื่องกันไม่พังเผลอนั่นเองเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าตามธรรมดาย่อมอยากจะหยุดจะพักจะหลับจะนอนแต่คำว่าความเพียรแล้วต้องเพียรควรจะต่อสู้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี้ประการใดบ้างเราก็ต้องอดแล้วก็ต้องทนเช่นเดินจงกรมนานๆนี่ก็คือความอดความทนนั่นแหละประการแรกเป็นอย่างนั้นแต่ประการต่อไปที่สติปัญญามีทางก้าวเดินและเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วย่อมเป็นสติปัญญาและความเพียรนั้นย่อมเป็นเครื่องดึงดูดตัวเองไปเองอิริยาบถทั้งหลายก็ก้าวไปตามนั้นถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจก็ไม่เป็นอารมณ์กับอิริยาบถแห่งการเดินของเรานี่ก็เรียกว่าความเพียรเอาเดินผู้ทำความเพียรด้วยท่าเดินต้องเดินเอาจะเหนื่อยจะเมื่อยล้าขนาดไหนก็ให้ทราบว่าเราทำงาน ขาเดินทางเพื่อจุดนั้นจุดนี้เมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการเขาต้องฝ่าต้องฝืนต้องอดต้องทนก้าวเดินไปเรื่อยๆพักก็เพียงเล็กน้อยแล้วก้าวเดินไปเป็นส่วนมากคือทำการงานด้วยการก้าวเดินมีการประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีเดินก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นแต่ว่าพอเหนื่อยบ้างแล้วก็หยุดเสียหยุดเสียอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าทำเล่นทำเป็นพิธีทำไม่มีความรู้สึกเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมหาโทษต่อหัวใจนี้เลยผู้ที่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ย่อมจะมีการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาการต่อสู้กับความอดความทนกับความภาคเพียรที่พยายามทุกด้านทุกทางที่จะให้ก้าวเดินไปด้วยความสะดวกฝืนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นต้องเป็นเรื่องที่แนบสนิทติดกันไปเสมอนี่เรียกว่าเดินจงกรมไม่ใช่เดินเพียงชั่วระยะเวลาหรือชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเท่านั้นก็หยุดจะกี่ชั่วโมงก็ตามก็เราทำงานจนเมื่อมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็รู้เองไม่ใช่คนตายเดินจงกรมอยู่เวลานั้นเราไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนตายเราเป็นคนเป็นเนี่ยทำงานอยู่ด้วยการเดินจงกรมชำระกิเลสนั้นจะนานจากเท่าไหร่เราอย่าไปถือเอาเรื่องเวลามาเป็นประมาณเพราะกิเลสมันไม่อยู่กับเวลามันอยู่กับหัวใจคนถ้าไปกำหนดเวลานั้นนั่นแหละกิเลสมันจะหัวเราะผู้บำเพ็ญด้วยวิธีการเช่นนี้เราต้องอุตส่าห์พยายามต้องอดต้องทนนี่เป็นความเพียรประเภทหนึ่งในอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งก็เหมือนกันจะลำบากขนาดไหนพิจารณาจนให้เห็นเรื่องความทุกข์ในการที่ควรจะพิจารณาให้เห็นสัจธรรมจากการนั่งนานนั่งมากทุกข์มากเพราะการนั่งเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ได้รู้ได้เห็นกันนี่เรื่องการประกอบความเพียรประกอบอย่างนี้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามความเพียรในท่าใดก็ตามต้องเป็นท่าต่อสู้ต้องเป็นท่าที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ทุกท่าทุกวิธีการไม่ใช่ท่าละหล่อแหละเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนทั้งที่ตนก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกว่าจะห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนออกจากความเปลี่ยนไปนั้นเข้าในหลุมกิเลสให้กิเลสต้มตุ๋นจนเปื่อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละพวกเราการประกอบความเพียรมันจึงไม่ถึงไหนไม่เป็นอะไรขึ้นมาได้ก็เพราะมีแต่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่เช่นนี้เองถ้าตั้งหน้าต่อการประกอบความภาคเพียรด้วยท่าต่อสู้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามเป็นความเพียรจริงๆตั้งหน้าตั้งตาจริงๆแล้วทำไมกิเลสในหัวใจเรากับหัวใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความภาคเพียรถ้าเข้าแนบสนิทติดกันกับท่านบ้างหรือใกล้เคียงกับความเพียรของท่านบ้างทำไมกิเลสจะไม่ร้อนตัวล่ะนี่มีแต่ทำให้กิเลสหัวเราะด้วยการสักแต่ว่าถ้าว่าเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาก็สักแต่ว่านั่งจะท่ายืนก็สักแต่ว่ายืนท่าไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าท่าความเพียรมันเป็นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นอย่างนี้จะให้กิเลสมันร้อนตัวได้ยังไงนอกจากมันจะหัวเราะเอาตลอดเวลาเท่านั้นแล้วเราไม่ได้อะไรก็จะได้ตั้งแต่คำว่าเดินจงกรมคำว่านั่งสมาธิคำว่าตัวภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความหมายลมๆแรงๆโดยไม่มีเนื้ออัดเนื้อทำแฝงขึ้นมาภายในใจอันเป็นผลประโยชน์จากความเพียรนั้นบ้างเลยมีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาการประกอบความภาคเพียรของเราที่มันไม่ปรากฏเวลานี้เพราะเราไม่ได้ขุดให้ถึงน้ำที่ควรจะถึงตาน้ำมันอยู่ลึกอยู่ตื้นขนาดไหนขุดลงไปเถอะยังไงก็ต้องเจอน้ำย่อมมีอยู่ในแผ่นดินอันนี้นี่มรรคผลนิพพานย่อมไม่มีย่อมมีอยู่ในศาสนธรรมของพระเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้หนีเป็นอื่นไปไม่ได้ขอให้ขุดลงไปตรงนี้อริยสัจเป็นสำคัญมากที่จะแสดงตัวให้เห็นประจักษ์ในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นจะหนีจากอริยสัจนี้ไม่ได้เลยอริยสัจคืออะไรก็ต้องทุกข์บ้างละสิคนเราไม่ทนกันได้ไม่ทนกันได้เลยต้องทนพินิจพิจารณาไม่ได้ทนอยู่เฉยๆทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้ตามพิจารณาสมุทัยได้แก่ความคิดความหลอกลวงเรานั่นแหละเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งหลอกในเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือในเวลาทำความเพียร
1: ถ้าเจ็บบ้างปวดบ้างก็กลัวจะล้มจะตายไปเสียลบหนีปีกตัวออกไปเสียก็ว่าตนพ้นภัยอันนี้อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ทำกันได้เดินเหนื่อยเขาก็นั่งเสียพักเสียยืนนานมันเหนื่อยเขาก็พักเสียอะไรท่านอยู่ท่าใดที่มันเป็นทุกข์เขาก็เปลี่ยนท่านั้นเสียนี่เขาเปลี่ยนได้โลกเขาก็เปลี่ยนได้อย่าว่าแต่พระเราเปลี่ยนหาที่หลบภัยอันไม่ใช่เรื่องนั้นเลยคำว่าหลบภัยหลบที่ตรงไหนเนี่ยพิจารณาดูภัยให้เห็นชัดเจนเลยไม่ต้องบอกก็หลบได้เรื่องภัยดีไม่ดีภัยหลบเราเสียซ้ำไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังทุกเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนเช่นการนั่งภาวนาเมื่อมันทุกขึ้นมาที่ตรงไหนให้จับจุดที่มันเด่นกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นสนามรบเป็นจุดที่พินิจพิจารณาเราอย่ากลัวตายเราอยากให้ทุกข์นี้หายคำอยากให้ทุกข์นี้หายมันเป็นสมุทัยทุกข์ซึ่งกำเริบสืบสานมากขึ้นโดยลำดับแล้วถอยจูดไปไม่ก็เอาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็เกิดเถิดเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์ไม่อย่างนั้นท่านไม่เรียกสัจธรรมถึงเวลาตายจะทุกข์ถึงขั้นตายทำไมเราจะทนได้สัตว์โลกทุกรายทนทุกข์จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายด้วยกันเท่านั้นเหตุใดเวลานี้เราไม่นั่งเพื่อตายเรานั่งเพื่อหาเหตุหาผลในวงสัจธรรมให้ได้ความจริงขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นทำไมเราจะกลัวตายนะพิจารณาลงไปในจุดที่เป็นทุกข์มากเอาหากมีจุดหนึ่งจนได้ในสกุลกายของเราขณะที่เรานั่งมากเช่นกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกหัวเข่าเป็นต้นมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกข์จุดไหนเอาจุดนั้นพินิจพิจารณาเรื่องทุกข์จะหายหรือไม่หายอย่าไปยุ่งขอให้ทราบความจริงของทุกข์นี่ว่าอะไรเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์เหรอเพราะว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือจิตจ่อลงไปที่กระดูกตรงที่ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละสติจ่อลงไปตรงนั้นความรู้สึกจ่อลงไปตรงนั้นแล้วดูทุกข์ให้ชัดเจนด้วยสติแล้วแยกจากดูทุกข์แล้วดูกระดูกให้ชัดเจนว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าว่ามันเป็นอันเดียวแล้วคนตายแล้วกระดูกยังมีอยู่นี่มันเป็นทุกข์ไหมเอาไปเผาไฟหรือขว้างทิ้งที่ไหนมันบ่นมันเจ็บไหมมันไม่ได้บ่นไม่เจ็บนี่แล้วทำไมว่ากระดูกเป็นทุกข์ล่ะนี่แยกกันเอาที่นี่จิตเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์นี้ดับไปแล้วจิตดับไปด้วยไหมนั่นแยกเนี่ยให้เห็นชัดเจนการแยกแยะไม่ใช่เราจะแยกแยะเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเป็นตะลุมบอลสับสนวนเวียนกันอยู่นั่นด้วยสติด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในทุกข์ในอวัยวะที่สำคัญว่าเป็นทุกข์เช่นกระดูกเป็นต้นและในจิตที่ไปให้ความสำคัญเขาได้แก่สัญญาสำคัญว่านั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ย้อนเข้ามาก็คือเราเป็นทุกข์เพราะความทุกข์มากแล้วแยกแยะกันดูอย่างนี้ดูให้เห็นชัดเจนไม่ถอยเรื่องสติปัญญามีเท่าไหร่ให้ทุ่มลงไปในจุดนั้นไม่ต้องการความหายไม่หายของเรื่องทุกข์แต่ต้องการความจริงที่จะปรากฏขึ้นจากการพิจารณาให้เป็นสัจธรรมประจักษ์ใจของเรานี้เท่านั้นนี่คือการพิจารณาเรื่องทุกข์นี่แหละคือการประกอบความเพียรถึงวาระที่จะควรทำเช่นนี้ก็ควรจะให้มีนักปฏิบัติเราอันนี้นั่งก็นั่งอย่างนั้นตั้งแต่วันบวชมาก็นั่งแบบที่ว่าทะเลทลายนั่นแหละเดินก็เดินแบบทะเลทลายจะทำวิธีการในเรื่องความเพียรในท่าใดแบบใดก็ตามมันเป็นเรื่องทะเลทลายให้กิเลสลากออกไปลากออกไปวันหนึ่งทำความเพียรไม่ได้เรื่องในลามันจะได้เรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสลากไปถูไปถ้าหลอกบอกเปิดทั้งมันทั้งคืนธรรมะไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเช่นอดทนเนี่ยสติปัญญาไม่ปรากฏในตัวเองแล้วจะหาทำความจริงขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อทำความเพียรดังที่เป็นมาอย่างนี้ไม่เห็นอะไรอยู่เรื่อยมาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจทำอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือทำไมจึงไม่พลิกไม่แพงหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้มีทุกข์เป็นต้นบ้างล่ะมันเป็นยังไงหัวใจของเรานักปฏิบัตินี่ที่มันถอยหลังถอยลงไปเรื่อยๆทำความเพียรก็สักแต่ว่ามันหนักอกจะตายแล้วนะผมผู้เป็นหัวหน้านี่ การอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังทั้งหลายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้สมุกสัมบันได้ผ่านเป็นผ่านตายมาแล้วด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่นำมาพูดอย่างโก้เก๋อย่างโอ้อวดเพื่อนฝูงเฉยๆนะแล้วเป็นความจริงทั้งเหตุที่บำเพ็ญมาด้วยทั้งผลที่ประจักษ์ด้วยเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือความเพียรตะลุมบอลกันดังที่ว่านี่แหละเนื้อกิเลสจะหนาแน่นบนหัวใจก็ตามเถิดในขณะนั้นจะเบิกกว้างออกหมดนั่งเหลือแต่จิตผู้รู้อยู่ด้วยความอัศจรรย์ของตนในขั้นนั้นเท่านั้นแล้วลืมไม่ได้นี่เรียกว่าขุดค้นหาธรรมให้ถึงความจริงของธรรมขึ้นมาทุกจะทราบชัดเจนมากเป็นเพียงอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีความหมายในตนเองและไม่ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดและไม่ได้มีความรู้สึกตนว่าได้ไปให้ทุกแก่ผู้ใดเช่นให้ทุกแก่กระดูกเป็นต้นที่เราสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกที่นี้กระดูกก็แยกลงไปอีกเช่นเดียวกันก็สักแต่ว่ากระดูกมีมาตั้งแต่วันเกิดแม้ทุกนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกระดูกก็มีอยู่แล้วเวลาทุกนี้ดับไปกระดูกก็ไม่เห็นดับไปด้วยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่นั่นอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนี่เมื่อเราพิจารณาแยกแยะวนไปเวียนมาเพื่อหาความอยู่อย่างนี้ทำไมมันจะไม่ย้อนเข้าไปหาจิตเพราะจิตแท้ๆเป็นผู้พิจารณาจิตสัญญาที่ออกจากจิตแท้ๆเป็นผู้ไปหมายแต่สำคัญมานั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเพื่อหาความจริงอย่างนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอของจริงมีอยู่ในกายในจิตของเรานี่แท้ๆนี่แล้วเมื่อมันทราบจะครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วปักลงอย่างลึกทีเดียวไม่มีคำว่าถอนความจริงอันนี้ความอัศจรรย์อันนี้เมื่อได้เจอแล้วในขณะนี้แม้วันหลังคราวหลังจะไม่เป็นก็ตามความรู้ความเห็นประเภทนี้วิธีการประเภทนี้ที่เคยดำเนินมานี้แล้วจะไม่มีวันถอนเลยนั่นจึงว่าเป็นความจริงอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ความจำเป็นความจริงฝังลึกถ้าเราจะพูดถ้ามันเต็มปากก็คือแบบฝังลงในขั้วหัวใจไม่มีวันถอนเลยนะนี่แหละการประกอบความภาคเพียรเราคุ้ยเขี่ยขุดค้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลบ้างสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำไมจึงเดินจงกรมเยอะๆเยอะๆทำความภาคความเพียรเยอะๆเยอะๆไม่ได้เรื่องได้ราวก็อยู่กันไปอยู่กันไปทำไมอยู่ได้ทำไมไม่มีความวิตกวิจารตนเองบ้างไม่ลำพึงตนเองบ้างว่าอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไงมันผิดกับโลกเขาอยู่กันยังไงบ้างมันมีความหมายอะไรความเพียรก็เดินจงกรมหยอกๆนั่งสมาธิก็ง่วงเหงาห้านอนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเข้ากล่อมอยู่ตลอดเวลาหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะภายในจิตใจกับธรรมทั้งหลายไม่ได้แล้วเราอยู่ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเรามีหลักมีเกณฑ์อะไรพอที่ใช้เป็นความอบอุ่นภายในจิตใจของเราไม่มีว่าอย่างนี้เลยต้องหาให้มีสิธรรมพระพุทธเจ้ามีอยู่สดๆร้อนๆก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนศาสนธรรมหรืออริยสัจ4ภายในกายในใจของเรานี่แหละคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็พูดอยู่แล้วตลอดเวลามามาโกหกหมู่เพื่อนยังไงก็พูดเอาความจริงออกมาพูดแท้ๆความเป็นเป็นอย่างนั้นแท้ๆเอาความจริงออกมาพูดเนี่ยแล้วทำไมมันจริงไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเดินยังกลมก็เดินมาตั้งแต่วันบวชจนมาตั้งปัจจุบันนั่งสมาธิภาวนาก็เคยนั่งมามันก็นั่งแบบนั้นแหละแบบละละละเลวๆไหลๆโลเลโลกเล่ดังที่เคยเป็นมามันจึงได้ตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มาเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจอยู่ก็อยู่แบบนี้นั่งก็นั่งแบบนี้เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้เวลาตายไปก็จะตายไปแบบนี้หามรรคผลนิพพานอันวิเศษวิโสดังพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั้นไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเพราะถูกกิเลสหลอกหลอนต้มตุ๋นโดยที่เราไม่รู้กลมายาของมันตลอดมาอย่างนี้มันเป็นยังไงเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมเนี่ยผมหนักไม่ใช่เล่นนะตัวนี้หนักหลายด้านหลายทางซะด้วยผมในทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังว่าดีนะผมจะดีดออกตัวออกไปเมื่อไรผมดีดได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไรผมพูดจริงๆผมไม่ได้โอ้ได้อวดไม่ได้คุยเสียดายอะไรโลกธาตุนี้พิจารณาจนรอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มมาแผ่นดินหรือเต็มโลกเต็มท้องสารมาตั้งแต่กลับใดกันใดก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วหลงมันหาอะไรตื่นมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรหวงมันหาอะไรนอกจากห่วงจิตใจดวงที่มันติดมันพันที่ไม่รู้ไม่เห็นและติดพันอยู่เรื่อยๆด้วยความทุกข์ความทรมานพบนั้นพบนี้วันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้เ ชาตินั้นชาตินี้เป็นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานนี่มีความห่วงใยในจิตดวงนี้ต่างหากกับเพื่อนฝูงที่ได้มาอาศัยอยู่กับผมผมไม่ได้ห่วงอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันขัดข้องกับธรรมอย่าเอามาขีดมาขวางธรรมอย่ามาเหยียบย่ำทำลายหัวอกของผมที่ได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาผมอกจะแตกแล้วนะขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจอันใดที่มันเป็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสมันเป็นภัยมาตลอดเวลาทำไมจึงให้มันอาจฐานกล้าหาญเข้ามาตีตลาดในวงพระในเฉพาะพระกรรมฐานของเราด้วยแหมมันพิลึกกึกกือเหลือเกินนะมันสลด

วางหมดถ้าลงมาในขวางหัวใจนี้แล้วแสดงอากัปกิริยาอะไรออกไปมันขวางหมดขวางหมดขวางทั้งโลกทั้งสงสารไม่มีใครขวางก็ขวางตัวเองอยู่นั่นมันเป็นของดีเหลือขวางตัวเองเหยียบย่ำตาลาตัวเองอยู่เช่นนั้นมันน่าจะพิจารณาที่ทำยังไงการสอนเรื่องความภาคความเพียรก็สอนมาอย่างนี้นี่แหละคือความเพียรเพื่อเห็นเหตุเห็นผลต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมสิผู้ปฏิบัติมาอยู่ทื่อๆอยู่เฉยๆอยู่แบบเซ่อๆซ่าๆมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละคือสอนคนให้เซ่อกล่อมคนให้เซ่อกล่อมผู้ปฏิบัติให้เซ่อเซ่อซ่าซ่าถ้าเป็นธรรมแล้วจะไม่เซ่อวันนี้ประกอบความเพียรอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงนั่นหาเหตุแล้วพิจารณาอีกพิจารณาอยู่งั้นตลอดเวลานั่นจึงเรียกว่าความเพียรเพื่อความเฉลียวฉลาดดัดสันดานกิเลสเอาให้อยู่ในเงื้อมมือต้องเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติมีอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นวันไหนก็มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเดินจงกรมก็ท้ากับตีนแปะแปะแปะแปะบนแผ่นดินแล้วก็ว่าโดยทำความเพียรหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นความเพียรได้ไหมหรือถูกกิเลสเอาไปถลุงที่ไหนเคียงไหนจนเป็นลาบเลยลาบไปแล้วเคียลงในป่าชาผีดิบไปหมดแล้วเคียลงฐานไปหมดแล้วเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่าเราเป็นกลายเป็นมูดเป็นขูดไปเพราะกิเลสมันกินมันขี้มันถ่ายไปแล้วนั่นอะขนาดนั้นเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นยกให้เลยว่าเท่านั้นจะรู้สิ่งเหล่านี้ตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่โง่เขลาปัญญาเป็นที่เลิศที่สุดในเรื่องความเฉลียวฉลาดแหลมคมกิเลสเหล่านี้มีอำนาจขนาดไหนมันไม่มีความฉลาดแหลมคมมันจะครอบหัวใจโลกได้หรือและทำไมพระพุทธเจ้าจึงโผล่ขึ้นมาได้ยี่ยบหัวมันลงไปและประกาศสอนโลกให้รู้ภัยของมันพวกเรายังให้มันกล่อมอยู่หรือว่าเป็นของดิบของดีหรือความที่เกียจขี้คานความทอดแท้อ่อนเดินแล้วหลายนี้มันเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันทอดแท้กับทอดแท้อะไรทอดแท้ที่จะกล้าไม่กล้าเข้าสู่ธรรมมันสิทอดแท้เลยหลายให้เป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่นะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมเรายังยินดีอยู่เหรอการเพื่อปฏิบัติเป็นยังไงนี่มันน่าคิดอยู่มากนะเพราะการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมันอบรมมานานมันน่าจะได้เทียบได้เคียงมาแล้วแล้วน่าจะได้นำมาพูดเช่นอย่างพูดอยู่วันนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้นี่มันอดไม่ได้เพราะมันทบมันทวนพิจารณาจนอกมันจะแตกอกจะแตกแล้วเวลานี้เดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเนื่องจากว่าเราดำเพ็ญมาอย่างไรนี่อันหนึ่งมันอดที่เอามาเทียบเคียงไม่ได้เพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามพอหมู่เพื่อนจะนำเป็นไปเป็นคติถึงขาเด็ดควรจะได้เด็ดถึงขาจริงควรจะได้จริงถึงขาเอาขาดก็ขาดควรใช้ให้เป็นในการประกอบความเพียรของแต่ละหลายๆในบางครั้งบางข่าวถ้าไม่หนักแน่นไปตลอดก็ดีแต่เมื่อถึงขั้นที่ควรจะหนักแน่นมาตลอดไม่ต้องบอกเป็นเองขั้นนั้นแล้วเป็นเองดังที่เคยแสดงให้ฟังแล้วขั้นล้มลุกคลานขั้นตะเกียบตะกายต้องตะเกียบตะกายสิขั้นเด็ดต้องเด็ดขั้นทนต้องทนไม่ทนไม่ได้เราจะอยู่อย่างนี้อยู่นี้ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรพิเศษในหัวใจของเราวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นมันเคยคิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วมันอะไรมาให้เราพิเศษวิโสพอที่จะเพลินกับมันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความภาคความเพียรให้สติไม่มีในหัวใจเลยเป็นยังไงเนี่ยมันจืดจางไหมหัวใจถ้าเป็นไปกับกิเลสแล้วมันจืดจางไหมนั่นเป็นเราจะเรียกว่ามันกล่อมดีไหมกิเลสพิจารณาสิมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนเราไม่ทันมันเลยไม่รู้ตัวเลยจะว่ายังไงถูกมันกล่อมตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวจะว่าเราฉลาดอยู่หรือเราเรียนให้ปฏิบัติให้มันถึงมันสิเมื่อถึงแล้วมันจะรู้เพียงของกิเลสกิเลสขนาดไหนแบบใดเพียงใดมันจะมีความละเอียดแหลมคมมีความแยบคายของมันอยู่ในนั้นในนั้นในนั้นทุกขณะของกิเลสที่แสดงตัวออกมามันจึงได้ครองโลกครองหัวใจของสัตว์โลกถ้ามันไม่มีความละเอียดแล้วคงไม่มีความแยบคายอยู่ในแขนงแห่งการแสดงของมันแล้วทำไมโลกจะไม่เห็นโทษของมันนี่จนกระทั่งถึงไม่เห็นเลยนี่ไม่ว่าใครก็ตามมีหนำซ้ำพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมะกลางวันอยู่เช่นปัจจุบันนี้ก็ได้ 2,500 ปีมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมันยังไม่ตื่นเลยจะว่ายังไงหนาขนาดไหนพวกเราแล้วกิเลสเต็มขนาดไหนเอามาเทียบกันสิพิจารณาสิแล้วมันยังจะติดไปอีกเป็นไปอีกอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปตกไปต่อยไปตีไปขุดไปค้นกันแล้วยังไงก็จะไม่เห็นโทษของกิเลสแม้นิดหนึ่งภายในหัวใจนี่เลยแหละแล้วก็จะแบกไปกิเลสไปอีกทำไมเหยียบหัวใจไปเกิดในภพนั้นภพนี้ภพไหนภพไม่ทุกข์นี่เหรอฟังแต่ว่าเกิด

ด้วยชาติปิทุกขาท่านว่าไงท่านบอกไว้แล้วหรือท่านบอกไว้ด้วยหรือว่าชาติปิทุกขามีไหมชราปิทุกขามีไหมฟังสิท่านบอกจริงใดท่านเป็นยังไงท่านก็บอกตามความจริงเกิดเป็นทุกข์แน่ท่านไม่บอกว่าเกิดเป็นสุขเพราะท่านเคยเกิดมาแล้วถ้าเป็นสุขท่านก็จะได้บอกว่าเป็นสุขมาแล้วผู้ริเช่านะนี่ก็เห็นภัยมาแล้วในสิ่งความในความเกิดทั้งหลายว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์จะน่าประกาศสอนพวกเรากลางวันมาอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วในแบบในแผนตำรับตำรามีแต่ความจริงที่ออกจากพระทัยของผู้ริเช่าซึ่งกลางวันอยู่ในตำรับตำราตลอดเวลาอยู่แล้วอ่านเข้าไปก็กลางวันถ้าอ่านด้วยความสนใจอ่านด้วยความพินิจพิจารณาแล้วจะกลางวันออกมากระเทือนหัวใจเรากระเทือนหัวใจเราตลอดไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรด้วยความสนใจใครอาจใครทำอยู่แล้วยังไงก็จะต้องกระเทือนเข้ามาในหัวใจเข้าใจให้ได้เห็นเหตุเห็นผลรู้โทษรู้กรรมของมันว่ามันทำกรรมทำเวรเกี่ยวกับเราขนาดไหนจีเด็ดนั่นพี่นาถ้าไม่เอาจริงจริงจังจะไม่เห็นนะเนี่ยกลอุบายต่างๆของจีเด็ดที่มันกล่อมเฉพาะอย่างยิ่งกล่อมหัวใจเราแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติกรรมฐานที่เขานับถือด้วยนะในร้านนี้เขากำลังนับถือกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นภาคอีสานเนี่ยแล้วในกิเลสมันกล่อมนี่มันสมเหตุสมผลได้หรือในกิเลสมันถลุงอยู่เนี่ยถ้าใครก้าวเข้ามามองเห็นด้วยตาแล้วเห็นแต่กิเลสถลุงพระกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นเฉพาะอย่างยิ่งพระวัดตาบันตาดเกลื่อนอยู่เหมือนกับขอนสูงเต็มวัดเต็มบ่ามีแต่กิเลสถลุงกิ้งไปกิ้งมานี่ใครอยู่จะดูได้ไหมคนทั่วประเทศไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบันตานี้ดูได้ไหมเห็นตั้งแต่พระเนนในวัดป่าบันตานี้เป็นขอนสูงให้กิเลสไปถีบมายันไปยันมากิ้งไปกิ้งมาอยู่ทะลุงไปตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะมองเห็นยับหนึ่งว่ากิเลสได้ต่อยธรรมะนักปฏิบัติกรรมฐานวัดป่าบันตาได้ต่อยกิเลสพอให้กิเลสมันสะดุ้งบ้างไม่เห็นมีเลยอย่างนี้เป็นยังไงมันคุ้มค่ากันไหมเราเอามาคิดบ้างที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนไม่ต้องคิดเพื่อจะแก้พิษแก้ภัยที่ไม่เขาเห็นความประโยชน์สังเวชนะก็ตามเถอะมันจะเป็นภัยเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยโดยไม่ต้องสงสัยการคิดอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราเมื่อมันเป็นประโยชน์แก่เราใครมาเห็นก็รู้ความเป็นมงคลทั้งนั้นแหละตามีหูมีรู้กันดีชั่วประการใดรู้กันนี่มันไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเฉยนะเออมันจึงไม่ได้เกิดความประโยชน์สังเวชมาปรองธรรมสังเวชภายในวัฏฏะบันตัดเรายังจะเพลินอยู่หรือยังจะภูมิใจอยู่หรือเมื่อเราเป็นพระกรรมฐานไม่ได้คิดบ้างหรือว่าเราแพ้กิเลสมาวันนั่งค่ำคืนยังรุ่งเรื่อยมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการชนะมันมาโดยลำดับเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราถ้าผู้ปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วต้องพ้นทุกข์แล้วต้องชนะเรื่อยมาชนะเรื่อยมาเป็นลำดับแล้วขณะที่มันแสดงออกมาแต่ละครั้งละคราวจะเป็นแสดงในการต่อสู้แสดงในการหลบหลีกติดตัวหรือหลบซ่อนหรือพลิกแพงแต่งหลายสารพันคมพิษต่อยกับกิเลสนั่นนักปฏิบัติให้มันเห็นอย่างนั้นบ้างสินี่มองไปที่ไหนมองไปเมื่อไรมองดูเมื่อไรมีแต่กิเลสถลุงพระถลุงหัวใจของพระกรรมฐานมันตลอดสังเวชจะตายไปขนาดนี้นะว่าไงได้พากันคิดยังไงบ้างหรือไม่แพ้มันมาเท่าไหร่แล้วบวชมากี่พรรษาตั้งหน้ามาปฏิบัติกี่ปีแล้วแพ้มันมาเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกตัวว่าแพ้อยู่หรือเวลานี้เรื่องเรายังภูมิใจอยู่หรือเราชนะอะไรชนะลมแรงๆที่ไหนมันไม่มีอะไรที่จะชนะนอกชนะลมแรงๆเฉยๆภูมิใจลมแรงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่รู้ไหมอันนี้กลอันนี้ก็เป็นกลหนึ่งของกิเลสถ้าเราต่อยเงาต่อยอะไรไปนั่นแต่เงาต่อยเงาไปตัวกิเลสจริงไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่เรารู้อย่างพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทำความภาคเพียรไม่มีวักไม่มีตอนไม่มีเผ็ดไม่มีร้อนไม่มีเข้มข้นตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปได้เลยแล้วยังไงก็ตายทิ้งกระเป๋านะนั่นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยหากไม่ใช้อย่างที่ว่านี่แหละก็บอกแล้วว่ากิเลสเป็นยังไงมันฉลาดขนาดไหนนี่นำเรื่องมาของกิเลสที่มันฉลาดมาให้ฟังนอกจากนั้นนำเรื่องความโง่ของเราให้ฟังอีกและนำเรื่องความฉลาดที่ทันกิเลสมาให้ฟังอีกจะหาฟังที่ไหนอีกท่านทั้งหลายจะหาฟังที่ไหนการปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาโง่ก็โง่ที่สุดก็เคยพูดให้ฟังแล้วเอาตัวยืนยันเลยใครจะว่าบ้าก็บ้านี่เพราะความเมตตาสงสารของเพื่อนให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองถึงได้พูดถึงขนาดนี้เวลามันสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันกระดิกตัวขึ้นมากระดิกตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นเพียงไกลทันกิเลส
ประเภทต่างๆโดยลำดับลำดาทำแล้วฆ่าด้วยฆ่าด้วยเขาด้วยไปโดยลำดับลำดานี้ก็ได้พูดให้ฟังจนขนาดถึงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนอยากคอขาดถ้าเป็นคอมีคอก็คอขาดโผล่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นเพียงกายของสติปัญญาที่ทันอุบังกิเลสมันถึงขนาดนั้นฟาดมันม้วนเสื่อลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรมากีดมาขวางอะไรมาแสดงกลมายาให้จิตนี่ติ่งไปติ่งมาเหมือนลูกฟุตบอลนั้นมีไหมที่นี่มันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีสิเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็จะสรุปลงได้ความว่ามีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อกวนมายุเหยื่อมาทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้และยังจะเป็นไปอีกหาที่อยู่ไม่ได้เลยไม่มีอะไรนอกจากกิเลสเท่านั้นนะก็เมื่อมันหมดจากหัวใจแล้วมันก็รู้ชัดเจนที่นี่อุบายของกิเลสมันใช้กลใดอุบายใดขั้นแหงใดที่เคยเป็นความแยบคายมามันพังไปหมดพังหมดด้วยอำนาจของธรรมที่เหนือกว่าไปแล้วนี่ก็ได้มาพูดให้ฟังแล้วทำไงอีกจะให้ผมทำอะไรอีกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยทำไงมันไม่มีเคล็ดมีลับไม่มีทุ่มมีโมงบ้างเลยเป็นอะไรไม่ได้เรื่องค่าที่ควรจะเด็ดไม่เด็ดควรที่ใช้สติปัญญาให้มากไม่ใช้ควรที่ใช้ความอดความทนให้มากไม่ใช้ทำไงนี่จะให้กิเลสมันเด็ดเอาเด็ดเอาดัดเอาเด็ดเอาตลอดเวลาความเด็ดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้เด็ดมันเลยทำยังไงเราไม่อายเราบ้างเหรือกิเลสอยู่ในหัวใจเราเราไม่อายหัวใจเราบ้างเหรือกิเลสอยู่ในนั้นมีแต่แพ้ตลอดเวลาเรายังภูมิใจกับความแพ้ของเราอยู่เหรอแล้วเราจะเป็นไปด้วยความแพ้ภูมิใจไปด้วยความแพ้กิเลสนี่เหรอในระยะต่อไปในวันขณะต่อไปนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันมะรืนจนกระทั่งถึงวันเราตายเราจะหวังความภูมิใจในการแพ้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เหรอเอามาคิดบ้างสิสติปัญญามีกิเลสนี่มันเหยียบมาทั้งเท่าไหร่แล้วมันน่าเคยให้คุณแก่ผู้ใดผู้ริจ้าทุกวงสอนว่ากิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทำไมเราจึงให้มันกล่อมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงลูกศิษย์ตถาคตเนี่ยมันไม่เกินไปแล้วหรือพิจารณาสินี่มันอกจะแตกแล้วนะถึงขั้นที่ควรจะเด็ดบ้างไม่มีเลยการประกอบความภาคเพียรถ้ามันมีเหมือนเขาเดินทางการเดินทางทางที่ราบรื่นมันก็มีคลุกคลักก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเป็นอะไรมีไปเดินดับลำดาก็ก้าวไปเดินไปจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้นั่นเมื่อก้าวไม่ถอยเอาทางอยู่ที่ตรงนี้เอาคดก็คดอ้อมก็อ้อมเอาคลุกคลักคลุกคลักเป็นหลุมเป็นบ่อเอาหลุมบ่อก็หลุมบ่อทางอยู่ที่นี่มันหนาตังกี่ทางแวะไม่ได้อยู่ทำไมแวะก็ไปนู่นก็เป็นดงเป็นป่าเป็นภูเขาเอาแวะไปไม่ได้ก็ไปตามทางอยู่ที่นี่นั่นก็เหมือนกันที่การต่อสู้กิเลสไปทางไหนมันมีแต่ดงหนาป่าทึบของกิเลสทั้งนั้นตรงนี้ช่องนี้พอที่จะไปได้คือช่องแห่งความเพียรช่องแห่งสติช่องแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้มีเป็นช่องทั้งนั้นนี่ไปได้ตรงนี้ทำไมไม่ยอมไปแล้วตายอยู่ตรงสองภาคทางให้มันถลุงอยู่นั่นเป็นยังไงกรรมฐานเรานี่ความเพียรต้องอย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นจะตายทิ้งกระเป๋านะผมไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจถ้าตายทิ้งกระเป๋าแล้วเหมาะกับความเพียรของเรากับสติปัญญาของเราที่เป็นอยู่อย่างนี้อันไม่มีทันยับหนึ่งก็ไม่ทันที่เหลือเลยนี่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นมันเหมาะกันเอาไปคิดสิเนี่ยท่านเรียกว่าความเพียรดังที่กล่าวมานี้ถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดนี่อะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆไปนะเดินก็สักแต่ว่านั่งก็สักแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรคนอุบายอะไรที่ได้จากการเดินการนั่งที่ว่าความเพียรเพียรมีอะไรบ้างมันก็ไม่ปรากฏต่อไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่มันเคยหนาแน่นอยู่นั้นหนาแน่นไม่ได้บกพร่องแม้แต่นิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเลยแล้วยังภูมิใจไว้ได้นี่ว่างไงนี่ที่มันน่าทุเรศทางไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะความเพียรมันต้องมีบทมีบาทที่จะทุ่มกันเป็นระยะอย่างนั้นผู้ประกอบความเพียรเป็นยังไงก็เอาทุกข์ขนาดไหนจะเอาทุกข์นี่เป็นหินรับปัญญานั่นมันเห็นชัดมันเห็นจริงๆนี่นะไม่เห็นจะมาคุยได้ไงนี่มาเทศหนูเพื่อนนี่ผมพูดจริงๆให้เห็นนะจะมาพูดนี่นะจะว่าไงใครจะว่าผมบ้าก็ผมก็ยอมรับแล้วยอมรับโดยที่ว่าบ้าแบบนี้นะก็มันเป็นแล้วทำพุทธเจ้าเป็นของจริงปฏิบัติตามนั้นทำไมไม่จริงพุทธเจ้าสอนให้รู้แต่แท้รู้แล้วทำไมพูดไม่ได้วะแต่จะไม่รู้ก็ยังบอกว่าไม่รู้เนี่ยโง่ก็บอกว่าโง่เวลามันฉลาดจะไม่พูดได้บ้างเหรอมันเป็นยังไงเรื่องที่เกิดมาปิดปากแล้วพูดไม่ได้เหรอมันเห็นมาจากในใจของตนสิมันเปิดเผยหมดแล้วเป็นยังไงโลกธาตุอันนี้เป็นยังไงเรื่องของกิเลสนี่นั่นมันยังนั่นที่ฟาดมันจนกระทั่งวิกุชลาธรรมะเอาให้แหลกหมดอยู่ไหนสบายทั้งนั้นจิตใจจิตวิญญาณในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ถูกกิเลสมันบีบบังคับตลอดเวลาจิตของเราดีดผึ่งออก
แล้วเอากิเลสมาเป็นอาหารว่างไปซ้ำไปนั่นน่ะเป็นยังไงไม่เห็นที่พระพุทธเจ้านี่มีแต่พวกมีแต่องค์ที่เอากิเลสมาเป็นอาหารว่างเท่านั้นแต่ก่อนมันเป็นไทยเวลาเอามันได้แล้วก็ประกาศเหมือนกับประจานให้โลกเห็นไอ้รีบมานะตถาคตได้เป็นมาแล้วเรื่องนี้ไม่สงสัยตถาคตได้พาดำเนินมาอย่างนี้นี่ให้ดำเนินตามตถาคตที่สอนนี้นะนี่คือทางแคล้วคลาดปลอดภัยคือทางที่จะพ้นทุกข์ภายในไม่ช้านี้เป็นอย่างนั้นที่ว่าสวดคาถาธรรมสวดคาถาธรรมตัดไว้ชอบแล้วดีแล้วตัดไว้อย่างนั้นนะไม่ผิดเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะอย่าไปทางอื่นนะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเอากล้าตามตถาคตนี่นะตถาคตเคยลำบากมาแล้วถึงขั้นสลบตถาคตยังไม่ถอยเอาจนกระทั่งเลยตัดสรูนี่ยาถอยนะหนึ่งความหมายเหมือนอย่างนั้นที่ท่านสอนสดๆร้อนๆอย่างนั้นพิจารณาสิผู้ปฏิบัติมีธรรมวิเจ้าไม่มีอะไรเป็นการท้าทายกิเลสตลอดเวลาให้นำมาใช้เถอะยังไงก็กิเลสต้องพังไม่สงสัยมีแต่ให้ความเพียรพังเลยมันเคยเห็นเคยได้ยินมาพอแล้วทั้งท่านทั้งเราใครทั้งใครต่อใครก็ตามไอ้เรื่องกิเลสเอาความเพียรพังนี่มันด้วยกันทั้งนั้นแหละไอ้เราเอาความเพียรนี่เอาพังกิเลสนั้นมันไม่ค่อยจะมีและไม่มีนี่มันสำคัญเอาให้เห็นในหัวใจของเราสิความเพียรพังกิเลสพังยังไงให้มันเห็นสิคำว่ากิเลสแหลมคมมันแหลมคมยังไงให้รู้ปัญญาของเราแหลมคมกว่ากิเลสมันก็รู้เรื่องของกิเลสแหลมคมได้ตอนนั้นถ้าปัญญายังไม่เหนือกิเลสแล้วรู้ไม่ได้นะว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมีอำนาจมากขนาดไหนอ้อยอิงขนาดไหนไม่รู้นะเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่จนกระทั่งเป็นกิเลสหงายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาแสดงลวดลายที่นี่เมื่อทำมันเหนือกว่าทุกอย่างแล้วออกมาที่ตัวไหนเจ๋งออกมาเนาะถึงขั้นมันท้าทายกันมันถึงขนาดนั้นนะออกมาพอยัดนั้นกับพุ่งเลยนะสติปัญญาที่เกรียงไกรที่ทันสมัยที่จะหักวัตจักรวัตจิตให้มันม้วนเสือนั้นต้องเป็นสติปัญญาขนาดนั้นเป็นเองถ้าเราจะมาตั้งท่าตั้งทางไม่ทันเนี่ยถึงขั้นที่เป็นเองท่านถึงว่าภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นในหัวใจเราบ้างสิพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนท่านไม่เป็นอะไรมาสอนมันมีวิธีการที่จะอธิบายอะไรได้หรอลงภาวนามยปัญญาแล้วต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองถึงจะรู้เองไม่อธิบายก็รู้เมื่อมันเป็นขึ้นมาในอ๋ออ๋อทันทีเลยที่เดือดพังไปด้วยเห็นนี้เองอ๋อนี่ท่านที่เดือดยังไม่พังก็ตามนะยังไงก็มั่นใจไปโดยลำดับแล้วพังไปเรื่อยเหมือนไฟได้เชื้อเอาเชื้อไหนก็เชื้อเถอะถ้าลงไฟแล้วเผาได้หมดทั้งนั้นที่นั่นยังไม่ไหม้ก็ไม่ต้องบอกมันจะไปเดี๋ยวนี้กำลังลุกลามไปเดี๋ยวนี้นัดเชื่อมันอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปถึงหมดไม่เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนี่ก็เหมือนกันที่เรียกฟันลงเป็นเท่าเป็นฐานหมดด้วยอำนาจของมหาสีมหาปัญญาที่มาจากภาวนามยปัญญาจะเป็นที่ไหนไปธรรมะนี่เขาสดร้อนอยู่ในหัวใจกลางวันในหัวใจเราไม่กลางวันที่ไหนไม่เอามาใช้เป็นนั้นศาสตราวุธก่อนทั้งภูเขาก็ตามถ้ามันไม่มาใช้ก็เป็นศาสตราวุธอยู่งั้นนะเราก็ต้องจมอยู่ในนะฆ่าศึกนั่นเองหาที่โผล่ขึ้นมาไม่ได้ดีไม่ดีตายอยู่ในท่ามกลางฆ่าศึกเพราะไม่มีอาวุธที่จะสู้เราไม่เอามันนำมาใช้เนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่นำมาใช้เกิดประโยชน์อะไรนี่เหมือนการสติปัญญาพระเจ้าสอนไว้เพื่อเอามาหุงต้มแกงกินเหรอท่านสอนว่ายังไงมันควรจะมาคุยปฏิบัติให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ประกาศกลางวันนะว่าอากาลิโกอากาลิโกหมายถึงอะไรทำเหล่านี้เองเป็นอากาลิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถอะไอ้เรื่องผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอย่ามาสนใจผิดมากนักถ้าเรื่องของกิเลสมันกล่อมแล้วเร็วนะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีสมัยนี้หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วจะปฏิบัติเท่าไรก็ปฏิบัติไปเถอะตู้หัวมันพูดมันไม่ได้ปฏิบัตินี่ผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่รู้จะเห็นมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเริ่มมาให้คะแนนของใครต่อใครทั้งที่ของไม่มีอะไรความรู้โง่ยิ่งกว่าหมาตายเอาความรู้อะไรมาสอนคนอื่นให้เขาได้เป็นคติความรู้เจ้าของไม่มีนั่นไม่เชื่อที่เชื่อคนประเภทนั้นศาสดาองค์เอกเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้มาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมเชื่อเพราะทำไมไม่ยอมเชื่อไม่ยอมพบบ้าๆรับหูรับตาพูดอยู่นั่นหรือมันไม่เคยภาวนานั่นหรือเชื่อคนประเภทนั้นหรือนามผลนิพพานไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ตัวของว่ามันเองไม่มีนามผลนิพพานจะเอามาผลนิพพานอะไรมาอวดล่ะผู้มีอยู่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ต้องเห็นอยู่รู้อยู่สวดคาถาทำตัดไว้ชอบแล้วนี่ว่าไงผู้เจ้ารู้จากธรรมเหล่านี้นะภาษาว่าขนาดรู้จากธรรมเหล่านี้เห็นจากธรรมเหล่านี้พ้นทุกข์จากธรรมเหล่านี้ฆ่ากิเลสให้ม้วนเสื่อไปด้วยธรรมเหล่านี้น่ะมันไม่ได้ฆ่ากิเลสไปด้วยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีฟังสิพวกนี้มันตายกี่กับกี่กันก็เรื่องของเขามันไปยุ่งกับเขาทำไมเราก็ที่ฉลาดปัดความทุกข์เหมือนกับไฟติดตัวของเราพันไหม้ตัวของเราแล้วปัดไฟออกจากตัวของเรานี่มันเป็นเรื่องของเราแท้ๆนี่
ไปยุ่งอะไรกับไฟเขาไหม้หมดทั้งตัวก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่จะปัดออกให้ช่างเขาสิแล้วปัดออกสิที่เรียนมันเหมือนปืนเหมือนไฟราคะกินาเป็นอะไรไฟคืออะไรนั่นโทสะกินาโมกินาฟังสิสามกองเท่านี้ก็พอแล้วนะมันไหม้อยู่ในหัวใจเวลานี้โลกทุกทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรเพราะไฟอันนี้เองมันเผาเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่เหรอยังจะมาภูมิใจของอยู่สบายสบายวันไหนก็ว่าสบายสบายตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องเนื้อเรื่องหนังที่จะพังอยู่เมื่อไม่กี่วันเมื่อหมดมาจากนี้แล้วนี่เท่านั้นแล้วมันยังจะมาถือว่าสิ่งนี้วิเศษอยู่หรือทำที่วิเศษที่พระเจ้าทั้งหลายกระเทือนโลกธาตุมานี้มานานแสนนานมากต่อมากแล้วทำไมไม่เห็นกระเทือนหัวใจบ้างเอามาพิจารณาสิตั้งปัญหาถามเจ้าของคนอื่นถามไม่ดีครูบาอาจารย์ว่าให้กับเหมือนกับว่าดุด่ามากกล่าวบางทีเกิดมุขหงิดอะไรในใจแทนที่จะเป็นกิเลสมันเป็นธรรมมันแทนที่จะเป็นธรรมมันกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเสียให้เจ้าของเราฟัดเจ้าของเองเอาหนาวันนี้ว่างั้นถ้าลงเป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นไรเจ้าของเอาหนาวันนี้หนาวอ่ะจะอะไรตักกันลงไปเอาหัวขาดหนาวันนี้ต้องอย่างนั้นนั่นถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยให้คนอื่นมาบังคับดิบังคับอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้ในหัวใจเรามันจะเป็นทำได้ยังไงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวทัศน์ขึ้นมานั่นเราพิจารณาสิเพราะนั้นนี่ใครๆก็ตามต้องเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเด็ดเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม่นยำที่สุดได้เมื่อได้อุบายจากครูบาอาจารย์หรือจากธรรมท่านมาแล้วเอามาฟาดลงไปใช่ที่เนี่ยมันม้วนเกิดด้วยเหตุนี้เองมันไม่ได้เป็นไปด้วยดังที่เราเป็นมานั่นนะให้เราจำเอาไว้ว่าวิธีการที่ทำมาแล้วนี้มันเป็นยังไงมันได้ผลมากน้อยเพียงไรเอามาทดสอบกันสิแล้วเราก็จะมีทางก้าวเดินนะท่านปัญญาพอละนี่คือหน่อยถึงได้หยุดไปมันมาก็แค่เป็นไปในหนึ่งไปในธรรมะมันอยู่แบบเขาอยู่แบบนั้นแต่มันก็สบายมันอันหนึ่งนะมันก็กำดีของมันอยู่พระเลี้ยงดูโอ้มันเป็นนายพระด้วยจำแต่ว่าจะเป็นเสี่ยวพระเลยมันเป็นนายพระด้วยดูขึ้นมันมีอะไรอยู่นี่ในหมาตัวหนึ่งนะมีอะไรเรียนธรรมะให้กันอย่างนี้มันเห็นมันทะลุไปหมดข้านุ่งเจ้าได้ยังไงถ้าลงได้รู้ตามทำทุกพระเจ้าทรงสอนแล้วข้านไม่ได้นอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นเองของเทศของจริงแท้ไม่เอาของความมาหลอกเลยไม่เหมือนกิเลสที่หลอกอยู่ตลอดเวลาทุกขณะทุกแขนงมันหลอกเท่านั้นหนึ่งอยู่จะทำแล้วจริงนะไม่เป็นแต่ส่วนหยาบไปถึงส่วนละเอียดเกียรติฉุดมีแต่ความจริงทั้งนั้นสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วทางนี้ภายในจิตใจแล้วมันเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกนี่มาเป็นตัวของตัวจนหมดนั่นเราก็ยังไม่รู้มันกว้านเอาหมดในตัวของเรานี่ว่าเป็นเราเป็นของเราไปจนหมดไม่รู้ทำเมื่อเราทำเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปคัดเข้าไปเลือกเข้าไปแยกเข้าไปแยกเข้าไปเห็นไปโดยลำดับลำดาแล้วก็เวิร์กออกหมดพังออกหมดแม้จะอยู่ในร่างนั่นก็ตามพอดีมันก็รู้แน่นี่คือเนื้อคือหนังเราพูดว่านี่คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนี่คือจิตนะมันก็รู้เองว่าไม่มีใครบอกถ้าลงและพิจารณาตามพระเจ้าทรงสอนแล้วเช่นอริยสัจเนี่ยเรื่องสติปัฏฐานสี่นี่แยกธาตุมันเนี่ยเนื้อวิชาแยกธาตุละเนี่ยพิจารณาเลยแยกความจริงแยกธาตุเลือกขันเนี่ยรู้เลยทำไงทีเนี่ยให้หลงเนี่ยก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นเวลามันยังไม่รู้ทำยังไงให้รู้ก็ไม่รู้เมื่อไม่ถึงขั้นจะรู้ตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงไม่รู้อยากรู้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นจะรู้เหมือนอย่างเราเดินไปจะไปจุดใดก็ตามเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นเวลาที่นางเราไปเจออย่างนั้นแล้วจะหาที่ขั้นจะทำไงได้ยังไงนอกจากกราบราบเท่านั้นเองเวลาไม่รู้จริงมันต่อสู้ครูมีเจ้าว่างั้นมันเชื่อมันไม่เชื่อมันเชื่ออย่างนี้เนี่ยกิเลสกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันมันต้องคัดค้านต่างทางตลอดเวลาขัดแย้งตลอดเวลาขัดแย้งธรรมยังไม่ถึงไหนเลยต้องได้เดือนหนึ่งพอดีแล้วนะเข้าพรรษานี่จะมาเดือนนึงเดือนวันนี้วันแรมค่ำพอดีแล้วนะไม่ถึงไหนจะมาเดือนนึงแล้วไม่ได้นับอะไรไม่ได้สนใจเลยก็เห็นแต่มือกับแจ้งอย่างนี้จะให้ว่าไงหรือใครจะว่าบ้าก็ว่าสิก็มันเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่ใช่แค่นับแต่ละนั่งหนาก็นับมาตั้งแต่วันเกิดมาอย่างนี้พ
พ่อแม่ปู่ย่าตายายโลกพานับมากันนับมานี่มันได้เห็นได้เรื่องอะไรความจริงมันก็มีแต่เมื่อยกับแจ้งอย่างนี้เองนี่จะหยุดแต่เป็นอารมณ์อะไรกับมันนะความหวังมันเป็นบ้าอย่างนั้นก็คือว่ากิเลสพาให้หวังนี่จะหวังแต่ยังหวังอยู่หวังครับไอ้ผิดหวังมันผิดมาเท่าไหร่ไม่ได้คิดนะตอนผิดหวังนี่จะหวังเงินเนี่ยจากเมื่อกับเรื่องนี้เท่านั้นวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นอย่างนั้นปีนั้นจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยหวังมันก็เพลินในความหวังนะมันทำให้เพลินในความหวังเมียนเขาไปตัดปุ๊บเขาไปหยิบไปจับสิ่งนี้เลยสิเหมือนก็มีกล้องไปจับปุ๊บเพลินอะไรเป็นบ้าเลยวะเขาจะว่าเราบ้าเลยเพลินอะไรเป็นบ้าเลยเมื่อกับเรื่องนี้มีมาตั้งกับตั้งกันแล้วนี่นะนี่เขาก็จะว่าเราเป็นบ้านะความจริงเป็นนั้นพิจารณาจิตมันถึงคือถึงแดนของโลกของสมมุติของวิมุตติเต็มส่วนทุกอย่างแล้วจะทำยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่นี่จะว่าไงถ้าจะว่าไงมันก็เป็นไปตามจิตตรงนั้นมันไม่เป็นไปตามก็เหมือนอย่างโลกเนี่ยถ้าจะว่าอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามมันเป็นทั้งวันอย่างนั้นมือกับอย่างนี้มันจะเป็นไปตามไขอยากร้อนก็ร้อนอยากหนาวก็หนาวเว้นวันเดียวนั่นเราเป็นบ้าดิ้นตายอยู่กับมันไม่รู้ตัวแล้วปรับตัวเข้าหามันไม่ถูกไม่ปรับมันจะดิ้นกับมันไปปรับตัวของเราให้มันถูกได้ระดับพอดีนะมันพอดีหมดนะไม่ปรับพระพุทธเจ้าเอิดปรับจิตได้เต็มจัดเต็มส่วนภาษาโลกทั้งหลายปรับจิตของแต่ละองค์ท่านได้เต็มจัดเต็มส่วนพอเหมาะพอดีท่านมีขันอยู่ท่านก่อนไม่มีอะไรจะวุ่นนะก็ท่านไม่มีอะไรจะเอาอะไรไปยุ่งก็ท่านไม่หลงจะให้ท่านไปหลงอะไรเนี่ยมีขันอยู่เป็นอยู่ธรรมดาก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจนกระทั่งจะตายไปก็ดีจะให้ท่านวุ่นอะไรเพราะท่านหมดความวุ่นแล้วไอ้เรื่องวุ่นมันเรื่องโลกเรื่องสมมติจิตนั้นไม่ได้วุ่นกับอะไรจะให้ท่านวุ่นอะไรมันเหมือนกับแกล้งเสแสร้งไปงั้นจะเสแสร้งอะไรเคยเสแสร้งมาพอแล้วมันจะไปเสแสร้งอะไรก็จะปลดจากแตกจากไถแต่นี่แล้วพวกเรานี่แล้วจะมาเสแสร้งอะไรพระอรหันต์องค์ไหนที่ท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ไปแล้วไม่ได้ยินไหมท่านมาเสียดายสมมุติเคยมีไหมมีพระอรหันต์องค์ไหนบ้างที่แหวกแนวมาเป็นงานหน้ามาตั้งแต่พระพุทธเจ้ากี่ล้านล้านล้านพระองค์และพระสาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์นั้นนับเป็นกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านแล้วมีองค์ไหนแม่องค์หนึ่งที่มาเสียดายโลกท่านหลงท่านรู้ไปแล้วท่านกลับมาอยากหลงอีกมีองค์ไหนมีนาเน่ไม่นั่นจะเรียกว่าบรมสุขได้ไหนจะเรียกว่าเลิศได้ยังไงท่านยังจะมาหลงอีกเอาอะไรมาเลิศล่ะนั่นก็ไม่ผิดกันกับสมมติเลยมันจะมาหลงสมมติกับสมตรงเตงกับสมมติยังจะมาเสียดายสมมติอยู่นะมันที่จะมาทำสุดเอื้อมของคนมีกิเลสนะมันก็มีข้อแม้อย่างนั้นทำสุดเอื้อมของสุดเอื้อมของคนมีกิเลสทำพอเหมาะพอดีของท่านผู้สิ้นไปแล้วนะท่านมาหลงอะไรอีกมันก็เป็นอาถรรพ์เหมือนกันกับเวลาหลงอยู่จะให้รู้นี่มันขณะที่มันยังหลงอยู่มันก็เป็นอาถรรพ์นะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องก้าวไปเรื่อยไปเหมือนอย่างเรารับทานฉันอะไรมันยังไม่ถึงขั้นอิ่มจะอยากให้อิ่มในขณะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องฉันไปทานไปหนุนกันไปมันก็ถึงขั้นอิ่มเองนะอันนี้ก็เหมือนกันหนุนไปพอถึงขั้นมันเต็มที่แล้วจะให้เป็นอะไรอีกนี่เนี่ยมันก็เป็นอาถรรพ์ของธรรมขั้นนั้นแล้วเวลามันยังไม่รู้มันก็ต้องเป็นอาถรรพ์อีกแล้วจะให้รู้เดี๋ยวนั้นไม่ได้เนี่ยเราอัศจรรย์จริงนะอัศจรรย์บริการผมพูดเต็มหัวใจผมเลยนะออกมาจากเต็มหัวใจคือพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยสาวกทั้งหลายก็อัศจรรย์แต่ว่าได้สดับจากพระเจ้าก่อนส่วนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่อยู่ไม่มีใครบอกใครสอนเลยก็พระบารมีธรรมของท่านที่ท่านทำความปรารถนาจะเกียรติกายมาอย่างที่พูดที่นี้เมื่อมีกำลังพอแล้วก็สยามภูนะทรงรู้เองผึ่งขึ้นเลยดีขึ้นเลยท่ามกลาง
กิเลสกินหนายิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรหนาเกินกิเลสสามโลกธาตุนี่หนาขนาดนั้นฟังดิกิเลสมันหนาเท่ากับสามโลกธาตุพุ่งทะลุเลยไม่มีใครบอกใครสอนเลยสยามภูก็คือรู้เองเป็นเองพูดง่ายๆเหมือนสาวกนึงต้องได้ยินได้ฟังสาวกะต้องในระดับได้อุบายวิธีการจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงจะนำมาปฏิบัติมาปรับปรุงมาแก้ไขตามที่สมแน่นั่นเองมันก็ค่อยๆเจอไปเจอไปส่วนพระพุทธเจ้าเองไม่ว่าพระองค์ใดทรงรู้เองเห็นเองทั้งนั้นมันดียังว่าง่ายกับยากต่างกันเมื่อถึงขั้นที่ง่ายของท่านก็ง่ายเพื่อออกมันมากมีแต่เป็นกระจับเนี่ยเพื่อออกไปทรงผนวดเก็บวันก็วันรู้ก็มีพระเจ้าพระองค์ก็ทรงจัดไว้ตามความเป็นจริงของพระองค์นั่นเองท่านไม่มีเอียงท่านบอกว่าท่านลำบากท่านก็บอกว่าท่านลำบากถ้าชนท่านก็น้อยนะท่านก็บอกว่าน้อยแค่แปดสิบแต่ถึงแปดสิบก็ผึ่งเลยใช่ไหมล่ะผิดตรงไหนเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองพยายามอย่างชาติชัดเจนแล้วไม่เป็นสองพอถึงอย่างนั้นก็เสด็จไปนิพพานเลยภาษาเราเรียกว่าเสด็จไปตายที่นั่นเลยเนี่ยมีตามท่านเสด็จจริงผู้ไม่ปฏิบัติมันปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ได้รู้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้าใจในทุกเวทนาว่าพระองค์ทรงเสวยทุกเวทนาในเวลาที่กำลังเสด็จไปตามทางที่ว่าทรงเหน็ดเหนื่อยนั้นไม่ได้แล้วอดสงสัยไม่ได้อดเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรับสั่งพระอนุนอนุนไปสั่งน้ำสั่งแล้วหาคนดื่มสั่งคนจะหายน้ำมาเหนื่อยหนึ่งสั่งคนลากพระสังฆาติดสั่งคนเหนื่อยมากจะพักพระสังฆาติลาดคือว่าปูนั่นเองภาษานี้เราก็เอามาใช้ว่าลาดแต่พระพุทธเจ้าเองท่านจะรับสั่งว่าไงก็ไม่รู้แหละหากเป็นความหมายที่ว่าปูนั่นเองลาดนั่นเองเราเพียมากนี่อะไรนั่นเราจะพักนะนี่ต่างน้ำมาให้เราดื่มนะเราก็หายน้ำมากนะที่นี่เราไม่เห็นความจริงระหว่างขันกับจิตแต่ที่เราเห็นแต่เรื่องขันกับจิตเป็นเดียวกันผู้เรียนมันเห็นแต่ขันกับจิตเป็นเดียวกันพระพุทธเจ้าเสวยทุกข์เวทนาไม่เสวยที่ว่าเราเหนื่อยยังไงอานนท์ได้ยังไงนานฟังผมได้ยินจนสะดุดกึกเลยถ้าจะพ่อสองสองอาจจะพูดอาจจะโต้ตอบกันอันนี้มันฟังไว้เฉยแต่มันไม่ลืมนะเพราะมันเป็นจุดสำคัญว่าพระองค์ก็สวยทุกเวทนาไม่สวยพระองค์จะว่านั้นได้ไงนะก็ขันมันยังเป็นได้ทำไมจะว่าไม่ได้ล่ะขันมันเพียได้ทำไมจะว่าไม่ได้ว่ามันเพียเนี่ยว่าจะว่าไม่ได้หรือขันมันยังเป็นได้อยู่นั่นพุทธะที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้เป็นที่ไหนนะมันเห็นพุทธะดูสิเอาว่ามันยังนี่พูดว่าเห็นพุทธะด้วยความแจ้งชัดกำจัดที่ออกหมดแล้วอย่างนั้นถ้าเห็นอย่างนั้นเอาสิทำไมจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเวลามันเป็นอันเดียวกันมันก็เป็นก็รู้อยู่แล้วก็เคยเป็นมันแยกตัวออกไปเป็นธรรมชาตินั้นจับขันนี้เป็นนี้มันก็เป็นนั่นแหละแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะแล้วมันจะมาสวยกันตรงไหนน่ะนั่นว่านั่นเรียกว่ามันคึกคักก็ดีนะมันเหมือนจะเป็นบ้าเราก็ดีก็มันไปจับอยู่ในหัวใจนี่ว่าใครจะว่าบ้าไปตายเองมันอาถรรพ์ที่จะพูดก็นี่น่ะอย่าว่างั้นตาบอดไม่ดูเหรออย่าว่างั้นพระเจ้าท่านสอนอย่างนี้น่ะท่านสอนให้ตาบอดเหรอหรือสอนให้ตาดีถ้าตาดีก็มีน้ำเห็นสิอย่างนี้ท่านว่าอย่างนี้อย่าว่าเห็นนะนี่แล้วเวลาท่านเสด็จไปในตำราอานนท์ลาดสังฆาติเราจะพักก่อนนั้นเพียว่าเพียจำทนขันถ้าพูดตามนั่นเมื่อก่อนถ้าพูดตามประสังเราสมัยทุกวันนี้เช่นอย่างใช้รถนี้พักเครื่องมันหน่อยเครื่องมันร้อนมากเพราะว่างั้นผู้ขับเป็นอะไรไปไม่เห็นเป็นอะไรรถมันร้อนมากต่างหากรถหมดน้ำเอาน้ำมาเติมหน่อยเลยเนี่ยพักเครื่องมันหน่อยรถเครื่องมันร้อนมากเนี่ยถ้าสมัยปัจจุบันนี้จะพูดอย่างนี้เลยเขาเดินทางเขาพูดกับรถเรื่องรถเขาจะบอกอย่างนั้นอันนี้มันก็เหมือนรถ
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการ5เนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นสมมุติจริงๆมีอนิจจังทุกขังอนัตตาติดแนบไปหมดอนิจจังทุกขังอนัตตารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังเนี่ยไปหมดมันก็รู้อยู่ว่าไงแม้ก็รู้ความจริงเป็นงั้นเป็นงั้นเห็นอยู่นั้นรู้อยู่นั้นจะไปคาดไปคาดไปแยกแยกออกจากความจริงนั้นได้ไงมันจริงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเวลาไม่รู้มันก็ไม่รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าเสวยทรงเสวยทุกเวลาไม่งั้นท่านจะพูดท่านจะรับสั่งว่าให้ราชสังฆาติอานนท์เราเหนื่อยมากได้ไหนเนี่ยไม่รู้ว่าขันติดเครื่องไปอีกก็ไปได้จนถึงจุดที่หมายนี่ก็พอพักพอถึงกว่านั้นก็ไปจนถึงที่ปรินิพพานอย่างเนี่ยแต่อย่างนั้นนะผิดกันแล้วจนกระทั่งวาระสุดท้ายเหมือนกับพระท้าชาวกวาดถามใครยังมีข้อของใจสงสัยอะไรอีกเนาะพูดมากพอไม่มีใครว่าไงแล้วทรงทำหน้าที่ปรินิพพานพอถึงเวลาแล้วเห็นไหมท่านองค์ท่านสถานท่านที่ตรงไหนทำหน้าที่ปรินิพพานก็ไว้รวดได้ให้เต็มองค์ศาสดาเลยทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานเรื่อยผู้ตามก็ตามเต็มนะพระอนุทะตามพระกิจของพระเจ้าเสด็จเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตติยฌานก็ตามเรื่อยเป็นรูปฌาน4ออกจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌาน4อากาศ3กายนะวิญญาณกายนะอวิญญาณนะเมตัญญานาสัญญาสัญญาก้าวขึ้นไปก้าวไปจนท่านถึงสัญญาเวทายตนิโรธสมาบัติมาดับสัญญาและเวทนาหมดสัญญาความจำอะไรหมดเวทนาคือทุกเวทนาในธาตุในขันธ์นั้นหมดไม่ได้หมายถึงเวทนาในจิตนะเวทนาในขันธ์อาการป่วยพระชวนของพระองค์หมดดับเดี๋ยวเราไม่มีฌานเรายังตัวเท่าไอ้ตั้งเรายังถึงเวลามันดับเราก็ยังรู้มันดับยังไงอย่างที่เราพูดมันพอเข้าถึงนั่นก็ดับหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่รู้ล้วนๆสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเรื่องของขันไม่มีอะไรเลยเหลือไม่มีเหลือหูก็ไม่ใช่หูหนวกมันเลยหนวกแล้วมันเป็นธรรมะทันทีไปแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมะทันทีไปหมดไม่ใช่เป็นตาบอดหูหนวกนะคือมันเลยนั่นไปแล้วนั่นมันยังรู้หรือว่าไงพระเจ้าองค์ศักดาแล้วเธอแม่ท่านรู้ได้ไงมันรู้ปล่อยความรับผิดชอบทั้งหมดเวลานั้นนั่นถ้าหากว่าขยับอีกขณะที่สองที่จะออกก็ออกก็หมดเลย 100% ถอยออกมาก็ไม่หมดถอยออกมาก็เยอะอยู่นะอย่างพระเจ้าปณิธานนั่นเลยเป็นพระอานนท์ถามเมื่อไหร่นี่พระอุบาลีผมก็ไม่ทราบลืมแต่ก็คุณทราบถือว่ามีพระท่านถามอยู่ในวงอังคมณฑลนั่นเวลานั้นยังเนี่ยพระนุษะนั่นแหละให้ดูเอาเรื่องพระจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าศูนย์ไหมกล้าเข้าสู่ธรรมชาติถ้าศูนย์แล้วอะไรเขากล้าเข้าไปและจิตเป็นจิตบริสุทธิ์ถือว่าพระเจ้าไม่ใช่จิตมีกิเลสจิตบริสุทธิ์ก้าวเข้าถูกปฐมฌานงานก็จิตที่บริสุทธิ์ก้าวนะเห็นไหมศูนย์ใหม่ทุติยฌานตติยฌานจนกระทั่งถึงโน้นสัญญาชั้นใหญ่รวดนี่คือพระจิตที่บริสุทธิ์นี่ทั้งนั้นก้าวไปเข้าไปนั่นศูนย์ใหม่ถ้าศูนย์อะไรปะก้าวเอออะไรไปข้าวสัญญาไปแต่รวดจนถอยมาถอยลงจนกระทั่งถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วก้าวครั้งที่สองนี่เข้าปฐมฌานพอออกจากฌานสี่รูปฌานสี่นี้แล้วมีออกแล้วนะสมมติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมติพอก้าวทำกลางนี้แล้วพุ่งเลยออกเลยนั่นอะไรที่เมื่อมีธาตุถึงแล้วจะว่าพระจิตพระเจ้าไปอยู่ที่ตรงไหนล่ะอันนี้มันมีธาตุที่ธาตุถึงก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นฌานไม่ติดฌานอยู่ฌานนั่นอยู่ฌานมันมีที่ธาตุถึงพอที่จะว่าได้ธาตุที่บริสุทธิ์นั่นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นพอออกจากนี้ไปแล้วปรินิพพานแล้วนั่นเพราะว่าปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่สงสัยผู้เป็นสิ้นกิเลสแล้วไม่สงสัยว่าปรินิพพานแล้วปรินิพพานยังไงสงสัยอาหาอะไรเนี่ยเวลาจะปรินิพพานก็ส่งไว้ลวดลายของศาสดาเต็มที่เลย
นี่ว่าสัตว์ไม่ระดายทั้งสุดท้ายเต็มภูมิศาสดาว่างั้นเถิดเพราะพุทธวิสัยเป็นต้องขันมากในรายนี้ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติศาสนาเรานี่มันกุดมันร่วนเข้ามากุดร่วนเข้ามานะนี่ทำไงมันนักเป็นเรื่องเดือดมันน้ำวันดื้อด้านเขาหนาแน่นเข้าไปในหัวใจของชาวพุทธเราทั้งพระทั้งเนรทั้งฆราวาสหนาแน่นขนาดนั้นก็ให้มีความหนักแน่นเชื่อถือสิ่งที่เป็นอธรรมนั้นหนักเข้ามากเข้าโดยลำดับลำดาและจางจากนิสัยธรรมนี้ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจางไปจางไปจางไปหนักเข้าทางนั้นมากเข้ามากนี่มันโดยการเป็นความดื้อด้านประมาณนั้นนิโรธปาริไม่มีนี่สิหน้าตื่นนะเราก็บวชมานี่กี่ปีก็ดูกิริยาอาการของพระของเนนก็ดีของใครใครก็ตามมันเป็นลำดับลำดับเปลี่ยนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันยิ่งได้เห็นมากมายนะได้เห็นชัดลงไประหว่างที่เด็กกับธรรมที่แสดงออกจากบุคคลผู้หนึ่งอย่างชาวพุทธของเรามันเป็นไงก็มันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงเพราะมันเห็นมันแตกต่างไปเดินดำหนานี่มันเป็นผลลบผลลบถ้าพูดถึงเรื่องว่าได้ธรรมเห็นธรรมนี่มันเป็นผลลบไปเรื่อยมันไม่ได้ไม่เห็นจังอันนี้จะได้ที่เดียวคนที่เดียวอยู่คนที่เดียวมันก็เผาอยู่เวลาว่างเวลาว่างของอย่างนี้อะไรๆใช้ค่ะไปใช้เลยนะอย่ามาถามอย่ามาบอกมาขอเรานะตั้งแต่รับประเคนแล้วไม่ว่าอะไรๆเราไม่เคยมายุ่งมาเกี่ยวข้องไม่เคยมาเป็นอารมณ์เรื่องของเรามีอะไรเราก็ไปตามเรื่องของเราเรื่องนี้หมู่เพื่อนของผู้ดูรู้แล้วบางทีเอาไปใช้ไปสอนอะไรก็เอาไปตามเรื่องตามราวดูเอาละนะท่านปัญญาละเถอะ

เรื่องข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละจิตของพระคือข้อวัดปฏิบัติไม่เหมือนจิตของคารวาสเขาคารวาสมีร้อยแปดพันประการหาประมาณไม่ได้จิตพระนี่มีตายตัวตามหลักธรรมหลักวินัยไม่มากจนเหลือกำลังแต่ส่วนมากพระเราปฏิบัติไม่ได้จริงถ้าพระปฏิบัติไม่ได้ก็มีสาวใครจะปฏิบัติให้ได้ขอวัดปฏิบัติบวชเข้ามาเอาความมักง่ายออกหน้าออกตาอันก็ไม่ได้เรื่องอะไรถ้าเอาธรรมออกหน้าแล้วมันก็มีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีข้อวัดปฏิบัติอันดีงามประจำตนเหลือบซ้ายมองขวามีสติสตังพูดประโยคใดมีสติควบคุมรู้ความผิดถูกดีชั่วหนักเบาควรหรือไม่ควรแก่บุคคลหรือสถานที่เช่นไรถ้าเอาทำออกหน้าส่วนมากไม่ค่อยผิดพลาดแม้ผิดด้วยความผิดวิสัยก็มีน้อยแต่ความไม่มีสติความไม่สนใจเอาความขี้เกียจขี้คร้านออกหน้าความบ่นแอออกหน้าซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสกิริยาการแสดงออกมาจึงมักจะมีเรื่องไม่น่าดูเกลักกะการขบการฉันพระขบฉันจังหันอะไรต้องสวยงามตามเสด็จยวัตท่านบอกไว้แล้วไม่สนใจเขาปราบอบัติเนี่ยกินก็เป็นโทษนั่งก็เป็นโทษเดินก็เป็นโทษนอนก็เป็นโทษพูดแรงมาก็เป็นโทษมันจะหาคุณที่ไหนคุณเราพระเราธรรมะโทษก็คือไม่มีสติสตังระมัดระวังสิ่งที่ผิดหรือถูกประการใดไม่รู้สุ่มสี่สุ่มห้าโอ้โหทุกเรื่องความสวยงามทางมายาความเคลื่อนไหวไปมาอะไรจะงามยิ่งกว่าพระซึ่งได้หลักการประพฤติมาจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ละเอียดอ่อนสุดในโลกนี้แต่ถ้าไม่นำพาแล้วก็พระน่าเกลียดที่สุดเพราะจะควรทำตัวให้ดีแต่ทำให้เลวไปเสียอย่างนี้มันดูไม่ได้ในสายตาของผู้อื่นตลอดถึงประชาชนทั่วไปพระเป็นผู้รักษาได้บรรดาความสวยงามทั้งภายนอกภายในไม่เหมือนคฤหัสถ์เขาพระมีหน้าที่รักษาอย่างเดียวรักษาตัวเป็นสำคัญรักษาใจถ้ามีสติแล้วกิริยามารยาทการแสดงออกมันก็น่าดูเองเพราะใจเป็นผู้บงการใจเป็นผู้แสดงออกทางมารยาทคำพูดคำจาการขบความฉันก็สวยงามทำอะไรก็น่าดูถ้ามันเป็นนิสัยแล้วมันแก้ยากนะนิสัยมั่งง่ายนิสัยมุมมามตะกะตะกรามอะไรแก้ไม่ตกนะถ้าลงติดนิสัยแล้วมันพยายามฝึกหัดไว้แต่ต้นแก้ยากเป็นนิสัยแล้วเลยไม่สนใจเลอะเทอะไปหมดเลยประชันสถานที่ใดเขากำลังเกี่ยวเพราะไม่น่าดูการฝึกฉันทั้งที่ระเบียบทางการฝึกฉันของพระนี่ไม่มีที่ไหนสู้ได้ระเบียบวินัยเป็นไปตามนั้นแล้วจะไม่น่าดูได้ยังไงเราฝึกเราไม่ใช่เราจะให้มันเป็นตามใจของเราชอบใจของเราเป็นไปด้วยกิเลสธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสต้องฝึกตนใส่ธรรมเรียกธรรมมาฝึกมาเพื่อหัดตนอันนี้จะน่าดูการฉันหมอจะทำคำใหญ่เกินไปจนแย่งตุยเห็นวะ
นิสัยของเราเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วที่มาบวชเป็นพระก็มีนิสัยเอานิสัยเดิมมาใช้มันไม่น่าดูเราตามเอาเราตามหลักธรรมวินัยว่าอย่างไรมันพอเหมาะเราก็เอาอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นนิสัยของคฤหัสถ์อันนี้เป็นนิสัยของพระมันต่างกันเราจะนิสัยของคฤหัสถ์มาใช้ไม่ได้ต้องนิสัยของพระซึ่งมีธรรมมีวินัยผู้ศึกษาธรรมวินัยมันจึงน่าดูการขบการเคี้ยวกันไม่มันดังเสียงก้วมก้างก้วมก้างคนอื่นฟังจนรำคาญหูแต่ปากกับหูแล้วเพราะตะแขวงมันอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ยินเพราะรสอาหารมันเหยียบย่ำทำลายหมดสลบสลายไปไม่ได้ยินเสียงขบเคี้ยวจะของจะดังขนาดไหนแต่ผู้อื่นฟังมันรำคาญเหล่านี้การฉันในบาตรไม่เหมือนฉันสำรับไปทำแบบสำรับมันไม่ได้ส่วนมากท่านนิยมฉันมือเดียวท่านอาจารย์มั่นเป็นหลักสำคัญฉันมือเดียวถ้าอันใดที่จำเป็นที่จะใช้สองมือก็ใช้อยู่ในบาตรจะยกขึ้นมาข้างนอกเป็นม้วนผักอะไรเหล่านี้จับขึ้นมาม้วนม้วนนี้ยุ่งอยู่ข้างหน้าข้างบนบาตรขายสี่ของมือมีอะไรกันเขาเห็นโม้อะไรใส่ในปากแต่เขาเห็นโม้วางไงเพราะความเพลินความเพลินในรถไม่มีสติมีอะไรอยู่ในบาตรเวลาไปฉันยกขึ้นมาเขาเห็นหมดซึ่งเป็นกิริยาไม่ดีเห็นเห็นเฉยๆคนชั่วเห็นที่น่าเกลียดน่าเอื้อมละอายอันนี้เราเคยสอนพระเสมออันนั้นชดซ้ายชดขวาเห็นแก่ลิ้นแก่ปากเห็นแก่รสแก่ชาไม่เห็นแก่ธรรมซึ่งเป็นเรื่องให้ลืมตัวทั้งนั้นต้องการความอร่อยของรสอาหารยิ่งกว่าความอร่อยอร่อยของธรรมนั้นรสอาหารก็เหยียบย่ำทำลายธรรมขณะที่ฉันก็ทำลายธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดเวลาเป็นข้าศึกต่อวินัยที่เราเนี่ยมันหาความดีไม่ได้ความไม่มีสักนั้นแหละเป็นของสำคัญมันจะไม่น่าดูเลยกิริยาอาการมีมามากของมากของถ้าเข้ากับกำลังมากมันเลอะเทอะนะทำมากมันเป็นได้ไม่ว่าอะไรทำมากมันเฟ้อเงินเฟ้อเป็นต้นไม่น่าดูทุกวันนี้มนุษย์เฟ้อฆ่ากันง่ายเหมือนกับผักกับปลาดูสิไม่มีราคาราคาอะไรผิดใจกันนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วผิดใจนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วมันเฟ้อผิดใจก็นับวันโหดร้ายขึ้นทุกวันเพราะไม่มีธรรมเขาแทรกสิงใจฆ่าผู้อื่นนั่นถือเป็นความดีความชอบถือว่าเป็นความถูกต้องเพราะความโกรธความแค้นมันเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ทำจนไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งนั้นผิดเผื่อเขาจะมาฆ่าเราบ้างเป็นยังไงเรายอมให้เขาฆ่าไหมนะเราไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ไปทำเขาได้ลงคอถือเป็นความดีนี่มันตรงกันข้ามของกิเลสกับธรรมวิเลศถ้าได้สังหารได้ทำลายใครสูงกว่าใครแล้วถือว่าดีแต่ธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เสมอภาคไม่มีอะไรจะทำบุคคลให้มีความเสมอภาคและร่มเย็นกันยิ่งกว่าธรรมเสมอภาคไปหมดให้อภัยตลอดทั้งสัตว์ดิบฉานก็ไม่ทำลายไม่เบียดเบียนเขาเห็นใจเขาใจเราเห็นด้านของเขาของเราชีวิตของเขาของเรานอกจากนั้นยังให้แผ่เมตตาจิตแก่บรรดาสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตาย
มีเท่ากันไม่ควรจะเบียดเบียนกันทำอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าใจขาดธรรมใจก็โหดร้ายทารุณความโลภ ก็มากนับวันมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกวันเพราะยินดีเพราะส่งเสริมในความโลภความโลภเป็นได้โอกาสทวีรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันความโกรธก็มากราคะตัณหาก็ครอบพูนความลืมเนื้อลืมตัวก็มากมีแต่มากโดยของไม่เป็นท่ามากโดยของสกปรกมากโดยของหาคุณค่าไม่ได้มากโดยสิ่งที่จะให้เกิดความสุขแก่ตนไม่ได้ใครเคยได้ความสุขเพราะความโลภเราลองหาดูสิถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ผิดไปใครเคยได้ความสุขความสบายเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความดึงเนื้อดึงตัวเพราะราคะตัณหากล้าไม่เห็นมีที่ไหนมันจะเป็นไฟไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาไม่บังคับบัญชามันพอให้มีขอบเขตบ้างแล้วมันก็เป็นไฟประกันดีเผามนุษย์เราเนี่ยผู้ส่งเสริมมันก็เหยียบย่ำลงไปจิตใจของพระนักปฏิบัติเราก็เทียบกันได้อย่างนั้นทำให้พยายามสอดรู้สอดเห็นความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกขึ้นมาภายในใจมันก็สามารถสร้างทุกข์ให้ภายในจิตใจได้แล้วความทุกข์เช่นเดียวกับคารวะเขาท่านจึงสอนให้ปราบสอนให้ละสอนให้ฆ่ากิเลสเช่นโกทังคัตตวาสุขังเสติเป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขนั่นท่านไม่ได้บอกว่าส่งเสริมความโกรธให้เต็มที่แล้วเป็นสุขท่านเห็นว่าคนโกรธมากคนโลภมากคนราคะตัณหามากคนลืมเนื้อลืมตัวมากคือผู้รับเหมาทุกนั่นเองทุกมีอะไรรับเหมาเอาหมดตรงนี้หาความสุขไม่มีเราอยากเข้าใจว่าคนมีเงินเป็นล้านล้านจะมีความสุขอยากเข้าใจว่าพวกเศรษฐีจะรุ่งพีจะมีความสุขถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจและปกครองสมบัติแล้วสมบัตินั่นแหละจะกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาเจ้าของเป็นไม่ทั้งเป็นนั่นเป็นปืนเป็นไฟภายในจิตใจมันมีใครที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในโทษและคุณของสิ่งเหล่านี้ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเห็นโทษเต็มพระทัยแล้วจึงหนึ่งสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้รู้สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณการจะประมาททรัพย์สมบัติเงินทองท่านไม่ประมาทเพราะโลกอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์เราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้จะขอให้รู้จักความพอดีรู้จักประมาณมีความฉลาดในการเสาะหาและเก็บรักษาตลอดถึงการเยียวยานำมาเลี้ยงชีพของตนให้ถูกทางอย่าให้มันเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะการเสาะหานั้นๆส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นมันปีนแหวกแนวตลอดเวลาจิตใจของโลกของคนไม่จะหาความสุขที่ไหนเจอก็หาที่ทั่วทั้งโลกเมืองอันโลกอันนี้อยู่นี่มีกี่ประเทศด้วยกันแต่ละประเทศมีคนจำนวนสักกี่ล้านรวมเข้าทั้งหมดเราไปถามว่าใครจะมีความสุขจะไม่เจออยากจะพูดว่าแม้รายเดียวถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกหัวใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องปฏิปกครองรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ว่าคนทุกคนจนคนมีคนฉลาดล้วนแล้วแต่แบกทุกข์เพราะความมีความเป็นของตนทั้งนั้น
ผู้ปฏิบัติธรรมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับตรงข้ามความทุกข์ความจนก็เห็นได้อยู่แล้วว่าอยู่ในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้มีก็มีผู้จนก็มีเราก็จนได้มีได้แต่สำคัญการปฏิบัติตัวเองให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นข้าศึกตามนิสัยของตนมันเป็นสิ่งชอบธรรมนำมาซึ่งความสุขแต่พออย่างยิ่งพระเมื่อนักปฏิบัติเรานี่ยิ่งไม่มีงานอื่นใดพอที่เป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นมาด้วยถือเอาความจำเป็นต้นเหตุหรือเป็นโลกบางหน้าเหมือนอย่างโลกเขาทั่วไปความจำเป็นของเราก็มีการละกิเลสด้วยไถ่เดียวเท่านั้นละกิเลสด้วยวิธีใดพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้หมดแล้วถ้าไม่ขี้เกียจอ่อนแอเสียอย่างเดียวที่เห็นแต่กิเลสมากกว่าเห็นแต่ธรรมต้องดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมาธิก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเรียนถ้าจนติดปากติดคอแต่องค์สมาธิจริงๆไม่เคยปรากฏเป็นสมบัติของตนได้แม้ชั่วขณะหนึ่งเลยอย่างนี้ใช่ไม่ได้เลยแบบแต่ความเรียนความเกิดความจำมาไว้จนหัวใจกิเลสไม่ลดน้อยลงแม้นิดหนึ่งมีหลังซ้ำยังเป็นภูเขาไฟทั้งลูกเผาอยู่ในหัวใจนั้นการปฏิบัติธรรมต่างหากเมื่อเรียนรู้แล้วปฏิบัติเพราะนักบวชนักปฏิบัติเรานี่ก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติสตังสติสัมปชัญญะแนบกับตัวเสมออารมณ์อะไรผ่านเข้ามาจะต้องผ่านมาทางหูตาจมูกลิ้นกายจะเข้าไปสู่ใจใจถ้ามีสติอยู่แล้วต้องทราบเรื่องอารมณ์นั้นๆว่าเป็นอารมณ์ผิดหรือถูกประการใดจะเป็นอารมณ์เครื่องส่งเสริมกิเลสหรืออารมณ์เป็นเครื่องส่งเสริมธรรมมันก็รู้แต่ส่วนมากเป็นอารมณ์ส่งเสริมกิเลสเพราะมันยังมีกำลังมากอยู่สติปัญญาไม่ทันจึงต้องผลิตสติปัญญาขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจระมัดระวังรักษาจึงมีกำลังขึ้นมา

อยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับปล่อยวัวออกจากคอกปล่อยสัตว์พาหนะออกจากคอกแล้วเจ้าของไม่ติดตามนำติดตามดูนั่นเองดีไม่ดีจนผู้ร้ายไปกินเงียบกว่ามันจิตที่อยู่ในความรักษาของเจ้าของด้วยสติแล้วจะสงบก็ง่ายเพราะไม่มีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องขีดขวางเนื่องจากจิตใจไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาอารมณ์อันเป็นพิษเป็นภัยได้เนื่องจากสติบังคับบัญชาอยู่นะทำให้สงบก็สงบได้เมื่อสงบเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิสมบัติขึ้นในตัวของเราจำได้ทั้งชื่อเห็นได้ทั้งตัวเห็นได้ทั้งความจริงคือสมาธิสงบบ้างน้อยเพียงไรก็รู้ว่านี่สงบที่จิตสมาธิแท้อยู่ที่จิตความจำแท้อยู่ที่สัญญาสมาธิแท้อยู่ที่จิตปัญญาก็พิจารณาแยกแยะดูภายนอกภายในมันเป็นไปของปฏิกูลโสโครกทั้งทุกขังหน้าตาแบบแต่กองคลุกกันทั้งวันทั้งคืนทำไมจะพิจารณาดูทุกข์ไม่เจอทุกข์ไม่รู้ทุกข์ตามความจริงของมันถ้าปัญญาได้สอดแทรกลงไปตรงไหนมันต้องรู้มันมากกว่าน้อยการเกิดตายก็คือการแบกหามทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นเองเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็หามทุกข์มาเท่านั้นภพเท่านั้นชาติแบกหามกันมาทำให้เบื่อหน่ายในความทุกข์ในความเกิดตายแล้วเราก็ไม่ควรจะตำหนิติเตียนทุกข์ไม่ควรจะบ่นเจ้าของว่าเป็นทุกข์ทีนี้เราไม่ต้องการเรื่องการจะแก้ไขวิธีไหนต้องเป็นปัญญาก็จำได้แต่อยู่ในตำรับตำราซึ่งเป็นชื่อของปัญญาเท่านั้นแต่ปัญญาในตัวเราไม่มีโง่เหมือนควายหนักจำได้หมดในตำรับตำราปัญญามีความฉลาดแหลมคมอย่างนั้นเหมือนแต่ตัวผู้จำนี่โง่เหมือนควายจะว่าความโง่นั้นมันจะแก้กิเลสได้หรือกิเลสแหลมคมยิ่งกว่าอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสนั่นว่ากิเลสมันต่ำแต่มันอยู่บนหัวใจคนมันหยาบแต่มันอยู่บนหัวใจที่ละเอียดละเอียดได้นะมาไงนั่นว่ากิเลสมันไม่ได้ต่ำมันอยู่บนหัวใจคนมันไม่ได้หยาบมันอยู่ได้ทั้งส่วนละเอียดอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าจิตทำเลยซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งก็เลยเข้าไม่ได้ไม่ถึงจำแต่ชื่อแต่นามของกิเลสจำแต่ชื่อแต่นามของธรรมสีสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะความจำกิเลสความโลภความโกรธความหลงโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลกิเลส1,500ปัญหา108จำไปได้หมดมัน108ทีนี้มันร้อยปอดคนนั้นกิเลสมันร้อยปอดคนไม่รู้หรอกกิเลสมันอยู่ที่ใจนี้จำชื่อมันจำตำรามันจะเป็นหนังถลอกอะไรกิเลสมันก็นอนสบายเราไปจำแต่ชื่อของมันไม่มาแตะต้องกิเลสถ้ามันมีการกระทบกระเทือนบ้างพอหนังถลอกมันก็เป็นสุขที่อยู่กับคนขี้เกียจอยู่คนอ่อนแอที่เหลืออยู่สบายอยู่กับคนหนักในธรรมอยู่กับคนมีความขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญมีสติตั้งตัวอยู่เสมอมีปัญญาแค่ควรเสมอที่เหลือร้อนอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางต้องหลบนั่งซ่อนนี่อยู่ไม่งั้นปัญญาถูกปัญญาฟาดฟันลงไปเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกปัญญาฝึกสติให้ดีเพื่อจะให้ทันกับสิ่งเหล่านี้

มีสติปัญญาพอตัวแล้วกิเลสมีสักกี่ประเภทละเอียดขนาดไหนไม่พ้นวิสัยของปัญญาไปได้เลยก็ต้องขาดกระเด็นไปหมดไม่มีเข้าใจว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในการปฏิบัติธรรมสภาวิริยะอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิก็เป็นผลของการรักษาเป็นผลมาจากสติถ้าจิตไม่มีสติก็บังคับจิตให้สงบไม่ได้จะมีธรรมบทใดมาบริกรรมมันก็หลอกนี้ไปหมดบริกรรมอยู่จริงๆไม่เคยความรู้สึกไปอยู่โลกธาตุนะจักรวาลไหนก็ไม่รู้ถ้ามันมีสติถ้ามีสติแล้วทำกะทำงานก็เป็นงานเป็นการและเป็นผลปรากฏขึ้นมาปัญญาปัญญาจำงานมันชอบปัญญาเป็นอะไรชอบแทรกซึกซักด้วยอุบายนิสัยของแต่ละรายละลายเพียงปัญญาจะให้บอกไปหมดไม่ได้เพราะปัญญานี้กว้างขวางมากนะถ้าที่มีเคยปฏิบัติมาทางปัญญาพูดไม่ถูกเลยมันน้อยสรรพันคมเวลาปัญญาได้แสดงตัวแล้วเป็นอย่างนั้นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะปัญญาพลิกกันทันเมื่อทันมันแล้วมันก็หมอบนี่เนี่ยออกจากหมอบแล้วก็ขาดลงไปขาดลงไปมันเรื่องสติมันตามลงไปเลยท่านลงถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติแล้วสติกับปัญญามันเป็นอันเดียวกันไปเลยพร้อมกันอย่างนี้มันไม่แยกจากกันพอรู้สึกมันก็ตามแล้วคนแล้วนั่นของปัญญาอัตโนมัติที่แรกก็เป็นสติล้มลุกคลานเดินก่อนแต่ผมเข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งที่ฝึกขาดได้สติเป็นสิ่งที่อบรมปัญญาเป็นสิ่งที่รวมให้มีกำลังแก่กล้าสามารถได้โดยไม่สงสัยและกิเลสหลุดลอยประจักษ์ใจได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้โดยไม่สงสัยเหมือนกันขอให้มีความเพียรเถอะการเกิดตายนี่มันน่าเอื้อมละอาแล้วเราอยู่กับโลกเกิดตายมาเท่าไหร่เกิดก็ทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เออหล่อนแสวงหาเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มีหาความสุขไม่เจอที่ช่องไหนเลยอนันตริยะอยู่หาช่องไม่ได้พอที่มีความสุขความสบายมีการเกิดเป็นต้องเป็นอย่างนั้นลูกข้างนาทีอาชาตัดสะลูกข้าชาติปุณณปุณังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ไม่หยุดลูกข้างนาทีอาชาตัดสัตว์ผู้ไม่เกิดทุกย่อมไม่มีนี้ทุกไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นภาชนะสำหรับรับทุกจะไปตกข้างได้ยังไงจะไปแทรกสิ่งได้ยังไงไม่มีภาชนะก็เหมือนเราโยนของออกไปอากาศนี่ไม่มีอะไรรับมันก็ตกลงดินพาเป็นภาชนะว่าใช้สติใช้ปัญญาตามนิสัยของเราพยายามฝึกหัดค้นคิดซอกแซกด้วยความสนใจมีสติเป็นเครื่องรับทราบตลอดเวลาจดจ่อเวลาปัญญาออกเดินออกทำหน้าที่จะเข้าใจเป็นว่าเป็นตอนไปไม่เหมือนสมาธิมีแต่ความสงบเนี่ยลงไปเต็มที่ของสมาธิแล้วก็อยู่แค่นั้นนี่เคยเป็นแล้วสมาธิมันทำงานจริงๆไม่ใช่คุยนั่นเพราะมันสมาธิมันเป็นสมาธิอีกเต็มปีถึง5 ปีมันไม่สนใจจะออกทางด้านปัญญามันเข้าใจว่าความรู้นี้เองจะเป็นนิพพานเลยเอาหาคำว่าเอาไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนได้อย่างนี้เอาจิตที่เต็มเพื่อกิเลสตัณหาอวิชชามาเป็นนิพพานได้เนี่ยเพราะไม่ได้ที่คลายไม่
ถากไม่ได้ถางไม่ได้เจรไนสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกให้มีแต่จิตล้วนๆอันเป็นคู่ควรแก่นิพพานนั่นก็เป็นนิพพานไม่ได้ก็เมื่อจิตได้ค้นคว้าลงไปโอ้ยมันเกี่ยวโยงกันไปหมดถ้าเรามีแต่จิตนี้นี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์มันเหมือนจะดึงไม้ทั้งไม้ไผ่ทั้งลำไม่เกี่ยวโยงกันอยู่กับแขนงนั้นมั่งไม่สนใจตัดมีแต่จะดึงให้ลงท่าเดียวมันไม่ลงนี่ผู้มีปัญญาก็มันเกี่ยวโยงอยู่กับแขนงนั้นมั่งมันถึงไม่ลงมันเกาะอยู่ตรงไหนมันถึงไม่ลงฟันสิ่งนั่นแขนงนี้ที่มันเกาะมันอยู่มันก็ตรงมาเลยเมื่อมันหมดสิ่งที่เกี่ยวเกาะแล้วไม่อยู่ไม้มันหนักอยู่แล้วมันทำไมจะไม่ลงตูมลงถึงดินเลยเดียวจิตก็เหมือนกันคำว่าสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันอมกิเลสไว้ทั้งหมดตัวอุปทานมันยึดไปหมดแล้วในส่วนร่างกายอย่างละเอียดไม่รู้ขันธ์ทั้ง5รูปมันก็ยึดอยู่แบบสมาธินั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีอุปทานแบบสมาธิผิดกับอุปทานทั่วๆไปที่ไม่เคยมีสมาธิแต่เราไม่ทราบเหมือนก็มีแต่จิตมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่นั่นแหละมาเวลามาคลี่คลายออกดูด้วยปัญญาถึงได้รู้ชัดค้นคว้าจนเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจิตมันปล่อยรูปกายอันนี้ถึงรู้ว่าโอ้มันแค่นอนอยู่ที่ในรูปจิตท่านจิตท่านก็ไม่รู้นี่เราต้องไปเห็นคุณค่าของปัญญาแยกมาแยกไล่กิเลสมันฝังจมนั่นออกไปถึงไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันติดต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงแยกแยะได้เพียงสมาธิแยกแยะได้เช่นเรานั่งสมาธิจิตอย่างนี้พอจิตถอนออกมาความทุกข์ทั้งหลายมันก็ปรากฏขึ้นมาเสียเพียงสมาธินั้นระงับทุกข์เหล่านี้ไม่ได้หรือแยกทุกข์ออกจากใจไม่ได้ถ้าเป็นปัญญาแล้วได้หนักค้นลงไปถึงไม่มีทางไปเอ้าทุกขนาดไหนรอที่เขารู้จิตมันค้นคว้าของมันไม่หยุดไม่ถอยเหมือนกับกังหันเดียวอยู่เป็นธรรมจักรเวลามันทุกข์มากๆในร่างกายนี้จิตจะนอนใจไม่ได้ต้องขุดค้นด้วยปัญญาเพราะจะให้รู้ความจริงของมันเราจะทนทุกข์หรือเฉยไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่มากต้องสู้กันด้วยปัญญาจนเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วหนึ่งทุกขเวทนาดับไปไม่มีอะไรเหลือสองทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาจิตเป็นจิตต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะทุกข์ขนาดไหนจิตก็ยิ้มได้สบายสบายเพราะไม่เข้าถึงกันนะปัญญาสังขารอินทรีย์มันก็มารวมดีนี่นะปัญญาความหมายนั้นหมายนี่มันก็รวมพิจารณาในแง่ใดก็ตามทุกเรื่องขันธ์ห้านี่มันจะเกี่ยวโยงถึงกันไปหมดปัญญาสอดแทรกเข้าไปแล้วเข้าใจไปเข้าใจเข้าไปเลยครับจนกระทั่งจิตล้วนล้วนนั้นพอแก้จากนี้ไปแล้วมันยิ่งล้วนยิ่งกว่าสมาธิอีกทีนึงมันยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งผ่องใสยิ่งกว่าจิตที่เป็นสมาธินี่เนี่ยแม้ฉะนั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะมีของปลอมอยู่ภายในนั้นจนกว่าปัญญาจะเข้าทำลายได้ความแปลกปลอมมันละเอียดนั้นมันถึงจะสลายตัวลงไปแล้วถึงจะเห็นความจริงของจิตอย่างเต็มภูมิจิตแท้เป็นอย่างไรอ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้เนี่ยอ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันอ๋อความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านตั้งชื่อว่านิพพานเป็นยังไงความบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั่นเพราะนั่นก็เป็นชื่อความบริสุทธิ์ก็เป็นชื่อธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่เป็นธรรมแท้คืออันนี้เนี่ยไม่สงสัยไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนเรื่องอะไรก็ตามพอเข้าพบกันอย่างจังๆแล้วไม่มีทางสงสัยนึกว่าสันทิฏฐิโกส
ันทิฏฐิโกอันนี้หมายถึงว่าสันทิฏฐิโกเต็มภูมิสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์เป็นสันทิฏฐิโกมาโดยลำดับดับนั้นก็ยกให้คือทราบจิตเป็นสมาธิก็ทราบจิตพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วถอนได้แล้วละได้แล้วเป็นลำดับดับก็ทราบทราบมาเป็นลำดับจิตมีความละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ทราบเป็นสันทิฏฐิโกทั้งนั้นแต่พอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกเต็มภูมิมาเป็นภูมิแล้วปัญหาก็หมดมามหาสีมหาปัญญาหมดหน้าที่ไปผมแน่ใจว่าพระอรหันต์ท่านเมื่อท่านถึงขั้นนี้แล้วท่านจะไม่สำคัญตนว่าท่านมีสติท่านเผลอสติท่านนั่งไปปรุงไปแต่งเพราะคำว่ามีสตินั่นก็เป็นสมมติคำว่าขาดสตินั่นก็เป็นสมมติความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วนั่นคือความจริงสติปัญญาเป็นสมมติทั้งนั้นเพราะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสซึ่งเป็นสมมติด้วยกันเป็นสมมติทั้งฝ่ายมรรคเป็นสมมติทั้งฝ่ายสมุทัยเมื่อถอดถอนสมุทัยออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วสติปัญญาอันเป็นองค์มรรคนี้ก็หมดหน้าที่ไปไม่เรียกว่าดำเนินมรรคไม่เรียกว่าใช้สติปัญญาแก้กิเลสสติปัญญาก็เป็นธรรมดาธรรมดาสติปัญญาของผู้บริสุทธิ์ไปเสียเวลาจะใช้ทางกฎใช้ไก่กองเรื่องอะไรๆสติเวลาจะตั้งรับกับเรื่องอะไรทางกฎตั้งเสียไม่ตั้งเป็นความรู้สึกธรรมดาเสียเท่านั้นมีเท่านั้นถ้าจะเทียบพวกมาก็เหมือนกับเสือที่ตายแล้วเล็บมันก็ยังมีเขี้ยวมันยังมีหนังมันยังมีลวดลายมันยังมีสิ่งที่น่ากลัวทุกอย่างของอันเป็นสมบัติของเสือนั่นน่ะมีครบโดยสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าเสือนั้นปราศจากจิตแล้วเป็นเสือตายแล้วมันจะกัดคนได้ที่ไหนจะกลัวหรือจะกล้าหรอกมันก็เป็นได้กลัวเฉยได้กล้าเฉยอันนั้นไม่เป็นประการความกลัวความกล้าเพราะมันตายแล้วมันทำอันตรายไม่ได้ความกล้าพระหลานจึงไม่มีความกลัวจึงไม่มีคำว่ามีสติหรือไม่มีสติก็นั้นบริสุทธิ์แล้วสติไม่สติมันเป็นเรื่องของสมมติยุ่งทำไมเสียเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นเนี่ยเรื่องพอดีเหมาะสมท่านมีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะไปเพิ่มเติมกันอีกแล้วพอที่ให้มีสติให้มีปัญญานี่ใช้เฉพาะการเท่านั้นนอกจากท่านมีเหตุเพื่อนเกิดอธิกรณ์เขาฟ้องร้องว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองด้วยความสติวิปุระไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องไปฟ้องร้องท่านผู้นั้นองค์นั้นท่านเป็นผู้มีสติวิปุระคือสติพายุก็สติท่านวางสิท่านวางความจริงก็คือท่านบริสุทธิ์แล้วนั่นเองผู้มีสติอันไพบูลย์ความบริสุทธิ์แล้วนี้คือความพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงการฟ้องร้องอะไรอธิกรณ์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องของสมมติมันเข้ากันไม่ได้กับวิมุตติของท่านปุณณาวานั้นจิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วจะเอาฟ้องพระให้เป็นประโยชน์อะไรข้างพุทธการท่านมีพระพุทธเจ้ายืนยันสมัยทุกวันนี้ไม่มีเป็นสติวินัยหลักนะท่านกล่าวไว้ในหลักธรรมเราก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆกิเลสก็สดๆร้อนๆอยู่กับเราทุกวันมันล้าสมัยไปที่ไหนกิเลสนะความโลภก็เป็นความโลภความโกรธความหลงคงเส้นคงวาเป็นกิเลสอยู่ตามธรรมชาติของตนแต่ไหนแต่มามันล้าสมัยไปไหนดูดิแล้วธรรมะที่จะมาแก้กิเลสนี้จะล้าที่ไหนที่นี่ศีลสมาธิปัญญาสรุปความตรงคือมรรคแปดอยู่มัชฌิมาปฏิปทาง่ายสมัยที่ไหนกิเลสตายด้วยเครื่องมือเหล่านี้ตายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ยิบหายไปจากใจจากพระทัยของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ทั้งนั้นและมัชฌิมาปฏิปทานี้ทำไมจะล้าสมัยแก้กิเลสไม่ได้กิเลสมันก็มีอยู่ในปัจจุบันทำเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในปัจจุบันทำไมแก้กันไม่ได้
จะไม่ได้หาความบริสุทธิ์ไม่ได้คำว่าสวัสดิ์ครับตัวพระกตาสมุทธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วหนักเห็นไหมล่ะรับรองนะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนพ้นจากทุกข์โดยเด็ดขาดการบ่มตูนถามพระเจ้าท่านคงจะพบพระนุนฉลาดใช่ไหมพระนุนโง่ถามกันไม่ได้นะพระนุนฉลาดมากเป็นอุบายวิธีดังทูลถามพระเจ้าเพื่อได้แง่ความคิดดังที่ท่านเขียนไว้ในตลับตำราว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานถึงจะหมดจะสิ้นไปนี่ทำไมอานนท์ถึงถามโง่นี่ล่ะนะทำทั้งหมดที่สรุปลงแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคแปดนี่เราสาคตสอนไว้เพื่อแก้กิเลสให้สิ้นไปแล้วก็เพื่อมรรคผลนิพพานขณะเดียวกันถ้าผู้ยังมีความแน่นหนามั่นคงอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาอยู่แล้วมรรคผลนิพพานเราหรือว่าพระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอานนท์แต่ถ้าไม่มีผู้สนใจปฏิบัตินี้แม้ขณะนี้ก็ไม่มีมรรคผลนิพพานเกิดแก่ผู้นั้นมาไม่ต้องพูดถึงการหน้าการหลังเรือหมดเพราะกิเลสมันอยู่กับหัวใจคนถ้าคนไม่แก้มันก็ไม่หมดไม่สิ้นนะที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นโอ้เห็นว่ามันแล้วอ่ะปัญญาอธิบายมันค่อนข้าง

ษาแล้วก็เห็นไปไหนก็ไม่รู้แหละนี่พอได้เรื่องได้ราวแล้วจนภาษากลับมาไปก็ไปแบบนั้นแหละไม่พอเป็นหน้าเป็นหลังอะไรปีนี้ไม่รับนะให้คนอื่นได้อยู่บ้างสิเราอยู่มามากแล้วนานแล้วพัดเปลี่ยนให้คนอื่นบ้างแล้วพาจะมาใหม่เหมือนกันพัดเปลี่ยนกันออกไปทยอยกันออกไปมันแน่นเต็มไปหมดยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมองไปไหนโอ้จะตายนะเราเท่าไหร่120ไปเรื่อยก็แค่18องค์นั้นนั่นก็ยังว่ามากอยู่แต่ก่อนนั้นนี่จากนั้นมาอยู่มันยิ่งมากถึง30 40ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผลรางวัลที่ปรากฏมันไม่สูงกว่า30 40ได้มากได้มากนะมันเหลวมากเหลวมากเหลวมากนี่สำคัญที่เหลวมากเหลวมากแล้วผู้ที่มาอยู่ที่นี่จะมาอาศัยเอาอำนาจของผมไปเที่ยวกดขี่บังคับหมู่เพื่อนนี่มันจะมีอยู่นั่นในวัดนี้นะเราไม่ได้ไว้ใจพระเนี่ยมันธรรมดาเรื่องกิเลสมันต้องชอบอำนาจเสมอแหละอำนาจป่าเถื่อนนั่นไอ้ที่มันจะมาเหยียบย่ำทำลายทำทั้งหลายของกันและกันให้แหลกเหลวไปนั่นมันมีมีเราเคยผ่านเคยเห็นพบเคยเห็นมาแล้วเรื่องแบบนี้มันทำไมจะไม่มีในวัดป่าบรรดาเนี่ยนะค่อยแทรกค่อยแซงมาเราเคยสอนเคยบอกหมู่เพื่อนทั้งหมดในเรื่องของสิ่งที่เป็นก้าวสิบต่อธรรมมันอยู่ในหัวใจมันขึ้นไม่ทันไม่ทันว่าไอ้ธรรมขึ้นไม่ทันอันนี้ครอบไว้หมดครอบไว้หมดนี่เป็นเรื่องหมู่เพื่อนมามากผมก็ฝืนลงมาเฉยๆเนี่ยไม่ได้สบายนะในเอวนี่ทุกวันนี้มันเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับท่อนไม้มันแข็งน่ะเอวนี่มันจะใช้ก็เลยวันที่ไปกรุงเทพฯเที่ยวที่แล้วนี่ก็หมอเขาชี้บอกที่ว่าหินปูนมันเกาะกระดูกนี่เต็มไปหมดเอวนี่ยิ่งมากเขาว่างั้นนั่นจึงทำให้เจ็บเอวน่ะแล้วมันขึ้นบนหลังด้วยก็เห็นนี่มันถึงเจ็บไปหมดทั้งหลังทั้งเอวแล้วเจ็บมากขึ้นโดยลำดับนะนอนนี่ลุกเวลาลุกขึ้นมาต้องไปตะเกียบตะกายได้พยายามกว่าจะลุกได้ตอนเช้าน่ะมันเป็นอย่างนั้นปีนี้หนักมากในธาตุขันธ์อ่อนเต็มทีเจ็บนั้นปวดนี่ขัดนั้นขัดนี่ตามร่างกายไม่สะดวกสบายตามแข้งขาก็ลุกนั่งนี่ลุกขึ้นมาจะก้าวไม่ออกจะล้มเส้นหนักเป็นนั่นเองก็70กว่าแล้วเหนื่อย72นั่นถ้ามันมาได้ถึง72ปีเอาขนาดไหนอีกมันจะพูดตามลำพังในหัวใจเราเองโดยเราคนเดียวเท่านี้เราไปนานแล้วแหละเราไม่อยากดูจากแบบอยากหามมันอ่ะท่าทางขันๆเพราะก็ได้เห็นเรื่องของมันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วมันยังไม่เห็นชัดออกปฏิบัติในที่มันเห็นชัดเพราะเอาธรรมไปวิจารณ์กันตามความจริงเพราะสิ่งนี้เป็นธรรมทั้งนั้นขอให้นำธรรมเข้ามาพิจารณากันเถอะมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมนะทำไมมันจะไม่รู้เรื่องของธาตุของขันธ์ว่าเป็นยังไงตอนไหนแล้วยังจะมาเพิ่มมาเพลินกับมันอยู่นะตื่นตามาเช้ามามีแต่นับมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งไอ้มืดกับแจ้งมันมีอยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วใครได้รับความวิเศษวิโสจากความมืดความแจ้งไม่มาไหนไหนแหละมันเหมือนกันมายุ่งกับมันอะไรมายินดีเพื่อเพลินอะไรกับมืดกับแจ้งกับปีกับเดือนมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดขึ้นจากการระมัดระวังการสั่งสมคุณงามความดีการพึ่งปฏิบัติตนนั้นต่างหากศาสนธรรมท่านสอนลงให้เชื่อตัวเองให้ดูตัวเองเพื่อหวังพึ่งตนเองนั่นทั้งสิอัตตังอิตโนนาโถให้พึ่งตัวเองทำท่านมอบให้ความเป็นใหญ่ให้เราโดยอาศัยทำเป็นเครื่องมือทำเป็นแนวทางเป็นทางดำเนินให้ดำเนินตามนี้เดินตามนี้อย่าปีกอย่าแวะนี้ดูเจ้าของกับทางดูเจ้าของกับแบบแกนแผนผังคือศาสนธรรมมันแยกกันตรงไหนแยกคือเรานั่นแหละแยกทำท่านไม่ได้แยกท่านตรงไปเลยสู่ความจริงทั้งนั้น
ั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางตรงแนวตรงแนวตรงแนวสมกับคำว่าสวัสดิธรรมสวัสดิธรรมตัดไม่ชอบไม่ชอบตั้งแต่ต้นถึงกระทั่งถึงอวสานแห่งธรรมและสุดยอดของธรรมนี่แหละเป็นแนวฝ่ายเหตุเป็นแนวทางที่ว่าศาสนาธรรมประกาศสอนให้รู้แนวทางแล้วก็เอาแนวทางแห่งธรรมที่เราได้ศึกษาปรารภมาทั้งเรียนตามตำรับตำราทั้งสดับจากได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เอามาแนบสนิทกับจิตใจของเรานี่มันคิดแง่ใดแง่ใดถูกอัดถูกทำหรือไม่นี่แหละเรียกว่าดูตัวเองเพื่อจะฝังพึ่งตนเองฝากเป็นฝากตากับตัวเองด้วยอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องมือจนกระทั่งถึงช่วยตัวเองได้เป็นที่แน่ใจในตัวเองไม่มีอะไรเกินใจของเราที่สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมละที่จะไว้ใจตัวเองได้ตลอดไปนับตั้งแต่ต้นมาเลยจะจิตก้าวเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นใจตอนต้นต้องได้ฟัดได้เหวี่ยงกันอย่างเต็มที่เต็มฐานไม่งั้นไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสมันหนักไม่มีอะไรหนักเกินกิเลสแล้วเราจะว่าปะภูเขามันหนักเลยนะเราจะว่าแผ่นดินมันหนักหรือว่าภูเขามันหนักใครไปแบกภูเขาพอรู้ไหมพอได้รู้ว่าภูเขามันหนักใครแบกแผ่นดินพอจะได้รู้ว่าแผ่นดินมันหนักเพราะนั้นมันจึงไม่หนักสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่เคยแบกมันไม่เคยหามมันแต่กิเลสนี่นี่แบกตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาพบใดชาติใดแบกแต่กิเลสเข้าพบนั้นชาตินี้หยิบพบน้อยพบใหญ่นั้นกลางคลังแห่งพบแห่งชาติจะเป็นจิตดวงใดถ้าไม่ใช่จิตของเราแต่ละรายละหลายนี่ถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาก็จะก็สอนกันอยู่แล้วนี่ใช่ว่ายังไงอีกภาคปฏิบัติมีแต่ภาคเข้าจับความจริงทั้งนั้นน่ะความจริงมันจะเต็มอยู่ที่หัวใจนี่ไม่อยู่ที่ไหนนะอย่าไปดูมืดแจ้งดังที่ว่านั้นแล้วให้ดูตัวเจ้าของเนี่ยสติสำคัญนะเริ่มไปตั้งแต่สติตั้งให้ดีพยายามมันจะหนักจะเบาขนาดไหนก็ทราบได้ว่าเราสู้กับกิเลสมาหนักขนาดไหนทำต้องหนักไม่หนักไม่ได้ไม่ชนะกันต้านทานกันไม่อยู่แล้วเราก็พังมันจะกิเลสจะพังนะตัวเรานั่นแหละจะพังนี่ฮะนำธรรมเข้ามาจับเข้าไปนี่เรียกว่าพึ่งตัวเองด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมด้วยขันติธรรมวิริยะธรรมเนี่ยเป็นต้นเอาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับมาเป็นเครื่องรักษามาเป็นเครื่องเกาะที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวเอาไว้ให้ดีในตอนต้นนี้จะเกี่ยวตะกายหนักก็หนักเถอะมันจะเป็นอะไรเราเคยหนักมาแล้วหนักกับกิเลสหนักกับกองทุกข์ที่กิเลสมันให้เราแบกเราหามเราค้านมันได้เมื่อไหร่ไม่มีใครค้านกิเลสได้ละอยู่ใต้อำนาจของมันถ้ามันจับภาระโยนใส่หัวใจใส่หัวใจหมดทั้งร่างทั้งใจนี่รับความทุกข์ความทรมานตลอดภพตลอดชาติการได้ไหนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้จะมีอะไรหนักยิ่งกว่ากิเลสแล้วเวลาจะต่อสู้กับกิเลสทำไมถึงว่ามันหนักยังไม่ต่อสู้ก็แพ้แล้วจะทำยังไงกันเราจะหาความเสียสักสิทธิ์มาจากไหนชาติใจปราศจากธรรมแล้วจะหาความสักสิทธิ์ไม่ได้มีแต่กิเลสเต็มหัวใจมันตักติดอะไรมีแต่ความเหลวแหลกแหวกแนวเท่านั้นหัวใจดวงนั้นต้องเอาธรรมเท่านั้นเข้าไปจับเอาเข้าไปประชิดติดกับตัวของใจมันจริงมันจังนี่การปฏิบัตินี่เราเรียกว่าเราหวังพึ่งเราต้องเอาหลักธรรมเข้ามาศาสนธรรมท่านสอนไว้นั้นเพื่อให้เป็นแนวทางจนกระทั่งหลักธรรมทั้งหลายที่สอนไว้กลมกลืนเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันกับใจเรามีสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินแล้วเอาละเป็นลำดับลำดาไปพึ่งตนเองได้เป็นลำดับลำดาเย็นไปเรื่อยๆจนขั้นสมาธิธรรมไปถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีอะไรที่จะไว้ใจยิ่งกว่าใจดวงที่บริสุทธิ์ด้วยการฝึกฝนอบรมเต็มเหนี่ยวมาแล้วนี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้มีใจดวงนี้เท่านั้นเป็นที่ไว้ใจตนเองได้อยู่ไหนอยู่เธอขอให้มันถึงความจริงกันมันมีใครได้บอกใครละก็เคยกล่าวให้ฟังแล้วเหมือนเคยเล่าให้ฟังพูดให้ฟังแล้วเหมือนก็รับทานอยู่กี่พันนายก็เอาสินั่งรวมกันอยู่นี่มันเผ็ดมันเค็มใครจะไปถามใครอะไรมันก็รู้อยู่ในลิ้นในปากของสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สิ่งที่รับสัมผัสสัมพันธ์มันก็มีสิ่งที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเวลาสัมผัสสัมพันธ์มันก็มีมันพร้อมจนกระทั่งถึงความอิ่มไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความอิ่มพอเต็มที่ใครได้ถามใครนั้นก็ประจักษ์กันไปเดินหนักนี่ถ้าจะเทียบถึงสันติโกก็สันติโกยิ่งหาประสาทเป็นต้นมันรับสัมผัสให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำน้ำนานเพียงพอกับความต้องการเต็ม
ที่แล้วมันก็หยุดเองไม่ต้องไปถามใครหรอกกี่หมื่นกี่แสนลายก็ตามถึงนั่งรับทานอยู่ร่วมกันการปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรผิดกันกับที่ข้อเปรียบเทียบนี้เลยมีความเย็นก็โดยลำดับลำดับถ้าทำแล้วเป็นอย่างนั้นแหละต้องเย็นร้อนก็ร้อนเพราะการต่อสู้กับกิเลสทั้งหาไม่ใช่ร้อนเพื่อความเสียหายได้ด้วยความเสียหายอะไรร้อนเพราะการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะเพื่อเอาความเย็นมาสู่เรามันจะเป็นอะไรตายวะก็ทำนี้เป็นธรรมที่เคยยืนยันรับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าทำไมเราจะไม่กล้าสามารถเอามายืนยันรับรองตัวของเราเราเป็นศีลสากลที่ตรงไหนทำไมเอาจริงเอาจังไม่เชื่อตามครูแล้วจะเชื่อใครก็ต้องปักกันตรงนี้สิถ้าเชื่อครูถ้าเชื่อกิเลสก็จังเป็นจะไปตามที่มันเคยพาเป็นมาแล้วลากไปนู้นลากไปนี่ถลอกปอกเปิกจนไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวก็ยังว่าดียังว่าดีแบกกองทุกข์มาสักเท่าไหร่รับความทุกข์ความทรมานวันหนึ่งคืนหนึ่งมันสร้างกองทุกข์อยู่ภายในหัวใจมีสังขารมานสังขารมานมันอะไรพวกสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ออกเป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างเต็มตัวหรือชาตันหามันให้ปรุงแต่งจนกระเรื่องเหล่านี้สร้างแต่ฟืนแต่ไฟเผาเราอยู่เราไม่เห็นว่าเป็นความลำบากยากเย็นเฉียงใจเพราะทำงานทั้งวันทั้งวันด้วยการคิดการอ่านการปรุงการแต่งเหล่านี้เราไม่เห็นพูดเราไม่เห็นโทษอะไรพอที่จะนำเรื่องเหล่านี้มาพูดเมื่อเราจับสติปัญญาเข้าไปจับความภาคความเพียรเข้าไปทำไมมันถึงว่าลำบากถ้าไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสนี่อย่างแหลกไปแล้วนั่นเขาคิดนี่ทำนี้เป็นทำเป็นเครื่องยืนยันจากพระพุทธเจ้ามาแล้วตั้งแต่เท่าไหร่เฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ก็2,500กว่าปีมาแล้วได้ผลเป็นที่พอประทานแล้วจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเราต้องเล็งถึงครูสิจะไปเล็งถึงกิเลสอะไรกิเลสมันเป็นครูใครเมื่อไหร่นี่เป็นข้าศึกมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจของสัตว์โลกคือใครถ้าไม่ใช่เป็นกิเลสทำถ้าไม่เหยียบย่ำใครนะนี่จะส่งเสริมเท่าเดียวเอานำมาที่เอานำมาเป็นที่พึ่งของเจ้าของสิให้เป็นที่อบอุ่นใจในขณะที่มีสติอบอุ่นนะตั้งท่ากันอยู่นั่นแหละไม่มีภัยในขณะที่การตั้งท่ากันอยู่ตั้งท่าโดยการระมัดระวังทั้งด้านวินัยทั้งด้านธรรมะทั้งด้านความเคลื่อนไหวภายในจิตใจของเรากว้างแคบยึดตื้นยาวละเอียดความคิดความปรุงเอาธรรมเข้าไปจับไปจับไปจับตลอดถ้ามันยังจับไม่ได้ก็เอาคำบริกรรมเข้าไปให้มันอยู่นั่นซะก่อนให้ได้หลักได้ฐานนี่ก็สอนมาหมดแล้วนี่นะมันสร้างฐานขึ้นมาด้วยความสงบแล้วต่อจากนั้นมันจะอย่างทราบเมื่อมันมีฐานเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยแล้วมันจะทราบอะไรเคลื่อนไหวขึ้นมาในจุดนั้นคือจุดแห่งฐานของจิตที่มีความสงบเย็นตัวอยู่แล้วด้วยคำบริกรรมนั้นมันจะทราบไปโดยลำดับนั่นละจับกันตรงนั้นเนี่ยทำท่านสร้างความไว้ใจให้ผู้นับถือผู้ปฏิบัติสร้างอย่างนี้แหละเรานั่นแหละเอาไปปฏิบัติวันหนึ่งเสียท่ากิเลสไปเท่าไหร่เพราะเราไม่มีท่าก็ต้องเสียท่าไปสิแหลกไปทางหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เนี่ยสติปัญญามีอยู่สังเกตระมัดระวังรักษาอยู่นี่มันจะเป็นอะไรมันจะถึงจะเกิดขึ้นยังชนะไม่ได้มันก็รู้กันแล้วมันยังเครียดแค้นในกันด้วยนะสู้มันไม่ได้มันลากไปต่อหน้าต่อตานี่ยิ่งเครียดแค้นทางธรรมะนี่มันเครียดแค้นเพื่อจะสังหารกิเลสนะถ้าเครียดแค้นทางกิเลสแล้วมันสังหารธรรมมันต่างกันอย่างนั้นความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นความเครียดแค้นที่เป็นฝ่ายมรรคที่จะสังหารกิเลสทางท่านมากกว่าทางคัตตวาสุขังหรือคัตตวาคืออะไรคือฆ่าเนี่ยมันฆ่าด้วยความเครียดแค้นกิเลสเอามันจนพินาศคือหายไปโดยลำดับลำดามันเป็นที่แน่ใจเจ้าของแน่ใจเจ้าของวันหนึ่งให้อยู่ด้วยความแน่ใจเจ้าของสิอย่าอยู่ด้วยความเลวไหลโลเลวันนี้ก็โลเลเลวไหลแล้ววันหน้าจะความแน่นหนามันคงมาจากไหนวันนี้ตั้งอะไรถ้าไม่สนใจจะตั้งย้อนอะไรมาตั้งเนี่ยต้องตั้งสิสติมีปัญญามีไปไหนมาไหนอะไรจะเลวยิ่งกว่าจิตอะไรจะเลวยิ่งกว่าสติปัญญาทำงานทำการอะไรเคลื่อนไหวไปไหนสติปัญญาทันหมดเพราะอันนี้เร็วมากทีเดียวสติปัญญาเช่นเดียวกับกิเลสมันเร็วเลยงั้นเอาใจไปใช้มันก็เร็วสิว่าไงทีนี้สติปัญญาก็เอาเป็นเครื่องใช้ใช้กับใจอีกเหมือนกันเอาใจมาใช้ให้เป็นเครื่องมือกลายเป็นสติปัญญาขึ้นมามันก็เร็วเหมือนกันวันหนึ่งอยู่ด้วยการปกครองด้วยการรักษาตัวด้วยการเอาธรรมมาเป็นเครื่องประกันตัวอยู่ตลอดความเคลื่อนไหวไปมาไม่ละไม่ถอนมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปนับไปอ่านวันคืนปีเดือนกิเลสไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนนะ
ไม่อยู่กับการสถานที่นะไม่อยู่กับเวลาไม่อยู่กับมือกับแขนมันอยู่ที่หัวใจนะให้ดูที่ตรงนั้นหมุนกันแล้วติดลงที่ตรงนั้นมันเคลื่อนไหวตรงไหนให้ดูตรงนั้นล่ะขาดทุนตรงนี้ได้กำไรตรงนี้แหละมันไม่ได้ขาดทุนถ้ากำไรอยู่กับมือกับแขนให้ดูตรงนี้นะความเคลื่อนไหวอยู่กับใจดูตรงนี้ดูไปดูไปดูไปมันก็ค่อยเห็นไปรู้ไปรู้ไปนี่แหละมันจะสร้างกำลังมาจากที่ไหนทำสร้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำไมสร้างก็สร้างเพื่อทำลายกิเลสกิเลสมันจะสั่งสมตัวขึ้นมาจากไหน ด้วยวิธีการอะไรวิธีการเหล่านี้ธรรมะเอามาใช้แล้วนี่มันจะสังหารกิเลสโดยท่าเดียวแล้วกิเลสมันค่อยหมดไปหมดไปสงบลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองศาสนาท่านว่าหมายของหวังท่านสอนให้มีความเป็นใหญ่ในตัวเองให้พึ่งตนเองได้ด้วยหลักศาสนธรรมเอานี้ไปเป็นเครื่องมือปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกมันราวีอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานี้ให้มันมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปด้วยเครื่องมือคือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นแล้วค่อยหมดไปหมดไปแล้วก็อยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความสมหวังวันนี้สมหวังอย่างนี้วันหน้าสมหวังอย่างนั้นสมหวังไปโดยลำดับลำดาเหมือนกับรับทานช้อนนี้อิ่มขนาดนี้ช้อนนั้นอิ่มขนาดนั้นมันอิ่มไปเรื่อยๆอย่างนั้นนี่ก็สมหวังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมหวังเต็มภูมิแล้วปล่อยได้หมดว่าพึ่งอะไรเมื่อมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไปพึ่งอะไรถ้าวันเหนือก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เสกสรรนี่วันเหนือหรือต่ำวันเหนือหรือใต้อะไรตกตกตอนหนองไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของสมมติว่ากันไปมันยังมีในสมมติมันก็ต้องเอาสมมติมาใช้กันเมื่อมันผ่านสมมติไปแล้วเอาอะไรมาใช้วันคืนปีเดือนเรื่องการเกิดการตายความสลายพักผ้าแห่งธาตุแห่งขันเราก็เรียนอยู่แล้วการปฏิบัติกรรมฐานไม่เรียนสิ่งนี้ไม่ปฏิบัติต่อสิ่งนี้ปฏิบัติต่ออะไรมันก็รู้ไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงรู้รอบขอบฟินหมดแล้วสงสัยอะไรอีกมันจะตายก็ผ้ากันนี่เฉยว่าตายตายมันอะไรตายก็รู้กันอยู่แล้วรู้มันรอบไปแล้วสลัดมันออกภาระเวปัญจขันธ์ทางความรับผิดชอบนี่ออกไปจากตัวมันจะเสียดายอะไรเสียดายฟืนเสียดายไฟเสียดายความรับผิดชอบเสียดายภาระที่มาแบกมาหามไปหาอะไรสลัดออกมันก็เบาความรับผิดชอบหมดกิริยาของสมมติที่นี่ไม่มีทีกามาเหล่านี้อยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้นี่ให้ปฏิบัติอย่างที่ว่านี้ก่อนแม้จะไม่ไปไหนแหละจะได้รู้ได้เห็นความพึ่งตนเองได้โดยลำดับลำดามันจะเป็นขึ้นที่ใจนี่มีความอาถรรพ์เป็นลำดับลำดาขึ้นจนกระทั่งถึงอาถรรพ์เต็มที่เลยจากอาถรรพ์เต็มที่แล้วมันก็หมดภาระทุกสิ่งทุกอย่างอนาลโยนี่เรียกว่าสุดท้ายมันจะเป็นอนาลโยปล่อยหมดเลยหาความอะไรไม่ได้แม้แต่ขันเพราะมันเป็นสมมติด้วยกันถูกปีนี้มาแล้วมันอ่อนมากท่ากันมันหลบปีตัวไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไว้วันนี่ก็เริ่มที่นี่แล้วนะแก่คนเราต้องได้ปัดเอาไว้เลยเวลาแล้วก็อยากจะเล่นด้วยมันหนักเรานี่นะมันจะไปหนักใครหนักเราผู้ต้อนรับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้การต้อนรับในเวลาที่ควรให้เท่านั้นไม่ใช่จะแบบพั่มพั่มเพื่อท้ายไม่รู้จักเวลาเวลาว่าคิดหาแบบปวงไปกี่เวลามันจะทนทานไปได้สักกี่วันนั้นก็เทศวันนั้นก็สอนก็ดูที่อย่างตอนเช้าบางหันแล้วก็มีเงื่อนงั้นจะทำไงหากได้พูดไม่มากก็น้อยอยู่นั่นแหละเพราะงั้นเวลานอกๆนั่นนอกจากนั้นไปแล้วจนไม่ค่อยให้ยุ่งให้มันไปอยู่ตามสะดวกสบายของเรามันก็เพื่อโลกนั่นแหละมันจะเพื่ออะไรเนี่ยพอเวลาอยู่ว่างๆนี้ความภาคความเพียรมันมีแต่ไม่ได้เรื่องนะมันจะเรียวไหลๆไปหมดเพราะฉะนั้นทยอยกันออกอยู่มากนะมันไม่ดีล่ะมันเรียวไหลยัวเยียที่ไหนมีแต่พระแต่เนรเต็มวัดเต็มมาเหมือนกับตลาดพระ
ทำมาที่จะงอกเงยไม่มีการขบการฉันการจัดนั้นจัดนี้มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้จัดนานพอจะเสร็จแล้วโอ้โหเรานี่เองปวดหลังปวดเอวจนจะไม่ไหวแล้วนะยังไม่ได้ฉันมันเป็นแล้วทนเอาจะทำไงหรือว่าทอฉันแล้วลุกขึ้นซะก่อนพอจะลุกหน้าก็ลุกไปซะก่อนนอกมันจำเป็นมันมีเครื่องผูกเครื่องมัดอยู่มันก็ต้องจำเป็นถูไทยกันนั่นอยู่นั่นซะก่อนแหละถ้าไม่พอถ้าพอไม่พอที่จะปีกแรกก็ต้องปีกไปช่วงระยะก่อนมันมีความจำเป็นที่จะพูดในเวลาต่อไปนั่นขนาดนั้นดูสิบินธบาตก่อนอย่างมันเร็วเกินไปสิแล้วมันพอดีบินธบาตเป็นวาดหมายความว่าอย่างไรวิ่งเหมือนสุนัขเหรอมันเคยพูดแล้วนะมองดูไม่สวยงามตาเลยนะนี่เพื่อครูบาอาจารย์เพื่ออะไรก็เพื่อเกินเหตุเกินผลเกินข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นหลักธรรมอันใหญ่กว่าครูบาอาจารย์อีกนั่นมันดีแล้วหรือทำงั้นมาเพื่ออะไรก็หนักผมไม่เพื่ออะไรแต่ช้าหรือเร็วก็ให้เป็นไปกับเพื่อดีกับข้อวัดทั้งตนบิณฑบาตก็เป็นข้อวัดอันหนึ่งไม่ใช่ไปหาล่ำหารวยในการบิณฑบาตนี่นะกินจิตจะว่าเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พอยังชี้ให้เป็นไปวันหนึ่งด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนเองในขณะที่ไปอยู่ไปตามสายของเดินช้าเร็วเดี๋ยวนี้หมู่เพื่อนไปแล้วแค่10 นาทีก็ออกแล้วนี่แต่ก่อน15-16 นาทีออกแต่บ้านไปที่เขานั่นแหละแล้วก็13-14 นาทีออกแล้วต่อมาย่นมาจนหมู่เพื่อนออก10 นาทีออกไปก็พอดีนี่มันเป็นของมันเองเราไปแล้วก็ไปแบบสบายแล้วเพราะมันนิสัยอย่างนั้นไงไปคนเดียวนะพิจารณามีเหตุมีผลอะไรมันเป็นของมันเองในจิตนี่ไม่ต้องบอกแหละมันเป็นอัตโนมัติที่จะควรพิจารณาในธรรมแง่ใดมันเป็นของมันเองเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการความจุนจ้านเดินไปนี่สุดจัดเต็มไปหมดถ้าไม่จำเป็นแล้วไม่อยากมันเป็นการขบการฉันก็ให้ดูให้มันทำมันสวยงามการฉันก็ดีดูหมู่ดูเพื่อนไม่ค่อยจะสวยงามนะถ้าไม่มีสติถ้ามันดูไม่น่าดูแหละคนมีสติต้องปัตตสัญญีมีความสำคัญในบาตาก็จ้องลงไปในบาตไม่เถอไม่มองโน้นมองนี่ลักษณะเคี้ยวกระเถอมือมองนั่นคือไม่มีสติขณะที่เคี้ยวมองดูก็รู้นี่ฉันด้วยความมีสติมองไปมันก็งามตามองเห็นรู้แค่ไม่จำเป็นที่ต้องมียานอะไรอย่างทราบละเอียดละออยนั่นนะฉันความด้วยความเผลอสติหรือด้วยความปล่อยตามเพลงของกิเลสมันก็รู้นี่มันเคี้ยวไปนั่นตาเหม่อมองไปแบบไม่มีสติสตังเลยนั่นดูไม่ได้นะเราเป็นลูกศิษย์ทศกัณฐ์ยาขายครูยาขายศาสนาด้วยกิริยาอาการเหล่านี้ซึ่งไม่เป็นของยากอะไรเลยนี่เพราะบึกพอบืนได้แต่แค่นี้นะการทำนั้นจะเป็นการทอดทุละไม่สนใจจริงๆก็ปล่าทุกคนนี่ว่าไงการฉันท่านบอกในเสียงยี่วันขาดความตั้งใจขาดความมั่นใจใส่อย่างเดียวก็ปรับแล้วมันเป็นของดีแล้วหรือนั่นเราบอกว่ามันบินตบาทหมอปัตตสัญญีบินตบาทังก็บอกแล้วตลอดถึงการรับบาตรก็ให้มีทำความสำคัญในบาตรการฉันก็ต้องความสำคัญในบาตรเนี่ยปัตตสัญญีจะหมายถึงอะไรมีจิตมีความสำคัญมีความรู้สึกอยู่ในบาตรนะไม่ให้ไปรู้สึกกับสิ่งอื่นจริงใดขึ้นมาความหมายว่าอย่างนั้นเงินหนาแน่นเข้ามาประชาชนหนาแน่นเข้ามานี่ที่แหละมันทำให้โลเลเลวร้ายไปเรื่อยๆก็อย่างนี้เมื่อมันมากต่อมากแล้วมันก็ค่อยเหลวไหลไปทีเรื่อยน้อยไปป้าเนียนหวนกันมากค้าคร่าวกันเข้าไปเหลวไหลเพราะฝ่ายต่ำมันอำนาจมันมากกว่าฝ่ายสูงนี่นะคืออาธรรมะอำนาจมากกว่าธรรมมันเป็นไปอยู่ในนั้นเนี่ยไม่เจตนาตั้งใจให้มันเป็นมันนักเป็นเพราะมันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้ว
ยิ่งประชาชนญาติโยมก็จะเอาหลักธรรมหลักวินัยหลักกฎระเบียบมาจากไหนความที่จะทำให้สวยงามมันเป็นไปตามเรื่องแล้วเสียงอันหนึ่งไอ้เจ้าของพูดปากเจ้าของกับหูเจ้าของมันอยู่ในจุดเดียวกันนี้มันน่าจะได้ยินเจ้าของพูดออกมาจากปากของกับหูของอยู่ใกล้ทำไมมันไม่ได้ยินไม่สนใจไม่สะดุดเสียงเจ้าของบ้างนี่อยู่กุฏินู่นเสียงมันสะดุดเราอยู่คนเดียวเรากุฏิไกลไหมกุฏินู่นกับปากกับหูของผู้พูดนั่นทางครัวผู้หญิงที่ศาลานี่ทางครัวกับเราที่ฟังนู่นฟังไม่ได้นะมึงอะไรต่อเรื่องอะไรคนมีสติสตังค์สมัยนี้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่มันไม่อย่างเราตรงนั้นอย่างเราตรงนั้นไม่ไปไหนเนี่ยเพราะอันนี้เป็นเครื่องสังหารสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี่นะอันนี้ไม่มีมันอันนั้นก็ขึ้นเลยสิถ้านี่มีมันจะไม่ขึ้นขึ้นก็ขึ้นด้วยเจตนาสมควรกับเหตุกับผลที่จะหนักเบาในเสียงขนาดไหนมันขึ้นด้วยสติขึ้นด้วยความจงใจมันก็รู้มันก็เข้าใจกันไอ้ขึ้นด้วยความไม่เอาไหนนี่ที่ไม่ได้สนใจหาสติสตังค์ไม่ได้นี่อยู่มันเสียตรงนี้คนบวชในเหมือนกันนั่งท่าประบวชลุกขึ้นยังไม่ได้ผมพักให้สบายสบายผมเพราะผมนี่ไม่ค่อยประชุมอยู่ลำบังของกลางวันก็เดินมากแล้วก็เดินมากไม่ดีถ้านอนทางนั้นหลังก็แข็งเนี่ยมีแต่สิ่งบังคับนะความเดินมากแหละดีอันนี้เสด็จมากมันก็เพี้ยอันหนึ่งแต่ธาตุขันมันก็ดีมันอ่อนไปเส้นไปแต่มันก็รู้สึกเพี้ยงมันเดินกลางวันก็ได้อาศัยนั่นแหละกุฏิหลังนั้นพอมันมีลมมายิงทางนู้นมันสั้นนิดเดียวนี่ที่เขาเดินสายข้างในนั้นมันไม่พอจะเดินสั้นนิดเดียวถ้าไม่จำเป็นจริงมันก็ขอไปแล้วเราเดินสายกุฏิหลังเล็กนี่ก็กุฏิพัสดุนะเวลากลางวันกลางวันมันเดินได้สบายอันนี้ยิ่งตอนบ่ายขนาดนี้พอเหมาะเลยไม่มีแดดเลยเดินนะไอทางเรานั้นมันไม่มีร่มมันเดินไม่ได้แดดยิ่งตะวันมากกลางหัวนี่แล้วมันรุนแดดเนาะเดี๋ยวนี้ท่านโยมมันจะไม่ลบหมดเลยหรือวัดป่าบรรดาเรามีแต่ผ้าขี้เกียจไม่กล้าไม่เดินไม่เป็นอย่างนั้นหรือเวลานี้ทานโยมมันจะไม่มีกันเนี่ยมันจะมีแต่ทางหมอนทางเสื่ออย่างนั้นเนี่ยทานโยมไม่มีเลยภายนอกผมไม่อยากจะวุ่นอะไรมากหรอกผมไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสนะนี่จิตมันปักอยู่งั้นตลอดตรงนั้นถึงได้ว่าหมู่เพื่อนเรื่อยนี่เราไม่เห็นความวิเศษวิโสศักดิ์สิทธิ์อะไรกับสิ่งเหล่านั้นเพราะนั่นโลกเขาก็ทำได้เราจะทำเฉพาะเวลาจำเป็นจริงๆก็ทำเพื่อเรื่อยๆน้อยกว่านั้นพอเนี่ยแต่ส่วนข้างที่เด็ดได้เอามันไม่ถอยนั้นก็เคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่มันถือเป็นสาระสำคัญมากทีเดียวอะไรจะขาดตกบกพร่องขาดไปบกพร่องไปสิ่งนี้มันมีอยู่ประจำโลกแต่เรื่องความเพียรเพื่อจะฆ่ากิเลสนี้เอามาให้มันบกพร่องเนี่ยต้องปักจิตลงตรงนั้นเลยมันชินแบบหนึ่งเอาแบบหนึ่งต้องหาอุบายสติปัญญาไม่งั้นไม่เหนือกิเลสแล้วสู้ไม่ได้มันเหยียบอยู่แล้วการประกอบความเพียรก็ต้องได้ใช้อุบายต่างๆหลายแบบหลายสันหลายคมนะมันจะเอาแบบเดียวคมเดียวไม่ได้ล่ะเป็นการนั่งภาวนาตอนเช้ามันมักจะง่วงตอนเช้านะนั่งภาวนาลงเดินเนี่ยพลิกมันไปพลิกมันมามันจะหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้จะไม่มีแล้วผู้สืบผู้ทอดมรดกของครูบาอาจารย์ล่วงไปล่วงไปมีแต่ของดีล่วงไปของเลวเต็มวัดเต็มบ่าเต็มผ้าเต็มเนียนมันใช่ได้ไหมเดี๋ยวนี้จะหมดแล้วนะแต่เราไม่ตั้งหลักของเราเพื่อพึ่งตนเองขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้แล้วไม่ได้นะที่ไหนเขาก็
เป็นความเชื่อความลมใช้พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเรื่องนี้ก็นอนหลับทับจิตไปเลยโออามันไม่รู้ตัวนะมันได้เรื่องในราวอะไรเรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันสำคัญมากนะมันเป็นข้าศึกไม่ทราบเป็นไงมันไม่ชินนะครับสิ่งนี้เพราะมันเคยทำลายความเปลี่ยนตัดทอนความเปลี่ยนของเราอย่างน้อยให้ราช้ามากกว่านั้นกล้าไม่ออกถ้าลงสิ่งนี้เข้าไปกวนใจแล้วกล้าไม่ออกสิ่งก่อสร้างวัตถุอารมณ์ของกิเลสนั่นแหละหรือว่าอารมณ์ของอัตของธรรมที่ไหนเลยอารมณ์ของกิเลสความของบนวุ่นวายมีแต่ดูตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของจิตที่มันเคลื่อนออกมามันเคลื่อนออกมาด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันมันออกมาหรือเป็นเรื่องของธรรมผลักดันออกมาส่วนมากแล้วทั้งน้อยมันมีแต่เรื่องของกิเลสผลักดันออกมาแล้วเราไม่เห็นนี่มันต้องตั้งสติแล้วมันก็พอเบี่ยงมันไปจนถึงขั้นมันเดินล่างไว้หนึ่งทีถึงได้ยินเลยเห็นโทษของกิเลสอย่างชัดเจนมาถึงขั้นล่างเอาไว้ล่างความเพียรไม่งั้นมันจะเลยเถิดมันจะพิลึกเกินไปนั่นแหละเราจึงได้เห็นโทษของกิเลสชัดเจนมีความเกลียดข้านความอ่อนแอท้อแท้เลวไหลมันไม่มีเลยมันมีแต่ผึ่งถึงเวลานอนมันก็ไม่อยากนอนจะว่าไงมันเพลินกับการฆ่ากิเลสถึงเวลายืนเวลานอนเวลาหลับเวลาอะไรมันไม่อยากหลับอยากนอนไม่ว่ากลางคืนกลางวันแบบเดียวกันหมดของเรารัดตินดีวะรัดตินดีวะนี่ถึงมือก็แจ้งเท่านั้นนะรัดติกลางคืนดีวะกลางวันเนี่ยนี่ถึงมือก็แจ้งเท่านั้นเนี่ยมีอะไรจิตมันหมุนลงไปนั่นดูสิมันไม่ได้สนใจกับอะไรเลยแล้วที่นี่ทำไมจะไม่เห็นโทษของกิเลสว่ามันเป็นตัวจับตัวจองตัวผูกตัวมัดเรามาสักเท่าไหร่ความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอท้อแท้เลยหลายอำนาจวาสนาน้อยมันหาเรื่องหาราวทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิเลสเท่านั้นพอถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่มีอะไรมามีท่านจะว่าเพลินท่านจะว่าอุทธัจจะสังโยชน์เบื้องบนอุทธัจจะสังโยชน์ก็คือเครื่องข้องสิ่งนี้มันก็ยังเป็นคล่องๆอยู่เหมือนรู้มันไม่ทันเป็นอุทธัจจะคือหมายความว่ามันเพลินเกินตัวจิตมันเพลินเกินตัวไม่ใช่อุทธัจจะความเพลิดเพลินแบบโลกทั่วไปอย่างนิบอนอุทธัจจะกุกุจจะความพุ่งสร้างลำคาญมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอุทธัจจะในทางยอดเบื้องบนก็คือความเพลินในความเพียรของผู้บำเพ็ญธรรมในขั้นนั่นเองเพลินตลอดต้องได้บังคับให้พักวิธีบังคับท่านก็สอนไว้วิธีให้พักท่านเครียดกับการเข้ารบการรบสงครามในหนังสือก็มีเวลาออกรบก็ให้รบเวลาเข้าพักพลก็ให้พักถ้ามีแต่รบท่าเดียวก็ไม่ไหวควรจะพักได้รับทานพักหลับนอนก็ให้พักว่างในหนังสือวิธีปฏิบัติภาวิตตภาวนาแต่สำหรับผู้ปฏิบัติเองนะมันจะคงจะคล้ายๆกันนั่นแหละผมเห็นโทษของผมเองทั้งอยู่ของก็เรียนมาก็เห็นท่านว่าอย่างนี้ท่านสอนวิธีสอนแบบวิธีการรบวิธีการต่อสู้กับวิเลศวิธีการประกอบความเพียรไว้ให้พอเหมาะพอสมท่านก็บอกเวลาพักคือพักในสมาธิเข้ามาพักในเรือนสมาธิออกจากนั้นก็ออกคือหมายความว่าออกพิจารณาออกลบนั่นคือออกพิจารณาทางปัญญาท่านบอกไว้ชัดเจนนะในตำราของผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาแต่เวลามันเข้าตะลุมบอลกันแล้วมันใครจะไปนอนอยู่ในที่ตะลุมบอลวะนี่กับกิเลสนี่มันถึงขั้นหมุนติวกันแล้วนั่นแหละคือว่ามันตะลุมบอลกันแล้วใครจะไปนอนอยู่เวลาตะลุมบอลไม่จะไปนอนหลับหรือนั่นเลยมันเอาใหญ่หมุนเดียวที่วมันเลยเถิดมันก็รู้มันความอยากที่มันสำคัญมันดึงไปแล้วอะไรมุ่งมั่นความอยากมันมีกำลังฉุดเราไปข้างหน้ามันมีกำลังมากพูดได้เท่านั้นแหละ
แต่ก่อนมันถอยมีแต่ถอยหลังแต่หลังที่เด็ดลากกลับคืนทีนี้ทำลากไปข้างหน้าเราจึงได้เห็นโทษของกิเลสว่าสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นน่ะผัดเปลี่ยนเปลี่ยนไปร่ำเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เช้าสายบ่ายเย็นไงอำนาจวาสนาน้อยสติปัญญาไม่มีออกคำเพลินก็เป็นเกียรติที่ข้านทอดแท้อ่อนแอสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานไม่มีไปเลยหรอกแก้กิเลสไม่ใช่ฐานะกิเลสมัดคอมขึ้นเป็นฐานะไม่ว่ามันดีพอก็จะแก้กันบ้างถึงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันยอมเลยยอมเลยการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสกิเลสนั้นเลยมันกลายเป็นของไม่ใช่ฐานะของเราที่จะต้องทำไปแล้วเพราะกิเลสมันเอาไปกินหมดตับไม่มีท่าทั้งองค์ไม่มีตับเอาตับเข้ามาใส่มือที่สติปัญญาฟาดลงไปนั่นมัดคอกิเลสลงไปมันพังไปกินตับกิเลสได้ยังไงมันอร่อยยิ่งกว่าอะไรกินตับกิเลสไม่กลายมากลายเป็นปุ๋ยแล้วนะทำยิ่งงอกงามงอกเงยกิเลสมากลายเป็นหินรับปัญญาเข้ามาอีกนะเวลาปัญญาพอตัวมันเป็นอย่างนั้นนะอะไรๆเป็นปัญญาหมดเป็นธรรมหมดถ้าถึงขั้นเป็นธรรมทิกเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมหมดเวลามันเป็นกิเลสอยู่นั้นอะไรมันเป็นกิเลสไปหมดไม่รู้ตัวนะมันละเอียดทุกคนทำแบบแต่สุดท้ายก็ทำก็เป็นของละเอียดเหนือกิเลสคนนั้นจะเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือมันเหนือโลกก็คือกิเลสนั่นแหละปวดอะไรยังไงมันไม่เป็นไม่พ้นกิเลสมัดคออยู่นั่นคุณกิเลสมัดคออยู่นั้นมันไม่ละไม่ปล่อยไม่ขี้คายเลยนะในคอเราพูดให้ฟังพูดกับพูดแล้วกิเลสก็มัดไว้นั่นมันถึงเมื่ออยู่ในระยะของมันมัดมันเป็นอย่างนั้นแต่ถึงระยะของมันที่จะวิ่งหาที่หลบที่ซ่อนแตกแม่แตกลูกบ้านแตกแสลขาดมันทั้งมีถึงขั้นมันเป็นอาจารย์ของนั่นแหละผู้ปฏิบัติคนนั้นแหละมันจะเห็นเองรู้เองอย่างที่ผมพูดตะกี้นี้ผมตายไปแล้วก็ตามเถอะนะขอให้มันเป็นขึ้นในจิตของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเถอะคำพูดที่ผมพูดนี่มาจะสดๆร้อนๆนะตายก็ตายไปเถอะเดือนล่างอันนี้แหละไอ้คำพูดซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันกับอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั่นแหละมันไม่เป็นอดีตอนาคตมันเป็นของจริงด้วยกันเข้ากันได้สดๆร้อนๆอย่างที่ว่าสอบพระธรรมสอบพระธรรมเนี่ยสดขนาดไหนร้อนขนาดไหนทำผู้ยากที่การไม่ชอบแล้วชอบแล้วนี่สดสดร้อนร้อนสดสดร้อนเพราะเป็นความจริงเท่านั้นกับการปฏิบัติของเราที่เป็นความจริงด้วยกันข้าวกันได้สนิทไม่มีอะไรเป็นการสถานที่เวลาเวลาพอที่จะห่างเหินกันเลยนี่อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นที่พูดเลยเมื่อจิตมันเข้ายอมรับแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละพอมันถึงขั้นทุกคนจะยอมรับมันรับเองแล้วมันเชื่อเองถึงขั้นมันไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่อว่าอะไรมันจะดื้อด้านกว่ากิเลสมีหรือไม่มีอะไรดื้อด้านเหนือกิเลสไปได้หรอกขึ้นชื่อว่าอยู่ในสามแดนโลกธาตุอันเป็นแดนสมมตินี้

0: ็ถวายเพลินท่านแล้วทีนี้นี่จะเอาไว้อะไรแข่งครูแข่งอาจารย์แข่งศาสดาแปลอะไร
1: คือทำมันโลกมันเขาเหยียบย่ำทำลายทำมันก็เป็นไง
0: เอาตามความเห็นของโลกของศาสนามันก็เป็นโลกไปตลอดสิมันจะเป็นธรรมได้ไงเอาตามธรรมก็เอาที่ลงไปสิฟืนมีเอาไปเผาสิเพราะเผาได้เงินได้ทองเมื่อไหร่เผาคนเผาพระเพราะเอาฟืนนั่นน่ะเผาทานก็มาจากฟืนเนี่ยเอาไฟนั่นน่ะเผาก็ไม่ได้เอาเงินเอาทองไปเผามีอะไรตกเบ็ดหาปลาอยู่นั่นตลอดเอาครูบาอาจารย์เป็นเบ็ดเป็นปลาล่อเป็นเบ็ดล่อปลาคือเงินโลกามิตรฮะทุเรศจริงๆนะอ้าวนี่เป็นในหัวใจนี่มันเป็นสิ่งที่ควรเป็นไปได้ครับผมเนี่ยตายคนเดียวผมแสนสบายเลยผมพูดอย่างนี้พูดเต็มหัวใจเปิดอกเลยผมไม่ได้เคยสนใจกับอะไรว่าผมจะตายแบบไหนแบบไหนกับใครอยู่ที่ไรอะไรอยู่กับผมนี้เกี่ยวกับเรื่องบริษัทบริวารพระเนรเถรจีหรือประชาชนที่มานับถือมากน้อยผมไม่เคยมีแม้เม็ดสารผมก็ไม่เคยปรากฏในหัวใจผมเลยอย่างไรจะสะดวกในวาระสุดท้ายของเราเท่านั้นเอาลงตรงนั้นเลยตายคนเดียวตายอย่างสบายสบายหายห่วงทุกอย่างเลยทั้งที่ยังไม่ตายมันก็หายห่วงแล้วมันได้อยู่คนเดียวตายคนเดียวนะไม่มีอะไรมากวนเลยเราจะหวังอะไรก็รู้แล้วว่ามันหมดกำลังมันแล้วธาตุขันธ์นี้มันจะไปอยู่แล้วก็มีแต่ทำหน้าที่ปล่อยมันเท่านั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่รับผิดชอบกันมาจะตั้งหลายเอ้าปล่อยซะในวาระนี้ให้แสนสบายที่กูง่ายว่างั้นเลยมันไม่เต็มส่วนก็คือว่าอันนี้ควรธาตุขันธ์พระราเวมันมีตั้งแต่ต้นทั้งมีอุปทานและอุปทานนั่นก็เป็นพลาเวอย่างพลานนั่นก็เป็นพลาเวในขั้นรับผิดชอบเหมือนกันเนี่ยคนเราเป็นพลาเวทั้งความรับผิดชอบทั้งความยึดความถือความห่วงใยเสียดายความหึงความหวงท่านไม่มีแต่ความรับผิดชอบมีสัญชาตญาณความรับผิดชอบมันมีประจําอันนี้เหมือนเดินไปตามทางที่พลาดลื่นอย่างเงี้ยจะยอมล้มง่ายๆเลยไม่ว่าปุถุชนไม่ว่าพระอรหันต์การช่วยตัวเองนั่นสันทัศน์ญาณมันเป็นของมันเองอย่างนั้นน่ะจะพลิกตัวทันทีจนกระทั่งถึงว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงจะยอมล้มถ้ามันยังจะพลิกตัวแก้ช่วยตัวเองได้อยู่แล้วจะไม่ยอมหกล้มกลมกล่าวง่ายๆหรอกอันนี้คือสันทัศน์ญาณจะเป็นเหมือนกันหมดครับทั้งพระอรหันต์ทั้งปุถุชนมีการสันทัศน์ญาณที่รับผิดชอบตัวเองก็เป็นอย่างนั้นแต่จะให้ยึดมั่นถือมั่นท่านอันนั้นมันก็หมดปัญหาไปแล้วจะพูดอะไรพาให้ยึดเนี่ยเพราะเมื่อกี้เหลือมันสิ้นไปหมดแล้วจะเอาอะไรมายึดทำให้มันยึดมันก็ไม่ยึดจะว่าไงมันไม่มีสิ่งพาให้ยึดเนี่ยแต่สัญชาตญาณธรรมชาตินี้มันมีตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นทั้งหมดเลยเสียดายไม่เสียดายมันก็เป็นเนี่ยที่มันเหมือนกันระหว่างปุถุชนกับพระอรหันต์นี่เหมือนกันคือความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณตัวเองแต่ละขันเหมือนกันเองก้าวท่าลงไปนี่จะไปเหยียบแล้วมองไปนั่นน่ะรากไม้มันเหมือนกับงูก้าวไปนี่กำลังจะเหยียบนี่เข้าใจว่างูนี่จะโดดถึงทันทีเลยนี่ปุถุชนกับพระอรหันต์จะเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือจิตปุถุชนมันจะร้อนวูบเลยมันตกใจภายในหัวใจนี่แต่พระอรหันต์ท่านไม่ยับเดียวท่านพุ่งมันยับมันคือความรับผิดชอบโดดเหมือนกันแต่จิตไม่ไหวนั่นมันต่างกันเท่านั้นต่างอยู่ภายในจิตเท่านั้นแต่กิริยานี่เหมือนกันลื่นเนี่ยไม่ยอมล้มง่ายๆแล้วนั่นแล้วหนูเวลาอยู่ด้วยกันนะคนหนึ่งทำหนึ่งคนหนึ่งทำหนึ่งใครทำดูกันสิศึกษาหูมีตามีมือมีเท้ามีจัดทำช่วยกันอะไรช่วยกันแล้วพูดกันมาคนหนึ่งเกือบชั่วโมงยังไม่ถึงชั่วโมง

ท่านนี้ท่านที่เป็นนักบุญทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามมาจากสถานที่ห่างไกลจนเข้ามาสู่สถานที่นี้อันเป็นแดนแห่งป่าโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากในหนทางและความเปลืองแห่งทรัพย์สมบัติมากน้อยเนื่องจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะบำเพ็ญตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมะของท่านจึงเป็นทิ้งนาเป็นอนุโมทนาอย่างยิ่งหากมาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านยังทรงพระชนม์อยู่ก็จะอนุโมทนาสาธุการกับท่านทั้งหลายไม่น้อยเลยเพราะการแสวงหาธรรมะยอมเป็นการฝืนความที่เคยเป็นมาของใจเป็นธรรมดาเรื่องของใจย่อมเป็นไปตามความเคยชินของคนไม่ว่าท่านและเราการแสวงหาธรรมะการอบรมธรรมะจึงเป็นการฝืนกติกของใจที่เคยเป็นมาเช่นนั้นและมีความยุ่งยากอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ถึงจะยากลำบากเท่าไรก็ไม่สุดวิสัยของผู้มีความมุ่งสาและขยันหมั่นเพียรจิตใจย่อมจะมีความเจริญขึ้นไปตามแถวแห่งธรรมเป็นลำดับอย่างการบำเพ็ญของแต่ละท่านแม้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านก็ยังฝืนกติธรรมดาเป็นธรรมดาไม่เช่นนั้นก็เป็นพระศาสดาของสัตว์ไม่ได้การอบรมเพื่อเราเองโปรดอย่าได้คิดถึงเรื่องอำนาจศาสนามากน้อยนั่นคืออุปสรรคที่ขวางทางเดินของเราไม่ให้ดำเนินด้วยความสะดวกเราเทียบเทียงถึงความที่เราเคยเป็นมาเคยทำมาในกิจการทั้งหลายถ้าเราทำกิจการงานใดเราถือเป็นข้อขัดข้องหรือเป็นภาระเรื่องหนักใจแล้วกิจการงานนั้นๆจะสำเร็จลุล่วงไปได้โดยความสะดวกย่อมเป็นไปได้ยากแต่เมื่อเรามุ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากกิจการงานที่ชอบนั้นแล้วทำลงไปด้วยความขยันหมั่นเพียรผลก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงความสำเร็จได้การอบรมคุณงามความดีเพื่อเราเองก็โปรดได้เทียบเทียงกันเช่นนั้นหากว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของไม่มีคุณค่าเช่นเดียวกับกรวดกับทรายแล้วใครอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นความลำบากเพราะตรวจทรายมีอยู่ทุกแห่งทุกคนแล้วก็จะไม่ปรากฏว่าเป็นของอัศจรรย์อะไรแต่นี้ธรรมะไม่ใช่ตรวจทรายพอที่จะหยุดเฉยได้ตามต้องการเพราะธรรมะเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าตรวจทรายเหล่านั้นผู้แสวงหาจึงจำเป็นต้องทำความอุตสาห์พยายามขั้นแรกก็ต้องฝืนทุกด้านทุกทางในการบำเพ็ญคุณงามความดีไม่เพียงแต่จะฝืนในทางอบรมจิตใจโดยเฉพาะแม้คิดอื่นที่เกี่ยวกับการกุศลก็ต้องมีการฝืนต่อเมื่อได้รับการอบรม
หรือการฝ่าฝืนทำไปอยู่เรื่อยๆจิตเหล่านั้นก็กลายเป็นจิตธรรมดาไปไม่มีความฝ่าฝืนให้ลำบากลำบนทำไปได้เป็นประจำเรื่องของการอบรมใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะใจที่ยังไม่เคยอบรมเราจะทำให้ได้อย่างใจของเราทีเดียวก็ย่อมเป็นการละหมาดต่อเมื่อได้อบรมเสมอจิตใจก็จะมีความเคยชินคุ้นกับงานของตนที่ทำวันหนึ่งไม่ได้ทำก็รู้สึกไม่สบายเพราะจิตมีความเคยชินต่องานประเภทนั้นแล้วนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้จะพยายามบำเพ็ญตนให้รับความสุขทางด้านจิตใจถ้าใจมีความสุขเพราะการอบรมธรรมะแล้วแม้จะประกอบการงานภายนอกก็กลายเป็นความสบายไปตามๆกันเพราะหลักใหญ่คือใจที่จะรับภาระในกิจการนั้นมีความสบายภายในตัวนี้วิธีการอบรมเบื้องต้นโปรดถือหลักธรรมะเป็นที่พึ่งพิงของใจเรามีจริตนิสัยชอบกับธรรมบทใดมีอานาปานสติเป็นต้นเราก็นำธรรมบทนั้นเข้ามาพยายามทำใจของเราให้มีความรู้สึกกลมกลืนกันกับธรรมบทนั้นไปเรื่อยๆใจเมื่อได้รับรู้กับธรรมที่กำกับตนอยู่และสืบต่อกันไปเป็นลำดับแล้วจะค่อยถอนจากความกังวลในสิ่งต่างๆแล้วรวมจุดความรู้เข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมมีอนาปานสติเป็นต้นจากนั้นก็จะรวมเข้าเป็นองค์ของจิตโดยเฉพาะซึ่งไม่เกี่ยวกับบทธรรมคืออนาปานสตินั้นอีกเลยนี่ท่านเรียกว่าจิตมีความสงบคือปล่อยวางสิ่งที่พึ่งพิงนั้นได้กลายเป็นตัวของตัวเองเรียกว่าจิตรวมก็ได้เราจะเรียกว่าจิตสงบก็ได้จิตเมื่อได้กลายมาเป็นตัวของตัวเองแล้วย่อมมีความสุขความเยือกเย็นภายในตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงอะไรในขณะนั้นและเห็นความสุขประจักษ์ใจที่เกิดขึ้นจากงานซึ่งตนกระทำมาด้วยความลำบากยากเย็นมีการบังคับจิตใจเป็นต้นนี่เป็นวาระแรกของการบำเพ็ญและเป็นผลที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกเป็นเช่นนี้เมื่อเราได้ธรรมะเป็นสักขีพยานภายในใจคือความสงบนี่แล้วในวาระต่อไปก็พยายามทำตามที่เคยทำมาแต่โปรดอย่าได้เป็นหมายอารมณ์คือความสงบของตนที่เป็นและผ่านมาแล้วมาเป็นอารมณ์ของใจขอให้มีหน้าที่บำเพ็ญหรือทำความรู้สึกอยู่กับบทธรรมที่ตนทำซึ่งเคยปรากฏผลมาแล้วนั้นด้วยดีใจเมื่อได้รับการอบรมด้วยธรรมอยู่เช่นนี้ก็จะรวมลงเป็นตัวของตัวเองอีกเช่นที่เคยเป็นมาลักษณะของจิตที่รวมลงมาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะนั้นมีระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างคือรวมได้นานบ้างไม่นานบ้างแล้วก็ถอนขึ้นมาขณะจิตที่รวมลงอยู่เช่นนั้นมีความรู้อยู่เฉพาะอันเดียว
ไม่เกี่ยวกับบทธรรมใดๆและไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วยมีท่านเรียกว่าจิตสงบหรือเรียกว่าจิตรวมลงเป็นสมาธิผู้บำเพ็ญได้ปรากฏผลเช่นนี้จะเป็นเหตุให้เพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นในผลที่สูงขึ้นไปกว่านี้และเพิ่มศรัทธาการบำเพ็ญจะให้มีความขยันหมั่นเพียรยิ่งกว่านี้ขึ้นไปเป็นลำดับนี่เป็นผลที่จะเพิ่มกำลังศรัทธาเบื้องต้นเป็นเช่นนี้เรื่องอำนาจวาสนาตัวอย่าได้ไปเกี่ยวข้องถือมาเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของตนวาสนาแปลว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ธรรมคนนี้เทียบกันได้กับเราทำบ้านทำเรือนเมื่อปลูกบ้านขึ้นมาบ้านก็ต้องเป็นที่อยู่ของเราสร้างวัดขึ้นมาวัดก็เป็นที่อยู่ทำอะไรขึ้นมาสิ่งนั้นก็ต้องเป็นที่อาศัยของเราเรื่องวาสนาก็เกิดขึ้นจากการอบรมมาเหมือนกันกลายมาเป็นธรรมเครื่องอยู่หรือเป็นเครื่องอาศัยของเราการทำทุกๆประโยคแห่งความเพียรหรือความดีของเรานั้นจึงเป็นการเพิ่มอำนาจวาสนาให้แก่ตัวของเราเองเพื่อมีกำลังกล้าขึ้นไปเมื่อกำลังของจิตกล้าขึ้นไปวาสนาของเราก็มากคือทำเครื่องอยู่ของเราก็มีมากจะพูดถึงเรื่องความสงบก็สงบได้มากพูดถึงขั้นปัญญาก็มีความเฉลียวฉลาดกว้างขวางออกไปมากและมีความละเอียดรอบรู้แม้ในสิ่งที่ไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏด้วยอำนาจของปัญญานี่เรียกว่าเป็นผู้มีวาสนามากเพราะการบำเพ็ญไม่ใช่มากโดยความคาดคะเนหรือว่าภาพออกเฉยๆหากว่าจะเป็นขึ้นได้ด้วยเหตุนั้นแล้วทุกๆคนก็ไม่จำเป็นจะต้องบากบั่นทำความพยายามสร้างตัวเองด้วยความดีสิ่งทั้งหลายจะกลายเป็นภาพขึ้นมาตามที่เราว่าและได้ตามต้องการด้วยให้เราทำความมั่นใจไว้ว่าเราเกิดมาในชาตินี้เต็มภูมิแห่งมนุษย์แล้วจะให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปก็ไม่ใช่มนุษย์ต่ำกว่านี้ก็ไม่ใช่มนุษย์ภูมิของมนุษย์แค่ที่เราเป็นอยู่นี้ด้วยกันทุกท่านนี่คือภูมิแห่งมนุษย์ภูมิแห่งธรรมะที่เราจะทำให้ยิ่งขึ้นภายในกายวาจาใจของเราเราก็ต้องพยายามสั่งสมเช่นเดียวกับเราสั่งสมคุณงามความดีเพื่อเป็นอำนาจวาสนาถึงความเป็นมนุษย์ใต้ต้นบัดนี้เพราะความที่เป็นมนุษย์นั้นต้องเป็นขึ้นมาด้วยอำนาจวาสนาเพียงพอที่จะเป็นมนุษย์ได้เหมือนกับการปลูกบ้านปลูกเรือนบ้านเรือนหลังขนาดไหนมีความแน่นหนามั่นคงสูงต่ำขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับทรัพย์และปัญญาของผู้เป็นเจ้าของเมื่อกำลังทรัพย์และกำลังปัญญามีมากเท่าไหร่บ้านเรือนก็มีความสวยงามและความแน่นหนามั่นคงมากเท่านั้นมีอำนาจวาสนาที่เป็นสมบัติภายในของเราก็มีความสามารถสนับสนุนเรามาให้ถึงภูมิเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าสูงสุดแล้วในความเป็นมนุษย์บัดนี้เราจะพยายามส่งเสริมเพิ่มเติมอำนาจวาสนาจากความเป็นมนุษย์นี้โดยถือเอาอัตภาพในความเป็นมนุษย์นี้เป็นต้นทุนสร้างคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้มีปริมาณมากขึ้นเมื่อมากจริงๆหรือว่ามากเต็มที่แล้ว
สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านมีความบริสุทธิ์เช่นไรลักษณะของจิตของท่านมีความบริสุทธิ์ขนาดไหนมีความสุขแค่ใดสภาพของท่านกับสภาพของเราที่มีอำนาจวาสนาเต็มภูมิแล้วด้วยการสั่งสมจะกลายมาเป็นสภาพเช่นเดียวกันเพราะไม่ปรากฏว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนิพพานของสาวกทั้งหลายเป็นอย่างความสุขความเจริญและความมือจุดแห่งใจของพระพุทธเจ้าที่เต็มภูมิแล้วเป็นอย่างแต่เป็นสภาพเดียวกันกับท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยอำนาจความขยันหมั่นเพียรจนถึงแดนแห่งความมือจุดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสภาพเหล่านี้จะเหมือนกันและไม่อยู่ห่างไกลนอกไปจากร่างแห่งมนุษย์และจิตใจของเราที่ทำความรู้สึกอยู่ณบัดนี้เลยธรรมมัชฌิมาปฏิปทาท่านกล่าวไว้เบื้องต้นว่าสัมมาทิฏฐิที่สุดเรียกว่าสัมมาสมาธินี้รวมลงอยู่ที่กายกับใจของเราผู้กำลังสั่งสมบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้ให้ธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กลายเป็นธรรมที่มีกำลังกล้าสามารถจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่จิตใจของตนให้ผ่านพ้นไปได้เป็นลำดับลำดับจนถึงจุดที่พระพุทธเจ้าถึงไม่นอกจากการบำเพ็ญที่เราทั้งหลายได้ปุจจาพยายามขวนขวายอยู่นี้เลยสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราอย่างยิ่งก็คือการพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นไปทุกวันทุกวันจิตนอกเราก็ทราบว่าเป็นธุระจำเป็นจิตภายในก็โปรดได้ถือว่าเป็นจิตธุระจำเป็นเพื่อเราเช่นเดียวกับจิตข้างนอกเมื่องานทั้งสองนี้มีความสม่ำเสมอกลมเกลียวไปในบุคคลคนนั้นแล้วคนนั้นจะมีความราบรื่นทั้งจิตนอกการในเบื้องต้นได้อธิบายถึงจิตที่รับการอบรมเบื้องต้นและอธิบายถึงผลคือความสงบให้ท่านผู้สนใจทั้งหลายทราบนี่ถ้าจะให้ชื่อก็เรียกว่ามีฐานที่ตั้งเกิดขึ้นเป็นความมั่นคงต่อตนเองจะให้ชื่อว่าสมาธิก็ได้จะให้ชื่อว่าจิตมีความมั่นคงต่อตนเองก็ได้เกิดขึ้นจากการอบรมคือการบังคับจิตใจของตนให้อยู่ในบทธรรมที่จะเป็นคุณสมบัติแก่ใจหรือที่จะเป็นประโยชน์แก่ใจจะมีการพิจารณาที่ให้ชื่อว่าปัญญานั้นก็เป็นกระแสของจิตเช่นเดียวกันแต่มีลักษณะสอดส่องไตร่ตรองดูตามสภาวะทั้งภายนอกและภายในตามแต่จริตนิสัยจะชอบพิจารณาในส่วนใดส่วนภายในก็หมายถึงเรื่องตัวของเราเองให้จิตของเราได้ท่องเที่ยวรุกขมูลกรรมฐานตามสกลอากาศนี่เป็นกรรมฐานทั้งนั้นดูความเป็นมาของเรานับตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาถึงวันนี้และไตร่ตรองดูสภาพนี้ที่จะเป็นไปในการข้างหน้าและปัจจุบันนี้ให้ชัดเจนนอกจากนั้นก็ให้พิจารณาดูความเป็นอยู่ของธาตุขันธ์ของเราคำว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมกันเข้าท่านจึงให้ชื่อว่าสังขารแปลว่าสิ่งผสมน้ำถ้าหากว่ามีแต่น้ำธรรมดาจะเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่ได้มีแต่ดินล้วนๆจะเรียกว่าสัตว์บุคคลก็ไม่ได้มีแต่ลมล้วนๆเรียกว่าสัตว์บุคคลไม่ได้
มีแต่ไฟล้วนๆจะเรียกว่าสัตว์บุคคลไม่ได้ต้องเรียกว่าดินว่าน้ำว่าลมว่าไฟนี่ถ้าไม่ได้ผสมเป็นเช่นนั้นเมื่อผสมส่วนกันเข้าไปแล้วก็ควรจะเรียกได้ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรทั้งนั้นให้ชื่อแปลกๆไปจากธาตุเดิมนี่เมื่อเราจะพิจารณาส่วนร่างกายของเราให้เห็นส่วนผสมโดยแยกออกตามวิธีที่ถามนี้เราก็จะทราบชัดว่าส่วนนั้นเป็นน้ำส่วนนี้เป็นลมส่วนนั้นเป็นไฟส่วนนี้เป็นดินรวมกันเข้าแล้วจะเป็นอะไรอีกท่านให้ชื่อตามสมมตินิยมว่าสัตว์ว่าบุคคลแต่ให้ชื่อตามหลักธรรมชาติของเขาแล้วก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองไม่ได้ฟังเสียงของใครจะสมมุติไปทางไหนอีกนี่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของธาตุที่มีส่วนผสมอยู่ภายในกายของเรานี้แม้จะผสมกันก็เป็นคนละส่วนคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่เช่นนี้เมื่อผสมเข้าแล้วก็ต้องมีความแปรสภาพที่จะจากกันไปดินน้ำลมไฟเจริญขึ้นก็เรียกว่าเราเติบโตขึ้นแท้ที่จริงก็ดินน้ำลมไฟขยายตัวออกเท่านั้นเมื่อค่อยทรุดโทรมลงไปก็เรียกว่าค่อยแปรสภาพลงทางต่ำแล้วถึงความแตกสลายเมื่อแตกสลายลงไปแล้วดินน้ำลมไฟไม่ได้ชิบหายแตกลงไปแล้วดินน้ำลมไฟก็อยู่ตามสภาพของตนนี่ส่วนแห่งธาตุที่ผสมนี้ก็ไม่มีความชิบหายเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเขาเท่านั้นทีนี้จิตผู้เป็นเจ้าของแห่งธาตุนี้เราก็ไม่มีความผิดผายเหมือนกันเป็นเชือกอันหนึ่งที่แฝงอยู่ภายในจิตจิตนี้จึงเป็นเจ้าของแห่งกรรมเพราะจิตเป็นผู้ทำกรรมกรรมดีกรรมชั่วเป็นเรื่องออกมาจากใจดวงนี้เป็นผู้สั่งให้ทำสั่งให้ทำดีก็ต้องทำกายวาจาเป็นเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นที่ถูกชักจากกายหรือจากใจสั่งให้ทำดีก็ต้องทำสั่งให้ทำชั่วก็ต้องทำแต่ครั้นทำแล้วธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่เป็นผู้จะรับมรดกเก็บความดีความชั่วนี้ไว้กลายเป็นธาตุดีธาตุชั่วต่อไปนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นที่จะเก็บผลที่ตนของตนเป็นผู้สั่งให้ทำไว้ภายในตนเองแล้วก็นำเชื้ออันนี้ไปปรากฏตัวในรูปร่างข้างหน้าหรือว่าในภพหน้าจึงกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชั้นสูงชั้นต่ำอินพรหมัยเหล่านี้แล้วแต่กรรมมันลงที่ตนได้สั่งสมเอาไว้แล้วปรากฏตัวขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นส่วนผสมอีกทีคือเหตุกับผลค่อยสืบเนื่องกันไปเช่นนี้พอส่วนนี้ยุติก็ต่อเนื่องกันใหม่ตั้งต้นใหม่เรียกว่าเกิดเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วก็สลายไปนี่เรียกว่าตายจิตที่มีความสลายภายในตัวเองก็ตั้งขึ้นใหม่มีธรรมอย่างว่าเกิดตายนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงในภพในชาติจิตที่มีคุณงามความดีได้สั่งสมอบรมไว้หากว่ายังไม่สิ้นเชื้อภายในก็ต้องเลื่อนระดับภูมิของตนเป็นภูมิสูงขึ้นไปแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั้งหลายก็ตามแต่อำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารซึ่งสิงสถิตอยู่ภายในใจย่อมแสดงตัวออกมาให้โลกเห็นว่าคนนั้นเป็นคนมีความรู้ความฉลาดคนนั้นเป็นคนมีอำนาจวาสนาดังนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อเราได้พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาตามที่กล่าวมาแล้วในส่วนผสมของธาตุให้เห็นชัดเจนทุกส่วนแห่งธาตุ
โดยทางปัญญาแล้วจิตย่อมมีวันจะถอดถอนความกังวลคือถอดถอนตนออกจากดินบ้างจากน้ำบ้างจากลมบ้างจากไฟบ้างแล้วถอดถอนตนออกจากเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆนั่นบ้างถอนตนออกจากสัญญาคือความจำได้หมายรู้บ้างถอนตนออกจากสังขารคือความคิดความปรุงดีชั่วนั่นบ้างถอนตนออกจากวิญญาณที่รับรู้ในเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสบ้างนี่ถอนเข้ามาเป็นอันหนึ่งเมื่อถอนตนออกมาจากสิ่งใดชื่อว่าใจได้ปล่อยความกังวลหรือภาระออกจากใจความหนักอกหนักใจที่ไปเคลือบแฝงอยู่กับตนซึ่งไปถือมั่นไว้นั้นก็จะกลายเป็นความเบาขึ้นมานี่ยังเหลือแต่เชื้ออาการของเชื้อทั้งหมดถ้าจะเทียบก็เหมือนกับต้นไม้กิ่งก้านสาขาไม่ว่ากิ่งเล็กกิ่งใหญ่ค่อยตัดค่อยฟันเข้ามาเป็นลำดับลำดับรากฝอยที่ไหนที่ยังไปใกล้หรือไกลตัดเข้ามาเป็นลำดับลำดับยังเหลือตั้งแต่ต้นกับรากแก้วเท่านั้นจนสามารถถอนออกได้ทั้งรากแก้วของต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นก็หมดทางที่จะสืบต่อนี่ไม้ต้นนั้นต้องตายลักษณะของจิตที่ยังรากยังฐานออกไปสู่ส่วนผสมทั้งหลายพูดโดยเฉพาะก็คือส่วนธาตุของเราที่มีอยู่กับตัวของเราได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีตนแทรกหรือสิงอยู่ตามดินตามน้ำตามลมตามไฟตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกถอดถอนออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณากลั่นกรองแล้วเล่าภาระทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และตนที่ไปสิงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็หดตัวเข้ามาไม่มีตนไม่มีเราอยู่กับสิ่งที่กล่าวนี้เลยเรานั้นจะเหลืออยู่ภายในจิตดวงเดียวนี่คือเชื้อนี้ปัญญาก็สามารถจะพิจารณาถึงเรื่องจิตที่เป็นตัวเราคือเอาเชื้อฝังเข้าไว้ภายในตนคลี่คลายดูเรื่องความรู้อันนั้นที่มีความสุขมีความสว่างสวยมีสง่าราศีมีความสุขที่แปลกประหลาดแฝงอยู่ภายในคลี่คลายดูให้เห็นชัดว่าสุขนี้ก็เป็นสภาพอันหนึ่งไม่ใช่เป็นตนที่แท้จริงตนไม่มีอยู่ในความสุขอันนี้ความสว่างสวยก็เป็นสภาพอันหนึ่งหรือความองอาจกล้าหาญก็เป็นสภาพอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างเหล่านี้ก็เป็นส่วนผสมอีกเช่นเดียวกับส่วนแห่งธาตุทั้งหลายแต่เป็นส่วนผสมที่ละเอียดต้องอาศัยปัญญาคลี่คลายดูอีกให้ชัดเจนนี่แหละที่เรียกว่าเชื้ออันหนึ่งห่มห่อจิตที่แท้จริงเอาไว้เมื่อปัญญาได้คลี่คลายจนแทงทะลุไปหมดแยกตนออกจากความสุขแยกตนออกจากความเศร้าหมองผ่องใสแยกตนออกจากความว่าเป็นจิตความว่าเป็นเราอยู่ในจุดนั้นได้ด้วยอำนาจของปัญญาโดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สลายตัวไปตนก็ถอนออกจากสิ่งเหล่านี้ได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่หมดเชื้อเพราะไม่มีตนแฝงอยู่ในที่ใดๆเลยเมื่อตนไม่มีแฝงอยู่ในที่ใดๆความกังวลทั้งส่วนกว้างส่วนแคบก็หมดเพราะความกังวลมีอยู่ที่ไหนอุปทานมีอยู่ที่ไหนนั่นคือเชื้อเรื่องนั่นคือกองทุกข์จ
ะไม่เป็นทุกข์มากก็ต้องเป็นทุกข์น้อยตามเชื่อที่มีความหยาบและละเอียดต่างกันท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงไม่ปรากฏว่าพระองค์ท่านได้เอาพระองค์เข้าไปเคลือบแฝงให้เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาอยู่ในกับสภาพใดๆทั้งเป็นส่วนหยาบและส่วนกลางส่วนละเอียดถอนพระองค์ออกจากทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยสิ้นเชิงนั่นจึงปรากฏเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้กลายเป็นศาสดาของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้อยู่จนกระทั่งบัดนี้นี่คือผู้ไม่มีตนแฝงอยู่ในที่ใดๆที่กล่าวมานี้หมายถึงเรื่องปัญญาเมื่อได้ถูกบำเพ็ญหรือว่าได้ถูกอบรมอยู่เสมอปัญญามีวันจะแก่กล้าสามารถได้ตามที่กล่าวมันและสามารถจะถอดถอนจิตที่จมอยู่กับสิ่งทั้งหลายจนกลายเป็นอันเดียวกันกับจิตโดยไม่ทราบว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสิ่งเหล่านั้นแท้ที่จริงเป็นส่วนผสมทั้งหมดรวมอยู่ภายในจิตดวงนี่เมื่อได้จิตได้รับการอบรมปัญญาได้รับการฝึกฝนเต็มสติกำลังความสามารถแล้วจะมีอำนาจวาสนาอย่างเต็มที่ถอดถอนตนของตนออกได้จากสิ่งทั้งปวงกลายเป็นความเมื่อยสุดขึ้นมาธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าหญิงว่าชายไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่านักบวชและฆราวาสเพราะธาตุทั้งสี่นี้มีอยู่ด้วยกันไม่ว่านักบวชฆราวาสหญิงชายความเพียรก็มีอยู่ด้วยกันสติปัญญาเมื่อได้รับการอบรมแล้วจะปรากฏมีขึ้นเหมือนกันและมีทางที่จะเจริญงอกงามขึ้นเหมือนกันจนสามารถถอดถอนได้เช่นเดียวกันหมดโดยไม่นิยมว่าเป็นเพศหญิงเพศชายนักบวชฆราวาสถ้าจะพูดถึงเรื่องศีลแล้วนั้นเป็นประเภทหนึ่งผู้นั้นมีศีล5ผู้นี้มีศีล8ผู้นั้นมีศีล10ผู้นั้นมีศีล227ต้องปฏิบัติตามองค์แห่งศีลของตนนี่เป็นระเบียบอันหนึ่งแต่ส่วนธรรมะแล้วไม่ได้เป็นเช่นนี้มีได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชแต่ฆราวาสเมื่อได้อบรมด้วยอำนาจของความเพียรแล้วก็มีทางที่จะเล็ดลอดเอาตัวพ้นไปได้จากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจให้ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานคำว่าพระนิพพานที่เราเคยได้ยินจนกินหูก็จะมาปรากฏที่ดวงใจที่ถอดถอนตนออกจากสิ่งทั้งหลายโดยสิ้นเชิงนี้ไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ท่านนักใจบุญทั้งหลายโปรดได้มองดูตัวของเราสนใจทั้งด้านสมาธิคือพยายามทำจิตใจของตนให้มีความสงบเยือกเย็นสมกับใจที่มีคุณค่าในภายในตัวของเราและพยายามสนใจพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาแก้ไขตนให้พ้นจากอุปสรรคเป็นลำดับลำดับจนสามารถพ้นได้โดยเด็ดขาดความสุขอันสมบูรณ์นั้นเราจะไม่ไปถามผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ไม่มีแก่ใจจะไปทูลถามพระองค์ท่านเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับของเรานั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันพอจะต้องไปทูลถามพระองค์ท่านให้เสียเวลาทั้งพระองค์ท่านและเราสมกับธรรมที่พระองค์ท่านได้ประทานไว้ว่าสันทิฏฐิโก
้องเป็นธรรมเห็นเองจากข้อปฏิบัติด้วยกันปัจจัตตังเวทิตบโววินยูนท่านผู้รู้ถ้าไม่รู้ในความจริงที่ปรากฏกับตนแล้วจะไปรู้ที่ตรงไหนเพราะพระพุทธเจ้าก็รู้เช่นนี้ดังนั้นในอวสานแห่งธรรมเทศนาขออำนาจแห่งบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระพาเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกสบายปราศจากสิ่งขัดขวางและถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์โดยตัวหน้ากันเถิด

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับอา

0: Swakato
1: bhagavata dhammo dhammang namassami
0: Supati

ิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานะมา

0: शिरसा नमः।
1: बुधो सुसुतो करुणा महानवो।

0: มสะเกวะละสะลุคคันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจิระปะรินิพุทังปิตังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปะปะชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะคันทัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: Pahu.

ติปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

ามิสุขีอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุ

0: สิกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสลายานาภวิสันติ
1: Namo
2: Tassa Bhagavato

0: วันนี้ต่างท่านที่เป็นลูกศิษย์พระถาคตซึ่งปรากฏในโลกทั้งสามซึ่งโลกทั้งหลายได้ให้นามว่าศาสดาเราที่เป็นลูกพระถาคตได้มาปรากฏตัวในที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เต็มไปด้วยศรัทธาความมุ่งมั่นพยายามอย่างแรงกล้าเพราะไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวกันบางท่านก็อยู่กรุงเทพบางท่านก็อยู่ทางนครเวียงจันทร์แม้ผู้ที่อยู่ในสถานที่นี้เป็นประจำก็ต่างจังหวัดไม่ใช่อยู่จังหวัดเดียวกันรวมแล้วเป็นลูกศิษย์พระถาคตเหมือนกับลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันและเป็นที่เชื่ออกเชื่อใจเป็นที่ไว้ใจกันไม่เหมือนโลกทั่วไปหลักของพระศาสนามีความมั่นคงพอที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนแม้จะยังไม่เคยพบเคยเห็นกันแต่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมะซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจนั่นแหละเป็นเหตุให้ท่านหนึบสนมกลมกลืนกันได้และต่างชาติท่านวรรณะต่างสถานที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ต่างแต่จิตใจก็คือธรรมะเป็นสิ่งที่มีกำลังพอที่จะสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจของแต่ละท่านและท่านให้รวมเข้าในกลุ่มเดียวกันคือเป็นผู้เชื่อธรรมะต่างท่านผู้ปฏิบัติต่อธรรมะด้วยกันก็เลยกลายเป็นเรื่องเชื่อต่อกันได้ไม่เช่นนั้นไม่ว่าท่านผู้ใดจะไม่สามารถอาจเอื้อมก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่าซึ่งคล้ายกันกับแดนนรกนี้ได้เลยการมาแต่ละครั้งละครั้งรู้สึกว่าตลอดทั้งเวล่ำเวลาทรัพย์สมบัติทั้งมีค่าตลอดชีวิตจิตใจก็ยอมพลีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยให้ได้บำเพ็ญตนโดยสมบูรณ์หรือให้ได้บำเพ็ญตนสมความปรารถนาที่ตั้งไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นอุปสรรคจึงไม่สามารถมาขีดขวางทางเดินของเราได้นี่จึงขอขอบคุณบรรดาท่านคณะศรัทธาทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีเกียรติทั้งนั้นที่ได้อุตส่าห์ฝ่าฝืนความลำบากลำบนในสถานที่ไม่เคยอยู่ตลอดถึงอาหารการรับทานดินฟ้าอากาศไม่เหมือนกันก็ยอมรับทุกๆได้ด้วยอำนาจแห่งความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ทราบว่าครูบาอาจารย์อยู่ในสถานที่ใดไม่ได้ว่าใกล้หรือไกลไม่ได้ว่าลำบากจะสะดวกแค่ไหนไม่ได้คำนึงขอแต่ให้ได้ไปบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถนี้เป็นที่พอใจอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้เป็นนักใจบุญดังท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญตนมาโดยลำดับย่อมดำเนินตามทางสายนี้จึงได้สามารถฝ่าฝืนอุปสรรคใดๆมาได้มีอาจารย์ผู้อยู่ในสถานที่นี้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันนอกจากคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญด้วยความอุตสาห์พยายามเต็มกำลังความสามารถนี้แล้วร่องรอยที่เราได้ดำเนินมานี่แหละจะเป็นเส้นทางสำหรับบุญบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ดำเนินเดินตามพวกเราไปศาสนาก็จะมองเห็นร่องเห็นรอยไปเป็นลำดับลำดับคนดีก็จะมีในโลกโลกจะกลายเป็นโลกพลเมืองดีได้ก็เพราะอำนาจแห่งความเชื่อธรรมคำว่าธรรมคือเป็นจุดศูนย์กลางมีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงตรงแม้โลกจะเป็นของเอียงๆส ภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของแม่แน่นอนจะแปรสภาพไปตามการตามเวลาก็ตามแต่เรื่องธรรมะซึ่งเป็นของคงที่ได้แต่ความถูกต้องอยู่เสมอไม่มีความคลาดเคลื่อนจากความคงที่คือความถูกต้องนี้เป็นของมีประจำอยู่ในโลกมานานแม้พระพุทธเจ้าที่ได้อุบัติตรัสรู้ขึ้นมาก็มาตรัสรู้พระธรรมนี่แหละไม่ได้ไปตรัสรู้อันใดซึ่งเป็นสิ่งที่จะแปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมะนี้ไม่มีฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนจะได้นับถือเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สามารถทั้งความรู้ความฉลาดทั้งการบำเพ็ญมาทุกด้านจึงได้เป็นศาสดาของโลกเป็นผู้นำของโลกได้โดยสมบูรณ์ถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกับพระอาทิตย์แม้จะมีเพียงดวงเดียวก็ตามโลกของเราไม่ว่าทวีปไหนย่อมจะอาศัยความสว่างสวัยจากพระอาทิตย์ดวงนี้ทั้งนั้นพระอาทิตย์สามารถที่จะส่องความสว่างไปได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าทวีปใดๆโลกจึงต้องได้อาศัยพระอาทิตย์สำหรับผู้มีในตาอันดีอยู่แล้วถือพระอาทิตย์เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทั้งหลายนั้นเช่นเดียวกับดาวที่มีอยู่บนฟ้าแม้จะมีจำนวนมากก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำโลกให้มีความสว่างสวยได้เหมือนดังพระอาทิตย์แม้จะมีเพียงดวงเดียวฉะนั้นในโลกทั้งสามนี้จึงต้องอาศัยธรรมโมปฏิโปออกจากศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราให้ความสว่างสวยแก่โลกมนุษย์โลกของเราก็ต้องเคารพธรรมะเทวดาอินทร์พรหมก็ยังต้องมีความเคารพธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะจึงเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างทั่วทั้งไตรโลกธาตุนี้ต่างท่านที่อยู่ที่ไหนก็ยอมกราบไหว้นอกจากคนที่จะไม่มีในตาแล้วไม่ถือพระอาทิตย์เป็นของสำคัญเพราะตามองไม่เห็นแม้พระอาทิตย์จะมีอยู่บนฟ้าก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนตาบอดให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนอย่างโลกทั่วไปซึ่งเขามีในตาอันดีเราไม่ใช่เป็นคนประเภทนั้นคือเป็นคนประเภทที่มีในตาอันดีเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แสดงออกหรือเราได้เห็นในตำรับตำราหรือครูบาอาจารย์ท่านชี้แจงแสดงให้เราฟังจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดดีชั่วอย่างไรนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจได้ตามความหมายแห่งธรรมะที่ชี้บอกไว้เห็นที่ว่าเราเป็นผู้มีในตาอันดีสิ่งที่น่ากลัวคือความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนบอกไว้โดยถูกต้องต่างท่านก็กลัวทุกข์เหมือนกันไม่เช่นนั้นจะไม่มีท่านผู้ใดพยายามมาฝึกฝนอบรมตนแม้จะเป็นความลำบากที่เรียกว่าทุกข์แต่ก็ยอมกระทำตามเนื่องจากว่าทุกข์นี้เป็นทุกข์ส่วนเหตุที่จะบำเพ็ญให้เป็นผลส่วนดีคือความสุขความเจริญขึ้นมาในตนจึงยอมเสียสละในเรื่องความทุกข์จะทุกข์ในการขวนขวายวิ่งเต้นมาเพื่อให้ทานก็ตามจะทุกข์ในการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยศีลจะเป็นศีลประเภทใดก็ตามจะทุกข์ด้วยการอบรมจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในอำนาจให้มีเขตมีแดนด้วยอัดด้วยธรรมก็ตามย่อมไม่ถือเป็นอุปสรรค
1: ในทุกเหล่านี้พอจะเป็นเครื่องขั้นกลางทางเดินของเราไม่ให้เป็นผู้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาที่ชาวพุทธของเราถือหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งอย่างนี้จึงไม่มีความท้อแท้อ่อนแอและมองเห็นสภาพทั่วๆไปที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าเป็นของไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นก็ดีได้ยินก็ดีผ่านทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงผ่านทางใจของเราไม่มีสิ่งใดที่จะแน่นอนเมื่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถึงจะสถิตอยู่ได้ก็ชั่วขณะนี้ชั่วระยะกาลแล้วก็ผ่านไปผ่านไปโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านชี้แจงแสดงไว้อย่างนี้เราเป็นผู้มีในตาคือความรู้สึกซึ่งคอยจดจ้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เราก็ย่อมทราบได้ดีเหมือนกันว่าสภาพทั่วไปเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรที่จะทำความไว้วางใจนอกจากนั้นแล้วยังย้อนเข้ามาถึงธาตุขันธ์ของเราคือสกลกายชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่ครองกันอยู่เวลานี้เป็นขึ้นมาจากกองธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันแล้วมีใจซึ่งเป็นเจ้าของเข้าครอบครองในนี้เรียกว่าสัตว์เรียกว่าบุคคลเรียกว่าหญิงว่าชายแต่เมื่อถึงการของสภาพนี้แล้วก็ย่อมมีการแปรสภาพไปเช่นเดียวกับสิ่งทั่วไปนี่ปัญญาของเราก็สามารถที่จะสอดรู้ในสิ่งเหล่านี้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้ทุกแง่ทุกมุมเมื่อเป็นเช่นนั้นความประมาทนอนใจก็ค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับลำดับเพราะความหึงภัยในสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจเหล่านี้เพื่อจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นหลักธงชัยแก่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากว่าจิตนี้แม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะแปรสภาพหรือสลายตัวลงไปก็ตามแต่จิตอันนี้เป็นจิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีป่าช้าที่จะเผาศพเพราะจิตนี้ไม่เคยตายเมื่ออาศัยกรรมสิ่งใดที่ตนทำไว้แล้วสิ่งนั้นแลจะเป็นเครื่องอาศัยของจิตถ้าเป็นส่วนดีก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจให้รับความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่ว่าพบว่าชาติใดๆจะต้องอาศัยบุญกรรมที่ตนได้สร้างไว้นี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องพาไปเป็นเครื่องพาให้อยู่เป็นเครื่องเสวยนอกจากนี้แล้วไม่มีอันใดที่จะเป็นสิ่งที่แน่นอนหรือให้ความอบอุ่นแก่ใจของเราในภพชาตินั้นๆมีการที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของตนถือพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติอันล้นค่าภายในใจมาเป็นลำดับลำนาแต่ปู่ย่าตายายจนถ่ายทอดมาถึงพวกเราจนเกิดมีความเชื่อมั่นเลื่อมใสอย่างเต็มที่นี่ก็เนื่องจากเราได้พิจารณาตามดังที่กล่าวมานี้ว่าสิ่งใดที่เป็นของไม่กีรังถาวรก็ย่อมจะให้รู้เรื่องของสิ่งนั้นสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความจีรังถาวรก็พยายามจะส่งเสริมบำรุงสิ่งนั้นให้มีกำลังมากทั้งที่เราบำเพ็ญบุญกุศลอยู่เวลานี้นี่คือทางเดินที่ถูกต้องด้วยทางเดินที่ราบรื่นด้วยเดินไปเพื่อสถานที่อยู่ภพชาติที่อาศัยที่เป็นอยู่โดยความถูกต้องและราบรื่นด้วยอำนาจแห่งกรรมของเราเป็นผู้สร้างมาเองเวลานี้เราทราบได้ทุกสิ่งทุกอย่างดีเราก็ทราบชั่วเราก็ทราบเราก็มีโอกาสที่จะดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของเราได้โดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ช่องบอกทางหรือเป็นธรรมชาติที่ชี้ช่องบอกทางเอาไว้แม้ตนเองจะเป็นเหมือนดังดาวดวงหนึ่งยังไม่มีความสว่างสวัยที่จะทำให้โลกอาศัยอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ก็ตามแต่ดาวแต่ละดวงละดวงย่อมสามารถส่องแสงสว่างรอบตัวของมันได้นี่เราจะไม่มีอำนาจวาสนาที่จะลื้อโลกลื้อสงสารให้เลยท ผ่านพ้นหรือให้ได้รับประโยชน์เต็มภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เราก็ไม่ได้มองข้ามตัวของเราพยายามบำเพ็ญอบรมตนเองอยู่เสมอนี่เทียบกับว่าเราจะพยายามสั่งพยายามสั่งสมอบรมคุณงามความดีให้เป็นความสว่างแสงสวัยรอบตัวของเราเรียกว่าเอาตัวรอดนั้นแหละเป็นยอดดีถึงจะไม่สามารถอาจเอื้อมเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นจำนวนมากเราก็มีความสามารถที่จะยกตัวของเราให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงได้เป็นลำดับลำดับสรุปความแล้วเรียกว่าเป็นผู้สามารถช่วยตัวเองได้แม้จะช่วยคนอื่นยังไม่ได้ก็ตามฉะนั้นดาวแต่ละดวงละดวงแม้จะไม่ส่องแสงให้สว่างจ้าไปหมดทั้งโลกก็ตามก็เป็นความธรรมชาติที่ทรงคุณภาพหรือความสว่างไสวของตัวไว้ได้อย่างสมบูรณ์เท่าดวงดาวของแต่ละดวงละดวงเราที่เป็นพุทธบริษัทแต่ละท่านก็สามารถที่จะพยายามช่วยตัวเองและพยายามบำเพ็ญตัวเองให้มีความรู้ความฉลาดรอบตัวของเราได้สิ่งที่ผิดเรามีทางที่จะแก้ไขตัวของเราได้สิ่งที่ถูกก็สามารถที่จะพยายามส่งเสริมให้มีกำลังขึ้นภายในจิตใจของเราเช่นอย่างเราทำทานวันนี้เราก็ทำวันหน้าเราก็ทำตั้งแต่ปู่ย่าตายายเคยพาทำมานานเท่าไหร่จนกระทั่งบัดนี้และเราจะทำไปนานเท่าไหร่เราไม่นับเราไม่ประมาณขอแต่ชีวิตยังอยู่เท่านั้นจะทำไปจนสุดขีดความสามารถนี่ก็ชื่อว่าสร้างความสว่างสวัยคือบุญนั้นไว้เพื่อเราการรักษาศีลจะไม่ได้ศีลมากมาเหมือนอย่างศีลพระเจ้าประสงค์ก็ตามศีลประเภทของคารวะที่สมควรแต่ภูมิของเรายังมีอยู่ไม่ได้สุขาสูญจากโลกการบำเพ็ญศีลเราก็ไม่ได้ประมาทถึงวันพระหรือไม่ใช่วันพระก็ตามมีความรักในศีลและย่อมรักษาได้ทุกที่ทุกทางไม่ว่านอกบ้านในบ้านไม่ว่านอกวัดในวัดบำเพ็ญในตัวของเราเราก็มีความสามารถมีความรักในศีลของเราเราก็เป็นผู้มีศีลก็ชื่อว่าเป็นความสว่างอันหนึ่งการเจริญเมตตาภาวนาแม้จะไม่ได้เหมือนแบบพระพุทธเจ้าก็ตามไม่ได้แบบของสาวกท่านก็ตามแต่ขอให้ได้แบบตามลูกพระธรรมกฎเช่นเดียวกับที่ท่านกล่าวไว้ว่าพุทธบริษัทเราเป็นลูกผู้หนึ่งในจำนวนแห่งพุทธบริษัททั้งสี่ไม่เป็นที่จะได้ตำหนิติเตียนตนเองเพราะคำว่าพุทธบริษัทมีทั้งภิกษุที่เป็นนักบวชฝ่ายชายแต่ก่อนมีภิกษุณีทุกวันนี้เอาสามเณรเข้าแทนฝ่ายคารวะก็มีอุบาสกได้แก่ผู้ชายฝ่ายผู้หญิงก็มีอุบาสิกาเช่นเราท่านนี่แหละแล้วท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศีลประจำตัวในวาระที่ควรจะมีหรือมีเป็นนิจศีลก็มีจำนวนไม่น้อยสมบัติอันนี้ก็เป็นของเราการเจริญภาวนาก็ทำได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจิตใจนั้นเพราะว่าจิตใจนั้นไม่ยอมคำว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงและไม่มีใครจะสามารถวัดตวงอำนาจวาสนาของกันและกันได้เราก็มีทางที่จะทำได้เราเป็นคารวะเป็นผู้หญิงเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาทำได้ด้วยกันอยู่ในบ้านเราก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้มีก็ชื่อว่าสร้างอนุภาพแห่งดวงดาวของเราให้มีความสว่างสวัยแผ่พาภายในจิตใจของเราให้รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญให้รู้ว่าจิตของเราวุ่นเป็นยังไงจิตของเรามีความสะดวกสบายเพราะอะไรให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้เสมอไปจะไม่ได้ตามแบบของพระพุทธเจ้าก็ได้ตามแบบพุทธบริษัทในคำว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าผู้หนึ่งเหมือนกันคุณงามความดีที่เราสร้างไว้มากเท่าไหร่นั่นไม่มีความสิ้นสุดไปไหนจะติดตามตัวของเราไปพบหน้าชาติหน้านอกจากปัจจุบันนี้เลยยังจะต้องส่งเสริมเราไปเป็นลำดับลำดับนี่แหละคือแก้วสารพัดนึกนี่แหละเป็นมิตรสหายที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายได้อย่างจริงจังหนึ่ง ผิดกับมิตรสหายภายนอกเรื่องภายนอกแม้จะมีความรักความเสน่หาฝังจิตฝังใจต่อกันก็ตามแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วก็เป็นแต่เพียงร้องไห้นั่งเฝ้ากันอยู่เท่านั้นเช่นพ่อแม่ของเรามีความรักเราแค่ไหนเรามีความรักพ่อแม่แค่ไหนมีความรักในลูกในผัวในเมียแค่ไหนมีความรักในญาติวงพงศาเท่าไรมีความรักในญาติมิตรสหายเท่าไรแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วต่างท่านก็ต่างมองดูหน้าแบบกระพริบตาไม่ลงเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขเราให้ดีขึ้นจากความเป็นอยู่ในฐานะทรมานเช่นนั้นเราและไม่สามารถที่จะแก้ไขความเป็นความตายความตายของเราให้กลายมาเป็นปกติโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปถึงความตายอีกได้เมื่อจากอัตภาพนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะส่งเสริมเราให้ไปสู่ภพนั้นภพนั้นไม่สามารถที่จะส่งเสริมเราให้ได้รับความสุขความเจริญในภพอะไรอีกต่อไปเป็นแต่เพียงมีความรักความเสน่หาจนสุดขีดความสามารถเป็นอยู่เพียงแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะมีความสามารถอาจเอื้อมให้เราได้รับความสุขความเจริญเพราะญาติมิตรสหายมีพ่อแม่ของเราเป็นต้นแต่บุญกุศลนี้เป็นธรรมชาติที่สามารถได้จริงสามารถยิ่งกว่าใดๆสิ่งใดๆในโลกไม่มีใครตามบอกไม่มีใครตามพาดำเนินในทางนั้นแต่เราสามารถไปถูกเบื้องหน้าแห่งบุญเมื่อมีให้เต็มที่ภายในจิตในใจแล้วความบริสุทธิ์จะไม่มีใครบอกก็ตามจะเป็นผู้บริสุทธิ์และรู้ความบริสุทธิ์ของตนในขณะนั้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบำเพ็ญคุณงามความดีมาจนปรากฏชื่อลือนามไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระองค์ได้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่มีใครเสมอเหมือนอีกศาสนาของโลกนี้มีเพียงครั้งละองค์ละองค์เท่านั้นนะนี่เพราะความธรรมที่เกิดจากโลกเมื่อความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นมาผลรายได้จึงเป็นสิ่งที่แตกจากโลกไปเป็นลำดับนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระองค์มาเองทั้งนั้นไม่มีใครจะสามารถไปสร้างให้พระองค์ได้เรื่องความรักความเสน่หาต่างคนต่างเกิดมาในสถานที่ใดต้องมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีญาติญาติมีมิตรมีสหายจะไม่มีความรักความชอบความเสน่หากันอย่างไรต้องมีเหมือนกันแต่มีอยู่เพียงแค่จิตใจเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำคนนั้นให้ดีได้ด้วยความรักของตนนี่ผิดกันกับบุญกับกุศลมากมายมีแยกประเภททางโลกทางธรรมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการประมาทญาติมิตรสหายเป็นการประมาทพ่อแม่อันนั้นเป็นที่พึ่งอันหนึ่งเป็นบ่อบุญบ่อคุณของเราญาติมิตรก็เป็นที่พึ่งอันหนึ่งพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ในโลกอันนี้แต่ไม่สามารถที่จะพึ่งได้ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเราผู้เรียนหลักธรรมะจึงต้องเรียนทั้งโลกนี้เรียนทั้งสิ่งเกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบันนี้เรียนทั้งโลกหน้าเรียนทั้งสิ่งที่จะเกี่ยวข้องเราไปในโลกหน้าพบหน้าสถานที่อยู่ตลอดถึงสิ่งที่เสวยในภพหน้าเพราะภพหน้ากับภพนี้มีสิ่งเสวยเสมอกันด้วยอำนาจแห่งจิตเป็นผู้ยังไม่พอกับอาหารต้องมีความต้องการเสมอกันแต่จะมากหรือน้อยแต่ละความสุขหรือความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับสมบัติของจิตที่ตนได้สร้างไว้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งฉะนั้นบรรดาท่านทั้งหลายรุ่นแล้วตั้งแต่เป็นผู้มีเกียรติและอุตสาห์พยายามมาบำเพ็ญคุณงามความดีเต็มอย่างเต็มจิตเต็มใจเต็มกำลังความสามารถบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงให้สำเร็จดังความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านทั้งหลายนับตั้งแต่ปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมาแล้วที่ได้บำเพ็ญมาแล้วจนกระทั่งถึงอนาคตที่จะบำเพ็ญต่อไปนั้นจงเป็นไปตามความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านทั้งหลายในอวสานแห่งธรรมานี้ก็เห็นว่าสมควรเสียละความหน้าแห่งบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมต้องกระทำในประสงค์ตรงตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและมีความปลอดภัยราบรื่นทั้งการไปการมาการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจงเป็นไปด้วยความสมหวังโดยทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เอากันแม่บังออนเอาแม่บังออนเช็คเขาส่งมาจะส่งถวายทีหลังเช็คหนึ่งแสนจะส่งถวายทีหลังยังไม่มาเช็คจะตามมาเช็คจะตามมา
2: เด
1: ี๋
2: ยวน
1: ี่
2: อะไรล่ะนี่อะไรไม้ผลต้นไม้เป็นการใหญ่มือว่ามันสามต้น500ต้นลำหมอ500ต้นเนี่ยไม้ผลอื่นๆ500 3ต้นจะส่งเทศตวายทางไปเป็นจำนวนนี่คุณแม่บางอ่อนจังหวัดธนบุรีคือคุณแม่บางอ่อนบุญรักครูเจริญจังหวัดธนบุรีขอน้อมถวายไม้ผลในต้นไม้แด่ครูบาอาจารย์ดังนี้มะขามป้อม500ต้นสมอ500ต้นและผลไม้อื่นๆ530ต้นและส่งเช็คมาถวายทางไปรษณีย์จำนวน 100,000 บาทจะให้พากันสาธุความกันเอาสาธุนี่ละที่เขาหาว่าเอาเงินไปทำรีสอร์ทเขาหาว่าเอาเงินที่อะไรนะอะไรเขาเขียวที่วัดเขาเขียวเขาเขียวนั้นท่านพลึกเป็นลูกชายของคุณแม่บางออนนี่เศรษฐีเมืองชนเข้าใจไหมนี่เขาหาว่าเอาเงินของสงฆ์วัดอะไรเขาเขียวไปทำรีสอร์ททีนี้วัดเขาเขียวเราก็ไปดูแล้วมีกุฏิ 3-4 หลังเหมาะกับการภาวนาไม่มีโรงงานอื่นใดปรากฏเลยมีเท่านั้นนี่แหละเขาหาเรื่องใส่ก็คุณแม่บังอ่อนพี่แม่ของท่านพระเพลิกนี่ก็กระทบกระเทือนไปด้วยทั้งที่เป็นเศรษฐีในเมืองชนก็ได้ใช่ไหมเราก็เปิดแก้ให้สันติเลยเพราะเราไปเห็นเองนี่ละที่วัดนักเขาเขียวมีกุฏิ 3-4 หลังเราขึ้นไปดูเองแล้วก็หาว่าเอาเงินสงวัดเขาเขียวนั่นน่ะไปทำรีสอร์ทบางอันโรงงานไหนพอที่จะผลิตเงินขึ้นมาไปทำรีสอร์ทมันก็ไม่มีเห็นมีแต่ทางยังโกมของนี่เราไปเห็นเองเราก็แก้ให้ทันทีเลยเรียกว่าเรื่องทั้งหลายก็กระจายทั่วซากทั่วถึงกันเนี่ยคุณแม่บางออนเศรษฐีเมืองชนรู้ไหมล่ะหรือถวายมะขามป้อม500ต้นสมอ500ต้นนี่เหมาะกันกับบ้านป่าบ้านตาดมีแต่ปอบเขาปอบสมอปอบขามป้อมแล้วพอดีกันแล้วอะไรมีไม้ผลอื่นอีก530ต้นและส่งเช็คมาถวายทางไปรษณีย์อีก 100,000 บาทสาธุพร้อมกัน เกี่ยวผ้ามานั่นนี่จะได้ยินทั่วประเทศไทยแต่เขาไม่ทราบว่าอะไรเป็นเกี่ยวผ้าม้านั่นนะเป็นเกี่ยวผ้าพระมันป่ามันตาดหรือมหาสมบัติเมืองวัดนรนาถวันนั้นเขาออกทางทีวีแล้วก็มาพูดเรื่องของเราเรื่องของหลวงตาบัวการเทศนาว่าการหลวงตาบัวมีโยกให้ว่างั้นว่าไม่มีที่ต้องตีพร้อมทั้งข้อเปรียบเทียบแต่ท่านมีนิสัยตลกก็ว่าแต่ท่านมีนิสัยตลกเลยพระเสียคุณตวโร พระพระศิษย์วัดท่าพระภูวัวรับถวายหลวงทองคำรับดับของบาทสาธุวัดภูวัววัดตรงตนได้ทองมาตั้งสองบาทเลยเพื่อที่ว่าวัดที่เราเลี้ยงดูตลอดมาจนยี่สิบกว่าปีแล้วเลี้ยงทั้งวัดเลยพอตัวซื้อเดือนซื้อเดือนก็ไปแล้วพอสถานที่เหมาะสมบ้านการภาวนาเราจึงส่งเสริมว่าผู้ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติชอบด้วยอาหารการมือพ่อให้อยู่พอตนใจเป็นไปในการบำเพ็ญธรรมตอนแรกก็คือมีพระมากทุกวันแต่ก่อนมีสององค์สามองค์ตั้งแต่ท่านใส่อยู่ท่านใส่อยู่ก็ก็เห็นว่าสถานที่แต่ก็สงสารพวกญาติโยมของเขาเป็นคนทุกคนตัวมีสองสามครอบครัวถ้าก็จะไปเขาไม่ยอมให้ไปเขาบอกว่าผมไม่ตายท่านไม่ตายเขาว่าผมจะฆ่า

0: นี่ระยะจะขึ้นเรือเลยที่หกที่เจ็ดมันที่หกที่เจ็ดไม่ได้ไม่พอก็พอดีก็คือรถสี่คันแต่ละเรือละเรือสี่คันยกหกล้อคันสี่ล้อสามคันบอขึ้นไปละเต็มรถทั้งสี่คันจนกระทั่งทั่วเรือถ้าเขาก็อยู่ได้สะดวกสบายภาวนานานๆเราไปเยี่ยมสักทีแต่ก่อนมีท่านอยู่ของไทยอยู่เขาจะไปสงสารได้เหรอเขาก็ยังไปพอเยี่ยมไปเจอเขาเขาจะทราบมานานแล้วว่าสถานที่เหมาะสมเขาจะได้โอกาสไปเราเริ่มกับไปเชี่ยวหมดเลยเพราะแต่ก่อนยังหยุดน้อยนะไปเชี่ยวเลยพอมาประกาศร่างเลยจ้ะเอาพระจะมาเท่าไหร่มาเราจะรับเยี่ยวเราบอกว่าพระตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ว่าใช่จึงมีพระพันสัมตั้งศึกษาพันศึกษาสิบโคขาดสาสิบบ้างเหลือไปจากสามสิบบ้างในย่านนี้ทุกวันนี้พระชื่อว่าพระสักเทียนอยู่แท้ท่านอะไรท่านอุทัยอยู่แท้ท่านอุทัยนี่แหละพระสักเทียนคุณเจ้าวโรพระพระสิทธิ์วัดช่างพระภูวัวท่านถวายสองขามน้ำหนักสองวันนี่วัดภูวัวถวายสองวัน
1: ขออนุญาตเจ้าค่ะหลวงตาเจ้าค่ะเมื่อนี้ครบรอบพ่อเสียได้12ปีเจ้าค่ะลูกๆพ่อ
0: เรื่องพ่อเสียไป
1: เจ้าค่ะมาถวายหลวงตาเจ้าค่ะสามใบขอหลวงตาเมตตาเจ้าค่ะ
0: เออๆ
1: เจ้าค่ะพร้อมด้วยเช็ค5ใบเป็นเงิน 16,000 บาทเจ้าค่ะพร้อมด้วยดอลลาร์105
0: ล้านค่ะเออๆเอาไว้ลูกสาวลูกสาวครูชายอาจารย์ชายซึ่งเป็นครูของเราแต่ก่อนที่เรารักมากที่สุดคือครูคนนี้เองรักว่ามีเป็นลูกสาวถ้าต่อมาก็เลยมาเป็นการมาเป็นลูกศิษย์แล้วอีกรักเรามากอีกเหมือนกันเขารบรักมากที่เจ้าอาจารย์ชัยเป็นครูที่เป็นตัวอย่างเป็นอย่างดีนะเราถึงจะติดพันกันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเป็นตั้งเกียร์แล้วออกมาบวชแล้วก็คิดแบบนี้เราเป็นอาจารย์ท่านผู้นี้เป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างนี้เป็นครูไม่ถือเลือดถือตัวเข้ารอกของใครได้หมดไม่ประหยัดมัธยัสถ์เก่งปัจจามุนให้ทานก็เก่งจึงว่าเป็นครูตัวอย่างแล้วก็ถือเป็นคติและรักชอบปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนกระทั่งวันนี้ที่เสียไปแล้วพ่อคนนี้อาจารย์ชัยผู้ชัยเบอร์อะไรรับแล้วพอใจนะจะลูกสาวมันจะดีหรือไม่ดีไม่ทราบนะที่ไหนลูกสาวมันรักหรือมันจะเป็นเหมือนลิงก็ไม่รู้เนี่ยต้องเอาบ้างโยกบ้างทุ่มบ้างเจ้ไปไปอ่ะ
1: คร
0: ับ ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร
1: ับครับครับคร
0: ับ ร่
1: วมบ
0: ุ
1: ญมาเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เออมาเออเชิญเออ
1: 3,000
0: บาทเชิญเออคืออะไรบ้าง
1: เ
0: นี่
1: ยร่วมบุญเจ้าค่ะทั้งหมด 4,900
0: เจ้า
1: ค่ะคนน
0: ี้
1: ขอเมตตาจากหลวงป
0: ู่
1: ด้วยเจ้าค่ะ
0: อะไรบ้างแล้วอ่านไม่ออกเลยนะแล้วอ่านเรื่องอายุอายุ
2: นางอุไลชุนหักการและครอบครัวขอน้อมถวาย 2,900 บาทนายสิงห์ชัยชุนหักการ500บาทนางสาวชนทิชายุเสียตัวเสียน500บาทนางสาวกลมเกลียวภูรัตนานุวัฒน์ตำบลถวาย 1,000 บาท
0: เท่านี้ก็3,600
1: เงินทั้งหมด 4,900 เจ้าค่ะเงินสด 4,900 เจ้าค่ะ
2: เงินสด 4,900
1: นางสาวกลมเกลียวขอเมตตาจากคุ
2: ณได้ไหมคะอาจารย์เรียบเพชรสวัสดิ์ภูเก็ต 1,000 บาทครับอาจารย์เรียบเพชรสวัสดิ์จากภูเก็ต 1,000 บาทครับ
3: ขออนุญาตหลวงตาครับขออนุญาต

0: ครับมีผู้มีจิตศรัทธาทำบุญกฐินช่วยชาติของวัดป่าบ้านตาดในปีนี้นะครับที่สนามบินอุดรธานีเป็นเช็ค 64,627 บาทเงินสด 14,090 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 71,117 บาทพร้อมด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอีก6ดอลลาร์ผมขออนุญาตปากกราบถวายคุณตาในวันนี้ขอความจริงครับ
1: พอใจพอใจไปเช็คแล้วอยู่ไอ้เช็ค
0: ไปเช็คครับ
1: ไปเช็คเช็ค46,627แล้วก็เงินดอลลาร์6ดอลเงินสด 14,090 บาทรวมเป็น 75,117 บาทอยู่ในเช็คนี้แล้วนี่ให้เช็คนี้แล้วอ่านดูมาดูก่อนเออเท่าไรไม่รู้ตาก็ฟ้าฟ้าอ่านก็ไม่ออกว่าอะไรไม่รู้เอออ่านดูที่เนี่ยเนี่ยอ่านตัวเด้งเอออ่าน
2: หกหมื่นหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาท
1: ครับเออเออละเนี่ยเข้ากระถิ่นเพื่อชาติของเราแล้วนี่เพื่อชาติทั้งหมดนั่นเลยไม่ได้ไปไหนเราไม่เอาเราบอกแล้วว่าเพื่อชาติเพื่อจริงๆไม่เอาเปิดตลอดเลยทั่วประเทศไทยแล้ว
3: ตัวยาครับผมต้องคำหนึ่งบาทครับผม
1: เขาใครเออเออเออแล้วพอใจพอใจต่อคำหนึ่งบาทกับเบอร์หนึ่งหมื่นบาทโอเทคหนึ่งหมื่นบาทต่อคำหนึ่ง
2: เ
1: อออะไรเช็คเช็คเช็คนี่หนึ่งหมื่นบาทแล้วอะไรบ้างอยู่ในนี้ล่ะเฮ้ยว่าอะไรบ้างอาจารย์ขาอะไรอาจารย์อาเดียแกนบุขาโทภาโทภาคามีอะไรอ่านให้ชัดเจนแล้วบุตรธิดากราบถวายเช็คเงินสด 10,000 บาทในงานกฐินและป่าบัตตาแล้วก็และกราบถวายสร้อยทองคำหนักนักโอ้เราจะ9บาทอะไรนะไหนใช่เราความอยากจะ
4: 9บาทครับผม
1: เ
4: หรอ1บาทเจ
1: ้
4: าค่ะเหรอ1บาทเจ้าค่ะ
1: เราเข้า1บาทเหรอ
4: เ
1: จ้าค่ะโอ้เราเรามาอ่านทั้งเลขฝรั่งทั้งเลขไทยมานี่เรียกว่าเป็นเลข9มันเป็นเลข1เออ1บาทบูชาท่านขันลูกตาเรื่องในวันเกิดด้วยเจ้าค่ะเออขอเมตตาจากหลวงตาด้วยฮะอะไรล่ะ
4: ตาเจ้าค่ะขออนุญาตนะคะนี้ของดวงใจฉัตรเพชรลาหัวหน้ากองค
1: ่
4: ะ
1: เออหัวหน้ากอง
4: 16,000 บาทนะเจ้าค่ะ
1: เออเออ
4: ตัวนี้จะทีนี้
1: เพื่ออะไรอยู
4: ่ก็ประกอบถวายกฐินล่วงหน้าค่ะผ้าขาว1พับแล้วก็ปัจจัยจากปอเภสัชบ้านผือนะคะ 30,000 แล้วผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000
1: ด้วยอะไร
4: สวัสดี 4,000 และวิริยะ 1,000 รวมเป็น 38,000 เจ้าค่ะ
1: เออ
4: แล้วทีนี้ก็ขอถวาย 2,000 คุณพ่อจอมจันทร์ปัญญาพฤกษ์กำลังป่วยอยู่บ้านผือเจ้าค่ะ
1: เออว่า
4: ป่วยด้วย
1: ค่ะแล้วรวบ
4: ค่ะทีนี้หลวงตานะคะอันนี้ของบริษัทชวีผลผลิตภัณฑ์นะคะก็ฝากของมาแต่เดี๋ยวตอนสายหนูให้รถมาส่งแล้วอ่ะน้ำปานะ100กล่องแล้วก็ขนมครกตั้ม10กล่องเป็น110กล่องแล้วก็เช็คอีก100,000เจ้าค่ะหลวงตาในนี้มีจดหมายเจ้าค่ะ
1: เป็นเครื่องมาแล้วเช็ค
4: เป็นเช็คเจ้าค่ะ
1: เป็นเช็คเหรอนี่แล้วก็ได้ไปก่อนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยไงเปิดด้วยเช็ค100,000บาทเช็คจะดีว่าไม่รู้ดีว่าการเรียนลูกตาเรื่องในวันทอดกฐินบริษัท ทวีผลผิดพันจำกัดและครอบครัวขอรับถวายทำบุญขนมตุ๊กตับและน้ำปาระจำนวน110กล่องและเช็ค1ฉบับจำนวนเกิน 100,000 บาทขอพระหลวงตามีธาตุขันธ์อายุยืนนานแข็งแรงเป็นลูกโพลูกใสของชาวพุทธทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญไม่อ่านก็ว่าไปเลยเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละเขาคงไม่บอกว่าให้ตายกันพรุ่งนี้อีกแล้ว
4: นครชัยศรีมาเองค่ะว
1: ัน
4: น
1: ี้นครชัยศรีมาแล้ว
4: แม่ฝาก
1: ใ
4: ช้แสงทองเจ้าค่ะขอบคุณมาเจอคุณแม่ค่ะ
1: แล้วมาว่าอะไรเช็คกับที่ดีไปยัง
4: อย
1: ู่
4: บนต
1: ัก
4: เจ้าสายตา
1: เจ้า
4: ค่ะอย
1: ู่
4: บนต
1: ัก อยู่ยังน
4: ี่
1: น
4: ี่
1: น
4: ี่
1: น
4: ี่
1: ออกแล้วนะ
4: ออก
1: ไปแล้วที่เช็คโอ้ออกแล้วนะออกไปแล้วไว้ออกไว้แล้วว่าใครไหน
2: ตาคร
1: ับ โอ้พอใจแล้วพอใจ
4: ตาเจ้าค่ะ
1: นี่เช็ค20,000นะ
4: ม
1: ี
4: รายการของที
1: ่
4: ว
1: ัน
4: น
1: ั้
4: นที
1: ่
4: หลวงตาไปรับพระป่าที่นครพนมนะคะเขาโทรศัพท์มานะเจ้าค่ะ
1: โทรศัพท์มาว่าไง
4: บริษัทสีมิตรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดนะคะกราบนมัสการหลวงตาพระมหาบัวที่เคารพอย่างสูงสุดข้าพเจ้านายสมบัติเฉลิมวุฒินันและนายพรชัยโตนิติวงศ์ขอถวายข้าวขาวเจ้าจำนวน 2,600 ถุงบรรจุถุงละ5กิโลเพื่อแจกเป็นทานหรือตามแต่องค์ท่านจะเห็นสมควรด้วยความเคารพศรัทธาสูงสุดที่มีต่อองค์ท่านและด้วยอำนาจแห่งหลวงตาขอข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทตีมิตรเกษตรอุตสาหกรรมบริษัทตีมิตรโปรดิวจำกัดบริษัทเอเชียโกลเด้นไลท์จำกัดขอบารมีท่านโปรดแผ่เมตตาคุ้มครองข้าพเจ้าให้ได้รับความร่มเย็นภายใต้ร่มเงาพระศาสนาทุกคนทุกชาติสืบไปกราบและนับมัสการด้วยความเคารพบูชายิ่งเจ้าค่ะ
1: อันนี้ไปด้วยกัน
2: นี่นางสาวพัชราวรรณชุนการขอน้อมถวายเช็ค 5,000 บาทครับ
1: เช็คค่าพัน
2: ครับ
1: เออ
2: ครับ 5,000 บาท
1: เออ 5,000 บาท
2: อันนี้พระสันทัตติสวรรโสอันนี้ของอันนี
1: ้โอ้
2: อันนี้พระสันทัตติสวรรโสและนายสราวุธพรมวังขอน้อมถวายเงินสด 11,000 บาทครับ
1: เออพอใจ
4: เมื่อกี้นครชัยศรีคุณแม่คุณไข่แสงน่ะถวายเช็ค 20,000 แล้วก็ทองคํา3บาทเจ้าค
1: ่
4: ะ
1: เออพอใจนะค่ะเออนี่จะได้แล้ว
4: จะฝากป้าบ่อย
1: นะคะเดี๋ยวมาจ่ายพอ 8 โมงกว่านี่อะไรนี่วะเอออ๋อนี่อ่านทองคําเท่ากับที่มอบเข้ากลางหลวงแล้ว 11,037 กิโลครึ่งเท่ากับ11ตัน37กิโลครึ่งนะหลังจากมอบแล้วได้ทองคำประเภทน้ำไหลซึมเข้าอีก551กิโล9บาท57ตังค์รวมทองคำทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบเป็น 11,588 กิโลนะ42บาท46กระตาเขาสาธุเข้าครับนี่เข้าครับนี่เข้าครับหลวงหมดเข้าหลวงทั้งหมดวันคราวนี้เราได้ทองคำจังมากมายนะทองคำเข้าครับหลวงคราวนี้ได้ตั้ง 11,588 กิโล42บาท46ตังค์นะเข้ากันเยอะไม่น้อยนะ10,000กว่าแล้ว11,000 588กิโลเข้าครับแล้วเข้ากันหัวข้าวดีนะข้าวเพื่อชาติอะไรบ้างนะอาปาราศาลาได้11,130บาทแล้วข้อเชอรี่กราบถวายทองคำ1บาทเอาละเข้าใจ อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรแล้วนี่คุณถ้าเวลาบางสีแค่2,000บาทหมดแล้วละไม่ใช่ปอนที่อะไรอยู่
5: หลวงพ่อเจ้าขาคุณประชุมกับคุณแสงจันทร์เฟื่องทองค่ะ10,000บาทเจ้าค
1: ่
5: ะ
1: อะไร
5: 10,000บาทเจ้าค่ะกฐินคุณศิลาพร3,000เจ้าค่ะ
1: พอใจพอใจสายเลยฮะ
4: ทำบุญให้กับแม่วันนี้ไหว้แม่เจ้าค่ะเราต้องทำบุญวันนี้
1: ไ
4: หว้แม่เจ้าค
1: ่ะอันนี้ก็10,000เลยโอ้เจอ5,000บาทอะไรไปแล้วดึงว่าข้าป่ารัตนาหัวแล้วไม่มีอะไรหัวแล้วเวลาจะให้พอสายแล้วนะ8:15นาทีเนี่ยอิทิตาภทิตาตุภาทิปเมวสมิจโตสัพเพภูเรตุสังกปาจันโทปะระโสยถาเวโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชตุสัพพโรโควิรัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสดิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทาติอายุวันโนสุขังภาลังเดี๋ยวนี้ก็ไว้ตามนี้อะไรวะ
3: ทองคำวันนี้ได้8.97 บาทครับผม
1: คนเยอะวันนี้ทองคำต้อง8 บาทเท่าไหร
3: ่97 สตางค์ครับผม97 สตางค์
1: ทองคำวันนี้ได้8.97 บาทไปแบกอะไรไม่เคยได้ยินไม่เคยได้แบกวันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่เท่าไร
3: วันที่6
1: ผมวันที่6ครับผมโลแค่19นะดาวโลแค่19ดาวเวลาตัดสันดาบอยู่ในป่าพอดีนะตอนนี้ผ้าห่มกี่ผืนก็ยังว่าไม่หมดว่าไม่หมดอยู่ในป่าแม่มันผ้าห่มไม่ให้เลยนะกี่เท่านี้กี่วอนสักคาตุครับซ่อนจะให้เท่านั้นก็คือหนาวขนาดนอนไม่หลับตลอดนี่เลยหนาวขนาดนี้อยู่ในภูเขาแล้วก็ผ้าห่มก็ไม่มีผ้าสักผ้าก็คือพับและดอนก็คือต้องใส่ดั้งบ้างคือเวลาเราดั้งมันอุ่นนะเข้าไปข้างในไม่หนาวเวลาเราดั้งภาวนาหายเหยียบไม่มีหนาวนะพอเวลาออกจากภาวนาก็จะนอนไม่หลับหนาวใจขึ้นใจเป็นเข้าด้านนี้พอร่างแล้วก็ปิดเข้าข้างในไม่หนาวพอร่างพอร่างปิดเข้าข้างในข้างในแล้วก็ไม่หนาวแล้วก็ออกจากพอร่างหนาวรอให้หลับไปหลับแต่ทั้งแถวนี้ดีพวกน้ำค้างไม่เห็นตกว่าอีกแต่วัดเราอันนั้นมันเหมือนหาฝนสาตอนตีห้าดับพาวรถตกแต่ว่าเกาะบนใบไม้ตกลงสาแต่นี่ไม่เห็นดีที่หน้าแตกนะเราแตกบดเราตกกะรู้สึกว่าหนาวว่าอยู่ในภูเขาหนาวว่าเลยตามแขนตามขาตามนี่ตกกะบดเลยแต่สำคัญที่ว่า แล้วไม่เคยมีผ้าห่มติดตัวไม่เห็นมีใครมีผ้าสกาติมีกีวรครอบคลุมใครเท่านั้นผ้าห่มไม่เคยติดตัวแล้วอยู่ในกระปูกับเพื่อนก็ไม่มีผ้าห่มไม่มีผ้าสกาไม่กีวรครอบคลุมจะอยู่ในเดี๋ยวปู่กับเดี๋ยวปู่บ้านท่านตาดีมากนะท่านเอาผ้าห่มของท่านไปบังจะขุนให้เราเดี๋ยวดูสินะคือเราก็ตั้งใจเอาผ้าห่มอย่างอะไรใส่วัดไปเอาสุดท้ายท่านก็ผ้าห่มท่านห่มอยู่ทุกวันไปพับเรียบร้อยนะเป็นปกสกุลให้ที่ร้อยพับไปเรียบร้อยก็ไปวางไว้ที่ร้อยแล้วมีเทียนสองเล่มแล้วดอกไม้วางครับเป็นคติทุกอย่างนะไปดูอ้าวนี่พระหงษ์ขุนีพระหงษ์พ่อแม่ขุนจานก็เราพับเราเก็บอยู่ทุกวันคือท่านเห็นเราเราไม่มีผ้าห่มเพราะเราไม่เอาถ้าเราไปบังสกุลให้ถ้าท่านเอาบังสกุลให้มันต้องได้ห่มสิจอมปราดกับจอมโก้ตากกันยังไงก็ท่านจอมปราดเราจอมโก้เราผ้าห่มท่านละถ้าเอาผ้าธรรมดาผ้าห่มก็วิ่งอยู่ทั่วไปในวัดแป้วแต่ไม่ห่มไม่เคยถ้าเราผ้าห่มท่านละไปบังสกุลให้เราถ้าเอาผ้าไหวแล้วกลัวเราจะไม่ห่มถ้าเราผ้าห่มก็ท่านที่ห่มด้วยไปบังสกุลให้เราเราไม่ลืมพ่อแม่ครูอาจารย์ทำกับเราเราไม่ลืมทำทุกแบบกับเราละเจ้าปราดตาเจ้าโง่มันก็ทันเลยสิถ้าทันหมดทันเราเราวิสบาลบาลเหมือนกันวิสบาลบาลมีอะไรได้เฉพาะที่ในบ้านในบ้านจากบ้านหยิบใส่นี่หน่อยนี่หน่อยใส่ในบ้านปั๊บเอาไปซ่อนแล้วต้นเสาครับฝาวางแล้วฝาบาดปิดแล้วก็ผ้าปิดปั๊บทิ้งไปแล้วแล้วก็ไปจัดอะไรให้ท่านเรียบร้อยแล้วของเราเองเราไม่สนใจแล้วนานๆท่านก็มาใส่บาตรให้ทีเดียวอย่างง่ายเลยพอเราเกี่ยวจะฉันแทรกได้เราก็ได้ปุ๊บปั๊บใส่เลยนะไม่ทันเปิดฝาบาตรเอาโอเควะศรัทธามาสายศรัทธามาสายฉันว่าสายปุ๊บเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเปิดให้ท่านมาเปิดเองปุ๊บปั๊บใส่เพราะท่านเห็นเราไม่เอาอะไรที่บิดาบาทได้มาเท่าไรเอาเท่านั้นเขาจะมาถวายอาหารตามหลังไม่เอาประชาติตามเห็นหมดพอได้มาแล้วมีอะไรแล้วจัดใส่ปั๊บแล้วก็เอาไปวางไว้ข้างฝาติดกับต้นเสาเลยฝาปิดปุ๊บแล้วก็มาจัดอาหารให้ท่านเสร็จแล้วถึงจะไปฉันเอาของเรามาทานก็อาหารที่ท่านใส่บาตรเราก็เราเป็นคนจัดใส่บาทท่านก็มีแต่อาหารตอนนี้บรรจงตามสมมติเลยจะจัดให้เรียบร้อยแล้วถ้าเก่านั้นเราไปใส่บาทเราพ่อแม่ครูอาจารย์โอ้ทับทุกอย่างกับเราเนี่ยทับทุกอย่างพระโหมก็เอาไปบังสกุลให้แล้วก็ที่บางแห่งก็หักสมควรคือเราไม่ใช้พระโหมเลยแล้วก็สงสารดาวถ้าเอาผ้าของท่านผ้าห่มท่านนะถ้าเอาผ้าห่มอื่นไว้กลัวเราจะไม่ใช้ถ้าเราของท่านละที่ห่มอยู่ทุกวันไปบอกสกุลให้เราพ่อแม่ครูอาจารย์ตามติดเราจอมโง่ท่านจอมปราดอะไรละท่านตามทานบุตรพวกอาหารอะไรถ้าจะเอาอะไรมาใส่บาตรเราท่านจัดฟังกุฏิสวายสังฆาท่านจัดฟังกันคือประชาชนมาขอร้องกับท่าน อยากจะสร้างกุฏิสวายใช่แต่ก็คือร่างกายก็สร้างผีอยู่มาโปงไว้สวยแล้วก็พออยู่ได้ก็อยู่ไปแล้วเพราะสบายสบายเพราะภายในพอทุกอย่างแล้วภายในใจชัดพอหมดก็ใจไฟอยากสร้างกุฏิสวายใช่ชัดถูกกันแล้วอยู่สบายใช่ดิ้งตัวสกุลกายท่านรู้สึกสะดวกว่าท่านไม่กังวลในจึงจะมีเราคนนี้ผู้ตื่นดาวนั้นท่านจัดปานขอร้องท่านท่านจึงมีไปได้ไม่มีท่านท่านห้องถือใจพอสักอย่างเดียวนะแล้วไม่กังวลกับอะไรนะขอให้ใจพอทำกับใจเป็นอันเดียวกันพอสักอย่างเดียวแล้วอะไรๆก็ได้หมดเลยไม่ยุ่งกับอะไรตัวยุ่งก็คือใจพอทำเข้าสู่ใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วสบายเลยที่พอใจสบายที่ไหนอยู่ได้ชักได้อยู่ได้กินได้นอนได้อะไรวะใจสบายสักอย่างเดียวไม่ยุ่งอยู่กับใจนะนั่นเขาสร้างตึกสร้างร้านฟาดสกีชั้นกี่ชั้นก็แล้วห่อกระดูกขึ้นไปอยู่ทับโก้เฉยๆที่ไม่พอที่ตัวสกปรกมาทำความสะอาดทำความสะอาดเพื่อกลบความสกปรกเข้ามาจะหักที่ใครก็ไม่รู้สร้างอะไรขึ้นดูนะฟูฟ้าแข่งกันแหลกหมดเลยแข่งกันแหลกที่มันกบความจะกระปกความันให้ทำได้ให้สวยให้งามที่หนึ่งมันสกปรกให้สวยให้งามก็เอาเสียงร้านมาสร้างกบเอาไว้กบเอาไว้เขาก็โอ้อาเป็นบ้าเหมือนกันอาที่หนึ่งธรรมดาแล้วมีอะไรไม่ที่ไหนก็อยู่ได้ใจขอให้อบตกใจให้ดีเสียอย่างเดียวอยู่ได้อยู่ได้หมดสบายวะถ้าใจยุ่งสิ่งเดียวอยู่หอประสาทก็เหมือนเราคนไข้ไปไว้โรงพยาบาลชั้นไหนก็ชั้นกันละไปควรข้าวอยู่ข้างบนก็หายไข้อยู่ได้อยู่ได้นะจิตใจสบายอยู่ได้อยู่ได้หมดเลยการศึกษาให้ฝึกหัดจิตใจให้อย่าให้มันดื้อไปดื้อใจยิ่งดื้อสิ่งเดียวอะไรก็ไม่สบายไม่มีสบายใจตัวดีตัวนี้พอใจสงบแล้วอะไรก็สบายสบายยิ่งสงบราบด้วยแล้วสบายหมดเลยตัวไหนสบายวะเพราะใจเป็นตัวคึกตัวขนองตัวดีตัวนี้อย่างเดียวพอตัวนี้สงบแล้วอะไรก็สบายหมดพระแม่ของใจเราเรียกสบายมากนะพระแม่ของใจบ้านเราท่านสบายมากอยู่ได้อยู่ได้หมดก็คือท่านนี่สง่าจ้าอยู่แล้วไม่มีกังวลอะไรแล้วจะไปที่ด่าอะไรอะไรมันก็ดีหมดอยู่ได้นอนได้นั่งได้กินได้ธรรมดาหมดเลยใจพอสักอย่างเดียวไม่มีอะไรดีอันนั้นไม่พออันนี้ไม่พออันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีแล้วอันนั้นดีนะอันนี้ดีนะดีมีแต่จิตเป็นบ้านะพอจิตสงบสยายยาวไม่ดีเลยอยู่สบายปราศสบายปัจจุบันก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเราจะปราศใส่สบายปัจจุบันเลยทำหาที่ต่อกินไม่ได้เลยอายุกับท่าน8ปีนะตั้งแต่วันเข้าไปถึงท่านปั๊บก็เลยก็มาตั้งใจมรณภาพจากไปหาที่ต่อกินไม่ได้มันอยากออกนะดูมันอยากออกจ้าวันนี้วันไม่มีอะไรละเอาจะปล่อยบ้าก็ปล่อยซะจะปล่อยบ้าก็ปล่อยออกมาซะไม่มีอะไรละวันนี้ปล่อยบ้าก็ปล่อยได้ไม่มีอะไรละก็จะไปละจะแปดโมงละปล่อยบ้าปล่อยบ้าเมื่อก่อนจะครบ
5: ออกมาเจ้าขาครอบครัวครูดาเรืองอุปรินถวาย100เหรียญค่ะ
1: อะไร
5: ค ครอบครัวครูดาเลืองอุปรินถวาย100เหรียญค่ะคุณแดเนียลลูปอีก100เหรียญค่ะคณะผู้ร่วมบุญบูชาธรรมทำใจให้ดีสักอย่างทุกอย่างจะดีหมด 5,000 เจ้าค่ะ
1: เป็นยังไงใจจะขออะไรคือจะดีใจดีไปใจจะขอไปอะไรก็ยุ่งกันแต่กับครัวทำแต่ครัว
6: ต้องพาคณะญาติโยมจากอินโดนีเซียคร
1: ับ
6: พาคณะญาติโยมจากประเทศอินโดนีเซียคร
1: ับไปเราเรียกญาติโยมเจ็บสลายเราเสียแบบปวดขาอะไรเขาจะรู้ภาษาอะไรไอ้อินโดนีเซียเนี่ยสี่คนอินโดนีเซียให้เรียกปล่อยพวกไหนอ่ะคือบ้านตัวเดียวไหมใช้อินโดนีเซียสี่บ้านเลยเห
6: รอครอบครัวกัน
1: พูดอินโดนีเซียได้ไหม
6: ได้ครับผมเป็นคนอินโดนีเซียคร
1: ับ ใช่คนอินโดนีเซียโตใช่ใช่ไปถามรักวันรักอินโดนีเซียไปถามรักพูดอินโดนีเซียได้ไหมไปถามรักวัน
7: กลัวมัน
1: ดี
7: มองมาดูคน
1: เอาแบกอะไรให้วันละก็ออกไปหากินด้วยเอาให้วันเคยได้ว่าเคยได้ได้ใช่ไหม
7: อ
1: ัน
7: นี้อะไร
1: มันรักเราเอาอะไรให้วัน
5: ยอดก
1: ระถิ่นยอดกระถิ่นตัวที่เนี่ยมันเดิมให้มันทุกตัวนี่เอาไปดูโยนไปดูมันจะรักทุกตัวละบาเราตัวสองตัวอ้วนไป
6: ญาติโยมจะต
1: ั้
6: งใจมามองใจเฉพาะ
1: ฮะ
6: ญาติโยมจะมามองใจเฉพาะจะมากับตาเพื่อเป็นมงคลชีวิตครับถวายไปเป็นตัวปัจจ
1: ั
6: ยเพ
1: ื่ออ
6: ินโดน
1: ี
6: เซ
1: ีย
6: ใช่อินโดนีเซียตั้งปฏิฐานว่าจะได้ประสบความสุขความเจริญพัฒนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นครับครับขอ
1: เอ้ยเดินไปแล้วก็จะไปแล้วขอไอ้เรื่องให้สบายก็แล้วไปเลยไปตอนนี้ไม่ใช่คุณว่าสิ่งที่ใช่ไปปล่อยไปหากินกินที่ไหนกินที่คนนั้นให้คนนี้ให้ไปเรื่อยกินเรื่อยก็รวดทางระบาเราตัวไหนก็อุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายกวนปั๊บได้ใช่ไหมล่ะหากินกับคนแล้วไม่ให้พอที่เสียให้ก็ให้แล้วให้อะไรแล้วนะแล้วก็อยู่แต่ชุดเก่าก็ชุดเก่าเลยผู้ว่าสีใจก็แบบผู้ตาทั้งคู่น่ารับตาทั้งวันเขาทำกระโดดตาคือยอดสุดเท่ตาแล้วก็มาบังเวลาให้พอเท่าวันข้าวหลับตาก็ทุกข์เก่าก็ทุกข์เก่าข้าวหวานข้าวเราก็รักกันไอ้ข้าวเราเรียกกันว่าผัวสีใครไอ้เจ้าอีกทุกข์เก่าก็ทุกข์เก่าตาไม่อยู่ตา คนก็มาคอมตาให้ผู้ราชิเชษรู้ว่าหกเดือนแล้วเขาคอมตาให้มีแต่สอบแต่เสียงเพื่อมีเครื่องดูทางคอมตาสอบเสียงขุดข้าวขึ้นไปคนมาแล้วมาบ๊อกท่านจะมีกระอิดซื้อต่างประซื้อต่างเท้าหวานเขาให้คอมตาให้สั่งขึ้นไปว่าหาขอดเลยไม่ใช่หากุดนะหาขอดไปหาขอดหาสั้นๆกับขอดด้วยเรื่องการเป็นนะหากุดมันเอาจริงไม่กุดหาว่าขอดเป็นไปแปดโมงยี่สิบก็คือไปแล้วเอาเต็ม
8: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือตำรวจเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและผู้ปกครองกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสม
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุข้อตกลงช่องแคบฮอร์มุสระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแต่สหรัฐต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CB Cup 2026หลังเก็บชัยได้ทั้ง3นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: กระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือตำรวจเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรวมทั้งเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาขั้นสูงสุดเข้มงวดการห้ามพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและพิจารณาติดตั้งเครื่องสแกนในโรงเรียนตามความเหมาะสมโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจและให้อำนาจครูสามารถตรวจค้นได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองครูและนักเรียนพร้อมทั้งขอความร่วมมืองดเปิดเผยข้อมูลผู้ก่อเหตุเพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบเยียวยาและปฐมพยาบาลทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุการณ์และเตรียมผลักดันร่างพระราชบัญญัติดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในระยะยาวกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพมหานครมีมาตรการเฝ้าระวังและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมีการสุ่มตรวจค้นกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนรวมถึงมีโครงการให้ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมีช่องทางรับแจ้งปัญหาการถูกบูลลี่ผ่านแพลตฟอร์มโซเซฟซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้เป็นความลับขณะที่พลตำรวจ